0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: พร้อมหลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรม
6: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมวันนี้นะคะเราจะมาเจาะประเด็นกันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะกับผู้ดำเนินรายการหนุ่มไฟแรงผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวิทย์วงทิพย์บางท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าหลังจากคดีพิจารณาสิ้นจากศาลแล้วจะมีการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดอย่างไรแน่นอนค่ะหนึ่งในสถานที่ที่ผู้ต้องขังจะต้องมาอยู่นะคะคือทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะมีความมุ่งมั่นที่จะนำข้อมูลความเป็นจริงออกมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันซึ่งวิทยากรนะคะคือท่านดร.สุทัศาสุสว่างซึ่งในขณะที่ทางรายการไปบันทึกเทปรายการนะคะท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงและก็เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยค่ะได้เกิดให้ฟังว่าบทบาทโครงสร้างหน้าที่รวมถึงขั้นตอนกระบวนการส่งตัวผู้กระทำความผิดมาทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีนี้นะคะมีขั้นตอนอย่างไรที่ควรรู้ค่ะรวมไปถึงในชีวิตประจำวันของผู้ต้องขังต้องทำอะไรกันบ้างแม้นว่าจะเรียนทางไกลกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและประเภทของผู้ต้องขังนะคะเราจะสังเกตได้จากสีเสื้ออย่างไรรวมไปถึงการคืนคนดีสู่สังคมค่ะจากเลิงบุษบันที่เห็นอยู่นี้นะคะว่ามีอาชีพอะไรกับผู้ต้องขังที่รองรับเอาไว้นะคะและรายการนี้ค่ะจะขอนำเสนอเฉพาะเรื่องราวของการรับผู้ต้องขังที่ทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีมีขั้นตอนอย่างไรบ้างขอเชิญพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวิทย์วงทิพย์และท่านดร.สุทัศสาสุขสว่างได้เลยค่ะ
2: ช่วงวันลังคุณธรรมในวันนี้ครับเราออกมาถ่ายทำกันนอกสถานที่อาจจะดูบรรยากาศแตกต่างไปจากคราวที่เราถ่ายทำกันในสตูนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเรือนจำทัณฑสถานคือความแตกต่างมันเป็นอย่างไรกันบ้างและมันมีความน่ากลัวหรือเปล่ามีความสงสัยอาจจะมีความสงสัยจากหลายๆคนนะครับที่ยังไม่ได้เข้ามาสู่ในกระบวนการซึ่งรายการของเราก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทโครงสร้างและก็รวมถึงขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติเรื่องของการรับผู้ต้องขังที่กรมราชทัณฑ์เป็นผู้รับผิดชอบนะครับและวันนี้ครับเราก็ได้รับเกียรติและก็โอกาสจากทางผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศสาสุขสว่างสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
2: ครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาถ่ายทำในสถานที่ของท่านผอ.ที่ดูแลอยู่นะครับ
7: ยินดีค
2: ่
7: ะ
2: ครับผมบทบาทหนึ่งของผอ.ก็คือผอ.เป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมฮะ
7: เป็นอาจารย์ค่ะ
2: เป็นอาจารย์พิเศษใช่ไหม
7: จริงๆก็ก่อนที่จะมาเป็นข้าราชการของกรมราชทัณฑ์ก็เคยเป็นอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็พอมาสอบราชการได้ที่กรมราชทัณฑ์ก็เป็นอาจารย์พิเศษอยู่หลายแห่งก็เป็นลักษณะอาจารย์รับเชิญ
2: ก็
7: ค่ะเป็นอาจารย์พิเศษค่ะแล้วก็ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นผู้อำนวยการ

0: สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ก็เหมือนเป็นอาจารย์ใหญ่นะคะก็คุมเรื่องของการฝึกอบรมแล้วก็สอนเองด้วยนะคะค่ะก็เลยว่าเป็นครูมั้งคะ
1: ครับแล้วก็ทราบมาว่าทางผู้อำนวยการยังเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะก็ตอนที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนอาชีวะนะคะก็ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ก็เลยได้ไปเป็นลูกศิษย์ของ
1: มสท.
0: มสท.ค่ะก็จบเศรษฐศาสตร
1: ์ศึกษาจบ
0: ค่ะจบเศรษฐศาสตร์ที่มสท.
1: ใช่ค่ะสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
0: ใช่ค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกทีหลัง
1: ก็นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้านเลยนะครับคราวนี้ครับก็หลายท่านผู้ชมอาจจะสงสัย
0: ฮะ
1: ว่าราชทัณฑ์เนี่ยครับกรมราชทัณฑ์เรื่องของโครงสร้างรวมถึงการบริหารงานและก็การแบ่งแยกลักษณะของเรือนจำทัณฑสถานสถานกักขังอะไรแบบนี้ครับเลยอยากจะให้ทางท่านผู้อำนวยการช่วยกรุณา อธิบายสักเล็กน้อยได้ไหมครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้าง
0: ค่ะก็ขออนุญาตกราบเรียนนะคะว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยเราสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะคะผู้บริหารสูงสุดของเราก็คืออธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคะการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็แบ่งเป็นการบริหารงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคถ้าส่วนกลางก็คืออย่างเรือนจำกลางหรือว่าทัณฑสถานสถานกักกันสถานกักขังก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ
1: ์ครับ
0: ถ้าเป็นเรือนจำในส่วนภูมิภาคเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอก็จะขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ด้วยซึ่งคำว่าเรือนจำกับทัณฑสถานหลายท่านคงจะสับสนแล้วก็ว่ามันต่างกันยังไงขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้นะคะว่าถ้าเป็นเรือนจำเนี่ยก็เป็นเรือนจำก็คือสถานที่คุมขังผู้ที่กระทำผิดคือผู้ต้องขังหรือนักโทษนี่แหละค่ะก็คือไม่ได้แยกประเภทผู้ต้องขังแต่ถ้าหากว่าเป็นทัณฑสถานเนี่ยเป็นเรือนจำที่แยกประเภทผู้ต้องขังแล้วเช่นทัณฑสถานหญิงก็หมายความว่าเราจะขังเฉพาะผู้ต้องขังหญิ
1: ง
0: ผู้กระทำผิดที่เป็นผู้หญิงเท่านั้น
1: พอดีผมเคยได้ยินมานะครับนอกเหนือจากที่ท่านผอ.ได้แยกประเภทไปแล้วว่ามันมีทั้งเรือนจำกลางเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอมันยังมีอยู่คำหนึ่งที่ยังสงสัยติดใจอยู่เหมือนกันก็คือลักษณะของคำว่าเรือนจำพิเศษเนี่ยครับมันเป็นยังไงครับ
0: อ๋อจะเข้าใจว่าพิเศษมันชื่อไหม
1: มันพิเศษสมชื่อไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: เรือนจำพิเศษก็คือเรือนจำธรรมดาเหมือนเรือนจำอื่นๆนะคะเพียงแต่ว่าเอาชื่อว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเรือนจำพิเศษธนบุรีเรือนจำพิเศษพัทยาคำว่าเรือนจำพิเศษเนี่ยหมายความว่าเป็นเรือนจำที่เราขังผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีค่ะไม่ได้พิเศษอย่างที่คนเข้าใจกันนะคะทุกอย่างก็จะมีกระบวนการ
1: ขั้นตอนไม่ได้อยู่แบบ VIP อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ไม่มีค่ะก็จะเหมือนกันกับเรือนจำอื่นๆจะมีกฎมีระเบียบมีข้อบังคับตามกฎหมายราชทัณฑ์เหมือนกันมีแต่ว่าทัณฑสถานบำบัดพิเศษก็บำบัดพิเศษก็แปลว่าเรือนจำนั้นจะคุมขังผู้ต้องขังคดียาเสพติดแต่ถ้าเป็นทัณฑสถานวัยหนุ่มก็คือจะขังเฉพาะวัยหนุ่มอายุ 18-25 ปี
1: อ๋อวัยหนุ่มนั่นเอง
0: ใช่
1: ไปเรียกว่าทัณฑสถานชายใช่ไหมครับตัวแรกแ
0: ต่ว่า
1: เรียกว่าวัยหนุ่ม
0: ใช่ค่ะก็อายุ 18-25 ปีก็เป็นวัยหนุ่มก็แปลว่าเป็นทัณฑสถานเปิดก็เป็นเรือนจำที่ไม่มีกำแพงเป็นลักษณะของการที่จะนำผู้ต้องขังที่โทษเหลือน้อยแล้วไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพราะนั้นก็คืออันนี้คือความแตกต่างของเรือนจำกับทัณฑสถานแล้วก็มีสถานกักกันด้วยสถานกักกันอยู่ที่นครปฐมก็เป็นวิธีการเพื่อความปลอดภ
1: ั
0: ย
1: ใช่กักกันกักขัง
0: กักกัน
1: กัก
0: ถ้ากักขังก็คือกักขังแทนค่าปรับคนที่ไม่มีเป็นโทษปรับแต่ว่าไม่มีเงินปรับก็ไปกักขังแทนค่าปรับหรือเป็นโทษที่ศาลมีพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรเอาเข้าคุกก็จะลงโทษโดยการกักขังแทนน
1: ะครับ
0: นี้คำว่าเรือนจำในความเป็นเรือนจำก็ยังมีอีกเรือนจำกลาง
1: ครับ
0: เรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอนะคะก็เรือนจำกลางก็จะเป็นบริหารราชการส่วนกลาง
1: ส่วนกลาง
0: ส่วนมากก็จะเป็นกำหนดโทษที่ค่อนข้างสูง
1: อย่างเช่นที
0: ่เรือนจำกลางบางขวางเรือนจำกลางคลองเปรมนะคะเรือนจำกลางพิษณุโลกอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมีตั้งแต่เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยาเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยานะคะ

0: แล้วก็สายงานการบังคับบัญชาชื่อเรียกก็แตกต่างกันใช่ไหมครับ
1: ค่ะอย่างผู้บริหารสูงสุดของเรือนจำก็คือถ้าเป็นเรือนจำเขาใช้คำว่าผู้บัญชาการเรือนจำถ้าเป็นทัณฑสถานใช้ว่าผู้อำนวยการทัณฑสถาน
0: ครับ
1: อย่างที่ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิง
0: ท่านผู้อำนวยการก็จะถือว่าเป็นตำแหน่ง
1: ตำแหน่งเป็นตำแหน่ง
0: เทียบเท่า
1: ผู้บัญชาการเรือน
0: ก็คือเทียบเท่า
1: เวลากรมมีหนังสือกรมก็จะบอกว่าผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการทัณฑสถานอะไรเงี้ย
0: ครับก็คงได้ทราบถึงลักษณะของโครงสร้างแล้วก็การบริหารงานในส่วนของราชทัณฑ์แล้วนะครับจริงๆแล้วรายการของเราก็ยังมีต่ออีกนะครับก็ด้วยเวลาที่จำกัดเท่านี้เดี๋ยวยังไงแล้วฝากทางคุณผู้ชมติดตามชมในครั้งต่อไปด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศษาสุขสว่างเป็นอย่างยิ่งครับขอบพระคุณครับ
1: คุณค่ะ
2: แต่ตอนขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายพี่
3: โทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อนเสมอการชิงทรัพย์เนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัสโทษจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่ 30,000 ถึง 40,000 บาท
4: ช่วง
5: ผู้หญิงรู้ได
4: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
5: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
6: ค่ะก็กลับมาพบกับช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนะคะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องภัยใกล้ตัวอีกเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นภัยสำหรับผู้หญิงค่ะ
7: ค่ะเหตุก็เกิดที่เดิมเลยนะคะพี่
6: ซอยเราชื่อเป็นไงคะ
7: ชื่อซอยหันสาแต่ว่ามันไม่หันสาเหมือนชื่อเลยค่ะพี่ออย
6: ใช่แล้วค่ะ
7: มันมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นนะคะ
6: ค่ะ
7: วันนี้ก็มีเรื่องเกิดขึ้นเหมือนกันเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าค่ะ
6: ค่ะ

0: น้องก่อนน้องก่อน
1: เอ้าเดี๋ยวๆ
2: เกิดอะไรอ่ะพี่แจง
1: เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
0: ก็ไม่รู้เห็นพี่แจงเนี่ยแกบอกขอความช่วยเหลือเนี่ยอยู่ข้างทางเนี่ยผมขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาผมก็เลยกลับรถเนี่ยไปรับแกมาม
2: ันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่แจง
3: เป็นไรไปเนี่ย
1: ร้องอย่
3: าง
1: เดียว
2: เลยไหนเล่าให้ฟังหน่อยดิพี่แจง
4: พี่ไปตลาดตอนตีสามตามปกตินั่นแหละแต่ตอนขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วไอ้แท็กซี่ตัวแสบอ่ะมันแกล้งทำเป็นรถเสียแล้วก็ให้พี่ลงจากรถแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายพี
2: ่
4: ปล้นเอากระเป๋าพี่ไปแถมยังเอาข้าวของที่พี่ซื้อไปหมดเลยอ่ะพี่ไม่เหลืออะไรเลย
2: เราจะทำยังไงดีล่ะ
0: เอาไงดีพี่จุ้ย
1: เอาอย่างนี้ถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวพวกเราไปแจ้งความกันก่อนนะ
2: ไปไหวไหมพี่แจง
1: ไหวไหมเดี๋ยวไปรถผมก็แล้วกันนะเดี๋ยวทงด้วย
0: โอเค
2: ไปหรือว่าเราถามพี่ออยพี่แนนดูอ่ะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันต้องทำยังไงลองดูไหม
1: พี่ออยพี่แนนครับถ้าเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับพวกเราต้องทำไงครับ
5: ค่ะเรื่องนี้นะคะน่าสงสารคุณแจงมากๆเลยนะคะแต่เบื้องต้นก็คือทำถูกแล้วค่ะต้องรีบทำก่อน
6: แต่ว่าเราต้องรู้ก่อนเนาะว่าการแจ้งความครั้งนี้เราจะต้องอธิบายกับตำรวจนะคะให้ถูกต้องว่ามันเป็นความผิดฐานอะไรนะคะวันนี้เราสองคนก็เลยจะมาคลายปัญหานะคะตอบปัญหาให้กับคุณแจง
5: ค่ะ
6: พี่ออยอย่างนี้นะคะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการลักทรัพย
5: ์คนกระทำผิดคนขับแท็กซี่ใช่ไหม
6: ค่ะ
5: ถือว่าเป็นการชิงทรัพย
6: ์ชิงทรัพย
5: ์ค่ะนะคะซึ่งการชิงทรัพย์เนี่ยโทษหนักเหมือนกันค่ะมันจะเริ่มมาจากเรื่องคล้ายๆของคุณแจงนี่แหละค่ะเริ่มมาจากการลักทรัพย์ก่อนนะคะลักทรัพย์แล้วก็ต่อเนื่องด้วยการใช้กำลังประทุษร้ายซึ่งตามตัวอย่างนั้นเลย
6: ค่ะก็คือการที่เอาของคนอื่นมาเป็นของเราโดยทุจริตนี่คือการลักทรัพย์แต่เผอิญว่าเคสเนี้ยเป็นกรณีที่เป็นการลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายมันบวกกันเนาะสองอย่างมันก็เลยเรียกว่าเป็นฐานความผิดชิงทรัพย์ค่ะพี่ออย
5: ซึ่งการความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยนะคะจะต้องเป็นกรณีที่เป็นการชิงทรัพย์นะคะเพื่อที่จะเป็นการสะดวกพาเอาทรัพย์ไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อปกปิดการกระทำความผิดหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อให้พ้นจากการจับกุมประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ทั้งหมด
6: ค่ะทีนี้ในความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยมันเป็นโทษทางอาญาเหมือนเมื่อกี้นี้ที่ตามละครนะคะที่เราเห็นว่าเขาให้ไปแจ้งความถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าโทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อนเสมอนะคะแล้วก็ตำรวจก็จะดำเนินคดีทีนี้เรามาดูโทษกันดีกว่าค่ะพี่ออยว่าโทษชิงทรัพย์เนี่ยมันมีโทษหนักแค่ไหนนะคะซึ่งโทษชิงทรัพย์นะคะถ้าเกิดชิงทรัพย์แล้วเป็นเหตุให้เขาได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจนะคะก็จะมีโทษจำคุกนะคะ10ปีถึง20ปีและปรับมีปรับด้วยนะคะเขาบอกว่าทั้งจำคุกและปรับด้วยนะคะและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 40,000 บาทค่ะพี่ออยส่วนถ้าอันนี้เบสิกก่อนนะคะ
5: นี่เบสิกแล้วนะคะ
6: ก็คือได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจค่ะพี่ออยแต่ถ้าว่าการชิงทรัพย์เนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัส
5: หนักก็ขึ้นไปอีกสเต็ปนึง
6: เช่นโอ้โหนอนอยู่โรงพยาบาลแขนขาหักจนเหมือนหรือพิการอย่างเงี้ย
5: บอดหรือว่าประกอบกิจการไม่ได้เกิน20วันอะไรอย่างเงี้ยถือว่าอันตรายสาหัสหนักแล้ว
6: ใช่ค่ะอย่างเง
5: ี้
6: ยนะคะ
5: โทษเป็นไงคะ
6: ก็จะเพิ่มขึ้นค่ะก็คือโทษจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่ 30,000 ถึง 40,000 บาทและท้ายที่สุดถ้าสมมุติว่าถึงตายนะคะก็โทษหนักสุดเลยค่ะก็คือประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตนั่นเองค่ะ
5: หนักมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณแจงเสียชีวิตสมมุตินะคะในเรื่องนี้คือ
6: ค่ะ
5: ประหารชีวิตเลยนะคะ
6: ถึงใช่ค่ะ
5: โทษถึงขนาดนั้นเลย
6: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เห็นว่าโหโทษการชิงทรัพย์นะคะก็หนักอย่างนี้นะคะ
5: ใช่ค่ะก็ฝากไว้ให้กับคุณแจนแล้วก็ชาวซอยหันษานะคะ
7: มาตรา339ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อ 1. ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป 2. ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น 3. ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ 4. ปกปิดการกระทำความผิดนั้นหรือ 5. ให้พ้นจากการจับกุมผู้นั้นกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 200,000 บาท
8: ถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยา
3: คุณทอมมีชู้เป็นทอม
8: มีชู้เป็นทอมค่ะอาจารย
3: ์ไงครับ
8: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมอย่างนั้น
3: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตลอมตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
9: กระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
10: และผู้ศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
8: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
3: สวัสดีครับ
8: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
3: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
8: แหมอาจารย์คะเสียงกระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย์วันนี้มีคนมาเคาะกระดิ่งหน้าบ้านอาจารย์อีกแล้วค่ะอาจารย
11: ์เป็นเสียงกระดิ่งหรือขายไอติมเนี่ย
8: โอ้ไม่ใช่ค่ะอาจารย์ครับแหมอาจารย์ตอนนี้รถขายไอติมเนี่ยมันไม่ได้ดังกิ๊งกิ๊งแล้วนะคะอาจารย์เคยได้ยินไหมคะมันดังตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อเราจำได้ใช่ไหมคะอาจารย
3: ์แล้ววันนี้มีใครมาขายไอติม
8: โอ้ไม่ขายไอติมค่ะแต่มีท่านผู้ชมมาสั่นกระดิ่งถามคำถามอาจารย์นี่แหละค่ะอาจารย์คะ
3: ถามว่าไงครับ
8: ก็คือท่านผู้ชมถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยาค่ะแต่ปรากฏว่าภรรยาของท่านผู้ชมเนี่ยมีชู้ค่ะอาจารย
3: ์เอาไว้ได้ยังไงมีชู้
8: ค่ะแต่ชู้ของภรรยานั้นไม่ได้เป็นผู้ชายนะคะอาจารย์แต่เป็นทอมค่ะ
3: โ
8: อ้นั่นแหละค่ะ
3: ทอมมีชู้เป็นทอม
8: มีชู้เป็นทอมค่ะอาจารย
3: ์แล้วไงครับ
8: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมยังไงนะคะอาจารย์คะ
3: โอ้น่าคิดนะอาจารย
8: ์ถ้าชู้เป็นผู้ชายยังอาจจะพอได้ใช่ไหมคะอาจารย์
3: ที่อาจารย์พูดเนี่ยมันน่าคิดจริงๆเพราะเราเห็นคนเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเป็นทอมเป็นดี้เป็นกระเทยนัวเนียคอเคลียกันเนี่ยแล้วเขามองดูเป็นเรื่องปกตินะ
8: แ
3: ต่เป็นผัวเป็นเมียกันแล้ว
8: ค่ะ
3: เมียเรามีชู
8: ้
3: อยู่กับทอม
8: เป็นชู้แต่ชู้เป็นทอม
3: เป็นทอม
8: ค่ะ
3: มีผัวหรือมีสามี
8: เป็นผู้ชาย
3: ไปอยู่กับเกย์
8: ยิ่งยุ่งกันเข้าไปใหญ่เลยนะคะอาจารย
3: ์น่าคิดนะ
8: ค่ะ
3: เอาอย่างนี้ในแง่กฎหมายเนี่ยอาจารย
8: ์ค่ะ
3: เวลาที่เราเป็นสามีภรรยากัน
8: ค่ะ
3: แล้วภรรยาเรามีชู้กับผู้ชายอื่น
8: ค่ะ
3: เราก็เล่นงานกับไอ้ผู้ชายอื่นนี้ได
8: ้
3: ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าค่าเรียกค่าทดแทนหรือค่าเสียหายที่แกมาเป็นชู้กับเมียเรา
8: ค่ะ
3: หรือหรือผู้ชายไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่น
8: ค่ะ
3: คือสามีเราเนี่ย
8: ค่ะ
3: ไปมีความสัมพันธ์ออกนอกหน้าคบหาสมาคมกับหญิงอื่น
8: ค่ะ
3: แล้วหญิงอื่นแสดงออกเลยว่ามีความสัมพันธ
8: ์ค่ะ
3: เราก็เล่นงานกับผู้หญิงได
8: ้ค่ะ
3: เฮ้แต่นี่เป็นทอม
8: ใช่ค่ะอาจารย์
3: เอางี้
8: กฎหมายเขียนว่าชายหรือเปล่าคะอาจารย
3: ์ไม่เนี่ยเดี๋ยวทีนี้ชายที่ร่วมประเวณีด้วยเมียเขาเรียกว่าเป็นชู
8: ้ค่ะ
3: คำว่าเป็นชู้แปลว่าผู้ชายเนี่ยต้องไม่มีความสัมพันธ์กับเมียชาวบ้าน
8: ค่ะ
3: หญิงที่ยังมีสามีอยู
8: ่ค่ะ
3: แล้วเข้าไปร่วมประเวณีกับชายอื่นแปลว่าเรามีผัวเป็นตัวเป็นตนอยู
8: ่ค่ะ
3: แล้วเราไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
8: ชายอื่น
3: ชายอื่นเรียกว่าผู้หญิงคนนี้มีชู
8: ้ใช
3: ่โอ้แต่ไม่เคยพูดเรื่องทอมเรื่องดี
8: ้ค่ะ
3: เรื่องตุ๊ดเรื่องแต๋ว
8: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นในแง่กฎหมายที่อาจารย์ถามมา
8: ค่ะ
3: ตอบแบบฟันธงตรงไปเลยครับ
8: ค่ะ
3: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตลอมตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
8: อ๋อค่ะ
3: เพราะกฎหมายบอกว่าต้องฟ้องกับผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นชู้หรือมีชู้เท่านั้น
8: อืมค่ะ
3: เพราะฉะนั้นถามว่าอ้าวเราไปเรียกค่าเสียหายไม่ได้อะ
8: ค่ะ
3: และอาจารย์อยู่กับภรรยา
8: ค่ะ
3: แล้วภรรยามีทอมเป็นผู้ขาเนี่ย
8: ค่ะ
3: เราอับอายขายหน้าไหม
8: อืมก็มีส่วนนะคะอาจารย์ก็ถือว่าอับอายเหมือนกันถ้าชาวบ้านรู้
3: อาจารย์ไม่ต้องอยู่ไกลอ
8: ่
3: ะ
8: ค่ะ
3: เรามีสามีแล้วสามีเป็นเกย์อาจารย์อายไหม
8: อืมก็เป็นเรื่องน่าอับอายเหมือนกันค่ะอาจารย
3: ์ต้องอับอายจริงๆเลยนะไม่ใช่เหมือนกันเลยนะอาจารย
8: ์ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเขาเขียนไว้เลยนะครับว่า สามีหรือภริยาประพฤติชั่วไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม
8: ่
3: แต่ทำให้เราได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรงสามีเราเป็นเกย์อยู่กับเกย์รู้ไปทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยอาจารย์อายไหม
8: มันก็น่าอายอะค่ะอาจารย
3: ์หรือผมมีภรรยาอยู
8: ่ค่ะ
3: ภรรยาไปอยู่กับทอม
8: มันก็น่าอาย
3: ใครที่ไหนรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองก็บอกเฮ้ยมีอาจารย์วันชัยไปอยู่กับทอม
8: ค่ะ
3: ผมอายนะอาจารย
8: ์ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเหตุที่สามีเราไปเป็นเกย์แล้วอยู่กับเกย
8: ์ค่ะ
3: นะเหตุที่ภรรยาเราไปอยู่กับทอมแล้วมีชู้กับทอมร่วมประเวณีกันด้วยประการใดก็ตามทำให้เราอับอายขายหน้ากฎหมายว่าเป็นเหตุฟ้องหย่าแต่จะไปเรียกค่าเสียหายแบบชายชู้หญิงชู้หาได้ไหม
8: แต่เป็นเหตุหย่าใช่ไหมคะ
3: เป็นเหตุหย่า
8: ท่านผู้ชมที่ถามมาก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะเรียกค่าเสียหายไม่ได้ค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะฟ้องหย่าก็เป็นเหตุแห่งการฟ้องหย่าได้นะคะวันนี้ท่านผู้ชมคงจะได้รับความรู้แล้วนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
12: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
13: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
14: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
15: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
12: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
16: ้สวัสดีครับ

0: ผู้ต้องหาถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดบ่คดีนี้ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าเวลาประมาณตีสามหรือตีสี่ของมื้อเกิดเหตุนี่ล่ะได้เกิดไฟไหม้ในห้องเก็บของกลางยุทธศาลาของสถานีตำรวจภูธรหม่องหนึ่งไฟที่ลุกเบิ่มๆอยู่หันได้ลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาถึงชั้นที่สองเหตุให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังนั้นถูกไฟไหม้ตายทั้งบัดบ่เหลือพ่อคนหนึ่งในหันที่ตายนั่นน่ะมีนายวันเราก็ตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นล่ะเราถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับรถยนต์ขณะที่เราเมาเหล้าบาดนี่ลูกสาวของนายวันน่ะเห็นว่าครอบครัวเจ้าของเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อเฮ็ดให้นายวันน่ะถูกไฟไหม้ตายก็พ่อใจจังได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมผู้ถูกจับไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังทั้งสถานีตำรวจเนี่ยเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหน้าหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความหมายเนี่ยโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เว้นย่ามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ำจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเอาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเวียดนามอยู่ในขณะที่เกิดไฟใหม่นั้นบ่ได้ฟ้าวไปเปิดประตูห้องขังเอาผู้ต้องหาออกมาในที่ปลอดภัยจนเฮ็ดให้ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ตายบัดนี่ล่ะการกระทําดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ซ่าแห้งเมื่อเหตุดังกล่าวมันเป็นผลโดยตรงเฮ็ดให้นายว่าเนี่ยถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ข้อศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
1: ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวร

นอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ไปใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: คนดูเต็มเลยนี่เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหม
0: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช
2: ่
1: หรอ
2: ใช่ใช่ๆๆข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
1: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
2: แต่ข้าคิดว่า
1: อะไรนะ
3: พอได้แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
1: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
3: ข้าไม่ปล่อยให้2คนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
1: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี
2: ้ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
1: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
3: ได้ไปกันเลย
2: ปะเบ
4: ้โอ้ย
5: เจอกันอีกแล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปาทานของข้าแน่ๆ
2: อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปาทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
5: หืมไขปริศนาอะไรกันล่ะ
2: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: ต้นเหตุนั้นคือการ

0: ที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
1: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้วบอกว่า
0: ไงนะ
1: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
2: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
0: โหเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
2: จริงด้วยจริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
1: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธเหรอว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
0: ฮะคือว่า
1: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
0: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
3: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
1: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
2: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
1: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถูกปันหัวจนงงไปหมดแล้วท่าทางของพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
4: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
5: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
4: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
5: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟและเกิดจากน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันห้ายังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันห้านี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไป
4: ตัวเราต้องหายไปในวันหนึ่งงั้นเหรอไม่เอาข้าไม่อยากให้หายไป
5: ยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
1: ์เอ๊ะเจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได้ รีบๆสร้างลิฟต์ให้เสร็จเข้าเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
5: ศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
3: เอาล่ะตัวช่วยที่สามหมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
0: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
2: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
6: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้งสองคนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

งานทางด้านสาธารณสุขเป็นงานที่เราได้ช่วยเหลือประชาชนทางด้านของนักวิชาการสาธารณสุขเราจะเน้นอยู่2เรื่องก็คือการส่งเสริมและป้องกันนะครับส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถดูแลตัวเองได้ป้องกันการเกิดโรคต่างๆเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่จะเข้าไปสู่โรงพยาบาลนะครับ

0: ที่เราเปิดคณะสาธารณสุขศาสตร์ขึ้นก่อนเนี่ยเพราะว่าเป็นความต้องการของพื้นที่ด้วยนะแล้วก็สอดคล้องกับการพัฒนาของพื้นที่ที่ต้องการขยายความเจริญมาสู่ภูมิภาคครับไม่ใช่เฉพาะจังหวัดอำนาจเจริญนะก็คือภูมิภาคของอีสานตอนล่างในเรื่องของการสาธารณสุขมูลฐานทำยังไงถึงจะดูแลในเรื่องนี้ได้ควบคุมป้องกันอย่างไรในผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
1: ผมจบสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญนะครับตอนนั้นทางวิทยาเขตจะมีแค่หลักสูตรเดียวและผมก็เป็นรุ่นแรกของที่นั่นนะครับการเรียนการสอนของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ที่นั่นนะครับจะแตกต่างจากคณะศาสตร์ที่วิทยาเขตใหญ่นะครับคือเรานั้นเรียนรวมกันทุกสาขาโดยไม่แบ่งแยกอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับความปลอดภัยของอาหารและสุขาภิบาลอาหารงานบริบาลปฐมภูมิงานอนามัยครอบครัวนะครับงานสุขภาพจิตหรืองานบริหารสาธารณสุขเบื้องต้นนะครับเพื่อให้เรามีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เยอะขึ้นสามารถนำความรู้นี้ไปปรับใช้กับงานทุกงานได้ครับ
0: การเรียนการสอนของนี่เนี่ยจุดเด่นก็คือความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทางด้านสาธารณสุขทุกหน่วยไม่ใช่เฉพาะของอุดมศึกษาแค่นั้นก็คือทางด้านของสาธารณสุขนะครับทางด้านของการปกครองส่วนท้องถิ่นทางด้านพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับคณาจารย์ของเราเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะของทางมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะก็มีอาจารย์พิเศษจากทางพื้นที่เนี่ยที่มาช่วยเราดูแลนักศึกษา
1: เนื่องจากเราเล็งเห็นถึงปัญหาโรคติดต่อทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารนะครับเช่นโรคอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษโรคไข้หวัดต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเราจึงนำปัญหานี้มาจัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารเพื่อลดอัตราการป่วยจากโรคติดต่อทางเดินอาหารลดสารปนเปื้อนเคมีแบคทีเรียที่มาจากอาหารโดยเราจะเน้นทั้งด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปรุงอาหารคนเสิร์ฟอาหารรวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับเขาสามารถเลือกรับประทานอาหารจากแหล่งที่สะอาดและปลอดภัยได้ครับลำดับแรกนะครับเราก็จัดอบรมให้ความรู้แก่สถานประกอบการร้านอาหารอสม.ประชาชนทั่วไปแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับให้เขาได้นำความรู้นี้ไปปรับใช้ในสถานประกอบการของเขาได้นะครับก็จะมีการลงพื้นที่จริงนะครับประเมินทางด้านสุขภาพบ้านอาหารนะครับตรวจสารปนเปื้อนในอาหารโดยเรานำมาตรฐานเกณฑ์การประเมินนะครับด้านสุขภาพบ้านอาหารของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นเกณฑ์ในการประเมินโดยที่ร้านอาหารสถานประกอบการต้องผ่านทุกเกณฑ์การประเมินนะครับในส่วนของวัตถุดิบเราก็จะดูตั้งแต่การแช่นะครับอาหารดิบผักต้องแช่แยกกันนะครับผักที่หั่นแล้วต้องมีการใส่บรรจุภัณฑ์ที่สะอาดแยกประเภทของแต่ละชนิดอาหารนะครับหลังจากที่เราแนะนำด้านสุขภิบาลอาหารไปแล้วครับเราก็จะมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยการกำจัดน้ำเสียต่างๆนะครับอย่างถูกวิธีห้องน้ำก็ต้องมีการจัดเตรียมให้สะอาดมีสบู่ล้างมือนะครับให้กับผู้มารับบริการตลอดนะครับในปีแรกจะมีผู้เข้าร่วมโครงการไม่กี่ร้านนะครับพอปีที่2ก็จะมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ125ร้านนะครับเราจะเห็นพัฒนาการของร้านแต่ละร้านที่เพิ่มมากขึ้นผู้ที่มารับบริการก็มีความพึงพอใจมากขึ้นว่าร้านมีความสะอาดมากขึ้นอาหารดูสะอาดสดใหม่อยู่ตลอดเวลาเงี้ยครับจากที่เราจัดมา3ปีนะครับผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับก็สามารถนำความรู้นั้นไปปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของงานสุขภิบาลอาหารได้นะครับเพื่อให้ร้านของเขาผ่านเกณฑ์กินฟู้ดกู๊ดเทสและที่สำคัญนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยจากอาหารที่เขารับประทานไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บนะครับ
0: หลักการในการเรียนการสอนของเรานะครับทางวิทยาเขตก็คือทุกๆสาขาวิชาเนี่ยจะต้อง

0: ให้นักศึกษาได้ลงปฏิบัติในพื้นที่จริงเขาจะได้เรียนรู้ว่าถ้าจบไปแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะไปทำอะไรได้บ้างแค่ต้องทำให้เด็กเนี่ยสามารถปรับตัวได้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนะครับคือได้เรียนรู้ชีวิตจริงแล้วออกไปทำงานนี่ก็ทำงานแบบด้วยความมั่นใจว่าวิชาความรู้ที่ได้รับเรียนมาสามารถนำไปใช้ได้ครับ
1: สิ่งที่เราได้รับจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็คือการรับผิดชอบต่อสังคมต่อวิชาชีพของเรานะครับเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยไม่ยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งนะครับเราสามารถทำงานร่วมกับสหวิชาชีพอื่นได้เราก็จะนำคำสอนของพระราชบิดานะครับมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้น้องๆทุกคนมีความตั้งใจขวนขวายนะครับหาความรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนนะครับเพื่อนำความรู้นั้นมาพัฒนาประเทศชาติต่อไปนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่การทำงานตามกฎหมายของหน่วยงานทางปกครองส่วนใหญ่มักทำโดยมีเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรของทางราชการเป็นหลักการพิจารณาตัดสินคดีปกครองของศาลปกครองจึงสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการต่างๆเกี่ยวกับคดีได้จากสิ่งที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นและไม่ได้เน้นการพิจารณาคดีที่ต้องมีการสืบพยานบุคคลหลายครั้งตามที่พบในคดีประเภทอื่นแต่ก็อาจเรียกสืบพยานบุคคลได้เท่าที่จำเป็นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: เราเชื่อว่าปลายทางของความดีคือความสุขเด็กๆเมื่อทำสิ่งเล็กๆตามกำลังของเขาเขาก็มีความสุขเมื่อเข้ากลับไปที่บ้านก็ทำให้ครอบครัวของที่บ้านมีความสุขด้วยการทำความดีเล็กๆน้อยๆจุดประสงค์เดียวคือให้เด็กเป็นจุดศูนย์กลางให้เด็กได้สามารถเรียนรู้ความดีเล็กๆน้อยๆจากชีวิตของเขาเวลาเราเจอเด็กๆ เนี่ยเด็กๆจะวิ่งเข้ามาทักทายพูดคุยเห็นถึงความน่ารักของเขาความสุภาพของเขาความอ่อนโยนของเขาความรักเป็นพื้นฐานที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับหมดสิ่งนี้มันเป็นความรู้สึกที่ดีที่เราสามารถที่จะถ่ายทอดลงไปถึงเด็กๆที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของสังคมของประเทศชาติต่อไปความรักนี้ก็ติดตัวเด็กๆไปรักแบ่งปันให้สุภาพให้เกียรติสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีและจะได้รู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้เด็กๆของเราเติบโตเป็นคนดีในสังคมและในประเทศชาติ เรามุ่งมั่นอย่างเดียวอยากให้เด็กเป็นคนดีคนดีบนพื้นฐานของความรักความเมตตาการมีมารยาทที่ดีการรักคนอื่นเป็นการเห็นใจคนอื่นเหล่านี้เราใช้คำว่าบันไดคุณธรรมเด็กตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.6ก็จะมีบันไดคุณธรรมของแต่ละชั้นของตัวเองอย่างเช่นป.1เดินแถวเข้าแถวอย่างมีระเบียบป.2ก็ยึดคุณธรรมของป.1มาด้วยเป็นขั้นบันไดไปจนถึงม.6เด็กก็จะมีคุณธรรมค่านิยม8

0: S ทั้งหมดติดตัวนักเรียนไปจนตลอดชีวิตก็คือรักความดีงามความซื่อสัตย์ความเคารพในเกียรติศักดิ์ศรีความสุภาพความเป็นหนึ่งเดียวกันความหวังและก็ความเมตตากรุณาเราได้มีการนำมาบูรณาการในการเรียนการสอนของเราไม่ว่าจะลงไปในรายวิชาหรือว่าจัดเป็นกิจกรรมให้กับนักเรียนค่ะโครงการใหญ่เลยก็จะเป็นโครงการจิตอาสาด้วยรักและรับใช้ซึ่งในโครงการนี้ก็จะมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมแต่ที่เน้นก็คือกิจกรรมสัมผัสชีวิตชุมชนแต่ก็มีอย่างบางคนก็ตอนแรกเขาไม่อยากเข้าเลยพอไปรับกลับมาปุ๊บเนี่ยทำให้ความคิดเขาเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตอบสนองในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กนักเรียนตามอัตลักษณ์ของเรา
1: ตอนแรกนะคะหนูก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอหนูได้ลองไปกับทางโรงเรียนหนูก็ได้ไปเห็นการใช้ชีวิตของเขาว่ามันลำบากมากแล้วก็มีคนป่วยจิตเตียงมีคุณยายที่ไม่สามารถลุกขึ้นมาทำงานบ้านอะไรเองได้หนูก็ได้เอาของเข้าไปช่วยบริจาคให้เขาค่ะหนูก็ดีใจมากเลยค่ะเขาก็ดีใจเช่นกันทุกๆสตางค์ไม่ว่าจะเป็น25สตางค์หรือเงินเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเงินเนี้ยก็สามารถช่วยเขาได้ค่ะ
2: หนูก็มีเป็นบริจาคพวกตุ๊กตาค่ะรู้สึกดีอยากให้น้องเขาได้เอาไปเล่นเอาไปใช้เพราะเราไม่ได้ใช้แล้วหนูบริจาคหนังสือค่ะแล้วก็เสื้อค่ะหนูภูมิใจที่หนูได้แบ่งปันให้คนอื่นค่ะ
3: กระบวนการทำบันไดคุณธรรมเป็นการฝึกตามวัยและมีการประเมินมีการอบรมอย่างต่อเนื่องก็เชื่อว่าความดีนั้นจะเป็นพฤตินิสัยเป็นนิสัยที่ดีหล่อล้อมเด็กให้เป็นคนดีของสังคมต่อไปได
4: ้น้องก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้แล้วก็มีคุณค่าต่อผู้อื่นก็ส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยรักผู้อื่นนะเหมือนรักตนเองเน้นย้ำเรื่องนี้อย่างมากเพื่อให้เมล็ดพันธุ์หรือว่าเด็กของเราเนี่ยกลายเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมประจำใจ
5: ภูมิใจที่ว่าเขาชอบเขาทำแล้วมีความสุขค่ะเวลาเลิกเรียนไปเขาก็จะไปเล่าให้ฟังเนี้ยค่ะ
6: จิตอาสาเป็นเรื่องที่ดีนะคะสำหรับครอบครัวเราหรือหลายๆครอบครัวเพราะว่าคือความภูมิใจของตัวลูกๆเราที่ได้แบ่งปันให้กับผู้อื่นค่ะ
4: อยากให้เด็กทุกคนที่จบจากพลิไทยคอนแวนต์เนี่ยมีคุณธรรมมีความรู้ควบคู่ไปกับการทำประโยชน์เพื่อสังคมเท่านี้ก็น่าจะเป็นความสุขที่สุดสำหรับคุณครูยิ่งมีคนดีมากเท่าไหร่ประเทศชาติก็จะมีสิ่งดีๆมีพลังบวกมากขึ้นซึ่งอันเนี้ยครูก็ถือว่าถ้าทำได้ก็เป็นความสำเร็จแล้วก็มีความสุขข้างในโดยไม่หวังสิ่งใดๆตอบแทนเลย
3: เราเรียกว่าเริ่มทำดีเริ่มที่ใจเป็นหัวใจแห่งความรักเป็นหัวใจของคนดีเพาะปลูกและเบิกบานกระจายความดีสื่อสารความดีนี้ต่อไปบอกเล่าความดีต่อไปนะคะ

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลยเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
4: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
3: แล้วนี่รู้ไหมว่าสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือดำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนี่ย
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: ตาคม
6: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
6: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
6: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
6: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
4: ส
1: วัสดีครับคุณป้าหมาย
7: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
7: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี เห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
7: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
1: สุดยอดเลยครับ
2: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ย
4: ข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
3: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
1: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
0: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
1: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
2: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
1: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปยังปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
2: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
1: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
2: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
1: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
3: ครับ
0: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
2: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
3: น่าสงสารเขาเนาะ
1: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
5: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
2: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ

0: ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันดุอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
1: ้รับทราบครับ
0: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
2: เย้ได้เลยครับผม
3: ให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
0: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
2: ได้ครับ
0: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
4: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
5: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
0: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
4: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
6: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
0: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
2: ครับ
4: สวัสดีครับ
6: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

ือแอนิเมชันเรื่องสารอาหารออนทัวร์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6แนะนำตัวละครครูพี่จองซันเดย์เพียงขวัญสิงโตข้าวหอม

0: ลีซอหลังจากเล่นเกมสารอาหารหันษาคุณครูนำภาพอาหารมาให้นักเรียนในชั้นเรียนสนทนาและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละภาพ
1: เด็กๆลองดูสิว่าภาพอาหารที่เราเห็นอยู่นี้ประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้าง
0: ภาพขนมปัง
1: จัดอยู่ในสารอาหารประเภทอะไรครับเด็ก
2: ๆคาร์โบไฮเดรตครับ
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพไก่ทอด
2: มีโปรตีนค่ะครู
0: เฉลยโปรตีน
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: มีไขมันด้วยค่ะ
0: เฉลยไขมัน
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพมะเขือเทศ
2: วิตามินและเกลือแร่ครับ
0: เฉลยวิตามินเกลือแร
1: ่ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพขนมไข่หง
1: นี่คือขนมไข่หงครับเด็กๆมันมีแป้งน้ำตาลและมีไส้เป็นถั่วเหลืองครับ
2: แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะน้ำตาลอยู่ในประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะ
1: เก่งมากครับ
2: มีไขมันด้วยครับครู
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: ถั่วเหลืองจัดอยู่ในประเภทโปรตีนค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: คุณครูครับแล้วเราจะจัดขนมไข่หงอยู่ในสารอาหารประเภทไหนครับมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมัน
1: ขนมไข่หงมีส่วนประกอบของอาหารหลายอย่างทำให้มีสารอาหารหลายประเภทส่วนจะจำแนกว่าเป็นสารอาหารประเภทใดขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เรากล่าวถึงครับเช่นเรากล่าวถึงแป้งก็เป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
2: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าอาหารที่เรารับประทานมีสารอาหารอะไรบ้าง
1: อาหารมีเยอะมากเราไปโรงอาหารเพื่อสำรวจและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารที่เรารับประทานกันในโรงอาหารดีไหมครับ
2: ดีค่ะงั้นเราไปกันเลยเย้เย้เย้
1: โรงอาหารของเรามีร้านขายอาหารหลายร้านเราจะไปร้านไหนก่อนครับ
2: ร้านป้าซาร่าค่ะหนูชอบกินข้าวผัดอเมริกันค่ะ
1: ตกลงครับงั้นเมนูแรกเรามาเริ่มจำแนกสารอาหารที่มีในข้าวผัดอเมริกันของร้านป้าซาร่ากันครับ
0: ณร้านป้าซาร่าครูและสวัสดีป้าซาร่า
1: ป้าซาร่าครับวันนี้เด็กๆเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและประเภทของสารอาหารขอความกรุณาป้าซาร่าทำข้าวผัดอเมริกันหนึ่งจานครับ
3: ได้ค่ะ
1: ขอบคุณครับนี่ครับข้าวผัดอเมริกันเด็กๆลองดูสิครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างทำมาจากอะไรและให้สารอาหารอะไรกับร่างกายของเราบ้าง
2: ข้าวครับให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับไส้กรอกค่ะแต่หนูไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรนะคะ
1: ไส้กรอกทำมาจากแป้งและเนื้อสัตว์ครับดังนั้นไส้กรอกมีสารอาหารอะไรครับ
2: สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากแป้งและโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะไก่ทอดครับไก่ทอดทำมาจากไก่มีโปรตีนแป้งทอดกรอบมีคาร์โบไฮเดรตและมีไขมันจากน้ำมันที่ใช้ทอดครับ

ว่ามะเขือเทศให้วิตามินและเกลือแร่ค่ะ

0: ไข่ดาวค่ะเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนหลายอย่างทั้งโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินทำไมจึงจำแนกให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนคะ
1: เก่งมากข้าวหอมที่รู้จักหาความรู้เพิ่มเติมในไข่แต่ละฟองสารอาหารที่พบส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนและไขมันส่วนแร่ธาตุกับวิตามินจะมีเพียงเล็กน้อยยกเว้นแคลเซียมที่มีมากเพราะเป็นส่วนประกอบของเปลือกไข่ซึ่งเราไม่ได้รับประทานการจำแนกประเภทของสารอาหารเราดูที่ปริมาณของส่วนประกอบครับว่าอาหารนั้นให้สารอาหารประเภทใดมากที่สุดยกตัวอย่างไข่ไก่1ฟองมีโปรตีน 12.77 กรัมมีไขมัน 9.65 กรัมวิตามินและเกลือแร่อีกนิดหน่อยเด็กๆจะเห็นว่าไข่1ฟองมีโปรตีนมากกว่าไขมันเกลือแร่และวิตามินดังนั้นจึงจัดให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนครับ
0: ขอบคุณค่ะครู
2: สวัสดีครับลุงลีซอวันนี้มีผลไม้อะไรมาขายบ้างครับเด็กๆขอมาสำรวจและจำแนกประเภทสารอาหารในผลไม้ของคุณลุงนะครับ
3: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มีผลไม้หลายอย่างเลยครับมีสตรอเบอรี่เด็กๆคิดว่าให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
4: วิตามินครับ
3: เก่งมากครับฝรั่งให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
4: วิตามินครับ
3: ถูกต้องแล้วครับวันนี้ลุงมีอะโวคาโดมาขายด้วยครับเด็กๆรู้จักกันไหมครับ
5: ไม่รู้จักค่ะแล้วอะโวคาโดให้สารอาหารประเภทไหนคะ
1: เด็กๆคนอื่นล่ะคิดว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไหนครับ
5: อะโวคาโดเป็นผลไม้ก็ต้องให้สารอาหารประเภทวิตามินครับ
3: เด็กๆลองกินอะโวคาโดกันนะครับ
4: อะโวคาโดไม่มีรสชาติเปรี้ยวหรือหวานเลยอะโวคาโดจะให้สารอาหารประเภทวิตามินได้หรือครับครู
1: ให้สิครับแต่จะให้ในปริมาณที่น้อยในอะโวคาโด100กรัมประกอบไปด้วยไขมัน 14.66 กรัมกรดไขมัน2กรัมโปรตีน2กรัมคาร์โบไฮเดรต 8.5 กรัมวิตามินซี 10 มิลลิกรัมและยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆด้วยครับจึงทำให้อะโวคาโดจัดอยู่ในผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไขมันมากกว่าวิตามินครับ
6: ณตลาดนัดอาหารของเด็ก
0: ๆข้าวมันไก่ครับเป็นอาหารที่ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้รับโปรตีนจากเนื้อไก่ครับอร่อยที่สุดในโลกเลยครับแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับ
4: ก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณครับ
3: รับประทานแล้วร่างกายจะได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากเส้นก๋วยเตี๋ยวและลูกชิ้นได้รับโปรตีนจากเนื้อหมูและลูกชิ้นครับนอกจากนี้ยังใส่ผักเพื่อให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่ครับได้รับไขมันจากเนื้อหมูและกากหมูด้วยนะครับน้ำซุปอร่อยมากครับ
4: พ่อค้าใส่ใจต่อสุขอนามัยที่สะอาดครับ
0: ไข่ปิ้งค่ะรับประทานแล้วร่างกายได้รับโปรตีนเพื่อเป็นพลังงานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนอกจากนี้ยังมีไขมันและวิตามินที่ดีต่อร่างกายเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากแต่ราคาถูกค่ะปิ้งใหม่อร่อยพร้อมรับประทานค่ะผักสดและผลไม้ค่ะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินนะคะช่วยให้ร่างกายไม่ขาดเกลือแร่และวิตามินร่างกายทำงานได้เป็นปกติมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้แก่ช้าถ้าต้องการไขมันจากพืชร้านเรามีอะโวคาโดและทุเรียนขายนะคะสนใจแวะชมชิมซื้อได้ค่ะน้ำค่ะ
5: ร้อนร้อนแบบนี้น้ำดื่มเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะดื่มน้ำแล้วร่างกายจะสดชื่นลดอาการอ่อนเพลียกระตุ้นระบบขับถ่ายระบบไหลเวียนโลหิตลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคะ
2: สารอาหารคือสารประกอบที่พบอยู่ในอาหารซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการของชีวิตร่างกายควรได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่พอดีซึ่งมี6ชนิดประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ำร่างกายจะทำงานเป็นปกติและแข็งแรงต้องได้รับสารอาหารทั้ง6ชนิดอย่างครบถ้วนและเหมาะสมดังนั้นเด็กๆควรเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนทุกหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับ

วัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับการเรียนในหน่วยการเรียนรู้นี้ก็จะเป็นการคิดสร้างสรรค์สู่งานเขียนเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์

0: จะได้เรียนนั้นเป็นวรรณกรรมเกี่ยวกับประเภทใดเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมพร้อมกันเลยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานั้นเดี๋ยวเรามาดูคำถามกระตุ้นความคิดในวันนี้เลยนะครับต้นทางและปลายทางอ่านคำถามพร้อมกันลูก
1: เรื่องที่อ่าน
0: ทำไมครับทำไมเราจะต้องมีการวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพราะอะไรลูกใครตอบได้บ้างละละนาละละนาช่วยขยายความรู้ให้เพื่อนๆได้ฟังหน่อยลูกว่าทำไมจะต้องมีการวิเคราะห์คุณค่าและก็ข้อคิดจากเรื่องที่อ่านด้วย
2: จะทำให้เรารู้คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่เราอ่านค่ะ
0: ประมือให้เพื่อนการที่เราได้วิเคราะห์คุณค่าแล้วก็วิเคราะห์ข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเนี่ยจะทำให้ตัวเราหรือผู้อ่านเนี่ยทราบข้อคิดทราบคุณค่าว่าเรื่องนั้นๆให้คุณค่าให้ข้อคิดอะไรบ้างแล้วก็จะได้นำคุณค่าและข้อคิดไปปรับใช้ได้ดังคำตอบนี้นะครับเพราะจะทำให้ผู้อ่านเนี่ยรู้คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องนั้นๆและนำไปปรับใช้ได้คำถามข้อต่อมาครับหลักการสรุปคุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านมีอะไรบ้างทราบไหมใครทราบบ้างลูกภัทริกา
3: อ่านเรื่องให้เข้าใจและวิเคราะห์จากเรื่องค่ะ
0: อ่านเรื่องให้เข้าใจเพราะถ้าเราอ่านเรื่องไม่เข้าใจเราก็จะไม่สามารถวิเคราะห์คุณค่าแล้วก็ค้นหาข้อคิดได้ใช่ไหมพื้นฐานแรกเลยนักเรียนต้องอ่านเรื่องเพราะเราจะวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยต้องอ่านเรื่องจับใจความจับประเด็นสำคัญให้เข้าใจเมื่อเข้าใจเรื่องทั้งหมดแล้วก็สามารถวิเคราะห์คุณค่าและก็ข้อคิดได้เดี๋ยวเรามาดูสรุปคำตอบพร้อมกันอ่านเรื่องให้เข้าใจแล้ววิเคราะห์ลักษณะของเรื่องอาจจะต้องมีการวิเคราะห์ว่าเรื่องนี้แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใดซึ่งก็มีทั้งบทร้อยแก้วบทร้อยกรองนะครับลักษณะของเรื่องเป็นการดำเนินเรื่องแบบใดตัวละครหลักมีกี่ตัวมีฉากสถานที่อะไรบ้างมีเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างนะครับเป็นการวิเคราะห์ลักษณะของเรื่องแล้วก็รวมไปถึงการวิเคราะห์คุณค่าแล้วก็ข้อคิดด้วยแบบนี้พอเข้าใจไหมปลายทางเข้าใจไหมครับต้นทางเข้าใจแล้วปลายทางก็ต้องเข้าใจด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการสรุปคุณค่าและข้อคิดก่อนเขาบอกว่าการสรุปคุณค่าและข้อคิดนั้นเป็นการค้นหาคุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านโดยผู้อ่านเนี่ยจะต้องพิจารณาให้ได้ว่ามีเนื้อหาส่วนใดบ้างที่ให้คุณค่าและมีข้อคิดเนี่ยแฝงอยู่ส่วนใดข้อคิดส่วนใหญ่แล้วจะแฝงอยู่ต้นเรื่องกลางเรื่องหรือว่าท้ายเรื่องลูกอยู่ตอนไหน
1: ท้ายเรื่อง
0: อยู่ท้ายเรื่องโดยเฉพาะนิทานอีสปหรือนิทานประเภทต่างๆเนี่ยข้อคิดมักจะอยู่ตอนท้ายของเรื่องนะครับก็คือใกล้จบแล้วจากนั้นเนี่ยผู้อ่านก็จะต้องนำข้อคิดไปทำไมครับลูกไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือชีวิตจริงของเราครูโอจะย้ำอยู่เสมอว่าเวลาที่นักเรียนอ่านเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตามนักเรียนควรที่จะนำความรู้แล้วก็ข้อคิดไปปรับใช้ให้เหมาะสมใช่ไหมถ้าอ่านแล้วจำเรื่องราวได้ทั้งหมดจับใจความได้แต่นักเรียนไม่นำคุณค่าไม่นำความรู้ไม่นำข้อคิดจากเรื่องที่อ่านไปปรับใช้การอ่านนั้นจะสัมฤทธิ์ผลไหมการอ่านนั้นไม่รู้ว่าจะอ่านไปทำไมใช่ไหมไม่รู้ว่าจะอ่านไปเพื่ออะไรถ้าอ่านแล้วไม่นำไปปรับใช้นะครับแล้ววันนี้เราจะเรียนในเรื่องของวรรณกรรมดีมีคุณค่าส่วนจะเป็นวรรณกรรมประเภทใดนั้นเดี๋ยวเราติดตามชมพร้อมกันก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ

0: ข้อแรกเนี่ยต้องบอกหลักการสรุปคุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านให้ได้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางยังจำได้ไหมว่าการสรุปคุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านนั้นมีอะไรบ้างต่อมานะครับข้อที่2ก็ต้องเขียนสรุปคุณค่าให้ได้โดยจะต้องอ่านเรื่องให้จบแล้วก็วิเคราะห์คุณค่าแล้วก็เขียนสรุปคุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านให้ถูกต้องนะครับสุดท้ายเลยที่ครูโอเน้นย้ำตลอดคือการนำข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตของตนเองให้ได้ด้วยถ้าจะให้ดีก็ต้องไปปรับใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมนะครับต่อมาเรามาทบทวนความรู้เรื่องการสรุปคุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเคยเรียนนักเรียนเคยเรียนเรื่องนี้หรือยังลูกเคยแล้วนะเรื่องคุณช้างคุณแผนก็เรียนแล้วการสรุปคุณค่าและข้อคิดเรื่องสุภาษิตสอนหญิงก็เรียนแล้วการสรุปคุณค่าและก็ข้อคิดเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนพร้อมกันนะครับปลายทางก็ทบทวนพร้อมกันเลยนะลูกอันดับแรกข้อ1ต้องศึกษาเรื่องที่จะวิเคราะห์ให้เข้าใจก็คือการอ่านนั่นเองดังที่ภัทริกาได้ตอบว่าต้องอ่านเรื่องให้เข้าใจจึงจะสามารถวิเคราะห์ได้ต่อมานะครับหลังจากที่ศึกษาเรื่องที่จะวิเคราะห์แล้วเดี๋ยวเรามาดูลำดับข้อที่2นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางจะต้องวิเคราะห์ลักษณะของคำประพันธ์ใครบอกได้บ้างว่าลักษณะของคำประพันธ์มีแบบใดบ้างนนทพัฒน์ลูก
1: บทร้อยแก้วแล้วก็บทร้อยกองครับ
0: มี2แบบใช่ไหมครับแบบแรกก็คือ
1: บทร้อยแก้วครับ
0: บทร้อยแก้วแบบที่2คือ
1: บทร้อยกองครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนลักษณะของคำประพันธ์ก็จะมีอยู่2แบบหลักๆคือแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทร้อยแก้วและแบบที่2แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทบทร้อยกรองหรือเรียกสั้นๆว่าร้อยกรองก็ได้นะครับต่อมาข้อที่3นักเรียนต้องวิเคราะห์แนวความคิดหรือจุดมุ่งหมายของเรื่องนักเรียนต้องทราบให้ได้ว่าเจตนาของผู้แต่งนั้นเขาแต่งเรื่องนี้เพื่ออะไรอาจจะเพื่อชี้แจงเพื่อสั่งสอนส่วนใหญ่แล้วก็เป็นการแต่งเพื่ออบรมสั่งสอนโดยเฉพาะถ้าเป็นนิทานอีสปเนี่ยนะก็จะเป็นให้ข้อคิดคติเตือนใจสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ซึ่งนิทานก็มีหลากหลายประเภทเดี๋ยวได้เรียนรู้พร้อมกันนะครับต่อมาเด็กๆต้องวิเคราะห์คุณค่าให้ครบทั้งกี่ด้าน4ด้านใครตอบได้บ้างคุณค่ามีทั้งหมด4ด้านทันชนกแบ่งการโลกวันนี้กลุ่มหนึ่งกระตือรือร้นเป็นอย่างมากเลยโลกด้านที่หนึ่งคือ
1: ด้านเนื้อหาและสาระค่ะ
0: ด้านที่สองคือ
1: ด้านวรรณศิลป์ค่ะ
0: ด้านที่สามคือ
1: ด้านสังคมและวัฒนธรรมค่ะ
0: และด้านสุดท้ายด้านที่สี่ครับลูก
1: ด้านการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันค
0: ่
1: ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนมีทั้งหมดสี่ด้านหนึ่งด้านเนื้อหา2ด้านวรรณศิลป์3ด้านสังคมและวัฒนธรรมและ4ด้านการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นทั้งต้นทางและปลายทางก็ได้ทบทวนความรู้แล้วเกี่ยวกับคุณค่าทั้ง4ด้านนะครับต่อมาครับเมื่อได้คุณค่าแล้วนักเรียนต้องเขียนอธิบายคุณค่าและข้อคิดให้ละเอียดเพราะถ้าเขียนไม่ละเอียดผู้อ่านก็จะไม่เข้าใจนะลูกต่อมานะครับสรุปวิธีการนำคุณค่าแล้วก็ข้อคิดไปปรับใช้ต้องบอกวิธีการบอกแนวทางให้ได้ว่าจะนำความรู้คุณค่าและข้อคิดเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะครับต่อมาคำถามกระตุ้นความคิดวรรณกรรมคืออะไรมีลักษณะอย่างไรใครรู้บ้างลูกวรรณกรรมคืออะไรลูกทราบไหมครูโอเคยบอกนักเรียนไปแล้วพงษ์ธนายกมือตอบนะครับลูก

0: ตามความคิดของพงษ์ธนาแล้ววรรณกรรมคืออะไรครับลูก
1: คืองานเขียนครับ
0: เป็นงานเขียนประเภทต่างๆใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ ปรบมือให้พงษ์ธนาเก่งมากเลยครับวรรณกรรมนะครับก็คือบทประพันธ์หรืองานเขียนทุกชนิดเลยทั้งที่เป็นร้อยแก้วแล้วก็ร้อยกรองนะครับเพราะฉะนั้นจำไว้ให้ดีวรรณกรรมคืออะไรก็คือบทประพันธ์ทุกชนิดทั้งที่เป็นบทร้อยแก้วแล้วก็เป็นบทร้อยกรองต่อมาครับอะไรบ้างที่เป็นวรรณกรรมในเมื่อเรารู้แล้วว่าวรรณกรรมคือบทประพันธ์ก็คืองานเขียนทั้งบทร้อยแก้วแล้วก็บทร้อยกรองนักเรียนทราบไหมว่าอะไรบ้างที่เป็นวรรณกรรมอ่ะเดี๋ยวครูโอยกตัวอย่างให้ดูก่อนเรื่องสั้นต่างๆเรื่องสั้นประเภทต่างๆคือวรรณกรรมเพราะเป็นงานเขียนใช่ไหมเป็นงานเขียนที่ตีพิมพ์ให้เราได้อ่านต่อมาบทความทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นบทความสุขภาพบทความวิชาการบทความต่างๆถือว่าเป็นงานเขียนถือว่าเป็นวรรณกรรมหมดเลยวรรณกรรมเนี่ยคือความหมายกว้างความหมายใหญ่ที่ครอบคลุมงานเขียนประเภทต่างๆต่อมานิยายนวนิยายเคยได้ยินไหมเคยได้ยินนวนิยายไหมลูกผู้หญิงหลายคนอาจจะเคยได้ยินนวนิยายเกาหลีแบบเนี้ยชอบอ่านใช่ไหมลูกเจ้าหญิงเจ้าชายนะครับแล้วก็นิทานต่างๆนิทานก็มีหลายประเภทเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันนะครับแล้วก็ยังมีอีกมากมายที่เป็นวรรณกรรมต่อมาครูโอจะถามว่านักเรียนเนี่ยถ้าหากกล่าวถึงนิทานนักเรียนรู้จักนิทานประเภทใดบ้างรู้จักไหมถ้ามีการกล่าวถึงนิทานต่างๆเนี่ยนักเรียนจะรู้จักนิทานอะไรบ้างพงษ์ธนาแววแววพงษ์ธนาคิดว่ามีนิทานอะไรบ้างลูก
1: นิทานอีสปครับ
0: นิทานอีสปคนอื่นละลูกพัทริกาเห็นยกมือเมื่อสักครู่นี้ตอบได้ไหมใครจะตอบได้บ้างครับลูกธัญวัฒน์ลูก
2: นิทานอาเซียนครับ
0: นักเรียนรู้จักนิทานอาเซียนไหมลูกเคยได้ยินไหมปรบมือให้เพื่อนเลยเก่งมากนิทานอาเซียนเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนก็จะมีประเทศไทยประเทศ
3: กัมพ
0: ูชาประเทศลาวเวียดนามเมียนมาใช่ไหมมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์บรูไนนะครับฟิลิปปินส์ด้วยนะก็คือกลุ่มประเทศอาเซียนเขาจะมีนิทานพื้นบ้านนะเราจะเรียกว่านิทานอาเซียนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่ามีอะไรบ้างถ้าหากกล่าวถึงนิทานก็จะมีนิทานประเภทต่างๆที่นักเรียนควรรู้จักได้แก่นิทานพื้นบ้านรู้จักไหมเช่นเรื่องปลาบู่ทองตามองไล่ช่วยกันตอบลูกไกรทองผาแดงนางอ่ายรู้จักไหมอะไรได้อีกฮะกองข้าวน้อยข้าแม่แก้วหน้าม้าต่อมานิทานอาเซียนนะและสุดท้ายนิทานคติธรรมรู้จักไหมนิทานที่ให้ข้อคิดคติเตือนใจเป็นการอบรมสั่งสอนก็จะแฝงคติธรรมทางพระพุทธศาสนานะครับตัวอย่างก็มีประมาณนี้เมื่อกล่าวถึงนิทานคติธรรมเดี๋ยวครูมีคำถามนักเรียนทราบไหมว่านิทานคติธรรมมีความหมายไว้อย่างไรทราบไหมลูกลองตอบด้วยความรู้สึกก็ได้ความคิดของตัวเราเองนิทานคติธรรมคืออะไรทันชนก
4: เป็นนิทานที่แต่งมาเพื่ออบรมสั่งสอนมนุษย์ค่ะ
0: เป็นนิทานที่แต่งมาเพื่ออบรมสั่งสอนมนุษย์ส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวกับศาสนาใด
4: ศาสนาพุทธค่ะ
0: เกี่ยวกับศาสนาพุทธใช่ไหมก็คือเป็นหลักธรรมคำสอนของใครลูกขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมของพระพุทธเจ้าสอนให้เขาคิดต่างๆแก่มนุษย์นะครับปรบมือให้เพื่อนนิทานคติธรรมคือนิทานที่มีแนวคิด คำสอนเกี่ยวกับหลักธรรมพระพุทธศาสนาจำไว้ให้ดีนะและกิจกรรมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปคุณค่าและข้อคิดจากการอ่านนิทานคติธรรมเพราะฉะนั้นการอ่านวรรณกรรมในวันนี้เราอ่านวรรณกรรมประเภทนิทานคติธรรมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าเราจะอ่านเรื่องอะไรเด็กๆอ่านชื่อนิทานพร้อมกันลูก3 4
3: ไม่
0: สำคัญที่ชื่อออ่านชื่อเรื่องแล้วลองคิดวิเคราะห์ดูซิปลายทางก็ลองคิดด้วยเช่นกันว่าไม่สำคัญที่ชื่อเนี่ยมันน่าจะมีลักษณะเรื่องราวเป็นอย่างไรลูกชื่อของเราที่เราเรียกกันอยู่เนี่ยมีความสำคัญไหมบางคนชื่อความหมายดีสละสลวยแต่ความประพฤติเป็นอย่างไรความประพฤติไม่ดีบางคนอาจจะชื่อธรรมดาธรรมดาพื้นๆบ้านๆแต่เขาอาจจะมีความประพฤติที่ดีมีกิริยามารยาทที่ดีด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นมันไม่สำคัญที่ชื่อเดี๋ยวขอตัวแทนใครดีลูกตัวแทนเสียงเพราะๆภัทริกาเดี๋ยวขอเป็นภัทริกาแล้วกันมาอ่านให้เพื่อนๆฟังแต่พวกเราก็ต้องฟังแล้วก็อ่านตามไปด้วยนะไม่ใช่ฟังอย่างเดียวเพราะว่าเป็นการวัดการอ่านทั้งต้นทางและปลายทางก็ลองอ่านในใจไปพร้อมๆกับภัทริกาแต่ภัทริกาจะอ่านเสียงดังนะครับลูกมายืนด้านหน้าลูกพร้อมยังเดี๋ยวให้ภัทริกาเนี่ยลองทบทวนในใจก่อนลองอ่านด้วยสายตาคำไหนอ่านไม่ออกบ้างลูกมีไหมถามครูโอก่อนได้นะลูกให้เตรียมตัวก่อนการอ่านที่ดีผู้อ่านต้องได้เตรียมตัวก่อนอ่านนะลูกพร้อมยังครับพร้อมแล้วเดี๋ยวต้นทางและปลายทางอ่านไปพร้อมๆกันกับภัทริกาเลยนะครับ3 4
5: มีมานพคนหนึ่งชื่อบาปภาษาไทยเรียกว่าลามกเป็นลูกศิษย์อาจารย์ทิสาปาโมกในเมืองตักศิลาเขาถูกอาจารย์เรียกชื่อเสมอว่าเจ้าบาปนายบาปก็เห็นว่าชื่อของตนนี้เป็นอัปมงคลเสียจริงจึงเข้าไปหาอาจารย์ขอให้อาจารย์เปลี่ยนชื่อให้ใหม่อาจารย์จึงบอกว่าเจ้าจงไปหาชื่อของคนที่ถูกใจเจ้ามาให้เราชื่อหนึ่งก่อนแล้วเราจะเปลี่ยนชื่อให้นายบาปก็เที่ยวไปหาชื่อตามบ้านตามเมืองต่างๆครั้นไปเห็นคนเขาหามศพไปป่าช้าจึงถามว่าคนที่ตายนี้ชื่ออะไรจ๊ะ
0: ประมือให้เพื่อนคนต่อไปเดี๋ยวขอเป็นละละนาละกันลูกละละนาออกมาครับ
6: คนหามศพ บอกว่าชื่อนายอยู่นายบาปได้ยินดังนั้นจึงถามว่าชื่ออยู่ทำไมจึงตายเล่าคนหามศพจึงพูดว่าท่านนี้ช่างโง่เสียจริงคนชื่ออยู่หรือไม่ชื่ออยู่ก็ตายทั้งนั้นแหละนายบาปได้ฟังแล้วก็เดินต่อไปพอถึงถนนแห่งหนึ่งเห็นหญิงคนหนึ่งถูกเจ้านายโบยด้วยเชือกหนังจึงเข้าไปถามว่าท่านโบยหญิงนี้ทำไมเขาบอกว่ามันเป็นท่าน้ำเงินของฉันเมื่อมันจะหนีไปจากฉันมันก็ไม่คิดเงินให้จึงต้องโบยมัน
0: ปรบมือให้เพื่อนครับคนต่อไปขอผู้ชายลูกใครเอ่ยศิรวิทย์มาศิรวิทย์เนี่ยเสียงเพราะนะเขาไปอ่านบทอาขยาน
7: นายบาปถามว่าหญิงนี้ชื่ออะไรไม่ทราบเขาบอกว่าชื่อนางรวยนายบาปถามว่าชื่อรวยทำไมไม่มีเงินให้ท่านเล่าเขาจึงว่าท่านนี้ช่างโง่จริงคนชื่อรวยหรือไม่ชื่อรวยก็ตามถ้าไม่มีวาสนาแล้วก็เป็นคนยากจนได้ทั้งนั้นนายบาปจึงเดินทางต่อไปถึงที่แห่งหนึ่งเห็นชายคนหนึ่งเดินวนเวียนไปมาอยู่แถวนั้นจึงเข้าไปถามว่า
0: ส่วนจะถามว่าอะไรนั้น

0: เดี๋ยวขอคนต่อไปครับนนทพัฒน
1: ์นายบาปถามทำไมท่านมาเดินวนเวียนอยู่เล่าชายคนนั้นบอกว่าเราหลงทางไม่รู้จะไปทางไหนนายบาปถามว่าท่านชื่ออะไรเล่าชายคนนั้นบอกว่าเราชื่อชำนาญทางนายบาปจึงพูดว่าชื่อชำนาญทางทำไมหลงทางได้ชายคนนั้นบอกว่าท่านอย่าโง่ไปเลยคนชื่อชำนาญทางหรือไม่ชื่อชำนาญทางก็อาจหลงได้ทั้งนั้นชื่อเป็นแต่ตั้งไว้เรียกกันเท่านั้น
0: ปรบมือให้เพื่อนครับคนต่อไปใครเอ่ยลูกพงธนาได้ไหม
2: นายบาปได้ฟังเช่นนั้นจึงคิดถึงชื่อคนตั้งแต่ต้นที่ไปพบมาชื่ออยู่ก็ยังตายชื่อรวยก็ยังจนชื่อชำนาญทางก็ยังหลงทางแล้วนายบาปก็คิดต่อไปว่าชื่อไม่สำคัญนี่เป็นแต่ตั้งไว้อาศัยเรียกกันเท่านั้นที่สำคัญก็อยู่ที่สุจริตทางกายวาจาใจเมื่อทำดีพูดดีคิดดีแล้วจะมีชื่ออย่างไรก็ไม่แปลกนายบาปจึงล้มความตั้งใจที่จะเปลี่ยนชื่อกลับไปหาอาจารย์เล่าความตั้งแต่ต้นให้อาจารย์ฟังแล้วเลิกการเปลี่ยนชื่อของตน
0: ปรบมือให้เพื่อนครับเดี๋ยวครูโอย้อนกลับไปที่สไลด์แรกเพื่อที่จะสนทนาพร้อมกันนะครับลูกมีมานพคนหนึ่งชื่อบาปอาจารย์เนี่ยเรียกว่าเจ้าบาปเจ้าบาปมานพคนนี้ก็รู้สึกไม่พอใจไม่พอใจแล้วก็รู้สึกสงสัยว่าทำไมต้องเรียกว่าบาปด้วยชื่อมันเป็นอัปมงคลเสียจริงอยากจะเปลี่ยนชื่อใหม่จึงไปหาอาจารย์อาจารย์บอกว่าถ้าชอบชื่อไหนก็ไปตามหาชื่อคนเหล่านั้นที่ชอบมามานพคนนี้ก็ไปเจอทำไมคนหามศพอยู่นะครับก็จึงถามว่าคนที่ตายอยู่เนี่ยชื่อว่าอะไรคนหามศพบอกว่าชื่ออยู่อ้าวชื่ออยู่ทำไมถึงตายชื่ออยู่ก็คือมีชีวิตอยู่คนหามศพก็เลยบอกว่าไม่ว่าจะชื่ออยู่ชื่ออะไรก็แล้วแต่ทุกคนก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นนะครับหลังจากนั้นจึงเดินไปเจอเจ้านายกำลังโบยทาสรับใช้คนหนึ่งถามว่าทาสรับใช้เนี่ยชื่ออะไรเจ้านายบอกว่ามันชื่อนางรวยแต่มีเงินไหมไม่มีเพราะฉะนั้นชื่ออะไรก็แล้วแต่มันก็มีสิทธิ์รวยสิทธิ์จนได้ทั้งนั้นชื่อรวยก็อาจจะจนชื่อจนก็อาจจะรวยนะครับหลังจากนั้นก็ไปเจอคนเดินหลงทางใช่ไหมสังเกตเห็นคนเดินหลงทางอยู่จึงเข้าไปถามว่าท่านเนี่ยเป็นอะไรเดินกลับไปกลับมาอยู่ตั้งนานชายผู้นี้ชื่อว่าชำนาญทางก็ตอบว่ากำลังหลงทางอยู่นายอยู่ก็ตกใจเอ้าชื่อชำนาญทางทำไมถึงหลงทางได้เนี่ยเพราะฉะนั้นชื่อชำนาญทางชื่อคล่องทางชื่อรู้ทางก็อาจจะหลงทางได้เช่นกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่สำคัญที่ชื่ต่อมานายบาปเนี่ยหรือนายมาหรือมานพคนเนี้ยเขาก็กลับมาคิดได้ว่าเอ๊ะไม่ว่าจะชื่ออยู่ก็ยังตายชื่อรวยก็ยังจนชื่อชำนาญทางก็ยังหลงทางได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะชื่ออะไรก็แล้วแต่เราควรตั้งมั่นอยู่ที่การกระทำทำดีพูดดีคิดดีก็คือหลักสุจริตทางกายวาจาใจนะครับซึ่งเนื้อหานิทานเรื่องนี้ก็นำมาจากนิทานคติธรรมประพันธ์โดยแปลกสนธิรัตน์นะครับจากกระทรวงศึกษาธิการเดี๋ยวเรามาตอบคำถามพร้อมกันลูกตัวละครที่ปรากฏในเรื่องมีใครบ้างคนแรกเลยก็คือนายบาปเป็นตัวละครหลักที่ใช้ในการดำเนินเรื่องนายบาปก็จะดำเนินเรื่องตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงท้ายเรื่องดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆตั้งแต่ต้นจนจบต่อมาอาจารย์ก็จะเป็นตัวละครประกอบไม่ใช่ตัวละครหลักมีใครอีกคนหามศพกับนายอยู่นายอยู่ก็คือศพนะครับก็คือคนที่ตายไปแล้วเป็นตัวละครประกอบเจ้านายกับนางรวยนางรวยเป็นทาสน้ำเงินใช่ไหมเจ้านายเนี่ยก็เป็นเจ้านายของนางรวยนะครับชายผู้หลงทางก็เป็นตัวละครประกอบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ได้รู้จักตัวละครที่ปรากฏในเรื่องแล้วนะครับต่อมาวิเคราะห์ตัวละครหลัก

0: ทราบไหมว่าตัวละครหลักทำหน้าที่อะไรตัวละครหลักทำหน้าที่ในการดำเนินเรื่องเป็นตัวละครที่คลี่คลายปมปัญหาของเรื่องก็คือไม่สำคัญที่ชื่อแต่สำคัญที่การกระทำถ้าไม่มีตัวละครหลักในการคลี่คลายปมปัญหาของเรื่องเรื่องนี้ก็อาจจะไม่จบแบบนี้ก็ได้นะครับต่อมาวิเคราะห์ตัวละครประกอบตัวละครประกอบฟังแค่ชื่อพอจะเดาออกไหมว่าตัวละครประกอบทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่สนทนากับตัวละครหลักก็คือนายบาปนั่นเองเช่นอาจารย์สนทนากับนายบาปคนหามศพสนทนากับนายบาปนายอยู่ได้สนทนาด้วยไหมไม่ได้เพราะนายอยู่ทำไมตายแล้วเจ้านายกับนางรวยเจ้านายก็สนทนากับนายบาปคนหลงทางชื่อนายชำนาญทางก็สนทนากับนายบาปซึ่งเป็นตัวละครหลักเห็นไหมว่าตัวละครประกอบก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับต่อมาคุณค่าของเรื่องนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกัน 1. เนื้อหาให้ข้อคิดเตือนใจแก่ผู้อ่านทำให้ผู้อ่านซึมซับและนำไปปรับใช้ชีวิตจริงได้ครูขอสุ่มถามกลุ่มที่4กลุ่มที่4ตัวแทนตอบคำถามนะลูกว่าจะนำข้อคิดจากเรื่องนี้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไร
1: การทำความดีครับ
0: เช่นอะไรบ้างลูก
1: คิดดีทำดีครับ
0: แล้วก็มีอะไรอีกด้วย
1: พูดดีครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนต่อมานะครับใช้ภาษาได้กระชับนี่ก็จะเป็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์ละเรื่องนี้นะครับก็ใช้ภาษาได้กระชับเข้าใจง่ายมีความหมายตรงตามรูปภาษาเลยไม่ต้องตีความเนื่องจากเนื้อหาเนี่ยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะครับต่อมาในส่วนนี้ก็จะเป็นคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมแล้วนะสะท้อนแนวคิดตามหลักพระพุทธศาสนาคือสุจริต3ได้แก่กายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตทำดีพูดดีและคิดดีปรบมือให้ตนเองอีกครั้งครับลูกและหวังว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยจะนำข้อคิดไปปรับใช้ให้ถูกต้องนะเรามาดูข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะครับการกระทำสำคัญกว่าชื่อไม่ว่าชื่อจะมีความหมายอย่างไรก็ตามเนี่ยแต่การกระทำเนี่ยย่อมบอกได้ว่าเราเป็นคนดีหรือไม่ดีนะครับแล้วก็ข้อคิดอีกประเด็นนึงควรให้ความสำคัญกับการทำดีพูดดีคิดดีมากกว่าชื่อของตนเองและสำหรับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในวันนี้นะครับหลังจากที่ต้นทางและปลายทางได้อ่านนิทานคติธรรมเรื่องไม่สำคัญที่ชื่อไปแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนตอบคำถามนะในแบบฝึกหัดนะครับโดยทำใบงานที่5กรรมดีมีคุณค่าตอบคำถามจากนิทานเรื่องไม่สำคัญที่ชื่อนะครับพร้อมบอกข้อคิดคุณค่าที่จะนำไปปรับใช้ด้วยสำหรับคุณครูปลายทางก็แจกชุดกิจกรรมให้นักเรียนได้เลยนะครับเมื่อนักเรียนปลายทางทำใบงานเสร็จก็ให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องนะลูกใบงานของนักเรียนก็จะมีนิทานนะครับเป็นเนื้อหามาให้อ่านซ้ำอีกครั้งหลังจากนั้นก็ตอบคำถามถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: เดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องของใบงานพร้อมกันเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางถ้านักเรียนเขียนไม่ครบถ้วนนักเรียนก็สามารถใช้ปากกาสีแดงเขียนเพิ่มเติมได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องและสรุปกิจกรรมพร้อมกันนะลูกข้อที่1เนื้อหาของนิทานคติธรรมเนี่ยจะให้ข้อคิดมีคุณค่าอะไรบ้างอย่าลืมนะว่ามันคือเรื่องไม่สำคัญที่ชื่อเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันเนื้อหานิทานเรื่องนี้มีคุณค่าในด้านการนำเสนอแนวคิดที่ว่าชื่อไม่ได้สำคัญเท่ากับความดีงามที่เราทำอยู่ในทุกๆวันนะลูกนักเรียนบันทึกเพิ่มเติมได้นะครับดังนั้นการตั้งชื่อเป็นเพียงสิ่งที่เอาไว้เรียกขานกันก็เท่านั้นเองแต่การประพฤติตนต่างหากล่ะที่เป็นสิ่งบ่งบอกคุณค่าในตัวเราเพราะฉะนั้นคุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่ชื่อแต่อยู่ที่การกระทำทำดีคิดดีพูดดีนะครับลูกต่อมาข้อที่2นิทานเรื่องนี้มีคุณค่าด้านวรรณศิลป์อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคุณค่าด้านวรรณศิลป์เรื่องการใช้ถ้อยคำภาษาที่สั้นๆแต่เข้าใจง่ายแล้วก็มีการใช้คำที่สื่อความหมายอย่างตรงไปตรงมาก็คือทุกคำที่เขาใช้ในเนื้อหานิทานเนี่ยเป็นคำที่มีความหมายตรงตามตัวตรงตามอักษรรูปภาษาเลยไม่ต้องตีความเพิ่มนะครับแล้วก็มีการใช้บทสนทนาเรื่องนี้มีการใช้บทสนทนามาขั้นนะครับทำให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นไม่น่าเบื่อต่อไปข้อที่3นะครับคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมของเรื่องนี้คืออะไรบ้างก็จะสะท้อนเรื่องคติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ต้องการสอนผู้คนในสังคมว่าควรให้ความสำคัญกับการกระทำมากกว่าชื่อที่เรียกขานแม้จะชื่อที่สละสลวยแต่ถ้าประพฤติตนผิดศีลธรรมก็ไม่อาจเป็นคนดีตามชื่อได้เช่นบางคนชื่อว่านายดีแต่ไปฆ่าคนนายดีจะยังเป็นคนดีอยู่ไหมไม่ก็ไม่ได้เป็นคนดีตามชื่อต่อมาข้อสุดท้ายนะครับลูกนักเรียนจะนำคุณค่าและข้อคิดไปปรับใช้ได้อย่างไร1ตั้งใจในการทำความดีคิดดีพูดดีทำดีนะลูกต่อมาให้ความสำคัญกับการกระทำมากกว่าชื่อของตนแต่ในความเป็นจริงแล้วชื่อที่อัปมงคลจะมีใครตั้งไหมในใครจะตั้งชื่อลูกหลานว่าบาปบ้างไม่มีตั้งชื่อว่าบุญดีกว่าเนาะต่อมาไม่ต้องสนใจสิ่งภายนอกให้สนใจสิ่งที่เป็นอยู่และทำอยู่นะครับและสุดท้ายเป็นคนที่ตั้งใจแน่วแน่ในชีวิตไม่วอกแวกไม่ต้องสนใจคำพูดรอบข้างนะครับลูกเดี๋ยวเรามาสรุปองค์ความรู้พร้อมกัน 1. การสรุปคุณค่าเนี่ยจะต้องวิเคราะห์เรื่องให้เข้าใจนะครับลูกการค้นหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่านจะต้องอ่านเรื่องให้เข้าใจเพื่อที่จะวิเคราะห์ได้คุณค่าและข้อคิดที่ได้จะต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านนะครับต่อมาเราสามารถนำข้อคิดไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้และสุดท้ายข้อคิดที่ดีจะต้องครอบคลุมเนื้อหาและเป็นประโยชน์นะเพราะฉะนั้นการสรุปความรู้ก็สรุปได้เท่านี้นะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนพร้อมกันนะการสรุปคุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างฉัตรมงคลครับลูกเดี๋ยวให้ฉัตรมงคลอธิบายให้เพื่อนฟังว่ามีประโยชน์อย่างไรนะครับ
1: ทำให้เรารู้คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านค่ะ
0: และสามารถนำ
1: ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
0: ปรบมือให้เพื่อนลูกเก่งมากสามารถนำคุณค่าและข้อคิดไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและก็เหมาะสมนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของการเขียนเรียงความในชั่วโมงที่1 นะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปคือเรามาดูสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะครับก็จะมีใบความรู้เรื่องการเขียนเรียงความใบงานเรื่องการตอบคำถามเตรียมการเขียนเรียงความนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ครูโอก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางก็ดีนำความรู้และข้อคิดรวมไปถึงคุณค่าด้านต่างๆด้วยจากเรื่องที่อ่านเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและเหมาะสมอย่าลืมนะครับว่าไม่สำคัญที่ชื่อทุกอย่างอยู่ที่การกระทำสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พร้อมนะพร้อมแล้วค่ะ
2: พร้อมนะกล้องพร้อมปิด
1: จะปิด
2: พร้อมนะแอคชั่น
3: สวัสดีค่ะ
4: อ้าวพี่หนูนี้มายืนอยู่ตรงนี้ทำไมล่ะคะแล้วใครจะเล่าเรื่องราวดีๆให้หนูดีและพลอยใสฟังล่ะคะ
1: อ๋อก็พี่นี่แหละค่ะหนูดีวันนี้พลอยใสจะทำหน้าที่ในการเปิดวิทีอาร์ให้พวกเราชมกันนะคะ
4: วิทีอาร์พร้อมไหมคะ
1: วิทีอาร์พร้อมค่ะ
4: งั้นจะรออะไรล่ะคะไปชมกันเลยค่ะ

0: วันนี้พี่นนท์นี้มีกิจกรรมอะไรที่โรงเรียนบ้างคะ
1: ค่ะวันนี้พี่ก็มีกิจกรรมถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่9ครบ50วันค่ะซึ่งคุณครูก็ได้มอบหมายให้พี่ได้ถือพานเครื่องทองน้อยและก็ที่โรงเรียนพี่น่ะมีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วก็พ่อแห่งแผ่นดินด้วยนะคะ
0: ดีจังเลยค่ะที่โรงเรียนพลอยใสก็มีนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปพลอยใสจะเอามาให้ดูค่ะ
2: ความอยู่ดีก็มีค่ะ
1: เพียงเรานำเรื่องดีๆที่พวกเราได้ทำมาแลกเปลี่ยนให้เพื่อนๆได้ดูเท่านั้นก็ถือว่าพวกเราได้ทำเรื่องที่สร้างสรรค์แล้วล่ะค่ะ
3: และแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งเมื่อพระมหาสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชพระมหากษัตริย์ผู้

0: ภาคภูมิใจที่มีพระมหากษัตริย์อย่างท่านมาปกครองประเทศครับ
1: ก็รู้สึกประทับใจค่ะที่ได้ทำกิจกรรมรู้สึกดีค่ะแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
2: ก็สำหรับตัวผมนะครับก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็รู้สึกได้เป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมในพิธีถวายความอาลัยในเมื่อเช้านี้ด้วยครับ
3: ค่ะส่วนตัวดิฉันก็มีช่วงเวลานึงที่ทำให้พวกเราได้ระลึกถึงคุณนานของท่านทั้งในด้านต่างๆทำให้พวกเราคิดถึงท่านมากค่ะ
4: สำหรับผมนะครับผมหลังจากที่ได้ร่วมกิจกรรมเมื่อเช้านะครับผมก็เลยรู้สึกว่าผมเนี่ยคิดถึงคุณพ่อพระมหาปรมินทร์มหาวิโรจน์เดชมากนะครับผมที่ท่านได้ทรงเสียสละเพื่อเรามามาก
5: ผมรู้สึกภูมิใจมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อเช้านี้ครับ
6: ก็รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนค่ะทำให้ระลึกถึงความดีงามของในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงงานมาตลอด70ปีค่ะ
7: นี่ยังไม่หมดนะคะพี่ยังมีเรื่องดีๆมาอ่านให้ฟังด้วยค่ะ
8: นี่เป็นเรื่องของในหลวงของเรานะนี่เป็นตอนที่4ของเรื่องก็คือเรื่องมันมีอยู่ว่าหลังจากที่พระบรมราชาภิเษกแล้ววันที่5มิถุนายนพ.ศ.2493ในหลวงของเรากับพระราชินีของเราเนี่ยได้กลับไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งเพื่อรักษาพระสุขภาพตามคำแนะนำของแพทย์วันที่2ธันวาคมพ.ศ.2493ในหลวงของเรากับพระราชินีพร้อมด้วยพระราชธิดา

0: แรกและเสด็จนิวัตรมาประทับเป็นการถาวรในประเทศไทยในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าน
1: อกจากวิชาความรู้ก็ต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมสอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงามได้ทั้งวิชาการความรู้รอบตัวและความรู้ในชีวิตก็จะทำให้เป็นคนที่ครบคนพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเนื่องในโอกาสวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนจิรดาปีการศึกษา2514ณศาลาพระกาพิรมพระราชวังดุสิตวันเสาร์ที่25มีนาคมพุทธศักราช2515ฐานะเด็กและเยาวชนต้องรู้จักในความอ่อนโยนถึงแม้ว่าเราจะเป็นเด็กแต่เราก็ห้ามทำตัวอ่อนแอและรู้จักทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ด้วยนะคะ
2: ได้ค่ะพี่โนนิเพื่อนๆคะเรามาร่วมทำดีตามพ่อสอนกันนะคะและพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอเคไหม

0: นี้ครับปึ๊บ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมครับและแน่นอนครับในวันนี้เรายังคงเรียนการเกี่ยวกับเรื่องหินมีประโยชน์อย่างไรและในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับว่าเราสามารถใช้หินไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างและเพื่อเป็นการทบทวนความรู้วันนี้คุณครูก็มีเกมมาให้เล่นครับจะเป็นเกมเปิดแผ่นป้ายเพื่อชิงรางวัลนะครับซึ่งคุณครูจะมีแผ่นป้ายให้6แผ่นป้ายนะครับโดยหลังแผ่นป้ายนี้จะมีรูปเกี่ยวกับสิ่งของต่างๆที่ทำมาจากหินอยู่นะครับเมื่อคุณครูเปิดแผ่นป้ายออกมาแล้วนักเรียนต้องแย่งกันตอบให้ได้นะครับว่าในรูปนั้นหรือสิ่งของนั้นทำมาจากหินชนิดใดถ้าใครตอบได้ก่อนรับรางวัลไปเลยนะครับตรงนี้มีใครสงสัยกติกาในการเล่นเกมไหมเอ่ยไม่มีนะครับอ่ะลองมาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับอ่ะทดสอบการเปิดแผ่นป้ายเอาหมายเลขใดดีครับนักเรียน
2: 5
1: เอาหมายเลข5นะครับแผ่นป้ายที่เปิดออกมาก็คือครกหินอันนี้นักเรียนก็ต้องบอกว่าครกหินนี้ทำมาจากอะไรนะครับใครตอบได้ยกมือเลยเชิญครับ
3: หินแกรนิตค่ะ
1: ครกหินทำมาจากหินแกรนิตใช่ไหมครับเพื่อน
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่นะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการเล่นคร่าวๆขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับคราวนี้

0: เริ่มเล่นจริงเลยนะครับเริ่มจากกลุ่มที่1ให้เลือกเปิดแผ่นป้ายก่อนครับจะเปิดหมายเลขไหนดีหมายเลข2นะครับตอบได้ทั้งห้องนะครับถ้าพร้อมแล้วเปิดครับหินขัดตัวโอ้โหตอบไวมากเชิญครับเอาละครับหินขัดตัวทำมาจากหินชนิดใด
1: ทำมาจากหินทรายแป้งค่ะ
0: ถูกต้องไหมครับเพื่อนๆถูกต้องนะครับหรือสามารถทำจากหินทรายก็ได้นะครับรับรางวัลไปครับแล้วเดี๋ยวท้ายคาบเอามาแลกรางวัลจากครูนะครับเอาละครับต่อไปกลุ่มที่2เปิดแผ่นป้ายไหนดีครับเอาหมายเลข3นะครับตอบได้ทั้งห้องนะครับถ้าพร้อมแล้วแผ่นหินปูพื้นโอ้เพื่อนยกมือไวมากเชิญครับทำมาจากหินอะไร
2: หินไหนครับ
0: ทำมาจากหินไหนใช่ไหมครับเพื่อนๆเอ้ายังไม่ใช่ยังไม่ใช่เพื่อนยกมือแล้วเชิญครับ
2: หินควอตซ์
0: แผ่นหินปูพื้นทำมาจากหินอะไร
2: หินควอตซ์หินปูนหินปูน
0: ทำมาจากหินปูนใช่ไหมครับเพื่อนๆใช่ไหมเพื่อนบางคนบอกไม่ใช่บางคนบอกใช่ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยอภิปรายกันนะครับคนอื่นคิดว่าแผ่นหินปูพื้นทำมาจากหินชนิดใดหินอ่อนนะครับจริงๆแล้วสามารถใช้ได้ทั้งหินอ่อนและหินปูนนะครับเพราะว่าหินอ่อนก็มีลวดลายที่สวยงามสามารถนำมาปูพื้นได้แต่อาจจะไม่แข็งแรงเท่าหินปูนนะครับดังนั้นใช้หินปูนก็ได้นะครับรับรางวัลไปเลยเชิญออกมารับรางวัลครับเอาละครับต่อไปกลุ่มที่3เปิดหมายเลข1นะครับทางห้องยกมือแล้วตอบได้เลยนะครับไปครับโอ้เชิญครับหินก่อสร้างส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้หินอะไรครับเชิญครับ
2: หินปูนครับ
0: ถูกต้องไหมครับเพื่อนๆถูกต้องแล้วนะครับรับคะแนนไปเลยรับรางวัลไปเลยครับเดี๋ยวท้ายชั่วโมงเอามาแลกรางวัลจากครูนะครับต่อไปกลุ่มที่4เปิดแผ่นป้ายครับเอาหมายเลข4นะครับมาครับ

0: ่4เปิดแผ่นป้ายครับเอาหมายเลขหมายเลข4นะครับมาครับโอ้โหเร็วมากอ่ะเพื่อนกลุ่มหลังครับไส้กรองตู้ปลาทำมาจากหินชนิดใดเชิญครับ
1: หินพัมมิตครับ
0: ทำมาจากหินพัมมิตใช่ไหมครับเพื่อนๆถูกต้องครับอ่ะส่งไปให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปกลุ่มที่5นะครับเหลือหมายเลขเดียวแล้วหมายเลขสุดท้ายแล้วคือหมายเลข6นะครับเรามาดูกันว่าจะคืออะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วไปครับอ้าวเชิญครับหินลับมีดส่วนใหญ่แล้วทำมาจากหินชนิดใดครับ
1: หินฟินไลท์ครับ
0: ส่วนใหญ่แล้วทำมาจากหินฟินไลท์ใช่ไหมครับเพื่อนๆยังไม่ใช่ยังไม่ใช่นะครับอ่ะเอามือลงก่อนครับเอาละครับ1 2 3ยกมือโอ้โหเพื่อนเชิญครับส่วนใหญ่แล้วหินลับมีดทำจากหินอะไร
1: หินทรายค่ะ
0: ทำมาจากหินทรายใช่ไหมครับเพื่อนๆใช่ครับอ่ะรับรางวัลไปเลยอ่ะส่งให้เพื่อนหน่อยครับโอเคนะครับอันนี้นะครับก็ถือเป็นการทบทวนความรู้จากชั่วโมงที่ผ่านมานะครับดังนั้นในวันนี้เราจะมาเพิ่มเติมความรู้กันนะครับว่าหินนั้นสามารถนำไปทำอะไรได้อีกนะครับในกิจกรรมที่2หินมีประโยชน์อย่างไรสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของกิจกรรมนี้นะครับได้แก่อธิบายการใช้ประโยชน์จากหินลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากหินและตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากหินครับและสำหรับใบงานที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับจะเป็นใบงานเรื่องประโยชน์ของหินซึ่งจะอยู่ในหน้าที่108ถึงหน้าที่109ในส่วนนี้นักเรียนก็สามารถเปิดดูตามควบคู่กันไปได้เลยนะครับและนอกจากนี้ในวันนี้นะครับเรายังต้องใช้อุปกรณ์ในการสืบค้นข้อมูลเช่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนจะเป็นอะไรก็ได้นะครับที่สามารถใช้สืบค้นข้อมูลได้นั่นเองครับหวังว่านักเรียนปลายทางนั้นน่าจะเตรียมอุปกรณ์ในการสืบค้นข้อมูลไว้แล้วนะครับสำหรับวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับจะเริ่มต้นจากข้อที่4ซึ่งจะต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเช่นเดิมให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกคุณครูให้ได้ว่าต้องทำอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมจบแล้วไหนลองบอกครูสิครับว่าในข้อนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรขอแบบสรุปสรุปนะครับสั้นๆเป็นภาษาของตนเองเชิญครับยอดเยี่ยมเลยเราจะต้องสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับอะไร
1: การนำหินไปใช้ในชีว
0: ิ
1: ตประจำว
0: ันการนำหินไปใช้ในชีวิตประจำวันว่าเราสามารถเอาหินไปใช้ทำอะไรได้อีกนะครับถัดไปข้อที่5ครับถ้าพร้อมแล้วอ่านได้เลยครับ

เอาละครับนักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมเสร็จแล้วไหนลองบอกครูสิครับว่าข้อนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรเอาข้อมูลที่ได้มาสร้างสื่อเพื่อนำเสนอซึ่งในวันนี้คุณครูก็เตรียมวัสดุและอุปกรณ์มาให้แล้วนะครับก็จะมีสีนะครับแล้วก็เป็นกระดาษแผ่นใหญ่นะครับสำหรับห้องต้นทางที่ต้องใช้กระดาษแผ่นใหญ่ก็เพื่อว่าเวลาที่นักเรียนนำเสนอแล้วเพื่อนๆคนอื่นจะได้เห็นข้อมูลกันได้อย่างชัดเจนนะครับในส่วนของนักเรียนปลายทางนั้นนะครับก็สามารถจดบันทึกลงในใบกิจกรรมของนักเรียนหรือสร้างสื่อลงในชิ้นงานอย่างอื่นก็ได้เลยนะครับคราวนี้ถัดมานะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อนะครับก็คือประโยชน์ของหินนักเรียนสามารถสร้างสื่อลงไปในใบกิจกรรมของนักเรียนหรือสร้างสื่อลงไปในสื่อต่างๆที่นักเรียนออกแบบได้ตามใจเลยนะครับถัดมาวิธีการทำกิจกรรมข้อที่6ถ้าพร้อมแล้วอ่านได้เลยครับ

นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมเสร็จแล้วทำอะไรครับข้อนี้สุดท้ายแล้วเราจะต้องสรุปให้ได้ว่าหินนั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างดังนั้นวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้ยากไหมครับไม่ยากเลยมีสงสัยตรงไหนไหมไม่มีนะครับอ่ะเดี๋ยวในช่วงทำกิจกรรมให้นักเรียนเดินออกมารับอุปกรณ์ได้ด้านหน้าเลยนะครับดังนั้นในช่วงนี้คุณครูขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับนักเรียนจะต้องสืบค้นสิ่งที่สนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำหินไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันจากนั้นนำข้อมูลที่ได้นะครับมาสร้างสื่อเกี่ยวกับประโยชน์ของหินแล้วก็นำเสนอให้กับเพื่อนๆร่วมห้องได้ฟังด้วยนะครับจากนั้นก็ร่วมกันอภิปรายและก็ลงข้อสรุปเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากหินนั่นเองครับในส่วนของคุณครูปลายทางนั้นก็รบกวนจัดเตรียมอุปกรณ์ในการสืบค้นข้อมูลเช่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนให้แก่นักเรียนด้วยนะครับแล้วก็คุณครูสามารถให้คำแนะนำนักเรียนได้นะครับแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

เอาละครับตอนนี้นักเรียนของเราก็สืบค้นข้อมูลกันอย่างตั้งใจเลยนะครับหวังว่านักเรียนปลายทางก็ตั้งใจสืบค้นข้อมูลอยู่เช่นกันนะครับดังนั้นในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลการสืบค้นข้อมูลจากนักเรียนห้องต้นทางกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางออกมานำเสนอข้อมูลที่สืบค้นได้นะครับแล้วก็ร่วมกันอภิปรายแล้วก็ลงข้อสรุปเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากหินนะครับแล้วก็ด้วยเวลาที่มีจำกัดนะครับเราอาจจะไม่สามารถให้นักเรียนทุกกลุ่มออกมานำเสนอได้ดังนั้นก็จะใช้เป็นการสุ่มนักเรียนออกมานำเสนอครับโดยการใช้โปรแกรมสุ่มนั่นเองครับตอนนี้คุณครูก็ได้เตรียมโปรแกรมสุ่มไว้แล้วนะครับซึ่งจะมีกลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่5หมุนวงล้อได้กลุ่มที่เท่าไหร่ให้กลุ่มนั้นออกมานำเสนอโอเคไหมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มสุ่มได้เลยครับไปครับกลุ่มที่2ออกมานำเสนอครับอ่ะปรบมือต้อนรับเพื่อนๆกลุ่มที่2หน่อยครับเชิญออกมาด้านหน้าได้เลย

0: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรัลนาอุไรพันธ์มาจากกลุ่มที่2ค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐพัฒน์นาวิจิตรมาจากกลุ่ม2ครับ
0: หัวข้อของพวกเราคือประโยชน์ของหินค่ะหินปูนใช้ทำหินประดับปูนซีเมนต์ปูนขาวและอุตสาหกรรมเคมีหินดินดานใช้ทำเครื่องปั้นดินเผาเซรามิกส่วนประกอบปูนซีเมนต
1: ์หินสีหรือหินรัตนชาติต่างๆนำมาทำเป็นเครื่องประดับตกแต่งได้ทั้งสิ้นเช่นหินอัคนีอย่างออฟซิเดียนที่เกิดจากลาวาใช้หินตะกอนใช้ทำหินประดับหินก่อสร้างเช่นหินกวดมนหินทราย
2: ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มที่2นะครับที่ออกมานำเสนอข้อมูลแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าหินสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้มากมายเลยนะครับคราวนี้จะลองถามเพื่อนๆกลุ่มอื่นที่นั่งอยู่นะครับว่ามีใครสืบ

ค้นข้อมูลแล้วได้ข้อมูลเหมือนกับเพื่อนบ้างไหมครับไหนลองยกมือให้ครูดูหน่อยครับโอ้แสดงว่าที่เหลือนี้ได้ข้อมูลที่แตกต่างจากเพื่อนไปเลยนะครับดังนั้นถ้าเราเอาข้อมูลจากเพื่อนๆหลายๆคนหลายๆกลุ่มมารวมกันเราก็จะได้ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะครับขอกลับมาที่กลุ่มที่2นะครับอันนี้นักเรียนสืบค้นมาจากข้อมูลในแหล่งข้อมูลใดครับทุกครั้งที่มีการสืบค้นข้อมูลนะครับรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะครับนักเรียนจะต้องมีการจดบันทึกแหล่งที่มาของข้อมูลด้วยนะครับเพื่อเราจะสามารถกลับไปตรวจสอบได้ว่าข้อมูลนั้นถูกต้องหรือมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนะครับถ้ายังบอกไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับให้กลับไปใส่แหล่งที่มาของข้อมูลด้วยนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มที่2มากครับทำกับไปนั่งได้เลยต่อไปครับเดี๋ยวเราจะขอตัวแทนเพื่อนๆนะครับอีกสัก1กลุ่มออกมานำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางได้เรียนรู้กันนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับไปครับกลุ่มที่จะต้องออกมานำเสนอก็คือกลุ่มที่4นั่นเองครับเชิญออกมาด้านหน้าได้เลยครับ

0: สวัสดีครับผู้ผมมาจากกลุ่ม4ครับประโยชน์ของหินมีอยู่ใช้ประโยชน์ของหินมีใช้ในการก่อสร้างใช้ในการแกะรูปแกะสลักใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆใช้ประดับตกแต่งอาคารต้นไม้บ้านหินมีทั้งหมด3ประเภทได้แก่หินอัคคณีหินตะกอนหินแปรหินอัคคณีใช้ประดับตกแต่งหินแกะสลักโดยใช้หินแกนิตใช้ทำวัสดุกองโดยใช้หินพัมมิตหินตะกอนหินกวดมนทำหินประดับหินดานใช้ทำเครื่องปั้นหินเผาเซรามิกหินปูนทำเป็นปูนซีเมนต์ปูนขาวหินแปรหินชนวนใช้ทำกระดานชนวนหินคอไซต์ทำอุตสาหกรรมแก้วหินอ่อนทำอุตสาหกรรมเคมี
1: ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มที่4มากนะครับที่ออกมานำเสนอแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าหินต่างๆนั้นเอามาทำประโยชน์ได้หลากหลายเลยนะครับถ้านักเรียนได้ทำการสืบค้นข้อมูลก็จะทราบว่าหินนั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมายมากกว่านี้อีกนะครับซึ่งเราสามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนั้นก็ขอขอบคุณเพื่อนๆบ้างนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็ได้ให้เพื่อนๆออกมานำเสนอแล้วก็ร่วมกันอภิปรายไปแล้วดังนั้นตอนนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับก็อยากจะเชิญชวนนักเรียนมาร่วมกันตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมกันนะครับวันนี้เราจะตอบคำถามไปพร้อมกันเลยนะครับคำถามข้อที่1ถามว่าการรู้ลักษณะและสมบัติของหินมีประโยชน์อย่างไรนักเรียนสามารถตอบให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนฟังได้เลยนะครับและในช่วงนี้ขอตัวแทนนักเรียนห้องต้นทางตอบคำถามในข้อที่1ด้วยครับใครตอบได้ยกมือเลยเชิญครับ
2: สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องครับ
1: อย่างไรครับ
2: เช่นหินโคกหินนำมาใช้ตำครับ
1: โคกหินนำมาใช้ตำอันนี้ถามถึงลักษณะและสมบัติของหินใช่ไหมครับโคกหินทำมาจากหินอะไรครับ
2: หินแกรนิตครับ
1: ส่วนใหญ่แล้วจะทำมาจากหินแกรนิตใช่ไหมครับการที่เรานำหินแกรนิตมาทำเป็นโคกหินได้เราจะต้องรู้ลักษณะและสมบัติของหินนะครับหินแกรนิตมีสมบัติและลักษณะเป็นอย่างไรจึงเอามาทำครกได
2: ้มีลักษณะเป็นแข็งแรงครับ
1: เพราะว่าหินแกรนิตเขามีลักษณะที่แข็งแรงใช่ไหมครับจึงนำมาทำครกได้ดังนั้นการที่เรารู้ลักษณะและสมบัติของหินจึงเอาหินนั้นมาทำประโยชน์ได้ตรงตามสมบัติของหินนั้นๆ นะครับขอบคุณเพื่อนมากครับคราวนี้อาจจะตอบตามนี้ก็ได้นะครับเราจะสามารถใช้ประโยชน์จากหินในการทำสิ่งต่างๆได้ตามจุดประสงค์ของการใช้งานนั่นเองครับคำถามข้อถัดไปข้อที่2ถามว่าสิ่งของที่มีจุดประสงค์ของการใช้งานเหมือนกันสามารถใช้หินต่างชนิดกันมาทำได้หรือไม่เพราะเหตุใดใครตอบได้เชิญเลยครับ
3: ใช้แทนกันได้ครับ
1: ใช้แทนกันได้อย่างไรครับ
3: เช่นหินแกรนิตมีความแข็งแรงซึ่งอาจนำมาทำเป็นหินก่อสร้างแทนหินปูนได้ครับ
1: หินแกรนิตก็มีความแข็งแรงนะครับเหมือนกับหินปูนซึ่งก็สามารถอาจจะเอามาใช้แทนกันได้นะครับหรือครกหินที่นิยมใช้หินแกรนิตมาทำเป็นครกนะครับยังสามารถใช้หินอะไรอีกอย่างนึงนะที่เอามาใช้แทนหินแกรนิตได้หินอะไรหินไดออไลท์ใช่ไหมที่เอามาทำเป็นครกหินใช่ไหมครับใช่ดังนั้นหินต่างชนิดกันสามารถนำมาแทนกันได้ถ้าเขามีลักษณะและสมบัติที่สามารถทดแทนกันได้ขอบคุณเพื่อนมากครับซึ่งก็อาจจะสามารถตอบได้ตามนี้เลยนะครับได้นะครับเพราะว่าหินต่างชนิดกันแต่อาจจะมีลักษณะและสมบัติใกล้เคียงกันจึงสามารถนำมาใช้ทดแทนสิ่งของที่มีจุดประสงค์เดียวกันได้นั่นเองครับและสุดท้ายครับก็จะเชิญชวนนักเรียนมาสรุปผลการทำกิจกรรมนะครับและโดยเวลาที่จำกัดนะครับนักเรียนก็อาจจะสามารถสรุปได้ดังนี้เลยหินแต่ละชนิดมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน มนุษย์จึงนำมาใช้ประโยชน์ในการทำสิ่งต่างๆได้แตกต่างกันซึ่งวันนี้พวกเราก็ได้ทำการรวบรวมข้อมูลแล้วก็จดบันทึกผลรวมถึงนำเสนอแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันมาแล้วนะครับและตอนนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนนักเรียนนะครับมาร่วมกันประเมินตนเองนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันได้ทำนะครับซึ่งจะอยู่ในหน้าที่110นะครับให้นักเรียนประเมินตนเองในข้อที่4ถึงข้อที่6ตามความเป็นจริงได้เลยนะครับและในบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องแร่มีประโยชน์อย่างไรนะครับซึ่งแร่นี้ก็จะเป็นส่วนประกอบ1ของหินนั่นเองครับเราจะมาดูกันนะครับว่าแร่นั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างซึ่งสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับได้แก่ใบงานเรื่องประโยชน์ของแร่ใบความรู้เรื่องประโยชน์ของแร่และอุปกรณ์ในการสืบค้นข้อมูลเช่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนนะครับในส่วนนี้ก็รบกวนคุณครูปลายทางนะครับเตรียมอุปกรณ์ในการสืบค้นข้อมูลให้กับนักเรียนด้วยและในส่วนของใบงานและใบความรู้นั้นสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ DLTV เลยนะครับและในวันนี้หมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
2: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
1: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะ
3: ต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้าง
1: เยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะ
3: งั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะ
1: บัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะ
3: มันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะ
1: โอ้ดีจังเลยค่ะ
3: อ
1: ่
3: ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไง
1: โอเคค่ะตื่นเต้นจังอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้กลับมาพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์พุ่มประสงค์นะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของพัฒนาการของสหพันธรัฐมาเลเซียกันครับนักเรียนครับเรามาทบทวนกันก่อนครับก่อนที่จะเรียนมาเลเซียวันนี้เราเรียนประเทศเพื่อนบ้านของเรามีอะไรมาบ้างครับประเทศแรกเลย
3: ลา
2: วเมียนมาอะไรครับ
3: ลาว
2: กัมพูชาและประเทศมาเลเซียนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของประเทศมาเลเซียกันนะครับลำดับแรกครับคุณครูมีภาพให้นักเรียนได้ดูก่อนครับนักเรียนเห็นอะไรจากภาพบ้างครับ
3: ล
2: ิงคนมากมายเลยใช่ไหมครับแล้วแต่ละคนมีความแตกต่างกันอย่างไรครับ
3: การแต
2: ่
3: งกา ย,
2: กายทำไมถึงการแต่งกายถึงมีความแตกต่างกันครับอยู่คนละกลุ่มอยู่คนละชาติพันธุ์เก่งมากครับที่นักเรียนเห็นครับพอมีชาติพันธุ์อะไรบ้างครับที่เห็นชัดเลย
3: ม
2: ุสลิมหรือมาลายูใช่ไหมครับเห็นอะไรไหมครับหัวสิงโตคือประเทศ
3: จีน
2: อะไรครับเกี่ยวกับอันนี้ครับชุดสวยๆเลยคิดว่าคืออะไรครับชนพื้นเมืองของประเทศมาเลเซียนั่นเองแสดงว่าประเทศมาเลเซียเนี่ยทำไมถึงมีกลุ่มชนอยู่เยอะครับมีหลายชาติพันธุ์เขาเรียกว่าอะไรความหลากหลายทางชาติพันธุ์ใช่ไหมครับอีกคำหนึ่งนักเรียนจะมีคำพูดอยู่ครับนักเรียนเคยได้ยินคำว่าพหุวัฒนธรรมไหมครับพหุแปลว่าหลากหลายนะครับมีหลากหลายชาติพันธุ์นั่นเองนอกจากมีชาติพันธุ์ต่างๆแล้วนะครับที่สำคัญประเทศมาเลเซียเนี่ยมีอะไรครับที่สำคัญข้างบนตึกเป็นตึกแฝดนะครับมีอะไรครับมีลิงแล้วก็มีนกเงือกใช่ไหมครับลิงกับนกเงือกเนี่ยแสดงถึงเรื่องอะไรครับสัตว์ป่าทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมครับ

0: ขอบคุณวิดิทัศน์มาเลเซียทัวรี่เอเชียนะครับของกระทรวงการท่องเที่ยวศิลปะและวัฒนธรรมของสหพันธรัฐมาเลเซียครับผมนักเรียนครับเมื่อกี้วิดิทัศน์ได้จบลงนักเรียนเห็นอะไรจากวิดิทัศน์บ้างครับ
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมครับที่มีความหลากหลายมากๆเลยอะไรครับ
1: ว
0: ั
1: ฒนธรรม
0: มีวัฒนธรรมอะไรบ้าง
1: น
0: ิ้วคือของอะไรครับ
1: ของจ
0: ีนอะไรอีกครับ
1: การเต
0: ้
1: นระบำ
0: ของอะไรครับเมื่อกี้เห็นศาสนาอะไรบ้างครับมีฮินดูด้วยอะไรครับมีจีนมีอะไรครับ
1: ม
0: ุสลิมก็คือศาสนาอิสลามนั่นเองเก่งมากครับนอกจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆหรือศาสนาต่างๆนะครับเห็นอะไรครับนกเงือกอะไรครับช้าง
1: ล
0: ิงอูเราตังอะไรครับปลาในทะเลใช่ไหมครับเต่าอะไรครับตัวส้มๆ
1: ป
0: านิโมอยู่บนบกครับนักเรียน
1: เส
0: ือโคร่งนั่นเองมองเห็นว่าประเทศมาเลเซียเนี่ยมีความหลากหลายทางชีวภาพใช่ไหมครับมีสัตว์ป่าจำนวนมากมายเลยทีเดียวต่อไปครับแล้วในวิดีโอเนี่ยเขาสื่อถึงความหลากหลายทางชาติพันธุ์ครับนักเรียนบนรูปนี้เป็นเด็กๆครับของประเทศมาเลเซียมีการแต่งกายแบบไหนบ้างครับ
1: มุสลิม
0: คนกลางคือมุสลิมมีอินเดียมีจีนคนไหนครับนี่เด็กน้อยคนนี้เสื้อสีแดงเป็นมุสลิมนั่นเองแล้วก็ข้างๆ2คนครับเป็น
1: ชน
0: พื้นเมืองเก่งมากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมาเลเซียเนี่ยประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆนักเรียนได้แก่ชาวมาลายูก็คือชาวที่เป็นศาสนาอิสลามนะครับแล้วก็ชาวอินเดียหรือชาวทมิฬนะครับศาสนาฮินดูรวมถึงชาวจีนนะครับก็คือศาสนาพุทธมหายานนั่นเองรวมทั้งมีชนพื้นเมืองนะครับของประเทศมาเลเซียนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องสามารถมีความรู้ความเข้าใจนะครับและเกิดทักษะในการนำเสนอรวมทั้งเห็นความสำคัญของการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสหพันธรัฐมาเลเซียครับวันนี้เราเรียนเรื่องของ

0: สหพันธรัฐมาเลเซียครับนักเรียนคิดว่าประเทศมาเลเซียเนี่ยติดกับจังหวัดใดของประเทศไทยครับนราธิวาสติดไหมครับ
1: ติดยะลา
0: ลองคิดดูนะครับเดี๋ยวลองดูในวิดิทัศน์นะครับนักเรียนว่าประเทศมาเลเซียเนี่ยมีอาณาเขตติดกับประเทศไทยบริเวณใดบ้างนะครับนักเรียนพร้อมไหมครับเดี๋ยวคุณครูจะมีวิดิทัศน์ให้เรียนชมครับเป็นข้อมูลสรุปเกี่ยวกับประเทศมาเลเซียนั่นเองระหว่างวิดิทัศน์เนี่ยนักเรียนสามารถจดบันทึกได้นะครับข้อมูลต่างๆนะครับพร้อมไหมครับพร้อมนะ
2: มาเลเซียมีพื้นที่แบ่งเป็น2ส่วนคือมาเลเซียตะวันตกมีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยสิงคโปร์และทะเลอันดามันและมาเลเซียตะวันออกตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวมีพรมแดนติดต่อกับประเทศอินโดนีเซียบรูไนและทะเลจีนใต้มาเลเซียมีพื้นที่ 329,758 ตารางกิโลเมตรซึ่งใหญ่เป็นอันดับที่5ในกลุ่มประเทศอาเซียนเมืองหลวงคือเมืองกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียมีประชากรประมาณ29ล้านคนประกอบด้วยประชากรหลากหลายเชื้อชาติร้อยละ40เป็นชาวมาเลหรือมาลายูร้อยละ33เป็นชาวจีนร้อยละ10เป็นชาวอินเดียที่เหลือเป็นชาวไทยและอื่นๆมาเลเซียเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมแบบมุสลิมประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามมากถึงร้อยละ60รองลงมาคือศาสนาพุทธมาเลเซียมีภาษาราชการคือภาษามาเลหรือเรียกว่าบาฮาซามาเลเซียนอกจากนั้นก็มีการใช้ภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาทมิฬระบอบการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขและมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาลของสหพันธรัฐธงชาติของมาเลเซียมีความหมายดังนี้แถบสีแดงสลับขาว14แถบหมายถึงสถานะอันเสมอภาคของรัฐต่างๆสีน้ำเงินหมายถึงความสามัคคีพระจันทร์เสี้ยวหมายถึงศาสนาอิสลามอันเป็นศาสนาประจำชาติดาว14แฉกหมายถึงความเป็นเอกภาพของรัฐต่างๆสีเหลืองในพระจันทร์เสี้ยวและดาวหมายถึงผู้เป็นประมุขแห่งสหพันธรัฐวันชาติตรงกับวันที่31สิงหาคมดอกไม้ประจำชาติคือดอกบุหงาราญาหรือที่คนไทยเรียกว่าดอกชบาโดย5กลีบเป็นตัวแทน5หลักการแห่งความเป็นชาติของประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นปรัชญาเพื่อเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นและความอดทนในชาติสกุลเงินของมาเลเซียคือริงกิต1ริงกิตเท่ากับ8บาทไทยจากการที่มีสภาพพื้นที่หลากหลายจึงมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ทั้งป่าไม้แร่ธาตุสัตว์น้ำน้ำมันดิบแก๊สธรรมชาติทำให้มีสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่น้ำมันยางพาราแก๊สธรรมชาติน้ำมันปาล์มและอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญได้แก่ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรผลิตภัณฑ์โลหะและเคมีภัณฑ์มาเลเซียมีสถานที่สำคัญคือตึกปิโตรนัสตั้งอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในคือสูง 451.9 เมตรจึงมีคนเรียกตึกนี้ว่าทวินทาวเวอร์ส
3: yes
4: ตึกแฝด mm-hmm.
3: Twin Tower
5: is the highlight
3: yes actually it's different with this tower because this tower is a telecommunication tower but that one is a commercial center so we have office and shopping mall inside there
4: how high of this tower
3: okay this tower is actually we not counted by stories we count by meters so we are 421 meters
4: 421
3: yes from ground level
4: about that one how many stories
3: because this is
4: Twin Towers 88
2: นอกจากนี้ประเทศมาเลเซียมีสถานที่สำคัญทางศาสนาหลากหลายศาสนา
6: National Mosque นะฮะมัสยิดของชาติเนี่ยสร้างมา40กว่าปีแล้วแต่ก็ยังดูทันสมัยอยู่
7: ทันสมัยมากไม่ว่าจะเป็นวัสดุลวดลาย
6: ค
7: ุณแอร์สังเกตว่าด้านข้างอ่ะให้มีแสงร่อนลงมาเนี่ยพอมันตกกระทบกับพื้นเนี่ยมันสร้างประกายแสงแดดมันสวยจริงๆนะคะ
6: เป็นกราฟิกเลยไปเลยนะ
7: ใช่ค่ะ
6: แล้วเป็นลายเรขาคณิตที่ล้อฟอร์มของดอกไม้รูปทรงดอกไม
8: ้ทำไมคุณเดวิดพาเรามาที่นี่ครับ
9: โอ้ที่นี้ว่าพิเศษเลย
8: ครับ
9: ที่นี้แล้ววัดที่แต่ก็คือรัฐบาลมอบอำนาจมีสิทธิ์ให้วัดนี้แหละจดทะเบียนแต่งงานได้
10: จดที่วัด
9: มีเดี๋ยวที่นี้แหละที่วัดอื่นไม่ได้มีเดี๋ยววัดนี้แหละที่นี้ก็คือออฟฟิศที่

0: จดทะเบียนนะครับคนจะต้องมารอคิวก่อน
1: คร
0: ับ รอคิวณเวลาแล้วแล้วก็จดทะเบียนที่นี
1: ่นี่เวลาพี่น้องชาวจีนมาที่วัดเนี้ยต้องมาทำอะไรบ้างฮะ
0: ชาวจีนมาที่นี้ก็ไหว้เจ้าเมฆกวนยิมเจ้าเมฆทับทิม
1: ก็จุดธูปไหว้ด้านหน้า
0: จุดธูปไหว้จุดธูป3ดอก
1: สามดอกเหมือนกัน
2: สามดอก
0: เพราะว่ารักษาสมาชะไม่ต้องจุดธูปมาก
1: ๆ
0: ที่นี้วัดพิเศษก็คือยังมี ISO ได้ ISO 9002
1: เป็นเรื่องการบริหารหรือว่าได้ทรัพยากร
0: ที่กรมการจัดการดี management ดีมากเลย
3: วัดถ้ำบาตูสร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่พระขันธกุมารเทพองค์หนึ่งในศาสนาฮินดู
4: What powerful temple is this in India? Every year, January is our festival for Murugan. Here is lot of people, million people is coming here and pray.
3: ที่นี่เป็นศาสนสถานของชาวฮินดูในมาเลเซียซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวมของชาวฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซียครับ

ขอบคุณสื่อวิทัศน์จาก DLIT นะครับคลังสื่อการสอนครับผมนักเรียนครับเมื่อกี้วิทัศน์สรุปเกี่ยวกับประเทศมาเลเซียใช่ไหมครับนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับการปกครองแบบไหนครับประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐอะไรครับประชากรประมาณ 29-30 ล้านคนใช่ไหมครับอะไรครับภาษาภาษาราชการใช้ภาษาอะไรครับภาษามาเลย์ครับผมสกุลเงินล่ะลิงกิตนะครับคร่าวๆประมาณนี้นักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้อีกหนึ่งครั้งนะครับเกี่ยวกับข้อมูลนะครับของประเทศมาเลเซียนั่นเองสำหรับประเทศมาเลเซียหรือเราเรียกว่าสหพันธรัฐมาเลเซียนะครับซึ่งสหพันธรัฐมาเลเซียเนี่ยมีเมืองหลวงอยู่ที่ไหนครับเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์นะครับเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียนั่นเองมีศาสนาหลักคือศาสนาอะไรครับศาสนาอิสลามใช่ไหมครับแล้วก็ประชากรประมาณ32ล้านคนนะครับโดยประมาณนักเรียนรวมถึงสกุลเงินคือลิงกิตนะครับเรามาดูแผนที่กันครับนักเรียนประเทศมาเลเซียเนี่ยมีพรมแดนติดกับประเทศใดบ้างครับประเทศไทยสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ประเทศเล็กๆบรูไนนั่นเองเก่งมากครับเดี๋ยวเรามาดูแผนที่ลักษณะภูมิประเทศของประเทศมาเลเซียกันครับสำหรับแผนที่ภูมิประเทศของประเทศมาเลเซียเนี่ยส่วนใหญ่นักเรียนคิดว่าประเทศมาเลเซียเนี่ยมีลักษณะภูมิประเทศแบบใดครับมีภูเขาทั้ง2ด้านเลยใช่ไหมครับทั้งตะวันตกแล้วก็ตะวันออกเลยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นภูเขาสูงใช่ไหมครับอยู่ใจกลางของประเทศเลยใช่ไหมครับแล้วมีที่ราบชายฝั่งทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลนะครับทั้ง2เกาะเลยเหมือนกันอีกหนึ่งประเทศนักเรียนที่เป็นประเทศเล็กๆที่นักเรียนพูดเมื่อกี้คือบูไนเนี่ยจะอยู่ทางด้านตะวันออกของประเทศมาเลเซียนะครับเห็นไหมครับฝั่งตะวันออกของมาเลเซียเนี่ยเขาจะเรียกว่าเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันส่วนด้านตะวันตกของประเทศมาเลเซียเนี่ยเขาจะเรียกว่าคาบสมุทรมาลายูเคยได้ยินไหมครับคาบสมุทรมาลายูคาบสมุทรมาลายูเนี่ยสมัยก่อนนะครับจะมีอาณาจักรสำคัญของไทยด้วยแล้วก็ของบริเวณประเทศมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียนะครับนักเรียนเคยได้ยินอาณาจักรศรีวิชัยไหมครับศรีวิชัยป.4 เรียนแล้วนะอาณาจักรศรีวิชัยอาณาจักรตามพอลลิงนะครับจะอยู่บริเวณคาบสมุทรมาลายูนั่นเองระหว่างทั้งตะวันตกแล้วก็ตะวันออกเนี่ยประเทศนักเรียนเป็นทะเลอะไรครับทะเลจีนทะเลจีนใต้นะครับส่วนด้านตะวันตกของประเทศเนี่ยจะมีช่องแคบสำคัญช่องแคบหนึ่งนักเรียนทางด้านนี้เลยช่องแคบอะไรครับมะช่องแคบมาลากาครับผมบริเวณทางด้านตะวันตกของประเทศจะเป็นช่องแคบมาลากานะครับซึ่งเป็นช่องแคบสำคัญของประเทศมาเลเซียนะครับสำคัญยังไงนักเรียนเขาไว้ทำอะไรครับช่องแคบเอาไว้ทำอะไรเดินเรือระหว่างฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือสมัยก่อนนักเรียนมีความสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศมาเลเซียแล้วก็ประเทศโดยรอบนะครับระหว่างทางช่องแคบมาลากาเนี่ยนักเรียนจะมีประเทศหนึ่งครับเล็กๆมากๆเลยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศมาเลเซียครับคือประเทศอะไรครับสิงคโปร์นักเรียนประเทศสิงคโปร์เนี่ยนักเรียนต้นทางครับอำเภอหัวหินใช่ไหมครับประเทศสิงคโปร์เนี่ยเล็กกว่าอำเภอหัวหินของเราเสียอีกเล็กไหมครับเล็กมากๆเลยเห็นไหมครับประมาณครึ่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครนะครับต่อไปครับเรามาดูด้านเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียกันครับสำหรับเศรษฐกิจของมาเลเซียเนี่ยจะมีการพึ่งพิงเกี่ยวกับยางพาราแล้วก็ปาล์มน้ำมันนะครับประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่มีการส่งออกน้ำมันพืชหรือน้ำมันปาล์มเนี่ยมากที่สุดในโลกนะครับต่อมาเมื่อเวลาต่อมาเนี่ยมีการค้นพบปิโตรเลียมหรือน้ำมันดิบในประเทศมาเลเซียนะครับทำให้อุตสาหกรรมหลักของประเทศมาเลเซียเนี่ยมีการขุดเจาะน้ำมันดิบแล้วก็มีการขุดเจาะก๊าซธรรมชาตินะครับปัจจุบันนักเรียนประเทศมาเลเซียเนี่ยมีการนับถือศาสนาอิสลามจำนวนมากใช่ไหมครับทำอุตสาหกรรมฮาลาลขึ้นมารู้จักอุตสาหกรรมฮาลาลไหมครับเป็นเครื่องหมายเกี่ยวกับอะไรครับเครื่องหมายเกี่ยวกับ
ครื่องอุปโภคบริโภคของคนที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับต่อไปครับเรามาดูด้านสังคมของประเทศมาเลเซียกันครับนักเรียนเคยได้ยินภูมิบุตรไหมไม่เคยใช่ไหมครับสำหรับคำว่าภูมิบุตรเนี่ยเป็นคำในประเทศมาเลเซียนะครับจะหมายถึงว่าเป็นลูกของแผ่นดินภูมิบุตรเนี่ยหมายถึงว่าเป็นคนมาลายูหรือคนพื้นเมืองในมาเลเซียนะครับจะถือว่ามีอภิสิทธิ์เหนือกว่ากลุ่มชนอื่นๆในประเทศนะครับเหนือกว่าชาวจีนเหนือกว่าชาวทมิฬหรือชาวอินเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองการปกครองด้านเศรษฐกิจหรือด้านต่างๆนะครับแล้วก็เนื่องด้วยประเทศมาเลเซียเนี่ยเคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศอะไรครับมาเลเซียประเทศอะไรครับอังกฤษนักเรียนประเทศมาเลเซียเนี่ยเคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษนะครับในช่วงยุคอาณานิคมเนี่ยประเทศอังกฤษเนี่ยได้มีการนำแรงงานเข้ามาในประเทศมาเลเซียนะครับโดยเฉพาะแรงงานชาวอินเดียหรือชาวทมิฬนะครับซึ่งชาวทมิฬเนี่ยจะอพยพมาทางตอนใต้ของประเทศอินเดียมาทำงานที่ประเทศมาเลเซียนะครับในสมัยนั้นในยุคนั้นนั่นเองส่วนใหญ่จะมาทำงานเกี่ยวกับด้านการเกษตรนะครับด้านการปลูกยางพาราหรือปาล์มน้ำมันนะครับส่วนชาวจีนนักเรียนก็เข้ามาในช่วงยุคอาณานิคมเหมือนกันนักเรียนคิดว่าชาวจีนมีบทบาทในด้านใดครับชาวจีนการค้าหรือเศรษฐกิจนะครับเก่งมากเรามาดูด้านการเมืองการปกครองของประเทศมาเลเซียกันนะครับนักเรียนประเทศมาเลเซียเนี่ยมีการปกครองแบบประชาธิปไตยใช่ไหมครับแต่เป็นประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐสหพันธรัฐคืออะไรครับนักเรียนคิดว่าคืออะไรสหพันธรัฐมีรัฐหลายๆรัฐใช่ไหมครับในประเทศแต่ละรัฐเนี่ยมีอิสระในการปกครองตนเองใช่ไหมครับแต่จะมีรัฐบาลกลางนักเรียนรัฐบาลกลางจะควบคุมทั้งหมดของประเทศนะครับซึ่งในแต่ละรัฐของประเทศมาเลเซียเนี่ยจะมีสุลต่านรู้จักสุลต่านไหมครับสุลต่านเปรียบเสมือนกับเจ้าที่ปกครองนครรัฐนั้นๆนะครับหรือเป็นกษัตริย์ของนครรัฐนั้นๆนั่นเองกษัตริย์ของประเทศมาเลเซียนักเรียนจะมีความพิเศษกว่าที่อื่นนะครับเนื่องจากทุกๆ5ปีเนี่ยจะมีการเลือกกษัตริย์เพื่อหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆนะครับส่วนด้านการบริหารบ้านเมืองเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีครับผมครับสำหรับความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียนะครับนักเรียนทางด้านตอนใต้ของประเทศไทยแล้วก็บริเวณตอนเหนือของประเทศมาเลเซียเนี่ยจะมีกลุ่มชนหนึ่งครับเรียกว่าโอรังเซียมจะเป็นคนสยามนะครับหรือชาวสยามนั่นเองชาวสยามคืออะไรครับก็คือคนไทยนั่นเองในปัจจุบันนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมีชาวสยามอาศัยอยู่บริเวณนี้เป็นจำนวนมากนะครับแต่เมื่อมีการแบ่งอาณาเขตอย่างชัดเจนทำให้มีชาวสยามนะครับตกค้างบริเวณประเทศมาเลเซียบริเวณคาบสมุทรมาลายูจำนวนมากนะครับปัจจุบันเนี่ยมีการถ้าเราไปเที่ยวแถวๆคาบสมุทรมาลายูนักเรียนเราจะพบวัดไทยนะครับมีคนพูดภาษาไทยแล้วก็อาจจะมีประ

อันนี้เก่าๆของประเทศไทยหลงเหลืออยู่นะครับต่อไปเป็นกิจกรรมของเรานะครับนักเรียนกิจกรรมคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำไอคอนเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของประเทศมาเลเซียนะครับคำชี้แจงนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับวาดไอคอนเอกลักษณ์ของประเทศมาเลเซียนะครับโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็พร้อมนำเสนอระหว่างที่นักเรียนนำเสนอนะครับร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และกันนะครับโอเคทุกคนเริ่มทำได้ครับ

0: สำหรับนักเรียนต้นทางก็ทำไอคอนเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของประเทศมาเลเซียเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเกี่ยวกับไอคอนที่นักเรียนวาดนะครับนักเรียนครับวาดอะไรมาบ้างธงชาติคนว่ายน้ำใช่ไหมครับดอกชบานกอินทรีใช่ไหมครับต้นมะพร้าวคนอิสลามหรือคนมุสลิมนะครับเรืออะไรครับอนุสาวรีย์ใช่ไหมครับอะไรครับส่วนใหญ่นักเรียนจะวาดเกี่ยวกับอนุสาวรีย์ที่เป็นของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับแสดงให้เห็นว่าประเทศมาเลเซียเนี่ยมีการนับถือศาสนาฮินดูแล้วก็มัสยิดใช่ไหมครับศาสนาอะไรครับอิสลามนะครับอะไรครับที่ให้เห็นเป็นคนอิสลามมุสลิมนะครับก็จะมีคนสวมฮิญาบใช่ไหมครับแล้วก็มีพระจันทร์เสี้ยวเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามหมวกกาปิยะซึ่งเป็นหมวกที่คนมุสลิมเนี่ยผู้ชายจะสวมใส่นะครับนอกจากศาสนาแล้วนอกจากศาสนานะครับไม่ว่าเป็นศาสนาฮินดูศาสนาอิสลามนะครับแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับสถานที่สำคัญของประเทศมาเลเซียนะครับอันนี้นักเรียนวาดอะไรมาครับ
1: ตึกแฝด
0: ปิโตนัสใช่ไหมครับอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์นั่นเองแล้วก็อะไรครับอันนี้คืออะไรใครวาดครับใครวาดอะไรมาครับ

สถานีวิทยุนะครับหอคอยนั่นเองแล้วก็มีอะไรครับอันนี้คืออะไรใครวาดครับวาดอะไรครับกระเช้าใช่ไหมวาดกระเช้านะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วนอกนั้นที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำบ้านเรือนของผู้คนนะครับวิวทะเลนะครับต้นไม้ต่างๆโอเคครับนี่ก็เป็นภาพรวมของเอกลักษณ์ของประเทศมาเลเซียนะครับผมสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่4ครับเรื่องพัฒนาการของสหพันธรัฐมาเลเซียนะครับโดยจะมีโจทย์ทั้งหมด2ข้อนะครับข้อแรกจะถามเกี่ยวกับสหพันธรัฐมาเลเซียนะครับมีอาณาเขตติดกับประเทศใดบ้างครับข้อที่2จะถามว่าสหพันธรัฐมาเลเซียเนี่ยมีอาณาเขตติดต่อกับบริเวณใดของประเทศไทยนะครับส่วนข้อต่อไปครับจะเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจด้านสังคมแล้วก็ด้านการเมืองการปกครองนะครับทั้งในอดีตและปัจจุบันครับผมนักเรียนเริ่มทำได้เลยครับ

0: ครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับเกี่ยวกับใบงานที่4นะครับพัฒนาการของสหพันธรัฐมาเลเซียนะครับนักเรียนครับข้อแรกประเทศมาเลเซียมีอาณาเขตติดกับประเทศใดบ้างใครจะเป็นคนพูดครับได้ครับผม
1: ไทยบูไนสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียครับ
0: ประเทศไทยบูไนสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียนะครับ4ประเทศที่ติดกับมาเลเซียนะครับเก่งมากครับต่อไปครับข้อที่2ประเทศมาเลเซียเนี่ยติดกับบริเวณใดของประเทศไทยบ้างครับเชิญครับ
2: ภาคใต้ครับ
0: ติดกับภาคใต้ของประเทศไทยจังหวัดอะไรบ้างครับ
2: สตูล
0: สงขลา
2: านราธิวาส
0: นราธิวาสอะไรครับ
2: ยะลาย
0: ะลานะครับโอเคติดทั้งหมด4จังหวัดนะครับคือจังหวัดสตูลสงขลายะลาแล้วก็นราธิวาสนะครับต่อไปเราจะมาเปรียบเทียบอดีตและปัจจุบันของด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การเมืองการปกครองกันนะครับสำหรับด้านเศรษฐกิจในอดีตเนี่ยประเทศมาเลเซียเนี่ยจะมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักนะครับพึ่งพิงเกษตรกรรมเป็นหลักนั่นเองแต่ในปัจจุบันนักเรียนปัจจุบันเราจะมีสินค้าเกษตรนะครับสินค้าเกษตรของมาเลเซียคืออะไรครับสองอย่างยางพารากับไม่ใช่สินค้าเกษตรยางพารากับอะไรครับที่เราทอดปลาน้ำมันปาล์มหรือปาล์มน้ำมันนั่นเองต่อมาครับปิโตรเลียมประกอบด้วยอะไรบ้างครับน้ำมันดิบกับแก๊สธรรมชาติโอเคนะครับแล้วก็ด้านอุตสาหกรรมนะครับต่างๆนั่นเองต่อมาครับเกี่ยวกับด้านสังคมนะครับในอดีตเนี่ยสังคมของประเทศมาเลเซียเนี่ยจะมีภูมิบุตรครับซึ่งภูมิบุตรเนี่ยจะเป็นคนมาลายูหรือคนพื้นเมืองของประเทศมาเลเซียใช่ไหมครับแล้วก็ถือว่าภูมิบุตรเนี่ยเป็นพลเมืองชั้นหนึ่งนะครับส่วนคนเชื้อชาติอื่นๆนอกจากคนเชื้อชาติมาเลเซียหรือคนเชื้อชาติมาลายูหรือคนพื้นเมืองเนี่ยจะถือว่าเป็นคนที่เป็นพลเมืองชั้นสองนะครับต่อมาปัจจุบันเนี่ยสังคมของประเทศมาเลเซียนะครับเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับมีคนเข้ามาอาศัยอยู่หลากหลายชาติพันธุ์นะครับโดยชาติพันธุ์หลักๆที่เข้ามาอาศัยอยู่ที่มาเลเซียนะครับก็ได้แก่ชาวมาลายูชาวเดียแล้วก็อะไรครับชาวจีนรวมถึงชนพื้นเมืองต่างๆนะครับมีการนับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักนะครับต่อมาด้านการเมืองการปกครองนะครับในสมัยอดีตเนี่ยประเทศ

0: าเลเซียเนี่ยยังไม่มีคำว่ามาเลเซียนะครับนักเรียนยังเป็นนครรัฐหรือรัฐอื่นๆที่หรือรัฐต่างๆนะครับที่เป็นอิสระต่อกันนะครับแต่เวลาต่อมาหลังจากที่มีการเข้ามายึดดินแดนของเจ้าอาณานิคมประเทศอะไรครับ
1: อ
0: ังกฤษเข้ามาเป็นเจ้าอาณานิคมนะครับหลังจากที่อังกฤษประกาศเอกราชเนี่ยประเทศมาเลเซียได้รวมตัวกันเป็นประเทศเดียวกันนะครับแล้วก็เกิดมาเลเซียขึ้นนะครับแต่ใช้รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐนะครับแต่ละรัฐมีเอกราชมีอิสระในการปกครองนะครับแต่มีรัฐบาลกลางก็คือรัฐบาลที่กรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับผมต่อไปครับคุณครูมีคำถามครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องใดบ้างครับคุณครูขอตัวแทน1คนครับ
2: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไอคอนแล้วก็สังคมครับแล้วก็ด้านเศรษฐกิจครับ
0: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านการเมืองการปกครองรวมถึงไอคอนของประเทศมาเลเซียนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของมาเลเซียนั่นเองเก่งมากครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับนักเรียนเราก็จบไปสำหรับเพื่อนบ้านของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวประเทศเมียนมาประเทศกัมพูชาแล้วก็วันนี้คือประเทศมาเลเซียนะครับทั้ง4ประเทศนี้มีพรมแดนติดกับประเทศไทยใช่ไหมครับสำหรับครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมาเรียนกันครับเกี่ยวกับเรื่องความเหมือนและก็ความแตกต่างกันของประเทศเพื่อนบ้านนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาข้อมูลแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เลิศล้ำเศรษฐกิจ
1: ว้าว
2: ว้าวลมเย็นสดชื่นดีจังเลยนี่เราอยู่บนเรือเหรอคะคุณเวลา
0: ใช่แล้วเราอยู่บนเรือสำเภาของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่กำลังจะแล่นเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
2: สำเภาจีนเหรอครับสมัยไหนครับเนี่ยถึงได้ใช้เรือสำเภาอย่างเนี้ยสุดยอดไปเลย
0: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่าเรือและเมืองท่าจะเต็มไปด้วยชาวต่างชาติมากมายเช่นอินเดียจีนเนเธอร์แลนด์อังกฤษและโปรตุเกสการค้าขายกับต่างประเทศทำให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในสมัยนั้นชะละด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้รับการยกย่องว่ามีความเจริญรุ่งเรืองเศรษฐกิจและการศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงนำรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชครั้นเมื่อเสวยราชแล้วก็ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจด้วยการทำการค้ากับต่างประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายวางระบบภาษีใหม่เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แผ่นดินมาดูอะไรนี่สิร่มเย็นเป็นสุข
2: นี่อะไรเหรอคะเนี่ยคุณเวลาน
0: ี่คือเงินถุงแดงยังไงล่ะ
2: เงินถุงแดง
0: เงินถุงแดงคือเงินที่ได้กำไรมาจากสำเภาค้าส่วนพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดแต่งเรือสำเภานำสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศอย่างเช่นจีนและอินเดียพระองค์ทรงเก็บเงินไว้ในถุงแดงข้างพระบรรทมพอเงินเต็มถุงก็จะทรงนำเข้าพระคลังหลวงไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งในสมัย

รัชกาลที่5เงินถุงแดงนี้ก็ช่วยรักษาเอกราชของชาติไทยในเหตุการณ์รส.112พระปรีชาชาญทางการค้าของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ดั่งพระราชสมัญญานามว่ากษัตริย์นักค้าอีกทั้งสายพระเนตรอันยาวไกลในการสะสมเงินตราไว้ในพระคลังหลวงส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์บ้านเมือง

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

0: EMKU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รรมชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัค
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศน่ะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: เยี่ยมมากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่าง

0: าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: ใช่ใช่ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้

0: นโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอเอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์สิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
1: โอ้โหไดโนเสาร์สูญพันธุ
2: ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างเหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
3: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
3: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.thและศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
1: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ท่านบอกป้ออ
2: ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
4: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอิน Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชม

0: สดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้รายการดร.กิสจะพาน้องๆมาดูอีกหนึ่งอาชีพที่ใครหลายๆคนฝันอยากจะทำนั่นคือหมอม้าหรือสัตวแพทย์รักษาม้าโดยเฉพาะม้าเป็นสัตว์ที่สง่างามหลายคนชื่นชอบม้าแล้วการทำงานของหมอม้านั้นทำงานอย่างไรแล้วหมอจะสื่อสารกับมันได้อย่างไรวันนี้น้องไอรีนจะตามติดการทำงานของหมอม้าเพื่อให้หายสงสัยกันครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: หนูชื่อน้องไอรีนนะคะ
3: ค่ะ
2: วันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอม้าทำงานอย่างไรและทำอะไรบ้างค่ะ
3: ได้ค่ะก็หลักๆของหมอม้าก็จะมีหน้าที่ดูแลม้านะคะทีนี้หมอม้าเนี่ยก็จะมี2แบบก็คือเป็นคุณหมอที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะก็จะคอยรับม้าที่เป็น walk in เข้ามารักษาอีกอย่างนึงก็คือเป็นหมอม้าที่จะออกมาตามคอกม้าอย่างวันนี้ที่เรามานะคะก็จะมาดูแลสุขภาพม้าหรือว่ามารักษาม้าที่มีอาการเจ็บป่วย
2: งั้นวันนี้หนูขออนุญาตติดตามการทำงานของคุณหมอได้ไหมคะ
3: เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แหมน่าสนุกจริงๆนะครับน้องไอรีดูมีความสุขมากที่ได้ตามดูการทำงานของหมอม้าเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนอาจจะยังสงสัยและอยากรู้กันใช่ไหมล่ะครับว่าวิธีการเข้าหาม้าอย่างปลอดภัยนั้นควรทำอย่างไร
3: เดี๋ยววันนี้เราจะตรวจม้าตัวนี้ก่อนนะคะม้าตัวนี้ชื่อเทรเชอร์นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปตรวจหาม้านะคะเราต้องทำความรู้จักกับม้านิดนึงก็คือให้ม้าดมมือเราก่อนนี้อันนี้ไอรีนลองสิเอามาให้ม้าดมมือโอเค
1: พอม้าคุ้นกลิ่นเราแล้วขั้นตอนต่อไปในการเข้าหาม้าอย่างปลอดภัยต้องทำอย่างไรครับคุณหมอ
3: ทีนี้เวลาเราเข้าหาม้านะคะเราจะเข้าแค่จากทางด้านข้างนะคะหรือด้านหน้าอย่างนี้เท่านั้นเนาะห้ามเข้าด้านหลังเพราะว่าม้าเนี่ยมันสามารถเตะได
2: ้
3: นะคะอันตรายนะคะพอม้ารู้แล้วว่าเรากำลังจะเข้าหาเราอาจจะเรียกชื่อเขาก็ได้นะเขาชื่อเทรเชอร์เดี๋ยวเราจะมาตรวจร่างกายม้ากันนะคะเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะดูลักษณะภายนอกก่อนนะคะอย่างเช่นดูว่า เขามีบาดแผลไหมตามตัวนะคะดูตาเขาว่าตาเขาสดใสดีหรือเปล่าเนาะมีขี้ตาไหมเนาะดูว่าเขามีน้ำมูกหรือเปล่าเหมือนคนเราเป็นหวัดก็จะมีน้ำมูกนะคะอ่ะอันนี้เราดูทั่วไปดูโดยรวมก่อนนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีการวัดสัญญาณชีพเขานะคะอย่างเช่นวัดอัตราการเต้นของหัวใจเนาะวัดตรงไหนเดี๋ยวเราเดินมาดูนะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราวัดอัตราการเต้นของหัวใจอะค่ะถ้าคนก็เป็นอกทางซ้ายใช่ไหมแต่ว่าของม้าเนี่ยค่ะก็จะวัดฝั่งซ้ายเหมือนกันแต่ว่าเป็นหลังข้อศอกนะเดี๋ยวพี่จะให้ฟังใช่ตำแหน่งนี้อ่ะเดี๋ยวน้องอันนี้ลองฟัง
4: เบามาก
3: เบาใช่ไหมเพราะว่าม้ามันค่อนข้างมีอกใหญ่แล้วมีกล้ามเนื้อหนาค่ะดังนั้นเสียงเนี่ยจะไม่ชัดมากนะคะต่อไปหลังจากเราฟังเสียงหัวใจแล้วเราก็จะฟังนานประมาณ1นาทีนะคะเพื่อนับดูว่า1นาทีอ่ะเขามีอัตราการเต้นเท่าไหร่ก็คือประมาณ28ถึง44ครั้งทีนี้เวลาฟังเสียงปอดเนี่ยเราก็จะฟังในตำแหน่งนะคะช่วงบริเวณใต้กึ่งกลางหลังเนี่ยนะคะลงมาเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายๆอย่างนี้นะคะ
2: คือตรงนี้คือเป็นปอดเขาหมดเลยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะปอดม้าใหญ่มากนะคะตรงนี้เป็นปอดเขาหมดเลยในแอเรียทั้งหมดเนี่ยเราฟังได้เราอาจจะแบ่งฟัง6จุดก็คือด้านบน3จุดนะคะแล้วก็ตรงกลาง2จุดแล้วก็ด้านล่าง1จุดซ้ายขวาต้องฟังทั้งคู่เนาะฟังนี้เดี๋ยวลองฟังดูแต่ว่าที่นี้เสียงปอดม้าเนี่ยมันค่อนข้างเบานะคะโดยเฉพาะม้าใหญ่เนี่ยถ้าไม่ใช่ลูกม้านะคะเสียงมันจะไม่ชัดเท่ากับเหมือนเวลาเราฟังในสุนัขหรือแมวนะคะได้ยินไหมความจริงเนี่ยมันจะต้องได้ยินเสียงทั้งหายใจเข้าและออกแต่ในม้าเนี่ยถ้าฟังอย่างเงี้ยความจริงอะฟังยากหลังจากที่เราฟังเสียงปอดแล้วนะคะเราก็จะฟังเสียงถัดมาก็คือเสียงทางเดินอาหารนะคะม้าเป็นสัตว์ที่กินตลอดเวลากินประมาณ 16-18 ชั่วโมงต่อวันนะคะก็จะฟังตำแหน่งนี้นะคะตรงบริเวณสวาบนะคะด้านบนแล้วก็ด้านล่างวันนี้เวลาฟังก็เราจะแตะสเต็ปมานะคะในตำแหน่งของสวาบด้านบนนี้นะคะแล้วก็ฟังว่ามันมีเสียงการเคลื่อนไหวของจะลองให้ฟัง
4: โอ้
3: อ่านง่ายๆนิ่มฟังง่ายๆ
2: ปกติมีอะไรขยับอยู่ข้างใน
3: ใช่มันต้องขยับถ้าไม่ขยับเนี่ยเป็นเรื่องแหละถ้าไม่ขยับนี่คืองานหมอเข้าแล้วนะคะอันนี้ก็คือปกตินะคะม้าจะต้องมีเสียงการเคลื่อนไหวของลำไส้นะคะเราก็ต้องฟังทั้งหมด4ตำแหน่งนะคะ
1: เราได้เห็นการทำงานของหมอม้าไปบ้างแล้วนะครับเวลาที่คุณหมอจะตรวจสุขภาพม้าต้องทำอะไรบ้างสิ่งที่หมอม้าต้องรู้คือการวัดน้ำหนักของม้าว่าแต่ว่าคุณหมอจะรู้ได้ยังไงครับว่าม้ามีน้ำหนักเท่าไหร่เราไปดูกันเลยครับ
3: พี่หมออยากให้อลินทายว่าม้าตัวนี้หนักกี่โล
2: 60อย่างงี้ได้มั้ยคะ60โลกว่า
3: 60โลโอ้ความจริงแล้วม้าเนี่ยมีน้ำหนักเรนจ์กว้างมากนะคะตั้งแต่ถ้าเป็นม้าเด็กม้าเด็กๆหรือว่าเป็นม้าพันเล็กอะค่ะก็อาจจะน้ำหนักแค่ประมาณ30โล50โลได้ไปจนถึง600ถึง700โลเลยเดี๋ยวเรามารู้กันว่าเราจะม้าตัวเนี้ยน้ำหนักเท่าไหร่ไอรีนคิดว่าเขาวัดน้ำหนักม้ากันยังไง
2: ที่ช่างอันใหญ่ๆหรือเปล่าคะ
3: ที่ช่างอันใหญ่ๆที่โรงพยาบาลมีค่ะแต่พี่หมอแบกมาไม่ไหวหรอกเวลาพี่หมอออกเคสแบบนี้นะคะพี่หมอก็ต้องใช้อันนี้
2: สายวัดเหมือนสายวัดเอวเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะแต่สายวัดอันเนี้ยมันวัดน้ำหนักม้าได้นะสายวัดเนี้ยเขาออกแบบมาแล้วว่าถ้าเราวัดน้ำหนักด้วยวิธีการวัดรอบตัวนี้รอบอกนะคะมันจะให้น้ำหนักที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักจริงของม้ามากแตกต่างกันแค่ประมาณ 10-20% ไม่เยอะมากนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่หมอวัดให้ดูแล้วเดี๋ยวให้อลินวัดเนาะก็คือเราจะเอาสายอะค่ะพันรอบตัวอกม้านะคะอย่างนี้ขีดแรกนะคะเป็นส่วนสูงนะคะเดี๋ยวพี่หมอสอนว่าส่วนสูงอีกทีนึงขีดที่2เป็นน้ำหนักที่หน่วยเป็นปอนด์นะคะส่วนขีดที่3เป็นน้ำหนักที่หน่วยเป็นกิโลกรั
2: ม
3: นะคะน้องไอรีนบอกพี่หมอซิว่าน้องเทสเชอร์ของเราอ่ะหนักเท่าไหร
2: ่โห414โลค่ะ
3: ใช่ใกล้เคียงมาเมื่อกี้นี่ทาย
2: ไม
3: ่ใกล้เลย
2: ห่าง300โล
3: อ๋อใช่ค่ะ
2: แล้วพี่เขาทำอะไรอยู่หรอคะ
3: ตอนนี้เขากำลังทำความสะอาดตัวม้าค่ะเราเรียกว่า grooming นะคะปกติแล้วเนี่ยเราต้องทำทุกวันเลยเพราะว่ามันมีประโยชน์ประโยชน์ของ grooming หนึ่งก็คือเป็นการทำความสะอาดผิวหนังม้านะคะเป็นการปัดฝุ่นนะคะเอาสิ่งสกปรกออกสองก็คือมันจะกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนมาเลี้ยงผิวหนังดีขึ้นค่ะขนเขาก็จะแข็งแรงแล้วสุขภาพดีเห็นไหมว่ามันเป็นเงาแล้วก็อย่างที่สามนะคะที่สำคัญก็คือมันเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดี

0: ระหว่างคนเลี้ยงระหว่างเจ้าของกับม้าค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เรากรูมเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นการปลูกมิตรนะคะเป็นการสร้างความรักให้กับม้านะคะเวลาม้าในธรรมชาติเนี่ยเขาจะกรูมตัวกันคือเขาจะแงบแงบแงบแงบแงบแงบทำความสะอาดขนนะคะให้กันนะคะอันนี้เราก็จำลองเหมือนกับธรรมชาติของม้านะคะแล้วก็ถ้าเป็นหมอเองเนี่ยประโยชน์อันที่4ก็คือเวลาที่คนเลี้ยงกรูมหรือเจ้าของกรูมอะค่ะเขาจะเห็นความผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาเห็นความผิดปกติเนี่ยเขาก็จะสามารถบอกหมอได้ว่าคุณหมอเอ๊ะอันนี้มันไม่ปกตินะ
1: อ๋อค่ะ
2: น้องๆได้ทราบวิธีการดูแลม้าและการตรวจสุขภาพม้ากันไปแล้วแต่หน้าที่ของคุณหมอม้าไม่ได้มีแค่นี้ยังมีภารกิจอื่นๆอีกที่น่าสนใจไปดูกันเลยครับ
0: ต่อไปเดี๋ยวพี่หมอจะโชว์ให้ดูการตะไบฟันม้านะคะซึ่งจัดเป็นการดูแลสุขภาพม้ารายปีอย่างหนึ่งนะคะปกติแล้วเนี่ยการดูแลสุขภาพม้ารายปีก็จะมี1ก็คือการทำวัคซีนนะคะ2ก็คือการทำฟันหรือตะไบฟันนะคะอาจจะรวมถึงแพ้พยาธิด้วยแล้วก็3ก็คือดูแลเรื่องกีบม้านะคะแต่วันเนี้ยที่คอกเนี้ยถึงกำหนดในการตะไบฟันม้าประจำปีพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นการตะไบฟันม้าจริงๆ
1: แล้วการตะไบฟันม้ามีประโยชน์อะไรคะ
0: ประโยชน์ของการตะไบฟันม้าก็คือ1เป็นการทำให้ฟันมันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานกว่าอาหารม้าที่เราเลี้ยงอะค่ะมันมีความแตกต่างจากธรรมชาติมันทำให้ฟันม้ามันมีความคมนะคะทีนี้ถ้าฟันคมเวลาม้าเคี้ยวมันก็จะไปบาดกระพุ้งแก้มหรือลิ้นทำให้ม้าเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมีการตะไบฟันเพื่อลบเอาตรงคมเนี่ยออกแล้วก็ทำให้ม้าเนี่ยสามารถที่จะกินอาหารได้อย่างปกติซึ่งอุปกรณ์มีตามนี้เลยเยอะแยะมากมายนะคะ ก็จะเป็นตะไบนะคะซึ่งมีความคมอยู่เนี่ยไอรินจับได้รูปเป็นอย่างนี้นะคะระวังบาดมือเห็นไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญเท่านั้นในการที่จะตะไบฟันม้าให้ดู
1: หนักมากเลยนะคะเนี่ย
0: ใช่หนักเนื่องจากม้าตัวใหญ่เราใช้อุปกรณ์ค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวเราจะมีคุณหมอที่ทำฟันโดยเฉพาะของม้านะคะมาเป็นคนสอนแล้วก็เป็นคนที่จะโชว์ให้เราดูว่าตะไบฟันม้านะทำยังไง
3: คุณหมอวุฒิค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอคะแล้วขั้นตอนการตรวจฟันมีอะไรบ้างหรอคะ
4: ก็ในการตรวจฟันม้านะครับก่อนอื่นเราต้องตรวจสุขภาพร่างกายม้าก่อนว่าวันนี้ม้าเขาพร้อมทำฟันไหม
1: ค่ะ
4: ปกติเราจะฉีดตัวยาซึมนะครับซึ่งเป็นยาที่ทำให้เขารู้สึกง่วงแต่ว่าไม่ได้หลับนะ
1: ค่ะ
4: เพื่อให้เราทำงานง่ายขึ้นให้เขานิ่งขึ้น

0: ื่อกี้พี่หมอฉีดยาซึมให้แล้วนะคะจะเห็นว่ามาเริ่มซึมและเห็นไหมซึมดูยังไงดูตาเห็นไหมคะตาปื้อๆเหมือนตอนเราง่วงนอนเลยนะคะปากนะคะปากล่างเริ่มจะห้อยย้อยนิดนึงนะคะก็อันเนี้ยเริ่มจะเป็นระยะเวลาที่ดีแหละที่เราจะเริ่มปฏิบัติการก็คือตะไบฟันนะคะแต่ก่อนอื่นทุกครั้งหลังที่เราวางยาเราจะต้องตรวจไวท์เทลไซน์หรือว่าสัญญาณชีพมาด้วยนะคะหลักๆที่หมอจะทำก็คือเดี๋ยวพี่หมอจะฟังเสียงการเต้นของหัวใจดูว่าปกติหรือเปล่า
1: บ้างคะ
0: ก็อัตราการเต้นหัวใจของเขาเนี่ยก็ปกติดีนะคะมีการเต้นสม่ำเสมอดีนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้พี่หมอบุญเขาเริ่มในการที่จะโชว์ตะไบฟัน
1: ค่ะ

0: มันสว่าง
1: เสียงหมีร้องน้าจะไม่ตกใจไม่กลัวหรอก
0: ก็มีมาบางตัว
2: มีบางตัวครับอย่างตะเกียบพี่วุฒิจะค่อยเทสเสียงก่อนว่าม้าตกใจมากไหมเริ่มไล่จากเสียงเบาไปเสียงหนักนะครับ

0: อเคเรียบร้อยแล้วฟันไม่คมแล้ว
1: ไวมากค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็ใช้เวลาถ้าตะใบอย่างเดียวนะครับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีเรียบร้อย
1: ค่ะ
0: ต่อตัวว
1: ันนี้หนูได้เห็นการตรวจฟันม้าการทำฟันม้าด้วยค่ะหนูต้องขอขอบคุณนะคะ
2: เป็นยังไงบ้างคะน้องไอรีนวันนี้มาตามหมอ1วัน
1: โหสนุกมากๆเลยค่ะได้ติดตามการทำงานของคุณหมอวันนี้หนูได้ตรวจหัวใจตรวจปอดของม้าได้รู้ว่าการชั่งน้ำหนักของม้ามันเป็นยังไงค่ะแถมวันนี้หนูยังได้โอกาสช่วยคุณหมอหยิบจับของในการตะใบด้วยค่ะ
2: ถ้าสมมติน้องๆหรือว่าน้องไอรีนเองอยากเป็นสัตวแพทย์ที่รักษาทางด้านม้านะคะอย่างแรกเลยก็คือม้าเนี่ยเป็นสัตว์พิเศษเนาะสามารถสื่อสารกับเราได้อย่างวันนี้ที่เราเห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรักแล้วก็เข้าใจเขาเพื่อที่เราจะได้สื่อสารกับเขาได้นะคะอย่างที่สองก็คือเราจะต้องเข้าใจธรรมชาติเขาก่อนนะคะก็โดยการลงมาสัมผัสใกล้ชิดกับม้าเพื่อให้เราได้รู้ว่าธรรมชาติของเขาเป็นอย่างไรเราจะได้รักษาเขาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะก็อย่างสุดท้ายก็คือเราจะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพราะว่าการศึกษาเนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดมันจะทำให้เราสามารถรักษาม้าได้อย่างถูกต้องแล้วก็ดีที่สุดค่ะ
1: ค่ะวันนี้หนูต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
2: ยินดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจ

ลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมก็สู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอดเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่าภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: วันนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่3ในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาและสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามสำหรับพื้นที่สาธารณะที่สามารถรับชมได้ฝั่งธนบุรีบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามฝั่งพระนครบริเวณสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมรุท่ามหาราชและท่าช้างทั้งนี้จะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569
1: รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างสมพระเกียรติพร้อมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครั้งที่1ทับ2569นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายน2569เวลา19นาฬิกาและได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณาธิคุณนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ประชุมค่ะได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการจัดเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาพประชาชนการจัดพิธีรับหีบเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุด
0: ไปดูเหตุความคืบหน้าน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตนะครับล่าสุดก็มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย160คนและสูญหายอีกหลายร้อยคนการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือกู้ภัยกำลังดำเนินอยู่ในพื้นที่หลังเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนโดยมวลน้ำหินและดินโคลนจำนวนมหาศาลได้ไหลบ่าถาโถมเข้าใส่อาคารบ้านเรือนตามหมู่บ้านต่างๆรวมถึงสถานที่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวสายปีนเขาและผู้แสวงบุญทั้งนี้มีรายงานว่าหมู่บ้านบางแห่งถูกกระแสน้ำและดินโคลนซัดหายไปทั้งหมู่บ้านในเนปาล นั้นเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย160คนและมีผู้สูญหายกว่า400คนในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติราว340คนรวมทั้งชาวอินเดียซึ่งเดินทางไปแสวงบุญที่เขาไกรลาศมนัตโรวานอกจากนี้ยังมีชาวอเมริกันออสเตรเลียสหราชอาณาจักรและแคนาดาขณะที่มีผู้ประสบภัยหลายคนได้รับการช่วยเหลือส่วนฝั่งจีนนั้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว3คนและสูญหาย265คนอย่างไรก็ตามทีมกู้ภัยยังไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ประสบภัยได้เนื่องจากเผชิญอุปสรรคจากดินโคลนและกระเศษซากที่ปิดกั้นเส้นทางเข้าสู่ด่านชายแดนจีหลงในทิเบตอีกทั้งฝนที่ตกต่อเนื่องยิ่งทำให้ภารกิจช่วยเหลือกู้ภัยนั้นมีความซับซ้อนมากขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงดินถล่มซ้ำซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่
1: างด้านของสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฏมันดูประเทศเนปาล นะคะได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในแม่น้ำโพเตโกซีที่บริเวณเขตราสูวาค่ะทางของเนปาลหลังจากที่เกิดเหตุน้ำหลากเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมายืนยันบอกว่ายังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตณกรุงกาฏมันดูเปิดเผยว่าสถานทูตได้ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบข้อมูลและความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่ประสบภัยในเบื้องต้นนะคะก็ทางเนปาลทัวริซึมบอร์ดค่ะรายงานบอกว่ามีผู้เดินทาง384คนอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะเป็นชาวต่างชาติ291คนและชาวเนปาล93คนโดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเอกอัครราชทูตไทยขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยความปลอดภัยพร้อมยืนยันสถานทูตมีความพร้อมประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือคนไทยอย่างเต็มที
0: ่กลับมาที่บ้านเรานะครับมาดูเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้กันซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนภาคเหนือตอนบนกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเตรียมรับมือกับฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนตั้งแต่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้โดยช่วงดังกล่าวนั้นประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาครวมไปถึงพื้นที่ด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้สาเหตุจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนอ่าวตังเกียขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็ได้แก่พื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกโดยจังหวัดที่มีโอกาสฝนตกหนักมากในช่วงนี้นะครับก็ได้แก่เชียงรายเชียงใหม่พะเยาน่านแม่ฮ่องสอนบึงกาฬหนองคายสกลนครนครพนมมุกดาหารรวมถึงจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ยังมีฝนตกหนักในบางแห่งครับโดยเฉพาะจังหวัดทางฝั่งอันดามันและอ่าวไทยขอให้ชาวเรือนั้นเพิ่มความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงประกาศนี้
1: ขณะที่ในส่วนของจังหวัดน่านนะคะก็มีการเตือนให้ประชาชนให้มีการเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนนี้พร้อมกับมีการกำชับให้ทุกภาคส่วนค่ะเตรียมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดค่ะจังหวัดน่านนะคะได้ออกประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนนะคะคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569สำหรับรายละเอียดการแจ้งเตือนภายในแต่ละวันทางจังหวัดได้แบ่งระดับความรุนแรงออกเป็น2ช่วงประกอบด้วยวันที่29สิงหาคมและวันที่2กันยายนมีการประกาศเตือนภัยในระดับสีส้มซึ่งหมายถึงการเฝ้าระวังฝนตกหนักขณะที่ช่วงวันที่30สิงหาคมไปจนถึงวันที่1กันยายนสถานการณ์จะยกระดับความรุนแรงขึ้นมีการประกาศเตือนภัยในระดับสีแดงค่ะประชาชนต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากเป็นพิเศษทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตลอดจนเหตุการณ์ดินโคลนถล่มซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เชิงเขาและพื้นที่ลุ่มที่ตั้งอยู่ใกล้กับเส้นทางน้ำไหลพร้อมกันนี้ยังมีข้อแนะนำให้ประชาชนนะคะเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างรัดกุมด้วยการตรวจสอบระบบระบายน้ำบริเวณที่พักอาศัยให้ระบายน้ำได้ดีดำเนินการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างแล้วก็ยารักษาโรคให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอเพื่อป้องกันความสูญเสียและเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย
0: ม แม่ทัพภาคที่3ครับก็ตรวจติดตามการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยและก็มอบความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งหน่วยทหารก็ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนเข้าพื้นที่ตั้งแต่วันแรกจนสถานการณ์นั้นคลี่คลายครับไปติดตามความเคลื่อนไหวจากคุณสุภัทรเหล่ากมลรายงานสดมาจากที่บ้านฝายตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านคุณสุภัทรครับเชิญครับ
2: ครับ8วันหลังจากที่เกิดเหตุน้ำป่าหลากในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับพื้นที่ตำบลศิลาแรงแห่งนี้ก็เป็นอีก1จุดนะครับที่เป็นพื้นที่รับน้ำหลากเป็นจุดแรกๆซึ่งผ่านไป8วันครับหลายหน่วยงานได้เข้ามาระดมสรรพกำลังช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติและใกล้แล้วเสร็จแล้วซึ่งวันนี้ทางแม่ทัพภาคที่3ก็ได้มีการลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนครับพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านโดยได้ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปที่บริเวณบ้านฝายตำบลศิลาแรงอำเภอปัวที่เป็นจุดปะทะของน้ำป่าไหลหลากจุดแรกซึ่งมวลน้ำที่มาจากภูเขาสูงจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาลงสู่ลำน้ำกูลส่งผลกระทบสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างซึ่งหลังจากเกิดเหตุวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาทัพภาค3ได้มีการระดมหน่วยทหารในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเร่งให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าเกือบแล้วเสร็จสามารถนำดินโคลนออกจากบ้านเรือนได้ทั้งหมดคงมีแต่เพียงเศษท่อนไม้ท่อนสูงขนาดใหญ่ที่พัดมากับกระแสน้ำที่รอขนย้ายออกจากพื้นที่คาดว่าจะสามารถส่งคืนพื้นที่อำเภอปัวทั้งหมดได้ภายในวันที่30สิงหาคมนี้แม่ทัพภาคที่3ยังได้มอบถุงยังชีพของกองทัพภาคที่3ให้กับชาวบ้านบ้านฝายพร้อมพูดคุยให้กำลังใจและเดินเท้ามอบของช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางถึงบ้านกว่า10รายพร้อมยืนยันว่าหน่วยทหารนั้นมีความพร้อมที่จะเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติไม่ว่าที่ใดและพร้อมร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนไปฟังเสียงสัมภาษณ์แม่ทัพภาคที่3ครับ
3: เราช่วยกันอย่างเต็มที่ณปัจจุบันก็เหลืออยู่เพียงอีก2พื้นที่เท่านั้นที่ยังไม่ครบทุกหลังขั้นต้นเราจะนำโคลนออกจากบ้านเรือนล้างบ้านเรือนให้ประชาชนพี่น้องเราเนี่ยเข้าไปพักอาศัยอยู่ได้เลยหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของส่วนที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นท่านนายกเทศมนตรีอย่างนี้เป็นต้นก็มาฟื้นฟูอะไรสาธุพวกขั้นพื้นฐานก็คิดว่าการดำเนินการด้วยความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่ภายในวันที่30นะครับสิ้นเดือนก็คงจะเรียบร้อยในขั้นต้นแล้วก็พี่น้องประชาชนของอำเภอปัวก็เข้าอยู่ได้ทั้งหมดครับ
2: กับเรื่องของที่ยังเป็นเรื่องของส่วนที่บริเวณหมู่บ้านแก้มราชพัฒนาหมู่4ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านถนนยังเต็มไปด้วยดินโคลนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ลุ่มต่ำสุดของหมู่บ้านซึ่งมีบ้านเรือนอาศัยอยู่ประมาณ70หลังคาเรือนที่ถูกโคลนดินทับถมจนได้รับความเสียหายโดยตลอด7วันที่ผ่านมาชาวบ้านเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนจนเกือบเป็นปกติแล้วมีเพียงสภาพแวดล้อมรอบบ้านที่ยังต้องมีการจัดการเรื่องดินโคลนบางหลังต้องใช้รถตักดินขนาดเล็กเข้าไปช่วยขุดตักดินออกส่วนถนนทางเข้าชุมชนนั้นยังเต็มไปด้วยดินโคลนที่หนาประมาณ30เซนติเมตรโดยขณะนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำกำลังพลทหารเข้าช่วยเหลือทั้งเรื่องของการล้างทำความสะอาดการยกสิ่งของเครื่องใช้ของชาวบ้านการตักดินโคลนออกจากพื้นที่บ้านและดันสนับสนุนรถยนต์ปฏิบัติการดูดล้างกำจัดดินโคลนพร้อมระบบฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำแรงดันสูงของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายและรถดูดโคลนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รวม2คันที่มาร่วมปฏิบัติการดูดดินโคลนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันโดยคาดว่าจะสามารถคืนสภาพถนนให้กับชาวบ้านแก้มราชพัฒนาหมู่4ได้ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ในส่วนของการเฝ้าระวังแจ้งเตือนสถานีอุตุนิยมวิทยาน่านยังคงติดตามและวิเคราะห์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินแนวโน้มเรื่องของฝนและสภาพอากาศในพื้นที่พร้อมสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการเฝ้าระวังแจ้งเตือนประชาชนนายนวพลเชี่ยววิจิตรผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาน่านเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศจากหลายระบบทั้งภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาฮิมาวาริซึ่งใช้ติดตามการก่อตัวและเคลื่อนตัวของพายุรวมถึงมวลอากาศและข้อมูลเรดาร์ตรวจสภาพอากาศจากจังหวัดเชียงรายเพื่อดูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนก่อนเข้าสู่พื้นที่จังหวัดน่านและยังนำข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติมาประกอบการวิเคราะห์เนื่องจากสถานีตรวจวัดในพื้นที่มีจำนวนจำกัดเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์ได้ครอบคลุมและแจ้งข้อมูลพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยข้อมูลจะถูกส่งเข้าสู่กลุ่มวิเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนส่งต่อเข้าสู่ระบบซิงเกิลคอมมานด์เพื่อให้ฝ่ายปก กครองและหน่วยงานในพื้นที่เตือนเรื่องของการเฝ้าระวังต่อไปทางด้านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะโครงการชลประทานน่านสำนักงานชลประทานที่2ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยมีการรวบรวมข้อมูลจากสถานีวัดน้ำสำคัญในจังหวัดผ่านระบบรายงานสถานการณ์น้ำของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบนและอัปเดตข้อมูลเป็นรายชั่วโมงนายเมธีก้อนแก้วนายช่างชลประทานก็เปิดเผยว่าศูนย์ได้มีการติดตามข้อมูลระดับน้ำจากสถานีสำคัญได้แก่ N1 N13A N49 N64 N615และ N75 ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองน่านท่าวังผาปัวและเวียงสาพร้อมแสดงภาพข้อมูลระดับน้ำและกราฟแนวโน้มเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และบริหารจัดการสถานการณ์น้ำเมื่อพบว่าระดับน้ำนั้นเข้าสู่ภาวะวิกฤตข้อมูลก็จะถูกส่งต่อเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และแจ้งเตือนโดยรายงานไปยังจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดและอำเภอต่างๆผ่านกลุ่มไลน์สำหรับการบริหารจัดการน้ำรวมถึงการรายงานสถานการณ์แบบสดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นสามารถนำข้อมูลไปแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับและก็ยังมีคำเตือนจากอุตุนิยมวิทยานะครับว่าในช่วงระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งจังหวัดน่านก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหน่วยงานในพื้นที่ก็ยังคงตรึงกำลังเพื่อที่จะคอยให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
0: ครับขอบคุณครับคุณสุภัทรครับ
1: ค่ะลงไปในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะโดยเฉพาะความคืบหน้าเหตุไฟป่าพุคุณเกร็งนะคะล่าสุดทางมูลนิธิชัยพัฒนาลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่พุคุณเกร็งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับไปเยี่ยมนักเรียนแล้วก็รับฟังปัญหาจากสถานการณ์ไฟป่าอย่างใกล้ชิดค่ะนายธลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาพร้อมด้วยนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่โรงเรียนชะอวดเคร็งธรรมวิทยาตำบลควนเคร็งอำเภอชะอวดเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ผลกระทบจากไฟป่าในพื้นที่พุควนเคร็งที่มีต่อสถานศึกษานักเรียนแล้วก็ประชาชนโดยรอบโอกาสนี้นะคะทางคณะก็ไปเยี่ยมนักเรียนพร้อมกับรับฟังปัญหาและความต้องการของโรงเรียนเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการวางแนวทางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะก็มีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมลงพื้นที่ไปด้วยทั้งหน่วยงานด้านการอนุรักษ์และควบคุมไฟป่าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชหน่วยงานปกครองท้องถิ่นและโครงการชลประทานนครศรีธรรมราชสำหรับผู้ควรเคร่งนะคะ

0: เป็นพื้นที่สำคัญทางระบบนิเวศของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังไฟป่าอย่างต่อเนื่องทุกหน่วยงานจึงร่วมกันติดตามสถานการณ์ควบคุมไฟป่าแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะเด็กแล้วก็เยาวชนในพื้นที่ค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดูแลประชาชนแล้วก็เร่งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาไฟป่าพรุควรเคร่งอย่างต่อเนื่อง
1: และเมื่อคืนนี้ก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ช่วงกลางดึกนะครับบริเวณชุมชนซอยวัดประชาระบือธรรมย่านดุสิตมีบ้านเรือนเสียหาย9หลังคาเรือนครับและผู้ถูกได้รับบาดเจ็บถูกไฟลวกเล็กน้อย1คนขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้เพลิงได้ลุกไหม้บ้านเรือนที่ปลูกติดกันหลายหลังครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้จึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเจ้าหน้าที่ต้องระดมใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นมีลักษณะเป็นชุมชนแออัดต้องใช้รถน้ำมากกว่า30คันในการฉีดน้ำตามซอยต่างๆของชุมชนทั้งจุดเกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงหลังจากใช้เวลาประมาณ30นาทีก็สามารถคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดก่อนที่เพลิงจะสงบแต่เจ้าหน้าที่ยังระดมฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเอาไว้เพื่อป้องกันเพลิงปะทุซ้ำตรวจสอบเบื้องต้นพบบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายรวม6หลังคาเรือนเสียหายบางส่วน3หลังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนเป็นชายถูกไฟลวกเล็กน้อยแต่ว่าไม่ประสงค์จะไปโรงพยาบาลจึงทำการปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุขณะที่สำนักงานเขตดุสิตใช้พื้นที่บริเวณวัดประชาระบือธรรมและก็โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นหนึ่งในชาวบ้านได้เล่าว่าขณะเกิดเหตุตอน5ทุ่มนั้นกำลังจะเข้านอนได้กลิ่นไหม้จึงออกไปดูนอกบ้านก็ได้ยินเสียงคนเรียกขอความช่วยเหลือก่อนจะเห็นแสงเพลิงนั้นลุกไหม้บ้านที่อยู่ใกล้กับบ้านของตนเองจึงรีบเก็บทรัพย์สินและของมีค่ารวมทั้งเอกสารสำคัญวิ่งหนีออกจากบ้านโดยจะพักที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนแล้วค่อยกลับไปสำรวจสภาพบ้านว่าเป็นอย่างไรสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เข้าเก็บวัตถุพยานพร้อมสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์และเจ้าของบ้านเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้ง
0: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวการเมืองกันบ้างค่ะ

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลย
3: เฮ้ยชึ้น
2: เลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี้
4: แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะแล้วนี่รู้ไหมโอสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรมั้ยเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือลำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพระศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้พบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนรู้กันในเรื่องของการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับเพื่อนของเราไปแล้วเนาะสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมาเรียนในเรื่องของการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับคนในสังคมนั่นเองซึ่งปกติแล้วเนี่ยนอกจากพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองที่บ้านของเราและเพื่อนๆหรือคุณครูที่เรามาเจอที่โรงเรียนแล้วเด็กๆก็ยังได้พบปะหรือว่าได้พบเจอกับคนอื่นๆในสังคมอีกมากมายเลยซึ่งคนเหล่านั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องรักษาความสัมพันธ์หรือว่าควรจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลเหล่านั้นด้วยเช่นกันวันนี้คุณครูอเล็กค่ะจะมาบอกวิธีการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆที่อยู่ในสังคมของเราค่ะโดยการให้เด็กนะคะสังเกตจากคลิปวิดีโอต่อไปนี้และเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันตอบคำถามพร้อมๆกันค่ะ
2: เฮ้ยนี่คุณขับรถภาษาอะไรเนี่ย
3: ขอโทษจริงๆนะคะ
2: ไม่ต้องมาขอโทษอะไรเนี่ยดูสิ
3: คะเดี๋ยวเรียกประกันดูค่ะ
2: ไม่ต้องมาเรียกประกันเลยรถคนอื่นเขาพังอย่างเงี้ยคุณจะรับผิดชอบยังไง
3: คุณคะคุณใจเย็นก่อนได้ไหมคะ
2: เวลาเป็นเงินเป็นทองคุณเวลาเป็นเงินเป็นทองก็ต้องไปทำงานเนี่ยอย่างนี้คุณจะรับผิดชอบไหวหรือเปล่าร
3: ับผิดชอบทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวอีก5นาทีประกันจะมาแล้ว
2: คุณไม่ต้องมาพูดเลยขับรถแบบนี้นะไม่ต้องมาขับอีกเลยนี่คุณมีใบขับขี่หรือเปล่าเนี่ย
3: มีค่ะดิฉันรับผิดชอบทุกอย่างเลยค่ะ
2: ซื้อใบขับขี่มาแน่เลยเนี่ยขับรถแบบนี
3: ้ค
2: ุณใจเย็นก่อนนะคะไม่ใจเย็นแล้วไม่ใจเย็นใจเย็นอะไรค
3: ุ
2: ณ
3: ประกันจะ
2: ไม่ต้องประกันไม่ต้องการประกันเวลาที่มันเสียไปคุณจะรับผิดชอบยังไงฮะ
3: ขอโทษจริงๆค่ะ
2: ไม่ต้องมาขอโทษไม่ต้องการคำขอโทษ
3: พร้อมรับผิดชอบทุกอย่างเลยค่ะ
2: ไม่ต้องการอะไรมารับผิดชอบอะไรทั้งนั้นคุณเวลาที่มันเสียไปเนี่ยฮะคุณจะรับผิดชอบยังไงคนอื่นเขามีการมีงานทำอ่ะ
3: คุณใจเย็นก่อนนะคะประกันจะ
2: คุณขับรถแบบนี้ไม่ได้นะคุณแบบน
3: ี้
2: ไม
3: ่ได้ขอโทษจริงๆนะคะ
2: ไม่ต้องมาขอโทษ
3: คุณใจเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวอีก5นาทีประกันก็มาแล้วค่ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันหลังจาก
2: นี้เนี่ยเพราะมีคนแบบนี้อยู่ในสังคมไงสังคมก็เลยเป็นแบบนี้ไงคุณ
3: ดิฉันรับผิดชอบทุกอย่างเลยค่ะจริงๆค่ะ
2: คุณไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรทั้งนั้นคุณดูรถของคุณคุณดูสิที่มันเกิดขึ้นเห็นไหมเดือดร้อนไปทั้งทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วตอนนี้
3: ด
2: ิ
3: ฉันขอโทษนะ
2: รถติดยาวไปถึงนู่นแล้ว
3: ขอโทษจริงๆค่ะขอโทษจริงๆนะคะเดี๋ยวประกันจะมาแล้วค่ะคุณใจเย็นก่อนนะคะ
2: ไม่ได้เรื่องเลย
1: ซึ่งนักเรียนนะคะก็ได้รับชมกันไปแล้วนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิด

0: ควรทำถูกต้องหรือไม่คะเอคิดว่าถูกหรือไม่ถูกคะไม่ถูกใช่ไหมคะจากเหตุการณ์ที่เรารับชมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลกี่บุคคลเอ่ย
1: สองคน
0: สองบุคคลด้วยกันคนแรกเนี่ยเขาเป็นคนที่ขับรถเนี่ยมาชนท้ายของอีกคนหนึ่งเขาก็ได้กล่าวคำว่าขอโทษแล้วใช่ไหมคะกล่าวแล้วแต่คนที่ถูกชนเนี่ยยอมไหมคะไม่ยอมนะคะก็มีการเสียงดังโวยวายเกิดขึ้นและนักเรียนคิดว่าจากเหตุการณ์นี้เนี่ยเรามีวิธีการที่จะแก้ไขที่ดีกว่าการที่พูดเสียงดังโวยวายไหมคะมีไหมเอ่ยมีใช่ไหมคะดังนั้นค่ะคุณครูเล็กก็อยากจะถามว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นกับนักเรียนนักเรียนจะทำอย่างไรถ้าเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นกับนักเรียนนักเรียนจะทำอย่างไรคะเดี๋ยวจะให้เวลาเด็กๆนะคะร่วมกันคิดวิเคราะห์กันเป็นกลุ่มค่ะเพื่อเรานะคะจะได้มาเสนอแนวความคิดกันก่อนนะคะ

0: เอาละค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณครูเล็กก็ให้เวลาเด็กๆได้ร่วมกันวิเคราะห์ได้ร่วมกันคิดแล้วนะคะว่าถ้าหากว่าเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นกับนักเรียนเนี่ยนักเรียนจะทำอย่างไรซึ่งก็คือเหตุการณ์ที่เราได้รับชมจากสถานการณ์ตัวอย่างกันไปแล้วนะคะกลุ่มไหนคะอยากจะเป็นตัวแทนในการแสดงความคิดเห็นให้กับเพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางได้รับฟังเอ่ยยกมือได้เลยค่ะตัวแทนจากกลุ่มที่3นะคะ
1: ผมคิดว่าเราควรจะใจเย็นๆแล้วก็พูดคุยกันก่อนครับ
0: และจากเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนักเรียนคิดว่าการกระทำของคนที่ถูกชนเนี่ยทำเกินไปกว่าเหตุหรือเปล่าคะ
1: เกินไปครับเพราะว่าคนที่มาชนเขาก็กล่าวคำขอโทษแล้วครับแล้วก็บอกว่าให้ประกันมาเคลียร์ครับ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือค่ะนี่ก็เป็นความคิดเห็นของเพื่อนจากกลุ่มที่3นะคะถ้าหากว่านักเรียนปลายทางนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถเสนอกับคุณครูของนักเรียนได้เลยนะคะในห้องของเรามีกลุ่มไหนอยากแสดงความคิดเห็นอีกคะเชิญค่ะกลุ่มที่5ค่ะ
2: ควรพูดดีๆแล้วก็ไม่ควรตะคอกใส่กันค่ะหรือถ้าระงับอารมณ์ไม่ได้คือควรโทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยด้วยค่ะ
0: โอ้เยี่ยมมากค่ะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะซึ่งก็เป็นการเสนอแนวทางที่ดีเหมือนกันนะคะถ้าหากว่าเราเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถตกลงกันได้ก็อาจจะให้บุคคลที่3เข้ามาเป็นผู้ไก่เกี่ยหรือว่าผู้พูดคุยได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะได้เรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเกิดสถานการณ์เกิดขึ้นกับเราทั้งเป็นเหตุการณ์ที่ดีและไม่ดีเราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรกันค่ะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะสามารถบอกวิธีการรักษาความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคมได้ในข้อที่2ค่ะนักเรียนจะสามารถรักษาสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคมค่ะและในข้อที่3นักเรียนจะเห็นถึงประโยชน์ของการรักษาสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคมค่ะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะก็จะเป็นการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับคนในสังคมถ้าหากว่าคุณครูเล็กค่ะถามว่าโดยปกติแล้วการใช้ชีวิตของนักเรียนมีวิธีการสร้าง

0: างหรือว่ารักษาสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคมอย่างไรบ้างคะเราสามารถรักษาสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยวิธีง่ายๆของเราเราจะทำได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะให้นะคะเพื่อนกลุ่มที่4นะคะเสนอความคิดเห็นค่ะว่าเขามีวิธีการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับคนในสังคมอย่างไรค่ะขอตัวแทน1คนค่ะ
1: ถ้าคนอื่นมาช่วยเหลือเราต้องรู้จักขอบคุณหรือว่าขอบใจครับ
0: โอ้โหเยี่ยมมากๆค่ะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะนี่ก็เป็น1ในวิธีการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับคนในสังคมที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะคะเมื่อเรามีเหตุการณ์หรือว่าต้องการความช่วยเหลือและมีคนอื่นเนี่ยเข้ามายื่นมือให้การช่วยเหลือกับเราเราก็ควรที่จะขอบคุณหรือว่าขอบใจนั่นเองค่ะและเราก็ยังมีวิธีการอื่นๆอีกนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่วิธีการแรกเลยการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับคนในสังคมนะคะนั่นก็คือการยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายคนที่รู้จักไม่ทำหน้าบึ้งตึงในบางครั้งนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยต้องออกไปยังที่ต่างๆหรือว่าเดินทางมาโรงเรียนเราก็พบเจอกับคนที่เราเนี่ยอาจจะรู้จักเราก็สามารถยิ้มทักทายได้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยทำหน้าบึ้งตึงนะคะในบางครั้งค่ะเขาก็อาจจะคิดว่าเราเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่น่ารักไม่รู้จักยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักที่จะยิ้มแย้มอาจจะพูดจาทักทายกับคนที่รู้จักนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเด็กที่น่ารักนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆเลยนะคะที่เราเนี่ยจะสามารถปฏิบัติกับคนในสังคมได้ค่ะในวิธีการต่อไปนะคะเราจะใช้คำพูดที่สุภาพอ่อนหวานไม่ใช้คำหยาบคายไม่ก้าวร้าวกับผู้อื่นค่ะในบางครั้งนะคะเมื่อเราไปยังสถานที่ต่างๆหรือว่าไปพบเจอกับสถานการณ์ต่างๆก็ต้องมีการพูดคุยหรือว่าพูดจาสนทนากันกับบุคคลเหล่านั้นเราเนี่ยก็ควรจะพูดจาอย่างสุภาพและที่สำคัญก็ควรจะพูดจาที่มีหางเสียงด้วยเช่นถ้าหากว่าเป็นผู้หญิงนะคะเราก็ควรจะลงท้ายด้วยคำว่าอะไรนะค่ะนั่นเองส่วนผู้ชายค่ะเราก็ควรจะมีหางเสียงโดยลงท้ายด้วยคำว่าครับอยู่เสมอซึ่งจะแสดงถึงความน่ารักน่าเอ็นดูและก็เป็นบุคคลที่พูดจาสุภาพอ่อนหวานค่ะแต่การที่เราเนี่ยแสดงกริยาท่าทางที่ก้าวร้าวแบบนี้เนี่ยผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่เอ็นดูหรือว่าไม่ถูกใจก็ได้นะคะต่อไปค่ะแสดงกริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยให้ความเคารพผู้ใหญ่ซึ่งเวลาที่เราเนี่ยเดินทางไปไหนหรือแม้กระทั่งมาโรงเรียนนะคะเราพบเจอแค่กับเพื่อนหรือเปล่าคะใช่หรือเปล่าไม่นะคะเมื่อเราเดินทางมาเนี่ยหน้าโรงเรียนก็จะมีคุณครูคอยต้อนรับอยู่เมื่อมาก็ควรจะทำอย่างไรเอ่ยแสดงความเคารพใช่ไหมคะด้วยการยกมือไหว้กล่าวคำทักทายว่าสวัสดีแบบนี้เป็นต้นหรือว่าเราอาจจะทักทายกับบุคคลอื่นๆที่อยู่ในโรงเรียนของเราได้นะคะซึ่งก็แสดงว่าเราเนี่ยเป็นเด็กที่มีมารยาทมีกริยาท่าทางที่สุภาพและก็แสดงว่าเราเป็นเด็กที่น่ารักเช่นกันค่ะต่อไปค่ะวิธีการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับคนในสังคมวิธีต่อไปเนี่ยเราต้องรู้จักเกรงใจและให้เกียรติผู้อื่นด้วยนะคะเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะมองข้ามไปหรือว่าอาจจะไม่ได้ใส่ใจว่าการกระทำของเราเนี่ยจะมีผลต่อความรู้สึกของคนอื่นยกตัวอย่างเช่นการเข้าแถวในการซื้ออาหารถ้าหากว่าเราเข้าแถวในการซื้ออาหารอยู่และมีบุคคลหนึ่งเข้ามาแทรกแถวหรือว่าแซงคิวเราเด็กๆจะรู้สึกอย่างไรคะรู้สึกอย่างไรนะไม่พอใจโมโหอาจจะมีการต่อว่าเกิดขึ้นซึ่งถ้าหากว่าเรารู้ว่าการกระทำไหนเนี่ย

0: ที่ไม่ดีหรือว่าไม่รู้จักเกรงใจผู้อื่นเราเนี่ยก็ไม่ควรจะปฏิบัตินะคะแต่ถ้าหากในทางกลับกันเราเจอว่ามีบุคคลเนี่ยมาเอาเปรียบเราหรือว่าไม่เกรงใจเราควรใช้คำพูดที่แรงๆหรือเปล่าเอ่ยไม่ควรนะคะเพราะว่าการที่เราใช้คำพูดที่รุนแรงเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นมาอีกก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยควรจะพูดอย่างสุภาพและก็ใช้น้ำเสียงหรือถ้อยคำที่ดีด้วยค่ะต่อไปค่ะในภาพนี้นะคะเท่าที่เราสังเกตเห็นเนี่ยเราสังเกตเห็นอะไรคะภาพนี้ผู้ชายคนหนึ่งนะคะกำลังช่วยพยุงผู้สูงอายุนั่นเองซึ่งในภาพนี้เนี่ยก็เป็นการแสดงออกถึงการมีน้ำใจนั่นเองถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่รู้จักบุคคลที่เราจะแสดงน้ำใจด้วยแต่ถ้าหากว่าเราเห็นว่าเขากำลังลำบากก็สามารถสอบถามหรือว่ายื่นมือเข้าไปช่วยได้นะคะซึ่งการรักษาความสัมพันธ์หรือการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับคนในสังคมด้วยวิธีนี้เนี่ยก็คือการไม่เอาเปรียบหรือว่าเห็นแก่ตัวและรู้จักมีน้ำใจต่อคนอื่นๆในสังคมด้วยนะคะแต่อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าถ้าหากว่าสิ่งที่เราจะช่วยเหลือบุคคลอื่นเกินกว่ากำลังที่เราจะทำได้เราควรจะทำอย่างไรคะเราอาจจะไปบอกหรือว่าไปสอบถามบุคคลอื่นที่สามารถช่วยเหลือได้ให้มาดูแลหรือว่าให้การช่วยเหลือแก่บุคคลนั้นแทนดีกว่าค่ะเพราะว่าบางครั้งนะคะเราทำอะไรที่เกินตัวเราเกินไปอาจจะส่งผลกระทบที่ไม่ดีแก่ตัวเราได้ด้วยนะคะต่อไปค่ะการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับคนในสังคมข้อต่อไปก็คือมีความอดทนอดกลั้นรู้จักระงับความโกรธและให้อภัยผู้อื่นซึ่งเรื่องนี้นะคะจะสอดคล้องกับสถานการณ์ตัวอย่างที่เราได้รับชมไปในตอนต้นเลยนะคะจากเท่าที่เราสังเกตเนี่ยคนที่ขับรถมาชนท้ายเนี่ยเขาไม่มีเจตนาหรือว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะขับรถไปชนท้ายดังนั้นเนี่ยเขาก็น่าจะตกใจมากอยู่แล้วและการที่คู่กรณีของเขาออกมาโวยวายพูดจาเสียงดังใส่และก็ไม่ได้ไหเขาก็อาจจะทำให้ยิ่งตกใจมากกว่าเดิมและก็อาจจะทำให้เกิดความรุนแรงในสถานการณ์นั้นได้ดังนั้นนะคะถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์อะไรที่รุนแรงหรือว่าเกิดอุบัติเหตุที่ไม่ได้ตั้งใจเกิดขึ้นเราเนี่ยก็ควรจะพูดคุยกันให้ดีพูดจาด้วยถ้อยคำสุภาพใจเย็นๆลงก่อนที่จะเคลียร์ปัญหาหรือว่าจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะสำคัญกับเด็กๆมากๆเลยนะคะการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับคนในสังคมโดยวิธีนี้นั่นก็คือรู้จักกล่าวคำว่าขอบคุณขอบใจและขอโทษคุณครูเล็กนะคะอยากจะทราบจังเลยค่ะว่าทั้ง3คำนี้เนี่ยเราจะใช้ในตอนไหนใช้กับสถานการณ์อะไรได้บ้างเช่นคำว่าขอบคุณขอบคุณเราจะใช้ตอนไหนได้บ้างคะตัวแทนจากกลุ่มที่5ได้เลยค่ะเราสามารถใช้คำว่าขอบคุณหรือกล่าวคำว่าขอบคุณได้ตอนไหนคะ
1: เมื่อผู้ใหญ่ให้ของหรือได้รับของจากคนอื่นค่ะ
0: โอ้เมื่อเราได้รับของจากผู้ใหญ่หรือว่ามีผู้อื่นให้ของเราเราก็ควรกล่าวคำว่าอะไรนะคะ
1: กล่าวคำว่าขอบคุณค่ะ
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะคุณครูเล็กขอฟังอีกสักหนึ่งกลุ่มนะคะกับสถานการณ์อะไรที่เราจะกล่าวคำว่าขอบใจนะคะขอฟังตัวแทนจากกลุ่มที่หนึ่งค่ะ
2: เวลาที่มีคนที่อายุเท่ากับเราหรือว่าน้อยกว่าเรามาให้ความช่วยเหลือหรือให้สิ่งของเราก็ควรพูดคำว่าขอบใจค่ะ
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะใช่แล้วล่ะค่ะสิ่งที่ครูเล็กจะกำลังจะอธิบายให้กับเด็กๆฟังนะคะคำว่าขอบคุณนะคะมักใช้กับผู้ที่มีอายุน้อยกล่าวให้กับคนที่มีอายุมากกว่า

0: หรือว่าเด็กกล่าวกับผู้ใหญ่นั่นเองค่ะแต่ผู้ใหญ่สามารถกล่าวคำว่าขอบคุณกับเด็กได้ไหมคะได้เหมือนกันนะคะหรือว่าผู้ใหญ่หรือคนที่มีอายุมากกว่าเนี่ยอาจจะกล่าวคำว่าขอบใจก็ได้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งสองคำเลยค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆของเราเนี่ยสามารถรู้ความหมายหรือว่ารู้ถึงสถานการณ์ที่เราสามารถใช้คำเหล่านี้ได้และคำว่าขอโทษล่ะคะคำว่าขอโทษเราควรกล่าวตอนไหนเอ่ยขอฟังจากกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2นะคะขอตัวแทน1คนค่ะเราสามารถกล่าวคำว่าขอโทษได้ในสถานการณ์อะไรเหรอคะ
1: เมื่อเรากระทำผิดครับ
0: เมื่อเรากระทำผิดโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะซึ่งเด็กๆคะในทั้ง3คำนี้นะคะคำว่าขอบคุณขอบใจและขอโทษจะมีความน่ารักเพิ่มขึ้นถ้าหากเราเติมหางเสียงไปด้วยเช่นถ้าสมมติเรากล่าวคำว่าขอบคุณกับผู้ใหญ่ก็ควรจะเป็นคำว่าอะไรนะคะขอบคุณครับหรือว่าขอบคุณค่ะนั่นเองเยี่ยมมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูเล็กค่ะจะให้เด็กๆทำกิจกรรมที่ชื่อว่าขอบคุณขอบใจขอโทษค่ะโดยวันนี้นะคะใบงานที่2ของเราค่ะจะมีชื่อว่าขอบคุณขอบใจขอโทษโดยคำชี้แจงของใบงานนะคะจะให้นักเรียนวิเคราะห์เหตุการณ์แล้วเลือกคำพูดที่ควรใช้ให้ถูกต้องโดยการระบายสีลงไปนั่นเองซึ่งเรานะคะสามารถเลือกได้มากกว่า1คำตอบค่ะโดยใบงานที่2นี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะซึ่งในช่วงของการทำกิจกรรมในตอนนี้นะคะก็จะให้คุณครูปลายทางพาเด็กๆทำใบงานที่2เรื่องขอบคุณขอบใจขอโทษค่ะโดยคุณครูนะคะสามารถแนะนำแล้วก็อธิบายให้กับเด็กๆฟังรวมไปถึงควบคุมดูแลนักเรียนในการทำกิจกรรมตลอดการทำกิจกรรมในวันนี้เลยค่ะคุณครูเล็กนะคะจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางได้ลงมือทำกิจกรรมที่ชื่อว่าขอบคุณขอบใจและขอโทษค่ะ

เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาในการทำกิจกรรมของเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่ะจะมาเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะว่ากิจกรรมของเราในข้อที่1ค่ะเด็กหญิงเดินชนคุณป้าที่หน้าตลาดเด็กหญิงจะต้องกล่าวคำว่าอะไรคะระหว่างคำว่าขอบคุณขอบใจหรือว่าขอโทษคะขอโทษนั่นเองเยี่ยมมากเลยแล้วคำว่าขอโทษต้องมีหางเสียงด้วยหรือเปล่าเอ่ยต้องมีหางเสียงด้วยนะคะเช่นถ้าเป็นผู้ชายก็กล่าวคำว่าขอโทษครับถ้าเป็นผู้หญิงล่ะคะขอโทษค่ะนะคะต่อไปค่ะในข้อที่2ค่ะข้อที่2เหตุการณ์สถานการณ์ของเราคือคุณลุงวัย70ปีกำลังรอข้ามถนนเด็กชาย1เลยเดินเข้าไปช่วยพาคุณลุงข้ามถนนคุณลุงควรกล่าวคำว่าอะไรนะอาจจะกล่าวคำว่าขอบคุณหรือว่าขอบใจก็ได้ค่ะได้ทั้ง2ข้อเลยนะคะคำตอบนี้ค่ะต่อไปค่ะข้อถัดไปข้อที่3จุ๊บจิ๊บเดินเหยียบเท้าเพื่อนโดยไม่ได้ตั้งใจจุ๊บจิ๊บควรกล่าวคำว่าคำว่าอะไรดีคะคำว่าขอโทษนั่นเองแล้วคำว่าขอโทษควรมีหางเสียงหรือเปล่าเอ่ยมีนะคะถึงแม้ว่าเราจะพูดกับเพื่อนของเราก็ควรที่จะมีหางเสียงด้วยเช่นกันค่ะต่อไปข้อที่4ขนมผิงขอยืมดินสอเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็ใจดีให้ขนมผิงยืมขนมผิงควรกล่าวคำว่าอะไรคะข้อนี้ตอบได้กี่ข้อ

0: 2นะคะได้2ตัวเลือกเลยก็คือขอบคุณแล้วก็ขอบใจนั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อที่5คุณพ่อให้เงินค่าขนมนักรบไปโรงเรียนนักรบควรกล่าวคำว่าอะไรคะ
1: ขอบคุณ
0: และขอบใจด้วยได้ไหมคะได้ไหมคะไม่ได้นะคะนักรบเนี่ยเป็นชื่อเนาะเป็นชื่อของลูกนั่นเองลูกที่มีอายุน้อยกว่าเป็นเด็กกว่าก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณโดยมีหางเสียงด้วยนะคะอย่างนักรบนี่ต้องกล่าวคำว่าอะไรอ่ะขอบคุณครับหรือขอบคุณค่ะ
1: ขอบค
0: ุณครับนะคะเพราะว่าจากชื่อเนี่ยก็น่าจะเป็นเด็กผู้ชายนะคะต่อไปค่ะข้อที่6คุณแม่รู้สึกดีใจที่น้ำใสช่วยคุณแม่ล้างจานคุณแม่ควรกล่าวคำว่าขอบคุณและขอบใจได้ทั้ง2คำเลยนะคะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าคนอายุมากกว่าก็สามารถกล่าวคำว่าขอบคุณได้เหมือนกันนะคะต่อไปค่ะในข้อที่7นักเรียนช่วยคุณครูถือของคุณครูควรกล่าวคำว่าอะไรคะ
1: ขอบค
0: ุณหรือขอบใจได้ทั้ง2คำตอบเลยค่ะข้อที่8ค่ะคุณแม่จัดกระเป๋าเสื้อผ้าให้น้อยหน่าไปเข้าค่ายน้อยหน่าควรกล่าวคำว่าอะไรนะคำว่าขอบคุณแล้วต้องมีหางเสียงด้วยนะคะต่อไปค่ะน้ำพุรีบวิ่งขึ้นไปเรียนจนไม่ทันระวังไปชนคุณครูน้ำพุควรกล่าวคำว่าอะไรเอ่ย
1: ขอโทษ
0: นะคะและข้อสุดท้ายค่ะต้นน้ำแบ่งขนมให้ลูกน้ำกินลูกน้ำควรกล่าวคำว่า
1: ขอบค
0: ุ
1: ณหร
0: ือ
1: ขอบใจ
0: ขอบคุณหรือขอบใจนั่นเองโอ้โหเยี่ยมมากเลยจากกิจกรรมนี้นะคะขอบคุณขอบใจขอโทษเด็กๆเนี่ยก็ได้เห็นแล้วว่าสถานการณ์แต่ละสถานการณ์เนี่ยเราควรจะมีคำพูดที่ใช้แตกต่างกันและในวันนี้เนี่ยเราก็ได้เรียนในเรื่องของการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับคนในสังคมไปแล้วคุณครูเล็กก็อยากจะให้เด็กๆค่ะสรุปบทเรียนโดยการแสดงบทบาทสมมุติจากสถานการณ์ที่ครูเล็กกำหนดให้นักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถคิดคำพูดหรือว่าคิดบทสนทนาจากสถานการณ์ที่ครูเล็กกำหนดให้ได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะใช้ขั้นตอนนี้เป็นการสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันเลยค่ะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมารับสถานการณ์ตัวอย่างได้เลยค่ะมาเลยค่ะส่งตัวแทนมา1คนต่อ1กลุ่มนะคะเลือกหยิบได้เลยค่ะกลุ่มที่1ค่ะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆดูพร้อมกันเลยว่าเราได้อะไรอย่าเพิ่งไปค่ะนักเรียนกลุ่มที่4มาก่อนค่ะตัวแทนจากกลุ่มที่1เชิญค่ะกลุ่มที่1ได้สถานการณ์อะไรคะ
2: หยิบกระเป๋านักเรียนสลับกับของเพื่อนครับ
0: หยิบกระเป๋านักเรียนสลับกับของเพื่อนเชิญไปปรึกษากันได้เลยค่ะกลุ่มที่2ค่ะเชิญค่ะกลุ่มที่2กลุ่มที่2ได้สถานการณ์อะไรคะ
3: หลงทางต้องการให้ผู้อื่นช่วยครับ
0: หลงทางต้องการให้ผู้อื่นช่วยเชิญไปปรึกษากับเพื่อนได้เลยค่ะว่าจะมีวิธีการหรือคำพูดแบบไหนกลุ่มที่3เชิญค่ะ
4: ได้สถานการณ์แม่ค้าทอนเงินผิดครับ
0: แม่ค้าทอนเงินผิดเราจะทำอย่างไรหรือว่ากล่าวคำว่าอะไรเชิญเลยค่ะกลุ่มที่4ค่ะ
5: ได้สถานการณ์ขอให้เพื่อนช่วยเปิดขวดน้ำครับ
0: สถานการณ์ขอให้เพื่อนช่วยเปิดขวดน้ำเชิญเลยค่ะสถานการณ์ของเราคืออะไรคะกลุ่มที่5
6: เตะลูกฟุตบอลไปโดนเพื่อนค่ะ
0: เตะลูกฟุตบอลไปโดนเพื่อนนะคะเชิญเลยค่ะคุณครูเล็กนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้คิดซัก2

เอาละค่ะคุณครูอเล็กนะคะก็ได้ให้เพื่อนๆในห้องต้นทางของเราได้ปรึกษาแล้วว่าเราจะมีการแก้ไขสถานการณ์ถ้าหากว่าเกิดขึ้นกับชีวิตจริงของเราได้อย่างไรขอเชิญในกลุ่มที่1ค่ะ

0: เฮ้ยนี่มันกระเป๋าแพตตี้นี่นา
1: เอ้านี่กระเป๋าปิงปองนี่นาเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับไปบอกปิงปองดีกว่าปองเธอหยิบกระเป๋าสลับกับเราหรือเปล่า
0: ใช่แพตตี้เราขอโทษนะ
1: ไม่เป็นไรแล้วก็ขอโทษเหมือนกัน
0: งั้นเรามาสลับกระเป๋าคืนนะ
1: โอเค
2: ในกลุ่มที่1นะคะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเป็นสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยก็คือการหยิบกระเป๋าสลับกันแต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่อะไรนะคะเราก็สามารถกล่าวคำว่าขอโทษเพื่อนได้เนาะและก็มีการให้อภัยกันเรื่องแบบนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้เป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆค่ะต่อไปค่ะขอเชิญกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ออกมาได้เลยค่ะ

0: ขอโทษนะครับห้องน้ำไปทางไหนครับ
1: อ๋อห้องน้ำเหรอคะตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายได้เลยค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
2: โอ้โหเยี่ยมมากค่ะเป็นสถานการณ์สั้นๆง่ายๆปรบมือให้เพื่อนกับกลุ่มที่2ค่ะเมื่อเราเนี่ยต้องการความช่วยเหลืออย่างเช่นของเพื่อนเนี่ยเป็นการถามทางใช่ไหมคะถามทางอาจจะหลงทางแล้วก็หาทางไปห้องน้ำไม่เจอก็เลยมีการสอบถามกับผู้อื่นก็มีการกล่าวคำว่าขอโทษที่รบกวนเวลาและเมื่อเราได้รับการช่วยเหลือแล้ว

พื่อนกล่าวคำว่าอะไรไปนะคะกล่าวคำว่าอะไรนะขอบคุณไปเยี่ยมมากเลยค่ะสถานการณ์นี้ปรบมือให้กับเพื่อนค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่3ค่ะ

0: ซื้อผลไม้ไหมจ๊ะสุดหล่อ
1: ซื้อครับ
2: ถูกแล้วเท่าไหร่ครับ
0: 40บาทจ้ะ
1: นี่ครับเอาถูกหนึ่งครับ
0: โอเคครับอ่ะนี่ตังทอนค่ะ
1: แม่ค้าครับให้เงินทอนเงินผิดหรือเปล่าครับทอนมาต้องทอน10บาทครับ
0: อุ๊ยขอโทษครับพอดีแม่ค้าเบอร์ครับอะทอน10บาทครับ
1: ไม่ใช่ครับต้องทอน10บาทครับ
0: อ๋อเหรออุ๊ยนี่ก็50อีกแล้วอ่ะงั้นทอนใหม่ค่ะโอเค
1: ไม่ใช่ครับทอนผิดอีกแล้วครับทอน10บาทครับแม่ค้า
0: อุ๊ยงั้นเดี๋ยวหยิบเหรียญใหม่ก่อนโอเคจ้ะไปเลยจ้ะ
1: ขอบคุณครับ
3: ปรบมือให้กับเพื่อนค่ะจากสถานการณ์กลุ่มที่3เนี่ยเป็นการทอนเงินผิดใช่ไหมคะก็มีการกล่าวทักท้วงใช่ไหมคะว่าทอนเงินผิดเพื่อไม่ให้แม่ค้าเนี่ยเสียผลประโยชน์แม่ค้าก็กล่าวคำว่าขอโทษที่ทำให้เสียเวลาไปแล้วและก็ขอบคุณที่ลูกค้าเนี่ยมีความซื่อสัตย์นั่นเองค่ะเยี่ยมมากๆเลยกลุ่มที่4เชิญค่ะ

0: อุ้ยหิวน้ำดื่มน้ำดีกว่าอุ้ยเปิดไม่ออกอาร์ตเปิดน้ำให้เราหน่อยเราก็เปิดไม่ออกเหมือนกันอะนิวเปิดขวดน้ำให้หน่อย
1: เดี๋ยวเราเปิดให
0: ้ขอบคุณ
2: ขอบคุณนะ
3: โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะในกลุ่มนี้นะคะเป็นสถานการณ์การเปิดขวดน้ำไม่ออกและขอให้เพื่อนช่วยนะคะถ้าหากว่าเพื่อนอีกคนนึงช่วยไม่ได้เราก็อาจจะขอให้เพื่อนคนอื่นช่วยได้เช่นกันและเพื่อนก็มีน้ำใจเปิดให้และก็เราก็ต้องกล่าวคำว่าอะไรนะคะขอบคุณเพื่อนด้วยหรือว่าขอบใจก็ได้ค่ะอ้าวปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปค่ะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ของเรากับสถานการณ์ที่เล่นฟุตบอลแล้วเตะไปโดนเพื่อนจะกล่าวคำว่าอะไรหรือแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างไรนะคะเชิญเลยค่ะ

0: เย็นแล้วเรามาเล่นบอลกันเถอะเนิร์ด
1: โอเค
2: อุ๊ยเจ็บจังเลย
1: เราขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจอ่ะ
0: ขอโทษนะทูก้า
2: ไม่เป็นไรเราให้อภัย
1: โอเคโอเค
3: ปรบมือให้กับเพื่อนในกลุ่มที่5นะคะน่ารักมากๆเลยเป็นอุบัติเหตุที่เล่นแล้วก็เตะฟุตบอลไปเดินโดนเพื่อนนั่นเองเพื่อนเนี่ยก็มีการกล่าวคำว่าขอโทษไปแล้วและเพื่อนที่โดนฟุตบอลให้อภัยไหมคะให้อภัยนะคะเยี่ยมมากๆเลยเป็นการแก้ไขสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรานักเรียนก็ได้นำความรู้ที่เราได้เรียนไปเนี่ยมาแก้ไขสถานการณ์ของเราถือว่าเป็นการสรุปบทเรียนที่ดีมากๆเลยซึ่งครูอเล็กนะคะจะสรุปจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นะคะในเรื่องของการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นเนี่ยในสังคมของเราเราควรจะทำได้โดยการที่เราใช้คำพูดและการกระทำนะคะจะทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและยังเป็นที่รักที่ชื่นชมของบุคคลอื่นทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นด้วยนะคะซึ่งการรักษาสัมพันธ์ที่ดีจะทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้นถ้าหากเรามีความขัดแย้งสังคมก็คงจะไม่น่าอยู่นะคะซึ่งในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของปัจจัยที่ช่วยให้งานกลุ่มประสบความสำเร็จค่ะโดยสิ่งที่จะต้องเตรียมมานะคะเราจะใช้ในการทำกิจกรรมตึกสูงสามัคคีค่ะเราก็จะมีตะเกียบกลุ่มละ2คู่

0: ดาษกาวยาว1เมตรกลุ่มละ1เส้นหนังยางกลุ่มละ4เส้นเส้นสปาเกตตี้กลุ่มละ10เส้นขนมมัชเมโล่กลุ่มละ2ชิ้นซึ่งถ้าหากว่าโรงเรียนปลายทางนะคะไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและคุณครูก็สามารถดูแผนการสอนล่วงหน้าในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูอเล็กค่ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ฟื่องฟูแนวคิดอารยะว้าว
1: เอ๊ะเสียงอะไรคะเนี่ยนี่เรากลับมาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรอคะ
2: โอ้นั่นมันเรือรบนี่ประดับธงชาติอังกฤษยุคไหนกันครับเนี่ยคุณเวลา
0: อย่างที่เธอเห็นเนี่ยคือเรือรบจริงๆในรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นช่วงเวลาที่ชาติมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสกำลังแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคม
1: อาณานิคมก็คือเมืองขึ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่เซอร์จอห์นบาวริงเดินทางมาโดยเรือรบชื่อพอตท่านเป็นราชทูตที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรีย
2: สนธิสัญญาเบาริ่งเกิดในสมัยรัชกาลที่4นี่เอง
0: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงตระหนักดีว่าลัทธิจักรวรรดินิยมกำลังแผ่ขยายอาณาเขตไปทั่วด้วยพระปรีชาชาญและสายพระเนตรอันยาวไกลทรงใช้การทูตนำพาประเทศให้พ้นภัยจากประเทศมหาอำนาจด้วยการต้อนรับและเปิดการเจรจาในสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์กับทุกประเทศ

นอกจากนั้นยังได้ทรงวางรากฐานในการยอมรับความเจริญก้าวหน้าแบบอารยประเทศมาใช้ในสยามเพื่อไม่ให้ชาติมหาอำนาจใช้เรื่องความล้าหลังเป็นข้ออ้างในการรุกรานดังที่ทำกับประเทศอื่นๆ

0: อะไรขึ้นครับ
1: เฮ้ยอย่าเงยหน้ามองใส่แว่นดูดวงอาทิตย์ก่อนนี่มันสุริยุปราคาก
2: บอินเตอร์วันคือสิ่งที่คนไทยสมัยก่อนเรียกกันปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้เป็นปรากฏการณ์อันนำมาซึ่งการยอมรับจากนานาอารยประเทศถึงพระปรีชาสามารถในทางดาราศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้ทรงคำนวณและพยากรณ์การเกิดสุริยุปราคาเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411ไว้ล่วงหน้าถึง2ปีถูกต้องทั้งเวลาและตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
0: โอ้โหทรงคำนวณได้ยังไงครับเนี่ยไม่มีคอมพิวเตอร์หรือมือถือไว้คอยช่วยเหมือนสมัยนี
2: ้พระองค์ท่านจึงได้รับการเชิดชูพระเกียรติคุณเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยยังไงล่ะและในปีพุทธศักราช2562มีพระบรมราชโองการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรากฐานแห่งวิทยาการและความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นในประเทศไทยในทุกๆด้านด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4สร้างการยอมรับในหมู่นานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจนานาประการที่เป็นส่วนหนึ่งในการคงเอกราชของชาติไทย

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง10

0: 11:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับการเรียนในหน่วยการเรียนรู้นี้ก็จะเป็นการคิดสร้างสรรค์สู่งานเขียนเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะนำความคิดสร้างสรรค์นี้ไปสู่งานเขียนและในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับก็จะมีงานเขียนประเภทการเขียนเรียงความบรรจุอยู่ในหน่วยการเรียนรู้นี้ด้วยแต่ชั่วโมงนี้ครูโอจะให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมซึ่งวรรณกรรมที่นักเรียนจะได้เป็นวรรณกรรมเกี่ยวกับประเภทใดเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมพร้อมกันเลยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานั้นเดี๋ยวเรามาดูคำถามกระตุ้นความคิดในวันนี้เลยนะครับต้นทางและปลายทางอ่านคำถามพร้อมกันลูก3 4
1: ทำไมต้องมีขอบคุณค่าและข้อคิดกับเรื่องที่อ่าน
0: ทำไมครับทำไมเราจะต้องมีการวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพราะอะไรลูกใครตอบได้บ้างละละนาละละนาช่วยขยายความรู้ให้เพื่อนๆได้ฟังหน่อยลูกว่าทำไมจะต้องมีการวิเคราะห์คุณค่าและก็ข้อคิดจากเรื่องที่อ่านด้วย
2: จะทำให้เรารู้คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่เราอ่านค
0: ่
2: ะ
0: ประมือให้เพื่อนการที่เราได้วิเคราะห์คุณค่าแล้วก็วิเคราะห์ข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเนี่ยจะทำให้ตัวเราหรือผู้อ่านเนี่ยทราบข้อคิดทราบคุณค่าว่าเรื่องนั้นๆให้คุณค่าให้ข้อคิดอะไรบ้างแล้วก็จะได้นำคุณค่าและข้อคิดไปปรับใช้ได้ดังคำตอบนี้นะครับเพราะจะทำให้ผู้อ่านเนี่ยรู้คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องนั้นๆและนำไปปรับใช้ได้คำถามข้อต่อมาครับหลักการสรุปคุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านมีอะไรบ้างทราบไหมใครทราบบ้างลูกภัทริกา
3: อ่านเรื่องให้เข้าใจและวิเคราะห์จากเรื่องค่ะ
0: อ่านเรื่องให้เข้าใจเพราะถ้าเราอ่านเรื่องไม่เข้าใจเราก็จะไม่สามารถวิเคราะห์คุณค่าแล้วก็ค้นหาข้อคิดได้ใช่ไหมพื้นฐานแรกเลยนักเรียนต้องอ่านเรื่องเพราะเราจะวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยต้องอ่านเรื่องจับใจความจับประเด็นสำคัญให้เข้าใจเมื่อเข้าใจเรื่องทั้งหมดแล้วก็สามารถวิเคราะห์คุณค่าและก็ข้อคิดได้เดี๋ยวเรามาดูสรุปคำตอบพร้อมกันอ่านเรื่องให้เข้าใจแล้ววิเคราะห์ลักษณะของเรื่องอาจจะต้องมีการวิเคราะห์ว่าเรื่องนี้แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใดซึ่งก็มีทั้งบทร้อยแก้วบทร้อยกรองนะครับลักษณะของเรื่องเป็นการดำเนินเรื่องแบบใดตัวละครหลักมีกี่ตัวมีฉากสถานที่อะไรบ้างมีเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างนะครับเป็นการวิเคราะห์ลักษณะของเรื่องแล้วก็รวมไปถึงการวิเคราะห์คุณค่าแล้วก็ข้อคิดด้วยแบบนี้พอเข้าใจไหมปลายทางเข้าใจไหมครับต้นทางเข้าใจแล้วปลายทางก็ต้องเข้าใจด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการสรุปคุณค่าและข้อคิดก่อนเขาบอกว่าการสรุปคุณค่าและข้อ

0: ส่วนใดบ้างที่ให้คุณค่าและมีข้อคิดเนี่ยแฝงอยู่ส่วนใดข้อคิดส่วนใหญ่แล้วจะแฝงอยู่ต้นเรื่องกลางเรื่องหรือว่าท้ายเรื่องลูกอยู่ตอนไหน
1: ท้ายเรื่อง
0: อยู่ท้ายเรื่องโดยเฉพาะนิทานอีสปหรือนิทานประเภทต่างๆเนี่ยข้อคิดมักจะอยู่ตอนท้ายของเรื่องนะครับก็คือใกล้จบแล้วจากนั้นเนี่ยผู้อ่านก็จะต้องนำข้อคิดไปทำไมครับลูกไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือชีวิตจริงของครูโอจะย้ำอยู่เสมอว่าเวลาที่นักเรียนอ่านเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตามนักเรียนควรที่จะนำความรู้แล้วก็ข้อคิดไปปรับใช้ให้เหมาะสมใช่ไหมถ้าอ่านแล้วจำเรื่องราวได้ทั้งหมดจับใจความได้แต่นักเรียนไม่นำคุณค่าไม่นำความรู้ไม่นำข้อคิดจากเรื่องที่อ่านไปปรับใช้การอ่านนั้นจะสัมฤทธิ์ผลไหมการอ่านนั้นไม่รู้ว่าจะอ่านไปทำไมใช่ไหมไม่รู้ว่าจะอ่านไปเพื่ออะไรถ้าอ่านแล้วไม่นำไปปรับใช้นะครับแล้ววันนี้เราจะเรียนในเรื่องของวรรณกรรมดีมีคุณค่าส่วนจะเป็นวรรณกรรมประเภทใดนั้นเดี๋ยวเราติดตามชมพร้อมกันก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับข้อแรกเนี่ยต้องบอกหลักการสรุปคุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านให้ได้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางยังจำได้ไหมว่าการสรุปคุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านนั้นมีอะไรบ้างต่อมานะครับข้อที่2ก็ต้องเขียนสรุปคุณค่าให้ได้โดยจะต้องอ่านเรื่องให้จบแล้วก็วิเคราะห์คุณค่าแล้วก็เขียนสรุปคุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านให้ถูกต้องนะครับสุดท้ายเลยที่ครูโอเน้นย้ำตลอดคือการนำข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตของตนเองให้ได้ด้วยถ้าจะให้ดีก็ต้องไปปรับใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมนะครับต่อมาเรามาทบทวนความรู้เรื่องการสรุปคุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเคยเรียนนักเรียนเคยเรียนเรื่องนี้หรือยังลูกเคยแล้วนะเรื่องขุนช้างขุนแผนก็เรียนแล้วการสรุปคุณค่าและข้อคิดเรื่องสุภาษิตสอนหญิงก็เรียนแล้วการสรุปคุณค่าและก็ข้อคิดเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนพร้อมกันนะครับปลายทางก็ทบทวนพร้อมกันเลยนะลูกอันดับแรกข้อ1ต้องศึกษาเรื่องที่จะวิเคราะห์ให้เข้าใจก็คือการอ่านนั่นเองดังที่ภัทริกาได้ตอบว่าต้องอ่านเรื่องให้เข้าใจจึงจะสามารถวิเคราะห์ได้ต่อมานะครับหลังจากที่ศึกษาเรื่องที่จะวิเคราะห์แล้วเดี๋ยวเรามาดูลำดับข้อที่2นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางจะต้องวิเคราะห์ลักษณะของคำประพันธ์ใครบอกได้บ้างว่าลักษณะของคำประพันธ์มีแบบใดบ้างนนทพัฒน์ลูก
2: บทร้อยแก้วแล้วก็บทร้อยกองครับ
0: มี2แบบใช่ไหมครับแบบแรกก็คือ
2: บทร้อยแก้วครับ
0: บทร้อยแก้วแบบที่2คือ
2: บทร้อยกองครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนลักษณะของคำประพันธ์ก็จะมีอยู่2แบบหลักๆคือแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทร้อยแก้วและแบบที่2แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทบทร้อยกรองหรือเรียกสั้นๆว่าร้อยกรองก็ได้นะครับต่อมาข้อที่3นักเรียนต้องวิเคราะห์แนวความคิดหรือจุดมุ่งหมายของเรื่องนักเรียนต้องทราบให้ได้ว่าเจตนาของผู้แต่งนั้นเขาแต่งเรื่องนี้เพื่ออะไรอาจจะเพื่อชี้แจงเพื่อสั่งสอนส่วนใหญ่แล้วก็เป็นการแต่งเพื่ออบรมสั่งสอนโดยเฉพาะถ้าเป็นนิทานอีสปเนี่ยนะก็จะเป็นการให้ข้อคิดคติเตือนใจสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ซึ่งนิทานก็มีหลากหลายประเภทเดี๋ยวได้เรียนรู้พร้อมกันนะครับต่อมาเด็กๆต้องวิเคราะห์คุณค่าให้ครบทั้งกี่ด้าน4ด้านใครตอบได้บ้างคุณค่ามีทั้งหมดทันชนกแบ่งการลูกวันนี้กลุ่มหนึ่งกระตือรือร้นเป็นอย่างมากเลยลูกด้านที่หนึ่งคือ
3: ด้านเนื้อหาและสาระค่ะ
0: ด้านที่สองคือ
3: ด้านวรรณศิลป์ค่ะ
0: ด้านที่สามคือ
3: ด้านสังคมและ

0: ฒนธรรมค่ะ
1: และด้านสุดท้ายด้านที่4ครับลูก
0: ด้านการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันค
1: ่
0: ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนมีทั้งหมด4ด้าน1ด้านเนื้อหา2ด้านวรรณศิลป์3ด้านสังคมและวัฒนธรรมและ4ด้านการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นทั้งต้นทางและปลายทางก็ได้ทบทวนความรู้แล้วเกี่ยวกับคุณค่าทั้ง4ด้านนะครับต่อมาครับเมื่อได้คุณค่าแล้วนักเรียนต้องเขียนอธิบายคุณค่าและข้อคิดให้ละเอียดเพราะถ้าเขียนไม่ละเอียดผู้อ่านก็จะไม่เข้าใจนะลูกต่อมานะครับสรุปวิธีการนำคุณค่าแล้วก็ข้อคิดไปปรับใช้ต้องบอกวิธีการบอกแนวทางให้ได้ว่าจะนำความรู้คุณค่าและข้อคิดเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะครับต่อมาคำถามกระตุ้นความคิดวรรณกรรมคืออะไรมีลักษณะอย่างไรใครรู้บ้างลูกวรรณกรรมคืออะไรลูกทราบไหมครูโอเคยบอกนักเรียนไปแล้วพงษ์ธนายกมือตอบนะครับลูกตามความคิดของพงษ์ธนาแล้ววรรณกรรมคืออะไรครับลูก
2: คืองานเขียนครับ
1: เป็นงานเขียนประเภทต่างๆใช่ไหม
2: ใช่คร
1: ับ ปรบมือให้พงษ์ธนาเก่งมากเลยครับวรรณกรรมนะครับก็คือบทประพันธ์หรืองานเขียนทุกชนิดเลยทั้งที่เป็นร้อยแก้วแล้วก็ร้อยกรองนะครับเพราะฉะนั้นจำไว้ให้ดีวรรณกรรมคืออะไรก็คือบทประพันธ์ทุกชนิดทั้งที่เป็นบทร้อยแก้วแล้วก็เป็นบทร้อยกรองต่อมาครับอะไรบ้างที่เป็นวรรณกรรมในเมื่อเรารู้แล้วว่าวรรณกรรมคือบทประพันธ์ก็คืองานเขียนทั้งบทร้อยแก้วแล้วก็บทร้อยกรองนักเรียนทราบไหมว่าอะไรบ้างที่เป็นวรรณกรรมเดี๋ยวครูโอยกตัวอย่างให้ดูก่อนเรื่องสั้นต่างๆเรื่องสั้นประเภทต่างๆคือวรรณกรรมเพราะเป็นงานเขียนใช่ไหมเป็นงานเขียนที่ตีพิมพ์ให้เราได้อ่านต่อมาบทความทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นบทความสุขภาพบทความวิชาการบทความต่างๆถือว่าเป็นงานเขียนถือว่าเป็นวรรณกรรมหมดเลยวรรณกรรมเนี่ยคือความหมายกว้างความหมายใหญ่ที่ครอบคลุมงานเขียนประเภทต่างๆต่อมานิยายนวนิยายเคยได้ยินไหมเคยได้ยินนวนิยายไหมลูกผู้หญิงหลายคนอาจจะเคยได้ยินนวนิยายเกาหลีแบบเนี้ยชอบอ่านใช่ไหมลูกเจ้าหญิงเจ้าชายนะครับแล้วก็นิทานต่างๆนิทานก็มีหลายประเภทเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันนะครับแล้วก็ยังมีอีกมากมายที่เป็นวรรณกรรมนะครับลูกต่อมาครูโอจะถามว่านักเรียนเนี่ยถ้าหากกล่าวถึงนิทานนักเรียนรู้จักนิทานประเภทใดบ้างรู้จักไหมถ้ามีการกล่าวถึงนิทานต่างๆเนี่ยนักเรียนจะรู้จักนิทานอะไรบ้างพงษ์ธนาแววแววพงษ์ธนาคิดว่ามีนิทานอะไรบ้างลูก
2: นิทานอีสปครับ
1: นิทานอีสปคนอื่นละลูกพัทริกาเห็นยกมือเมื่อสักครู่นี้ตอบได้ไหมใครจะตอบได้บ้างครับลูกธัญวัฒน์ลูก
3: นิทานอาเซียนครับ
1: นักเรียนรู้จักนิทานอาเซียนไหมลูกเคยได้ยินไหมปรบมือให้เพื่อนเลยเก่งมากนิทานอาเซียนเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนก็จะมีประเทศไทยประเทศ
4: กัมพูชา
1: ประเทศลาวเวียดนามเมียนมาใช่ไหมมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์บรูไนนะครับฟิลิปปินส์ด้วยนะก็คือกลุ่มประเทศอาเซียนเขาจะมีนิทานพื้นบ้านนะเราจะเรียกว่านิทานอาเซียนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่ามีอะไรบ้างถ้าหากกล่าวถึงนิทานก็จะมีนิทานประเภทต่างๆที่นักเรียนควรรู้จักได้แก่นิทานพื้นบ้านรู้จักไหมเช่นเรื่องปลาบู่ทอง ตามองล่ายช่วยกันตอบลูกไกรทองผาแดงนางอ่ายรู้จักไหมอะไรได้อีกฮะกองข้าวน้อยข้าแม่แก้วหน้าม้าต่อมานิทานอาเซียนนะและสุดท้ายนิทานคติธรรมรู้จักไหมนิทานที่ให้ข้อคิดคติเตือนใจเป็นการอบรมสั่งสอนก็จะแฝงคติธรรมทางพระพุทธศาสนานะครับตัวอย่างก็มีประมาณนี้เมื่อกล่าวถึงนิทานคติธรรมเดี๋ยวครูมีคำถามนักเรียนทราบไหมว่านิทานคติธรรมมีความหมายไว้อย่างไรทราบไหมลูกลองตอบด้วยความรู้สึกก็ได้ความคิดของตัวเราเองนิทานคติธรรมคืออะไรทันชนก
0: เป็นนิทานที่แต่งมาเพื่ออบรมสั่งสอนมนุษย์ค่ะ
1: เป็นนิทานที่แต่งมาเพื่ออบรมสั่งสอนมนุษย์ส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวกับศาสนาใด
0: ศาสนาพุทธค
1: ่
0: ะ
1: เกี่ยวกับศาสนาพุทธใช่ไหมก็คือเป็นหลักธรรมคำสอนของใครลูกขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมของพระพุทธเจ้าสอนให้เขาคิดต่างๆแก่มนุษย์นะครับปรบมือให้เพื่อนนิทานคติธรรมคือนิทานที่มีแนวคิดคำสอนเกี่ยวกับหลักธรรมพระพุทธศาสนาจำไว้ให้ดีนะและกิจกรรมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปคุณค่าและข้อคิดจากการอ่านนิทานคติธรรมเพราะฉะนั้นการอ่านวรรณกรรมในวันนี้เราอ่านวรรณกรรมประเภทนิทานคติธรรมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าเราจะอ่านเรื่องอะไรเด็กๆอ่านชื่อนิทานพร้อมกันลูก3 4
5: ไม่ให้ฟังคันทีช
1: ื่อไม่สำคัญที่ชื่อออ่านชื่อเรื่องแล้วลองคิดวิเคราะห์ดูซิปลายทางก็ลองคิดด้วยเช่นกันว่าไม่สำคัญที่ชื่อเนี่ยมันน่าจะมีลักษณะเรื่องราวเป็นอย่างไรลูกชื่อของเราที่เราเรียกกันอยู่ทุกวันนี้มีความสำคัญไหมบางคนชื่อความหมายดีสละสลวยแต่ความประพฤติเป็นอย่างไรความประพฤติไม่ดีบางคนอาจจะชื่อธรรมดาพื้นๆบ้านๆแต่เขาอาจจะมีความประพฤติที่ดีมีกิริยามารยาทที่ดีด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นมันไม่สำคัญที่ชื่อเดี๋ยวขอตัวแทนใครดีลูกตัวแทนเสียงเพราะๆภัทริกาเดี๋ยวขอเป็นภัทริกาแล้วกันมาอ่านให้เพื่อนๆฟังแต่พวกเราก็ต้องฟังแล้วก็อ่านตามไปด้วยนะไม่ใช่ฟังอย่างเดียวเพราะว่าเป็นการวัดการอ่านทั้งต้นทางและปลายทางก็ลองอ่านในใจไปพร้อมๆกับภัทริกาแต่ภัทริกาจะอ่านเสียงดังนะครับลูกมายืนด้านหน้าลูกพร้อมยังเดี๋ยวให้ภัทริกาเนี่ยลองทบทวนในใจก่อนลองอ่านด้วยสายตาคำไหนอ่านไม่ออกบ้างลูกมีไหมถามครูโอก่อนได้นะลูกให้เตรียมตัวก่อนการอ่านที่ดีผู้อ่านต้องได้เตรียมตัวก่อนอ่านนะลูกพร้อมยังครับพร้อมแล้วเดี๋ยวต้นทางและปลายทางอ่านไปพร้อมๆกันกับภัทริกาเลยนะครับ3 4
2: มีมานพคนหนึ่งชื่อบาปภาษาไทยเรียกว่าลามกเป็นลูกศิษย์อาจารย์ทิสาปาโมกในเมืองตักศิลาเขาถูกอาจารย์เรียกชื่อเสมอว่าเจ้าบาปนายบาปก็เห็นว่าชื่อของตนนี้เป็นอัปมงคลเสียจริงจึงเข้าไปหาอาจารย์ขอให้อาจารย์เปลี่ยนชื่อให้ใหม่อาจารย์จึงบอกว่าเจ้าจงไปหาชื่อของคนที่ถูกใจเจ้ามาให้เราชื่อหนึ่งก่อนแล้วเราจะเปลี่ยนชื่อให้นายบาปก็เที่ยวไปหาชื่อตามบ้านตามเมืองต่างๆครั้นไปเห็นคนเขาหามศพไปป่าช้าจึงถามว่าคนที่ตายนี้ชื่ออะไรจ๊ะ
1: ประมือให้เพื่อนคนต่อไปเดี๋ยวขอเป็นละละนาละกันลูกละละนาออกมาครับ
6: คนหามศพบอกว่าชื่อนายอยู่นายบ่า

0: ได้ยินดังนั้นจึงถามว่าชื่ออยู่ทำไมจึงตายเล่าคนหามศพจึงพูดว่าท่านนี้ช่างโง่เสียจริงคนชื่ออยู่หรือไม่ชื่ออยู่ก็ตายทั้งนั้นแหละนายบาปได้ฟังแล้วก็เดินต่อไปพอถึงถนนแห่งหนึ่งเห็นหญิงคนหนึ่งถูกเจ้านายโบยด้วยเชือกหนังจึงเข้าไปถามว่าท่านโบยหญิงนี้ทำไมเขาบอกว่ามันเป็นท่าน้ำเงินของฉันเมื่อมันจะหนีไปจากฉันมันก็ไม่คิดเงินให้จึงต้องโบยมัน
1: ปรบมือให้เพื่อนครับคนต่อไปขอผู้ชายลูกใครเอ่ยศิรวิทย์มาศิรวิทย์เนี่ยเสียงเพราะนะเขาไปอ่านบทอาขยาน
2: นายบาปถามว่าหญิงนี้ชื่ออะไรไม่ทราบเขาบอกว่าชื่อนางรวยนายบาปถามว่าชื่อรวยทำไมไม่มีเงินให้ท่านเล่าเขาจึงว่าท่านนี้ช่างโง่จริงคนชื่อรวยหรือไม่ชื่อรวยก็ตามถ้าไม่มีวาสนาแล้วก็เป็นคนยากจนได้ทั้งนั้นนายบาปจึงเดินทางต่อไปถึงที่แห่งหนึ่งเห็นชายคนหนึ่งเดินวนเวียนไปมาอยู่แถวนั้นจึงเข้าไปถามว่า
1: ส่วนจะถามว่าอะไรนั้นเดี๋ยวขอคนต่อไปครับนนทพัฒน
3: ์นายบาปถามทำไมท่านมาเดินวนเวียนอยู่เล่าชายคนนั้นบอกว่าเราหลงทางไม่รู้จะไปทางไหนนายบาปถามว่าท่านชื่ออะไรเล่าชายคนนั้นบอกว่าเราชื่อชำนาญทางนายบาปจึงพูดว่าชื่อชำนาญทางทำไมหลงทางได้ชายคนนั้นบอกว่าท่านอย่าโง่ไปเลยคนชื่อชำนาญทางหรือไม่ชื่อชำนาญทางก็อาจหลงได้ทั้งนั้นชื่อเป็นแต่ตั้งไว้เรียกกันเท่านั้น
1: ปรบมือให้เพื่อนครับคนต่อไปใครเอ่ยลูกพงธนาได้ไหม
4: นายบาปได้ฟังเช่นนั้นจึงคิดถึงชื่อคนตั้งแต่ต้นที่ไปพบมาชื่ออยู่ก็ยังตายชื่อรวยก็ยังจนชื่อชำนาญทางก็ยังหลงทางแล้วนายบาปก็คิดต่อไปว่าชื่อไม่สำคัญนี่เป็นแต่ตั้งไว้อาศัยเรียกกันเท่านั้นที่สำคัญก็อยู่ที่สุจริตทางกายวาจาใจเมื่อทำดีพูดดีคิดดีแล้วจะมีชื่ออย่างไรก็ไม่แปลกนายบาปจึงล้มความตั้งใจที่จะเปลี่ยนชื่อกลับไปหาอาจารย์เล่าความตั้งแต่ต้นให้อาจารย์ฟังแล้วเลิกการเปลี่ยนชื่อของตน
1: ปรบมือให้เพื่อนครับเดี๋ยวครูโอย้อนกลับไปที่สไลด์แรกเพื่อที่จะสนทนาพร้อมกันนะครับลูกมีมานพคนหนึ่งชื่อบาปอาจารย์เนี่ยเรียกว่าเจ้าบาปเจ้าบาปมานพคนนี้ก็รู้สึกไม่พอใจไม่พอใจแล้วก็รู้สึกสงสัยว่าทำไมต้องเรียกว่าบาปด้วยชื่อมันเป็นอัปมงคลเสียจริงอยากจะเปลี่ยนชื่อใหม่จึงไปหาอาจารย์อาจารย์บอกว่าถ้าชอบชื่อไหนก็ไปตามหาชื่อคนเหล่านั้นที่ชอบมามานพคนนี้ก็ไปเจอทำไมคนหามศพอยู่นะครับก็จึงถามว่าคนที่ตายอยู่เนี่ยชื่อว่าอะไรคนหามศพบอกว่าชื่ออยู่อ้าวชื่ออยู่ทำไมถึงตายชื่ออยู่ก็คือมีชีวิตอยู่คนหามศพก็เลยบอกว่าไม่ว่าจะชื่ออยู่ชื่ออะไรก็แล้วแต่ทุกคนก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นนะครับหลังจากนั้นจึงเดินไปเจอเจ้านายกำลังโบยทาสรับใช้คนหนึ่งถามว่าทาสรับใช้เนี่ยชื่ออะไรเจ้านายบอกว่ามันชื่อนางรวยแต่มีเงินไหมไม่มีเพราะฉะนั้นชื่ออะไรก็แล้วแต่มันก็มีสิทธิ์รวยสิทธิ์จนได้ทั้งนั้นชื่อรวยก็อาจจะจนชื่อจนก็อาจจะรวยนะครับหลังจากนั้นก็ไปเจอคนเดินหลงทางใช่ไหมสังเกตเห็นคนเดินหลงทางอยู่จึงเข้าไปถามว่าท่านเนี่ยเป็นอะไรเดินกลับไปกลับมาอยู่ตั้งนานชายผู้นี้ชื่อว่าชำนาญทางก็ตอบว่ากำลังหลงทางอยู่นายอยู่ก็ตกใจเอ้าชื่อชำนาญทางทำไมถึงหลงทางได้เนี่ยเพราะฉะนั้นชื่อชำนาญทางชื่อคล่องทางชื่อรู้ทาง ก็อาจจะหลงทางได้เช่นกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่สำคัญที่ชื่อต่อมานายบาปเนี่ยหรือนายมาหรือมานพคนนี้เขาก็กลับมาคิดได้ว่าเอ๊ะไม่ว่าจะชื่ออยู่ก็ยังตายชื่อรวยก็ยังจนชื่อชำนาญทางก็ยังหลงทางได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะชื่ออะไรก็แล้วแต่เราควรตั้งมั่นอยู่ที่การกระทำทำดีพูดดีคิดดีก็คือหลักสุจริตทางกายวาจาใจนะครับซึ่งเนื้อหานิทานเรื่องนี้ก็นำมาจากนิทานคติธรรมประพันธ์โดยคุณแปลกสนธิรัตน์นะครับจากกระทรวงศึกษาธิการเดี๋ยวเรามาตอบคำถามพร้อมกันลูกตัวละครที่ปรากฏในเรื่องมีใครบ้างคนแรกเลยก็คือนายบาปเป็นตัวละครหลักที่ใช้ในการดำเนินเรื่องนายบาปก็จะดำเนินเรื่องตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงเรื่องดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆตั้งแต่ต้นจนจบต่อมาอาจารย์ก็จะเป็นตัวละครประกอบไม่ใช่ตัวละครหลักมีใครอีกคนหามศพกับนายอยู่นายอยู่ก็คือศพนะครับก็คือคนที่ตายไปแล้วเป็นตัวละครประกอบเจ้านายกับนางรวยนางรวยเป็นทาสน้ำเงินใช่ไหมเจ้านายเนี่ยก็เป็นเจ้านายของนางรวยนะครับชายผู้หลงทางก็เป็นตัวละครประกอบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ได้รู้จักตัวละครที่ปรากฏในเรื่องแล้วนะครับต่อมาวิเคราะห์ตัวละครหลักนักเรียนทราบไหมว่าตัวละครหลักทำหน้าที่อะไรตัวละครหลักทำหน้าที่ในการดำเนินเรื่องเป็นตัวละครที่คลี่คลายปมปัญหาของเรื่องก็คือไม่สำคัญที่ชื่อแต่สำคัญที่การกระทำถ้าไม่มีตัวละครหลักในการคลี่คลายปมปัญหาของเรื่องเรื่องนี้ก็อาจจะไม่จบแบบนี้ก็ได้นะครับต่อมาวิเคราะห์ตัวละครประกอบตัวละครประกอบฟังแค่ชื่อพอจะเดาออกไหมว่าตัวละครประกอบทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่สนทนากับตัวละครหลักก็คือนายบาปนั่นเองเช่นอาจารย์สนทนากับนายบาปคนหามศพสนทนากับนายบาปนายอยู่ได้สนทนาด้วยไหมไม่ได้เพราะนายอยู่ทำไมตายแล้วเจ้านายกับนางรวยเจ้านายก็สนทนากับนายบาปคนหลงทางชื่อนายชำนาญทางก็สนทนากับนายบาปซึ่งเป็นตัวละครหลักเห็นไหมว่าตัวละครประกอบก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับต่อมาคุณค่าของเรื่องนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกัน 1. เนื้อหาให้ข้อคิดเตือนใจแก่ผู้อ่านทำให้ผู้อ่านซึมซับและนำไปปรับใช้ชีวิตจริงได้ครูขอสุ่มถามกลุ่มที่4กลุ่มที่4ตัวแทนตอบคำถามนะลูกว่าจะนำข้อคิดจากเรื่องนี้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไร
5: การทำความดีครับ
1: เช่นอะไรบ้างลูก
5: คิดดีทำดีครับ
1: แล้วก็มีอะไรอีกด้วย
5: พูดดีครับ
1: ปรบมือให้เพื่อนต่อมานะครับใช้ภาษาได้กระชับนี่ก็จะเป็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์ละเรื่องนี้นะครับก็ใช้ภาษาได้กระชับเข้าใจง่ายมีความหมายตรงตามรูปภาษาเลยไม่ต้องตีความเนื่องจากเนื้อหาเนี่ยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะครับต่อมาในส่วนนี้ก็จะเป็นคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมแล้วนะสะท้อนแนวคิดตามหลักพระพุทธศาสนาคือสุจริต3ได้แก่กายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตทำดีพูดดีและคิดดีปรบมือให้ตนเองอีกครั้งครับลูกและหวังว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยจะนำข้อคิดไปปรับใช้ให้ถูกต้องนะเรามาดูข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะครับการกระทำสำคัญกว่าชื่อไม่ว่าชื่อจะมีความหมายอย่างไรก็ตามเนี่ยแต่การกระทำเนี่ยย่อมบอกได้ว่าเราเป็นคนดีหรือไม่ดีนะครับแล้วก็ข้อคิดอีกประเด็นนึงควรให้ความสำคัญกับการทำดีผู้ดีคิดดีมากกว่าชื่อของตนเองและสำหรับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในวันนี้นะครับหลังจากที่ต้นทางและปลายทางได้อ่านนิทานคติธรรมเรื่องไม่สำคัญที่ชื่อไปแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนตอบคำถามนะในแบบฝึกหัดนะครับโดยทำใบงานที่5วรรณกรรมดีมีคุณค่าตอบคำถามจากนิทานเรื่องไม่สำคัญที่ชื่อนะครับพร้อมบอกข้อคิดคุณค่าที่จะนำไปปรับใช้ด้วยสำหรับคุณครูปลายทางก็แจกชุดกิจกรรมให้นักเรียนได้เลยนะครับเมื่อนักเรียนปลายทางทำใบงานเสร็จก็ให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องนะลูก

งานของนักเรียนก็จะมีนิทานนะครับเป็นเนื้อหามาให้อ่านซ้ำอีกครั้งหลังจากนั้นก็ตอบคำถามถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: เดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องของใบงานพร้อมกันเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางถ้านักเรียนเขียนไม่ครบถ้วนนักเรียนก็สามารถใช้ปากกาสีแดงเขียนเพิ่มเติมได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องและสรุปกิจกรรมพร้อมกันนะลูกข้อที่1เนื้อหาของนิทานคติธรรมเนี่ยจะให้ข้อคิดมีคุณค่าอะไรบ้างอย่าลืมนะว่ามันคือเรื่องไม่สำคัญที่ชื่อเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันเนื้อหานิทานเรื่องนี้มีคุณค่าในด้านการนำเสนอแนวคิดที่ว่าชื่อไม่ได้สำคัญเท่ากับความดีงามที่เราทำอยู่ในทุกๆวันนะลูกนักเรียนบันทึกเพิ่มเติมได้นะครับดังนั้นการตั้งชื่อเป็นเพียงสิ่งที่เอาไว้เรียกขานกันก็เท่านั้นเองแต่การประพฤติตนต่างหากล่ะที่เป็นสิ่งบ่งบอกคุณค่าในตัวเราเพราะฉะนั้นคุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่ชื่อแต่อยู่ที่การกระทำทำดีคิดดีพูดดีนะครับลูกต่อมาข้อที่2นิทานเรื่องนี้มีคุณค่าด้านวรรณศิลป์อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคุณค่าด้านวรรณศิลป์เรื่องการใช้ถ้อยคำภาษาที่กระชับสั้นๆแต่เข้าใจง่ายแล้วก็มีการใช้คำที่สื่อความหมายอย่างตรงไปตรงมาก็คือทุกคำที่เขาใช้ในเนื้อหานิทานเนี่ยเป็นคำที่มีความหมายตรงตามตัวตรงตามอักษรรูปภาษาเลยไม่ต้องตีความเพิ่มนะครับแล้วก็มีการใช้บทสนทนาเรื่องนี้มีการใช้บทสนทนาขั้นนะครับทำให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นไม่น่าเบื่อต่อไปข้อที่3นะครับคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมของเรื่องนี้คืออะไรบ้างก็จะสะท้อนเรื่องคติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ต้องการสอนผู้คนในสังคมว่าควรให้ความสำคัญกับการกระทำมากกว่าชื่อที่เรียกขานแม้จะชื่อที่สละสลวยแต่ถ้าประพฤติตนผิดศีลธรรมก็ไม่อาจเป็นคนดีตามชื่อได้เช่นบางคนชื่อว่านายดีแต่ไปฆ่าคนนายดีจะยังเป็นคนดีอยู่ไหมไม่ก็ไม่ได้เป็นคนดีตามชื่อต่อมาข้อสุดท้ายนะครับลูกนักเรียนจะนำคุณค่าและข้อคิดไปปรับใช้ได้อย่างไร1ตั้งใจในการทำความดีคิดดีพูดดีทำดีนะลูกต่อมาให้ความสำคัญกับการกระทำมากกว่าชื่อของตนแต่ในความเป็นจริงแล้วชื่อที่อัปมงคลจะมีใครตั้งไหมในใครจะตั้งชื่อลูกหลานว่าบาปบ้างไม่มีตั้งชื่อว่าบุญดีกว่าเนาะต่อมาไม่ต้องสนใจสิ่งภายนอกให้สนใจสิ่งที่เป็นอยู่และทำอยู่นะครับและสุดท้ายเป็นคนที่ตั้งใจแน่ๆในชีวิตไม่วอกแวกไม่ต้องสนใจคำพูดรอบข้างนะครับลูกเดี๋ยวเรามาสรุปองค์ความรู้พร้อมกัน 1. การสรุปคุณค่าเนี่ยจะต้องวิเคราะห์เรื่องให้เข้าใจนะครับลูกการค้นหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่านจะต้องอ่านเรื่องให้เข้าใจเพื่อที่จะวิเคราะห์ได้คุณค่าและข้อคิดที่ได้จะต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านนะครับต่อมาเราสามารถนำข้อคิดไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้และสุดท้ายข้อคิดที่ดีจะต้องครอบคลุมเนื้อหาและเป็นประโยชน์นะเพราะฉะนั้นการสรุปความรู้ก็สรุปได้เท่านี้นะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนพร้อมกันนะการสรุปคุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างฉัตรมงคลครับลูกเดี๋ยวให้ฉัตรมงคลอธิบายให้เพื่อนฟังว่ามีประโยชน์อย่างไรนะครับ
1: ทำให้เรารู้คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านครับ
0: และสามารถนำ
1: ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
0: ปรบมือให้เพื่อนลูกเก่งมากสามารถนำคุณค่าและข้อคิดไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและก็เหมาะสมนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของการเขียนเรียงความในชั่วโมงที่1 นะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปคือเรามาดูสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะครับก็จะมีใบความรู้เรื่องการเขียนเรียงความใบงานเรื่องการตอบคำถามเตรียมการเขียนเรียงความนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ครูโอก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางก็ดีนำความรู้และข้อคิดรวมไปถึงคุณค่าด้านต่างๆด้วยจากเรื่องที่อ่านเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและเหมาะสมอย่าลืมนะครับว่าไม่สำคัญที่ชื่อทุกอย่างอยู่ที่การกระทำสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่5ทำเรื่อยๆทำแบบสังฆทาน
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชุดสังฆทาน9ชุดที่คุณแม่ให้จัด
0: ยังไม่ทันนำไปถวายพระร่มเย็นก็รู้สึกอิ่มบุญแล้วครับ
2: เข้าใจพูดนี่รู้ไหมศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่หลานทั้งสองสนใจมีหลักจากแนวความคิดเรื่องสังฆทานด้วยนะ
0: สังฆทานกับการทำงานจะเกี่ยวข้องกันได้ยังไงครับ
2: มายายจะเล่าให้ฟังหลักสังฆทานมีความหมายคือให้เพื่อให้เป็นการให้โดยไม่เลือกไม่หวังผลตอบแทนและไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหมือนป้าติ๋มที่ตั้งตู้ปันสุกไว้ที่หน้าบ้านคนในหมู่บ้านที่ขัดสนก็ได้มาเอาของจากตู้ปันสุกไปเลี้ยงชีวิตคนในหมู่บ้านเห็นว่าการกระทำของป้าติ๋มเป็นแบบอย่างที่ดีทำให้อยากทำความดีเช่นเดียวกับป้าติ๋มบ้างจึงพากันมาเติมของอื่นๆในตู้ปันสุกของป้าติ๋มบางคนก็ตั้งตู้ปันสุกไว้หน้าบ้านตัวเองบ้างจนกลายเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยการแบ่งปันดังพระราชดำรัสครั้งหนึ่งความว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นเป็นตลอด24ชั่วโมงพระองค์ทรงอยู่บนยอดพีระมิดของสังคมแต่พีระมิดในประเทศไทยเป็นพีระมิดหัวกลับหมายถึงทรงรับพระราชภาระในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรทั้งแผ่นดินโดยไม่ทรงเลือกว่าเป็นใครมีเชื้อชาติศาสนาใดมีลักษณะคล้ายสังฆทานที่ให้โดยไม่ต้องระบุผู้รับค่อยๆทำตามลำดับขั้นแก้ปัญหาจากจุดเล็กแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อความสุขความสำเร็จในสังคมที่ยั่งยืนหากเรานำหลักการทรงงานนี้มาใช้ในการทำงานก็เหมือนกับการที่เราตั้งใจทำงานด้วยความเต็มใจโดยไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไขอื่นๆทีนี้เข้าใจหรือยังว่าสังฆทานเป็นหลักการทรงงานได้ยังไง
0: เข้าใจแล้วครับ
2: เข้าใจแล้วนำไปใช้นะสังคมที่เราอยู่จะได้มีความสุขนะหลานนะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกของช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกับ

0: โหลดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะครับสำหรับรายวิชาภาษาไทยในวันนี้นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่6เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับผู้สอนนะครับคุณครูประสิทธิ์มุสิโกคุณครูโรงเรียนวัดป่าขาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1โครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับสำหรับในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของเนื้อหาการเรียนของเรานะครับเรามาเรียนรู้กันในเรื่องของตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับสำหรับตัวชี้วัดที่นักเรียนจะต้องผ่านการวัดและประเมินผลนะครับตัวชี้วัดที่1นะครับเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์นะครับตัวชี้วัดที่2นะครับมีมารยาทในการเขียนครับเราไปดูกันในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้ที่นักเรียนจะต้องบรรลุกันเลยนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่1นะครับอธิบายความหมายหลักการและเกณฑ์การเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้ถูกต้องข้อที่2นะครับสามารถเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้ถูกต้องตามหลักการข้อที่3นะครับเห็นความสำคัญในการเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการเขียนมีมารยาทในการเขียนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราไปดูกันก่อนนะครับว่าการเขียนเล่าเรื่องจากภาพคืออะไรซึ่งการเขียนเล่าเรื่องจากภาพเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่นักเรียนจะต้องสอบวัดผลประเมินผลระดับประเทศนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าการเขียนเล่าเรื่องจากภาพคืออะไรนะครับการเขียนเล่าเรื่องจากภาพเป็นการถ่ายทอดความคิดจากภาพอาศัยจินตนาการความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ภาษาเป็นสื่อกลางก่อให้เกิดความน่าสนใจและข้อคิดในด้านต่างๆครับการที่เราจะเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้นะครับนักเรียนครับเราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพกันนะครับไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางพร้อมแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปดูในส่วนของหลักการเขียนและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพกันเลยนะครับในส่วนที่1ประเด็นที่1ที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นะครับในส่วนของการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับเราจะต้องสังเกตสิ่งที่มีอยู่ในภาพอย่างละเอียดนะครับย้ำเลยนะครับประเด็นนี้คือประเด็นสำคัญนะครับเราจะต้องสังเกตสิ่งที่มีอยู่ในภาพอย่างละเอียดนะครับคราวนี้คุณครูมีตัวอย่างภาพนะครับคุณครูมีตัวอย่างภาพมาให้นักเรียนดูนักเรียนปลายทางช่วยคุณครูสังเกตหน่อยนะครับว่าสิ่งที่มีอยู่ในภาพนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างและที่สำคัญเราจะต้องสังเกตอย่างละเอียดนะครับเราจะต้องสังเกตอย่างละเอียดพร้อมกันแล้วเรามาดูตัวอย่างภาพที่1เลยนะครับแล้วนักเรียนช่วยตอบคุณครูดังๆนะครับว่าสิ่งที่นักเรียนเห็นในภาพนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับนักเรียนมองดีๆนะครับสังเกตภาพนะครับภาพที่เราเห็นมีอะไรบ้างมองอย่างละเอียดเลยตอบคุณครูเสียงดังฟังชัดนะครับถูกต้องนะครับมีนักเรียนผู้หญิงและนักเรียนผู้ชายมีใครอีกครับผู้ชายตัวสูงๆรูปร่างสูงๆคนนั้นนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นใครถูกต้องนะครับผู้ชายรูปร่างสูงคนนั้นท่านนั้นคือคุณครูสำหรับในส่วนของการ

เรียนถูกต้องแล้วสำหรับในส่วนของการเรียนน่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชีพเพราะดูแล้วว่าบริบทของภาพเนี่ยนักเรียนกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยนักเรียนกำลังถูกต้องนะครับกำลังรดน้ำผักนะครับรดน้ำผักในแปลงคราวนี้นับดูสิว่ามีนักเรียนผู้ชายจำนวนกี่คนและนักเรียนผู้หญิงจำนวนกี่คน

องหน่อยนะครับและมีคุณครู1ท่านนะครับเราจะต้องสังเกตลักษณะของภาพให้ละเอียดนะครับและดูหน่อยสิว่าบริเวณสถานที่น่าจะเป็นสถานที่ใดน่าจะเป็นสถานที่ใดถูกต้องนะครับนักเรียนสถานที่ที่เราเห็นนี้เป็นบริเวณแปลงผักหรือแปลงเกษตรในโรงเรียนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือประเด็นที่1เราจะต้องสังเกตสิ่งที่เราเห็นในภาพอย่างละเอียดและชัดเจนนะครับคราวนี้จะสังเกตจำนวนบุคคลแล้วสังเกตในเรื่องของพฤติกรรมแล้วคราวนี้เราต้องดูสีหน้าด้วยว่าต่างคนต่างมีความสุขไหมต่างคนก็ต่างมีความสุขอันนี้ก็สื่อให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกขององค์ประกอบของภาพนั่นเองนะครับคราวนี้เราไปดูในประเด็นที่2นะครับประเด็นที่2สำหรับหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับข้อที่2เลยนำสิ่งที่เห็นมาเชื่อมโยงกับความคิดความรู้สึกและประสบการณ์นำสิ่งที่นักเรียนเห็นในภาพนั้นมาเชื่อมโยงกับความคิดความรู้สึกและประสบการณ์คราวนี้เราจะเชื่อมโยงอย่างไรคุณครูใช้ตัวอย่างภาพเดิมให้นักเรียนดูเชื่อมโยงกับความคิดความรู้สึกและประสบการณ์คุณครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางทุกๆคนของคุณครูนั้นเคยมีประสบการณ์ในด้านนี้มานะครับเชื่อว่านักเรียนทุกๆคนนักเรียนปลายทางทุกๆคนเนี่ยเคยที่จะเรียนวิชาการงานอาชีพและเคยที่จะได้ปลูกผักในแปลงเกษตรคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกโรงเรียนก็ได้ปฏิบัติเหมือนกันคราวนี้มันเป็นประสบการณ์ของเราสามารถที่จะนำประสบการณ์มาเชื่อมโยงกับกระบวนการคิดตลอดถึงความรู้สึกของเรานักเรียนรู้สึกอย่างไรกับการที่ได้เรียนรายวิชาการงานอาชีพแล้วคุณครูให้ปลูกผักดีใจไหมดีใจมากเป็นคุณครูก็ดีใจมากเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นการฝึกทักษะอาชีพให้กับตัวนักเรียนเองคุณครูดีใจมากเลยตอนที่คุณครูเรียนระดับชั้นประถมก็ได้มีโอกาสได้ปลูกผักในแปลงเกษตรเหมือนภาพตัวอย่างนะครับนักเรียนและคุณครูเชื่อว่านักเรียนก็เคยปฏิบัติเหมือนกับประสบการณ์ที่คุณครูมีมารู้สึกดีใจอะครับรู้สึกว่าประสบการณ์นี้เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าสำหรับตัวคุณครูดังนั้นเมื่อเรามองภาพอย่างละเอียดนำมาเชื่อมโยงกับความคิดความรู้สึกของเราตลอดถึงประสบการณ์เราก็สามารถที่จะมาเรียงร้อยเรื่องราวในส่วนของประเด็นการเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้อย่างสมบูรณ์เราไปดูกันต่อในส่วนประเด็นที่3สำหรับในเรื่องของหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนักเรียนปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะครับในประเด็นที่3นะครับเขียนแผนภาพความคิดฝึกเขียนคำฝึกแต่งประโยคให้สอดคล้องกันกับภาพนะครับทำไมถึงต้องเขียนแผนภาพความคิดทำไมถึงต้องเขียนคำทำไมต้องฝึกแต่งประโยคเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละนำไปสู่ประเด็นของการเขียนเล่าเรื่องจากภาพการที่เราเขียนแผนภาพความคิดเป็นการกำหนดกรอบความคิดของเรากรอบเนื้อหากรอบเรื่องราวที่เราจะนำไปสู่กระบวนการเขียนสำหรับการฝึกเขียนคำคุณครูเน้นย้ำเลยนะครับนักเรียนปลายทางคำที่เราจะเขียนนั้นจะต้องสอดคล้องกันกับภาพถ้าเราไปมองตัวอย่างภาพนักเรียนจะเขียนคำว่าอะไรบ้างเอ่ยตอนนี้สมุดดินสอพร้อมนะครับช่วยเขียนคำที่มันสอดคล้องกับภาพให้คุณครูดูหน่อยนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบความถูกต้องของคำที่นักเรียนเขียนด้วยนะครับเน้นย้ำถึงคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบความถูกต้องของคำนะครับซึ่งลักษณะของคำจะต้องเชื่อมโยงกันกับภาพที่นักเรียนดูตัวอย่างนะครับเราไปดูตัวอย่างภาพและให้นักเรียนฝึกเขียนคำให้สอดคล้องกันกับภาพนะครับคำที่1นะครับคำว่าผักถูกต้องนะครับนักเรียนถูกเก่งจังเลยเห็นอะไรอีกครับในภาพบัวรดน้ำ
บัวรถ

น้ำคุณครูคุณครูนักเรียนผู้หญิงนักเรียนผู้ชายเก่งมากเลยครับนักเรียนปรบมือให้ตัวเองหน่อยหลังจากนั้นเมื่อเราฝึกเขียนคำเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานำคำที่เราฝึกเขียนนั่นแหละมาฝึกแต่งประโยคมาฝึกแต่งประโยคเพื่อที่จะนำไปสู่กระบวนการผูกเรื่องเรียงร้อยประโยคให้เป็นเรื่องราวที่เราต้องการจะเขียนนั่นเองนะครับคราวนี้เราไปดูประเด็นถัดไปกันเลยนะครับสำหรับในเรื่องของหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับนักเรียนอ่านตามคุณครูพร้อมๆกันเลยนะครับเรียบเรียงความคิดตามลำดับให้มีความต่อเนื่องเป็นเรื่องราวเรียบเรียงความคิดตามลำดับให้มีความต่อเนื่องเป็นเรื่องราวเรียบเรียงความคิดเรียบเรียงอย่างไรเอ่ยเรียบเรียงอย่างไรครับในส่วนของการเรียบเรียงความคิดในส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ผู้อ่านเรื่องของเราเนี่ยเข้าใจถึงลำดับเหตุการณ์เข้าใจถึงลำดับเหตุการณ์ประเด็นเรื่องราวที่เกิดก่อนหลังหรือว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามเวลาหรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามเหตุตามผลเมื่อมีเหตุก็จะมีผลอันนี้แหละเป็นลักษณะของการเรียบเรียงความคิดเรียบเรียงเรื่องราวให้มีความต่อเนื่องกันนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างภาพหน่อยว่าเราจะเรียบเรียงเรื่องราวอย่างไรนะครับเราจะเรียบเรียงเรื่องราวอย่างไรก่อนที่นักเรียนจะรดน้ำผักก่อนที่นักเรียนจะรดน้ำผักนักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเอ่ยก่อนที่จะเอาบัวรดน้ำมารดน้ำผักเนี่ยเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อนถูกต้องนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับนักเรียนจะต้องนำบัวรดน้ำไปลองน้ำนะครับไปลองน้ำหลังจากนั้นก็เอาน้ำในบัวรดน้ำนั่นแหละมารดผักที่เราปลูกไว้นะครับนึกย้อนกลับไปก่อนที่จะเป็นต้นผักสวยๆแบบนี้ก่อนที่จะเป็นต้นผักสวยๆแบบนี้ก่อนที่ผักจะเจริญเติบโตในแปลงตามภาพที่เราเห็นแบบนี้ก่อนหน้านี้ผักจะต้องเป็นอะไรก่อนเอ่ยจะต้องเป็นเมล็ดพันธุ์จะต้องเป็นเมล็ดพันธุ์เมื่อนักเรียนนำเมล็ดพันธุ์ผักฝังกลบลงไปในดินเมล็ดพันธุ์ก็ค่อยที่จะเจริญเติบโตขึ้นค่อยๆที่จะเจริญเติบโตขึ้นนักเรียนก็มีการใส่ปุ๋ยรดน้ำใส่ปุ๋ยรดน้ำเป็นการกระตุ้นการเจริญเติบโตมันก็ทำให้ผักที่เราปลูกนั้นเจริญเติบโตตามภาพที่เราเห็นนั่นเองอันนี้แหละคือการเรียบเรียงเรื่องราวถ้าเราจะเขียนเรื่องจากภาพแสดงว่าเราสามารถเขียนได้ตั้งแต่ว่าเราเอาผักฝังเมล็ดพันธุ์ผักฝังกลบลงไปในดินนั่นเองนะครับเราจะต้องเรียงลำดับก่อนหลังเพื่อไม่ให้ผู้อ่านเกิดความสับสนนะครับเพื่อไม่ให้ผู้อ่านเกิดความสับสนและจะต้องเรียบเรียงเรื่องราวให้มีความเหมาะสมตามลำดับเรื่องก่อนหลังที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้เราไปดูในประเด็นในส่วนของหลักการและวิธีการประเด็นถัดไปกันเลยนะครับสำหรับการเล่าเรื่องจากภาพนะครับประเด็นสุดท้ายเลยนะครับในส่วนของหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับนักเรียนจะต้องสรุปเรื่องสร้างความประทับใจให้ข้อคิดหรือสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องราวที่เราต้องการที่จะเขียนสื่อความให้กับผู้อ่านได้อ่านเข้าใจตามจุดประสงค์ของเรานะครับคราวนี้เราไปดูภาพตัวอย่างแล้วมาดูกันสิว่านักเรียนจะสรุปเรื่องราวตามภาพนี้ได้อย่างไรนะครับเมื่อก่อนหน้านี้คุณครูบอกแล้วว่ามันเป็นภาพในส่วนของการน่าจะเป็นภาพในส่วนของการเรียนรายวิชาการงานอาชีพนะครับเรียนรายวิชาการงานอาชีพคุณครูให้ปลูกผักคุณครูให้ปลูกผักหลังจากนั้นก็มีนักเรียนผู้หญิงผู้ชายมารดน้ำผักนะครับตามภาพที่เราเห็นมีคุณครูผู้สอนเป็นผู้ควบคุมคราวนี้นักเรียนคิดว่า
น่าจะสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเรื่องใดบ้างเอ่ยเรื่องใดบ้างครับถูกต้องในเรื่องของระเบียบวินัยในเรื่องของระเบียบวินัยแล้วสอดแทรกคุณธรรมในเรื่องของระเบียบวินัยอย่างไรล่ะถ้าไม่มีระเบียบวินัยถ้าไม่มีระเบียบวินัยไม่ฝึกวินัยในตัวเองให้เรามาดูแลผักผักเราจะเจริญเติบโตไหมเอ่ยถูกต้องนะครับผักเราก็จะไม่เจริญเติบโตนั่นเองคราวนี้เราจะต้องสร้างวินัยให้กับตัวเองเราจะต้องกำหนดตารางเวลาว่าเราจะมารดน้ำผักในช่วงใดของวันในหนึ่งวันในหนึ่งวันเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรดน้ำผักน่าจะเป็นช่วงเวลาใดเอ่ยถูกต้องนะครับเป็นช่วงเวลาเช้าและช่วงเวลาตอนเย็นถ้าเรารดน้ำผักตอนเที่ยงเป็นอย่างไรอากาศตอนเที่ยงค่อนข้างที่จะร้อนค่อนข้างที่จะร้อนเมื่อเรารดน้ำผักในตอนเที่ยงผลจะเป็นอย่างไรเอ่ยผักเราที่เจริญงอกงามอาจจะเหี่ยวเฉาและอาจจะตายได้นั่นเองนะครับดังนั้นคุณธรรมที่เราสามารถสอดแทรกไปได้เลยในเรื่องนี้ก็คือการฝึกระเบียบวินัยอันนี้เราได้แล้วในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอีกเรื่องนึงในส่วนของการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมหรือสรุปเรื่องให้เกิดความประทับใจสรุปเรื่องให้เกิดความประทับใจเราจะสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่านอย่างไรมันเป็นประสบการณ์ของเรามันเป็นประสบการณ์ของเรานะครับดังนั้นการสร้างความประทับใจจากประสบการณ์ของเราเนี่ยเราอาจจะใช้ตัวเราเป็นผู้เขียนสื่อสารเล่าความเป็นผู้เขียนสื่อสารเล่าความประทับใจให้กับผู้อื่นได้รับรู้ว่าเรามีความประทับใจอย่างไรสำหรับการเขียนเล่าเรื่องจากภาพของเราสำหรับคุณครูเมื่อคุณครูมองภาพนี้แล้วคุณครูรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่คุณครูเคยประสบเคยกระทําผ่านมาคุณครูมีความรู้สึกว่าคุณครูโชคดีคุณครูมีความรู้สึกว่าคุณครูโชคดีที่คุณครูได้เรียนในส่วนของการปลูกผักซึ่งมันเป็นประสบการณ์สำคัญที่สามารถสร้างอาชีพให้กับคุณครูได้อันนี้เป็นความประทับใจของคุณครูและความประทับใจของนักเรียนล่ะมีไหมเอ่ยมีไหมครับถ้ามีตอบกับคุณครูปลายทางเลยนะครับดังนั้นนะครับเราจึงสรุปได้ว่าในส่วนของการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับการเขียนเล่าเรื่องจากภาพการที่เราจะจบสรุปเรื่องเราจะต้องสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่านตลอดถึงให้ข้อคิดหรือสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมสำหรับในการสรุปเรื่องสร้างความประทับใจให้ข้อคิดหรือสอดแทรกคุณธรรมเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วในเรื่องของความประทับใจพูดกันไปแล้วในเรื่องของคุณธรรมคราวนี้มาดูในส่วนของการให้ข้อคิดมาดูในส่วนของการให้ข้อคิดดูภาพนี้สิว่าให้ข้อคิดอย่างไรกับตัวนักเรียนบ้างให้ข้อคิดอย่างไรกับตัวนักเรียนบ้างสำหรับภาพนี้ถูกต้องเลยนะครับนักเรียนสำหรับภาพนี้ให้ข้อคิดในเรื่องของความสามัคคีคำนี้นักเรียนสังเกตว่าให้ข้อคิดในเรื่องของความสามัคคีอย่างไรแปลงผักหนึ่งแปลงเราจะต้องแบ่งความรับผิดชอบกันทั้งหมดกี่คนเอ่ยถูกต้องนะครับแบ่งความรับผิดชอบกันทั้งหมด4คนแบ่งความรับผิดชอบกันทั้งหมด4คนคราวนี้มันเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับตัวนักเรียนนักเรียนรู้สึกผูกพันสร้างความสามัคคีซึ่งกันและกันมีการช่วยเหลือเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อนก็สามารถทำให้เราเกิดความสามัคคีในการมาช่วยกันดูแลผักที่เราปลูกนั่นเองนะครับมาดูแลผักที่เราปลูกนะครับให้ข้อคิดในเรื่องใดอีกให้ข้อคิดในเรื่องใดอีกข้อคิดในเรื่องของการนำผักไปรับประทานคราวนี้เมื่อเราไปซื้อผักตามท้องตลาดเรารู้หรือไม่ว่าแม่ค้าที่นำผักมาขายนั้นนำผักมาจากไหนกระบวนการดูแลผัก
นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร

เราแทบจะไม่รู้เลยเราแทบจะไม่รู้เลยนะครับคราวนี้เมื่อเราปลูกผักเองเรารู้ถึงกระบวนการวิธีการปลูกผักของเราเองเราก็รู้ว่าเราใส่ปุ๋ยซึ่งเป็นปุ๋ยคอกแต่เมื่อเราไปซื้อมาเรารู้ไหมเราไม่รู้เราไม่รู้ดังนั้นให้ข้อคิดในเรื่องของการรับประทานผักที่ปลอดสารพิษมันก็เป็นข้อคิดสำหรับเราว่าต่อไปเรามีวิชาในตัวมีทักษะกระบวนการความรู้ในตัวเราจะต้องนำองค์ความรู้ที่เราเรียนในห้องเรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็เป็นข้อคิดเตือนใจกับเราว่าต่อไปถ้าเราปลูกผักทานเองเราก็จะได้ทานผักที่ปลอดสารพิษนะครับดังนั้นในส่วนของการเขียนเรื่องจากภาพนะครับในส่วนของการเขียนเรื่องจากภาพเราจะต้องเรียนรู้และเข้าใจถึงกระบวนการเขียนเรื่องจากภาพนะครับต่อไปนะครับเราจะพูดถึงกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพซึ่งเป็นองค์ความรู้หนึ่งที่ทำให้นักเรียนสามารถเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้ถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้สำคัญมากเลยทีเดียวนะครับไปดูกันในส่วนของกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับกระบวนการที่1สำหรับการเขียนเล่าเรื่องจากภาพที่นักเรียนจะต้องมีองค์ความรู้นะครับก็คือการตอบคำถาม3อะไรอันแน่อาจจะงงใช่ไหมว่าการตอบคำถาม3อะไรตามที่คุณครูพูดนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรการตอบคำถาม3อะไรนั้นก็คือการตั้งประเด็นคำถามจำนวนกี่ข้อเอ่ย3อะไรจำนวนกี่ข้อครับจำนวน3ข้อที่มีประเด็นลงท้ายเป็นประโยคคำถามลงท้ายด้วยคำว่าอะไรอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่า3อะไรนั้นประกอบด้วยอะไรใดบ้างนะครับเราไปดูกันเลยนะครับถ้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนะครับคุณครูก็พร้อมแล้วเหมือนกันเราไปดูกันเลยนะครับคำถาม3อะไรประเด็นที่1ภาพอะไรประเด็นที่2เห็นอะไรประเด็นที่3ทำอะไรนะครับคราวนี้มาดูซิว่าภาพอะไรเนี่ยสื่อความถึงคำถามลักษณะนี้สื่อความถึงอะไรในภาพภาพอะไรก็คือองค์รวมองค์ประกอบในภาพหลักๆว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นภาพอะไรซึ่งเป็นการตอบประเด็นหลักของภาพเลยนะครับต่อไปเห็นอะไรเป็นลักษณะของการบอกรายละเอียดปลีกย่อยลงไปในภาพว่าสิ่งที่เราเห็นในภาพนั้นมันมีอะไรบ้างเป็นรายละเอียดเล็กๆสิ่งที่เราเห็นในภาพอาจจะเป็นตัวละครอาจจะเป็นต้นไม้อาจจะเป็นสัตว์อันนี้แหละเราเรียกว่าการตอบคำถามประเด็นเห็นอะไรต่อไปประเด็นสุดท้ายประเด็นที่3ที่เราจะต้องตอบคำถามนะครับก็คือทำอะไรเป็นองค์รวมใหญ่ที่นักเรียนจะต้องตอบว่าสิ่งที่เราเห็นในภาพนั้นน่ะเขากำลังทำอะไรอยู่ลักษณะของทำอะไรในที่นี้อาจจะพูดถึงพฤติกรรมกริยาอาการอย่างเช่นเราเห็นในภาพมีคนกำลังทำอะไรเนี่ยมีคนกำลังเดินอันนี้แหละเราจะใช้ตอบคำถามในประเด็นที่3ก็คือทำอะไรเหมือนตัวอย่างในภาพที่คุณครูให้ดูเมื่อกี้นักเรียนกำลังทำอะไรอยู่ครับนักเรียนกำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังถูกต้องนะครับนักเรียนกำลังรดน้ำผักนั่นเองมาถูกทางแล้วตอนนี้เริ่มรู้แล้วว่าทำอะไรน่าจะตอบประเด็นคำถามนี้อย่างไรนะครับเมื่อเราตอบคำถาม3อะไรแล้วนะครับเราเข้าสู่กระบวนการวางโครงเรื่องเราจะเข้าสู่กระบวนการวางโครงเรื่องคราวนี้คุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดู
นะครับนักเรียนจะต้องสังเกตภาพที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะตอบคำถาม3อะไรพร้อมๆกันเราจะตอบไปด้วยกันนะครับให้เวลานักเรียนดูภาพก่อนสังเกตดูซิว่าลักษณะของภาพเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นสถานที่ใดน่าจะเกิดขึ้นสถานที่ใดถูกต้องนะครับเกิดขึ้นในห้องเรียนเกิดขึ้นในห้องเรียนซึ่งในห้องเรียนนี้ประกอบด้วยใครบ้างเอ่ยประกอบด้วยใครบ้างนักเรียนนักเรียนผู้ชายและก็นักเรียนผู้หญิงนักเรียนผู้ชายนักเรียนผู้หญิงคราวนี้ดูซิว่าในภาพเขากำลังทำอะไรอยู่เขากำลังทำอะไรอยู่ถูกต้องนะครับลบกระดานกินขนมฮึคนไหนกินขนมมีไม่เอ่ยดูใหม่ดูใหม่ดีๆ ดูใหม่ดีๆกำลังทำอะไรอยู่เช็ดโต๊ะคุณครูสังเกตดูอีกนิดนึงสังเกตให้ละเอียดว่ากำลังทำอะไรอยู่ตอบคุณครูได้แล้วว่ากำลังลบกระดานกำลังเช็ดโต๊ะคุณครูคราวนี้นักเรียนผู้หญิงอีก2คนกำลังทำอะไรอยู่วิ่งเล่นใช่หรือดูดีๆกำลังทำอะไรอยู่เอ่ยกำลังทำอะไรกวาดขยะเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยกำลังกวาดขยะแล้วผู้หญิงผมเปียคนนั้นล่ะกำลังทำอะไรอยู่ตอบคุณครูหน่อยสิครับกำลังทำอะไรอยู่ดูภาพดีๆดูภาพดีๆมองภาพให้ชัดเจนมองภาพให้ละเอียดตามหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพเด็กผู้หญิงผมเปียนั้นกำลังทำอะไรด้านหน้าของเด็กผู้หญิงผมเปียเป็นอะไรเอ่ยกระเป๋าถูกต้องนะครับเป็นกระเป๋าเด็กผู้หญิงผมเปียคนนี้น่าจะกำลังทำอะไรเอ่ยจัดกระเป๋าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้เราสังเกตลักษณะของภาพแล้วเราไปตอบคำถาม3อะไรในภาพนี้พร้อมๆกันนะครับภาพอะไรมองลึกลงไปภาพนี้ที่เราเห็นก็คือภาพทำความสะอาดห้องเรียนนั่นเองคือภาพทำความสะอาดห้องเรียนนั่นเองใครมีความคิดต่างจากคุณครูบ้างยกมือเลยนักเรียนปลายทางยกมือและตอบคำถามความคิดต่างของตัวเองกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับว่านักเรียนมองว่าภาพนี้น่าจะเป็นภาพอะไรตามความคิดของนักเรียนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตอบถึงความแตกต่างเพราะว่าลักษณะของการมองคุณครูกับนักเรียนอาจจะมองไม่เหมือนกันก็ได้แต่คุณครูใช้ภาพองค์รวมตามลักษณะที่คุณครูสังเกตภาพนี้เป็นภาพการทำความสะอาดห้องเรียนนั่นเองนะครับเป็นภาพของการทำความสะอาดห้องเรียนนะครับคราวนี้ประเด็นคำถามในข้อที่2ประเด็นคำถามในข้อที่2ก็คือเห็นอะไรเหมือนคุณครูเคยบอกนักเรียนไปว่าลักษณะประเด็นคำถามเห็นอะไรเนี่ยแนวทางการตอบคำถามประเด็นนี้จะต้องบอกถึงรายละเอียดที่เห็นในภาพคราวนี้เราเห็นอะไรบ้างในภาพเห็นเหมือนคุณครูไหมนักเรียนผู้ชายเห็นอะไรอีกนักเรียนผู้หญิงเห็นอะไรอีกโต๊ะเก้าอี้กระเป๋าถูกต้องนะครับเห็นกระดานดำเห็นถูกต้องนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเห็นไม้กวาดเห็นที่โกยขยะเห็นอะไรอีกช่วยคุณครูมองหน่อยเร็วช่วยคุณครูมองเห็นอะไรอีกฟ้าผนังเก่งมากเลยครับนักเรียนสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ในภาพได้มากกว่าคุณครูแสดงว่าเริ่มที่จะรู้แนวทางของการตอบคำถามประเด็นเห็นอะไรแล้วปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับคุณครูขอชื่นชมนะครับต่อไปประเด็นคำถามข้อที่3
ประเด็นคำถามข้อที่3คืออะไรคืออะไรตอบคุณครูหน่อยครับประเด็นคำถามข้อที่

3คือทำอะไรทำอะไรสังเกตภาพแล้วสังเกตภาพแล้วนักเรียนจะตอบคำถามเหมือนคุณครูหรือไม่คุณครูตอบว่าจัดกระเป๋าใครคือคนจัดกระเป๋านักเรียนผู้หญิงนักเรียนผู้หญิงผมเปียผูกโบสีอะไรผูกโบสีชมพูกำลังจัดกระเป๋าอยู่นะครับกำลังจัดกระเป๋าอยู่ต่อไปกวาดขยะคุณครูเห็นนะว่ากวาดขยะใครคือคนกวาดขยะนักเรียนผู้หญิงนักเรียนผู้หญิงคนที่อยู่กลางห้องคนที่อยู่กลางห้องคือนักเรียนผู้หญิงกำลังกวาดขยะอยู่นะครับต่อไปคุณครูเห็นอะไรอีกเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะใครกำลังเช็ดโต๊ะอยู่เอ่ยนักเรียนผู้ชายกำลังเช็ดโต๊ะโต๊ะตัวนั้นน่าจะเป็นโต๊ะของใครถูกต้องนะครับโต๊ะคุณครูโต๊ะคุณครูแล้วก็คุณครูเห็นลบกระดานเห็นลบกระดานสิ่งที่คุณครูเห็นสิ่งที่คุณครูเห็นเป็นกริยาอาการเป็นพฤติกรรมแสดงออกเป็นการกระทําของตัวละครในเรื่องดังนั้นประเด็นคำถามข้อที่3ทำอะไรเราจะต้องใช้กริยาอาการภาพแสดงออกของตัวละครในภาพมาเป็นประเด็นหลักในการตอบคำถามนะครับคราวนี้มีต่อนะครับมีตัวอย่างต่อสนุกไหมเอ่ยวิเคราะห์ตัวอย่างไปพร้อมกันในประเด็นตอบคำถาม3อะไรสนุกไหมครับสนุกสนุกคุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะครับเราไปดูกันต่อในภาพที่2นะครับและก็วิเคราะห์ร่วมกันพร้อมกันนะครับภาพที่2เหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นที่ใดเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นที่ใดตอบคำถามคุณครูก่อนน่าจะเกิดขึ้นที่ใดเอ่ยถูกต้องนะครับเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นที่โรงเรียนทำไมถึงตอบคุณครูได้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนถูกต้องนะครับเพราะว่าเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายอยู่ในชุดนักเรียนอยู่ในชุดนักเรียนอยู่ในชุดนักเรียนซึ่งเป็นอีกหนึ่งชุดที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวคุณครูและตัวนักเรียนคุณครูเคยมีประสบการณ์เคยอยู่ในชุดนักเรียนมาคุณครูภูมิใจมากเลยที่ได้เป็นนักเรียนที่ได้เรียนหนังสือจนกระทั่งมาเป็นคุณครูในทุกวันนี้นะครับคราวนี้ตอบคุณครูได้ว่าภาพนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนเพราะสังเกตถึงลักษณะของเครื่องแต่งกายนักเรียนผู้หญิงกับนักเรียนผู้ชายแต่งกายอยู่ในชุดนักเรียนแต่งกายอยู่ในชุดนักเรียนสถานที่ที่นักเรียนเห็นน่าจะเป็นสถานที่ใดสถานที่ที่นักเรียนเห็นน่าจะเป็นสถานที่ใดฮะในห้องเรียนดูใหม่สิดูใหม่สิว่าน่าจะเป็นสถานที่ใดเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยโรงอาหารโรงอาหารคราวนี้เห็นอะไรบ้างในภาพมีเด็กนักเรียนผู้ชายถูกต้องนะครับเด็กนักเรียนผู้หญิงผู้หญิงคนสวยสวยในภาพที่เห็นผู้หญิงคนสวยสวยในภาพที่เห็นนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นใครน่าจะเป็นใครคุณครูได้ยินคำตอบจากหลังห้องแม่ครัวแม่ครัวเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยผู้หญิงสวยๆในภาพที่เราเห็นเป็นครัวที่ประกอบอาหารให้เรารับประทานในตอนเที่ยงอะไรนะอะไรเอ่ยเห็นกุ้งด้วยเห็นกุ้งด้วยกุ้งอยู่ที่ไหนครับนักเรียนในจานอาหารในจานอาหารคุณครูถามต่อเมื่อนักเรียนเห็นแล้วคุณครูถามต่อว่ามีกุ้งจำนวนกี่ตัวในจานอาหารเอาเป็นจานอาหารของนักเรียนผู้ชายที่กำลังรับจากแม่ครัวติ๊กตอกติ๊กตอกกี่ตัวเอ่ย2ตัวปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับมีกุ้งอยู่2ตัวทำไมถึงคิดว่า
เนื้อสัตว์สีแดงๆนั้นน่าจะเป็นกุ้งทำไมถึงคิดว่าเป็นกุ้งเพราะว่าอะไรถูกต้องผมเคยมีประสบการณ์ผมเคยรับประทานกุ้งแม่เคยแกงกุ้งเก่งจังเลยคำตอบนี้คุณครูได้ยินเสียงดังกระหึ่มในห้องเลยผมเคยรับประทานกุ้งเมื่อสังเกตถึงเนื้อสัตว์ที่เป็นลักษณะของสีแดงส้มๆโค้งโค้งนักเรียนก็สามารถจินตนาการสามารถจินตนาการได้ว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นน่าจะเป็นประสบการณ์ตามที่เราเคยประสบมาน่าจะเป็นสิ่งที่เราเคยเจอมาสิ่งที่เห็นโค้งโค้งสีส้มส้มแดงแดงนั้นนักเรียนถึงตอบคุณครูได้ว่าเป็นเนื้อสัตว์ที่เราเรียกว่ากุ้งนะครับเห็นอะไรอีกข้างๆแม่ครัวถ้วยเก่งแล้วตอนนี้เก่งแล้วคุณครูเชื่อว่านักเรียนของคุณครูสามารถที่จะเขียนเรื่องจากภาพได้น่าอ่านคราวนี้เราไปตอบคำถาม3อะไรกันจากภาพนี้พร้อมกันแล้วหรือยังครับเมื่อพร้อมแล้วคราวนี้เราไปวิเคราะห์ตอบประเด็นคำถาม3อะไรจากภาพนี้กันนะครับในประเด็นคำถาม3อะไรข้อที่1ในประเด็นคำถาม3อะไรข้อที่1ภาพอะไรภาพอะไรคุณครูตอบคำถามข้อนี้ว่าเข้าแถวรับอาหารกลางวันเข้าแถวรับอาหารกลางวันเนื่องจากว่าคุณครูสังเกตลักษณะของภาพแล้วนักเรียนกำลังต่อแถวไปรับจานอาหารจากแม่ครัวและเมื่อกี้คุณครูได้ยินคำตอบจากนักเรียนว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นในโรงอาหารซึ่งในหนึ่งวันในหนึ่งวันนักเรียนจะรับประทานอาหารที่โรงเรียนหนึ่งมื้อก็คือมื้อเที่ยงดังนั้นคุณครูจึงตอบคำถามข้อนี้ว่าภาพเข้าแถวรับอาหารกลางวันต่อไปมาดูประเด็นคำถาม3อะไรในข้อที่2ประเด็นคำถาม3อะไรในข้อที่2คำถาม3อะไรมีอยู่ว่าข้อที่2ปรบมือ1ครั้งคุณครูแอบเห็นคนคุยกันปรบมือ1ครั้งคำถาม3อะไรข้อที่2เห็นอะไรเห็นอะไรเมื่อกี้นักเรียนก็ตอบคุณครูกันมาบ้างแล้วว่าเมื่อเราวิเคราะห์ภาพเราเห็นอะไรในภาพบ้างคุณครูเห็นนักเรียนผู้ชายนับจำนวนให้คุณครูดูหน่อยสิว่านับจำนวนให้คุณครูฟังหน่อยสิว่าเด็กผู้ชายมีทั้งหมดกี่คนถูกต้องนะครับมีจำนวนกี่คนเอ่ยมีจำนวน4คนต่อไปเห็นอะไรอีกนักเรียนผู้หญิงนักเรียนผู้หญิงมีจำนวน2คนมีจำนวน2คนปรบมือให้ตัวเองหน่อยตอนนี้เริ่มที่จะสังเกตภาพอย่างละเอียดแล้วเห็นนักเรียนผู้ชายบอกจำนวนคุณครูได้เห็นนักเรียนผู้หญิงบอกจำนวนคุณครูได้เมื่อนักเรียนเห็นนักเรียนผู้ชายนักเรียนผู้หญิงแล้วเราเห็นใครอีกครับเห็นใครอีกตอบคุณครูหน่อยนะครับเก่งจังเลยตรงกับคุณครูเลยคำตอบตรงกับคุณครูเลยนะครับเห็นแม่ครัวเห็นแม่ครัวนอกจากนั้นเห็นอะไรอีกเห็นอะไรอีกโอ้เสียงจากหลังห้องดังกระหึ่มเลยหม้อแกงครับคุณครูเห็นหม้อแกงเห็นอะไรอีกเห็นตู้ใส่อาหารค่ะคุณครูเห็นอะไรอีกเริ่มที่จะเก่งแล้วเริ่มที่จะเก่งแล้วนะครับเห็นถ้วยเห็นจานอะไรนะครับเห็นหมวกเก่งจังเลยเห็นหมวกใครคือคนสวมหมวก

ใครคือคนสวมหมวกแม่ครัวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเห็นหมวกตอนนี้นักเรียนมองภาพได้อย่างละเอียดมากเลยทีเดียวนะครับแม่ครัวกำลังสวมหมวกเพราะว่าอะไรถึงแม่ครัวต้องสวมหมวกเพื่อสุขอนามัยของนักเรียนแม่ครัวสวมหมวกเพื่อป้องกันผมร่วงลงไปในอาหารนั่นเองอันนี้เพื่อสุขอนามัยของนักเรียนแม่ครัวก็จำเป็นจะต้องสวมหมวกเพื่อป้องกันเส้นผมนะครับคราวนี้เห็นอะไรอีกเอ่ยครูคะเห็นพื้นสีส้มปรบมือให้ตัวเองหน่อยตอนนี้บอกได้ถึงลักษณะของสีพื้นแล้วเก่งมากเลยนะครับนักเรียนเริ่มที่จะมองภาพได้ชัดเจนกระจ่างและละเอียดนะครับและคุณครูเชื่อว่านักเรียนสามารถจะเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้ดีและให้ผู้อ่านเนี่ยสนใจเรื่องของนักเรียนที่นักเรียนจะเขียนคราวนี้ตอบคำถาม3อะไรมาถึงประเด็นที่2มีความคิดต่างจากสิ่งที่คุณครูเห็นนักเรียนก็สามารถตอบคุณครูได้คราวนี้มาดูคำถาม3อะไรในประเด็นที่3มาดูคำถาม3อะไรในประเด็นที่3นะครับคำถามมีอยู่ว่าทำอะไรคำถามมีอยู่ว่าทำอะไรคุณครูเห็นว่านักเรียนกำลังเข้าแถวเห็นเหมือนคุณครูไหมนักเรียนทำอะไรนักเรียนกำลังเข้าแถวนักเรียนเข้าแถวเห็นเหมือนคุณครูต่อไปนักเรียนรับอาหารมองภาพชัดๆมองภาพชัดๆนักเรียนคนที่กำลังรับอาหารอยู่นั้นเป็นนักเรียนผู้ชายหรือนักเรียนผู้หญิงถูกต้องนะครับเป็นนักเรียนผู้ชายแล้วรับอาหารจากใครรับอาหารจากใครถูกต้องนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยรับอาหารจากแม่ครัวรับอาหารจากแม่ครัวต่อไปเห็นอะไรอีกทำอะไรอีกเอ่ยทำอะไรอีกนักเรียนพูดคุยกันคุณครูเห็นว่านักเรียนพูดคุยกันตอนนี้เห็นเหมือนคุณครูไหมว่ากำลังพูดคุยกันเห็นเหมือนคุณครูดังนั้นการเข้าแถวรับอาหารถ้าพูดคุยกันเป็นอย่างไรระหว่างเข้าแถวก็จะเกิดความไม่เป็นระเบียบเป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรที่จะทำแต่คุณครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางของคุณครูทุกคนไม่มีพฤติกรรมแบบนี้ไม่พูดคุยกันระหว่างเข้าแถวรับอาหารนะครับต่อไปทำอะไรอีกแม่ครัวส่งอาหารให้กับนักเรียนแม่ครัวส่งอาหารให้กับนักเรียนอะไรนะนักเรียนผู้หญิงกำลังเดินเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยนักเรียนผู้หญิงผมเปียกำลังเดินในมือของนักเรียนผู้หญิงในมือของนักเรียนผู้หญิงถืออะไรอยู่ถือจานอาหารกำลังเดินนักเรียนคิดว่ากำลังเดินไปไหนนักเรียนคิดว่ากำลังเดินไปไหนกำลังเดินไปนั่งเพื่อที่จะรับประทานอาหารกำลังเดินไปนั่งเพื่อที่จะรับประทานอาหารตอนนี้เข้าสู่ประเด็นสุดท้ายแล้วตอบคำถาม3อะไรภาพสุดท้ายตามคำขอของนักเรียนแล้วนะครับเรียนวันนี้เป็นอย่างไรบ้างใครว่าสนุกอยากเรียนต่อยกมือขึ้นโอ้โหยกมือกันทั้งห้องเลยยกมือกันทั้งห้องเลยนะครับสำหรับวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างนะครับนักเรียนเราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างประเด็นที่1ที่เราเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือประเด็นที่1ที่เราเรียนรู้กันไปในวันนี้ก็คือหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพต่อไปประเด็นที่2กระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพในประเด็นของการตอบคำถาม3อะ

ไรวันนี้เราเรียนกันไป2เรื่องนะครับนักเรียนสำหรับเนื้อหาการเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพในประเด็นที่2ในกระบวนการที่2สิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับหนังสือแบบเรียนรายวิชาภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาภาทีและสมุดจดบันทึกนะครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนเราได้เรียนรู้กันในเรื่องของหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพและกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้สำคัญที่นักเรียนจะต้องรู้และนำไปใช้ในการสร้างผลงานในเรื่องของการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้รายการด็อกเตอร์คิดจะพาน้องๆมาดูการทำงานของหมอฟันหรือทันตแพทย์อาชีพที่น้องๆหลายคนฝันอยากจะเป็นส่วนหมอฟันต้องทำงานอะไรบ้างถ้าอยากเป็นหมอฟันต้องทำอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ
2: วันนี้น้อยหน่าอยากมาเรียนรู้การเป็นทันตแพทย์ว่าทันตแพทย์นั้นทำงานอะไรค่ะ
3: วันนี้นะคะเราก็จะได้ดูว่าทันตแพทย์เนี่ยต้องรู้อะไรบ้างทำยังไงที่เราจะได้ฝึกมาเป็นทันตแพทย์แบบนี้นะคะ
1: เชื่อว่าน้องๆหลายคนอยากรู้ว่าทันตแพทย์ต้องรู้เรื่องอะไรบ้างและอุปกรณ์ต่างๆที่มีมากมายขนาดนี้เราไปทำความรู้จักกับเครื่องมืออุปกรณ์กันเลยดีกว่าครับ
3: นี่ค่ะเป็นห้องทำฟันของคุณหมอหรือว่าอันนี้เรียกว่ายูนิตทำฟันนั่นเองคือยูนิตนี้นะคะก็จะใช้ทั้งการตรวจเช็คสุขภาพฟันประจำปีนะคะแล้วก็การรักษารากฟันการอุดฟันการทำฟันปลอมส่วนใหญ่ก็ใช้ยูนิตทำฟันนี้หมดเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะให้น้องเลยค่ะได้ลองช่วยต่ออุปกรณ์การทำฟันเหล่านี้เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาจับดูยูนิตนะคะอันนี้ใช้ในการปรับเอนเก้าอี้นอนแบบนี้ยูนิตนี้มันจะปรับขึ้นลงได้น้องเล่นหนาลองทำดูไหมคะ
2: เหยียบเบาๆก็ใช้ได้
3: ใช่ค่ะไหนลองปรับเก้าอี้ให้นอนลงสิคะใช่เก่งมากค่ะ
2: อ๋อค่ะ
3: มาดูเครื่องมือกัน
2: แล้วพวกนี้คืออะไรล่ะคะ
3: พวกนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ต่อกับยูนิตทำฟันนี่แหละค่ะแต่ว่าที่มันต้องอยู่ในซองแบบเนี้ยเพราะว่าเราต้องเอาเข้าทำความสะอาดอันนี้คือเรียกว่าสะอาดแบบสเตอร์ไลน์ปราศจากเชื้อเลย 100% นะคะก็ปกติแล้วเวลาที่เราจะจับอุปกรณ์พวกนี้ค่ะพอเราจับปุ๊บก็จะเรียกว่าไม่สเตอร์ไลน์แหละเราก็จะใส่ถุงมือในการจัดชุดพวกนี้นะคะ
2: ค่ะ
3: อันดับแรกอันนี้เริ่มจากเครื่องมือที่คนคิดว่าน่ากลัวน้อยที่สุดก่อนเราก็ใส่เข้าไปกดตรงนี้งั้นช่วยคุณหมอกดใช่แล้วคุณหมอก็ใส่เข้าไปเนาะแล้วก็ปล่อยก็จะล็อกนะคะอันนี้ไหนลองเป่าลมสิคะเห็นไหมมันจะมีลมอันนี้น้ำอันนี้น้ำอ่ะเป่าลมเป่าลมอันนี้เป่าลมใช่ค่ะเป่าลมใช่อันนี้ต่อมาอันนี้เป็นซักชั่นเริ่มมีเสียงละนี่ซักชั่นหมอต่อให้มันก็จะเป็นแบบนี้จะให้น้อยหนาลองลองถือดูนี่ซักชั่นเอาไว้ดูดน้ำลายของเราลองจุ่มน้ำไหมค่ะแม้มันก็จะดูดน้ำหมดแก้วเลย
2: เอาไว้ดูดน้ำลาย
3: ใช่ค่ะเอาไว้ดูดน้ำลาย

0: เป็น high power suction
1: มันจะดูดแรงกว่านี่อันนี้มันจะดูดได้เยอะกว่าค่ะอันนี้มันจะดูดช้าๆ
2: ขนาดอันนี้ใหญ่กว่า
1: ขนาดอันนี้ใหญ่กว่าแล้วก็ลมแรงลมไม่เท่ากันด้วยค่ะเนาะอันดับต่อไปนะคะอันนี้น่ะลองหยิบอันนี้ขึ้นมาให้หน่อยค่ะเป็นตัวแอร์มอเตอร์หรือตัวกรอช้า
2: ทำยังไง
1: เวลาใช้ก็คือใช้เหยียบสวิตช์ตรงนี้ลองหยิบดูค่ะ
2: ทำอะไรเหรอคะ
1: ใช่อันนี้ไว้กำจัดรอยผุค่ะอันนี้เรียกว่าหัวเบอร์
2: เหมือนไส้ดินสอกด
1: ใช่คล้ายๆไส้ดินสอกดเราก็เอาใส่เครื่องแบบนี้ใส่เราต้องเช็คด้วยนะคะว่ามันแน่นหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุด
2: เข้าคอ
1: ชุดเข้าคอใช่อันตรายค่ะเนาะก็เช็คทุกครั้งก่อนทำคุณหมอจะก่อนเราจะใส่อะไรเข้าไปในปากใครต้องเช็คทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยเราก็จับแบบนี้เพื่อทำความสะอาดฟันเหยียบที่ฟุตสวิตช์อะไรลองเหยียบโอเคแล้วมันก็จะสั่นแบบนี้อันนี้ไม่สะเทือนแต่เสียงดังมากใช้กับอันนี้มันจะมีน้ำออกมาได้อ่ะอันนี้ลองใส่นะคะอาจจะปึ๊บปึ๊บเหยียบฟุตสวิตช์เหยียบเต็มแรงเลยอ่ะเนี่ยค่ะก็จะมีน้ำออกมาแบบนี้เหยียบเต็มแรงเลยจะมีน้ำแบบนี้ใช้อะไรดีนะที่จะช่วยดูดน้ำ
2: ใช
1: ่หยิบไปเลยค่ะใช่ก็เดี๋ยวลองดูดน้ำนะคะนี่เท่านี้เองนะจริงๆมีแต่เสียงเนาะไม่ได้น่ากลัวเนาะเหมือนอาบน้ำให้ฟัน
3: แหมน้องน้อยนาดูสนใจเครื่องมือน่าดูเลยนะครับได้ยินว่าคุณหมอมีเทคนิคดีๆมาสอนน้องๆที่สนใจด้วยแล้วเทคนิคที่ว่าเป็นยังไงล่ะครับ
1: ท่านนี่เลย
2: แอปเปิลเนี่ยนะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรอะคะ
1: แอปเปิลเนี่ยละค่ะเราก็จะต้องปอกเปลือกแอปเปิลค่ะการปอกเปลือกแอปเปิลเนี่ยค่ะก็จะเป็นการฝึกฝีมือของเรานะคะ
2: ทำ
1: เองได้ง่ายๆที่บ้านใช่ก็จะมีเป็นการฝึกฝีมือฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กๆได้อย่างดีนะคะเพราะว่าการทำงานทันตแพทย์เนี่ยเป็นการทำงานระดับ 1-2 มิลลิเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องมีมือที่นิ่งมากนะคะ
2: หนูปอกมะม่วงยังไม่ได
1: ้
2: เลย
1: ก็ต้องฝึกค่ะน้องนนท์พร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
1: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฝึกกันเลยค่
2: ะ
3: สำหรับน้องๆที่อยากเป็นหมอฟันการฝึกง่ายๆแบบนี้มีประโยชน์เหมือนกันนะครับแต่น้องๆห้ามทำคนเดียวนะครับควรจะมีคุณพ่อคุณแม่คอยดูความปลอดภัยกันด้วยนะครับ
1: การฝึกอันนี้นะคะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กแต่ว่าการใช้มีดเนี่ยจริงๆต้องระวังนะคะก็ไม่ควรทำคนเดียวนะคะควรจะมีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆนะ
2: ค่ะ
1: โอเคอันดับแรกนะคะเราปอกนี้ใช้นิ้วชี้เนี่ยค่ะเป็นตัวประคองให้เปลือกอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ไม่เฉือนเนื้อไปมากนะคะแม้เปลือกที่เราได้ก็จะเป็นเปลือกบางๆอย่างนี้นะคะเนาะถ้าเกิดว่าถ้าเป็นไปได้เราก็ทำให้มันยาวต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเลยนะคะงานฝีมือชิ้นเล็กๆนะคะตัวนิ้วชี้กับนิ้วโป้งต้องทำงานให้สัมพันธ์กันนะคะนอกจากจะฝึกความแข็งแรงของนิ้วแล้วเนี่ยก็ยังฝึกการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยค่ะ
3: ปรบมือให้กับน้องน้อยนาครับตั้งใจฝึกเป็นอย่างดีเลยนอกจากเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องทำฟันแล้วยังมีเครื่องมืออื่นๆอีกมากมายที่ใช้ในการรักษาว่าแต่ว่าก่อนที่จะได้เป็นหมอฟันรักษาคนไข้นั้นนักศึกษาทันตแพทย์ต้องทำการฝึกกับเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรเราไปดูกันเลยครับ
1: โอเคมาถึงแล้วนี่แล้วนี่ก็คือเครื่อง simulation lab ของเราเราได้ลองใช้แอโรเตอร์นี้แล้วเนาะ
2: ค่ะ
1: แต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะกอฟันจริงๆเลยเราต้องเป่าลมตอนนี้เช็คดูในหน้ามองเห็นไหมคะถ้าเป็นคุณหมอฟันเราก็จะใช้กระจกสองด้วยนะกระจกสองนะคะเป่าลมในฟันแห้งเห็นไหมคะแล้วฟันก็จะนี่ตามกรูฟนะคะแล้วก็จะมีฟันกรูฟขึ้นลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะลงตรงนี้
2: ค
1: ่ะดึงสามเหลี่ยมสองอันต่อกันนะนี่นะจับไงนะโอเคจับเหมือนจับดินสอนะคะโอเคในหน้าจอเนี้ยค่ะมันจะโชว์ว่าเรากอฟันได้ลึกขนาดไหน
2: มันมีกล้องในนี้เหรอคะ
1: มันมีกล้องอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะกล้องอยู่ตรงนี้แล้วก็พวกตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ทั้งหมดเลยว่าเรานั่งถูกท่าไหมแล้วเราถือเครื่องมือเนี่ยถูกท่าหรือเปล่า

0: เดี๋ยวคุณหมอลองจับมือก่อนนะคะซีนี้นะเดี๋ยวน่าเหยียบสิคะเหยียบเสร็จแล้วเราก็กอดซีเรามาลองดูนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่ก็ดูเราจะต้องทำโพรงฟันให้ได้เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะก็คือพื้นของโพรงฟันต้องเป็นเส้นตรงแต่ตอนนี้ที่เราทำได้มันกระยึกนิดนึงนะเดี๋ยวจะให้น้อยหน่าทำให้ตรงนะคะคราวนี้น้อยหน่าทำเองเลยให้ไปจ่อที่ฟันก่อนค่อยเหยียบนะคะโอเคลองทำเลยค่ะโอ้ยคนไข้น้ำท่วมเลยค่ะทำไงดีคะน้ำท่วมแล้วโอเคดูดเลยค่ะเบาๆหน่อยนะคะเดี๋ยวคนไข้คุณเฮนรี่จะอาเจียนนะคะลงไปลึกเกิน
1: ดูน้องน้อยหน่าตั้งใจกับการฝึกเป็นอย่างมากเลยนะครับเรามาดูกันว่าฝีมือของน้องน้อยหน่าจะเป็นอย่างไร
0: โอเคไหนลองดูสิเราไปดูกันนะคะไปก่อไปเป็นยังไงบ้างตรงนี้คืออะไรนะน้อยหน่าจำได้ไหมคะที่เป็นโพรงข้างในใช่เส้นประสาทฟันค่ะคนไข้อาจจะเริ่มเสียวฟันแล้วนิดนึงเนาะเพราะตรงนี้เป็นโพรงประสาทฟันโอ้ท่านี้ก็เก่งละนี่ตรงนี้สวยมากเห็นไหม
2: ค่ะ
0: ตรงนี้สวยมากตรงนี้ต้องลึกอีกนิดนึงน
2: ะ
0: ตรงนี้ต้องตื่นหน่อยเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้ฝึกทำแบบฝึกหัดของนักศึกษาทันตแพทย์หลายอันเลย
3: สนุกมากเลยค่ะ
0: หนูชอบอันไหนมากที่สุดคะ
3: ชอบอันนี้มากที่สุดค
1: ่
3: ะ
1: หมอฟันเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความขยันความอดทนและความใส่ใจในการทำงานเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนคงได้เห็นภาพรวมของอาชีพทันตแพทย์กันแล้วว่าต้องฝึกอย่างไรต้องรู้อะไรบ้างรายการด็อกเตอร์คิดยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตาม

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการที่จะกระตุ้นความคิดของคุณครับให้คุณตระหนักถึงการวางแผนการเงินของคุณให้ถูกวิธีครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับมีชีวิตที่สุขสบายครับมีรายได้ที่ดีครับมีหน้าที่การงานที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับแต่คุณจะรู้อนาคตได้ยังไงครับว่าวันหนึ่งครับอาชีพที่คุณทำอยู่จะสามารถสร้างรายได้ให้คุณมั่งคั่งและยั่งยืนได้ครับไม่มีใครตอบได้ครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องวางแผนการเงินที่ถูกต้องครับต้องรีบในการวางแผนการเงินเลยทันทีแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นคนที่มีประวัติและโปรไฟล์ที่น่าสนใจมากๆครับเพราะอะไรครับเพราะเขาสามารถเผชิญครับกับชีวิตของเขาที่เจอกับการเปลี่ยนแปลงครับจากอาชีพหนึ่งไปสู่อีกอาชีพหนึ่งและเขาสามารถรับมือมันได้แต่ที่สำคัญครับเขาไม่ได้วางแผนการเงินของเขาเพียงคนเดียวครับเขาสามารถแก้ปัญหาและวางแผนการเงินให้กับพนักงานของเขาและคนรอบข้างของเขาได้ดีด้วยครับตอนนี้เขาพร้อมอยู่แล้วครับเราไปเจอเขาเลยดีกว่าครับกับคุณตุ๋ยนิรวัตรคงแก้วครับ
1: นิรวัตรคงแก้วหรือคุณตุ๋ยอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมโอสถสภาผู้ซึ่งค้นพบว่าอาชีพนักกีฬานั้นไม่แน่นอนและไม่ยั่งยืนเมื่อถึงวันที่อายุเยอะร่างกายโรยราลงเขาก็ต้องมองหาหลักใหม่ในชีวิตที่จะดำเนินต่อไปคุณตุ๋ยได้มีโอกาสเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร PM Food ในแผนกฝ่ายบุคคลทำให้ได้เห็นความจริงอย่างนึงว่าคนที่ทำงานในโรงงานนั้นส่วนใหญ่มีปัญหาที่คล้ายๆกันก็คือรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายประสบปัญหาเป็นหนี้สินทุกเดือนเมื่อเงินเดือนออกต้องจ่ายหนี้เงินกู้ก่อนทำให้เงินที่เหลือไม่พอใช้จ่ายไปจนถึงสิ้นเดือนสุดท้ายก็ต้องสร้างหนี้ใหม่เพิ่มอีกกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดมีแต่จะเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆคุณตุ๋ยเห็นความจริงที่เป็นเช่นนั้นจึงเกิดความรู้สึกอยากจะช่วยคนให้ปลดหนี้ให้หลุดพ้นจากวงจรหนี้ให้ได้เขาจึงเริ่มลงมือทำโครงการของเขาเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากการพูดคุยกับคุณตุ๋ยเลยครับ
0: แล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับพี่ตุ๋ยแล้วครับพี่ตุ๋ยสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: ก่อนอื่นครับผมสับขาหลอกก่อนครับปุ๊บครับผมสับขาหลอก
2: หลอกผมเดี๋ยวผมเสียบนะ
0: โอ้โ
2: หเห็นไหมครับ
0: นี่ถ้าชอบเสียบแบบนี้พี่เล่นตำแหน่งไหนครับผม
2: ผมเล่นกองหลัง
0: กองหลังนะฮะกองหลังแบ็คซ้ายแบ็คขวาครับ
2: เล่นเซนเตอร์ตัวสุดท้ายอ
0: ๋อสวิปเปอร
2: ์ลิ
0: เบอโรอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะโอ้โหนี่ตัวดักเลย
2: ครับผม
0: ไม่มีพี่นี่เรียบร้อย
2: มีบางครั้งก็เรียบร้อยเหมือนกัน
0: ถามจริงๆเคยยิงเข้าประตูตัวเองไหมครับ
2: เคยครับ
0: ครับผม5ครั้ง
2: ครั้งเดียวครับในนั้นแมตช์แข่งกับราชประชา
0: อ๋ออันนี้ยังจำได้เลยเหรอ
2: จำได้เพราะว่าเป็นความทรงจำที่ไม่ดีไง
0: ครับผม
2: เลยต้องจำไว
0: ้แล้วไปทำอีท่าไหนไปเตะเข้าประตูตัวเอง
2: ก็คือสกัด
0: อยู่ฝั่งตรงข้าม
2: จังหวะสกัดนะเขาเปิดบอลมาเราสกัดปึ้งมันผิดเหลี่ยม
0: อ๋อ
2: ประตูเขาบอกว่ายิงสวยมากทุกคน
0: ครับผมสมัยนั้นนี่พี่เล่นอยู่นี่มีใครดังบ้างครับ
2: คือผมเล่นรุ่นทันรุ่นพี่ตุ๊กปียพงษ์ผิวอ่
0: อ
2: นจริงไอดอลเดิมๆเนี่ยเราอยากเล่นฐานอากาศเริ่มต้นนะครับ
0: ครับ
2: ก็มาคัดจากอากาศแรงต่างถึงว่าไม่ติดแต่คือเป็นคนอยากเล่นฟุตบอลอยู่แล้วก็ไปที่โอสถสภา
0: อ๋อไปอยู่สโมสรโอสถสภา
2: ครับผม
0: โอ้สมัยก่อนนี่ต้องบอกก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่านักฟุตบอลนี่เขาทำเป็นอาชีพนะฮะเหมือนสมัยนี้สมัยนี้นี่เลี้ยงเป็นอาชีพได
2: ้
0: ถูกต้องไหมฮะแต่ละตำแหน่งนี่โอ้โหมีเงินเดือนเป็นเบี้ยเลี้ยงเป็นอะไรแบบชัดเจน
2: ใช่ครับ
0: แต่สมัยก่อนนี้เขาเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็มีเงินเดือนนะครับแล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงซ้อมในแต่ละวันแต่ถามว่ามันก็ไม่เยอะ
0: ครับ
2: นะครับพอผมจบตอนนั้นเล่นบอลไปด้วยผมเนี่ยหากินด้วยลำแข้ง
0: ครับผม
2: ก็ผมใช้เล่นฟุตบอลไปด้วยส่งตัวเองเรียนส่งตัวเองเรียนแล้วก็จนจบพอจบปั๊บเนี่ยก็เล่นบอลโอสถสภาไปเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกอยากทำงานอยากทำงานไปด้วยนะครับแล้วก็เลยไปทำงานที่บริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกับโอสถสภา
0: ครับผม
2: นะครับในตำแหน่งเจ้าที่บุคคลเริ่มต้นนะครับแล้วก็ทำงานมาเรื่อย
0: ๆแล้วตอนนั้นนี่เลิกเล่นฟุตบอลตอนอายุเท่าไหร่ครับ
2: 28
0: ทำไมถึงอยู่ดีๆเลิกเล่นนะครับเพราะว่า28นี่ถ้าเกิดนักฟุตบ

0: ตอนในสมัยนี้ก็คือลุ่งๆเลยนะ
1: คืออย่างนี้ครับสมัยก่อนอย่างที่บอกว่าคือเรามองอนาคตแล้วคือถ้าเกิดเล่นฟุตบอลเนี่ยบางครั้งไม่แน่ใจว่ามันจะได้โตไปกว่านี้มาก
0: พอเลิกเล่นฟุตบอลปุ๊บหลังจากทำงานตอนแรกทำงานควบถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: มีฟุตบอลด้วยทำงานด้วยพอเลิกเล่นฟุตบอลปุ๊บเปลี่ยนงานเลยไหมหรือว่ายังทำที่เดิมอยู
1: ่ก็ตอนที่ผมเลิกเล่นฟุตบอล

0: พอปี2541
1: ครับ
0: เจ้านายผมเขาย้ายมาทำงานที่นี่ที่บริษัท PM Food นี
1: ้
0: เขาเลยชวนผมมานะครับก็เลยปรึกษาครอบครัวว่าเอายังไงดีแฟนผมเราออกจากงานก่อนผมเลย
1: ครับผม
0: มาเถอะนะครับ
1: ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นจากศูนย์เลย
0: ต้องพูดอย่างนั้นก็ว่าได้ครับ
1: อยากจะรู้ว่าพี่เริ่มต้นจากที่นี่พี่เริ่มต้นในตำแหน่งอะไรครับ
0: คือเป็นผู้จัดการเลย
1: อ๋อก็คือย้ายจากตรงนู้นโปรโมทเป็นผู้จัดการแล้วย้ายมานี่ก็เป็นผู้จัดการด้วยนะครับผมแล้วตอนนั้นเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลเลยไหมครับ
0: เริ่มต้นเนี่ยมาปั๊บเนี่ยมาเป็นผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
1: ครับผม
0: เจ้านายเขาย้ายมาเขาคงไว้ใจผมในส่วนหนึ่งนะครับเขาก็เลยชวนผมมาถึงผมก็บอกว่าเอ๊ะฝ่ายบุคคลไม่ว่างนะทำไงดีก็บอกมาเป็นผู้จัดการคลังสินค้าก่อนก็ทำจนรักแผนกนี้นะที่จริง3ปีแต่หลังพอสุดท้ายผู้จัดการแผนกบุคคลเขาลาออกนะครับเจ้านายก็เลยให้ผมมาทำงานแผนกบุคคลจนถึงปัจจุบัน
1: แล้วพอพี่มาเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลครับไม่ใช่แค่บริหารงานของเราเพียงคนเดียวแต่ยังมองเห็นลูกน้องคนอื่นๆด้วยมองเห็นนะฮะพนักงานในโรงงานของเราด้วยว่าเขามีหนี้มีสินแล้วตอนนั้นพี่รู้สึกไงพอเห็นเขามีหนี้มีสินแล้วพี่ไปบริหารจัดการพี่ไม่กลัวเหรอครับว่าเราจะมายุ่งอะไรกับหนี้เราอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: คือต้องบอกว่าบทบาทหน้าที่ของผู้การแผนกบุคคลหรือว่าแผนกบุคคลของแต่ละบริษัทเนี่ยมันมีหน้าที่ทำให้พนักงานมีความสุข
1: ครับผม
0: ถูกไหมซึ่งตรงนี้เมื่อเขาเป็นทุกข์เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเข้าไปช่วยปลดทุกข์ให้เขานะครับก็เลยเริ่มโครงการแฮปปี้มันนี่ตรงนี้เข้ามาน
1: ี่ไงคุณผู้ชมชื่อโครงการก็น่าอยู่แล้วนะครับแฮปปี้มันนี
0: ่
1: เงินมีความสุขความสุขกับเงินครับโอ้โหเอางี้อยากจะรู้ว่าเงินทำให้เรามีความสุขได้ยังไงแล้วเราจะมีความสุขกับเงินได้อย่างไรต้องติดตามช่วงหน้าครับผม
2: เก็บ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณตุ๋ยนิรวัฒน์คงแก้วอดีตนักฟุตบอลที่ค้นพบความไม่แน่นอนของชีวิตแล้วผันเปลี่ยนตัวเองมาเป็นคนทำงานโรงงานนอกจากนี้เขายังได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการช่วยเพื่อนร่วมงานให้ปลดหนี้สินได้ให้มีการวางแผนใช้จ่ายเงินที่ดีไม่มีหนี้เขาทำได้อย่างไรไปติดตามกันครับ
1: ตุ๋ยครับหลังจากที่พี่ตุ๋ยเข้ามาทำฝ่ายบุคคลของที่นี
2: ่ครับ
1: พี่ตุ๋ยเห็นอะไรเหรอครับถึงได้คิดทำโครงการ Happy Money ขึ้นมาครับ
2: คือบริษัทเนี่ยมีเขาเรียกมีธีมไว้ว่างานดีชีวิตมีสุขนะครับเมื่อชีวิตมีสุขเนี่ยเราเราทำโครงการอะไรที่จะทำให้พนักงานมีความสุขนะครับเราก็เลยเอา Happy Aidคือ1ตัวคือ Happy Money
1: ครับ
2: นะครับมาจับในการทำงานของพนักงานนะครับเพื่อให้พนักงานมีความสุข
1: ก่อนจะเริ่มโครงการเนี่ยพี่เนี่ยมีการศึกษาเรื่องการเงินมีความรู้เรื่องการเงินมาก่อนไหมครับ
2: จริงถามว่าเริ่มต้นเนี่ยคือเราไปเข้าร่วมโครงการของสถาบันเพิ่มผลผลิตนะครับเขาเรียกว่าโครงการ productivity facilitator ซึ่งเป็นเขาเลือกแค่16บริษัทแต่1ใน16 2ใน16บริษัทนี้เขาให้มีโครงการ Happy Money เข้ามาผมนะครับและกับคุณวิภาที่เป็นผู้การทั่วไปเนี่ยเข้าไปเพื่อต้องการโครงการนี
1: ้
2: นะครับซึ่งสุดท้ายเราได้รับเลือกถือว่าเป็นการโชคดีมากนะ
1: ครับ
2: เมื่อเราเลือกได้รับเลือกแล้วเนี่ยคือทีนี้ตลาดหลักทรัพย์เข้ามาให้ความรู้นะครับจากเดิมที่ผมเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร
1: ่
2: นะครับจากการใช้จ่ายเนี่ยคือยังงูปลาเลย
1: นะคือพี่รู้จากตลาดหลักทรัพย์เขาสอนเลยเหรอ
2: ใช่ครับเราปูพื้นฐานความรู้ให้พนักงานทั้งหมดก่
1: อ
2: นเมื่อเราปูพื้นฐานเสร็จแล้วเนี่ยพนักงานเขารู้แล้วว่ารายรับรายจ่ายเขาเป็นยังไง
1: ครับ
2: นะครับก็เลยมาพอเราสำรวจนี่แล้วเนี่ยคือเราต้องรับสมัครพนักงานให้เข้าร่วมโครงการ
1: ครับ
2: คนที่เขาเป็นหนี้มากเนี่ยเขาช่วยตัวเองไม่ไหวแล้วเนี่ยถ้าเกิด
1: อีกนิดนึงคือช็อกละจะตายละ
2: คือจมน้ำ
1: จบ
2: เราใช้คำว่าจมน้ำและคือถ้าเกิดเราไม่ช่วยเขาเนี่ยเขาก็ต้อง
1: เขาลงน้ำลึกแล้วล่ะตอนน
2: ี้ใช่ครับไม่ไหว
1: ไปเป็นปลาเส้นเลยทีเดียว
2: ประมาณนั้น
1: ครับผม
2: อย่างเช่นบางคนเนี่ยมีหนี้นอกระบบเดือนละ 50,000 บาท
1: และจ่ายต่อเดือนเดือนละ
2: 5,000 ซึ่งเงินเดือนเขาแค่ 10,000 โดยประมาณ
1: มากที่สุดที่เป็นหนี้นอกระบบที่พี่เจอเท่าไหร่ครับ
2: 120,000 บาท
1: 120,000 บาท
2: ดอกเบี้ยร้อยละ10เดือนละ 12,000 บาท
1: โอ้เงินเดือนเดือนละ
2: ประมาณถ้าเกิดเฉลี่ยประมาณ 10,000 12,000 13,000 ผมกับผู้จัดการทั่วไปคือคุณวิภาจิรภาสนี่แหละครับก็ไปหาธนาคารออมสินซ
1: ึ่
2: งก็เป็นธนาคารประชาชนอยู่แล้วถูกไหมฮะว่าขอให้ปล่อยเงินกู้ให้กับพนักงานนะครับพอปล่อยเงินกู้พนักงานเนี่ยเราก็เริ่มต้นเนี่ยเขาให้แค่รายละ 50,000 บาทนะครับในรายละ 50,000 บาทเนี่ยทุกคนต้องแฉสภาพหนี้ซึ่งทางผมกับน้องทีมงานเนี่ยก็จะมีสภาพหนี้ของพนักงาน

0: มดอยู่แล้ว
1: ไม่แฉสภาพนี่คือเปิดสภาพ
0: เปิดเลย
1: ทั้งหมด
0: เริ่มต้นเนี่ยคือมันต้องเป็นเรื่องของหนี้นอกระบบทิ้งดอกเบี้ยที่มันเยอะมาก
1: ครับ
0: ถูกไหมเพราะดอกเบี้ยเยอะมากเราต้องเคลียร์จากการเรื่องนี้ก่
1: อ
0: นเมื่อได้เงินมารายละ50,000 บาทมีทั้งหมด80 ราย
1: ครับ
0: วันนั้นผมไม่รับเงินประมาณสัก4-5 ล้านบาทจากธนาคารมา
1: ครับ
0: เราจะไม่ผ่านพนักงาน
1: ครับ
0: เราจะเรียกเจ้าหนี้มาคุยกันที่นี่แล้วก็จ่ายให้ว่าพนักงานคนนี้มีหนี้เท่าไหร่มีหนี้30,000-50,000 บาทเราจ่ายให้เราไม่ผ่านพนักงานเพราะเรากลัวว่า
1: พนักงานเอาไปหมุนต่อ
0: ไปหมุนต่อ
1: เพราะฉะนั้นนี่ผ่านเจ้าหนี้ไปเลยจบเรื่อง
0: แล้วก็ต่อรองของบางคนเนี่ย50,000เนี่ยเขายังไม่จบถูกไหม
1: ครับ
0: ยังไม่จบก็ต่อรองเรื่องว่าดอกเบี้ยส่วนที่เหลืออยู่จากที่110ขอ105ได้ไห
1: ม
0: ขอ107ได้ไหมบางรายอย่างนี
1: ้
0: ก็คือถือว่าเป็นการรีไฟแนนซ์ไปในตัวไปในตัวนะครับในตรงนี้
1: ทำสภาพนี่จะเป็นบ้านเลยนะ
0: ครับอันนี้ก็คือพอเราทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ย
1: ค
0: ือพนักงานจากการที่เดิมที่เขาต้องจ่ายดอกเบี้ยถ้าเกิดอย่างเช่นรายละ50,000ใช่ไหมดอกเบี้ยเดือนละ5,000เนี่ยจ่ายออมสินแค่ประมาณ1,700 3 ปีเขาจบนะเขาหมด
1: เขาหมดนี่
0: เขาแฮปปี้นะครับแล้วก็เราบังคับให้พนักงานต้องออมคนละเดือนละ500ด้วยกับธนาคารออมสิน
2: แล้วโครงการนี้เขามาชวนพนักงานเนี่ยตอนมาชวนเนี่ยทีแรกรู้สึกไง
3: ก็ทีแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ก็ชวนคุยกับเพื่อนๆว่าน่าจะลองดูนะคือมันไม่ได้เสียหายอะไรไงเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรมากมายก็แค่อาจจะมีอาจารย์อะไรมานั่งสอนเราแล้วก็ฟังมันก็เป็นเรื่องดีด้วยไงเรื่องโครงการก็คือจะมีเทรนเนอร์มาคอยรับฟังปัญหาของเราคือจะเรียกให้เราไปคุยว่าเราเป็นหนี้อะไรมั่งแจงมาให้หมดคือไม่ต้องมาปิดบังเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปิดบังเขาเนี่ยเขาจะไม่รู้ข้อมูลของเราเต็มที่ไงแล้วเขาจะเชิญอาจารย์มาคุยว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมันต้องเริ่มต้นยังไงสอนให้เราว่าไอ้ตรงไหนที่เราไม่ควรที่จะใช้อันไหนที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยเราก็จะมีสมุดการรายรับรายจ่ายวันนี้เราใช้อะไรสิ้นเดือนมาเรารับมาเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องแจ้งออกมาว่าแต่ละเดือนต้องจ่ายอะไรมั่งเราจะติดลบประมาณเท่าไหร่มันก็เป็นตัวเลขที่เราเห็นได้ชัดอะไรประมาณ
2: เห็นตัวเลขแล้วเป็นไง
3: ก็บอกว่าทำไมเราไม่ทำแบบนี้มาตั้งแต่แรกจากที่เราเคยใช้ประโยชน์ที่มันไม่ใช่ประโยชน์อะไรเลย อย่างไปเล่นหวยอะไรเงี้ยแต่ละงวดอ่ะงวดหนึ่งก็ประมาณ300-400บางคนมี3,000-4,000เราก็ไม่ได้อะไรคืนมาเลย
2: แล้วก็เลิกเล่นหวยไป
3: เล
2: ิ
3: ก
2: ก็เงินเหลือ
3: ก็ดีขึ้นจากที่เราเอาเงินก้อนนี้ไปทิ้งเฉยๆเราก็สามารถเรากลับมาใช้เป็นชีวิตประจำวันของเราได้ซื้ออย่างอื่นที่มันมีประโยชน์มากกว่านี้ได
1: ้
3: พอมีเงินเก็บทยอยใช้หนี้ไปก็ดีขึ้น
2: ตัวนี้ยังมีหนี้อยู่ไหมครับ
3: ก็มีนิดหน่อยค่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนนี้เพราะว่ามันค่าใช้จ่ายมันก็ยังคงที่ไง
2: ควบคุมได้แล้ว
3: ใช
2: ่ดีไหมฮะชอบไหมฮะโครงการน
3: ี้ชอบค่ะอยากให้มีอีกอยากให้เพื่อนๆได้เข้ากันทุกคนจะได้รู้แต่บางคนเนี่ยเขาก็อยากจะเข้าแต่ว่ามันเขาปิดโครงการแล้วมันช้าไป
0: ของบริษัทก็หลังจากที่เราทำโครงการตรงนี้ถูกไหมฮะแล้วก็ยังมีพนักงานบางส่วนที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยตอนนี้ก็คือเราก็พยายามขยายผลไปให้กับกลุ่มรุ่นที่2รุ่นที่3แต่จริงถามว่าหลังจากที่เราทำโครงการแล้วและคือส่วนหนึ่งเนี่ยการปลดหนี้คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราต้องการทำโครงการแต่สิ่งที่เราเน้นก็คือให้ความรู้เขาให้เขาใช้จ่ายเงินเป็นสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้จ่ายเงินของเขาตรงนี้แหละที่สิ่งที่บริษัทอยากได้มากที่สุดมากกว่าเป็นเรื่องของการปลดหนี
1: ้
0: ถ้าเกิดเขาใช้จ่ายเป็นเขาวางแผนการเงินเป็นนะครับบันทึกรายรับรายจ่ายทุกเดือนมาดูสภาพปัญหาว่าตรงไหนที่ไม่ควรจ่ายตรงนี้แหละครับสำคัญซึ่งต่อไปเขามีเงินเหลือต่อเดือนมากขึ้นแน่นอนถ้าเกิดเขาใช้จ่ายเป็น
1: เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอน
0: แน่นอน
1: ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างการปลดหนี้ 100% ไหม
0: ยังไม่ 100% ครับอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ย
1: น
0: ี่เขาสูง
1: ครับ
0: หลังจากที่เราทำกับออมสินประมาณสักปีครึ่งนะครับออมสินปล่อยให้เราอีกรอบนึง
1: ครับ
0: เพิ่มเป็น 100,000 บาท
1: นอกจากที่เราจะมีการปลดหนี้แล้วมีการออมเงินพี่ตุ๋ยเห็นนะครับ กับคนที่ปลดหนี้ด้วยแฮปปี้มันนี่ของพี่รู้สึกยังไงบ้าง
0: การที่เราทำให้พนักงานเนี่ย มีความสุขนะครับโดยการที่เขามีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
1: ร
0: เราฐานะของผู้บริหารตรงนี้เนี่ยเราก็ดีใจนะครับที่ทำให้พนักงานกับบริษัทเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ในระยะยาวนะครับ
1: ครับผมเอามาถามส่วนตัวพี่ดีกว่า
0: ครับ
1: พี่มีวิธีการจัดการออมเงินยังไงบ้างครับในชีวิตและการวางแผนชีวิตเพราะพี่นี่ผมบอกเลยนะว่าผมแอบสืบมาว
0: ่
1: าพี่วางแผนตัวเองไว้ว่าเกษียณแล้วพี่ก็ต้องสบายด้วย มีเงินก้อนนึงใช้โดยที่พี่ไม่กังวล
0: ครับ
1: พี่มีการวางแผนในชีวิตยังไง
0: ช่องทางของผมคือ

0: นื่องจากว่าบริษัทเนี่ยมีสวัสดิการในเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ผมก็เอาเงินผมส่วนหนึ่งใส่ไว้ตรงนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็พวกประกันชีวิตต่างๆอย่างเราบอกเราไม่แน่ใจว่าในชีวิตเราจะเป็นไงบ้างถูกไหมเราก็ทำช่องทางนี้ไว้ซึ่งตรงนี้เป็นถือว่าเป็นการออมส่วนหนึ่งเหมือนกัน
1: ครับผม
0: อีกอันนึงคือผมซื้ออาคารพาณิชย
1: ์ครับ
0: นะครับแล้วก็เนี่ยหลังเลิกงานนะครับตอนเย็นเนี่ย
1: พี่ก็จะไปทาสี
0: ไม่ใช่ครับผมไปเปิดร้านขายร้านกาแฟไอศกรีมเจลาโต้สไตล์อิตาลีแล้วก็ขายเค้ก
1: อ๋อก็คือพูดง่ายๆว่าเอาเงินต่อยอดต่อยอดเรื่อยๆ
0: ก็หลังเลิกงานแล้วคือเราไปทำถูกไหมฮะก็ไม่ได้เบียดบังเวลาทำงาน
1: ครับ
0: แล้วก็ขายเสาร์อาทิตย
1: ์
0: โดยให้ร้านเนี่ยผ่อนตัวเองกับธนาคาร
1: อ่า
0: ถูกไหมและคือเงินผมยังเท่าเดิม
1: เอ้ยยังไงเอาร้านผ่อนยังไงฮะ
0: ก็คือรายได้จากการที่เราขายฮะ
1: ครับ
0: เขาก็ไปผ่อนกับไอ้กับธนาคารไปตรงนั้นพอสุดท้ายถ้าเกิดพอผมเกษียณถูกไหมฮะผมอยากทำต่อก็โอเคผมก็มีอาชีพทำ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดผมไม่ทำผมขายมูลค่ามันขึ้นมันสูงพอสมควร
1: เมื่อสักครู่ที่พี่ตุ๋ยพูดไปนี่เขาเรียกว่า active income ครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการที่มีอีกหนึ่งอาชีพรองรับไว้หลังจากเราจบจากตรงนี้ละเราก็สามารถที่จะไปมีอาชีพรองรับกับตัวเองได้นะครับพูดง่ายๆว่ากระจายความเสี่ยงในชีวิตเพิ่มขึ้นเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้หยุดไว้แค่นี้ก่อน
0: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่ตุ๋ยแบบในเรื่องของชีวิตส่วนตัวว่าเขามีวิธีการบริหารจัดการหนี้ของเขายังไงแล้วเขามีการวางแผนให้ตัวเองยังไงไปถึงเกษียณได้ครับช่วงหน้าครับ
2: Give

0: คุณผู้ชมครับดูรายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้แล้วได้เห็นแง่มุมดีๆของการช่วยเหลือผู้อื่นให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้แต่ตัวคุณตุ๋ยแขกรับเชิญของเราเองนะครับเขาก็มีการวางแผนของตนเองที่จะเตรียมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณด้วยเรื่องนี้ก็น่าสนใจเช่นกัน
1: จากโครงการที่พี่ตุ๋ยทำเพื่อคนอื่นนะครับกับ Happy Money รอบนี้ครับเรามาคุยกับพี่ตุ๋ยดีกว่าว่าทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างครับพี
2: ่ก็จริงๆอย่างที่บอกที่เรื่องของการวางแผนเกษียณของผมนะครับในช่องทางเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่าออมประเภทต่างๆ
1: ครับผม
2: ผมก็ทำไว้ส่วนหนึ่งแล้วตอนนี้ถามว่าก็มีเงินพอสมควร
1: ครับนะครับประมาณร้อยกว่าล้านนะคร
2: ับผมก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคร
1: ับ
2: แต่ที่ตอนนี้คือก็ไปซื้ออาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็มาเปิดเป็นร้านขายกาแฟนะ
1: ครับ
2: ไอศกรีมสไตล์อิตาลีตอนนี้กำลังจะลงทุนทำขนม
1: ครับ
2: ก็เรียกว่าขนมเต้าซ้อซึ่งเป็นขนมจากภาคใต
1: ้
2: ที่บ้านตัวเองแล้วก็ทำเป็นภรรยาผมทำก็ตอนนี้กำลังออกแบบกล่องกำลังหาเครื่องมืออะไรมาช่วยอยู
1: ่พูดแล้วหิวเลยอยากกินเลยลูกเต๋าหน่อย
2: ซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดเราไม่ทำงานผมมีอาชีพรองรับแน่นอน
1: ครับผมเลยทำขนมคุณผู้ชมครับนี่คือแง่คิดง่ายๆนะคือเรื่องของการทำ active incomeเมื่อไหร่ที่วันหนึ่งเกิดเราอยากจะเปลี่ยนงานขึ้นมาหรือว่าวันหนึ่งเราเกษียณไปแล้วเรายังมีอีกอาชีพหนึ่งรองรับเราอยู่เราสามารถออกไปได้เลยโดยที่เรายังมีรู้ว่าเรายังมีเงินยังมีรายได้เข้ามาอีกทางหนึ่งถูกต้องไหมฮะ
2: ครับผม
1: นะครับนี่คือการวางแผนดีๆนะฮะพี่ตุ๋ยครับการวางแผนทางด้านการเงินผมอยากถามพี่ตุ๋ยว่าสมมติว่าควรจะต้องแบ่งเก็บไหมถ้าเกิดมีเงิน 100% เข้ามาในชีวิตพี่ควรจะต้องแบ่งกี่เปอร์เซ็นต์มีการวางแผนแบบนี้ไหมครับ
2: ก็คืออย่างบอกว่าคือช่องทางในการที่จะออมเพื่อไม่เอามาใช้เนี่ยมันต้องมี
1: บ
2: ังคับไปเลย 30%
1: 30% คือ
2: เก็บ
1: คือหามาได้ 700% เก็บไป 30% แล้วอีก 70% นะครับ
2: ก็มันต้องมีใช้จ่ายบ้างเรามีลูกที่ต้องดูแลก็ต้องส่งเสริมเขาในเรื่องของการเรียนนะครับ แล้วก็เรื่องของการลงทุนในส่วนนึง
1: อีก
2: บริหารได้70
1: 30% หรืออีก 40% ให้ภรรยาหมดเลย
2: ไม่ให้ครับ มาวางแผนร่วมกันในการทำเรื่องของธุรกิจครับ
1: หลังจากที่นะฮะเป็นนักฟุตบอล
2: ครับ
1: ผ่านการเสียบทุกคนมาเยอะแยะมากมาย
2: ครับ
1: พูดอย่างนี้ได้นะ
2: ได้
1: เพราะว่าผมแอบเห็นรูปว่าพี่ไปเสียบพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนมาแล้วนะครับอยากจะรู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชีวิตพี่มาถึงตรงจุดนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง
2: ก็คือผมว่าจุดพลิกผันที่ผมคิดว่าคือการตัดสินใจเลิกเล่นฟุตบอลณเวลานั้น
1: ครับผม
2: นะครับอย่างที่บอกว่าตอนนั้นก็28แล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นก็เลยเป็นจุดตัดสินใจว่าคงต้องพลิกผันอะไรสักอย่างนึงเพราะว่ามองถึงการทำงานน่าจะมีอนาคตที่ดีกว่าเตะบอลณตอนนั้นแล้วล่ะ
1: ครับผมนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วพี่แนะนำลูกยังไงบ้างครับ
2: บังเอิญผมเป็นลูกผู้หญิง
1: ครับ
2: นะครับแต่ก็คือเขาบอกเขาในเรื่องเวลาเราใช้จ่ายยังไงเราเขาลูกคนเดียวด้วย
1: เ
2: ว
1: ลายิ่งตัวดีเลย
2: เวลาอยากได้อะไรปั๊บเนี่ยคือเราต้องพยายามสอนเขาอันนี้คือมีความจำเป็นพ่อซื้อให้ได้แต่คือถามว่าตอนนี้ยังไม่จำ

0: เป็นนะก็ยังไม่ซื้อ
1: ได้สอนลูกไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการออมเงิน
0: คือตอนนี้คือผมบังคับเขาจากการที่เงินที่เหลือทุกวันที่ให้ไปโรงเรียนเนี่ยมาหยอกกระปุกแล้วก็ไปฝากธนาคารออมสิน
1: ครับผมนี่ไม่ใช่ทำหน้าที่ของการเป็นผู้บริหารในงานของตัวเองเพียงอย่างเดียวนะครับเป็นหน้าที่ในการบริหารครอบครัวสอนให้ครอบครัวรู้จักการออมด้วย
0: ครับผม
1: นะครับผมอ่ะพี่ตุ๋ยครับผมอยากให้พี่ตุ๋ยฝากอะไรถึงนะท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยฮะบางท่านนี่อาจจะยังมีหนี้สินอยู่บางท่านไม่มีแต่ก็ไม่อยากจะมีนะครับควรจะต้องทำยังไงบ้างครับ
0: วางแผนการใช้จ่ายโดยการบันทึกบัญชีครัวเรือน
1: ครับ
0: อันนี้คือถือว่าจำเป็นมากเพราะว่าถ้าเกิดเราบันทึกปั๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีแต่ละวันเนี่ยเราจ่ายอะไรไปบ้าง
1: ครับ
0: ซึ่งบางครั้งในแต่วันเราจ่ายเนี่ยคือของฟุ่มเฟือยมันจะมีถูกไหมซึ่งดังนั้นเนี่ยพอเราบันทึกแล้วเราจะเห็นเมื่อเราเห็นปั๊บเนี่ยเราก็ไปตัดตรงนั้นได้แล้วก็มีเงินเหลือทันทีครับ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมคิดง่ายๆครับเริ่มต้นง่ายๆจากจุดง่ายๆเหมือนตอนที่เราเรียนกันตอนประถมทำบัญชีรายรับรายจ่ายขีดเส้น2ด้านถ้าบางคนยังทำไม่เป็นนะฮะเอาแค่นี้ก่อนรายรับข้างนึงรายรับข้างนึงรายจ่ายจ่ายอะไรไปบ้างรับอะไรมาบ้างนะครับเหลือเท่าไหร่ทำทุกวันแค่นี้เองนะครับข้อคิดง่ายๆการกระทำง่ายๆผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับแล้วทุกคนก็จะมีออมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตุ๋ยมากเลยนะครับนะฮะที่แบบมาให้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยครับ
2: หลายคนใช้จ่ายเงินจนเกินตัวจนกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่รู้จักจบสิ้นใครที่กำลังตกอยู่ในสภาพนี้ลองทำตามนี้ดูนะครับ 1. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงเพื่อให้มีเงินเหลือไปชำระหนี้ได้มากขึ้น 2. ชำระหนี้ที่คิดดอกเบี้ยสูงๆก่อนให้พยายามผ่อนชำระหนี้ก้อนใหญ่ที่สุดให้หมดก่อนเพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายในแต่ละเดือนให้น้อยลง 3. ออมเพื่อลดหนี้คุณอาจแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปฝากธนาคารไว้และเมื่อครบตามจำนวนที่ต้องการแล้วค่อยถอนออกมาเพื่อชำระหนี้ 4. ขายสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้เช่นที่ดินทองคำหรือเพชรอย่ารู้สึกเสียดายครับเพราะคุณสามารถซื้อของเหล่านี้ใหม่ได้ในวันหน้าแต่วิธีที่ดีที่สุดในการหลุดพ้นการเป็นหนี้ก็คือการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตใช้เงินอย่างประหยัดแล้วคุณจะพบว่ามีความสุขในการดำเนินชีวิตมากขึ้น
1: คุณผู้ชมครับข้อคิดดีๆจากพี่ตุ๋ยที่เราได้ในวันนี้นะครับคือเขาไม่เคยมีอาชีพเดียวครับในชีวิตของเขาเริ่มต้นครับทำงานประจำเตะฟุตบอลตอนเย็นนะครับพอมาทำงานที่นี่ย้ายงานมาก็ทำงานประจำเปิดร้านนะครับเป็นของตัวเองเปิดร้านกาแฟเล็กๆเริ่มต้นจากจุดเล็กๆออมเงินเล็กๆเป็นไงฮะคุณผู้ชมเป็นวิธีการง่ายๆนะครับบางคนนี่อาจจะคิดไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งง่ายๆที่คุณสามารถเรียนแบบได้ครับหรือว่าคุณนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตของคุณได้ครับวันนี้ครับรายการเงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะเชื่อว่าเราทุกคนคงอยากมีความร่ำรวยและมีความมั่งคั่งนะคะวันนี้เรามีเคล็ดลับสำหรับความมั่งคั่งมาฝากค่ะเราเรียกว่าสีรู้ค่ะก่อนจะไปทำความรู้จักว่าสีรู้คืออะไรฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเคล็ดลับความมั่งคั่งที่ว่าเนี่ยเรียกว่าสีรู้อะไรบ้างนะคะรู้ที่1ก็คือรู้หา

รู้ที่2รู้เก็บออมรู้ที่3ก็คือรู้ใช้และรู้ที่4ก็คือรู้ขยายผลหรือการลงทุนนั่นเองค่ะเราเริ่มกันด้วยรู้ที่1นะคะนั่นก็คือรู้หาค่ะคำว่ารู้หาเนี่ยหมายถึงว่าเรารู้จักสร้างรายได้นะคะเช่นทำงานมีเงินเดือนได้รับโบนัสทำงานหารายได้พิเศษนอกเหนือจากนี้ก็อาจจะเป็นรายได้ที่มาจากการที่เราลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆเช่นได้เงินจากค่าเช่าได้เงินจากดอกเบี้ยได้เงินจากเงินปันผลเป็นต้นค่ะ4รู้ตัวที่2นะคะเป็นเรื่องของรู้จักเก็บออมค่ะการเก็บออมนี่เป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อสะสมในการสร้างความมั่งคั่งนะคะเราคงเคยได้ยินคำว่าออมก่อนรวยกว่าใช่ไหมคะออมแรกที่เราอยากจะคุยกันวันนี้ก็เป็นเรื่องของการออมเพื่อสิ่งที่จำเป็นในชีวิตนะคะเช่นค่าอาหารค่าเช่าบ้านเป็นต้นนะคะออมตัวที่2ก็เป็นการออมมาไว้เผื่อสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเกิดอุบัติเหตุนะคะหรือเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาก็จะได้มีเงินใช้นะคะออมตัวที่3ก็เป็นการออมเพื่ออนาคตของตัวเราเองและของครอบครัวนะคะตัวอย่างเช่นเราออมเพื่อการศึกษาของลูกเป็นต้นนะคะและออมตัวที่4ก็คือออมเพื่อแบ่งปันและบริจาคนะคะแล้วก็ทดแทนคุณพ่อคุณแม่ค่ะรู้ที่3นะคะก็คือรู้ใช้ค่ะคำว่ารู้ใช้หมายถึงว่าเรารู้จักในการใช้จ่ายนะคะมีสติในการใช้จ่ายคิดให้มากๆก่อนซื้อนะคะซื้อเพราะจำเป็นไม่ใช่ซื้อเพราะอยากได้นะคะแล้วทุกครั้งที่เราจะซื้อของเนี่ยเราควรตั้งเป้าหมายตั้งงบประมาณเอาไว้นะคะก่อนที่จะซื้อนอกจากนี้แล้วการใช้จ่ายที่ดีเนี่ยก็ควรมีการจดบันทึกนะคะจดแล้วจะไม่จนนะคะรู้ที่4นะคะเป็นตัวสุดท้ายค่ะนี่ก็คือรู้ขยายผลหรือการลงทุนนะคะการลงทุนก็คือการชะลอเงินที่จะใช้จ่ายในวันนี้นะคะเอาไปซื้อสินทรัพย์หรือตราสารทางการเงินโดยมีความคาดหวังว่ามันจะสร้างผลตอบแทนให้เราในอนาคตหลายคนคงสงสัยว่าทำไมเราต้องลงทุนนะคะทั้งที่การลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะคะเราถือเงินสดในมือก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เสี่ยงนะคะยกตัวอย่างเช่นข้าวมันไก่เนี่ยราคา30บาทนี่เกิดขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้ววันนี้เราคงจะหาข้าวมันไก่ราคา30บาทได้ยากเต็มทีนะคะวันนี้เราจ่ายอยู่ประมาณ40บาทนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราก็คงจะต้องเพิ่มราคาขึ้นไปเรื่อยๆถูกต้องไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยแปลว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยทำให้สภาพเงินสดในมือของเราเนี่ยด้อยค่าลงไปเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการรักษามูลค่าของเงินสดในมือของเราในปัจจุบันนี้นะคะอย่างน้อยๆก็ไม่แพ้เงินเฟ้อนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเวลาเราลงทุนก็ต้องพิจารณาเรื่องของความเสี่ยงนะคะการลงทุนเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้นได้ในอนาคตนะคะแต่ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนก็ควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะเราสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งให้ด้วยตัวเองด้วยหลักของ4รู้นะคะนั่นก็คือรู้หารู้เก็บรู้ใช้และรู้ขยายผลค่ะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการเงินทองต้องจัดการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดรายการที่เป็นพื้นที่เติมเต็มความรักและสร้างความ

0: ใจของคนในครอบครัวนะคะเราพบกันแบบนี้ค่ะที่ ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนถามพี่มิกดีกว่าค่ะถ้าเปรียบครอบครัวของพี่มิกเหมือนอาหารอาหารของพี่มิกจะมีรสชาติแบบไหนคะ
1: อาหารอีสานแซ่บๆเลยครับ
0: ค่ะ
1: ครบรสบ้านผมมีหลากหลายอารมณ์มากครับ
0: เหมือนกับครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะครอบครัวของเขาครบรสมากเลยนะคะมีเสียงหัวเราะมีน้ำตามีการกำลังใจซึ่งกันและกันในวันที่ดีที่สุดของชีวิตและในวันที่แย่ที่สุดของชีวิตขอต้อนรับนะคะครอบครัวของพี่โชเล่นิลันและน้องเบลฉัตรสุมาช้างกลางค่ะ
2: ตลกคาเฟ่โชเล่ดอกกระโดนหรือนิรันดร์ช้างกลางโชเล่ในฐานะหัวหน้าครอบครัวของภรรยาและลูกสาว3คนมีชื่อเสียงทั้งในฐานะนักแสดงตลกและเจ้าของร้านอาหารใต้รสเด็ดจนแทบไม่มีเวลาให้ครอบครัวแต่วันนึงที่เขาเลือกที่จะหยุดเล่นตลกทำให้ว่างงานวันนี้โชเล่กลายเป็นยูทูบเบอร์เจ้าของวลีเอารวยให้คนจดจำกันอีกครั้งโดยมีครอบครัวคือลูกสาวทั้ง3คนของเขายืนเคียงข้างพบกับครอบครัวรสอร่อยกันค่ะ
0: สวัสดีพี่โชเล่และน้องเบลค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่โชเล่เป็นตลกชื่อดังไทยๆก็รู้จักแต่จริงๆแล้วเนี่ยความฝันในวันเด็กไม่อยากจะเป็นตลกใช่ไหมคะ
4: อยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นดารา
0: ค่ะ
4: ไม่ชอบเป็นตลกใจจริงนะใจอยากเป็นดารามากๆอยากเป็นอรัญญานามวงชอบเวลาพี่เขาทำปากอะไรเนี่ยพี่ชอบตอนอยู่บ้านนอกเวลาพี่ไปดูหนังเข้ามานะกลับมาบ้านนะพี่จะเดินเงี้ยตลอด
5: พี่เหมาะแล้วครับที่พี่เป็นตลกตั้งแต่มานั่งนี่ผมยังไม่หยุดหุบยิ้มเลยดีแล้วเพราะพี่สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน
4: อ๋อขอบคุณครับ
5: ครับแล้วมันจับพัดจับผูยังไงให้ไปเป็นนักร้องนะฮะ
4: พี่ไปทำงานโรงหนัง
5: ครับ
4: แล้วโรงหนังนั้นจะมีแต่หนังอินเดียแล้วพี่ก็จะฝึกร้องเพลงผมพี่เป็นคนชอบเพลงอินเดียไงแล้วพอปีใหม่ปั๊บเขาก็ให้พี่ร้องเพลงจับของฝันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ก็ร้องเพลงแล้วก็บอกว่าพี่เสียงดีเขาบอกน่าจะไปสมัครร้องเพลงเอาเลยก็เดินไปหาสมัครงานที่นครศรีธรรมราชเป็นสวนอาหาร
5: คร
4: ับ พอประเทศเสียงกลางวันนะขอรับพอกลางคืนพี่ก็แต่งตัวอย่างรอเลยนะแต่ถึงผู้จัดการบอกว่าให้พี่เสิร์ฟอาหารก่อน
0: ยังไม่ได้ร้องเพลง
4: เกือบเดือนนะวันนั้นนักร้องไม่มาดนตรีก็ขึ้นหลายครั้งจนครั้งวันคือพี่ทำงานอยู่ที่นานมากเลยไม่ได้ขึ้นพี่ก็ดนตรีขึ้นพี่รู้แล้วว่าเพลงโชเล่แต่ว่ามีความเดือดไม่ใช่เราแล้วต้องเป็นคนอื่นเพราะนานมากเลยเขาไม่เรียกเราเลยอ่ะก่อนดนตรีขึ้นวนไปวนมาวนไปมาแล้วทีนี้พี่ก็สงสัยว่าหลายครั้งผู้จัดการไปมองเพราะผู้จัดการก็กวักมือเรียกพี่อย่างนี้พี่ก็ยังมองข้างหลังอีกนั่นนึกว่าเขาเรียกคนอื่นเขาบอกขอชี้พี่อย่างนี
0: ้ให้พี่ร้อง
4: พี่ก็บอกใช่เหรออะไรเงี้ยเขาบอกใช่แล้วพี่ก็วิ่งเลยนะดนตรีส่งปุ๊บพี่เข้าเลยเยโตสิทธิอัมนาฮีโชเรงเกโชเรงเกสัมมากันเพราะสาชุนาโชเรงเก
5: แล้วหลังจากนั้นผู้จัดการก็เลยให้พี่ร้องยาว
4: ใช่เพราะว่าพอร้องเสร็จลงมาใครก็เรียกโชเล่เลยนั่นคือที่มาของโชเล
0: ่
5: แล้วมาเป็นตลกได้ยังไงครับ
4: ตลกอ่ะมาชวนผมหลายคณะโดยเฉพาะคณะพี่ดูพี่จ้อนินจาเขาจะมาจีบผมไปตลอดและให้เล่นตลกเล่นตลกอะไรเงี้ยผมก็เลยถามคำแรกถามเลยมีมาเล่นดาราคาเฟ่ไหมเขาก็บอกว่ามีแล้วพี่ดูถามผมว่าจะยืนดูก่อนไหมผมบอกว่าไม่ดู
0: เพราะ
4: ผมคิดว่าถ้าไม่เล่นเราก็ไม่ได้มาเล่นดาราคาเฟ่คืนนั้นไงก็เลยขึ้นยากมากมาก
0: ตลก
4: ตลกเล่นยากมากมากขึ้นไปนี้หน้ามืดตามัวเห็นดาวเห็นเดือนอะไรมันยากอย่างนี้จริงๆยากมากเลยอ่ะคือเขาถามเป็ดตอบไก่อ่ะเขาถามงัวตอบช้างอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าได้ยินในหูนะเวลาผมพูดอะไรเนี่ยคนจะขำมา
0: คนหัวเราะ
4: ใช่แต่ผมอ่ะคือผมตอบเหมือนว่าเฟี้ยงสุ่มอ่ะปลาได้ปลาถุ่มไปอะไรเงี้ยนะคือก็ตอบมาด้วยความที่เราอยากจะเล่นไงพอลงมาจากนั้นนะเขาบอกว่าผมเก่งมาก
0: โ
5: อ้เล่นไม่รู้เรื่องกลายเป็นตลกมาก
4: ไม่รู้เรื่องเลย
5: กลายเป็นตลกมาก
4: ใช่เป็นคนเก่งมาก
0: สรุปแล้วการเป็นตลกทำให้พี่ชั้นอยู่ใกล้หรือไกลจากครอบครัวคะ
4: ตอนเป็นตลกไม่ไกลครอบครัวนะแต่ตอนเป็นนักร้องอะไกลตอนคลอดน้องเบลอะไม่ได้เจอกันไม่ได้เห็นกันแต่ว่าพอตอนผมเป็นนักร้องดาราคาเฟ่ตอนนั้นผมมีเงินที่จะเช่าแฟตอยู่แล้วไงแฟตเดือน1,300มีห้องน้ำในตัวมีเฟอร์นิเจอร์แล้วผมก็ได้ซื้อโทรทัศน์สีเครื่องหนึ่งแล้วได้ซื้อตู้เย็น

0: ซันโย
1: ค่ะ
0: แล้วแฟนก็พาลูกขึ้นมาแล้วก็เนี่ยเริ่มพูดได้แล้วไงก็ขึ้นมากับคนนี
1: ้ค่ะ
2: นี่คือกว่าจะได้เจอลูกคนที่สองนี่คือพูดได้แล้ว
0: ก็นัดกันเรียบร้อย
2: ได้สองขวบ
0: ไหมใช่ใช่นัดกันเรียบร้อยว่าแฟนมาหัวลำโพงแล้วผมไปรับ
1: เราจะย้อนวันเวลานี้ให้ได้ดูนะคะผ่านละครเวทีค่ะ

0: นับแต่บัดนี้เป็นต้นมา
1: เป็นต้นไป
0: ก็ผมโดดอกกระดูน
1: ดูดอกกระดูน
0: ขอเชิญเขียดผู้มีแก
1: ่
0: ได้พับกบ
1: พบกัน
0: ตลกมาเทโชเล่ดอกกระดูน
2: สวัสดีครับพี่ดองเขินเลยพี่ดูชมว่าเป็นตลกมากเจ้โจเล่ทำตัวไม่ถูก
0: ทำไมหัวเราะเสียงใหญ่อย่างนั้นบ้าบอจริงเชียวหัวเราะไม่หยุดแล้วนี่ติงตองเป็นอะไรอะไรนะเขาพูดว่าอะไรนะปากค้าง
1: หุบไม่ได
0: ้ดีครับฮ่าปากค้างหุบไม่ได้ก็ไม่ต้องจ่ายค่าตัว
2: หายเร็ว
0: ทำไมหายเร็วขนาดนี้
2: เดี๋ยวไม่ได้ค่าตัว
0: ครับสวัสดีเสี่ยมิกแล้วก็ซ้อหมวยด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราภูมิใจนำเสนอตลกบ้าเท่โชเล่ดอกกระโดนจะมาเล่าเรื่องตลกตลกให้ทั้งเสียและซอได้ฟังกันเชิญครับ
2: เรามาฟังเรื่องตลกการเสียงตบมือให้กับชีวิตตลกโชเล่หน่อยครับผมเป็นตลกบ้านนอกต้องห่างลูกห่างเมียมาทำงานไกลสุขได้จะมีความสุขมากกว่าที่ลูกเมียนั่งรถมาหาเราไม่ได้มาหาธรรมดานะมาอยู่กรุงเทพเลยดูสิเนี่ยเป็นเพราะอะไรเหรอก็เป็นเพราะว่าเราเป็นที่พึ่งของลูกของเมียได้แล้วไงเห็นสถานีแบบนี้แล้วแม่มันนึกถึงอดีตจริงๆนี่ต้องมายกเองนะเห็นสถานีแบบนี้แล้วนึกถึงตอนที่จากลูกจากเมียมาน้องเบสลูกสาวคนโตร้องไห้ลั่นสถานีเมืองคอนเลย
3: จะต้องไปทำงานหาเงินมาให้เบสไงลูก
4: ไม่เอาเงินน่ะหนูอยากอยู่กับพ่อ
2: เอานะพ่อจะไปหางานหาเงินเยอะๆหนูจะได้สบายหนูต้องทำหน้าที่แทนพ่อดูแลแม่ดูแลน้องที่อยู่ในท้องนะลูกแบ่งเบาภาระแม่เขาสัญญาพ่อสัญญาเราทั้งหมดจะได้ไปอยู่กรุงเทพด้วยกันหนูทำได้ไหมลูกดูแลแม่ดูแลน้องนะลูก
4: ทำได้หนูสัญญาว่าหนูจะดูแลแม่ดูแลน้องให้ดีที่สุด
2: ดีมากลูกเบสพ่อรักลูกนะ
4: หนูก็รักพ่อ

0: อ้าวไม่ตาโลกเหรอเอานี่เล่นมาตั้งนานไม่ตาโลกเลยนะถ้าอยากดูแบบตาโลกต้องย้อนไปอีกเห็นสถานีแบบนี้แล้วทำไมต้องยกคนเดียววะนี่เปลี่ยนละถ้าอยากให้ตาโลกต้องย้อนไปในวันที่ผมมานั่งรอลูกเมียอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วโอ้ยหุ้ยรถไฟอ่ะมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วนี่โอ้อยู่ไหนเนี่ยโอ้ยตรงนั้น
1: อ้าวเฮ้ยคุณชวนเล่นี่คือคุณมาเล่นตลกเหรอเนี่ย
0: โอ้ยเล่นตลกอะไรนี
1: ่อ้าว
0: หาลูกหาเมียน่ะยังไม่เห็นเจอเลยนี
1: ่เออเจอเหรอ
0: เดี๋ยวพี่ดูนี
1: ่ไม่ใช่ผมชื่อเดชเป็นพนักงานรถไฟ
0: เออพี่เห็นลูกเห็นเมียผมไหม
1: อ๋อผู้หญิงที่สวยๆ อ๋อแล้วก็มีอุ้มเด็กมาด้วยแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนที่ตัวเท่านี
0: ้
1: มันนอนอยู่นะแต่ถ้ามันลุกขึ้นยืนมันก็ตัวเท่านี
0: ้
1: เช่น
0: โอ้โหท่าเป๊ะเลย
1: เห็นสิเห็นเขานั่งแท็กซี่กลับบ้านไปแล้วนี่ตกลงนัดกันยังไงเนี่ยฮะ
0: เออนึกออกแล้วอะ
1: ยังไง
0: ผมนัดเขาให้ไปเจอที่ไอ้บ้านที่อยู่ที่วัดช่องลมนี
1: ่เออ
0: ผมลืมเอง
1: ปะโถนัดไปวัดช่องลมแล้วมารอที่หัวลำโพงรีบกลับบ้านไปเลยนะเดี๋ยวโอ้โหป่านนี้เขารอกันเหงื่อแห้งแล้วไปไปไปไป
0: เหรอเหรอ
1: เออ
0: ไปก่อนไปก่อนนะไอ้ถึงแล้ว
1: ถึงแล้ว
0: มาอยู่อะไรในบ้านผมนี
1: ่เอ้านั่งรถมาเป็นเพื่อนกันไง
0: โอ้ยไปไปไปผมอยู่บ้านผมแล้ว
1: เออเคิร์มกลับสถานี
0: พ่อมาแล้วเป็นยังไงคุณนี่เป็นไงพ่อกลับมาแล้วอ่ะพ่อทำตามสัญญาแล้วลูก
2: ทำตามสัญญาหนูดูแลแม่แล้วก็ดูแลน้องอย่างดีเลยนะ
0: ดีมากลูกเด็กดีเด็กดีโอ้ยขอดูหน่อยขอด
3: ู
0: ห
3: น่
0: อย
3: นี่เจ้าเบลเจ้าเบล
0: น้องเบลน้องเบลอู้น่ารัก
3: อุ้มดีดีสิพี
0: ่เด็กดีเด็กดีต่อไปนี้เนี่ยเราอ่ะพ่อแม่ลูกจะได้อยู่ด้วยกันแล้วนะตลอดไป
3: นี่จำหน้าพ่อได้ไหมลูกเอามามาเองก่อน
4: ค่ะเป็นไงบ้างครับจากที่ดูละครไปเห็นซับน้ำตากันหลายรอบเลย
5: ก็ผมดูไปแล้วผมก็นึกถึงภาพที่เกิดความเป็นจริงอ่ะก็ทำให้ซึ้งทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วลูกเราเป็นอย่างนี้เหรอคิดถึงเราประมาณนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยที่เราจากมาจริงๆเราก็มาทำงานอ่ะเนาะแต่ลูกเขาก็ไม่อยากให้เรามาประมาณนี้ก็เลยก็เหมือนกันเลยอยากจะบอกว่าหัวใจลูกกับหัวใจพ่อเหมือนกันพ่อก็ใช่ว่าอยากจะจากใช่ไหมแต่ก็เพราะงานเพราะหน้าที
3: ่แล้ววินาทีที่ได้เห็นครอบครัวในวันนั้นนะคะเป็นยังไงคะ
5: พอเปิดประตูปั๊บเจอแม่เขานอนหลับสนิทแต่ว่าพี่เบสคนโตก็จะบอกพ่อหวัดดีค่ะเขาว่าอย่างนี้พี่เบสคนโตแล้วเบลเขานั่งเล่นตอกแต่เขาปีนขึ้นไปเล่นบนโซฟาน่ะบนโต๊ะที่ผมวางโทรทัศน์อ่ะเบลก็พ่อหวัดดีก่ะครั้งแรกที่ได้ยินเสียงลูกคือคำนี้มีหน้าแม่เขาถึงเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาคลอดกับหมอตำแยเขาบอกว่ากว่าหมอตำแยจะกลับมาถึงบ้านนี่คือลูกไหลออกมาหมดแล้วลูกออกมาแล้วแล้วก็เสียงร้องว้าว้าแม่เขาบอกดีใจมากเลยว่าได้ลูกผู้ชายเขาว่าอย่างนั้นเพราะเสียงใหญ่มากเสียงกังวานไปทั่วเลยอะไรเงี้ยสมัยนั้นจดหมายเนา
3: ะ
5: อ่านจดหมายไปก็แบบคือยิ้มไปแบบน้ำตาก็ซึมอย่างเงี้ย
4: แล้วแม่ได้เล่าให้ฟังไหมว่าวันแรกที่เจอพ่อเบลเป็นไง
6: ก็เล่าว่าตอนเจอพ่อเบลก็แบบตอนนั้นไม่รู้หรอกค่ะว่าเป็นพ่อแต่คือพูดตามพี่เบสพอเห็นพี่เบสแบบยกมือไหว้มาที่ข้าเราก็ทำตามสวัสดีค่ะพ่อเงี้ยแต่คือไม่รู้หรอกว่าคือพ่อหรืออะไรเงี้ยค่ะคือยังไม่รู้เรื่อง
4: ซึ่ง

0: อีก2คนของพี่โชเล่อยู่ที่นี่ด้วยพี่โชเล่ครับแนะนำตัวเลยครับ2ท่านนี้คือใคร
1: คนโตคือน้องเบสคนสุดท้องคือน้องบอย
0: เบสจ๊ะยังจำวันที่มารอที่พ่อที่แฟตได้ไหม
2: คิดถึงพ่อมากๆเพราะว่าไม่เห็นหน้าพ่อนานมากแล้วก็เห็นห้องที่แบบกว้างมากในตอนนั้นนะคะคือห้องนี้คือแบบเหมือนคฤหาสน์แล้วอะค่ะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มีห้องน้ำในตัวมีนู่นนี่นั่น
1: แฟด
3: เป
2: ็นแต่มันเป็นแฟดอะ
1: แฟดช่องลมวัดใหม่ช่องลม
4: ทุกอย่างน่าจะไปได้ดี
1: ครับผม
4: แต่มันมีปัญหาไหมครับเพราะว่าทำงานตลกนี่ก็เลิกดึก
0: เพราะคาเฟ่ก็เลิกประมาณ 3-4
1: ใช่ครับ
0: แล้วพี่กลับบ้านเลย
1: กลับบ้านแล้วก็เคยมาเคาะประตูเรียกแฟนแล้วพอแต่พอแฟนเปิดประตูปั๊บลูกก็ต้องตื่นด้วยเพราะห้องที่น้องเบสบอกว่าเหมือนคฤหาสน์จริงๆห้องเล็กมากพอลูกตื่นด้วยปั๊บพี่ก็มานึกว่าแล้วเขามานอนต่อใช่ไหมพอนอนต่อแล้วเขามาตื่น6 โมงไปโรงเรียนพี่ก็มานึกว่าลูกพักผ่อนสมองไม่เต็มที่ช่วงนี้มันจะตื้อๆไปโรงเรียนก็เลยตัดสินใจว่าพอเลิกคาเฟ่ปุ๊บก็นอนปั๊มบางทีก็ไปนอนสวนลุม
3: พี่ก็นอนใต้ทางด่วนอะไรอย่างเงี้ย
1: นอนใต้ทางด่วน
0: คือที่ไหนที่จอดรถหลับได้
1: ใช่ใต้ทางด่วน
0: แต่ใกล้บ้าน
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าไม่อยากเข้าบ้านเพราะกลัวลูกตื่น
1: ใช่ครับ
0: ก็เรียกว่าทำงานหนักนั่นแหละพี่หมวยคือทำงานหนักช่วงนั้นก็แสดงว่าเป็นช่วงที่ทำเงินได้
1: ใช่ครับ
0: งั้นมาถามลูกๆบ้างไอการที่พ่อทำเงินได้มีเงินเลี้ยงเราแต่ไม่มีเวลาให้เราเลยเนี่ย
3: ก็มีเงินมีอะไรก็สบายนะคะคือพ่อเขาก็ทำให้ลูกๆให้แม่สบายค่ะแต่ว่าถามว่าถ้ารู้สึกแบบมันเหมือนมันขาดอะไรไปอย่างนึงนะอย่างเวลาไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเนาะก็เขาก็จะมีวันพ่ออะไรเงี้ยใช่ก็แบบคือตอนนั้นด้วยความเราเป็นเด็กอะเนาะเราก็เลยแบบพ่อคนอื่นเขาก็มาอะไรเงี้ยแต่พ่อเราก็มองไปเก้าอี้ว่างเปล่าอะไรเงี้ยแล้วสักพักแม่ก็เดินมานั่งแล้วแม่ก็เป็นแบบผู้หญิงคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเออแบบคน
5: ถามพ่อ
3: ใช่คนอื่นก็แบบเอ้พ่อมาแต่แบบเราก็แม่วันแม่ก็แม่วันพ่อก็แม่ประชุมก็แม่อะไรฟังผลสอบก็แม่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยแบบคนอื่นเขาก็มีพ่อมาเนอะแต่เราด้วยความเป็นเด็กนะตอนนั้นเราก็เลยน้อยใจพ่อเหมือนกันเนาะก็น้อยใจพ่อว่าเอ๊ะทำไมพ่อแบบบางครั้งมันเรื่องของแบบเรื่องโรงเรียนมันก็แบบมีความสำคัญเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบคือก็เข้าใจว่าพอทำงานอะพอโตแล้วถึงมาไปย้อนไปก็ขำตัวเองเหมือนกันว่าเออแบบพ่อเขาก็ตั้งใจทำงานทำทุกอย่างเพื่อให้มีทุกวันนี
4: ้ค่ะเบลทราบใช่ไหมคะว่าคุณพ่อเนี่ยยอมที่จะไปนอนในรถเพื่อให้ลูกกับภรรยาสบาย
3: ทราบค่ะแม่เล่าให้ฟัง
4: ค่ะตอนนั้นเนี่ยเบลคิดยังไงอะเบลอยากให้พ่อกลับมาแล้วตัวเองต้องตื่นไหม
3: ใช่อยากให้พ่อกลับมามากกว่าคืออย่างน้อยตื่นมาก็ยังได้เห็นพ่อบ้างแต่ถ้าแบบว่าพ่อไม่กลับเราตื่นมาอีกทีก็คือเราไปโรงเรียนแล้วไม่เจอพ่อใช่ค่ะแล้วเจออีกทีก็คือกลับจากโรงเรียนแล้วพ่อก็ตื่นอาบน้ำจะไปทำงานเราก็ได้คุยกันแป๊บๆแล้วพ่อก็ต้องรีบออกไปแล้วก็จะสวนกันแป๊บนึงเนี่ยค่ะ
0: พอเริ่มทำงานเริ่มโอเคทุกอย่างก็เริ่มมีบอยมีบอยแล้วดีขึ้นเลยไหมครับ
1: ดีดีด
0: ียังไงฮะ
1: บอยเกิดมาวันแรกก็ได้นั่งรถเก่งเลยพี่ซื้อรถเก่งแปดแสนกว่าเงินสด
0: นี่ไง
1: แล้วพี่ก็ไปซื้อทาวน์เฮาส์สองหลังล้านกว่านั่นก็เงินสดแล้วก็ทีหลังมาซื้อสปอร์ตไรเดอร์ตอนนั้นป้ายแดงแจ๊กออกมาใหม่ๆเลยล้านกว่าก็เงินสดแล้วก็ซื้อรถตู้มา1 คันด้วยแต่ว่ามือสองก็เงินสด
0: แสดงว่าออกจากคณะตลกมาทำร้านอาหารเลย
1: ทำร้านอาหาร
0: แล้วร้านนี้ไปไหนแล้วครับ
1: พี่มารู้ว่ากุ๊กอ่ะเขาไม่ค่อยตรงกับเราก็เลยปิดร้านพอช่วงปิดร้านนี่เราก็ได้นอนอิ่มใช่ไหมหลังจากที่ว่าลำบากมาคือสู้งานมานานพอได้พักผ่อนพักคุณรอมันก็นะนิสัยมันก็มีมั่งที่ว่าเฮ้ยมันสบายนี่นาใช่ไหมก็งานติดต่อมาก็จะบอกงานว่าไม่ค่อยสะดวกอะไรอย่าง
4: น
1: ี
4: ้ปฏิเสธ
1: ใช่แต่พอนานๆเข้าคือไม่สะดวกจริงๆคือไม่มีงานใช่ไหม
3: นี่
1: ใช่ตอนที่เขาติดต่อมาคือเราบอกเราไม่สะดวก
0: คนดูไม่เข้าใจไอ้คำว่าที่รักสะดวกตอนนั้นกับการที่ได้มีโอกาสได้พักผ่อนแล้วระยะเวลานานเท่าไหร
3: ่เกือบปีครับ
0: เกือบปีแล้วหลังจากนั้นก็เลยคนก็เริ่มไม่สะดวกที่จะติดต่องานเราแล้ว
3: ใช่คราวนี้คนก็เลยว่าเขาไม่สะดวกก็ให้เขาพักยาวไปดีกว่าประมาณนี้
1: ใช่พองานไม่มีปั๊บก็ทำไงอ่ะเพราะว่าค่าบ้านต้องส่งก็เฮ้ยขายหนังสือดีกว่าเขาบอกหนังสือไม่ต้องลงทุนคือไปรับมาก่อนแล้วเขาหักทีหลังใช่ไหมกำไรเล่มหนึ่งก็ถ้า10 บาทก็ได้2 บาท100นึงก็ได้20 บาท

0: ต่เหนื่อยมาก
1: เล่ามาถึงตรงนี้ได้เห็นการสู้ชีวิตของพี่โชเล่นะมันมีขึ้นมันมีลงถามแขกรับแชร์สวัสดียังเป็นทางการพี่น้อยแล้วก็น้องบี้กับมนทิดาค่ะ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: พี่น้อยในฐานะที่เป็นคนสู้ชีวิตเหมือนกับพี่โชเล่ฟังแล้วรู้สึกยังไงคะ
3: เหมือนกันทำอะไรไม่อยากให้ลูกรู้จริงเหมือนกันเลยเป๊ะเลยนิสัยเหมือนกันพอแบบจะทุกข์ยังไงจะเหนื่อยยังไงไม่อยากให้ลูกรู้โชเล่ชอบโชเล่ตรงเนี้ยที่ตอบพี่บอกว่าถ้าผมไปลูกตื่นถ้าผมนอนแล้วลูกก็ไปโรงเรียนแหละจะไม่ค่อยได้เห็นหน้ากันเท่าไหร่ล่ะพี่แล้วเธอเกิดวันไหนเธอไม่ได้นอนในรถเธอไปไหนแล้วก็ถามเขาอย่างนี้เราก็เข้าใจว่ามันจะมีเมียใหม่หรืออะไรอย่างนี้แล้วมันไปแอบมีกิ๊กมีเกิร์กอะไรเงี้ยที่จริงเปล่าเขาก็ไปวิ่งแถวสนามแล้วเขาถึงจะกลับมาผมก็ออกกำลังกายของผมด้วยอะไรเงี้ยแม่ก็มองน้องก็มามองคิดว่าทุกคนนะถ้าเกิดว่ามีปัญหาตัวเองแล้วเนี่ยให้ดูครอบครัวเป็นตัวอย่างเอาคนใกล้ชิดเนี่ยจะช่วยบรรเทาอาการของเราได้นี่ก็มีลูกดีไงมันน้อยมันช่วยได้เยอะมากทีเดียวเขาบอกเขาทำเพื่อลูกก็เหมือนกันเขาทำเพื่อลูกจริงๆคนๆนี้ตั้งแต่ก็ยังไม่ดังอ่ะเขาก็ทำได้ขนาดนั้นแล้วเขาดังแล้วเขาก็ไม่ลืมตัวเขาก็ทำยิ่งกว่านั้นอีกจนกระทั่งเขามามีบ้านก็มาเล่าให้พี่ฟังพี่หนูผมได้บ้านแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วเธอยังได้นอนอีกไหมผมก็ยังวิ่งอยู่อะไรเงี้ยเพราะผมกลัวลูกผมตื่นเพราะฉะนั้นแล้วก็จะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ครอบครัวในเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดใครจะเป็นอะไรจะลูกเป็นอะไรเมียเป็นอะไรพ่อเป็นอะไรก็แล้วแต่นะถ้าคนในครอบครัวรวมตัวกันเนี่ยอะไรก็ทำอะไรเราไม่ได้จริงๆเรื่องจริงอันเนี้ยนี่ตอนที่เขายังเด็กๆอะไรเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรแต่โชเล่บุกบั่นจนกระทั่งได้ประสบความสำเร็จลูกเมียอยู่กันอย่างสบายตรงที่เบลพูดเมื่อกี้น้ำตาแม่ไหลอ่ะไอ้หญิงก็ถามว่าหญิงว่าถ้าให้แม่ตลกกับเป็นไข่ข้าวแกงเอาอะไรไอ้หญิงบอกให้ไข่ข้าวแกงแต่ว่าทำไมแม่จะได้นอนกับหญิงแต่สองทุ่มพูดเหมือนกันเลยเนี่ยเด็กๆ เป็นอย่างนี้
1: น้องมี่ล่ะคะน้องมี่เนี่ยมาจากครอบครัวที่สู้ชีวิตมากๆเหมือนกันได้ฟังแล้วเป็นยังไงคะ
4: พอได้ยินน้องเบลพูดว่าตอนที่ไปงานโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วก็เห็นแต่คุณแม่อะไรอย่างเงี้ยของมี่ก็เป็นเหมือนกันเพราะว่าของมี่ที่บ้านต้องขายของอะค่ะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยจะเป็นคนยืนหลักส่วนมากงานโรงเรียนงานครอบครัวประชุมผู้ปกครองไปรับลูกกลับบ้านลูกไม่สบายไปส่งก็จะเป็นคุณแม่แต่ว่าเรารู้นะคะว่าคุณพ่อรักเราเหมือนกันไม่ได้ต่างกัน
1: ค่ะ
4: มีรู้สึกว่าเหมือนพี่โชเล่มีกำลังใจที่สำคัญอะเป็นกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากมันเหมือนแบบวันที่พอพี่โชเล่เศร้าพี่โชเล่มีกำลังใจในการผลักดันต่อวันที่พี่โชเล่มีความสุขกำลังใจเนี้ยมันก็เหมือนยิ่งเป็นสิ่งที่ผลักให้พี่โชเล่มีความสุขเพิ่มขึ้นมันหันมาแล้วเห็นลูกยิ้มมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ากำลังใจของครอบครัวพี่สำคัญมาก
1: ขอบคุณนะคะเดี๋ยวมาให้แชร์อีกค่ะต้องถามพี่โชเล่ว่าในวันที่มันแย่ๆเนี่ยค่ะกำลังใจของครอบครัวมาช่วยเหมือนกับที่น้องมี่บอกไหมคะ
0: ใช่มีอยู่ครั้งหนึ่งพี่รู้สึกแย่สุดๆเลยตอนนั้นลูกคนโตน้องเบสเขามีกิจกรรมที่โรงเรียนเขาก็จะมาพูดที่บ้านบ่อยๆนะว่าเขามีการแสดงบนเวทีอะไรสักอย่างนี่แหละเขาอยากให้พ่อไปแต่ผมมาติดงานแต่คำเนี้ยมันก้องในหูพ่อพอผมเสร็จงานนะผมรีบไปที่โรงเรียนลูกสาวนะผมเข้าไม่ได้รถเยอะมากรถเต็มลานไปหมดเลยผมจอดไกลมากทำไงให้ลูกรู้ว่าเรามาขึ้นหลังคารถขึ้นไปยืน
5: ใช่
0: กระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าลูกเห็นหรือเปล่าผมยังไม่รู้ ผมขึ้นหลังคาแบบคือแบบให้ลูกเห็นเพราะลูกออกหน้าเวทีพอดีตอนนั้น แต่รถอยู่ไกลมากเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมรู้สึกแย่กับตัวเองที่ว่าทำไมผมไม่หยุดงานแต่ว่างานก็ติดต่อไว้ก่อนแล้วไงผมเป็นคนรับผิดชอบตรงนี้ด้วยไง แต่พอเสร็จแล้วผมก็รีบมาเลยก็มาทันช่วงท้ายๆของงานเลยแต่ผมก็ไปไงแต่ตอนนี้ ต้องถามเขาว่าเขารู้หรือเปล่าตอนนี้ผมไม่เคยบอกใครนะ
2: งั้นก็ถามเลย
1: เบสเห็นพ่อไหมคะวันนั้น
5: ไม่เห็น
1: ไม่เห็นมันไกลมากพ่อบอก
0: ไกลมาก
5: คือเราไม่คิดว่าคนที่ยืนอยู่บนรถนั้นคือพ่อเรามากกว่าค่ะนึกว่าเป็นพันโลงช่างไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็มาไม่ได้ในใจคิดอย่างเดียวเลยว่าพ่อไม่มาอยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะ
5: ก็เลยคนนั้นไม่ใช่พ่อค่ะ
2: แต่แสดงว่าวันนั้นก็คือเห็นคนขึ้นไปยืน
5: เห็นค่ะแต่ว่าไม่เห็นรูปร่างหน้าตาเพราะมันไกลมาก
2: เพิ่งรู้เป็นครั้งแรกไหม
5: ครั้งแรก
2: ว่าผู้ชายที่เราเห็นวันนั้นสรุปคือพ่อเราแล้วในเมื่อที่เราได้เห็นความพยายามของพ่อแล้วเนี่ยที่เขาก็รู้สึกผิดแหละว่างานของลูกเขาก็อยากมาแต่มันด้วยภาระหน้าที่บางอย่างที่มันนัดไว้ก่อนหน้านั้นแล้วแล้วมันแคนเซิลไม่ได้แต่สุดท้ายก็บึ่งรถ
0: มา
2: เข้าโรงเรียนไม่ได้เข้าไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงขึ้นยืนบนรถเลยแล้วกันนี่เพิ่งรู้วันนี้เป็นวันแรก
5: เพราะว่าเบบเป็นเด็กกิจกรรมโรงเรียนจะมีกิจกรรมบ่อยมากพ่อแม่แทบจะไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีพ่อแม่เรามาเซอร์ไพรส์อะไรไม่เคยคิดเลยค่ะ
2: อยากจะบอกอะไรกับพ่อไหมครับ
5: ขอบคุณมากค่ะแต่เบบไม่รู้จริง
2: ๆแล้วพอวันนี้รู้แล้วว่าคนคนนั้นคือพ่อเราเองอ่ะหนูเข้าใจถึงความพยายามของพ่อแล้ว
5: ที่หนูร้องไม่ใช่อะไรพ่อปีนขึ้นหลังคาล้นหรอ
1: น้องเบบมาก็ได้ค่ะ
2: เราไม่ได้เรื่องบางเรื่องคือผ่านมากี่ปีแล้วครับวันนี้จนถึงวันนี
0: ้ตอนนั้นน้องเบสยังไม่จบอะครับตอนนี้เขาจบมานานแล้ว
2: กี่ปีลูกประมาณ
5: จะ20หรือเปล่า20กว่าปีอะตอนนี้น้องเบส39ปีแล้ว
2: อะ20กว่าปีพี่เพิ่งบอกลูกวันแรกในรายการเราม
0: ันนึกออกเมื่อกี้ไงพอพี่น้อยบอกถึงว่าลูกคนอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะพี่เป็นอย่างคนอย่างนี้เบนนั่งเลยลูกเพราะพี่เป็นคนอย่างนี้นะต่อให้พี่อยู่ไหนลำบากแค่ไหนอย่างไรไกลแค่ไหนถ้าลูกโทรว่าตอนนี้ให้พ่อมาหาหนูนะพี่ไปทันทีเลยนะ
2: ไปทันทีแต่ต้อง
0: พี่จะไปทันท
2: ีแต่ต้องเสร็จภารกิจของเราก่อน
0: ใช่หมายถึงไม่มีงาน
2: รีบไปทันที
0: พี่จะไปทันทีถ้าลูกขอให้ลูกโทรมา
2: ไม่ว่าจะเป็นน้องเบสน้องเบลหรือน้องบอยได้หมด
0: ทุกคนเลยขอให้ลูกโทรมาแต่ว่าเป็นลูกกับพี่ไปเลยทุกที
2: เชิญน้องปุ๋ยมาเลยฮะ
1: นี่คือเรื่องราวความรักความผูกพันของพี่โชเล่กับลูกๆนะคะโดยเฉพาะยิ่งกับน้องเบสที่จะติดพ่อมาก
0: ติดมากเลย
1: เราอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะว่าการต่อสู้ของผู้ชายคนนี้ในวันที่อยากจะกลับมาทำงานในวงการบันเทิงอีกเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายมากแม้ว่าจะเป็นคนที่มีความสามารถเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วเรื่องราวเป็นยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ
6: เอาละครับท่านผู้ชมมุกตลกที่เล่าไปเมื่อฉากที่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าแบบว่ามุกเล่าเรื่องนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบใหม่เขาเรียกว่ามุกลงชุดฮะซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดหลังจากฉากแรกไปประมาณ10กว่าปีครับผมเกิดขึ้นที่ไหนรู้ไหมฮะไม่ใช่งานพานไหว้ครูนะฮะที่เห็นนี่คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับผมเชิญชม
7: เสร็จแล้วว้ายพี่มาช่ามาเองตัวเป็นๆเลยนะคะเนี่ย
8: สวัสดีค่ะมาช่ามาเลยค่ะ
7: กราบคุณแม่ค่ะมองจากข้างหลังคิดว่าไม่สวยแต่มองจากข้างหน้าโอ้ยไม่สวยเลยค่ะ
8: อุ้ยทำไมพูดอย่างนั้นน่ะลูก
7: หยอกเล่นนะคะว่าแต่สวยขนาดนี้มีหนุ่มๆมาจีบหรือยังคะเนี่ย
8: โอ้ยพูดแบบนี้อ่ะมาท่าเขินเลยผู้ชายอ่ะพี่ไม่สนหรอกผู้ชายหน้ากู
7: แกหน้ากลัวกว่าอีกโอ๊ยมาพ่อหนูเติมแป้งให้พ่ออีกหน่อยดีกว่า
8: เอาลูกอ่ะสวยยังเนี่ยจริงๆอ่ะให้พ่อทำ

0: คนเดียวก็ได้นะลูกพ่อชินแล้วพ่อไม่อายหรอก
1: โถมาถึงขนาดนี้แล้วพ่อช่วยหนูมาตั้งเท่าไหร่แล้วเรื่องแค่นี้สบายมากไปกันพ่อ
2: นั่นไงตลกที่มาของานเนี่ย
1: พี่เชิญค่ะ
0: มาเลยกับ
2: น้องน้องเชิญเชิญนะครับสื่อมาขอสัมภาษณ์นิดนึงครับข่าวบันเทิง
0: เอาลูกใครเรียกเราล่ะ
2: มาครับ
0: ไหนเออเดี๋ยวคุณ
2: สวัสดีครับอะไรอ่ะ
0: นี่พี่ดูนี่
2: เฮ้ยไม่ใช่ดูผมโดบันเทิงยามดึกกล้องพร้อมนะครับกล้องพร้อมสัมภาษณ์เลยสวัสดีครับได้ข่าวว่าที่ต้องมาเดินแจกน้ำบัตรคนทั่วไปเนี่ยเพราะมาของานเพราะเราเนี่ยตกอับจนมันไม่มีงานเลยครับ
0: โอ้ยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับคือผมไม่อยากงอมืองอเท้าไงก็มาของานไงครับ
2: เอ้าแล้วได้ข่าวว่ามีธุรกิจมันเจ๊งหมดเลยครับ
0: เจ๊งมันก็เจ๊งแหละครับแต่ผมไม่ท้อไงผมก็อยากจะมาของานทำครับ
2: ครับครับครับแล้วทำไมต้องพาลูกมาแต่งตัวอะไรแบบนี้ด้วยอ๋ออยากแบบว่าเรียกร้องความน่าสงสารอะไรอย่างนี้ไหมเลยต้องพาลูกมาถามจริงหนูไม่อายเหรอฮะมากับพ่อแบบนี้อายไหม
1: หนูไม่อายค่ะหนูจะอายทำไมช่วยพ่อถ้าพ่อลำบากแล้วคนเป็นลูกไม่ช่วยนี่สิหนูว่าน่าอายมากกว่า
0: ใจเย็นๆลูกใจเย็นๆลูก
2: คิดว่าจะทำอย่างนี้ไปอีกนานไหม
0: โทรศัพท์เข้าขออนุญาตรับโทรศัพท์
2: ถ่ายไว้นะ
0: ฮัลโหลครับผมโจเล่ครับเสียเองเหรอโอ้เสียมีอะไรครับโอ้ดูข่าวโอ้เห็นข่าวผมแล้วใช่ไหมครับโอ้ข่าวไปไวจังเลยนี่โอ้ครับโอ้อยากจะช่วยครอบครัวผมโอ้โหขอบคุณมากเลยครับเสียอะเสียว่าไงจะให้น้องเบลจะให้น้องเบลไปขอบคุณนะครับที่จะช่วยเหลือครอบครัวของผมแต่ว่ารับไว้ไม่ได้สวัสดีนะครับ
1: พ่อเป็นอะไร
2: โอ้โหนี่
1: ใครโทรมาน่ะ
2: เริ่มมีดราม่าแล้วกล้องถ่ายไว้เก็บภาพไว้เรตติ้งขึ้นแน่นอน
0: เสียที่เคยรู้จักพ่อตอนที่พ่อเล่นคาเฟ่เขาจะช่วยเหลือครอบครัวเราแต่พ่อปฏิเสธไปแล้ว
1: อ้าวทำไมล่ะพ
0: ่อขอโทษนะลูกพ่อขอโทษจริง
2: ๆเอาแล้วครับท่านผู้ชม
1: เป็นอะไร
2: ซีนอารมณ์ฮะซีนอารมณ์
1: ขอโทษเบลทำไม
0: คือเขาอยากจะช่วยเหลือเราอ่ะแต่เขาจะให้เบลอ่ะไปเป็นพ่อขอโทษนะลูกพ่อไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้พ่อไม่ได้รังเกียจลูกเลย
2: ก็คงจะนำเสนอข่าวได้ประมาณแค่นี้นะครับเดี๋ยวทีมงานนะทีมงานเดี๋ยวพาดหัวไปเลยว่าตลกตกอับไม่มีงานต้องเอาลูกมาเดินขายกินมาเสนอเสียเรตติ้งดีแน่นอนเฮ้ยไปกลับก่อน
1: ไม่เป็นไรนะพ่อไม่เป็นไรเลยใครเขาจะคิดยังไงก็ให้เขาคิดไปพ่อกับเบลรู้ว่าเรามาทำอะไรมาเพื่ออะไรใครที่มันคิดชั่วสกปรกก็ให้เขาคิดไปยังไงเบลก็ยังอยู่ข้างพ่อเสมอนะไม่เอาไม่ร้องไห้สิเด็กดีเด็กดี
0: ขอบใจนะลูก

0: ย้อนไปในวันนั้นทำไมพี่โชเล่ถึงคิดวิธีการนี้คะทั้งนำบัตรทั้งชุดแล้วก็สถานที่ที่ไป
1: คือเราหายไปนานทุกคนคงจำเราไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปแจกนำบัตรนี้เราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ให้เป็น

0: อะไรอย่างเงี้ยและตอนนั้นชุดมาช่าก็ดังมากไง
1: แล้วก็คือชุดอย่างนี้เลย
0: ชุดอย่าง
1: เป๊ะเลยน้องเบลก็ใส่ชุดอย่างนี้
2: ใช่ค่ะ
0: ชุดแบบนี้
2: ชุดเดียวกันเลย
1: ชุดนี้เลย
0: ชื่นชมทีมงานเลยครับ
1: คือไปทำอย่างนี้อยู่กี่วันครับ
0: ไปแจกวันเดียวแต่ว่ามีคนเข้าสงสารนะเขาเอาเงินมาให้แบงค์500สมัยนั้นนี่เยอะมากนะแบงค์500แบงค์พันแต่ว่าพี่ไม่รับเลยนะพี่บอกว่าขอบคุณมากๆแต่ที่ผมมาแจกนำบัตรผมของานผมไม่ได้มาขอเงินช่วงที่ไปทำตรงนั้นอะเก็บเงินได้เฉพาะที่ออกครั้งนี้เลยนะเก็บเงินได้ล้าน5แต่สุดท้ายพอเงินพอได้มาตรงนั้นแล้วก็อย่างที่เป็นกระแสเนาะแล้วก็ค่อยๆหายไปอีกเหมือนเดิม
3: ต้องถามเบลว่าตอนนั้นเนี่ยเบลคิดอะไรเบลถึงโอเคหนูเองที่จะไปกับพ่อ
2: คิดแต่ตอนนั้นว่าไปเป็นเพื่อนพ่อ
0: ใช่ใช
2: ่ว่าพ่ออยากแจกนามบัตรก็โอเคเบลไปเลยก็ได้เพราะตอนนั้นคือเบลก็ว่างอยู่ก็เลยไปเพราะตอนนั้นพี่เบลทำงานน้องบอยเรียนวันนั้นเบลว่างวันที่งานเบลหยุดพอดีเนาะเบลไม่ได้ทำวันนั้นเป็นวันหยุดงาน
0: แต่ช่วงแจกตอนนั้นผมหันมามองลูกผมตกใจนะตอนที่นักข่าวเขาสัมภาษณ์ลูกอยู่ลูกร้องไห้เห็นเช็ดน้ำตาผมรีบวิ่งมาหาลูกเลย
1: แล้วน้องเบลร้องไห้เพราะอะไรครับวันนั้น
0: เกี่ยวกับพ่อนี่แหละผม
2: เกี่ยวกับพ่ออะค่ะว่าแบบอายไหมที่พ่อแต่งตัวแบบนี้อะไรแล้วมาทำแบบนี้ไม่แคร์สายตาคนอื่นหรอแล้วถ้าคนอื่นว่าเป็นคนบ้ามาเดินแบบนี้เรารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยคือก็เป็นคำถามที่เหมือนแบบเราก็หันไปมองพ่อไงคือผมหันไปมองปุ๊บแล้วคือที่พ่อยืนอยู่แล้วก็มองตามที่นักข่าวถามมามันก็คือแบบที่เขาถามมาทุกคำอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยคือพูดไม่ออกก็เลยร้องไห้ใช่
1: คือมันก็พูดไม่ออกเพราะสิ่งที่เขาถามก็คือสิ่งที่เขาเห็น
2: ใช่ก็คือสิ่งที่เขาเห็นแล้วก็คือสิ่งมันเป็นเรื่องจริงใช่ค่ะที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็เลยแบบปื้มน้ำตาไหลออกมา
3: ตอนนั้นเนี่ยลูกๆเครียดไหมคะเห็นพ่อไม่มีงาน
0: แต่ลูกๆคนไหนไม่พูด
2: ใช
0: ่แฟนก็ไม่พูดไม่มีใครพูดเรื่องงานนะทุกคนจะไม่พูดกับผมเลยนะว่าเมื่อไหร่พ่อจะได้งานทำเมื่อไหร่พ่อจะไปทำงานหรือแฟนก็จะ
2: แม่จะไม่พูดเลย
0: เมื่อไหร่จะมีงานเมื่อไหร่จะทำงานไม่มีใครพูดสักคนเลย
2: ใช่ค่ะ
0: แต่คนที่เครียดกลับเป็นผมเนี่ยผมเครียดทั้งๆที่ว่าผมไม่มีงานและผมอาศัยกินของเขาแต่คนที่เครียดคือผมไม่ใช่เขาผมนี่กลับมาเครียดว่าจากที่เราเป็นช้างเท้าหน้าเราเคยเลี้ยงดูลูกทุกสิ่งทุกอย่างเลยเราไม่เคยให้ลูกลำบากลำบนกับเราแต่ตอนนี้เราไม่สามารถออกอะไรได้เลยเหรอค่าน้ำค่าบ้านค่าไฟค่าอะไรทุกอย่างคือลูกเท่านั้นเหรอเครียดถึงกับขั้นจะฆ่าตัวตายโทรไปหาพี่สาวที่นครศรีธรรมราชบอกว่าฝากลูกด้วยคือผมจะไปแล้วตอนนั้นแต่ว่าก่อนที่จะโทรผมขับรถไปก่อนแล้วไปสะพานแม่กลองกะว่าคือฝากพี่เสร็จแล้วก็ขับลงไปในสะพานเลยเพราะว่าด้วยความที่ผมมีความรู้ว่าคือมันหมดแล้วนะผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวคือไม่เหลืออะไรแล้วไงแล้วจะอยู่ให้เป็นภาระลูกทำไมอย่างเงี้ยก็พอโทรบอกพี่ว่าผมฝากเนาะฝากล้านล้านกันเนี่ยพี่เขาบอกว่าเขาบอกเขารู้เลยถ้าเขารับจะอะไรจะเกิดเขาบอกกูไม่รับลูกมึงเลี้ยงเองเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วพอเขามาอย่างนี้แล้วผมเป็นคนรักลูกไงใช่ไหมฝากใครไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ในหูก็มันได้ยินเหมือนกับว่าคนเราพอมันถึงชะตาสุดท้ายมันจะได้ยินอะไรอื้อๆไปหมดนะได้ยินเหมือนก็เขาบอกว่าฆ่าตัวตายเนี่ยบาปกรรมยิ่งกว่าไปฆ่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยฆ่าตัวเองอะไรเงี้ยหลายๆอย่างได้ยินก็เลยบนรถกลับมาบ้านรีบขึ้นไปหาลูกเลยคิดได้ว่าทุกปัญหาต้องมีทางออก
3: ค่ะ
1: ไอ้ช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่ไม่มีเงินคือไม่มีเงินขนาดไหน
0: คือยังมีส่งแบงค์นะยังพอมีส่งแบงค์นะก็ขอลูกบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะ
1: นั่นคือลูกทำงานแล้ว
0: ใช่ใช่
1: ไอ้ที่พี่ถึงขั้นคิดว่าอยากจะฆ่าตัวตายเพราะว่าภาระในบ้านกลายเป็นต้องเอามาจากลูก
0: ใช่เพราะตัวเองไม่มีอะไรไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: รายได้อะไรเลย
1: เป็นรายได้ของลูกๆที่แบ่งมาให้พ่อทุกคน
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: ก็เลยคิดว่าอยู่ไปก็เหมือนว่าเป็นภาระให้เขาอีกประมาณนี
3: ้ค่ะ
0: ก็พี่เพราะพี่เคยตั้งใจไว้แล้วล่ะพี่จะไม่เป็นภาระให้ลูกเด็ดขาดชาตินี
3: ้ครับต้องถามลูกน้องเบบเหมือนอยากจะพูดอะไรค่ะในช่วงที่เห็นพ่อเป็นแบบนั้น
4: คือไม่ใช่คือพ่อบอกว่าจะฆ่าตัวตายใช่ไหมคะพ่อเขียนพินัยกรรมไว้ให้หนูพินัยกรรมที่ไม่ได้อยู่ในมีคนเซ็นคนค้ำคนลายแต่เป็นกระดาษ
2: เป็นกระดาษมันพ่อล้างขึ้น
4: ว่าถ้า
2: เหมือน
4: ที่พ่อบอกถ้าพ่อตายไปดูน้องยาวมากเขียนให้หนูไว้หนูอ่านหนูร้องไห้อยู่ในห้องแต่น้องสองคนไม่รู้นี่คือเรื่องจริงพ่อเขียนไว้จริงจริง
3: อันนี้คือหนูได้อ่าน
4: ยังมี

0: ค่ะที่บ้านยังมีอยู่เลย
1: ตอนที่พ่อออกไปแล้วหรือเปล่าคะหรือว่า
2: คือเขียนก่อนที่จะออกรถไปที่จะไป
1: แม่กลอง
2: แม่กลอง
0: หนูไม่แน่ใจว่าเขียนไว้แต่คือพ่อออกพอลูกเริ่มนอนใช่ไหมคะเริ่มพ่อเขาก็จะขับรถออกไปทุกคืนบางครั้งก็ไม่กลับมาเป็นอาทิตย์บางครั้งก็ไม่กลับมาเป็นครึ่งเดือน
2: ขับไปไหนครับ
3: ไปอยู่ในป่า
4: พี่เขาไป
1: ป่าไหนคะ
4: กระท่อม
1: พี่โซเล
3: ่ไปสร้างกระท่อมอยู่ด้วยไม้
4: ใช
3: ่พี่ก็ไปของพี่เรื่อยคือพี่ถึงบอกว่าที่บ้านตรงนี้ไงที่พี่ปรงได้เพราะว่าพี่ไปอยู่อย่างเงี้ยไปอยู่อย่างเงี้ยบางทีกลับมาบ้านนั้นลูกว่าหรือว่าวิญญาณจะป่าเข้าพ่อเลยบางคนเห็นหน้าพี่คือพี่จะออกมานี่เขียวดำมากอะไรอย่างเงี้ย
2: คือไปใช้ชีวิตในป่าไม่เป็นภาระลูกคือพูดง่าย
3: ๆไปคิดก็เลยปลงได้ไงสัจธรรมว่าเก่าไปใหม่มามันธรรมดาถึงเรากลับมาเพราะว่าอย่างที่พี่บอกตอนแรกพี่เตรียมตั้งวงไว้ใช่ไหมพอแจกนำบัตรตั้งนะตกลงตั้งนะแต่งานไม่
1: ม
3: ีคือมีแรกๆอ่ะและตอนหลังก็ไม่มี
1: ค่ะมาถึงวันนี้วันที่พี่โชเล่จากนักร้องจากตลกจากทำอะไรมาสารพัดมาวันนี้เป็นยูทูบเบอร
2: ์
1: ตรงนี้น่าสนใจว่าพี่โชเล่ในวัย60มาเป็นยูทูบเบอร์มันเริ่มต้นจากอะไรยังไงคะ
3: เริ่มต้นมาจากที่พี่อ่ะไม่อยากให้ลูกเล่นคอ
1: ม
3: เพราะหลายคนบอกว่าผู้ชายจะหลอกผู้หญิงในคอม
2: ครับ
3: แล้วพี่มีลูกอย่างปุ๋ยเนี่ยพี่ก็ห่วงใช่ไหมพี่ก็ห่วงกลัวเขามาหลอกพี่ก็จะห้ามลูกเล่นคอมมากๆเลยและทีนี้พอพี่ไม่มีงานมากๆเข้าจะไม่แบบอย่างที่บอกว่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นก็ไปภาคใต้ไปงานบุญและทีนี้พี่ตักข้าวตักแกงให้ญาติพี่น้องและญาติพี่น้องอ่ะเขาเคยรู้ว่าผมเป็นดาราใช่ไหมแม้จะตกอับแล้วแต่คนทางบ้านอ่ะดาราตักให้เขาก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยกันเองไม่ยิงผมก็ตักข้าวตักแกงน้องบอยก็มาถ่ายคลิปผมสัญชาตญาณคนที่ไม่ได้เล่นตลกนานๆไม่ได้แสดงนานๆพอเห็นกล้องก็เล่นใส่กล้องเต้นเต้นเต้นพอตอนเป่าปีในเพลงอ่ะผมก็เอาหวักรู้จักหวักไหมครับ
2: ไม่รู้จักฮะ
5: ท
2: ับ ปี
4: กระบวย
2: กระบวย
5: ใช่
3: ทับปีนั่นแหละผมก็เอามาเป่าเป็นครุยพอตอนกีตาร์ผมก็เอาไอ้ที่เจิ้นไอ้ที่เจิ้นเวลาทอดมันนะพี่น้อยอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ตรองนะ
1: ตะแกรง
2: ตะแกรง
3: เอามาดีดกีตาร์แล้วก็ถ่ายผมก็เล่นเล่นเล่นเล่
4: น
3: พอเล่นไปคืนนั้นเสร็จอยู่มา3วันได้มั้งน้องบอยเขามาโพสคนดูล้านกว่าวิวแล้วเขามาบอกผมว่าเนี่ยถ้าพ่อเล่นคอมอ่ะพ่อเป็นเน็ตไอดอลแล้วผมก็เลยถามลูกว่าเน็ตไอดอลคืออะไรเขาก็คุยให้ฟังว่าเน็ตไอดอลก็คือคนที่พ่อบอกว่าทำไมภาคหลังไม่มีใครมาเรียกชื่อพ่อไม่มีใครมาขอถ่ายรูปนั่นแหละถ้าพ่อมีเน็ตไอดอลอ่ะถ้าพ่อเป็นเน็ตไอดอลถ้าพ่อเป็นไอดอลเขาจะมาขอพ่อถ่ายรูปจะมาเรียกพ่อพอลูกพูดแค่นี้หูพึงเลยเพราะว่าเฮ้ยจะต้องมีคนมาเรียกเราแล้วจะต้องมีคนมาขอถ่ายรูปก็เลยอยากจะเล่นขึ้นมาขอให้พี่ฝึกลากเมาก่อนอันดับแรกพี่ก็ฝึกป๊อปน้องบอยเขาพอข้อบอกพี่จับอย่างนี้กดอย่างนี้แล้วเขาก็ไปพี่ก็ลากอยู่คนเดียวดูในจอสอนไปไหนพี่ก็เอ็นไปอย่างนี้เอ็นลำบากมากเมื่อกี้พี่บอกว่าตลกเล่นยากใช่ไหมลากเมาส์ยากกว่า
1: เราอยากผ่านชมกลับไปดูบรรยากาศในช่วงนั้นนะคะวันที่พี่โชเล่ในวัย60มาเป็นยูทูบเบอร์
2: ลากเมาส์
1: จนตัวเอียงเป็นยังไงจากละครเวทีค่ะ
6: พ่อไหนลองลากเมาส์ไปที่ทางด้านซ้ายสิไหนลองไปทางขวาสิ
7: โอ้ยทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะลูก
6: โถพ่อลากเมาส์มันไม่ต้องเอียงตัวตามได้สักหน่อย
7: เอาเหร
6: ออ่ะไหนลองไปโพสตรงสเตตัสลองโพสสิ
7: ไหนอ่ะ
6: นี่ไง
7: โอ้กำลังคิดอะไรอยู่โอ้เราก็พิมพ์ไปเลยเรากำลังจะทำสิ่งดีๆให้กับสังคมดีไหมลูก
8: มันเชยไปไหมพี
9: ่ฮะวอนอะไรมันไม่น่าสนใจเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าติงตอง
7: อ้าวคุณเป็นใครมาอยู่ในบ้านผมนี
9: ่อ้าว

0: พี่ดูไงดูดอกกระโดนไง
1: พี่ดู
0: เออ
1: เห็นเมื่อกี้สองเรื่องสองตอนไม่ใช่ดูสักทีอ่ะแล้วนี่ดูตัวจริงหรือเปล่านี
0: ่ตัวจริงเฮ้ดูทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์ตัวจริงแน่นอน
1: ก็ดูตัวจริงพวกเราสวัสดีลุงหนู
0: เออสวัสดีสวัสดีลูกแม่วันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนอ่ะซื้อขนมมาฝากด้วยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยเนาะ
2: เออนี่พี่หนูมาพอดีเลยพวกเราอ่ะกำลังช่วยกันคิดว่าจะให้พี่เขาใช้มุกอะไรเป็นมุกประจำตัวตอนทำรายการอาหารดีอ่ะพี่เป็นตลกชั้นครูดูดอกกระโดนช่วยคิดหน่อยสิ
0: ก็เอามุกที่คนรู้จักไงเสียงหัวล้อกันฮู้ฮ่าฮ่า
3: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าหนูจะให้พ่อทำอาหารไปหัวเราะไปว่าฮ่าฮ่าฮ่าได้ยังไงอ่ะลุงหนู
0: ไม่ดีเหรอ
3: หนูว่าเอาที่พ่อชอบสอนพวกเราล้างมือก่อนกินข้าวดีกว่าไห
2: ม
3: ยังไงพ่อ
1: ขั้นตอนแรกเด็กๆจำไว้ให้ดีก่อนจะรับประทานอาหารให้ล้างมือให้สะอาดเช็ดมือให้เฮงจำไว้นะเด็กดีเด็กดี
3: อันนี้เลยแต่ว่า
0: อะไรอีกอ่ะ
3: มันน่าจะมีอะไรที่สั้นๆกว่านี้นะคนจะได้จำได้ง่ายๆด้วยบอยว่า
1: พ่อก็นึกไม่ออกแล้วอ่ะพี่ดูว่าไงอ่ะ
0: ก็เอามุกเดิมไงผู้ชายหน้ากลัว
1: โอ้ยตามมาอาหารเป็นผู้ชายหน้ากลัวผู้ชายหน้ากลัวมันเข้ากันตรงไหนโอ้ย
0: เอา
1: ขนมมากินหน่อยเอาขนมมากินหน่อย
0: หรือว่ามันต้องมีเป็นเอกลักษณ์ที่มันไม่ซ้ำใครอ่ะ
2: ใช่เนาะแต่อยากได้สั้นๆนะพี
1: ่อร่อย
3: ใช่เลยคำนี้เลยแบบนี้เลยพอพูดใหม่ทีสิ
1: อร่อย
3: อีกที
1: อร่อย
3: คำนี้แหละรับรองฮิตติดปากทุกคนแน่แน
0: ่เออจำง่ายสั้นๆแล้วเป็นเอกลักษณ์ด้วย
3: ไหนทุกคนลองพูดพร้อมกันสิหนึ่งสองสาม
4: เป็นยังไงบ้างคะได้มาสัมผัสกับอีกโลกหนึ่งโลกของคนยุคใหม
5: ่มีหลายคนบอกผมว่าจะเป็นเน็ตไอดอลถ้าไม่พูดหยาบถ้าไม่พูดทะลึ่งตึงตังไม่มีทางได้เกิดแต่ผมมีความรู้ว่าช่างเถอะเพราะว่าจุดที่ผมต้องการคือคนมาเรียกผมชื่อแล้วก็มาขอถ่ายรูปเท่านั้น
4: เหมือนได้กลับมาวงการอีกครั้งหนึ่ง
5: ใช
4: ่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนะคะพี่มิกคือพอได้มาทำเป็นยูทูบเบอร์แล้วได้ใกล้ชิดกับลูกมากขึ้นมันจะไม่เหมือนภาพเดิมๆที่พ่อต้องออกไปเล่นตลกเนาะ
5: ใช่ใช่ครับใช่อยู่บ้านเลยทำอยู่บ้านตลอดเลย
4: มาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยพี่โชเล่อยากจะบอกอะไรกับลูกๆที่น่ารักทั้ง3คนบ้างคะ
5: คนเราจำไว้เลยนะลูกไม่มีชนะตลอดไปและก็ไม่มีสิ่งไหนที่เราทำได้ดีตลอดไปแพ้ไม่เป็นไรแต่ต้องลุกให้ได
4: ้ค่ะแล้วลูกๆล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกพ่อบ้างคะเริ่มจากพี่เบสก่อนเลยค่ะ
6: ก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่มันร้ายๆสำหรับเรามันก็เบาบางลงมากแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้พ่อก็ได้ทำหน้าที่ของพ่อที่พ่อเคยคิดว่าบกพร่องมากลับมาเหมือนเดิมแล้วแล้วก็อยากให้รักษาสุขภาพตัวเองตอนนี้ไม่ต้องคิดเรื่องเงินทองแล้วมันของนอกกายสุขภาพพ่อสำคัญที่สุดลูกอยากให้อยู่แบบนานๆที่สุดอยู่เป็นล่มโพล่มไทรของลูกให้นานที่สุด
7: จะบอกว่าที่ผ่านมาก็คือพ่อทำดีที่สุดแล้วตั้งแต่อดีตและปัจจุบันก็คือพ่อทำหน้าที่พ่อได้ดีเต็ม 100% เกิน 100% ได้ตอนนี้ให้ล้าน%แล้วก็คือว่าเป็นฮีโร่ในสายตาเบลแล้วก็เป็นไอดอลในสายตาเบลเป็นพระเอกในใจลูกคนนี้เสมอ
5: โอเคจบแค่นี้
4: ยังยังบอยน้องบอย
8: บอยครับมีอะไรจะบอกกับพ่อบ้าง
6: หนูเหรอหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกคือจะเงียบๆพ่ออย่าพูดนะคำนั้นอะ

0: อ้ามพูดดิ
1: คำไหนลูก
0: ที่บอกว่าพ่อจะไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ให้อยู่กับลูกๆนานๆแล้วก็รักทุกคนรักพ่อ
2: รักทุกคน
0: รักพ
2: ่
0: อ
2: แต่ว่า
0: ไม่ค่อยบอกไม่ค่อยจะ
3: พูดไม่ค่อย
4: น้องบอยจะไม่ค่อยพูด
1: แม่เขาชอบว่าพี่เป็นอะไรนะ
5: พี่แย่งลูกพูดหมด
4: หลายคน
5: ใช่ป่ะ
1: ใช่ไหมพูดใหม่ไหม
0: ไม่
5: เอาไม่เอาดีแล้วกำลังสวยเลยไปแขกรับแชร์บ้างดีกว่าเป็นไงบ้างครับทั้งสองท่านจากที่ได้เห็นทั้งหมดมาในวันนี้แล้ว
6: ในฐานะที่มี่เป็นลูกนะคะมีรู้สึกเข้าใจของความใส่ตาของความภาคภูมิใจของลูกเหมือนอย่างมี่ค่ะคือมี่เคยทั้งขายของกับคุณพ่อมาก่อนทั้งทำงานทำอะไรกับคุณพ่อมาก่อน
7: ท่าชนในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวนายเอจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงว่าได้ปิดประกาศไว้ที่เสาไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณที่ขออนุญาตศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตขยายโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานพ.ศ. 2555มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการที่อาจกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนในท้องถิ่นได้แสดงความคิดเห็นของตนแก่หน่วยงานของรัฐในการพิจารณาก่อนที่จะมีการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการโดยในการแสดงความคิดเห็นนั้นข้อ12ของระเบียบดังกล่าวได้กำหนดไว้ว่าจะต้องนำผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาด้วยการปิดประกาศดังกล่าวจึงเป็นสาระสำคัญที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องจัดทำหลักฐานการปิดประกาศไว้อย่างชัดเจนเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานว่าได้มีการปิดประกาศโดยชอบด้วยระเบียบแล้วดังนั้นเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการปิดประกาศไว้ที่เสาไฟฟ้าในบริเวณที่ตั้งโรงงานโดยไม่มีภาพถ่ายหรือพยานหลักฐานใดยืนยันว่าได้มีการปิดประกาศอีกทั้งเมื่อได้ตรวจสอบพื้นที่พบว่าเสาไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่ที่จะตั้งโรงงานจึงเป็นการปิดประกาศที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวเมื่อไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนซึ่งเป็นสาระสำคัญที่ต้องดำเนินการก่อนพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานกระบวนการเพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานพิพาทจึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยระเบียบดังกล่าวพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่พิพาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: รำคาญบางแล้วก็มองอะไรไม่ค่อยเห็น
1: กระจกที่ลีลายอะค่ะพอนั่งรถนานๆแล้วมันจะทำให้ตาเรามัวแล้วมองไม่สบายตาแล้วทำให้รำคาญค่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ป้ายโฆษณาที่ติดตามหน้าต่างหรือรถโดยสารประเภทต่างๆถ้าดูจากภายนอกแล้วมันอาจจะสร้างความดึงดูดใจให้กับผู้ที่พบเห็นตามกลยุทธ์ทางการตลาดได้เป็นอย่างดี

ชื่อปรีชาเชื้อพลกิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่ไอ้รถไฟนี่ผมใช้บริการมานานแล้วนะฮะก่อนหน้านี้หลายปีเมื่อครั้งที่รับราชการอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์บ้างจังหวัดพิษณุโลกบ้างมาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตานะและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ฉันเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวก็คิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากคือศาลปกครองที่คิดจะฟ้องศาลปกครองเพราะศาลมันฟ้องง่ายนะฮะใช้กระดาษแผ่นเดียวทำนองหนังสือร้องทุกข์ก็ได้แต่ก่อนที่จะฟ้องเนี่ยต้องมีการบอกให้หน่วยงานรับผิดชอบรู้ก่อนก็เลยมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีฮะฉบับหนึ่งแล้วก็ของการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกฉบับนึงร้องเรียนอย่างเดียวกันนะครับปรากฏว่าทางนายกสำนักนายกเขาก็บอกว่าเขาได้รับเรื่องแล้วและส่งเรื่องไปให้การรถไฟดำเนินการแล้วส่วนการรถไฟเขาก็ตอบมาเหมือนกันนะฮะเขาก็บอกว่ามันเป็นการจ้างบริษัทโฆษณานะอีก10เดือนก็จะหมดสัญญาแล้วและถ้าหากหมดสัญญาแล้วเขาก็จะไม่ให้ติดที่กระจกหน้าต่างคือเขาไม่ได้ดำเนินการให้ก็เลยตัดสินใจฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ใช้บริการรถไฟขบวนด่วนพิเศษเป็นประจำเห็นว่าป้ายโฆษณาดังกล่าวบดบังวิวทิวทัศน์จึงยื่นฟ้องการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อศาลปกครองเพื่อให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาดังกล่าวออกหลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วทางฝั่งของผู้ถูกฟ้องก็ได้อุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองเช่นกัน

วันที่21พฤศจิกายน2548ผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยออกให้หมดคือศาลปกครองเชียงใหม่ท่านก็พิพากษาว่าการที่นำแผ่นป้ายโฆษณาไปติดไว้ที่กระจกหน้าต่างรถไฟนี่นะเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของการที่ประชาชนเกิดความสะดวกในการใช้บริการโดยสรุปเป็นอย่างนี้ก็มีคำพิพากษาให้ลอกป้ายสติ๊กเกอร์ออกภายใน30วันเขาก็อุทธรณ์มาในทำนองว่าไม่ได้รับความเสียหายอะไรหรอกแต่เป็นเพราะว่าหนึ่งอายุมากตอนนั้นก็59ปีแล้ว2ก็คือว่ามองไม่เป็นธรรมชาติ

0: พยายามไปเพ่งมองในสิ่งที่มันเห็นไม่ชัดหรือไม่ก็ไม่ต้องโดยสารรถอันนี้ไปขึ้นให้ขึ้นรถร้อนหรือไม่ก็ไปนั่งรถยนต์ซะอันนั้นคือเขาบอกเหตุผลนะครับผมก็มีหน้าที่แก้อุทธรณ์เผอิญช่วงนั้นก็มีบทความทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องคดีนี้แหละฮะมาประกอบโดยทางนายแพทย์ท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าเนี่ยไอ้ที่มีสิ่งที่มันปิดบังทำให้เรามองเห็นภาพไม่ชัดเนี่ยทำให้คนต้องเพ่งมันทำให้ขึ้นไส้ได้ถ้าส่งไปประกอบการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
1: ปัญหาที่ผมเจอบนรถไฟคือมีเรื่องป้ายโฆษณาติดตามผนังแล้วก็ตามกระจกทำให้แบบมองทัศนียภาพข้างทางมองไม่ชัดเจนครับ
2: ถ้ามีโฆษณาดิฉันไม่ชอบเพราะว่าไม่เห็นเอสถานที่อยู่ไหนไม่เห็นเลยถ้ามีโฆษณาจริงๆแย่มาก
3: หน้าต่างของขบวนรถไฟที่ปราศจากแผ่นป้ายโฆษณากำลังจะสว่างไสวอีกครั้งต่อไปนี้การเดินทางของประชาชนคงไม่ต้องโดนบทบังทัศนียภาพด้วยแผ่นป้ายโฆษณาอีกแล้วหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ทำการแก้อุทธรณ์ของการรถไฟเหลือแต่เพียงคำวินิจฉัยของศาลปกครองที่จะชี้ให้เห็นถึงมุมมองของความถูกต้องอีกครั้ง

สำหรับศาลปกครองนี่นะฮะตามความเห็นของผมนะคือถ้าไม่มีศาลปกครองไม่มีคดีนี้เหตุผลก็คือว่าการฟ้องที่ศาลปกครองเนี่ยง่ายฮะคือไม่ยุ่งยากนะเหมือนกับว่าศาลปกครองนี่ตั้งมาเพื่อความสะดวกของประชาชนโดยเฉพาะเลยนะพูดถึงเข้าถึงนะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยาก

0: เราก็เป็นคนไทยด้วยดั้งเดิมเจอปัญหาอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงไม่ใช่เฉพาะตัวคนเดียวและคนอื่นอีกเยอะคนที่ว่าเขาทำมาหากินหาเช้ากินเย็นพวกนี้ยิ่งลำบากกว่าผมเยอะ
1: เขาถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะคดีนี้เกิดขึ้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เดิมทีผู้ฟ้องคดีทั้ง866คนเป็นคนสัญชาติไทยและเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ถูกเพิกถอนสัญชาติโดยถูกกล่าวหาว่ามีความไม่โปร่งใสในการทำเรื่องเพื่อ

ขอสัญชาติผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่เปิดโอกาสให้ชี้แจงโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานใดๆเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้ต้องรวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: ค่ะคือนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องเป็นคนไทยแน่ๆเพราะว่าทวดมีบัตรประชาชนตามีบัตรประชาชนแต่ขาดตอนจากแม่แล้วก็พ่ออีกทอดนึงเนาะพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไร
1: ผมน้อยพรหมินอินทวิชัยอาชีพค้าขายครับเป็นคนกำเนิดที่อำเภอพร้าวปู่ย่าตายายอยู่อำเภอพร้าวแล้วก็มาอยู่ที่แม่อายฝางมาตั้งหลักอยู่ที่ท่าตอนนี้ครับจนกระทั่งถึงพ
2: อาตมาเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดท่าตอนพระอารามหลวงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฏิธรรมแผนกสามัญศึกษาของวัดนี้หลังจากที่ทราบข่าวจากชาวบ้านเนาะพอชาวบ้านเขาก็รวมกลุ่มกันไถ่ถามกันว่าเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะก็ให้แนะนำในส่วนของทีมงานแล้วก็กลุ่มนะแกนนำเนี่ยยกตัวอย่างท่านสวเตือนใจดีเทศอาจารย์พันทิพย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับหลังนั้นมาแล้วก็มีติดต่อทางสภาทนายความนะเพื่อเมื่อจะลงในเรื่องของคดีแล้วอย่างเงี้ยนะแล้วก็ติดต่อเพิ่มเติม

ปัญหาการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิในการถือสัญชาติไทยเป็นอีกคดีหนึ่งที่ศาลต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการพิจารณาคดีข้อมูลเอกสารต่างๆที่นำเสนอต่อศาลจึงต้องใช้เวลาและทีมงานในการเก็บรวบรวมทำให้การต่อสู้เรียกร้องสิทธิของชาวบ้านดำเนินมาถึงศาลปกครองสูงสุด

0: ศาลปกครองทั้งชั้นต้นแล้วก็สูงสุดเนี่ยพอเริ่มเข้าสู่กระบวนการศาลเนี่ยข่าวต่างๆเนี่ยก็จะกระจายกันไปทั่วไม่ว่าในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเองอย่าง BBC เนี่ยก็มีการสัมภาษณ์นะบุคคลมากมายข่าวเราเนี่ยก็แพร่ไปทั่ว
1: เป็นรองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยแหละค่ะสอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลแล้วก็วิชาสิทธิมนุษยชนค่ะการรวบรวมพยานหลักฐานนะในทางนิติศาสตร์ทั่วโลกเหมือนกันพยานหลักฐานก็มีพยานบุคคลประการที่สองก็คือพยานเอกสารมหาชนที่รัฐออกให้แล้วประการสุดท้ายเรื่องของ DNA ในยุคนั้นเนี่ยส่วนราชการเองเนี่ยก็ยังไม่ลงตัวว่าในที่สุดแล้วตัวเองมีหน้าที่ที่จะต้องออกเงินให้ชาวบ้านเพราะตัวเองเป็นคนกล่าวหาว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าววันนี้ลงตัวละด้วยคดีแม่อายที่ทำให้กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนั้นออกมายอมรับเป็นหลักการว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณสงสัยว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าวและความที่ชาวบ้านตกหล่นจากทะเบียนราษฎรนั้นเป็นความผิดพลาดของส่วนราชการเอง

0: เนี่ยฉะนั้นรัฐไทยก็ควรจะต้องรับผิดชอบ
1: การต่อสู้ด้วยความยากลำบากและกินเวลายาวนานกำลังเดินทางมาสู่จุดสิ้นสุดเมื่อศาลปกครองสูงสุดได้ตัดสินคดีให้ฝ่ายชาวบ้านได้สัญชาติกลับคืนอย่างเป็นธรรม

รอฟังว่าลุ้นว่าเอ๊ะจะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาก็พากันไปประมาณเกือบ500คนนี่ต่ำอยู่นะที่เห็นตามวันนั้นนะเยอะมากก็ฟังพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังในศาลก็ดีใจอะ

0: พูดถึงเรื่องศาลปกครองเนี่ยผมก็ดีใจนะครับที่ว่ายังมีศาลปกครองอยู่ในประเทศไทยที่ให้ความหวังสำหรับคนที่ว่าไม่มีความรู้เรื่องสิทธิต่างๆชาวบ้านก็อุ่นใจที่ว่ามีศาลปกครองครับ
1: ศาลปกครองท่านตัดสินยุติธรรมฮะอันนี้ในความรู้สึก
2: แล้วระบบจะให้กรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเมื่อกรอก OTP เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มตกลงระบบจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมลของผู้ใช้งานซึ่งจะถือว่าผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วและสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นฟ้องคดีปกครองได้ทันทีค่ะ

คดีปกครองตอนย้ายที่คุมขังโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหามาฟ้องที่ศาลปกครองได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เหตุของคดีเกิดจากนายละโมบถูกคุมขังในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522ต่อมานายละโมบถูกย้ายจากเรือนจำกลางชลบุรีมาคุมขังที่เรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีโดยไม่มีกระบวนการสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทำความผิดให้นายละโมบทราบก่อนออกคำสั่งย้ายและเนื่องจากนายละโมบมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชลบุรีการย้ายนายละโมบมาคุมขังที่เรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีจึงทำให้ญาติพี่น้องได้รับความเดือดร้อนในการมาเยี่ยมเพราะระยะทางที่ห่างไกลและเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางนายละโมบจึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ย้ายนายละโมบกลับไปคุมขังที่เรือนจำเดิมศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการเปลี่ยนสถานที่คุมขังจากเรือนจำแห่งหนึ่งไปเป็นอีกแห่งหนึ่งนั้นแม้อาจมีผลกระทบต่อนักโทษหรือผู้ต้องขังอยู่บ้างแต่ก็เป็นเพียงมาตรการในการบริหารจัดการงานราชทัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมเท่านั้นดังนั้นการย้ายนักโทษหรือผู้ต้องขังในลักษณะดังกล่าวจึงไม่ได้มีลักษณะเป็นการตัดสินใจหรือสั่งการที่มุ่งโดยตรงให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของนักโทษหรือผู้ต้องขังที่จะถือได้ว่าเป็นเหตุให้นักโทษหรือผู้ต้องขังได้รับความเดือดร้อนเสียหายแต่อย่างใดด้วยเหตุนี้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีและไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองส่วนข้ออ้างที่ว่าการย้ายเรือนจำทำให้ญาติพี่น้องของผู้ฟ้องคดีต้องเดินทางไกลและเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเยี่ยมผู้ฟ้องคดีนั้นศาลเห็นว่าการพิจารณาผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของบุคคลจะต้องพิจารณา

0: เฉพาะในส่วนที่เป็นสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายและเป็นสิทธิหน้าที่ของบุคคลที่มุ่งหมายในการออกคำสั่งเท่าน
1: ั้นทำให้เกิดหมู่บ้านจัดสรรอยู่มากมายแต่เรายังพบว่าพื้นที่บริเวณนี้ก็ยังเป็นแหล่งปลูกบัวที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย
2: ดำ20ดำกำ50
3: เป็นบัวหลวงแดงเมื่อก่อนไม่มีนะบัวฉัตรอ่ะ
4: ถ้าเกิดพี่ไม่ไปตามนี้ใช่ป่ะพี่ไปดัดมันใช่ป่ะมันก็จะหัก
5: วันนี้ต้องทั้งหมด9ที่อ่ะ
1: นี่แหละครับคือสาเหตุที่ทำให้เราสนใจมาที่นี
6: ่ระหว่างที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยฝั่งนี้ตอนนี้ซึ่งเป็นนาบัวนะครับนี่แต่ถ้าท่านมาอีกครั้งหนึ่งหรืออีกรอบหนึ่งเนี่ยอาจจะกลายเป็นนาข้าวไปแล้วนะครับจะสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้นะครับเพื่อปรับเปลี่ยนที่ดินคือถ้ามันปลูกพืชเดิมๆแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เจริญเติบโตก็จะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้
1: ผู้ใหญ่สันชัยซึ่งวันนี้พาเราลุยนาบัวท่ามกลางแดดจ้าบอกกับเรานะครับว่าลักษณะของนาบัวนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ริมคลองเพื่อที่จะง่ายต่อการเอาน้ำเข้านาครับผู้ใหญ่พาเราไปดูนาบัวของป้านาคนนี้ที่อยู่ติดกับริมถนนป้านาทำนาบัวหลวงที่เก็บดอกขายและเก็บฝักที่สามารถกินเมล็ดได้ด้วยครับ
2: บัวป้านาเองจ้ะที่นาเก็บมาเมื่อเช้าดำ20ดำกำ50
6: ขายดีไหมช่วงนี้
2: ก็ได้นะ
1: ป้านานั้นทำนาบัวมาตั้งแต่อยู่ป.4นะครับเพราะว่าครอบครัวมีอาชีพนี้แกบอกกับเราว่าเรียกว่าเกิดมากับนาบัวเลยพ่อแม่จากไปนะครับก็ทำต่อมาจนตอนนี้อายุ60ปีแล้ว
7: ป้านานี่นาบัวของป้าทั้งหมดเลยเหรอคะ
8: จ้า
7: ทำคนเดียวเหรอคะป้า
8: ป้าทำคนเดียวแล้วก็เก็บเองมั่งบางทีก็เยอะเราก็ต้องจ้าง
7: แล้วอย่างของป้านี่ขายดอกขายใบหรือขายฝักคะ
8: นาป้านี่ขายสองอย่างใครจะเอาดอกบัวก็มีฝักบัวก็มีบัวแย้มก็ขายนะแบบนี้เนี่ยเขาเอาไปทำเมี่ยงคำ
1: ป้านาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับฝักบัวนะครับสำหรับฝักที่จะขายได้ต้องเป็นฝักแก่อายุประมาณ20วันหลังดอกทิ้งกลีบแล้วนะครับ
8: อันนี้ถ้าเกิดเราจะดูเกตต้องเอาแบบถ้าอย่างนี้เก็บไม่ได้เพราะว่าเม็ดมันไม่มีอย่างนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ได้บีบออกอย่างนี้กว่าที่ส่งไปฝา
9: ใช่ครับมันฝา
8: อันนี้จะหวาน
9: ดีกว่าดี
8: ดีกว่าเพราะว่าอันนี้เก็บขายได้ถ้าอันนั้นเก็บไม่ได้ปลามันดีฉีดยาการไม่ฉีดยามจะเป็นอย่างเงี้ย
10: ป้านาผมรออยู่เนี่ย
1: ป้านาเป็นคนปลูกบัวเจ้าเดียว
3: สาราธรรมศพ43
7: ทำนาบัวในเขตกรุงเทพเลยเหรอคะ
3: ใช่มันเป็นบัวกินฝากที่เราเอาผ้าห่มไว้คือไม่ให้เขาแดดร้อนไม่งั้นเดี๋ยวมันเหี่ยว
1: จิตทั้งปลูกขายและรับซื้อฝักบัว

0: การเก็บฝักบัวนี่มีเวลาไหมคะว่าจะต้องเก็บตอนกี่โมงกี่โมง
1: ถ้าเก็บเช้าเลยเราก็จะไม่ร้อนบัวก็จะไม่ค่อยเหี่ยวไงถ้าเก็บสายมันก็จะร้อน
0: ดอกได้ราคาดีกว่าทำไมถึงไม่เก็บดอกอะคะ
1: ดอกมันไม่ขายได้ทุกวันเหมือนฝักฝักนี่เราเก็บไปขายได้หมดทุกวันดอก
2: เกงพิเศษเหรอคะ
1: ฮะไอ้นี่เกงเขาก็ยังไม่ค่อยขาดเหมือน
3: น
1: ี่เป็น
3: ยูนิฟอร์มของโรงงาน
2: อ๋อ
3: มันจะทนหน่อย
2: เมื่อกี้เห็นบอกว่าบัวข่วนบัวนี่มันข่วนได้ด้วยเหรอคะ
1: ได
3: ้เนี่ยยังขาดเลยเนี่ย
1: เดี๋ยวดูเกงดิ
2: โอ้ยนั่นคือบัวข่วนเหรอคะ
1: นี่คือหนามมันเราต้องใช้ผ้านิ่มถ้าผ้าแข็งกางเกงยีนเนี่ยคุณลงหน้าเดียวก็ขาดแล้วที่รอยเป็นริ้วๆเนี่ยคือรอยที่หนามเขาข่วน
2: เจ็บไหมหรือว่า
3: ตอนนี้ไม่เจ็บแล้วครับ
1: ก็มันด้านแล้วงาคนเก็บโดนบ่อยๆอ่ะ
3: ถ้าคนไม่เคยก็โอ้ระบมหยิบอะไรไม่ได
4: ้อากาศในวันที่เราถ่ายทำนั้นร้อนหรือไม่ร้อนต้องดูที่จิตนะครับเพราะว่าคลุมศีรษะไว้ตลอดไม่ต่างกับฝักบัวที่เมื่อได้เต็มลำเรือแล้วก็ต้องคลุมด้วยผ้าชุบน้ำผืนใหญ่ป้องกันไม่ให้บัวนั้นร้อนเพราะว่าฝักจะเหี่ยวได
2: ้อันนี้เก็บเสร็จแล้วเหรอคะ
1: เสร็จแล้วครับ
2: โอ้โหวันนี้ได้กี่ลำคะ
1: 2ลำครับประมาณ500กว่ากรัมนะ
2: โ
1: อ้เดี๋ยวต้องเอากลับไปกรัมที่บ้านก่อน
2: อันนี้หนูเห็นว่ามันเยอะมากนะหนักเท่าไหร
1: ่ลำนี้200กรัมกรัมก็หนักประมาณโลฝ่าๆก็ประมาณ200กว่าโล
2: ฮะแล้ว2คนเนี่ย ไหวเหรอคนที่ทำบัวนี่ต้องแข็งแรงเนาะ
1: ต้องแข็งแรง
2: พอเราได้ฝักบัวมาแล้วค่ะพี่ขนกลับไปยังไงคะ
1: ก็เอายกขึ้นใส่รถไปครับรถ1คันจะใส่เรือบัวเอาบัวไปได้1ลำเท่านั้น
4: ฝักบัวที่เก็บได้แล้วไม่ใช่ว่าจะขายได้เลยนะครับแต่ว่าต้องมีขั้นตอนอีกพอสมควร
5: มีคนทำอาชีพนี้เยอะไหมครับผมที่นี
1: ่มันทำไม่ค่อยได้ถ้าไม่มีแม่ค้ารับเราจะไปส่งใครอ่ะต้องหาแม่ค้าให้หาตลาดให้ได้ก่อนถึงจะทำได้บัว
4: เราสังเกตว่าฝักบัวนั้นต้องถูกรดน้ำอยู่ตลอดเวลาร
6: ดน้ำด้วยครับแม่
7: เพื่อไม่ให้มันเหี่ยวไม่ให้คอมันอ่อนถ้ามันเหี่ยวคอตรงนี้มันจะอ่อนแล้วกรรมแล้วจะไม่สวย
4: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าการกรรมฝักบัวนั้นสำคัญมากทีเดียว
8: แล้วเรียงยังไงให้คอเขาไปทางด้านเดียวกันแล้วก็เป็นสวยงามแบบนี
9: ้เราก็นี่เลยไปตามนี้เลยถ้าเกิดพี่ไม่ไปตามนี้ใช่ป่ะพี่ไปดัดมันใช่ป่ะมันก็จะหักฝักบัวเป็นอะไรที่พิเศษมากไม่เหมือนดอกต่างกันอยู่อย่างนึง
8: คนกำบัวนี่รายได้เป็นยังไงคะ
9: จ้างกับละบาทถ้ากำมา2บาทต้องแถวปทุมกำมา2บาทจะแบบจะใหญ่เหมือนลูกบอล
8: คนนึงนี่กำได้ประมาณกี่อัน
9: อย่างนักแข่งเนี่ยก็กำได้วันนึง 300-400 กรัมนะ
4: การกำบัวนั้นทำกันจนมืดเลยนะครับจิตบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนทำบัว
2: จัดการเสร็จนี่มืดเลยนะคะ
9: นี่เรียกว่าเร็วแล้วนะปกติตีสี่ตีห้าจะกลับนาก็ถ้ามีนาที่บ้านลูกอยู่เลยนะก็จะกลับสว่างเลยก็จะเรียงอย่างเงี้ยตีวนไปเรื่อย
4: ตรงนี้เราได้รู้นะครับว่าเวลาที่เขาจะเอาฝักบัวไปขายนั้นการจัดเรียงก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญเพราะว่าต้องได้เยอะและไม่หัก
9: นี่แหงเราก็ตบให้มันเข้าไปเดี๋ยวมันไปตกหลุมเนี่ยมันก็แน่น1 2ฮึบ
4: คืนนี้ฝักบัวทั้งหมดจะส่งไปที่พุทธมณฑลบริเวณที่เคยนัดกันประจำครับโดยจะแบ่งใส่รถเข็นคันเล็กๆแบบนี้รอให้แม่ค้ามารับเพื่อเอาไปจำหน่ายต่อไป
9: ก็รอแม่ค้ามาเอาแล้วก็ที่เหลือก็คือแม่ค้าก็จะเอารถบางทีก็เอารถกระบะมาใส่ไปเลย

0: อีกวันหนึ่งเรานัดผู้ใหญ่สรรชัยเพื่อที่จะพาเราไปเจอกับครอบครัวของคนทำนาบัวดอกแถวเลียบคลองบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับแถวนี้ก็อย่างที่บอกการทำอาชีพปลูกบัวนั้นก็เป็นที่นิยมนะครับ
1: พี่โพดโพดอ้าวนี่ครับแหมมาพอดีเลยทำไรวันนี้ไม่ได้ไปตลาดเหรอ
2: สองคนนี้นะครับก็เป็นคนทำนาบัวเช่นกันนะครับเป็นบัวบูชาพระนะครับอย่างที่โพดแกก็ทำเป็นบัวฉัดแดงอย่างหนึ่งก็เป็นบัวฉัดขาวอย่างหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งมารับช่วงต่อจากรุ่นพ่อรุ่นแม่มา
3: ตาตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับนาบัวผมก็เป็นบัวฉัดขาว
0: นาบัวของหนึ่งมีอยู่10ไร่นะครับอยู่ในบริเวณบ้านปลูกบัวฉัดขาวที่มีลักษณะแบบนี้นะครับหนึ่งปลูกเองเก็บเองแบกบัวที่หนักอย่างที่เห็นเองนะครับ
4: กี่ดอกนี่พี
5: ่ก็น่าจะประมาณ200นี่นะครับ200กว่า
4: อันนี้จะเก็บกี่เที่ยวพี่วันนี
5: ้ก็คือเก็บจนหมดครับ
3: ก็ประมาณ10รอบ
0: ชีวิตของคนเก็บดอกบัวนั้นทุกคนจะต้องเริ่มตั้งแต่เช้าเพราะการเริ่มก่อนแดดนั้นทำให้ได้ดอกบัวที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าที่จะนำดอกบัวไปขายคือบัวนั้นจะสดและก็ไม่เหี่ยวนะครับ
6: คือเหมือนเรากำมือครับคือมันเหมือนเด็ดง่ายอ่ะแต่ไม่รู้นะแต่ผมจำได้ตอนผมหัดทำใหม่ๆก็โอ้โหเอาเรื่องมันแต่พอเป็นแล้วก็จะคล่องก็ครั้งหนึ่งก็จะประมาณ5ดอก6ดอกแล้วก็เอามาแบก
7: คนเก็บบัวพี่เห็นต้องข้อเข่าดีด้วยเพราะต้องย่อ
6: ใช่ครับอย่างผมจะย่อแบบนี้อย่างนี้คือน้ำเนี่ยมันอาจจะน้อยแล้วคือบัวเนี่ยไม่เสมอตัวคือทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะอยู่ที่พื้นที่ด้วยนะครับเพราะว่าบางที่ก็อาจจะทำน้ำพอน้ำเยอะก็คือว่าเราก็จะเดินเก็บได้เลยเก็บง่ายๆแบบนี้ครับน้ำน้อยคือมันต้องย่อแล้วย่อทุกดอกก็คือขานี่โอ้โหเอาเรื่องอยู่เหมือนกันถ้าเกิดไม่ได้ทำประจำก็จะทรมานเลยแหละ
0: สำหรับราคาดอกบัวนั้นจะคิดราคาตามขนาดของดอกซึ่งจะแบ่งเป็นเล็กรองและใหญ่นะครับ
6: อันนี้คือขนาดใหญ่และรองก็เล็กนะครับราคาถ้าที่ผมนี่ก็จะห่างกันอยู่ประมาณ1บาทนะครับไซส์เล็ก2บาทไซส์รอง3บาทไซส์ใหญ่4บาทแต่ถ้าราคาลงก็คือใหญ่อาจจะเหลือ3บาทรองจะเหลือ2บาทเล็ก1บาทจำหน่ายนะครับใบละ1บาท
0: ในการทำนาบัวดอกสิ่งที่ชาวนาบัวจะต้องระวังก็คือไม่ให้ดอกบัวนั้นชอกช้ำนะครับเพราะจะทำให้บัวนั้นไม่สวยดังนั้นแทบทุกนาจะมีกระเตงเล็กๆตั้งอยู่ข้างๆนาเพราะว่าบัวเมื่อตัดออกจากต้นแล้วจะต้องจัดเรียงบัวเพื่อออกขายทันที
1: ทุกแปลงจะต้องมีครับถ้าไม่อยู่หลังบ้านตัวเองเนี่ยก็จะต้องปลูกกระเตงไว้พอเก็บมาเสร็จก็ต้องเอาขึ้นไปวางแล้วก็จะมีกลุ่มแม่บ้านก็จะเป็นคนกำต
0: ่ออย่างพี่โพดคนนี้ทำนาบัวอยู่ไกลบ้านจึงมีกระเตงเล็กๆสำหรับทำบัวนะครับตัวพี่โพดเองนั้นปลูกบัวแหลมแดงขายและส่งบัวขายไปทั่วพี่โพดกำลังจัดตะกร้าดอกบัวไปขายสวยทีเดียวครับ
8: ตัดก้านให้มันเสมอกันชั้นล่างจะสั้นหน่อยชั้นที่สองก็จะยาวหน่อยเนี่ยใส่เลย
9: สมัยก่อนเราใช้ตัดก้านแบบไหนคะ
8: สมัยก่อนก็แบบนี้แต่มันเป็นหวายตอนนี้เปลี่ยนเป็นเหล็กหวายมันไม่ทนไงกำบัวไม่ช้ำมันก็ผลส่งก็สะดวกอ่ะ
9: วันนี้ลูกค้าสั่งกี่กรัมคะพี่
8: วันนี้ลูกค้าสั่งก็ที่ไปแล้วก็140มีเจ้าก็100กว่า200กว่ากรัมวันนี้

0: ทั้งหมด9ที่
1: 9ตะกร้า
2: ดอกบัวของพิโพธนอกจากจะส่งขายในเมืองไทยแล้วยังส่งขายที่ประเทศสิงคโปร์อีกด้วยนะครับ
1: บัวแดงเนี้ยสิงคโปร์จะใช้เยอะเพราะว่าเขาจะน่าจะไปไหว้เกี่ยวกับพวกที่คือเขาก็จะนำไปแพ็คตรงกล่องแล้วก็ขึ้นเครื่องบิน
3: น้องนนท์นี่คือมาช่วยพ่อนานหรือยังคะ
4: ก็สักพัก
2: สิ่งที่น่าดีใจก็คือพี่โพธนั้นมีลูกชายมาช่วยงานด้วยไม่ต้องกลัวว่าอาชีพนี้จะสูญหายไปในรุ่นของตัวเอง
3: พอเรียนจบเนี่ยเรามาทำบัวเลยหรือว่าเราไปทำงานอย่างอื่นมาก่อน
4: ตอนนั้นก็ไปทำงานอย่างอ
3: ื่นแล้วพอมาทำบัวเองเป็นยังไง
4: ก็ดีกว่าชีวิตชาวไร่ชาวนาอิสระกว่า
2: คนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยที่เลือกอาชีพการทำนาบัวอย่างนนเขาลงนาบัวในช่วงเช้าและมีลูกค้ามารับถึงที่เขาบอกว่าชีวิตอยู่ได้อย่างดีก็เพราะบัวเรียกว่าการทำนาบัวนั้นเป็นอาชีพของคนทุกวัยจริง
5: เนี่ยนะครับสองคนนี้เก็บบัวมาตั้งแต่ผมยังเด็กๆเลยนะฮะ
6: ทำไมต้องเอายางรัดด้วยครับ
7: ไม่รัดเดี๋ยวมันหลุด
2: การทำนาบัวมายาวนานทำให้ชาวบ้านที่นี่นั้นมีเทคนิคในการเก็บรักษาใบหรือว่าดอกบัวคล้ายๆกันจะต่างกันแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างของเจ๊ซิมคนนี้จะใช้น้ำแข็งและน้ำสารส้มเป็นตัวช่วยไม่ให้บัวเฉานะครับ

0: ฉีดน้ำทำไมอะคะ
1: ให้พื้นมันเย็นแล้วเดี๋ยวพอวางบัวไปแล้วมันจะได้ไม่ไหม
0: ้ต้องเอาผ้าคลุมไว้ตลอดเหรอคะ
1: โดนลมไม่ได
0: ้โดนลมไม่ได้โดนลมแล้วมันจะเป็นยังไงคะ
1: เดี่ยว
0: แล้วแก้ไขได้ไหมหรือแก้ไขไม่ได้เลย
1: ไม่ได้ต้องมีพื้นอะต้องชุบน้ำ
0: อ๋อต้องแช่น้ำไปด้วย
1: แช่น้ำให้มันแข็งแช่น้ำก่อนต้ม
2: เจ๊ซิมคนนี้จะขายดอกบัวพร้อมที่จะไปไหว้พระนะครับในรูปแบบของดอกพับแบบต่างๆซึ่งเจ๊ซิมจะพับอยู่ในบ้านเพื่อให้เสร็จก่อน6โมงเย็น
0: ถ้าสมมุติว่าปกติที่กรัมธรรมดาค่ะจะขายกรัมละเท่าไหร่คะ
1: 40 50
0: แล้วถ้าสมมุติว่าพับแล้วแบบนี้จะขายกรัมเท่าไหร่
1: แบบนี้ขาย100นึงกับ80
2: เราก็เพิ่งรู้วันนี้เองนะครับว่าการพับดอกบัวนั้นมีหลายแบบที่เจ๊ซิมพับเอาไปขายนั้นมี3แบบซึ่งแต่ละแบบก็เหมาะกับบัวแต่ละชนิดอย่างพับแบบดอกบานชื่นจะใช้บัวหลวงพับเพราะว่าเมื่อพับเสร็จแล้วจะเห็นเกสรข้างในสวยงามครับ
1: ขึ้นอยู่ที่ตลาดเขานิยมอะไรตามแบบไหนอะไรขายดีถ้าขายอย่างเดียวมันขายไม่ดีต้องทำให้ได้ทุกอย่างคนซื้อนิยมเขาไม่ซื้อแบบเป็นกรรมไปเอาอย่างเงี้ยใช้ได้เลย
2: ดอกบัวที่พับเสร็จในรูปแบบต่างๆของเจ๊ซิมนั้นจะถูกนำไปขายที่ปากคลองตลาดนะครับและมีที่นั่งที่ลูกค้าทุกคนจะรู้กันว่าอยู่ตรงไหน
3: ชีวิตคนทำนาบัวเป็นยังไงบ้าง
4: เห็นว่าที่บ้านลำบาก
3: ตลอด
4: กว่าจะได้แต่
3: ละบ้านเนาะมันเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนเยอะไหมคะ
4: เยอะ
5: สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะในวันนี้นะคะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่าย

ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคกลางค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนค่ะและในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงน้อยในวันนี้นะคะบริเวณภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคกลางกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะบริเวณภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้นะคะจังหวัดระนองและพังงาค่ะและในส่วนของคลื่นลมในวันนี้นะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันเลยนะคะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเป็นจังหวัดระนองและพังงาปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคกลางระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลยเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
4: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
3: แล้วนี่รู้ไหมพุทธสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่นรงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือดำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ธรรมชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเข็มเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะ
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึง
2: เปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
5: ไดโนเสาร์สูญพัน
2: ธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะถ้าไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
1: เฮ้ยพอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้มันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
4: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตพุ่งชนกับตัวเองเลย

0: คือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
2: ฮะท่านบอกป
1: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วว่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
3: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

ปกครองวรคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงพลคัมจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำท้าผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ

บ้านค่ายเนี่ยมีความเข้มแข็งสามัคคีเพราะว่าเป็นชุมชนเก่าแก่โดยยึดหลักของคำว่าบวรบ้านวัดโรงเรียนจะมีการพึ่งพาช่วยเหลือกันเพราะว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนเก่าแก่ซึ่งคนยุคก่อนยุคเก่าๆเนี่ยมีการถ่ายทอดกันกับลูกหลานวัฒนธรรมประเพณีเก่าๆก็ยังรักษาไว้เหมือนเดิมเขาก็อยู่กันแบบสามัคคีมีกิจกรรมร่วมกัน

0: ทำงานร่วมกันนี่คือความเข้มแข็งของชุมชนคือเราไม่ได้เน้นเรื่องว่าจะต้องมีรางวัลอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขนี่คือจุดประสงค์เท่านี้แหละทำอะไรก็มาประชุมกันที่วัดแบบโบราณโดยวัดเป็นศูนย์กลางมีกิจกรรมเรียกว่า3วัยตั้งแต่วัยเด็กวัยกลางคนวัยสูงอายุมีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้อะไรเงี้ยเขาก็มาวัดเขาก็เห็นคุณค่าของวัดคือความศรัทธามันเกิดทีนี้วัดจะต้องการอะไรจะพัฒนาอย่างไรมันก็ไปได้แต่ถ้าขาดศรัทธาเสร็จแล้วไม่ต้องจะชักชวนอย่างไรเขาก็ไม่เอาด้วยเป็นเจ้าวาดมา40ปีผู้นำชุมชนกับวัดเนี่ยเราคุยกันอยู่ประจำผู้นำชุมชนก็ต่อไปยังลูกบ้านเราวัดก็มีกิจกรรมอย่างนี้นะมาช่วยกันนะตำบลบ้านค่ายจึงเป็นตำบลเข้มแข็งได้รับรางวัลนี่ไงก็เริ่มมาจากวัด
1: ในส่วนของการขับเคลื่อนความดีครับผู้ที่ให้ความร่วมมือเราจะทำยังไงเขามีความสุขอาจจะโดยการมอบวุฒิบัตรทุกปีนะครับมีการจัดกิจกรรมพลังบวรที่ของจังหวัดจัดเรามีการคัดเลือกแต่ละหมู่บ้านวินัยพอเพียงสุจริตจิตอาสากตัญญูกตเวที5คุณธรรมเนี่ยไปเลือกมาแล้วก็เชิดชูคนเหล่านั้นขึ้นรับรางวัลส่วนหนึ่งไม่ใช่รางวัลประเภทนี้ไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองแต่อาจจะเป็นในเรื่องของ1นำสินค้ามาวางจำหน่ายตอบแทนคือท่านได้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างเช่นศาลเจ้าแม่หลักเมืองเนี่ยเวลาคนมาทำบุญก็เอาผลิตภัณฑ์ชนไปวางพอวางเสร็จปุ๊บก็มีคนมาจับจ่ายซื้อตอนนี้มีอะไรทุกคนไปอยู่ที่นั่นหมดเลยกำลังทำให้เป็นศูนย์ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆสองเราให้โอกาสไงครับอยากไปศึกษาดูงานท่านไม่ต้องเสียตังค์นะคุณให้ว่างงานเกษียณไม่มีงานทำเอามารวมกลุ่มกันไว้ต่อยอดโดยการให้มีการฝึกอบรมนานนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเห็นแล้วนี่คือผลสำเร็จที่เราไปดูไม่ใช่นะครับ5ปีนะครับ

0: ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นรายได้นะครับมันเหมือนกับเป็นรางวัลเขาครับก็คือเฮ้ยทำไปแล้วมันขายได้นะเอาเข้ากลุ่มเท่านี้แบ่งไว้เก็บเท่านี้แล้วเวลาจะไปพัฒนาไปดูงานเอาเงินไม่พอเอาเงินนี้ไปเติมเนี่ยก็คือการบริหารก็คือชุมชนเนี่ยเน้นเรื่องวินัยก็คือการวางแบบแผนในเรื่องการพัฒนามันไม่ใช่แค่วิชาการนะครับต้องลงมือปฏิบัติแล้วได้เห็นผลด้วยทุกสิ่งทุกอย่างทำไปแล้วเนี่ยเราใช้หลักเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าทุกบ้านเนี่ยถ้าเราไม่สัมพันธ์กันไม่มีการพูดคุยกันมันก็ห่างเหินแต่เมื่อเราทำเป็นชุมชนเราทำที่มันสำเร็จลุล่วงไปได้เนี่ยประชาชนเขาเห็นแล้วว่ามันเป็นประโยชน์จริงๆการสร้างรายได้เสริมการได้รับความยอมรับมันไม่ใช่แค่ในหมู่บ้านนะครับตำบลอำเภอจังหวัดรวมไปถึงกระทรวงเนี่ยตรงนี้ก็เห็นภาพมันเป็นทุนทางสังคมครับของหมู่บ้านบ้านประชาชนเราเป็นคนพื้นที่นี่ถ้าเสิร์ฟจริงๆตั้งแต่สมัยธรวดีครับมีทุกยุคจนมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยเป็น DNA ฮะที่หมู่บ้านเราเข้มแข็งส่วนมากจะเป็นในเรื่องความซื่อสัตย์เพราะเราเกิดจากการรวมกลุ่มถ้ามีการรวมคนเยอะๆเพื่อจะไปลบทับจับศึกถ้าไม่มีเรื่องนี้คุณไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองต่อยทัพนั้นแข็งแค่ไหนเวลาไปตีบ่านเขาไปชนะก็เหมือนการรบไงไงก็แพ้ครับนี่แหละครับคือความซื่อสัตย์มันต้องสูงมาก
1: ความสุขต้องเกิดจากความสามัคคีก่อนไม่ใช่ความสุขมันจะลอยมานะมันต้องมีตัวสามัคคีตัวศรัทธาก่อนเหตุจากการที่เราสามัคคีกันมีกิจก็ทำด้วยกันอยู่กันแบบพี่แบบน้องพึ่งพาอาศัยกันชุมชนเมื่ออยู่เย็นเป็นสุขกิจกรรมอะไรที่เขาให้เราทำก็ทำด้วยความร่วมมือพุทธเจ้าก็สอนอยู่แล้วนี่ทำดีได้ดีทำ

ชั่วได้ชั่วทีนี้เราทำเหตุดีไว้ผลดีมันก็ตามมาคือเราได้รางวัลคือใจเรามีความสุขแล้วมารวมกันนี่ก็แค่นั้นแล้วคือรางวัลที่เราได้แล้วสุขเนี่ยมันมีสองอย่างสุขทางโลกกับสุขทางธรรมสุขทางโลกก็คือลาภยศสรรเสริญแต่มันไม่แน่นอนนะมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขแล้วก็มีทุกข์เพราะนั้นสุขทางโลกก็คือสุขกอไก่สุขดิบๆแต่สุขทางธรรมก็คือสุขทางใจได้มาทำกิจกรรมร่วมกันหัวเราะเฮฮาด้วยกันสุขเกิดและความสุขที่แท้จริงสุขไปเรื่อยชุมชนบ้านค่ายก็หัวเราะเฮฮายิ้มแย้มแจ่มใสก็สุขกันไปเรื่อยนี่คือความสุขที่แท้จริง

0: ที่สถาบันประชากรและสังคมเป็นการเอาความรู้ทางด้านประชากรศาสตร์กับสังคมศาสตร์มาเป็นเครื่องมือหลักในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดการที่มีสังคมสูงวัยเกิดขึ้นมากๆในทุกวันนี้มันมีผลอย่างไรปัจจุบันเราผลิตงานวิจัยจำนวนมากนะครับที่ช่วยสนับสนุนในการทำยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์20ปีซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักของประเทศนะครับการที่เข้ามาเป็นนักศึกษาปริญญาโทที่นี่ก็เริ่มต้นมาจากความชอบในการทำวิจัยตั้งแต่ปริญญาตรีได้เรียนรู้กระบวนการการทำวิจัยตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วก็มีโอกาสเข้ามาทำงานวิจัยกับสถาบันอย่างเต็มตัวจนเอาความรู้จากงานวิจัยมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในฐานะที่เป็นอาจารย์
1: หลักสูตรเราเป็นสถาบันวิจัยเพราะนั้นจะเน้นในเรื่องการวิจัยนะคะจุดหมายของเราก็คือว่าเราต้องการเป็นสถาบันชั้นนำในระดับโลกนะคะที่สรรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ
0: งานวิจัยระบบสุขภาพต่างๆองค์ความรู้ต่างๆที่ทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลผลิตเนี่ยก็มุ่งหวังที่จะเชื่อมโยงกับการให้บริการทางสังคมคืนสิ่งเหล่านี้ครับไปยังสังคมของเราด้วยสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยใช้ข้อมูลใช้ความจริงมาพูดคุยกันมากกว่าเรื่องของความคิดเห็นจะเป็นสังคมที่มีรากฐานที่สร้างความยั่งยืนได้ในการพัฒนาในทุกๆมิตินอกเหนือจากโครงการเรื่องการวางแผนครอบครัวและยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ20ปีจะมีอีกหนึ่งโครงการชื่อโครงการจัดทำระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยโครงการนี้เนี่ยถูกออกแบบให้ติดตามคน 7,333 คนติดตามมา8ปีเพื่อที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมด้านการเคลื่อนไหวร่างกายการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของเขาใช้ข้อมูลตรงนี้ครับไปสนับสนุนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายของประเทศไทยฉบับแรก
1: เราทำงานเนี่ยเพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศเราดูยุทธศาสตร์ประเทศเป็นหลักเลยค่ะอย่างโครงการของอาจารย์ปิยวัฒน์เนี่ยที่โรงเรียนฉลาดเล่น Active School โรงเรียนที่เข้าโครงการเนี่ยประมาณ14โรงเรียนนะคะพอเราพิสูจน์ได้แล้วว่าทำได้จริงกระทรวงศึกษาก็จะเอาไปขยายผล
0: โครงการโรงเรียนฉลาดเล่นเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากการจัดทำระบบเฝ้าระวังเราพบว่าเด็กไทยมีเกณฑ์เรื่องของการวิ่งเล่นการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเด็กไทยของเราประมาณ1ใน4เท่านั้นนะครับที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายที่เพียงพอแปลว่าเด็กอีกประมาณ 75% อยู่ในเกณฑ์ที่น่าวิตกกังวลนำไปสู่ปัญหาเรื่องของพัฒนาการต่างๆที่ไม่สมบูรณ์ก็เลยมาสร้างเป็นโครงการโรงเรียนฉลาดเล่นที่เน้นให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ผ่านทางการเคลื่อนไหวส่งเสริมให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายให้เพียงพอในระหว่างวันที่อยู่ในโรงเรียนนะครับร่างกายสมบูรณ์เด็กก็จะมีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสอารมณ์ที่ดีมีการเรียนรู้ที่ดี3ปีที่ผ่านมาเราติดตามประเมินทักษะและพัฒนาการด้านต่างๆนะครับแยกเป็น5ด้านหลักๆนะครับพัฒนาการด้านร่างกายด้านจิตใจและด้านอารมณ์ทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะด้านการสื่อ

0: านทักษะความเป็นเลิศทางด้านวิชาการโดยพบว่ากิจกรรมเหล่านี้ในโครงการโรงเรียนฉลาดเล่นสามารถเข้ามาก
1: ระจายประยุกต์ใช้ในประเทศของตัวเองและนอกจากนี้เราก็มีบริการวิชาการอย่างอื่นด้วยเช่นการอบรมการอบรมก็เช่นเดียวกันเราทำทั้งในประเทศและนานาชาติเพราะนั้นองค์ความรู้ของเราเนี่ยเป็นปัญญาของแผ่นดินชัดเจนมากนะคะไม่ใช่เฉพาะแผ่นดินไทยแต่แผ่นดินที่นอกไปจากประเทศไทยด้วย
0: สถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นพื้นที่แห่งโอกาสในทุกๆเรื่องตั้งแต่เรื่องเรียนเปิดโอกาสให้ผมได้เอาความรู้จากการวิจัยที่ผมได้ร่ำเรียนมาจากอาจารย์ทุกท่านมาใช้ประโยชน์จริงได้ทำงานเพื่อประเทศชาติของเรา

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งซื้อเก่งเป็นรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นคุณจะไปซื้อเก้าอี้สักตัวเนี่ยให้คุ้มเงินที่สุดเนี่ยนะครับคุณต้องพิจารณาอะไรบ้างความสบายราคาวัสดุที่เขาใช้เพราะปัจจุบันนี้อย่างที่ทราบครับเงินมันหายากใช่ไหมล่ะครับจะใช้จ่ายแต่ละบาทเนี่ยซื้อเก่งอยากให้คุณใช้แล้วคุ้มที่สุดผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับหัวเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นค่าใช้จ่ายหลักในชีวิตของทุกคนนี่เป็นค่าใช้จ่ายที่คุณไม่สามารถตัดมันออกได้เลยด้วยและสำหรับหลายๆท่านมันกินเปอร์เซ็นต์เยอะมากจากรายได้ 100% ของคุณนะครับและค่าใช้จ่ายที่ว่านั้นไม่ใช่สินค้าด้วยครับมันเป็นบริการครับถูกต้องครับวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปซื้อบริการให้เก่งกันนะครับบริการที่ว่านั้นก็คือการเดินทางครับ

เอาละครับทีนี้การเดินทางเนี่ยมันมีหลายแบบเหลือเกินครับจะเป็นแบบการเดินทางโดยพาหนะส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์จักรยานรถยนต์นะครับก็ดีหรือจะเป็นการเดินทางแบบที่ใช้ขนส่งมวลชนซึ่งขนส่งมวลชนเนี่ยก็มีหลายแบบอีกครับไม่ว่าจะมอเตอร์ไซค์วินออกจากบ้านมาต่อ2แถวต่อ2แถวออกไปนั่งรถเมย์นั่งรถเมย์ไปต่ออะไรครับแท็กซี่เหรอครับโอ้โหคุณเป็นคนมีตังค์นะครับเนี่ยเอาต่อแท็กซี่ไปไหนต่อครับรถไฟฟ้าครับวันนี้เราจะชวนคุณมาคุยกันเรื่องรถไฟฟ้าเพราะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยใช้บริการรถไฟฟ้าอยู่แล้วพอจ่ายเงินออกไปเนี่ยจะทำยังไงให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยการขึ้นเนี่ยมันคุ้มที่สุดเราจะไม่นับการขึ้นจากสถานี A ไป B แล้วก็ย้อนจาก B กลับมา A วนไปเรื่อยๆวันละ500รอบอะไรเงี้ยไม่เอานะครับอันนั้นคือคุณมีเวลาว่างเฉยๆเราจะพูดถึงวิธีว่าเฮ้ย

0: ุณจ่ายไปเท่านี้แล้วคุณได้สิทธิประโยชน์กลับมามากที่สุดเพราะจริงๆแล้วมันมีสิทธิประโยชน์ที่คุณอาจจะไม่รู้และนี่คือผู้เชี่ยวชาญของเราครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเอกคร
0: ับแนะนำตัวก่อนเลยครับอาจารย
2: ์ครับผมสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒินะครับผมเคยเป็นอาจารย์อยู่ที่ AAT นะฮะ Asian Institute of Technology นะครับก็สอนด้าน Transportation Engineering นะฮะหรือว่าวิศวกรรมระบบคมนาคมครับผม
0: ก่อนอื่นครับสิ่งที่กวนใจผมที่สุดคือการที่เราขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยครับแล้วพอเปลี่ยนสีเปลี่ยนสายปั๊บเราทำไมเราต้องจ่ายเงินเพิ่มทั้งๆที่เหมือนแบบระยะทางจริงๆถ้าอยู่บนสายเดียวกันมันก็น่าจะเท่ากันเพราะเปลี่ยนสายทำไมราคามัน
2: ครับถูกต้องเลยครับอันนี้เป็นการวางแผนระบบคมนาคมแบบเอาผู้ประกอบการเป็นตัวตั้งดูว่าสายเนี้ยให้ใครทำแล้วสายเนี้ยก็มีค่าแรกเข้าใช่ไหมแล้วก็มีค่าโดยสารตามระยะทางพอเปลี่ยนไปอีกสายนึงอีกสีนึงก็จ่ายค่าแรกเข้าใหม
0: ่
2: แล้วก็มีค่าโดยสารระยะทางเพราะว่าเราเอาผู้ประกอบการเป็นตัวตั้งนะฮะตอนที่เราให้สัมปทานอะไรกับเขาเราตกลงกับเขาว่ามีค่าแรกเข้าเท่านี้ค่าโดยสารตามระยะทางนี้เจรจาเป็นราย
0: ๆ
2: ตกลงกับสายนี้ก็อันนี้รัฐสนับสนุน 80% อีกสายนึงบอกรัฐไม่สนับสนุนอีกสายนึงบอกรัฐสนับสนุน 30% แต่มันไม่มีการ cross กันแบบเอากำไรจากสายที่มีผลประกอบการดีมาอุดหนุนสายที่ต่ำกว่าเราไม่ได้ทำอย่างนั้นฉะนั้นตอนนี้บางคนเดินทาง3สถานีสายนี้ไปต่ออีกสายนึงอีก2สถานีไปต่ออีกสายนึงอีก5สถานีโอ้ยค่าโดยสารนี่บานปลายมากๆที่ในโลกมันก็มีอยู่หลักๆด้วยกัน3แบบนะฮะแบบนึงคือเรียกว่า flat rate คือถ้าเดินทางในโซนพื้นที่นี้ก็จะจ่าย
0: ราคาเดียว
2: ราคาเดียวอย่างเช่นว่า20บาทเดินทางสถานีใดก็ได้ถ้าอยู่ในโซนนี้นะอีกประเภทนึงก็คือแบ่งโซนเป็นหลายๆโซนถ้าอยู่ในโซนนี้20บาทข้ามไปอีกโซนนึงอาจจะเพิ่ม5บาทข้ามไปอีกโซนนึงอาจจะเพิ่ม5บาทนะหรือไม่ก็เป็นค่าโดยสารตามระยะทางตามระยะทางก็คือมีค่าแรกเข้าอาจจะ15บาทแล้วเดินทางอาจจะสถานีละบาทเดินทาง5สถานีก็เพิ่มอีก5บาทอะไรลักษณะอย่างเงี้ยนั้นหลักๆก็อย่างที่ว่ามีแบบว่าเค้าเรียกว่า flat rate นะกับแบ่งเป็นโซน
0: area
2: ครับกับแล้วก็
0: ตามระยะทาง
2: ตามระยะทาง
0: สำหรับ flat rate หรือการคิดค่าโดยสารแบบราคาเดียวทั้งสายนิยมใช้กับระบบรถไฟภายในเมืองที่มีพื้นที่ไม่กว้างนักเช่นกรุงโรมประเทศอิตาลีกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมโดยราคาก็จะมีภาครัฐเป็นผู้กำหนดอย่างกรุงนิวยอร์กก็คิดค่าบริการราคาเดียวคือประมาณ90บาทต่อเที่ยวฟังดูอาจจะแพงครับแต่เมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำของนิวยอร์กอยู่ที่ประมาณ 2,858 บาททำให้การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า1เที่ยวคิดเป็น 3.15% ของค่าแรงขั้นต่ำ1วันสำหรับการคิดราคาแบบโซนัลแฟร์หรือการคิดราคาเปลี่ยนแปลงตามเขตเมืองต่างๆเป็นระบบที่นิยมใช้กับเมืองที่มีความซับซ้อนของระบบสูงโดยเมืองที่นิยมใช้รูปแบบนี้มากที่สุดคือเมืองที่อยู่ในเขตสหภาพยุโรปเช่นกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษครับสำหรับแบบ distance based fare ที่จะคิดค่าเดินทางตามระยะทางที่เพิ่มขึ้นมักจะใช้กับเมืองที่มีขนาดรถไฟปานกลางเช่นฮ่องกงสิงคโปร์หรือกรุงเทพมหานครของเรานี่เองซึ่งคิดราคาค่าโดยสารเริ่มตั้งแต่15ถึง59โดยราคาจะปรับขึ้นตามระยะทางเชื่อมต่อแต่ละสถานีแล้วอย่างเงี้ยครับเราพอจะมีวิธีปฏิบัติตัวหรือว่าทำยังไงให้มันประหยัดขึ้นได้ไหมครับมีแท็กติกมีวิธีเลือกไหมครับ
2: ถ้าจะให้อธิบายเรื่องแท็กติกการเลือกเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วการเลือกของคนเนี่ยเราต้องมองจากการเดินทางจากเขาเรียกจาก door to door นะฮะคือจากบ้านไปที่ทำงานหรือบ้านไปที่สวนสาธารณะหรือบ้านไปห้างสรรพสินค้าเป็นต้นใช่ไหมฮะคราวเนี้ยไอ้ choice set ที่คนเราจะเลือกเนี่ยก็อยู่ที่ว่ารัฐจะลงทุนกับระบบไหนรัฐจะอุดหนุนกับระบบไหนถนนเป็นอย่างนี้นะรถไฟฟ้าเป็นอย่างนี้นะรถเมล์เป็นอย่างนี้นะแล้วคนจะเลือกอะไรแล้วผลจากการเลือกจากที่รัฐจัดหามาให้ทุกวันนี้คนส่วนมากเลือกระบบส่วนตัวแล้วมันก็เลยเกิดปัญหาครับเพราะว่าถนนพื้นที่มันมีจำกัดใช่ไหมคนขับรถส่วนตัวกันเยอะๆรถมันก็ต้องติดครับรถติดสุดท้ายไปไหนกันไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วเกิดมลพิษเกิดปัญหาอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเราถึงต้องพยายามเขาเรียกว่าโหมดชิฟต์คือการลงทุนของรัฐเนี่ย

0: เราแค่จำเป็นต้องจาก A ไป B
1: ใช่
0: แล้วทีนี้จาก A ไป B เนี่ยมันมีวิธีอะไรบ้างที่จะไป
1: ถูกต้อง
0: ในใจของแต่ละคนเวลาเดินทางก็จะมาเรียงละอันนี้น่าจะสบายสุดอันนี้ลองลงมาซึ่งปกติแล้วคนก็จะเลือกอะไรที่สบายที่สุดอยู่แล้ว
1: ถูกต้อง
0: เป็นหน้าที่ของส่วนกลางแล้วที่เขาจะต้องทำให้ไอสิ่งที่มันไม่น่าลื่นลมในการเดินทางเนี่ยมันดีขึ้นมาเพื่อมาชดเชยกันการใช้ไอรถยนต์ส่วนตัวที่เราเลือกกันอยู่ในปัจจุบัน
1: แต่ตัวนี้มีพอยต์สำคัญนะพอยต์ของคนมันไม่เท่ากันเพราะว่าคุณถ้าเกิดคุณไม่ค่อยมีเงินอ่ะคุณเป็น
0: การซื้อรถก็น่าจะเป็นไปไม่ได
1: ้การซื้อรถแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วในขณะเดียวกันคนที่มีรถแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งถ้าหันไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยถนนมันก็จะโล่งขึ้นทุกคนก็จะได้ประโยชน์เหมือนกันคือต่อให้คุณไม่ใช่เป็นคนที่ใช้อ่ะแต่ถนนมันก็โล่งขึ้นคุณก็จะได้ประโยชน์ไปด้วย
0: ทางอ้อมทีนี้เอาเฉพาะรถไฟฟ้าก่อนครับอาจารย์บ้านเราเนี่ยถ้าเทียบกับเพื่อนๆชาวโลกของเราเนี่ยตอนนี้เราอยู่จุดไหนประมาณไหนครับ
1: เราอยู่จุดที่เรากำลังจะก้าวกระโดดนะฮะคำว่าก้าวกระโดดเนี่ยแปลว่าอย่างสมมติว่าเราเดิมมี100
0: ครับ
1: เราจะทำเพิ่มอีก300ทีเดียวแต่ตรงนี้คำว่าก้าวกระโดดตรงนี้มันก็สองมุมนะมันไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปเพราะว่ามันก็ต้องเอาเงินภาษีของคนทั้งประเทศนั่นแหละมาจ่ายมันคือการจัดสรรทรัพยากร
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าไปดูต่างประเทศประเทศอื่นๆสิ่งที่เขาจะทำอ่ะก็คือเขาจะค่อยๆพัฒนาหมายความว่าถ้าเราทำรถไฟฟ้าปีละ10กิโลสมมุตินะ
0: ครับ
1: มีคอนโดมีแลนด์ดีเวลลอปเมนต์มีการพัฒนาอะไรต่างๆที่ไปเกาะตัวอยู่ตรงนั้น
0: ครับ
1: นะฮะมันก็จะค่อยๆขยายตัวไปแต่ถ้าทำเพิ่มเปรี้ยงเดียวเนี่ยหนึ่งคือเราต้องเอาเงินมหาศาลมาลงสองคือการพัฒนามันตามไม่ทันแล้วสุดท้ายคนมันก็จะไม่ใช้ระบบมันก็ว่างมันก็คือเราเอาเงินไปกองไว้โดยที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน
0: ์ อ
1: ย่างที่ควรจะเป็น
0: เหมือนว่าถ้าเรามีทางที่ยาวอยู่ร้อยเนี่ยนะครับเราสร้างเพิ่มทีละ10ไอ้พวกคอนโดหมู่บ้านตลาดอะไรก็จะขึ้นตามทีละหน่อยทีละหน่อยแต่ถ้าเราวุบอีกทีนึงผู้ประกอบการที่เขาทำพวกอสังหาริมทรัพย์อาจจะเจริญงอกงามไม่ทันแล้วคนที่จะเข้ามาอยู่ตามแนวรถไฟฟ้าก็อาจจะแบบเหมือนแบบปรับตัวไม่ทันกว่าจะเข้ามาก็ใช้เวลาอีกหลายปีก็จะทำให้กว่าจะคุ้มกับเงินที่ลงทุนเพิ่มไปมันก็ช้าลงไปอีก
1: อย่างตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องค่าโดยสารแพงทำไปแล้วไม่มีคนใช้เวลาเราพูดถึงรถไฟฟ้านะฮะรถไฟฟ้าที่เราวิ่งกันอยู่เนี่ยมันสามารถบรรจุคนได้อยู่ที่ประมาณ 50,000 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทางเทียบกับถนนนะถนนเนี่ยถ้ารถไม่ติดนะวิ่งโปรโฟเนี่ย capacity มันอยู่ที่ประมาณ 2,000 คันต่อชั่วโมงต่อทิศทางก็คือ25เท่าอ่ะ
0: อ
1: ันนี้ไอ้รถไฟฟ้าที่ว่าเนี่ยถ้าคนมันใช้แน่นน่ะคนมันใช้ 50,000 อย่างเงี้ยมันก็คุ้มถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: เพราะว่าแต่ถ้าเกิดมันมีคนใช้ไม่กี่คนมันก็ไม่คุ้มดิเพราะว่าขับรถมันก็คุ้มกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยคุณจะเคลื่อนเงี้ยสมมติในขบวนคุณมีอยู่แค่10คนเนี่ยมันไม่พอค่าไฟด้วยซ้ำไหนจะจ้างพนักงานไหนจะเมนเทนแนนซ์ไหนจะอะไรต่างๆถูกไหมฮะงั้นมันก็ต้องดูว่าเส้นไหนเราควรใช้ระบบใหญ
0: ่
1: เส้นไหนควรจะใช้ระบบเล็กระบบเล็กก็อย่างเช่นว่ารถเมย์รถไฟฟ้าเนี่ยสายหนึ่งประมาณแสนล้านนะแสนล้านบาทงั้นผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะทำรถไฟฟ้า10สายอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ทำสายหนึ่งทำแค่9สายพอนั่นแปลว่าอะไรนั่นคือแปลว่าเราประหยัดเงินได้1แสนล้านบาท1แสนล้านบาทนี่คือยกระดับรถเมย์ใหม่ทั้งหมดเลยนะให้มันสะอาดให้มันมีแอร์ให
0: ้รถเมย์ไฟฟ้าเลย
1: เพิ่มให้อีก4เท่าเลยของความยาวรถเมย์มันก็ทำได้ไงฮะคือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่ารัฐมีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัดรัฐจะจัดสรรอย่างไร
0: มันจะมีที่เขาแชร์กันในเน็ตครับอาจารย์ว่าไอ้สัดส่วนของค่ารถไฟฟ้าของเมืองไทยเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยสูงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาอันนี้จริงไหมครับ
1: จริงครับประเด็นที่กำลังถกเถียงกันอยู่ก็คือเนี่ยฮะสายสีเขียวเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: สายสีเขียวก็เป็น1สายที่สำคัญนะคำว่าที่สำคัญ
0: เพรา
1: ะว่า
0: สุขุมวิทใช่ไหมฮะ
1: มันเป็นสายที่ผ่านการใจเมืองนะฮะสายนี้ทั้งคุ้มค่าทางเศรษฐกิจทั้งคุ้มทุนทางการเงินแต่คราวเนี้ยมันกำลังจะหมดสัญญาสัมปทานในอีก8ปีข้างหน้าแต่ตอนนี้เขากำลังพยายามจะขยายสัญญาสัมปทานไปอีก30ปีข้างหน้าโดยบอกว่าเขาจะคิด

0: ค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน65 บาท65 บาทก็คือไปกลับวันหนึ่งถ้าเกิดคุณต้องเดินทางไกลๆอย่างนั้นเนี่ยก็คือ130 บาท130 บาทเมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำในกรุงเทพก็คือ331 บาทนะฮะ130เทียบกับ331ก็คือประมาณ 40% ของค่าแรงขั้นต่ำนี่ยังไม่นับนะฮะกว่าจะเดินทางมาถึงสถานีที่ว่าเนี่ยวัดจะเชื่อมต่อมาต้องนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างอะไรต่างๆเนี่ยมันเลยทำให้ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองไทยเนี่ยมันแพงมากๆแต่การแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ควรจะมองเป็นเส้นๆอย่างที่ผมว่าไงมันต้องเอารายละเอียดมากางดูกันว่าโปรเจกต์ไปข้างหน้าแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายแต่ละปีเขาเป็นเท่าไหร
1: ่กำไรเท่าไหร่ที่เหมาะสม
0: ใช่คนที่มาใช้ปีละเท่าไหร่พอคูณค่าโดยสารเนี้ยกำไรมันเหมาะสมสมเหตุสมผลหรือไม่มันต้องเอาตัวเลขเนี้ยมาเปิดให้ดูกันมันถึงจะตอบได้ว่าเฮ้ยแทนที่เป็น60 บาทมันควรจะเป็น50 บาทไหมหรือมันควรจะเป็น40 บาทหรือมันจะควรเป็น25 บาทแต่คือมันต้องเอารายละเอียดมากางดูกัน
1: และนั่นก็เป็นสาเหตุที่มาของแฮชแท็กที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าสายเนี้ยแล้วก็การทวงหนี้อยู่เนี่ยนะครับอย่างแฮชแท็กแรกที่ทีมงานได้มาคืออะไรครับผมขนส่งมวลชนทุกคนขึ้นได
0: ้ครับ
1: อันนี้น่าจะเหมือนกับที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้ละ
0: ใช่ขนส่งมวลชนทุกคนขึ้นได้เนี่ยนอกจากในเรื่องของเมื่อกี้เราพูดถึงราคาใช่ไหมฮะคือจะยากดีมีจนเนี่ยควรจะขึ้นระบบขนส่งมวลชนได้ไม่ใช่ว่าขนส่งมวลชนตั้งราคาแพงให้เฉพาะชนชั้นกลางระดับบนหรือชนชั้นบนเป็นคนขึ้นได้ทุกคนควรจะขึ้นได้นอกจากนั้นอีกมิตินึงผมเข้าใจว่ามันเป็นข้อเรียกร้องเขาเรียกว่า universal design นะคือเวลาออกแบบการทำอะไรเงี้ยมันต้องให้ทุกคนขึ้นได้จริงๆคือคนที่นั่งวีลแชร
1: ์
0: คนที่มีปัญหาทางสายตาอะไรต่าง
1: ๆ Hashtag ที่2ครับ
2: 65
1: บาทจ่ายไม่ไหว
0: ครับก็อย่างที่ผมคำนวณคร่าวๆเนาะ65บาทไปกลับก็คือ130บาท130บาทเมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำ331บาทนั่นคือ 40% ของค่าแรงขั้นต่ำนะ 40% ของค่าแรงขั้นต่ำ
1: คุณเหลืออีก 60% เอาไว้กินข้าว
0: นี่แล้วเมื่อกี้อย่างที่บอกนะฮะคนส่วนใหญ่ที่ขึ้นรถขนส่งสาธารณะได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะเดินทางมายังไงคือ
1: มอไซค์2แถวรถเมล์
0: กว่าจะมาถึงสถานีนะฮะลำบากมากนะฮะ
1: อีกกี่บาทก็ไม่รู้อี
0: กกี่บาทก็ไม่รู้นะฮะ
1: แฮชแท็กที่3ครับ25บาททำได้ไห
0: มมันมีข้อจำกัดทางการเงินอย่างที่ว่าโดยเฉพาะเวลาเราทำพวกสัญญาสัมปทานน่ะมันผูกล็อกล่วงหน้าไปแล้ว30ปีโดยเฉลี่ยเนี่ยสัมปทานหนึ่งก็คือ30ปี
1: ฟังความคิดเห็นของอาจารย์สุรเชษฐ์กันไปแล้วครับต่อไปฟังอีกหนึ่งความเห็นครับจากผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกของ TDRI ดูบ้างครับว่าท่านคิดเห็นยังไงครับ
3: ครับสวัสดีครับผมสุเมธองค์กิตติคุณครับเป็นผู้อำนวยการวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยครับ
1: ส่วนตัวนะครับท่านมองว่าปัญหาในปัจจุบันของระบบรถไฟฟ้าในบ้านเราคืออะไรครับ
3: เนื่องด้วยรัฐเองเนี่ยในอดีตเองเนี่ยให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบรางค่อนข้างน้อยครับทำให้เห็นภาพว่ารถไฟฟ้าในอดีตเนี่ยพยายามจะให้เอกชนมาร่วมลงทุนซึ่งพอเอกชนรับภาระในการลงทุนไปเนี่ยนะครับก็ทำให้เอกชนเนี่ยจำเป็นต้องมีการเก็บค่าโดยสารนะครับให้สอดคล้องกับต้นทุนของที่เอกชนลงทุนไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมค่าโดยสารรถไฟฟ้าเราเนี่ยถึงมีอัตราที่อาจจะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับต่างประเทศช่วงหลังรัฐเองก็เริ่มเห็นภาพว่ารถไฟฟ้ามีความจำเป็นมากขึ้นรัฐก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนมากขึ้นอ่ะบางสายก็ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้นะครับเอกชนเดินรถอย่างเดียวบางสายก็รัฐบาลก็จ้างวิ่งหมดเลยดำเนินการเก็บทั้งหมดแล้วก็รับภาระการจัดทุนไปรูปแบบการลงทุนที่มีความหลากหลายเนี่ยเริ่มส่งผลทำให้การจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีความหลากหลายตามรูปแบบการลงทุนที่มีอยู่ในแต่ละเส้นทางมันก็เลยมีความยากลำบากในการทำระบบรถไฟฟ้าให้เป็นระบบที่เป็นระบบเดียวกันเหมือนกับในต่างประเทศ
1: ผมจะพาไปดูในกรณีที่เราต้องเดินทางด้วยรถไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยนสายระหว่างทางด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับ

0: ท่านมองว่าแนวทางที่จะทำให้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกลายเป็นขนส่งมวลชนที่ตอบโจทย์คนเมืองทั้งในด้านของกำลังซื้อและการเข้าถึงควรเป็นแบบไหนครับ
1: เนื่องด้วยนโยบายรัฐเองเนี่ยเริ่มใช้คำว่าเริ่มมีความเห็นนะครับแล้วก็เริ่มมีความพยายามที่จะทำให้ค่ารถไฟฟ้าเองเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วนะครับแต่ในความเป็นจริงนะตอนนี้เนี่ยการเดินรถในช่วงแรกเองเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นช่วงที่มีผู้โดยสารค่อนข้างน้อยและอาจจะมีโอกาสขาดทุนเพราะนั้นเองเนี่ยรัฐอาจจะต้องเข้าไปอุดหนุนตัวนี้บ้างนะครับเพื่อกำหนดให้ค่าโดยสารเองเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะฮะแล้วก็สามารถที่จะดึงดูดผู้โดยสารให้สามารถใช้งานได้ในระยะยาวหลายประเทศนะครับเริ่มทำระบบขนส่งมวลชนฟรีแต่คำถามคือระบบขนส่งมวลชนฟรีเนี่ยมันด้วยต้นทุนของภาครัฐมากน้อยขนาดไหนซึ่งตรงนี้จะเริ่มเห็นว่าตั้งแต่0 บาทถึง65 บาทเนี่ยมันจะแวรี่ได้มันอาจจะผันแปรได้คำถามก็จะเกิดต่อนะครับว่า65 บาทเนี่ยถ้าแพงไปควรต้องเป็นเท่าไหร่25 บาททำแล้วรัฐอยู่ได้มากน้อยขนาดไหนในระยะยาวตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราเอาเรื่องตารางค่าโดยสารมาพูดคุยกันซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะเริ่มเห็นภาพว่าในอดีตเราไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้กันมาก่อนเลยแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราพูดถึงตารางค่าโดยสารเนี่ยเราควรต้องพูดถึงตารางค่าโดยสารของทั้งระบบมากกว่าค่าโดยสารของเส้นใดเส้นหนึ่งสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยเราคงไม่อยากพูดนะครับว่าเราอยากให้สีม่วงเก็บ25 บาทเราอยากให้สีน้ำเงินเก็บ25 บาทไม่ใช่เราอยากได้ตารางค่าโดยสารของทั้งระบบที่เหมาะสมนะครับแล้วทำค่าโดยสารเนี่ยที่มันสามารถอยู่ได้ในระยะยาวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เอาเรื่องพวกนี้มาคุยกันนะครับแล้วมากำหนดร่วมกันเรื่องของตารางค่าโดยสารที่เหมาะสมนะครับให้มีเสียงของผู้บริโภคเข้าไปร่วมบ้างนะครับแต่ว่าถามว่าราคาสุดท้ายควรเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะครับตรงนี้เองเนี่ยแม้กระทั่งในต่างประเทศเองเวลาคำนวณเองก็ค่อนข้างซับซ้อนนะครับแต่ว่าตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์แล้วเป็นตารางค่าโดยสารที่ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงได
0: ้มีข้อมูลเสริมเพิ่มเติมในประเด็นอื่นๆบ้างอีกไหมครับ
1: ตอนนี้เรามีรถไฟฟ้าสร้างอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองนะครับก็คือหลายเส้นอยู่คำถามคือว่าสายสีชมพูนะครับที่มีการก่อสร้างอยู่คาดว่าจะมีการเปิดใช้ประมาณต้นปีหน้าต้นปี65สายสีเหลืองน่าจะเปิดใช้ประมาณปลายปีนี้นะครับคำถามคือว่า2สายนี้เปิดมาเนี่ยค่าโดยสารเท่าไหร่ประชาชนทั่วไปเนี่ยข้อมูลน้อยมากซึ่งราคาเนี่ยควรต้องรู้ล่วงหน้านะครับรู้ล่วงหน้าเสร็จเขาจะได้ลองไปประเมินได้มากกว่าที่จะรอให้เปิดใช้แล้วเสร็จแล้วมาคิดค่าโดยสารซึ่งแน่นอนปกตินะครับหลายเส้นทางเนี่ยนะครับเวลาเปิดใช้เนี่ยค่าโดยสารจะถูกเพื่อประมาณสัก 3-4 เดือนแรกเหมือนกันเป็นการทดสอบระบบนะครับแล้วให้ประชาชนเริ่มใช้งานเสร็จแล้วสุดท้ายก็จะมาขึ้นราคาตามราคาที่แท้จริงที่มีการกำหนดไว้ซึ่งจริงๆเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องพูดคุยกันก็คือว่าราคาที่แท้จริงมีเรื่องพวกนี้น้อยไปนะครับแล้วถ้ามันเป็นราคาที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็ควรมีการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะมีการใช้งานจริงใหม่
0: และจากปัญหาที่เรากำลังพูดแน่นอนครับว่าก็สร้างความกังวลใจในวงกว้างเพราะนี่ถือเป็นเรื่องราวปากท้องของประชาชนซึ่งเราก็เชื่อว่าภาครัฐเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และกำลังดำเนินการแก้ไขให้ผลประโยชน์ตกมาที่ประชาชนมากที่สุดนะครับหากคุณผู้ชมพิจารณาแล้วคิดว่าการเดินทางโดยรถไฟฟ้าอาจจะแพงเกินไปเราลองมาดูตัวเลือกการเดินทางประเภทอื่นๆบ้างครับเพื่อให้เห็นการเดินทางที่ชัดขึ้นและเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจเดินทางว่านอกจากรถไฟแล้วเรามีตัวเลือกอื่นๆอะไรอีกผมจึงได้ไปสำรวจประเภทของการเดินทางและราคาเบื้องต้นมาให้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับเริ่มกันที่รถเมล์โดยสารครับ

0: ว่าขบวนของเขานี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับพอพูดถึงขนส่งสาธารณะอย่างเดียวปั๊บมันก็จะเห็นปัญหาอื่นๆตามมาด้วยวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากๆครับที่มาให้ข้อมูลกันนะครับข้อมูลอย่างแน่นมีหลายๆอย่างที่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันและคุณผู้ชมก็น่าจะเพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันสำหรับคราวหน้าซื้อเก่งจะพาคุณไปซื้อสินค้าหรือซื้อบริการอะไรก็แล้วแต่นี่แหละครับรอติดตามชมนะครับวันนี้อาจารย์และผมลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
1: บ๊ายบายครับ

0: ปัจจุบันสารพิษที่มันอยู่ในผักเวลาเรากินสารพวกนี้ไปต้องบอกว่าสารพวกนี้มันไม่ได้ย่อยสลายจะไปสะสมเพราะฉะนั้นกระบวนการผลิตและการส่งออกไปสู่ผู้บริโภคจำเป็นที่จะต้องควบคุมกระบวนการผลิตอาหารแล้วก็มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนนั่นคือสิ่งที่สาธารณสุขจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาค้นหาวิธีว่าเราจะป้องกันได้ยังไง
1: คณะสาธารณสุขได้รับการเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยให้เรามุ่งในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนเราจำเป็นที่จะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลข่าวสารการสร้างสุขภาพงานสาธารณสุขในปัจจุบันมีพัฒนาการเราจะมองถึงเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นในด้านสาธารณสุขเราจะถือว่าทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตเราเกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งนั้นนั้นมุมมองของนักวิชาการด้านสาธารณสุขหรือบัณฑิตที่จบไปจากคณะเราจะเข้าใจว่าตัวคณะเองเป็นห้องปฏิบัติการจำลองนะคะเพื่อให้เขาเข้าใจว่าทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเขาส่งผลต่อสุขภาพและนั่นคือสาธารณสุข
0: แล้วมองเห็นว่าจุดแข็งของประเทศไทยคือเกษตรและควรที่จะเป็นเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ได้ผักที่ปลอดภัยมันก็ต้องย้อนกลับมาตั้งแต่ต้นทางสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเกษตรเนี่ยคือดินตอนเริ่มต้นโครงการเนี่ยมีปัญหาใหญ่ๆคือว่าพื้นที่เดิมของโครงการเนี้ยสมัยก่อนมันเป็นบ่อขยะก่อนเนี่ยปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเราก็มาดูสภาพดินก็เอาดินตัวเนี้ยไปวิเคราะห์ดูว่ามันมีธาตุอาหารอะไรบ้างเราจะต้องปรับปรุงอะไรยังไงแล้วก็น้ําก็เหมือนกันหลังจากที่เราตรวจวิเคราะห์เสร็จตรงนั้นผมเนี่ยจะมีเครื่องมือตรวจวัดควบคุมความชื้นในดินก็รายงานผลทางออนไลน์ว่าเราควรจะระบายอากาศระบายร้อนในช่วงเวลาไหนมันจะเป็นเครื่องมือที่เก็บข้อมูลตลอด24ชั่วโมงภูมิปัญญาที่มันเกิดขึ้นจากปู่ย่าตายายของพวกเราถือว่าสำคัญมากๆผมก็พัฒนาเครื่องมือมาบวกกับภูมิปัญญาชาวบ้านถ้าภูมิปัญญาชาวบ้านเราหยิบดินขึ้นมาก้อนหนึ่งดูความชื้นดูมีไส้เดือนไหมมีสิ่งมีชีวิตหลงเหลือไหมอันนั้นก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านเขาจับมาเขารู้เลยว่าดินอันนี้ดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเราเอาเครื่องมือวิทยาศาสตร์มาเปลี่ยนจากภูมิปัญญาชาวบ้านให้มันเป็นตัวเลขเราก็จะเห็นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงซึ่งผมว่าอันนี้สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นไอ้ data ที่เกิดขึ้นนั่นคือส่วนที่จะเป็นต้นแบบไปพัฒนาแล้วส่งต่อเครื่องมือกลุ่มนี้ไปให้กับคนรุ่นใหม่เป้าหมายสูงสุดของโครงการเราต้องการให้มันเป็นต้นแบบที่อยู่กับวิถีคนไทยส่วนใหญ่ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดมันขยายผลไปสู่ที่อื่นได้มันคือการกระจายอาหารที่ดีอาหารที่ดีก็จะนำไปสู่สุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีก็จะทำให้มีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีถ้าทุกคนมีสภาวะอย่างนี้มันคือความสุขแล้วถ้าเกิดเรากระจายความสุขตรงนี้มันเป็นแก่นของนักสาธารณสุข
1: นักศึกษาของเราเนี่ยนะคะมีหลายคนทีเดียวที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีจิตสาธารณะอย่างเช่นดร.ประเสริฐก็จบจากภาควิชาชุมชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของงานสาธารณสุขครูจะภูมิใจเขาก็แต่เมื่อเขาเป็นคนดีที่รับใช้สังคมแต่เราจะภูมิใจมากขึ้นเมื่อเขานำวิชาการมาใช้ให้กับสังคมทุกที่ที่เขายืนอยู่อันนี้คือความภูมิใจของพวกเรา
0: สิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาเวลาเราไปอยู่ที่ไหนเราถือปณิธานของพระบิดาท่านกล่าวไว้ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองให้ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่งแล้วเราก็ต้อง

0: ถ้าคุณขอพรได้หนึ่งข้อคุณจะขออะไร
1: นี
2: ่แกทำอย่างนี้มากี่ครั้งแล้ว
1: แกเสพมันจนติดแล้วใช่ไหมพ่อบอกแล้วเตือนแล้วอ่ะแกก็ไม่เคยเชื่อ
2: ไอ้เพื่อนเลวๆพวกนั้นแกก็ยังคบมันอยู่ได้ถ้าพ่อปล่อยให้แกติดคุกอ่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะเคยนึกบ้างไหมอายุแค่นี้แกเสพยา
1: จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนอายคนอื่นเขาบ้าง
2: ถ้าแม่แกอยู่อ่ะแม่แกจะรู้สึกยังไงแกไม่น่าเกิดมาเป็นลูกของคนดีๆอย่างแม่ของแกเลย
3: พ่อเลิกพูดสักทีถ้าอายมากนักก็ปล่อยให้หนูอยู่ในคุกไปเลยเผื่อภาระของพ่อจะน้อยลงบ้างพ่อไม่เคยรักหนูแบบแม่ไม่เคยสั่งสอนหนูแบบแม่อีกอย่างถ้าหนูเลือกได้หนูก็ไม่เลือกเกิดมาเป็นลูกของพ่อ
0: ถ้าหากเป็นฉันในตอนนั้นฉันจะขอให้พ่อของฉันหายไปตลอดกาล

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพ่อพวกเราสองคนนะครับเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมศาลอาญาธนบุรีนะครับ
0: ตามที่ศาลมีคำสั่งให้คุณบัวบงกตเข้ารับคำปรึกษานะคะ
1: ครับวันนี้พวกเราจะมาแก้ปัญหานะครับไปพร้อมๆกันในวันนี้นะครับไม่ทราบว่าน้องชื่อเล่นชื่ออะไรครับ
0: หนูชื่ออะไรคะลูก
2: ชื่อบัว
1: แล้วไม่ทราบวันนี้หนูมากับใครลูก
2: มากับพ่อค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ทราบคุณพ่อชื่ออะไรครับ
3: ชื่อกตครับ
4: ขอบคุณครับ
5: ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
3: ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเพราะว่าคือแม่เขาเสียชีวิตตั้งแต่เขายังเด็กอะครับแล้วก็อยู่กับผมมาตลอดนะผมก็ส่งเสียให้เขาเรียนหนังสือนะ
1: ผมคิดว่าน้องบัวเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวนะครับแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเขาสนิทกับคุณแม่มากเนาะผมคิดว่าเนี่ยคุณมีความเป็นแม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะสมที่คุณจะต้องดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษาน้องบัวก่อนนะครับส่วนผมเนี่ยจะเป็นคนดูแลคุณพ่อเองนะครับทั้งนี้เราตกลงกันตามนี้นะว่าคุณให้ปรึกษาน้องแล้วก็ผมให้ปรึกษาคุณพ่อนะเนี่ยคุณดูนี่สิในแบบของเขาเนี่ยนะครับมันมีภาวะต่างๆเนี่ยต่ำมากนี้ครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องบัวบงกตใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะน้องบัวคะนัดรอบนี้มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะคะทางเราเนี่ยได้มีการปรึกษากันแล้วนะคะว่าเราให้คุณพ่อกับน้องบัวแยกห้องคุยกันนะคะน้องบัวอาจจะสบายใจมากกว่าที่ได้แยกห้องคุยกับคุณพ่อเนาะเอาละค่ะวันนี้น้องบัวพร้อมที่จะเล่าเรื่องที่อึดอัดในใจให้กับพี่ฟังแล้วหรือยังคะ
2: เป็นครั้งแรกที่มีคนอยากฟังฉันเหมือนที่แม่เคยทำฉันเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้พี่กันฟังแม้บางเรื่องฉันเล่าไม่หมดทุกอย่างแต่มันก็ยังดีกว่าที่ฉันจะเก็บไว้คนเดียวฉันลืมไปเลยว่าพ่อมาแต่ก็ช่างเถอะในเมื่อพ่อไม่เคยคิดสนใจฉันอยู่แล้วตอนนี้ฉันมีคนที่ฟังฉันได้พี่กัน

0: วันนี้ฉันมาศาลอีกครั้งในฐานะจำเลยศาลพิพากษารอการลงโทษแต่ต้องเข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกต่อไประหว่างที่ฉันกรอกข้อมูลฉันเห็นพ่อคุยกับผู้ให้คำปรึกษาชายคนเดิมคงดีใจที่ไม่ต้องเข้าไปในห้องคลินิกไม่ต้องทนพูดหรือทนฟังเรื่องของฉันให้ตัวเขาต้องอายคนอื่นค่ะพี่กันบัวขอบคุณมากนะคะที่คอยฟังบัวตลอดเรื่องยาเสพติดบัวจะไม่กลับไปยุ่งกับมันละค่ะ
1: ช่วงนี้กับคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะได้คุยกันบ้างไหม
0: ช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกันหรอกค่ะพ่องานยุ่งๆแต่ก็ดีแล้วล่ะค่ะพูดกันแค่ 2-3 คำอ่ะก็ทะเลาะกันแล้วเบื่อที่จะคุยด้วย
1: บัวอยากให้พ่อฟังบัวมากขึ้นใช่ไหมคะ
0: ตลอดเวลาบัวรู้สึกเหมือนพ่อไม่เคยรักบัวเลยตั้งแต่บัวจำความได้ทุกช่วงเวลาที่สำคัญของบัวมีแต่แม่เท่านั้นที่อยู่ในความทรงจำแทบจะไม่มีพ่ออยู่เลยบัวรู้สึกเหมือนพ่อไม่รักบัวเลยไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ทำอะไรก็ไม่ถูกใจไปหมดตั้งแต่เล็กจนโตจนวันที่แม่จากไปพ่อไม่เคยมาปลอบใจบัวเลยสักครั้งเหมือนบ้านมันกลับหัวมันอ้างว้างไปหมดบัวไม่อยากเข้าบ้านไม่มีใครคอยบัวอยู่แล้วไม่มีใครคอยปลอบใจบัวเลยบัวออกไปข้างนอกยังมีเพื่อนยังมีคนคอยคุยด้วยบัวสบายใจกว่าเยอะเลยค่ะดีกว่าบัวต้องกลับบ้านมาอยู่คนเดียว
1: น้องบัวไม่ได้เกลียดพ่อใช่ไหม
0: บัวไม่ได้เกลียดพ่อค่ะบัวคิดเองว่าพ่อน่าจะเกลียดบัวพ่อไม่เคยทำเหมือนที่แม่เคยทำไม่เคยกอดบัวไม่เคยฟังอะไรบัวเลยบัวแค่อยากให้พ่อรู้ว่าบัวไม่อยากอยู่คนเดียวบัวแค่อยากคุยกับพ่อเหมือนคนทั่วไปที่บัวสร้างปัญหาขึ้นมาทั้งหมดก็เพื่อเรียกร้องความสนใจจากพ่อ
1: บัวรู้จักกังหันลมไหมคะรู้ไหมคะว่ากังหันลมหมุนเพราะอะไร
0: เพราะลมค่ะ
1: แล้วบัวรู้ไหมคะต่อให้ลมแรงแค่ไหนกังหันลมก็มีโอกาสที่จะไม่หมุนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ากังหันลมนะคะต้องอาศัยแกนกลางถ้าหากว่าแกนกลางมันคดมันเบี้ยวมันก็ไม่สามารถที่จะหมุนต่อไปได้กังหันลมของบัวในวันนี้บัวคิดว่ามันไม่หมุนเพราะว่าบัวคิดว่ากระแสลมได้หายไปจากชีวิตบัวแล้วแต่จริงๆมันยังหมุนมันยังมีกระแสลมเหมือนอย่างที่บัวเคยมีถึงแม้ว่ามันจะเป็นกระแสลมอาจจะเบากว่าเดิมนั่นคือการที่ทั้งพ่อและบัวจะต้องปรับความเข้าใจให้ตรงกันให้ตรงเหมือนกับแกนกลางของกังหันลม

0: ังหันลมที่สวยงามมันก็จะกลับมาหมุนได้อีกเอาละค่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนน้องบัวคราวหน้าศาลมีโครงการสานสัมพันธ์วันครอบครัวพี่อยากให้บัวชวนพ่อมาด้วยนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
2: ครับคุณพ่อได้ยินที่น้องบัวพูดแล้วนะครับผมคิดว่าความรักเนี่ยเราสามารถแสดงออกได้หลายวิธีด้วยกันนะครับแต่วิธีที่ดีที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดก็คือเราพูดมันออกไปนะครับผมคิดว่าน้องบัวเนี่ยต้องการได้ยินคำนี้จากคุณพ่อเช่นเดียวกันนะครับความเป็นคุณพ่อความเป็นผู้ชายของเราเนี่ยไม่ได้ดูอ่อนแอลงไปเลยนะครับถ้าเกิดเราพูดคำว่าเรารักลูกของเรานะครับวันนี้คุณพ่อได้ฟังแล้วว่าน้องบัวเนี่ยต้องการอะไรนะครับคุณพ่อต้องรู้ดีนะครับว่าวันนี้คุณพ่อจะทำอะไรต่อไปนะครับมีอะไรเอ่ยครับ
3: ครับถ้ามีโอกาสนะครับ
2: ได้ครับ
3: ผมรบกวนท่านนำอัลบั้มนี้ให้ลูกสาวผมด้วยนะครับ
2: อ๋อครับด้วยความยินดีนะครับวันนี้เราก็ได้ยินได้ฟังที่น้องบัวพูดแล้วเราก็พอแค่นี้นะวันนี้นะไปเราออกไปข้างนอกกันดีกว่าครับไปไปคุณพ่อไปวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีนะครับผู้ปกครองทุกๆท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่ผ่านคำให้ได้รับคำปรึกษาทุกๆคนนะครับในวันนี้บางคนคงสงสัยว่านี่คือโครงการอะไรนะครับเขาเรียกว่าโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวเข้มแข็งนะครับของคลินิกจิตสังคมของศาลอาญาธนบุรีนะครับ

ครับผมในระดับต่อไปนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในเรื่องของการเขียนจดหมายเขียนอะไรนะครับก็เขียนในการที่ระบายความรู้สึกนะครับของเรานะครับให้กับครอบครัวของเราได้รับรู้นะครับเราจะเขียนทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือว่าเขียนอะไรบ้างนะครับเขียนว่าเราอยากจะให้เขารู้อะไรอยากจะพูดอะไรอยากจะขอบคุณอะไรหรืออยากจะให้เขาทำอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาแลกกันอ่านนะครับ

0: น้องบัวเป็นอะไรหรือเปล่าลูก
1: หนูทำไม่ได้หรอกค่ะหนูเขียนไม่ได้หรอกเขียนไปพ่อเขาก็ไม่สนใจความคิดของหนูค่ะ
2: บัวผมคิดว่าบัวกำลังเข้าใจคุณพ่อพี่จูนะครับบัวลองดูอะไรอย่างนี้ก่อนนะแล้วบัวก็จะตัดสินใจว่าบัวจะทำอะไรต่อไปนะครับ

0: ันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่มาร่วมกับพวกเราครับ
1: เชิญนะครับ
0: ครับขอบคุณมากครับครับก็เหลือคู่สุดท้ายของเรานะครับในวันนี้นะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับก็เชิญนะครับเชิญคุณพ่อแล้วก็คุณน้องด้วยนะครับที่ด้านหน้านะครับครับคุณพ่อได้รับจดหมายที่น้องเขียนให้แล้วนะครับเดี๋ยวรบกวนคุณพ่ออ่านให้พวกเราฟังนิดนึงนะครับว่าน้องเขียนอะไรให้คุณพ่อบ้างนะครับนะครับอ่านได้เลยครับเชิญครับ
2: พ่อคะที่ผ่านมาหนูเข้าใจผิดมาตลอดว่าพ่อไม่เคยรักบัวเลยแต่บัวรู้อยู่แล้วว่าบัวเข้าใจผิดมาตลอด

0: หนูขอโทษนะคะ
1: พี่ตาเดินมา
2: พี่ขอโทษหนูจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วหนูขอโทษนะคะพ่อหนูไม่ได้ตั้งใจหนูขอโทษหนูขอโทษค่ะหนูรักพ่อนะคะ

0: ค่ะพ่อค่ะวันนี้พ่อจะทานอะไรดีคะค่ะเดี๋ยวบัวทำไว้ให้กินที่บ้านนะคะค่ะได้ค่ะพ่อรีบกลับมานะคะอ๋อพ่อคะเดี๋ยวพรุ่งนี้บัวจะซื้อขนมไปฝากพี่กันที่ศาลตอนเช้าอะค่ะ
1: ถ้าวันนี้ฉันขอพรได้หนึ่งข้อฉันจะขอให้พ่ออยู่กับฉันแบบนี้ตลอดไป

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้ศาลยุติธรรมมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงเว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่นศาลยุติธรรมมี3ชั้นคือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาสำหรับศาลชั้นอุทธรณ์มี11ศาลคือศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษและศาลอุทธรณ์ภาค1ถึงภาค9เดิมศาลอุทธรณ์ภาค6ตั้งอยู่กรุงเทพมหานครแต่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคได้อย่างทั่วถึงจึงมีการย้ายที่ตั้งศาลอุทธรณ์ภาค6จากกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่วันที่1เมษายน2556จวบจนถึงปัจจุบันศาลอุทธรณ์ภาค6ครอบคลุมพื้นที่9จังหวัดมีศาลชั้นต้นในเขตอำนาจ16ศาลดังนี้

0: การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอุทธรณ์ภาค6ต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย3คนเป็นองค์คณะศาลอุทธรณ์ภาค6มีสถานะเป็นศาลสูงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่คู่ความอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการอุทธรณ์และว่าด้วยเขตอำนาจศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่ศาลอุทธรณ์ภาค6มีอำนาจตามกฎหมายอื่นเช่นคดีเลือกตั้งท้องถิ่นถ้าศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตต้องส่งคดีดังกล่าวให้ศาลอุทธรณ์ภาค6วินิจฉัยแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้นอกจากนี้ยังมีคดีบางประเภทที่ถึงที่สุดในชั้นอุทธรณ์กล่าวคือคดีสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้คดีตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาปีพุทธศักราช2544คดีรื้อฟื้นขึ้นพิจารณาคดีใหม่ตามพระราชบัญญัติรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาคดีใหม่ปีพุทธศักราช2526คดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคปีพุทธศักราช2551คดีแพ่งที่ยื่นฟ้องตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2558เป็นต้นไปตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่27ปีพุทธศักราช2558ส่วนคดียาเสพติดในชั้นอุทธรณ์ที่ยื่นฟ้องต่อศาลชั้นต้นตั้งแต่วันที่13กรกฎาคม2551ซึ่งเป็นวันบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดปีพุทธศักราช2550เป็นต้นไปไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค6แต่หากเป็นคดียาเสพติดกับคดีความผิดประเภทอื่นเกี่ยวพันกันและอุทธรณ์ในประเด็นอื่นอันไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดยังคงอยู่ในอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค6สำหรับคดีค้ามนุษย์หากเป็นคดีที่มีข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไม่ว่าจะมีข้อหาความผิดอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามไม่อยู่ในอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค6
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ต้องหาถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดบ่คดีนี้ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าเวลาประมาณ 3:00 น. หรือ 4:00 น. ของมื้อเกิดเหตุนี่ล่ะ

ได้เกิดไฟไหม้ในห้องเก็บของกลางอยู่ศาลาของสถานีตำรวจภูธรหม่องหนึ่งไฟที่ลุกเบิ่มๆอยู่หันได้ลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาถึงชั้นที่2เฮ็ดให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังน่ะถูกไฟไหม้ตายทั้งเบิดบ่เหลือพ่อคน1ในหันที่ตายนั่นน่ะมีนายวันเล่าก็ตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นล่ะเล่าถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับรถยนต์ขณะที่เล่าเมาเหล้าบาดนี่ลูกสาวของนายวันน่ะเห็นว่าครอบครัวจะขอเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อเฮ็ดให้นายวันน่ะถูกไฟไหม้ตายก็พ่อใจจังได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมผู้ถูกจับไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังทั้งสถานีตำรวจเนี่ยเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหน้าหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความหมายเนี่ยโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เว้นย่ามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ำจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเอ้าเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ำอยู่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นั้นบ่ได้ฟ้าวไปเปิดประตูห้องขังเอาผู้ต้องหาออกมาในที่ปลอดภัยจนเฮ็ดให้ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ตายบัดนี่ล่ะการกระทําดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ซ่าแห้งเมื่อเหตุดังกล่าวมันเป็นผลโดยตรงเฮ็ดให้นายว่าเนี่ยถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเนี่ยสํานักงานตํารวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: วัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการค่ะกับซีซั่นนี้นะคะพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้โลกของสตาร์ทอัพไปด้วยกันค่ะแน่นอนนะคะว่าวันนี้เนี่ยทีน่าพาทุกท่านมาอยู่ที่1ในสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จอันดับต้นๆของเมืองไทยอย่างอุ๊กบีนะคะแอปพลิเคชันที่เป็นแพลตฟอร์มร้านหนังสือออนไลน์นั่นเองค่ะถ้าพูดถึงอุ๊กบีเนี่ยหลายคนอาจจะรู้จักกันดีนะคะว่าเขานั้นประสบความสำเร็จมาได้อย่างไรแต่ในอีกมุมนึงแล้วนะคะฟาวเดอร์คนสำคัญอย่างพี่หมูณัฐวุฒิแห่งอุ๊กบีเนี่ยณปัจจุบันนอกจากจะเป็นสตาร์ทอัพแล้วเขายังมาเป็นเมนเทอร์นะคะแล้วก็นอกจากเป็นเมนเทอร์แล้วยังเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ลงมาลงทุนในสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆกันด้วยบทบาทของนักลงทุนในสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆตอนนี้ของพี่หมูจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวลองไปติดตามพร้อมๆกันกับน้องแนนเลยค่ะ
1: การดำเนินธุรกิจของสตาร์ทอัพนอกจากจะมีไอเดียที่ดีในการแก้ปัญหาและรวมไปถึงแพชชั่นที่แรงกล้าแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญค่ะคือแหล่งเงินทุนที่จะช่วยให้พัฒนาสิ่งที่สตาร์ทอัพนั้นคิดแล้วก็ขับเคลื่อนต่อไปได้ค่ะด้วยลักษณะของสตาร์ทอัพแล้วการหาแหล่งเงินทุนแบบปกติทั่วไปอย่างการไปกู้ธนาคารก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสตาร์ทอัพจึงต้องหาแหล่งเงินทุนที่เข้าใจแนวธุรกิจของตัวเองอย่าง Angel Investor หรือ Venture Capital ที่เราเรียกกันติดหูว่า VC เพราะคนเหล่านี้เข้าใจว่าช่วงแรกของสตาร์ทอัพจะต้องนำเงินไปพัฒนากว่าจะได้ผลกำไรนักลงทุนก็ต้องรอเฉลี่ย 3-5 ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นถ้าเปรียบแล้วก็เหมือนการลงทุนแบบ VI ที่ลงทุนในแบบการดูแนวธุรกิจแล้วก็รอระยะเวลาในการทำกำไรไม่ใช่จะได้เงินคืนอย่างรวดเร็ว
0: อย่างที่เราคุยกันมาต่อเนื่องนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับสตาร์ทอัพเองไอเดียดีขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าไม่มีคนเห็นมูลค่าหรือว่าไม่สามารถเติบโตได้จริงเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันนะคะอย่างอุ๊กบีถือว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะคะว่ามีไอเดียมาปุ๊บสามารถเรียกได้ว่าเติบโตได้นะคะและท้ายที่สุดเนี่ยก็มีบรรดานักลงทุนเข้ามาลงทุนเพิ่มเติมด้วยเล่าสตอรี่ตอนนั้นให้ฟังหน่อยสิคะพี่หมูจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยอุ๊กบีมีนักลงทุนอยู่เป็นใครบ้างกี่ประเภทคะ
2: โอเคได้ครับปกติสตาร์ทอัพเนี่ยนักลงทุนคนแรกๆก็อาจจะเป็นแองเจลหรืออาจจะเป็นเฟรนด์แอนด์แฟมิลี่นะครับก็ในเคสของอุ๊กบีเนี่ยเราไม่ได้มีแองเจลกับคือเราลงทุนกันเองนะครับก็คือเนื่องจากว่าผมก็ทำบริษัทอยู่แล้วก็คือเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์นะฮะก็เอาเงินที่เก็บมาเนี่ยมาลงทุนซึ่งตอนนั้นก็ในของอุ๊กบีเนี่ยเราลงทุนไปประมาณสัก 3-4 ล้านบาทก็คือเป็นไซส์ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ใกล้เคียงกับพวกตอนที่เป็นแองเจิลลงรอบแรกๆนะครับอย่างเวลา500 Startup เราไปลงทุนเราก็ทิเก็ตไซส์ก็ประมาณนี้ครับ 50,000 เหรียญ 100,000 เหรียญเป็นปกติสำหรับให้ลองไอเดียแล้วก็ลองดูว่ามันลอนช์ไปได้หรือเปล่า
0: คร
2: ับผมแล้วก็พอจากตรงนี้มาไอเดียของอุ๊กบีเนี่ยมันค่อนข้างขยายขึ้นมาเรื่อยๆครับเรามีจนมันมีคนใช้ประมาณ1ล้านคนพอเราถึง1ล้านคนก็เริ่มมีนักลงทุนซึ่งก็จะเป็นสเต็ปถัดไปที่เราเรียกว่าซีรีส์ A อ่ะครับซีรีส์ A เนี่ยของอุ๊กบีก็เป็นบริษัทชื่อ InTouch
0: ครับ
2: ก็มาลงทุนปัจจุบันเขาก็ถือหุ้นเราอยู่ประมาณ 20% นะฮะแล้วก็ผ่านมาอีกสัก2ปีครับเราก็โตขึ้นมาอีกก็จะเป็นถัดไปเรียกว่าซีรีส์ B ซ
0: ี
2: ร
0: ี
2: ส์ B ก็เป็นนักลงทุนญี่ปุ่นครับเป็นบริษัทชื่อ Thoncosmos ซึ่งปัจจุบันเขาก็ถือหุ้นเราอยู่ประมาณ 10% นิดๆครับผม
0: ฟังดูแบบนี้ถ้าดูจากเคสของอุ๊กบีเองเนี่ยดูเหมือนกับนักลงทุนก็มีหลายประเภทเหมือนกันเริ่มจากตัวบุคคลธรรมดาเลยอย่างพี่หมูเองก็ถือว่าเป็น Angel Investor ของตัวเองตั้งแต่ต้นแล้วก็เพื่อนๆใช่ไหมคะขยับมาอีกหน่อยก็มีทั้งในส่วนที่เป็น VC ก็มีอีกหลายแบบอีกมีทั้ง VC ที่เป็นกองทุนที่ stand alone ออกมากับ VC ที่มันเป็นเครือของบริษัทต่างๆไอ้พวกนี้มันเหมือนหรือมันแตกต่างกันยังไงบ้างคะพี่หมูอธิบาย
2: ก็ต้องมองว่ามันเป็นสเตจก่อนนักลงทุนเนี่ยอย่างแรกคือต้องดูว่าเขาลงทุนในบริษัทสเตจไหนนะครับก็อย่างสเตจอย่างที่บอกว่ามันก็อาจจะเริ่มจากซีดใช่ไหมครับซีดคือเริ่มต้นเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไปถึงซีรีส์ A ซีรีส์ B ซีรีส์ C แต่ละอันเนี่ยก็มูลค่าการลงทุนก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าพอมูลค่าการลงทุนที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยผลตอบแทนอาจจะลดลงแล้วก็ความเสี่ยงก็จะลดลงค
0: ือ
2: คนที่ลงทุนซีดเนี่ยไม่ต้องลงทุนเยอะเพราะว่าบริษัทมันยังเพิ่งเริ่มต้นอยู่ถูกไหมฮะแต่ว่า แต่ว่าความเสี่ยงก็จะสูงมากเพราะว่าไปลงในบริษัทที่เพิ่งมีแต่ไอเดียหรือว่าเพิ่งเริ่มทำมานิดนึง
0: ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็น
2: ยังไม่รู้จะเกิดมาซีดเนี่ยเราแทบจะเรียกว่าแบบลงไป10เจ้าเนี่ยคืออาจจะเจ๊งเกินครึ่งเลย อะไรเงี้ย5เจ้า6เจ้านี่อาจจะหายไปในเวลาสั้นๆเพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงในสตาร์ทอัพนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าคุณเป็นคนเข้าไปตอนแรกๆเลยเพราะนั้นดอกผลที่เกิดจากการเติบโตเนี่ยก็จะได้หมดใช่มั้ยฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าซีรีส์ A ก็อาจจะในเมืองไทยเราอาจจะพูดถึงเงินลงทุนประมาณสัก30ล้าน20ล้าน30ล้านไปจนถึง50ล้าน60ล้านก็มีเดี๋ยวนี้ครับก็เรียกว่าซีรีส์ A ใช่มั้ยฮะก็จะมีแบบความเสี่ยงลดลงมาละเพราะว่าบริษัทที่จะไปลงเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบมีการลูกค้าแล้วมีรายได้ละก็ค่อยๆก็เหมือนกันครับ B C ก็ไล่ไปเรื่อย
0: ๆ
2: อันนี้คือดูว่านักลงทุนเนี่ยเขาเป็นสเตจไหนทีนี้อย่างที่เราบอกกันว่าแบบโอเคอย่าง Angel อย่างเงี้ยฮะเนื่องจากว่าเป็นส่วนตัว

0: พราะงั้นซีรีส์ที่แองเจลลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยเป็นเลเวลซีดเป็นหรือว่าก่อนซีดซะอีกอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเฟรนด์แอนด์แฟมิลี่รู้จักกันแล้วก็เฮ้ยเชื่อในทีมนี้ในโปรเจกต์นี้ก็ลงทุนใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็นขั้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น VC ละ
1: นะ
0: ครับเป็น VC หรือว่าที่บอกว่ากินนี้เราคุยกันว่าเป็น Corporate VC คือเป็น VC ที่อยู่ในอาร์มของบริษัทหรือว่าเป็น VC ที่เป็นเหมือนกับกองทุนอิสระซึ่งแบบเหมือนกับเป็นผู้บริหารเงินทุนนะฮะแล้วก็มีหน้าที่ทำรีเทิร์นให้กับนักลงทุนสองอันนี้ต่างกันตรงที่ว่าเป็นเงินของนักลงทุนหรือว่าเป็นเงินบริษัทเงินบริษัทเนี่ยก็หลายๆครั้งก็จะมีอาจจะมีเอเจนดาอื่นๆนะครับในการไปลงทุนอย่างเช่นซินเนอร์จี้กับธุรกิจเขาหรือเปล่าอย่างยกตัวอย่างอย่างอุ๊บบีใช่ไหมครับกับอินทัชอย่างเงี้ยฮะอินทัชก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ AIS ใช่ไหมฮะยกตัวอย่างก็AIS ก็อยู่ในบริษัทโทรคมนาคมถูกไหมฮะอย่างอุ๊บบีเนี่ยเราก็จะมีทำโปรเจกต์ให้ AIS ชื่อ AIS Bookstore อย่างเงี้ยก็ซึ่งไปเกื้อหนุนกับธุรกิจโทรคมนาคมว่าแบบนะถ้าเกิดใช้เทลโคนี้ก็จะมีหนังสืออ่านมีส่วนลดใช่ไหมครับซึ่งการลงทุนเนี่ยเวลาเป็นคอร์ปอเรทก็อาจจะมีแองเกิลแบบนี้ครับซึ่งถ้ามองเป็นเงินทุนจริงๆเขาก็อาจจะไม่ได้คาดหวังคือแน่นอนพูดว่าไม่คาดหวังคงไม่ถูกคือเขาก็คาดหวังจากรีเทิร์นนะครับแต่อาจจะมีการมุมมองแองเกิลอื่นๆนอกจากว่ามันมาช่วยธุรกิจหลักเขาไหมหรือว่าถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยหลายๆครั้ง strategic investor อย่างหลายๆบริษัทเนี่ยเขาอาจจะไปลงทุนไว้ก่อนแล้วบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันเวิร์คท้ายสุดเขาอาจจะ acquire เอาบริษัทนี้มารวมเข้ามาในบริษัทเราในที่สุดก็จะเห็นเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในหลายๆประเทศนะครับอย่างเช่นพวกบริษัทเกมบริษัทที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับพวกคอน sumer หลายๆอย่างก็จะมีว่าลองมาลงทุนไว้ถ้าเวิร์กก็อาจจะค่อยไป acquire มันเข้ามานักลงทุนที่เป็น corporate บางครั้งเขาอาจจะมาขอเขาเรียกว่ามาขอข้อตกลงไว้ก่อนตอนลงทุนบอกว่าถ้าเกิดเขาลงทุนไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมีคนมาขอซื้อบริษัทคุณเนี่ยคุณต้องเสนอขายบริษัทเราก่อนให้เขาก่อนนะถ้าเขาไม่ซื้อคุณถึงจะไปขายคนอื่นได้ถูกไหมครับเหมือนมากักไว้ก่อนมาลงทุนแล้วก็กักไว้ก่อนในขณะที่ถ้านักลงทุนที่เป็น PLVC อะครับเป็นนักลงทุนอิสระทั่วไปเขาก็หวังแค่รีเทิร์นก็จะไม่มีข้อจำกัดอะไรพวกนี
1: ้โอเคเพราะฉะนั้นความคาดหวังก็จะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่พี่หมูเล่าให้เราฟังกันไปตอนแรกว่าอย่างพี่หมูเองปัจจุบันเนี่ยก็กระโดดออกมาอยู่ในหมวกของนักลงทุนด้วยเช่นเดียวกันปัจจุบันเองในหมวกของ Angel Investor ส่วนตัวเลยเนี่ยนะคะลงทุนอยู่เยอะขนาดไหนคะแล้วก็มีวิธีในการเลือกยังไงเพราะว่าเขาบอกเองว่าความเสี่ยงอยู่สูงอยู่เหม
0: ือ
1: นก
0: ัน ก็ในส่วนของแบ่งเป็นเมื่อก่อนก่อนเลยนะครับเมื่อก่อนที่จะมีไอ้500ตุ๊กๆกับคุณกระทิงเนี่ยผมก็ลองเอาเงินตัวเองครับไปลองลงทุนในสตาร์ทอัพน้องๆหลายๆบริษัทครับก็ประมาณเกือบ10บริษัทน
1: ะครับ
0: แล้วก็ตัวบริษัทอุ๊บบีเองเนี่ยก็เคยไปลงทุนก็เคยไปลงทุนในหลายๆบริษัทซึ่งเป็นลงทุนลักษณะเหมือนกับเป็นเรียกอะไรเป็นซีสเตทอินเวสเตอร์แบบเนี้ยนะครับคือลงทุนถือหุ้นเล็กอะฮะซึ่งก็อย่างที่บอกว่ามีความเสี่ยงสูงใช่มั้ยครับก็วิธีการไม่ว่าจะเป็นเราลงทุนเองหรือว่าทุกวันนี้500ลงทุนนะครับสิ่งที่เราดูเวลาเราลงทุนในบริษัทที่เป็นซีดเนี่ยก็คือดูอย่างแรกเลยดูทีมงานก่อนครับนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเนื่องจากเป็นบริษัทที่ early ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรให้ดูเยอะหรอกครับมันก็จะมีว่าโปรดักต์เขาเป็นยังไงว่าโปรดักต์เป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่เวลาเราเข้าไปคุยในจริงเราอยากจะไปรู้จักตัวเจ้าของ founder นะครับว่าเขามีวิชั่นยังไงนะครับเวลาเราเข้าไปคุยในอย่างแรกผมก็จะไปดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมนะครับมีความเป็นไปได้ไหมจะมีลูกค้าเป็นไปได้ไหมจะมีคนจ่ายเงินไห
1: ม
0: แล้วก็จุดที่เราอยากจะเข้าไปลงทุนคือณจังหวะที่เราอยากเข้าไปลงทุนเนี่ยเป็นจังหวะที่เขาเริ่มล้อนผลิตภัณฑ์นี้ออกไปแล้วนะครับเริ่มล้อนออกไปนิดนึงแล้วก็เริ่มมีคนมาใช้แล้วเราก็เริ่มได้ฟีดแบ็กมาว่าแบบเฮ้ยเราจะพอเห็นว่าแบบเฮ้ยมันจะมีแนวโน้มที่แบบจากตรงนี้มันจะก้าวกระโดดไปตรงนี้ได้หรือเปล่าเขาเรียกว่าเป็นจุดที่แบบน่าจะลงทุนดีที่สุดก็คือตรงนี้ครับก็เป็นจุดที่เราอยากจะมองว่าเข้าไปลงทุน
1: คาดหวังเนี่ยเวลา Angel Investor ลงไปลงทุนเนี่ยพีเรียดของการรอเนี่ยมันควรจะต้องช้านานขนาดไหนครับพี
0: ่สตาร์ทอัพใช่ไหมครับลองพูดง่ายๆก่อนเลยครับถ้าเกิดว่าคุณลงทุนในสตาร์ทอัพตั้งแต่แรกสุดเลยนะครับแรกสุดเลยเนี่ยนั่นหมายความว่าเราลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยเราหวังว่าจะมี exit เกิดขึ้น exit เนี่ยคือเราจะได้เงินคืนนะครับพูดง่ายๆคือได้เงินคืนเนี่ยก็มีอยู่2 อย่างคือบริษัทเนี้ย IPO หรือว่าถูก acquire ไปถูกมั้ยฮะมีคนมาซื้อเขาหรือเขาได้ IPO เพราะนั้นถ้าเกิดเราลงทุนตั้งแต่เขายังเล็กๆเนี่ยแน่นอนว่ากว่าจะมีคนมาซื้อหรือกว่าจะ IPO ได้เนี่ยมันอย่างน้อยก็ต้องมี3ปีใช่มั้ยครับที่เป็นไปได้น่าจะเป็นไปได้น่าจะมากกว่า5ปีด้วยซ้ํา5 6ปีด้วยซ้ําสมมุติตั้งแต่เริ่มต้นเลยกว่ามันจะโตต่อให้เป็นสตาร์ทอัพบอกโตเร็วแค่ไหนแต่กว่าจะโตจน IPO ได้ก็ต้องมี5 6ปีอะไรฮะอย่างอุ๊บบีนี่ก็ปีที่5ละก็ยังไม่ IPO เลยใช่มั้ยครับก็ยังโตอยู่นะครับก็เพราะนั้นนี่คือความคาดหวังเพราะนั้นมันเป็นการลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่ไม่เขาเรียกว่าไม่ลิควิดนะครับก็คือเหมือนว่าม
1: ันไม่เหมือนกับเราไป
0: ไม่มีสภาพคล่องไม่เหมือนเราลงทุนในหุ้นใช่ไหมลงทุนในหุ้นนี่ต่อให้มันตกยังไงเราบอกว่า

0: ดอยยังไงแต่เราอยากขายก็กดแล้วพรุ่งนี้ก็ขายไปเลยแต่ว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเราไปถือหุ้นในบริษัทเอกชนเพราะงั้นมันถ้ามันไม่มีคนมาซื้อบริษัทนี้กดขายก็ไม่มีใครไม่มีใครซื้อก็เนี้ยจะเป็นส่วนที่ทำให้ต่างกับการลงทุนในตลาด
1: นั่นคือหมวกของการเป็น Angel Investor แต่ณปัจจุบันเองนอกจากเป็น Angel Investor เองแล้วเนี่ยก็ยังมีมาร่วมลงทุนกับกองทุนด้วยนะคะกองทุนที่หรือถ้าสมมติว่าเป็นภาษานักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นทั่วไปอาจจะคุ้นเคยว่า

0: ง high net worth individual ก็คือเป็นคนที่มีเงินเยอะๆคนที่มีเงินเยอะๆเนี่ยเขาอาจจะลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทใช่ไหมครับอาจจะลงทุนในที่ดินลงทุนในหุ้นลงทุนในพันธบัตรก็ไล่มาเรื่อยๆอันที่เสี่ยงสุดก่อนสตาร์ทอัพก็คือในหุ้นในตลาดแล้วก็เสี่ยงกว่านี้ก็คือ high risk high return ก็จะมีการเงินไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็มาลงทุนใน venture capital ซึ่งไปลงทุนกับพวกสตาร์ทอัพซึ่งก็ค่อนข้างพิสูจน์มาแล้วในตลาดต่างประเทศว่าเมื่อผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งในการลงทุนอันนี้มันจะให้รีเทิร์นดีกว่าในแบบอื่นๆนะครับเพราะนั้นหน้าที่ของผู้บริหารกองทุนเนี่ยก็คือต้องสร้างความมั่นใจคือสร้างแบบว่าเราไปลงทุนในบริษัทที่ดีแล้วบริษัทเราเนี้ยจะมีโอกาสที่จะเติบโตแล้วก็ exit เพื่อเอาเงินไปคืนนักลงทุนถูกไหมฮะอันนี้ก็เป็นหลักการในการลงทุนนะครับทีนี้แต่ว่าเหมือนเดิมครับเวลาเข้าไปลงทุนในบริษัทเนี่ยก็ต้องไปเลือกลงทุนที่แบบมันเอเจนดาอย่างเดียวของผู้บริหารกองทุนเนี่ยคือเราไม่ได้เน้นซินเนอร์จี้ไม่ได้เน้นอะไรเน้นว่าบริษัทเนี้ยลงไป1บาทจะมีสิทธิ์ได้คืนมา10บาทหรือเปล่าอันนี้ก็คือหมายถึงว่าเราลงไป1บาทเนี่ยผ่านไปกี่ปีมันจะต้องคืนมา10บาทไหมหรือว่ากลายเป็น50บาทได้ไหมกลายเป็น100บาทได้ไหมนี่คือวิธีการที่อยู่บนพื้นฐานนะครับว่าแบบโอกาสในการได้เงินคืนจากบริษัทเนี้ยเป็นเท่าไหร่คร
1: ับผมแต่ก็อย่างที่พี่หมูบอกไปว่าสำหรับสเตจของ VC หรือว่านักลงทุนสถาบันเหล่านี้เงินเขาก็จะไซส์ใหญ่ขึ้นมาได้นิดนึงเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีโอกาสทั้งลงทุนใน seeding stage หรือแม้กระทั่ง series A หรือ series ต่อๆไปได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาคาดหวังเห็นการเติบโตในลักษณะแบบไหนคุ้มค่าการลงทุนหรือไม่
0: คือกองทุนแต่ละกองเนี่ยเขาจะมีสไตล์การลงทุนมันจะคล้ายๆกับเวลาเราไปลงทุนในกองทุนรวมอ่ะเขาจะบอกว่ากองนี้ลงได้เฉพาะหุ้นประเภทไหนแบบในสัดส่วนเท่าไหร่เพราะนั้นอย่างเคสของเราเองเนี่ย500ตุ๊กๆเนี่ยครับเราลงทุนใน seedกับอะไรที่แบบอาจจะเป็น P series A หรือ series A อาจจะ follow on นิดหน่อยแต่ก็เน้นในลงทุนในตอนที่มันเป็น early มากๆครับ
1: ผมเหมือนเน้นแบบ growth stock
0: ใช่ใช่แต่ถ้าอย่างอื่นๆที่เป็น corporate VC หลายๆครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะบอกรอนิดนึงใช่ไหมครับรอให้500ลงก่อนแล้วก็ถ้ามันอันไหนมันดีมันโตมาเดี๋ยวเขาค่อยไปลงเป็น series A ฮะก็จะเป็นตัวอย่างว่าแบบแต่ละกองทุนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีพื้นฐานก่อนว่าตัวเองเนี่ยอยากจะลงในลักษณะแบบไหน
1: ทีนี้พอเราเข้าใจแล้วว่าบทบาทของนักลงทุนรวมไปถึงความคาดหวังของนักลงทุนแต่ละกลุ่มมีอะไรกันบ้างเนี่ยนะคะอีกสิ่งนึงที่น้องๆสตาร์ทอัพรุ่นใหม่อยากจะรู้ก็คือแล้วอย่างเงี้ยเราจะมาเจอกันได้ยังไงระหว่างสตาร์ทอัพที่โอ้โหมีไอเดียเยอะแยะมากมายแล้วก็เกิดขึ้นเร็วมากขึ้นในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะกับบรรดาพี่ๆนักลงทุนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Angel Investor ก็ดีหรือว่า VC ก็ดีมันมีเวทีที่พามาเจอกันมั้ยหรือพี่ปกติไปหากันยังไงคะ
0: ก็แบ่งเป็นหลายส่วนครับคืออย่างสมมติว่าเพิ่งเปิดสตาร์ทอัพขึ้นมาเลยใช่ไหมครับเปิดสตาร์ทอัพขึ้นมาเลยมีแต่ไอเดียเนี่ยต้องบอกว่าร้อยละร้อยครับนอกจากว่าคนที่เปิดเนี่ยมีแบ็คกราวด์ทำสตาร์ทอัพเจ๋งๆแล้ว exit มาก่อนแล้วแบบพูดปุ๊บชื่อเนี้ยรู้จักก็ VC ก็ถึงจะกล้าเสี่ยงครับแต่ถ้าเกิดว่าเพิ่งมีไอเดียมาแต่ยังไม่เคยทำอะไรมาก่อนเนี่ยแน่นอนว่าคุณยังไม่จำเป็นต้องไปคุยกับ VC เพราะว่าเขาไม่ลงทุนกับคุณหรอกถูกไหมฮะสิ่งที่คุณต้องทำคือเอาเวลาที่จะไปคุยกับ VC เนี่ยไปทำโปรดักต์ให้มันเสร็จให้มันขายได้ดีกว่าแต่ว่าระหว่างนั้นถ้าจะเป็นต้องใช้เงินนะครับก็แน่นอนว่ามันก็ต้องลงไปที่ Angel หรือ Friend and Family นะครับคนเหล่านี้จริงๆแล้วก็จะเป็นคนที่คือต้องพูดว่า Angel เนี่ยก็คือคนทั่วไปที่มีเงินเนี่ยแหละแล้วก็อาจจะชอบธุรกิจแบบนี้ชอบในตัวงานแบบนี้หรือทีมงานแบบนี้ซึ่งก็อาจจะหาได้ในเอเจนดาที่เป็นนักลงทุนในหุ้นทั่วๆไปหรือว่าคนที่เขามาเดินต้องมองตามงานสตาร์ทอัพต่างๆใช่ไหมครับก็จะมีคนเหล่านี้อยู่หรือว่าจริงๆก็จะมีหลายเวทีครับอย่างเช่นในเมืองไทยตอนนี้ก็จะมีเรียกว่าเป็นAngel Club Angel Club ก็คือคนที่อยากจะลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยมารวมกันแล้วก็อาจจะเชิญสตาร์ทอัพเข้ามามีคอมมิตี้เรียกสตาร์ทอัพเข้ามาพรีเซนต์ทุกๆเดือนละกี่บริษัทแล้วก็บอกว่าต่างคนต่างลงนะไม่ได้เป็น VC ก็คือกระเป๋าใครกระเป๋ามันคนนี้อยากจะ
1: Angel ทางนี้
0: ใช่ใช่ครับหรือว่าอย่างบนเว็บเนี่ยก็จะมีอย่างที่ดังที่สุดชื่อ Angel List Angel List ก็อยู่ของที่อเมริกานะครับก็เหมือนกับเราก็ไปลิสต์สตาร์ทอัพเราไว้แล้ว Angel คนไหนอยากจะลงทุนคนละนิดคนละหน่อยก็ช่วยกันลงทุนลงไปนั่นก็เป็นวิธีการส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแนะนำกันแหละครับก็อาจจะบอกว่าพี่ใครรู้จักพี่คนนี้ไหมพี่คนนั้นไหมก็ช่วยแนะนำกันไปซึ่งถ้าเราเข้าไป involve อยู่ในพวกงานสตาร์ทอัพหรือการสตาร์ทอัพเนี่ยก็จะรู้จักคนเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆ
1: แล้วปัจจุบันก็มีงานสตาร์ทอัพเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย
0: ใช่แทบจะทุกสัปดาห์แล้วเดี๋ยวน
1: ี้ก็เรียกว่าเป็นการไปเปิดโลกกระทัดของตัวเองไปสร้างคอนเนคชั่นของตัวเองด้วยแต่ในมุมของการที่อย่างกรณีของอุ๊กบีเนี่ยก็จะมีเป็น corporate venture เข้ามาลงทุนด้วยเนี่ยเขาต้องทำยังไงถึงจะได้พูดคุยหรือว่าได้เข้าไปมีส่วนในการให้ corporate venture ต่างๆตัดสินใจในการลงทุนในธุรกิจ
0: ก็เวลาสตาร์ทอัพเริ่มเติบโตไปใช่ไหมครับสตาร์ทอัพก็จะรู้ตัวเองครับว่าตัวเองต้องใช้เงินเท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็เวลาเราจะใช้เงินเนี่ยเราก็จะไปดูว่ามันมีBC ชื่ออะไรบ้างที่ลงทุนในประเทศไทยหรือว่าในรีเจียนนี้ส่วนใหญ่

0: ส่วนใหญ่นักลงทุนเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างลงทุนเป็นแพทเทิร์นเดิมๆครับอย่างเช่นสมมุติไฟแนนซ์ตุ๊กๆเราก็บอกว่าเราลงทุนซีสเตทกับบริษัทสตาร์ทอัพที่อยู่ในประเทศไทยหรือบริษัทเพื่อนบ้านที่เข้ามาในเมืองไทยเพราะนั้นแน่นอนว่านโยบายก็จะค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นแบบนี้หรือว่าเรามีอีกหลายกองทุนซึ่งบอกว่าเขาลงทุนเฉพาะซีรีส์ A หรือซีรีส์ B ในรีเจียนอาเซียนอย่างเงี้ยครับซึ่งรายชื่อพวกเนี้ยถ้าเราไป Google ค้นหาดูในเว็บไซต์สตาร์ทอัพอย่างเงี้ยก็จะมีการลิสต์รายชื่อ VC เหล่านี้อยู่ครับส่วนวิธีการก็คงต้องติดต่อเข้าไปแล้วก็วิธีที่ดีที่สุดในการติดต่อ VC เนี่ยคือให้เหมือนกับคนที่เรารู้จักครับน่าจะมีคนที่เรารู้จักแล้วก็รู้จักทั้ง2คนแล้วก็รีเฟอร์ไปเพราะแน่นอนว่า VC เนี่ยจะมีคนรีเฟอร์ตลอดมีคนติดต่อเข้ามาตลอดเวลานะครับเกิดโอกาสที่แบบส่งอีเมลเข้าไปแล้วหวังว่าเขาจะตอบกลับมาเรียกเข้าไปคุยอย่างเงี้ยมันน้อยมากๆครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนรีเฟอร์เข้าไปก็อาจจะมีการพูดคุยมีนัดกันตอนที่เราเลสซีรีส์ B นี่จำได้ว่าแบบคือผมก็เคยส่งอีเมลเข้าไปแบบเนี้ยอุ๊ยดีสองใบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีอะไรเกิดขึ้น
1: เงียบกริบเลย
0: เงียบกริบแล้วก็เวลาเราเลสฟันทีก็ต้องคุยกับนักลงทุนเป็น10เจ้านะครับก็คุยเลส10เจ้าแล้วก็อาจจะต้องบินไปเจอถ้าเขาอยู่ต่างประเทศก็ต้องบินไปเจอเขาแล้วก็เตรียมพรีเซนเทชันไปแล้วก็มานั่งพูดคุยซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือต้องเผื่อเวลาไว้ครับคือสมมุติว่าถ้าคุณรู้ว่าบริษัทคุณเนี่ยมีรันเวย์มีเงินเหลืออยู่เนี่ยพอที่จะอยู่ได้อีก10เดือนนะครับหรือไม่ถึง10เดือนแล้วเนี่ยต้องเริ่มทำการหาละต้องออกไปหานักลงทุนละเพราะว่าจริงๆคือกว่าจะพรีเซนต์กว่าจะพูดคุยกว่าจะปิดดีลได้เนี่ยยังไงเร็วที่สุดเลยก็ต้องมีสัก60วันอะไรอย่างเงี้ย60วัน90วันแล้วก็เราไปเริ่มพูดคุยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกเจ้าที่เราไปพูดคุยเขาจะสนใจเราครับผม
1: อันนี้ก็จริงเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการวางแผนอย่างดีแต่นั่นคือในหมวกของสตาร์ทอัพที่อยากจะมาหา VC ทีนี้ในบ้านเราเองเนี่ยก็เริ่มมีนักลงทุนที่สนใจอยากจะเข้ามาเป็นแองเจิลหรือแม้กระทั่งลงทุนในกอง VC ต่างๆเนี่ยนะคะมันจะมีจุดเริ่มต้นได้ยังไงบ้างอะคะพี่หมู
0: ก็ต้องมองก่อนครับว่าอย่างแรกเลยครับต้องมองว่าแบบเราเป็นเหมาะที่จะเป็นนักลงทุนที่ลงทุนในสตาร์ทอัพหรือเปล่าอันนี้นะครับอย่างแรกเลยอย่างที่บอกว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นแอสเซทคลาสที่เสี่ยงที่สุดถูกไหมฮะแล้วก็ไม่ลิควิดด้วยเพราะนั้นคนที่คิดว่าเป็นนักลงทุนนะครับแล้วอยากจะเอาเงินมาลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยอยากจะต้องบอกก่อนเลยว่าคุณต้องลงทุนในอย่างอื่นไปหมดแล้วแต่ถ้าบอกว่ายังไม่มีเงินเก็บยังไม่มีหุ้นยังไม่มีพันธบัตรยังไม่มีที่ดินหรืออะไรอย่างเงี้ยควรจะไปสร้างพื้นฐานการลงทุนแบบมีการจัดพอร์ตของตัวเองก่อนแล้วก็ไอ้เงินที่ลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยมันอาจจะเป็นเงินสัก 5-10% ไม่เกินเด็ดขาดอะไรเงี้ยของเงินที่เพราะว่ามันลงไปแล้วมันอาจจะหายไปหมดเลยก็ได้ถูกไหมฮะแองเจิลเนี่ยลงในสตาร์ทอัพไป5เจ้าละกี่ล้านบาทอาจจะหายหมดเลยฮะเจ้าเจ๊งหมดเลยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะนั้นนี่คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้สำหรับการไปแองเจิลสตาร์ทอัพเป็นตัวแต่ถ้าเกิดว่าลดความเสี่ยงลงใช่ไหมฮะลดความเสี่ยงลงก็คือเอาเงินเท่ากันเนี่ยมาลงทุนในกองทุนที่เป็น VC ก็อาจจะช่วยก็คือมีความเสี่ยงอยู่ดีเพียงแต่ว่ามันเหมือนมิวชัลฟันครับเพราะเงินที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะโดนกระจายไปเยอะมากอาจจะโดนกระจายไปหลายสิบสตาร์ทอัพเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเจ๊งหมดเลยหลายสิบเนี่ยมันก็จะแทบจะไม่เป็นแบบนั้นก็คือมันคงไม่ถึงขั้นว่าหายไปหมดเลยแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่ากองทุนแต่ละกองเนี่ยเขาบริหารเงินได้ดีขนาดไหนแล้วสร้างผลตอบแทนในแง่ของการลงทุนสตาร์ทอัพเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของการลงทุนแต่นั่นเราว่าอยากจะลงทุนที่ไหนเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็แต่ละกองทุนนะครับเขาก็จะเปิดรับนักลงทุนอยู่แล้ว
1: เป็นรอบ
0: ครับเป็นรอบครับก็คืออย่างเช่นอย่าง500นี่เรากำลังจะปิดละแล้วก็อีกสักครั้งนึงก็อาจจะมีออกฟัน2ฟัน3เนี่ยครับเป็นรอบๆเพราะว่าเงินที่เข้ามาก็จะเป็นก้อนใช่มั้ยฮะแล้วก็เอาไปใช้ในลงทุนในสตาร์ทอัพแบบต่างๆซึ่งแตกต่างกันไปใช่ครับ
1: อย่างในมุมของนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนผ่านตัวของ Venture Capital เนี่ยนะคะที่เป็นกองทุนอิสระเนี่ยมันมีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขอะไรไหมยกตัวอย่างเช่นหลายคนอาจจะบอกว่าไม่มีความรู้เลยนะไม่เหมือนแองเจิลนะที่ต้องเข้าไปเป็น strategic partner ด้วยอันนี้เราใส่เงินลงไปได้อย่างเดียวเลยหรือเปล่าหรือมันมีแตกต่างอะไร
0: ถ้าลงทุนใน VC เนี่ยแน่นอนว่าโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่ได้มีสิทธิ์ในการตัดสินใจนะครับก็คือคนที่ลงทุนใน VC เนี่ยเราเรียกว่า LP นะครับ LP ย่อมาจาก Limited Partner นะครับแล้วก็คนที่บริหารกองทุนเนี่ยเรียกว่า GP
1: นะคร
0: ับอย่างผมกับคุณกระทิงเนี่ยเป็น GP GP ก็คือเป็น General Partner General Partner เนี่ยจะเป็นคนตัดสินใจในการลงทุนทั้งหมดนะครับโดยที่ LP เนี่ยก็ได้แต่ดูผลการตอบแทนแต่ถามว่าหลายๆครั้งเอ๊ะแล้วทำไมนักลงทุนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเค้ามีธุรกิจใหญ่ๆเป็นคนที่มีเงินเยอะๆใช่มั้ยครับแต่การที่เข้ามาจอยกับการลงทุนใน VC เนี่ยสิ่งที่เค้าได้คือเค้าจะได้ เขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นสัญญาณเบื้องต้นนะครับว่าแบบเฮ้ยรู้จักสตาร์ทอัพเยอะๆเจ้านี้เป็นบางคนก็อาจจะไปลงทุนเองโดยไปแองเจิลเองหลังจากที่เหมือนกับให้ VC เนี่ยเป็นคนกรองมาก่อนแล้วเรียกแล้วดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช้เงินพูลใหญ่ๆเนี่ยไปกระจายก่อนดูว่าเจ้าไหนดีเจ้าไหนไม่ดีแล้วก็ถ้าถูกใจเจ้าไหนตัวเองอาจจะไปขอแองเจิลอันนี้ก็เป็นเบเนฟิตนึงที่

0: นักลงทุนที่เขาลงทุนในกองทุนอย่างเงี้ยเขาใช้ประโยชน์จากการลงทุนในกอง VC นะครับแล้วก็โดยทั่วไปเวลามาลงทุนในอย่างผมว่า policy ของแต่ละกองทุนก็จะแตกต่างกันแต่ว่าอย่างถ้าของแฟนเดนเนี่ยเราจะมี minimum requirement อยู่แล้วครับว่าแบบเฮ้ยคุณมี asset เกินเท่านี้เท่านั้นต้องมีเงินเก็บอย่างน้อยเท่าไหร่เพื่อที่เราไม่อยากให้คนที่แบบเฮ้ยมาเสี่ยงกับเราแล้วหมดตัวกันตอนหลังอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีไอ้ผ่านขั้นตอนต่ำก่อนว
1: ่
0: าแต่น้อยคุณมีเท่านี้นะแล้วก็มีการ LP agreement ครับมีการอธิบายให้ฟังว่าแบบคุณให้เข้าใจตรงกันว่ามันคือการลงทุนระยะยาวแล้วก็เงื่อนไขเงินที่ใช้ส่วนแบ่งในการบริหารเป็นยังไงอะไรต่างๆก็จะเป็นขั้นตอนการตรวจรับ LP ครับผม
1: อย่างที่พี่หมูบอกเป็นการลงทุนระยะยาวเนี่ยอย่างในฟ้าแพนด้าตุกเนี่ยแต่ละแบชที่รับเงินเข้ามาเนี่ยมันยาวขนาดไหนคะ
0: คือปกติเนี่ยกองนึงซึ่งค่อนข้างเป็นสแตนดาร์ดทั่วโลกนะครับคือกองทุน VC เนี่ยถ้าเป็น Seed Stage เนี่ยจะอายุประมาณ10ปีนะครับ10ปีก็คือหมายถึงว่าเราลงไปวันนี้อ
1: ี
0: ก10ปีเนี่ยถึงจะได้ตังคืนนะ
1: แล้วเดี๋ยวว่ากันว่าตอนนั้นเหลือเท
0: ่
1: าไหร
0: ่ใช่ๆครับแต่โดยทั่วไปก็เขาก็จะเหมือนกับมันก็จะแบบไม่สามารถการันตีผลว่าได้เท่าไหร่ใช่มั้ยฮะแต่ว่าค่อนข้างมี average ในตลาดคือเราสามารถดูว่าแบบมันคล้ายๆกับเหมือนกับกองทุนรวมอะครับบอกว่ายี่ห้อนี้ก็จะมีหลายตัวแล้วก็บอกว่าแต่ละตัวที่ผ่านมาเนี่ยเพอร์ฟอร์มานซ์ย้อนหลังมันเป็นเท่าไหร
1: ่
0: ก็จะมีลักษณะอย่างนั้นซึ่งก็สำหรับการลงทุนสตาร์ทอัพมัน VC เนี่ย early stage มันก็หลาย 10% ต่อปีค่อนข้างเป็นลักษณะแบบนั้นครับคือ IRR ต่อปีก็ค่อนข้างสูง
1: แต่อย่างที่บอกมัน high return ก็จริงแต่มันก็ high risk ด้วย
0: ใช่ที่ต้องรอนานๆด้วย
1: แล้วก็สภาพคล่องอาจจะไม่มีเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะเป็นผู้ลงทุนในสตาร์ทอัพเองอาจจะต้องเข้ามาศึกษากันจะ
0: ใช่ๆคือมันมี return อย่างอื่นนะคือมันสนุกอ่ะ
1: คือ
0: สำหรับคนที่ชอบนะครับเพราะลองนึกดูว่าถ้าเกิดคุณเป็นนักธุรกิจใช่ไหมครับคุณเป็นนักธุรกิจซึ่งคุณก็มีธุรกิจของคุณอยู่แล้วมีเงินอยู่แล้วเงี้ยผมคิดว่าหลายๆท่านเลยที่ลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือว่าได้สร้างได้มีส่วนร่วมในการสร้างถูกไหมฮะสร้างธุรกิจใหม่ๆซึ่งสตาร์ทอัพเนี่ยส่วนใหญ่สร้างขึ้นมาก็จะทำขึ้นมาเพื่อที่จะแบบส่งผลกระทบกับคนในวงกว้างนะฮะอย่างยกตัวอย่างเราไปลงมุดอย่างมุด500เนี่ยไปลงทุนใน Grab Taxi อย่างเง
1: ี
0: ้ยเราก็เห็นเลยว่าแบบเฮ้ยมีส่วนร่วมตั้งแต่มาถึงว่ามีคนใช้แบบเป็นล้านคนเลยเรียกกันวันละเป็นล้านครั้งเนี่ยมันช่วยอย่างเงี้ยก็คือจะได้มุมอื่นๆด้วยนอกจากเรื่องเงินอย่างเดียวนะครับหรือว่าแค่การรู้จักคนเก่งๆได้รับพลังงานจากเด็กๆก็อาจจะเป็นมุมนึงที่นักลงทุนอาจจะสนใจลงทุนในลักษณะแบบนี
1: ้เพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นอีก1บทสรุปดีๆนะคะที่ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักมากขึ้นนะคะว่าในหมวกของการลงทุนเองการเป็นนักลงทุนเองหรือแม้กระทั่งสตาร์ทอัพที่อยากจะมาเจอพี่ๆนักลงทุนเองเนี่ยจะต้องทำยังไงกันบ้างเนาะความสำเร็จของอุ๊กบีนะคะแล้วก็แนวคิดในการเลือกลงทุนของพี่หมูด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าทั้งในแง่มุมของกิจการของอุ๊กบีเองก็มีการเติบโตต่อยอดอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างอุ๊กบีมอเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง product line ใหม่นะคะที่ก็น่าจะเรียกเสียงฮือฮาให้กับวงการพอสมควรเลยนะคะแต่ในส่วนการลงทุนส่วนตัวของพี่หมูในบทบาทของทั้งการร่วมเป็น VC Venture Capital นะคะหรือว่าเป็น Angel Investor เองนั้นก็ต้องบอกว่ามีอีกหลากหลายแง่มุมที่น่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะบทสรุปใจความสำคัญของวันนี้ที่เราร่วมพูดคุยกับพี่หมูนั้นจะมีอะไรกันบ้างลองไปติดตามกันค่ะ
2: อย่างที่ทราบจากตอนที่แล้วนะคะว่าแหล่งเงินทุนภายนอกที่จะเข้ามาช่วยให้สตาร์ทอัพเติบโตได้อย่างรวดเร็วนั้นจะมาจากนักลงทุน2ประเภทใหญ่ๆค่ะนั่นก็คือ Angel Investor นักลงทุนอิสระและ Venture Capital หรือ VC ที่เป็นนักลงทุนในรูปแบบบริษัทหรือสถาบันในตอนนี้นะคะเราได้ความรู้จักกับนักลงทุนทั้ง2ประเภทกันให้มากขึ้นแล้วอย่าง Angel Investor เองหรือเรียกสั้นๆว่า Angel จริงๆแล้วคือใครต้องบอกว่า Angel นั้นเป็นได้ทั้งผู้ลงทุนคนเดียวหรือกลุ่มบุคคลที่ใช้เงินตัวเองมาร่วมลงทุนกับบริษัทสตาร์ทอัพที่สนใจดังนั้น Angel จึงมักจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นักธุรกิจที่เกษียณแล้วหรือเป็นผู้ที่เคยทำธุรกิจสตาร์ทอัพมาก่อนซึ่งพวกเขาเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก High Net Worth Individual หรือคนที่มีสินทรัพย์มากๆแล้วนั่นเองแรงจูงใจในการร่วมลงทุนส่วนใหญ่ของบรรดา Angel เนี่ยก็อยากที่จะเข้ามาช่วยบริษัทใหม่ๆให้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเพราะเมื่อธุรกิจดำเนินไปได้ดีแล้ว financial return หรือผลตอบแทนทางการเงินก็จะตามมาเองนี่เองค่ะถึงเป็นที่มาของคำว่า Angel นั่นเอง Angel เองช่วยสตาร์ทอัพได้อย่างไรก็ต้องบอกว่า Angel นั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสูงมากในช่วงการเริ่มต้นธุรกิจเพราะ Angel ส่วนใหญ่จะช่วยเหลือให้คำแนะนำทั้งเรื่องของการให้ความรู้ทางธุรกิจการตลาดหรือแม้แต่แนะนำเครือข่ายธุรกิจที่ตัวเองมีให้แก่สตาร์ทอัพที่เลือกลงทุนโดย Angel นั้นมักจะลงทุน

0: กับสตาร์ทอัพในช่วง Seed และ Early Stage สำหรับในประเทศไทยนะคะจะอยู่ประมาณหลักล้านถึง10ล้านบาทโดยจะแลกกับหุ้นมาจำนวนหนึ่งแองเจิลเองนะคะอาจจะได้รับส่วนแบ่งเป็นเงินปันผลถ้าสตาร์ทอัพที่เราเลือกลงทุนนั้นสามารถมีผลกำไรได้รวมไปถึงสามารถรับผลตอบแทนจากการที่บริษัทนั้นถูกขายออกไปหรือว่าเกิดการ Exit นั่นเองสำหรับ VC นะคะเราจะแบ่งออกเป็นได้2ลักษณะด้วยกันค่ะลักษณะแรกเนี่ยเรียกว่าแบบฟันหรือกองทุนที่รวบรวมเงินลงทุนจากนักลงทุนท่านอื่นๆมาร่วมลงทุนกันในสตาร์ทอัพนะคะซึ่งเปรียบเสมือนการลงทุนของกองทุนรวมลักษณะแบบที่2เนี่ยนะคะจะเรียกว่า corporate ค่ะคือบริษัทที่ทำธุรกิจอยู่แล้วนะคะแต่ต้องบอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่บริษัทสำหรับการลงทุนโดยเฉพาะนะคะแต่เขานั้นสนใจที่จะนำเงินส่วนอื่นของบริษัทนั้นมาร่วมลงทุนในกิจการสตาร์ทอัพอื่นๆไปด้วยโดยระยะเวลาของการลงทุนนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 3-5 ปีแล้วก็มักจะลงทุนกับสตาร์ทอัพที่ธุรกิจเริ่มมีรายได้หรือเข้า growth stage แล้วและธุรกิจนั้นต้องการขยายกิจการหรือขยายลูกค้าให้กว้างขึ้นหรืออยากเข้าสู่ตลาดใหม่ๆซึ่งก็ต้องใช้เงินในระดับหลักหลายล้านถึงหลัก10ล้านบาทขึ้นไปนั่นเองค่ะและนอกจากการให้เงินลงทุนแล้วนะคะ VC ก็เหมือนแองเจิลคือก็จะมีทีมหรือคนที่ให้คำปรึกษาทางด้านการเงินการบริหารกิจการซึ่งบางทีนะคะอาจจะขอเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของธุรกิจเช่นอาจจะเข้ามานั่งเป็นหนึ่งในบอร์ดบริหารและเมื่อธุรกิจเริ่มเติบโตและขยายตัวเต็มที่แล้ว VC เองก็จะหาจังหวะที่เหมาะสมที่จะถอนตัวหรือว่า Exit เพื่อทำกำไรจากเงินลงทุนเช่นการขายหุ้นให้แก่กิจการขนาดใหญ่ที่มีความสนใจซื้อการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือแม้กระทั่งการควบรวมกับกิจการอื่นแล้วก็มีการแลกหุ้นหรือ Swap หุ้นกันนั่นเองโดยสรุปแล้วนะคะนอกจากเม็ดเงินการลงทุนแล้วคำปรึกษาพันธมิตรทางธุรกิจประสบการณ์รวมไปถึงความช่วยเหลืออื่นๆของนักลงทุนเหล่านี้จะมีส่วนอย่างมากในการช่วยให้ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ
1: เข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะว่าบรรดานักลงทุนที่ตัดสินใจลงทุนในสตาร์ทอัพต่างๆไม่ว่าจะเป็น VC หรือว่า Angel Investor เองนั้นมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรนะคะทีนี้ในสัปดาห์หน้าค่ะเราจะพาทุกท่านไปเรียนรู้กันต่อนะคะว่าถ้าเรารู้จักนักลงทุนกันแล้วหลังจากนี้เราจะมีวิธีในการพรีเซนต์หรือว่านำเสนอข้อมูลทางธุรกิจของสตาร์ทอัพต่างๆอย่างไรที่เราเรียกกันว่าพิตชิ่งเนี่ยนะคะจะพิตช์อย่างไรให้เพอร์เฟคเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันได้แต่ระหว่างนี้ใครอยากติดตามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของห้องเรียนผู้ประกอบการซีรีส์เปิดโลกสตาร์ทอัพแบบนี้นะคะสามารถเข้าไปหาดูกันได้ค่ะที่เว็บไซต์ set.or.th นะคะเข้าไปปุ๊บเนี่ยเลือกหาดูในมุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีทั้งอีเวนต์กิจกรรมต่างๆในแหล่งความรู้ออนไลน์เตรียมพร้อมให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้เรียนรู้เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพธุรกิจคุณกันแน่นอนค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาซึ่งตรงกับวันที่27สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางสาวมายาซันดูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวากรุงคีชินาวในโอกาสบรรเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาข้าพเจ้าขอส่งกำลังอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลโดวาความสัมพันธ์ชั้นมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลโดวาได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2535ข้าพเจ้ามั่นใจว่าด้วยเจตนารมณ์อันดีและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในกรุงเทพมหานครตามพระราชดำริวันนี้เวลา 8:48 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดสีชมพูเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริซึ่งโรงเรียนดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแผนพัฒนาเด็กและภัยเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฉบับที่5พุทธศักราช2560ถึง2569มาตั้งแต่ปี2560ถึงปัจจุบันมีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายต่างๆที่มุ่งให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่เมื่อนักเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วได้เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ผลการทดสอบโอเน็ตคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ2กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่วิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียนเช่นกิจกรรมหัศจรรย์ยางกล้วยสอนให้เรียนรู้ส่วนประกอบต้นกล้วยฝึกกระบวนการคิดโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันใช้พื้นที่ว่างในโรงเรียนทำแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกแปลงปลูกผักยกสูงการเลี้ยงไก่ไข่เพราะเห็ดนางฟ้าภูฏานหรือเห็ดภูฏานเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์สามารถนำผลผลิตการเกษตรไปประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้ซึ่งด้านการจัดการเรียนรู้เกษตรนักเรียนได้เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และเรียนรู้การแก้ปัญหาเช่นในฤดูฝนพื้นที่เกษตรน้ำท่วมขังไม่สามารถปลูกพืชผักได้นักเรียนจึงช่วยกันขุดคลองไส้ไก่รูปเลขเก้าไทยและนำดินทำเป็นโคกเพื่อใช้ทดลองปลูกพืชผักและจัดทำโครงงานสมาร์ทส้มตำ Explorer ซึ่งเป็นการเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษจากการตำส้มตำที่เกิดจากความสนใจของนักเรียนที่เรียนที่สวนของพ่อซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริอีกทั้งมีการฝึกอาชีพแก่นักเรียนเช่นทำกล้วยฉาบและทำข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมการบริหารชุดคีตะมวยไทยที่สร้างความสนุกสนานในการออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรงและยังได้ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ของนักเรียนชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทยประยุกต์เป็นกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพด้านดนตรีให้แก่นักเรียนตลอดจนให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
โรงเรียนยังมีกิจกรรมห้องพยาบาลห้องสมุดและกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ให้นักเรียน

เก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชอย่างเป็นระบบเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรพืชอย่างยั่งยืนทั้งมีกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าด้วยโรงเรียนนี้ก่อตั้งเมื่อปี2476เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลคลอง10วัดสีชมพูต่อมาปี2515เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดสีชมพูปัจจุบันมีนักเรียนระดับปฐมวัยถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6จำนวน116คนเวลา 13:23 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเคหะทุ่ง2ห้องวิทยา1เขตทุ่ง2ห้องกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสให้คนในชุมชนช่วยสร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ครอบครัวและชุมชนเกิดการพัฒนาช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปพร้อมๆกันปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน919คนมีครูและบุคลากร65คนโดยจัดการเรียนการสอน2ภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งเป็นไปตามนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของสำนักงานเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสำหรับภาษาอังกฤษมีการจัดห้องเรียนภาษาและกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับครูต่างชาติทำให้นักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารและก้าวทันโลกนอกจากนี้มีเด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจำนวน4คนได้จัดการสอนในแบบเรียนรวมและมีการจัดสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมที่เหมาะกับนักเรียนแต่ละบุคคลโดยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2568ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศด้านกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสมองการทำน้ำหอมจากดอกไม้ไทยของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลช่วยให้นักเรียนมีสมาธิรู้จักการรอคอยการตัดสินใจและมีความคิดสร้างสรรค์ด้านงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้ภายในโรงเรียนและจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ชามะแวงเครือพบว่าผลของชามะแวงเครือสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้กิจกรรมเลี้ยงปลาสวยงามเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเน้นปลาสวยงามที่เลี้ยงง่ายและเป็นที่ต้องการของตลาดเช่นปลาหางนกยูงปลากัดปลาบอลลูนและปลาสอดเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกันของเด็กและเยาวชนและเป็นการฝึกทักษะอาชีพสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคตด้านกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงช่วยการปลูกพืชหมุนเวียนที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่จำกัดสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทั้งพืชผักสวนครัวเพื่อสมุนไพรเช่นมะเขือคะน้ามะระจีนฟักเขียวมะแว้งเครือตะไคร้ขิงและข่าไม้ผลที่ให้ผลผลิตระยะสั้นเช่นกล้วยและมะละกอด้านปศุสัตว์เลี้ยงปลาดุกปลานิลและปลาทับทิมนอกจากนี้มีการปลูกผักไฮโดรโปนิกน้ำนิ่งการเพาะเลี้ยงแหน่แดงการทำปุ๋ยใบไม้แบบกลับกองการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานด้านกิจกรรมห้องสมุดมีการส่งเสริมรักการอ่านต่างๆโดยจัดกิจกรรมกระตุ้นนิสัยรักการอ่านเช่นกิจกรรมพี่อ่านและเล่านิทานให้น้องฟังหน้าเสาธงเดือนละหนึ่งครั้งจากเรื่องย่อหรือข้อคิดจากหนังสือที่ประทับใจและนำหนังสือหน้าอ่านหน้าเสาธงทุกวันอังคารและกิจกรรมสหกรณ์ส่งเสริมการผลิตด้วยการแปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตรเช่นแหนมเห็ดขนมทองพับเห็ดนางฟ้าเห็ดสวรรค์สลัดโรน้ำพริกปลาดุกฟูไส้อั่วปลาดุกและน้ำสาวรสซึ่งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่การวางแผนจนถึงการจัดจำหน่ายสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนและพัฒนาเป็นอาชีพได้ในอนาคตโดยผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆของนักเรียนนำไปวางจำหน่ายในร้านสหกรณ์โรงเรียนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาทำให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาต่อมากขึ้นรวมทั้งพัฒนาความสามารถของครูและโรงเรียนให้จัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนในแต่ละพื้นที่

พิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:44 น.พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระนางเจ้าสุวรรณาพระบรมราชเทวีพุทธศักราช2568พระเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงสืบสานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่6ในการปฏิรูประบบการศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับบริบทแห่งความเป็นรัฐสมัยใหม่ยังความเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นแก่ประเทศชาติซึ่งอาคารหลังนี้เป็นอาคารโถงชั้นเดียวใช้สำหรับจัดกิจกรรมอเนกประสงค์ของโรงเรียนต่อจากนั้นประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งใหม่จำนวน1รายประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีและประธานเกียรติบัตรแก่ลูกเสือยุวกาชาติผู้มีจิตสาธารณะต้นแบบโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานนักเรียนและผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนอาทิการปักหน้าหมอนผาโดยมีปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปให้ความรู้แก่นักเรียนด้วยการใช้เทคนิคการปักดิ้นยืดลายโบราณเช่นลายนาคลายหงและลายไทยลงบนหน้าหมอนผาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวลับแลเพื่อให้เยาวชนได้สืบสานภูมิปัญญาและรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่นนิทรรศการวิชาการศิลปะการแข่งประกวดภาพระบายสีการจัดสวนถาดแบบแห้งและกิจกรรมชมรมดนตรีไทยที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศในรายการต่างๆโรงเรียนพนมมาศพิทยากรเดิมชื่อโรงเรียนทองอินทรวิทยาคมในปี2450พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนและพระราชทานชื่อว่าโรงเรียนพนมมาศพิทยากรต่อมาในปี2562มูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาได้รับโรงเรียนแห่งนี้ไว้เป็นโรงเรียนในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน554คนมีครูและบุคลากร58คนมีนางนฤมลเลิศรัตน์พัฒนาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา7:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูป
และเวลา 19:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส

และวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณชุมชนวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตกรุงเทพมหานครวันนี้ที่โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน20ถุงไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาทุกข์และบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุอัคคีภัยบริเวณชุมชนวัดประชาระบือธรรมเมื่อเวลา 21:53 นของวันที่26สิงหาคม2569มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย16หลังคาเรือนรวม20ครัวเรือนจำนวน52คนเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตทันทีสำนักงานเขตดุสิตได้ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยณบริเวณโรงเรียนวัดประชาระบือธรรมและประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสถานีตำรวจนครบาลสามเสนสภากาชาดไทยและมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเข้าไปให้ความดูแลและให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยในเบื้องต้นองค์คมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานวันนี้ณโรงแรมตรังเขตพระนครกรุงเทพมหานครนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนคุณข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะเลขาธิการโครงการกองทุนการศึกษาเข้าร่วมในงานนี้ด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางพัฒนาโรงเรียนให้ตอบโจทย์บริบทจริงโดยใช้ข้อมูลจากสถานศึกษาเป็นฐานในการวิเคราะห์และออกแบบแนวทางดำเนินงานโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรวม206คนจากโรงเรียน206แห่งในพื้นที่ห่างไกลครอบคลุมพื้นที่63จังหวัดทั่วประเทศซึ่งมีความแตกต่างของขนาดโรงเรียนกำลังครูและความท้าทายในแต่ละพื้นที่ซึ่งจะนำข้อมูลมาใช้ประกอบการกำหนดแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนภายใต้แนวทางพัฒนา3เสาหลัก5กลยุทธ์พร้อมขับเคลื่อนผ่านการพัฒนาครูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาคุณลักษณะด้านวินัยและคุณธรรมการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพและการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพโดยผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทมาซาย่าเฟอร์นิเจอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดทุ่งท่าช้างจังหวัดลพบุรีวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางจังหวัดเพชรบูรณ์วัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางและวัดศาลาตึกจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระ

อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดเชียงใหม่บริษัท KAPEX ประเทศไทยจำกัดบริษัทฮอลลีวูดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและนายวงบริษบูราณพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดกำแพงกรุงเทพมหานครวัดปรมัยยิกาวาสวัดบางเลนเจริญจังหวัดนนทบุรีวัดหัวเตยจังหวัดพัทลุงวัดเตาปูนวัดสนจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสถาปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจสีย่านกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตและโรงเรียนกันตบุตรกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วยวัดขุนพรหมดำริวัดป่าโนนสะอาดวัดสิริบุญญารามวัดมงคลสามัคคีวัดหัวหนองวัดดอนงัววัดป่าบ้านยางวัดวังหินวัดนาดีวรารามและวัดศาลาทองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นพักกล้าธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงจังหวัดศรีสะเกษบริษัทเจแปนแอร์ไลน์จำกัดคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและตัวแทนประชาชนชาวเทศบาลตำบลเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนสตรีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
จังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลตำบลเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานเทศบาลเมืองกระนวลจังหวัดขอนแก่นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีบริษัทเจแปนแอร์ไลน์จำกัดเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินและมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งแล้วเด็กนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานเปิดการสัมมนาผลสำเร็จด้านการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่โรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานครเขตหลัก4กรุงเทพมหานครนายสุเมธตันติเวชกุลกรรมการที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผลสำเร็จด้านการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปร.ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่27-28 สิงหาคม 2569 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาขยายผลต่อยอดงานวิจัยหญ้าแฝกให้ครอบคลุมทุกมิติโดยเฉพาะการปลูกฝังคนรุ่นใหม่และการขยายเครือข่ายอันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างยั่งยืนโอกาสนี้ประธานในพิธีบรรยายพิเศษถึงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อมหัศจรรย์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปี2534และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างยั่งยืนในงานยังมีการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆที่ดำเนินงานสนองแนวพระราชดำริในการส่งเสริมและพัฒนาหญ้าแฝกรวมถึงเกษตรกรเครือข่ายคนรักแฝกที่ทดลองปลูกหญ้าแฝกและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมมีการจัดนิทรรศการผลสำเร็จของกิจกรรมการพัฒนาและงานรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยงานต่างๆเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นการรวบรวมผลงานในการเข้าร่วมการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่8ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14พฤษภาคม2570ณเมืองเจนไนสาธารณรัฐอินเดียจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์เอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: วิธีผูกเงื่อนพิโรธเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขดนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลย
3: เฮ้ยชึ้น
2: เลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี้
4: แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะแล้วนี่รู้ไหมโอสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือลำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้กับผมอันธิชาญคูหาเรืองร่องครับรายการด้วยความร่วมมือครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมครับคุณผู้ชมครับเวลาต่างชาตินะครับนักลงทุนต่างๆนะฮะเขาจะมาลงทุนภายในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยสิ่งหนึ่งนะครับที่เขาต้องมองครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นสาระสำคัญนั่นก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตครับเพราะว่าถ้าเกิดว่านำเงินไปลงทุนในประเทศนั้นๆแล้วเนี่ยหากในประเทศนั้นเนี่ยมีเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันครับก็ถือได้ว่าเป็นความเสี่ยงนะครับของธุรกิจของเขาเองด้วยซึ่งเรื่องนี้เองครับประเทศไทยเราก็มีการขับเคลื่อนครับในเรื่องของการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบครับอันนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสำคัญนะครับของการทำงานในเชิงนโยบายครับแต่วันนี้เองครับจากเชิงนโยบายต่างๆแล้วเนี่ยในการที่จะขับเคลื่อนลงมาสู่พี่น้องประชาชนเนี่ยให้ร่วมกันนะครับในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันได้นั้นต้องอยู่ที่การปลูกฝังให้กับเยาวชนไทยในวันนี้ด้วยและการปลูกฝังไม่ใช่เพียงแค่การบอกให้เขารู้ครับแต่ต้องให้เขาเข้าใจด้วยต้นแบบของคนที่จะไปปลูกฝังเนี่ยแหละครับเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆนะครับของบุคคลต้นแบบครับซึ่งเป็นผู้บริหารสถาบันการศึกษาในการที่จะสร้างเด็กๆสร้างเยาวชนไทยในวันนี้ให้เขานั้นมีความรู้ควบคู่คุณธรรมแล้วก็มีเรื่องของพฤติกรรมต่างๆในความซื่อสัตย์สุจริตด้วยครับวันนี้จะมาพูดคุยครับกับทางด้านของอาจารย์ปราณีเข็มทองท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำรักประชานามรักครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับพูดถึงเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตแล้วกันนะครับในมุมมองของอาจารย์ก่อนเลยฮะอาจารย์มองว่าเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตนั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับ
1: คือจริงๆนะคะในทุกอาชีพเนี่ยความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะเวลาที่เราต้องไปอยู่ร่วมกับสังคมหรือต้องทำงานร่วมกับคนอื่นนะคะความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามถ้าหากเราไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยมันจะเป็นหนทางที่จะไม่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างอาชีพครูอาชีพครูเนี่ยเป็นอาชีพที่สำคัญมากเราเนี่ยจะต้องมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กนะคะแล้วก็ในทุกๆวันเนี่ยเรามีความเกี่ยวข้องกับเด็กกับครูกับผู้ปกครองทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยถ้าหากเราไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตหรือปฏิบัติหน้าที่ของเราเนี่ยด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยมันก็จะส่งผลให้กับลูกศิษย์ของเราเขาก็จะซึมซับไปแล้วมันก็จะเป็นผลให้กับเขาเนี่ยจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งมันก็ไปก่อให้เกิดผลที่ไม่ดีตามมา รวมถึงโตไปเขาก็จะเป็นบุคคลที่ไม่สุจริตด้วยเวลาทำงานหรือเวลาทำอะไรก็ตาม
0: ครับอันนี้คือในมุมของความเป็นต้นแบบนะครับให้กับเด็กๆด้วยไม่ใช่สอนแค่วิชาความรู้ให้เขานั้นเข้าใจแล้วก็กลายเป็นเด็กที่มีเรื่องของวิชาความรู้กลายเป็นเด็กเก่งได้แต่ว่าต้นแบบที่สำคัญในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยคือต้องให้เขาได้เห็นด้วยนะครับคนนี้ผมถามอาจารย์หน่อยฮะว่าประโยชน์ที่มันเกิดเอากับตัวเราเองก่อนเลยถ้าเรามีความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยประโยชน์จะเกิดอะไรบ้างครับ
1: คือกับตัวเราเองเลยเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเวลาเราทำงานคือเรามีความสุขมีความสุขมากๆกับการทำงานเราจะทำงานด้วยความโปร่งใสแล้วก็เราจะมีความสุขว่าเราจะไม่ต้องกลัวให้ใครว่าใครจะมาตรวจสอบแบบไหนเลยเพราะว่าเราจะสามารถให้ตรวจสอบได้ทุกอย่างเพราะเราทำงานด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสแล้วก็เราจะมีความสุขใจเวลาทำงานแล้วก็สามารถที่จะสอนคนอื่นได้สอนนักเรียนได้ยังมีความสุขเลยว่าการทำแบบนี้เรียกว่าความซื่อสัตย์สุจริตนะแล้วลูกๆที่โตไปที่เป็นเด็กที่ซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยก็จะส่งผลให้เราเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็เป็นเด็กดีของสังคมด้วยค่ะ
0: ครับก็เรียกได้ว่าเรานั้นสรุปสุดท้ายเลยคือไม่มีความเสี่ยง
1: ใช่
0: นะครับ

0: ตรวจสอบได
1: ้
0: เพราะว่าเราเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตจริงๆนะครับคนนี้มองในมุมของสังคมนะฮะว่าสังคมไทยเองนั้นเนี่ยความสำคัญเลยที่เราจะอยู่ร่วมกันได้เนี่ยเราก็มีเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยได้อย่างไรบ้างครับ
1: คือในชีวิตประจำวันทุกอย่างเลยนะคะอย่างเช่นถ้าอย่างในโรงเรียนเนี่ยยกตัวอย่างในโรงเรียนนะคะสมมติว่าเด็กเจอเงินแล้วเด็กเขาถูกปลูกฝังมาหรือสอนมาเขาไม่ซื่อสัตย์สุจริตเขาก็จะเก็บเป็นของเขาเลยโดยที่เขาจะไม่คืนแต่ถ้าหากว่าเด็กเขาได้รับการปลูกฝังเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยไม่ว่าเขาจะเจอเงินมากน้อยขนาดไหนเขาก็จะส่งคืนเจ้าของซึ่งจริงๆนะคะในส่วนที่เราเป็นครูเนี่ยโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะปลูกฝังในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อต้องการให้เด็กของเราเนี่ยโตขึ้นไปเป็นบุคลากรที่ดีโดยเราจะเริ่มปลูกฝังว่าอย่างเช่นสมมติว่ากรณีที่เขาเจอเงินแล้วเขาทำไมต้องคืนนั่นหมายความว่าผู้ที่เขาทำหายเนี่ยเขาอาจจะเดือดร้อนแล้วก็มีความจำเป็นมากกว่าที่เราจะเอาไปใช้อย่างอื่นค่ะ
0: ก็มองดูแล้วเนี่ยก็เป็นการอีกเรื่องนึงก็คือการสอนหรือว่าการที่จะบ่มเพาะให้เขานั้นเข้าใจเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับอันนี้ก็ใน2มิติครับคุณผู้ชมในเรื่องของการที่ได้ประโยชน์กับตัวเราเองแล้วก็ในเรื่องของสังคมได้ประโยชน์อะไรนะครับคราวนี้เนี่ยมาที่อาจารย์เองเนี่ยถือได้ว่าเป็นบุคคลต้นแบบนะครับในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเรามองว่าซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยไม่ใช่จะมีเพียงเรื่องของเงินทองมีอะไรอีกบ้างครับอาจารย์ครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับหรือว่าเด็กๆ เนี่ยเขาได้รู้ฮะว่าอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์สุจริตครับ
1: จริงๆการทำหน้าที่ของเด็กในทุกๆวันนะคะเกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์สุจริตหมดเลยค่ะอย่างเช่นที่โรงเรียนเนี่ยเขาจะมีโครงการเรื่องของด้านเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรืออีโคสคูลเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเราก็จะให้เด็กเนี่ยมีความรับผิดชอบคือแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้เด็กได้ลงพื้นที่รับผิดชอบถ้าหากเขาไม่มีความซื่อสัตย์เนี่ยก็คือหมายความว่าเขาก็จะไม่ลงพื้นที่รับผิดชอบของเขาทีนี้ค่ะคือถ้าเราปลูกฝังเรื่องของความซื่อสัตย์ในทุกๆวันเขาจะรับผิดชอบพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยที่เราไม่ต้องไปกำกับเลยว่าเขาจะต้องทำอะไรอย่างไร
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นี่เนาะก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าไปเปรียบเทียบกับวิถีชีวิตของเขาเองนะครับตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องตื่นมาโรงเรียนใช่ไหมฮะแล้วก็คือเขาเรียกว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตในชีวิตประจำวันของตัวเองด้วยนะครับคนนี้เนี่ยโครงการปลูกฝังต่างๆเนี่ยเราคงต้องมองมาถึงที่ตัวบุคลากรก่อนแล้วกันนะครับบุคลากรภายในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ต่างๆนะฮะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กๆหรือว่าทำงานในโรงเรียนนะครับนโยบายของการบริหารจัดการในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆโรงเรียนเนี่ยอาจจะมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนสุจริตนะคะโดยที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนแล้วก็ลงสู่แผนปฏิบัติการนะคะจากนั้นเนี่ยก็คือคุณครูทุกคนเนี่ยเขาจะมีแผนการจัดการเรียนรู้ก็คือในแต่ละห้องเรียนจะต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการถึงเรื่องของหน้าที่พลเมืองความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็จะต้องมีการประเมินผลว่าสิ้นภาคเรียนแล้วเนี่ยนักเรียนเขาเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไหม บรรลุวัตถุประสงค์ไหมค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็ส่งผลให้เราได้เห็นว่าคือเด็กเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นหมายความว่าจากการที่เราจัดการเรียนการสอนคือจากเดิมเนี่ยเขาอาจจะเริ่มจากคือต้องบอกก่อนว่าคือโรงเรียนวัดน้ำรักเนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีเด็กต่างชาติค่อนข้างเยอะก็คือเป็นเด็กต่างด้าวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเป็นมาจากติดลบก็มีมาจากครอบครัวที่มีพื้นฐานที่ไม่ดีนะเมื่อเราเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเขาโดยฝึกเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเด็กเขาก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในระดับที่เราพอใจค่ะซึ่งสุดท้ายแล้วเมื่อเขาจบชั้นประถมศึกษาปีที่6เนี่ยเราก็สามารถพัฒนาเด็กให้เขาเป็นเยาวชนที่ดีได้ค่ะแล้วก็ภูมิใจในส่วนนั้นค่ะ
0: คือเรากำลังจะบอกว่ากระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ เนี่ยต้องยอมรับอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับว่าเด็กๆ เองเนี่ยที่อาจจะมีต้นทุนชีวิตที่แตกต่างกันนะครับบางทีเนี่ยบ้านยากไร้บ้านยากลำบากจริงๆเนี่ยคือในความอยากได้ใครมีเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็อยู่ที่ตัวเด็กของแต่ละคนด้วยว่าเขาจะมีการปลูกฝังคุณธรรมมาอย่างไรแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อเข้ามาศึกษาหาความรู้แล้วเนี่ยเราก็มีการปลูกฝังให้กับเขาพวกนี้แล้วมันสามารถที่จะนำความรู้พวกนี้เนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาได้จริง
1: ใช่ค่ะอย่างเช่นที่โรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมเหมือนกับการเก็บขยะนะคะแล้วก็ไปบูรณาการกับเทศบาลก็คือเราจะเอาไปฝากที่ธนาคารขยะที่เทศบาลนะคะทีนี้ถ้าเด็กเขาไม่ซื่อสัตย์สุจริตหมายความว่าเขาขายได้เท่าไหร่เขาก็ไม่มาลงทะเบียนที่โรงเรียนแต่เนี้ยก็คือเขาขายได้เขาก็จะมาลงทะเบียนที่โรงเรียนว่าได้เท่าไหร่ก็คือเป็นการฝึกวินัยเขาด้วยแล้วก็ฝึกความซื่อสัตย์สุจริตในชีวิตประจำวันของเขาด้วย
0: ครับหรือว่าการลักเล็กขโมยน้อยนะครับก็จะไม่เกิดขึ้นมา
1: ครับ
0: คนนี้เนี่ยกิจกรรมต่างๆเนี่ยอยากให้อาจารย์

0: เพราะมาสักนิดหนึ่งครับว่ามีอะไรบ้างครับที่ลงลึกไปเลยกับเรื่องของการปลูกฝังให้กับเด็กๆเขาเนี่ยเข้าใจกับเรื่องนี้ครับ
1: คือจริงๆเนี่ยโรงเรียนของเราเนี่ยมันจะมีกิจกรรมก็คือด้วยสภาพแวดล้อมว่าโรงเรียนของเราเนี่ยอยู่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็มีพื้นที่ป่าที่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีเรื่องของโครงการสิ่งแวดล้อมที่ฝึกเรื่องของกระบวนการการสร้างวินัยคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมให้กับเด็กโดยควบคู่กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมนั่นก็หมายความว่าทุกครั้งที่เด็กเขาได้ลงพื้นที่เนี่ยเขาจะได้ฝึกวินัยในตัวเองด้วยว่าเขาจะต้องทำอะไรบ้างอย่างเช่นปลูกผักแปลงนี้ต้องปลูกอะไรของเด็กชั้นป.ไหนรับผิดชอบเช้าก็คือเขาจะต้องมารดน้ำมาเปิดน้ำรดน้ำเองเย็นก็คือต้องมารดน้ำพรวนดินเองเวลาเก็บผักเขาก็จะต้องขายเองจะมีตลาดนัดของกิจกรรมวิชาการนะคะก็จะเป็นตลาดนัดของเด็กเขาเขาจะต้องรับผิดชอบว่าตั้งแต่ปลูกตั้งแต่ขายเก็บเงินได้กำไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่แล้วจะต้องพัฒนาต่อยอดยังไงค่ะอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนได้ปลูกฝังทั้งในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของวินัยแล้วก็ความซื่อสัตย์ให้กับเขาแล้วก็เป็นการฝึกทักษะอาชีพให้กับเขาด้วย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เด็กๆ เข้าใจไหมครับกับการปลูกฝังเราเนี่ยครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเด็กๆ เขาเองเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์นะฮะ
1: ต้องบอกว่าเด็กๆ เข้าใจนะคะเพราะว่าในทุกๆวันนี้นะคะที่เราทำมาเนี่ยปรากฏว่าเด็กเนี่ยเขาสามารถทำงานทุกอย่างเองวางแผนงานได้เวลาที่เขาจะทำอย่างเช่นเราจะมีตลาดนัดเดือนละหนึ่งครั้งเขาจะรู้ว่าอ่ะเดือนนี้เขาจะเตรียมอะไรที่จะมาขายจะวางแผนอะไรยังไงแล้วก็เวลาที่เด็กเขาจบไปอะค่ะเราว่าจากเด็กจบชั้นประถมศึกษาปีที่6ไปเด็กของเราก็คือจะมีเด็กที่เขาพร้อมเรียนต่อก็คือได้เรียนต่อแต่เด็กที่เขาไม่พร้อมที่จะเรียนต่อเขาก็สามารถประกอบอาชีพตามที่เราฝึกไปได
0: ้ค่ะอันนี้คือต้องยอมรับจริงๆเพราะว่าไม่ใช่เด็กโตเป็นเด็กประถมสามารถวางแผนเองได้
1: ใช่ใช่
0: ว่าจะทำอะไรเลย
1: ค่ะ
0: จะกระบวนการความคิดต่างๆที่เราได้เป็นการส่งเสริมให้กับเขาไปเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วนอกเหนือจากนี้ครับในความที่เขาอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นการที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นแล้วครับตรงนี้นี่เขาสะท้อนออกมาอย่างไรบ้างครับ
1: การแสดงออกทางความคิดเห็นของเด็กเนี่ยก็คือเขาก็จะมีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นประชาธิปไตยเนาะแต่เขาก็จะมีรูปแบบการแสดงความคิดเห็นที่เป็นเด็ก
0: ครับ
1: หมายความว่าเขาก็จะไม่แสดงออกในลักษณะที่เป็นการก้าวร้าว อะไรแบบนี้นะคะเขาก็ด้วยวัยที่เขาจะเป็นแค่สูงสุดคือป.6 นะคะดังนั้นคือเขาก็จะยังมีความเป็นเด็กเวลาเขาคิดเขาจะทำอะไรก็จะเสนอแบบเด็กๆเนี่ยค่ะซึ่งคุณครูประจำชั้นหรือคุณครูที่ปรึกษาเนี่ยเขาก็จะคอยดูแลให้คำปรึกษาอีกทีนึงว่าเอาวิธีการคิดหรือกระบวนการคิดของเขาแบบนี้มันสามารถที่จะเสริมแรงทางบวกได้ไหมหรือเราจะเป็นการเสริมแรงทางลบก็แนะนำเด็กไปในลักษณะนั้น
0: ครับเพราะว่านี้เองก็ถือได้ว่าเราเป็นการสร้างนิเวศต่างๆนะครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าในเชิงนโยบายเองเนี่ยเราก็ได้มีการที่จะทำให้ทั้งบุคลากรเองได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นหน้าที่พลเมืองนะครับสิทธิเสรีภาพต้องมาพร้อมกับหน้าที่ด้วยเมื่อเด็กๆ เขามีความสนใจเขามีความสงสัยเขามีความแสดงออกขึ้นมาเราก็สามารถที่จะเติมเต็มในเชิงบวกในพลังบวกให้กับเขาได้ด้วยนะครับความเปลี่ยนแปลงกับเด็กๆแล้วครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ
1: เด็กๆ เขาก็อย่างที่บอกนะคะว่าจากเดิมที่เรามองว่าเด็กบางคนเขาติดลบหรือเด็กบางคนที่เป็นศูนย์เนี่ยเขาพัฒนาขึ้นเนี่ยอย่างน้อยที่เรามองเห็นว่า160นะคือเราภูมิใจมากสำหรับการเป็นผู้บริหารหรือครูนะคะ
0: คร
1: ับรู้สึกภูมิใจมากว่าเด็กเขามีกระบวนการคิดที่ดีขึ้นเขามีความซื่อสัตย์สุจริตเขามีคุณธรรมเขามีวินัยมากขึ้นรวมถึงเขาสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้รวมถึงเขามีน้องเล็กๆอะค่ะ
0: คร
1: ับ เขาก็ยังสามารถที่จะแบบปลูกฝังหรือสร้างต่อให้กับน้องเขาได้ซึ่งมันก็เป็นความภูมิใจเล็กๆของเราของคนเป็นครูอะค่ะ
0: ครับอันนี้ในเรื่องครอบครัวเรื่องใกล้ตัวก่อนเลยนะฮะแต่ว่าผมเห็นว่าอาจารย์นี่ก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยมันทำให้เขานั้นรู้สึกหวงแหนแล้วก็พร้อมจะเติบโตมาพร้อมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างครับ
1: คือด้วยสภาพแวดล้อมของเราอะนะคะแล้วก็โรงเรียนของเราเนี่ยก็คือล้อมรอบไปด้วยสวนเนาะแต่ว่าพื้นที่บริเวณโรงเรียนก็จะมีต้นไม้เยอะนะคะทีนี้เด็กๆเขาก็จะมองว่าเราคุณครูเนี่ยเขาก็จะให้ความรู้ว่าการที่สิ่งแวดล้อมเนี่ย ต้นไม้อยู่สิ่งแวดล้อมอยู่เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยเขาก็จะให้ความสำคัญว่าก็คือมันช่วยป้องกันสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือไม่ว่าจะเป็นอันตรายจากอย่างเช่นฝนตกหรือจากอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะหวงแหนแล้วเขาก็จะมีความรู้สึกว่าการที่เขาได้ลงมือปลูกตั้งแต่แรกได้ดูแลตั้งแต่แรกมันเป็นสิ่งที่เขาภูมิใจเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาได้ทำแล้วมันมีความสุข
0: เด็กเองสามารถเป็นต้นแบบให้กับคนในชุมชนได้ไหม
1: จริงๆโครงการนี้ค่ะที่เราทำเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือขยายต่อชุมชนโดยการที่เด็กๆ เป็นคนทำนะคะแล้วเราก็ทำเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นเรื่องของโรงเรียนเราก็คือเป็นสมุนไพรอะค่ะก็ส่งเข้าประกวดแล้วก็ขยายต่อชุมชนซึ่งชุมชนเขาก็รู้สึกว่าชื่นชมแล้วเขาก็สนับสนุนเพราะเขาบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จังหวัดอื่นหรือบุคคลอื่นเนี่ยรู้จักโรงเรียนแล้วก็พื้นที่ของวัดน้ำรักมากขึ้น
0: ค่ะนี่ก็ด้วยเขาเรียกว่าด้วยความเป็นต้นแบบนะครับจากครูบาอาจารย์เองจากบุคลากรภายในโรงเรียนเองนะครับเราทำงานเนี่ยก็มีนโยบายมาอยู่แล้วจากภาครัฐนะครับลงสู่การบริหารจัดการภายในโรงเรียนแล้วก็ทำอย่างไรให้กับการวางโครงการต่างๆครับคุณผู้ชมที่จะไปปลูกฝังให้กับเด็กๆนั้นเขามีความรู้มีความเข้าใจครับโดยเฉพาะยิ่งครับกับเรื่องของคุณธรรม5หลักประการด้วยกันนะครับพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและความกตัญญูรู้คุณเราเน้นย้ำกันในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตครับเด็กคนนึงนะครับมีการบ่มเพาะขึ้นมาให้เขาเติบโตขึ้นมาได้เนี่ยด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อตัวเองแล้วก็ต่อสังคมด้วยถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าครับทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนมีเรื่องราวดีๆมาฝากครับ

0: ากถิ่นผมรู้ทุกจุดเนี่ยโค้งมรณะเนี่ยกระหักศอกร้อยศพ
1: จุดไหนอันตรายอ่ะผมรู้หมดแหละ
2: แต่จุดนี้น้องอาจจะไม่รู้หัวกระแทกเพียงครั้งเดียวถึงไม่ตายสมองก็ไม่เหมือนเดิมกันเอาก่อนขี่ด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
3: กลับมาเถิดวันวานกลับมาเถิดวันวาน
4: คุณรู้จักหนังดังในอดีตแค่ไหนพาคุณหวนอดีตไปกับภาพยนตร์ไทยระดับตำนานในฟิล์มวันวาน
5: สวัสดีค่ะพบกับพี่พัชราวรัยโรงแรมนรกนะคะมีการกำกับเขียนบทและลำดับภาพโดยวันนี้พี่อยู่ที่หอภาพยนตร์องค์การมหาชน
4: ทางโทรทัศน์รัฐสภาทีพีทีวีช่อง10ทุกวันหยุดนักกัตเตอร์เ
6: ราเลือกตัวประกอบกันเองว่าเป็นออร์แกนิกเลิร์นนิ่ง
5: ค่ะ
6: ก็คือศึกษาธรรมชาติ
7: อัพไซเคิลเนี่ยก็คือคล้ายๆกับรีไซเคิลเหมือนกันแต่เราเพิ่มมูลค่าเข้าไป
8: ทั้งหมดมีประมาณ 56,000 ตารางเมตรของแผงโซลาร์เซลล์ที่จะติดตั้งอยู่บนมหิดลวิทยาเขตศาลายาแห่งนี
9: ้พบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ที่รายการ We Love Earth รายการที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองโลกมากขึ้น

0: คุณผู้ชมครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมีหน้าที่ในการบริหารจัดการครับให้พื้นที่ภายในท้องถิ่นนั้นเกิดความแข็งแรงเกิดความสมบูรณ์มีการพัฒนาเกิดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เน้นย้ำไปที่คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนครับวันนี้เองนะครับมิติใหม่ของการทำงานครับไม่ใช่เพียงแค่การนำเงินงบประมาณแผ่นดินนะครับลงไปบริหารจัดการได้อย่างคุ้มค่านะครับแล้วก็เกิดภาพเกิดผลขึ้นมาชัดเจนให้กับพี่น้องประชาชนครับแต่วันนี้ต้องถือได้ว่าเป็นมิติของการที่องค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นได้นำสิ่งที่ดีงามวิถีวัฒนธรรมต่างๆภายในชุมชนนั้นเข้ามาบริหารจัดการร่วมกับทางชุมชนเองด้วยนะครับเกิดขึ้นมาเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นต้นแบบแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นนะครับไปติดตามชมกันเลยครับ
1: การคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ยังรากลึกในสังคมไทยทำให้การพัฒนาประเทศเป็นไปได้อย่างยากลำบาก
2: สมัยก่อนโกงมากเลยค่ะ
3: มีโกงกินกันมาตั้งแต่สมัยไหนไหนได้ไหน
4: เรียกว่าทุกคนโดนกันจนชินชาไปหมดแล้วค่ะ
1: หากเรามองให้ลึกลงไปจะพบว่าปัญหานี้เกิดขึ้นในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับองค์กรหรือชุมชนอบต.บ้านใหม่ก็เป็นที่หนึ่งที่เคยประสบปัญหาคอร์รัปชันอย่างหนักไม่ต่างจากที่อื่นๆในประเทศไทย

0: ปลัดอบต.แห่งนี้แล้วพร้อมกับเจ้าหน้าที่มาหาผมมาบอกว่านายกพวกเงินเดือนจะออกไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนข้าราชการและพนักงานให้ผมเนี่ยสำรองเงินเพื่อจ่ายเงินเดือนข้าราชการและพนักงานก่อนระบบมันเป็นยังไงปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคือยังไงแต่ปรากฏว่าอบต.บ้านใหม่แห่งนี้เนี่ยตอนที่ผมเริ่มเข้ามาเป็นนายกมีเงินอยู่ทั้งอบต.แค่ 30,000 บาทเท่านั้นหนี้สินอีกประมาณเกือบ4ล้านบาทค่าไฟ4ปีไม่จ่ายเลยเป็นเงินทั้งหมด 900,000 กว่าเกือบ1ล้านค่าอาหารกลางวันเด็กหายกลางอากาศไป 400,000 เงินประกันสังคมอีกเป็นแสนไม่ส่งเลยเงินภาษีหักหน้าที่จ่ายจากโครงการต่างๆก็ไม่นำส่งอีกเป็นแสนบาท
1: ด้วยปัญหาที่มากมายทับถมกันมาอย่างยาวนานอบต.บ้านใหม่จึงได้มองหานายกคนนอกที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาและแก้ปัญหาคอร์รัปชันให้หมดไป
0: ตกใจแล้วก็แปลกใจคนบ้านใหม่เลือกใครก็ไม่รู้แล้วนิสัยใจคอเป็นอย่างไรตอนหลังเราก็มีความเข้าใจว่าสิ่งที่เขาเลือกผมเนี่ยมาจากความสิ้นหวังใครก็ได้ที่เป็นคนที่ไม่ใช่คนที่นี่ไม่ใช่คนที่เขารู้จักการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของอบต.บ้านใหม่เนี่ยผมก็มาจัดรูปแบบของระบบใหม่จัดโครงสร้างการบริหารจัดการภายในใหม่ต้องใช้คำว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจฎีกาของปี2556เป็นเงินที่ทุจริตไปนั้นน่ะ6ล้านกว่าจาก7ล้านกว่ามีเงินที่ถูกต้องจริงๆแค่หลักแสนต้นๆเท่านั้นแล้วเราก็เข้มข้นในการที่ตรวจสอบถ้าใครทุจริตไม่มีการช่วยไม่มีการเอาไว้นะแล้วก็ลงดูโครงการทุกโครงการแพงไปไม่ยอมนะรายละเอียดการตรวจสอบคุณภาพไม่ดีไม่เอาทำใหม่หมดถ้าคุณยังโกงอีกผมก็ไม่เอาคุณไว้งั้นมันมีหลักของการบริหารจัดการคนที่ใช้คนให้น้อยเพื่อประหยัดงบประมาณแล้วก็ใช้คนที่มีอยู่เดิมทำงานให้คุ้มค่าบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและก็ความถูกต้องปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กให้เด็กเนี่ยรักชุมชนรักบ้านตัวเองรักประเทศของตัวเองเขาจะไม่โกงเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาโกงบ้านตัวเองจะแย่ชุมชนตัวเองแย่และประเทศตัวเองจะแย่
1: และนี่คือผลลัพธ์ของการร่วมแรงร่วมใจสร้างจิตสำนึกพัฒนาองค์กรและชุมชนอย่างยั่งยืน
0: เรากล้าพูดว่าในอำเภอมหาราชเนี่ยเราคืออันดับหนึ่งในประเทศไทยเราถือว่าไม่น้อยหน้าใครแล้วสามารถมองใครได้เต็มตาทุกแห่งทั่วประเทศน้ำต้องดีไฟฟ้าต้องสว่างเพราะชาวบ้านใช้ทุกวันถนนหนทางการคมนาคมต้องสะดวกคุณภาพชีวิตต้องดีเศรษฐกิจชุมชนการค้าขายการสร้างโอกาสให้กับชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตมีรายได้แล้วก็มีงานทำแล้วก็การปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชนวันนี้ตำบลบ้านใหม่ของเราเนี่ยแทบจะไม่มีต้องทำถนนตรงไหนไฟฟ้าสว่างทั้งตำบลทุกตรอกซอกซอยโดยเฉพาะไฟฟ้าของเราเนี่ยเราถือเป็นอบต.ไฟสุ่มไก่เราใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรสารที่มีร้านค้าในตำบลของเราซึ่งเป็นการประหยัดทำให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้นแล้วชาวบ้านก็ได้รับแสงสว่างทั่วถึงทั้งตำบลเรื่องของน้ำประปาระบบประปาของเรานั้นรองรับคนถึงอีก20ปีข้างหน้ายังมีผลผลิตของชุมชนวันนี้ผมนำละมุดบ้านใหม่ขึ้นทะเบียน GI ของกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ทำให้ละมุดเนี่ยมีคุณภาพแล้วเราได้รับรางวัล KBO Knowledge Based OTOP อันดับหนึ่งของประเทศอีกหนึ่งรางวัลที่เราภาคภูมิใจคือรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเราพัฒนาจากที่แย่ที่สุดจนเป็นต้นแบบให้คนได้การเป็นองค์กรต้นแบบเนี่ยต้องมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็กล้าที่จะทำในสิ่งที่คนทั่วไปไม่กล้า
2: ท่านนายกอู๋เป็นนักพัฒนาตัวจริงค่ะผ่านไปทางไหนมันก็ท่านก็มองทำให้มันเจริญไปได้หมดอะค่ะแต่ก่อนคือน่ากลัวมากเดี๋ยวนี้คือสว่างมาก
3: นายกอู๋แกเป็นคนดีมากก็คือเราเห็นณปัจจุบันนี้จริงๆแล้วคนแก่ที่60 70 80นี่ไม่มีงานทำแล้วนะคะแต่นายกอู๋สามารถมีงานให้คนแก่ทำคิดถึงส่วนรวมของทุกคนและก็ชาวตำบลบ้านใหม่ด้วย
0: เราจะเป็นตำบลที่เจริญเราจะเป็นตำบลที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะความเจริญที่เกิดขึ้นถ้าเราอยากให้ชุมชนของเราน่าอยู่อยากให้ประเทศของเราน่าอยู่เราต้องให้ความร่วมมือกับประชาชนที่

0: จะไม่นิ่งเฉยนะครับกับการที่เราเห็นนักการเมืองที่ไม่มีคุณภาพนิ่งเฉยกับการที่เห็นข้าราชการโกงนักการเมืองและโกงและเราต้องใส่ใจอย่างนี้มันจะทำให้ทั้งการเมืองทั้งประชาชนมีความร่วมมือกันนะครับชุมชนมีความร่วมมือกันแล้วตำบลของเราก็น่าอยู่สังคมเราก็น่าอยู่ประเทศของเราก็น่าอยู่คนก็อยากมาอยู่นะนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นที่ให้เกิดขึ้นในอนาคต
1: ครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของการถอดรหัสคุณธรรมของชุมชนแห่งนี้ครับที่นำมาแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืนครับโดยหลักคิดนะครับของผู้นำชุมชนแห่งนี้ครับได้มีการน้อมนำนะครับในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับในเรื่องของการที่จะเข้าใจเข้าถึงแล้วก็เกิดการพัฒนาครับจากเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนนะครับที่เกิดความยากลำบากปัญหาเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชันครับจนผู้นำท้องถิ่นนั้นได้เข้าใจในปัญหาแล้วก็นำหลักคิดในเรื่องของคุณธรรม5ประการด้วยการพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและความกตัญญูรู้คุณนะครับเข้ามาแก้ไขและพัฒนาถือได้ว่าวันนี้เกิดความสำเร็จขึ้นกับชุมชนแห่งนี้ครับเรื่องราวต่างๆแบบนี้นะครับยังมีอีกมากมายครับในแอปพลิเคชันมรทัศน์ของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับที่รวบรวมนะครับในการถอดรหัสความคิดต่างๆถอดรหัสคุณธรรมต่างๆครับของแต่ละชุมชนเคยเกิดปัญหาอย่างไรกันบ้างนะครับพี่น้องประชาชนนั้นต่างคนต่างคิดครับแต่ว่าเขามาร่วมกันแก้ไขปัญหาในชุมชนของเขาได้อย่างไรแล้วก็รวมไปถึงเขาเจอแนวทางในการที่จะพัฒนาชุมชนร่วมกันได้อย่างยั่งยืนอย่างไรกันบ้างครับก็อยากให้คุณผู้ชมนะครับได้เข้าไปสัมผัสกับแอปพลิเคชันนี้ครับมรทัศน์นะครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับก็ถือได้ว่าจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญครับในการที่ทำให้เรานั้นสามารถสัมผัสได้กับคำว่าคุณธรรมด้วยพฤติกรรมที่ออกมาสร้างคุณงามความดีให้กับสังคมไทยครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมและทางทีมงานต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะครับสำหรับรายวิชาภาษาไทยในวันนี้นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่6เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับผู้สอนนะครับคุณครูประสิทธิ์มุสิโกคุณครูโรงเรียนวัดป่าขาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1โครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับสำหรับในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของเนื้อหาการเรียนของเรานะครับเรามาเรียนรู้กันในเรื่องของตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับสำหรับตัวชี้วัดที่นักเรียนจะต้องผ่านการวัดและประเมินผลนะครับตัวชี้วัดที่1นะครับเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์นะครับตัวชี้วัดที่2นะครับมีมารยาทในการเขียนครับเราไปดูกันในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้ที่นักเรียนจะต้องบรรลุกันเลยนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่1นะครับอธิบายความหมายหลักการและเกณฑ์การเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้ถูกต้องข้อที่2นะครับสามารถเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้ถูกต้องตามหลักการข้อที่3นะครับเห็นความสำคัญในการเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการเขียนมีมารยาทในการเขียนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราไปดูกันก่อนนะครับว่าการเขียนเล่าเรื่องจากภาพคืออะไรซึ่งการเขียนเล่าเรื่องจากภาพเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่นักเรียนจะต้องสอบวัดผลประเมินผลระดับประเทศนะครับเราไปดูกันเลยนะ

ครับว่าการเขียนเล่าเรื่องจากภาพคืออะไรนะครับการเขียนเล่าเรื่องจากภาพเป็นการถ่ายทอดความคิดจากภาพอาศัยจินตนาการความคิดสร้างสรรค์โดยใช้สื่อโดยใช้ภาษาเป็นสื่อกลางก่อให้เกิดความน่าสนใจและข้อคิดในด้านต่างๆครับการที่เราจะเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้นะครับนักเรียนครับเราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพกันนะครับไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางพร้อมแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปดูในส่วนของหลักการเขียนและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพกันเลยนะครับในส่วนที่1ประเด็นที่1ที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นะครับในส่วนของการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับเราจะต้องสังเกตสิ่งที่มีอยู่ในภาพอย่างละเอียดนะครับย้ำเลยนะครับประเด็นนี้คือประเด็นสำคัญนะครับเราจะต้องสังเกตสิ่งที่มีอยู่ในภาพอย่างละเอียดนะครับคราวนี้คุณครูมีตัวอย่างภาพนะครับคุณครูมีตัวอย่างภาพมาให้นักเรียนดูนักเรียนปลายทางช่วยคุณครูสังเกตหน่อยนะครับว่าสิ่งที่มีอยู่ในภาพนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างและที่สำคัญเราจะต้องสังเกตอย่างละเอียดนะครับเราจะต้องสังเกตอย่างละเอียดพร้อมกันแล้วเรามาดูตัวอย่างภาพที่1เลยนะครับแล้วนักเรียนช่วยตอบคุณครูดังๆนะครับว่าสิ่งที่นักเรียนเห็นในภาพนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับนักเรียนมองดีๆนะครับสังเกตภาพนะครับภาพที่เราเห็นภาพที่เราเห็นมีอะไรบ้างมองอย่างละเอียดเลยตอบคุณครูเสียงดังฟังชัดนะครับถูกต้องนะครับมีนักเรียนผู้หญิงและนักเรียนผู้ชายมีใครอีกครับผู้ชายตัวสูงรูปร่างสูงคนนั้นนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นใครถูกต้องนะครับผู้ชายรูปร่างสูงคนนั้นท่านนั้นคือคุณครูสำหรับในส่วนของการเรียนถูกต้องแล้วสำหรับในส่วนของการเรียนน่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชีพเพราะดูแล้วว่าบริบทของภาพเนี่ยนักเรียนกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยนักเรียนกำลังถูกต้องนะครับกำลังรดน้ำผักนะครับรดน้ำผักในแปลงคราวนี้นับดูสิว่ามีนักเรียนผู้ชายจำนวนกี่คนและนักเรียนผู้หญิงจำนวนกี่คนถูกต้องนะครับนักเรียนผู้ชายมีจำนวน4คนนั่นเองและนักเรียนผู้หญิงมีจำนวนกี่คนครับ2คนปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับและมีคุณครู1ท่านนะครับเราจะต้องสังเกตลักษณะของภาพให้ละเอียดนะครับและดูหน่อยสิว่าบริเวณสถานที่น่าจะเป็นสถานที่ใดถูกต้องนะครับนักเรียนสถานที่ที่เราเห็นนี้เป็นบริเวณแปลงผักหรือแปลงเกษตรในโรงเรียนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือประเด็นที่1เราจะต้องสังเกตสิ่งที่เราเห็นในภาพอย่างละเอียดและชัดเจนนะครับคราวนี้จะสังเกตจำนวนบุคคลแล้วสังเกตในเรื่องของพฤติกรรมแล้วคราวนี้เราต้องดูสีหน้าด้วยว่าต่างคนต่างมีความสุขไหมต่างคนก็ต่างมีความสุขอันนี้ก็สื่อให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกขององค์ประกอบของภาพนั่นเองนะครับคราวนี้เราไปดูในประเด็นที่2นะครับประเด็นที่2สำหรับหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับข้อที่2เลยนำสิ่งที่เห็นมาเชื่อมโยงกับความคิดความรู้สึกและประสบการณ์นำสิ่งที่นักเรียนเห็นในภาพนั้นมาเชื่อมโยงกับความคิดความรู้สึกและประสบการณ์คราวนี้เราจะเชื่อมโยงอย่างไรคุณครูใช้ตัวอย่างภาพเดิมให้นักเรียนดูเชื่อมโยงกับความคิดความรู้สึกและประสบการณ์คุณครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางทุกๆคนของคุณครูนั้นเคยมีประสบการณ์ในด้านนี้มานะครับเชื่อว่านักเรียนทุกๆคนนักเรียนปลายทางทุกๆคนเนี่ยเคยที่จะเรียนวิชาการงานอาชีพและเคยที่จะได้ปลูกผักในแปลงเกษตรคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกโรงเรียนก็ได้ปฏิบัติเหมือนกันคราวนี้มันเป็นประสบการณ์ของ

เราสามารถที่จะนำประสบการณ์มาเชื่อมโยงกับกระบวนการคิดตลอดถึงความรู้สึกของเรานักเรียนรู้สึกอย่างไรกับการที่ได้เรียนรายวิชาการงานอาชีพแล้วคุณครูให้ปลูกผักดีใจไหมดีใจมากเป็นคุณครูก็ดีใจมากเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นการฝึกอาชีพให้กับตัวนักเรียนเองคุณครูดีใจมากเลยตอนที่คุณครูเรียนระดับชั้นประถมก็ได้มีโอกาสได้ปลูกผักในแปลงเกษตรเหมือนภาพตัวอย่างนะครับนักเรียนและคุณครูเชื่อว่านักเรียนก็เคยปฏิบัติเหมือนกับประสบการณ์ที่คุณครูมีมารู้สึกดีใจอะครับรู้สึกว่าประสบการณ์นี้เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าสำหรับตัวคุณครูดังนั้นเมื่อเรามองภาพอย่างละเอียดนำมาเชื่อมโยงกับความคิดความรู้สึกของเราตลอดถึงประสบการณ์เราก็สามารถที่จะมาเรียงร้อยเรื่องราวในส่วนของประเด็นการเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้อย่างสมบูรณ์เราไปดูกันต่อในส่วนประเด็นที่3สำหรับในเรื่องของหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนักเรียนปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะครับในประเด็นที่3นะครับเขียนแผนภาพความคิดฝึกเขียนคำฝึกแต่งประโยคให้สอดคล้องกันกับภาพนะครับทำไมถึงต้องเขียนแผนภาพความคิดทำไมถึงต้องเขียนคำทำไมต้องฝึกแต่งประโยคเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละนำไปสู่ประเด็นของการเขียนเล่าเรื่องจากภาพการที่เราเขียนแผนภาพความคิดเป็นการกำหนดกรอบความคิดของเรากรอบเนื้อหากรอบเรื่องราวที่เราจะนำไปสู่กระบวนการเขียนสำหรับการฝึกเขียนคำคุณครูเน้นย้ำเลยนะครับนักเรียนปลายทางคำที่เราจะเขียนนั้นจะต้องสอดคล้องกันกับภาพถ้าเราไปมองตัวอย่างภาพนักเรียนจะเขียนคำว่าอะไรบ้างเอ่ยตอนนี้สมุดดินสอพร้อมนะครับช่วยเขียนคำที่มันสอดคล้องกับภาพให้คุณครูดูหน่อยนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบความถูกต้องของคำที่นักเรียนเขียนด้วยนะครับเน้นย้ำถึงคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบความถูกต้องของคำนะครับซึ่งลักษณะของคำจะต้องเชื่อมโยงกันกับภาพที่นักเรียนดูตัวอย่างนะครับเราไปดูตัวอย่างภาพและให้นักเรียนฝึกเขียนคำให้สอดคล้องกันกับภาพนะครับคำที่หนึ่งนะครับคำว่าผักถูกต้องนะครับนักเรียนเขียนถูกเก่งจังเลยเห็นอะไรอีกคำในภาพบัวรดน้ำคุณครูนักเรียนผู้หญิงนักเรียนผู้ชายเก่งมากเลยครับนักเรียนปรบมือให้ตัวเองหน่อยหลังจากนั้นเมื่อเราฝึกเขียนคำเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานำคำที่เราฝึกเขียนนั่นแหละมาฝึกแต่งประโยคเพื่อที่จะนำไปสู่กระบวนการผูกเรื่องเรียงร้อยประโยคให้เป็นเรื่องราวที่เราต้องการจะเขียนนั่นเองนะครับคราวนี้เราไปดูประเด็นถัดไปกันเลยนะครับสำหรับในเรื่องของหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับนักเรียนอ่านตามคุณครูพร้อมๆกันเลยนะครับเรียบเรียงความคิดตามลำดับให้มีความต่อเนื่องเป็นเรื่องราวเรียบเรียงความคิดตามลำดับให้มีความต่อเนื่องเป็นเรื่องราวเรียบเรียงความคิดเรียบเรียงอย่างไรเอ่ยเรียบเรียงอย่างไรครับในส่วนของการเรียบเรียงความคิดในส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ผู้อ่านเรื่องของเราเนี่ยเข้าใจถึงลำดับเหตุการณ์ประเด็นเรื่องราวที่เกิดก่อนหลังหรือว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามเวลาหรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามเหตุตามผลเมื่อมีเหตุก็จะมีผลอันนี้แหละเป็นลักษณะของการเรียบเรียงความคิดเรียบเรียงเรื่องราวให้มีความต่อเนื่องกันนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างภาพหน่อยว่าเราจะเรียบเรียงเรื่องราวอย่างไรนะครับเราจะเรียบเรียงเรื่องราวอย่างไรก่อนที่นักเรียนจะรดน้ำผัก

่อนที่นักเรียนจะรดน้ำผักนักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเอ่ยก่อนที่จะเอาบัวรดน้ำมารดน้ำผักเนี่ยเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อนถูกต้องนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับนักเรียนจะต้องนำบัวรดน้ำไปลองน้ำนะครับไปลองน้ำหลังจากนั้นก็เอาน้ำในบัวรดน้ำนั่นแหละมารดผักที่เราปลูกไว้นะครับนึกย้อนกลับไปก่อนที่จะเป็นต้นผักสวยๆแบบนี้ก่อนที่จะเป็นต้นผักสวยๆแบบนี้ก่อนที่ผักจะเจริญเติบโตในแปลงตามภาพที่เราเห็นแบบนี้ก่อนหน้านี้ผักจะต้องเป็นอะไรก่อนเอ่ยจะต้องเป็นเมล็ดพันธุ์จะต้องเป็นเมล็ดพันธุ์เมื่อนักเรียนนำเมล็ดพันธุ์ผักฝังกลบลงไปในดินฝังกลบลงไปในดินเมล็ดพันธุ์ก็ค่อยๆที่จะเจริญเติบโตขึ้นค่อยๆที่จะเจริญเติบโตขึ้นนักเรียนก็มีการใส่ปุ๋ยรดน้ำใส่ปุ๋ยรดน้ำเป็นการกระตุ้นการเจริญเติบโตมันก็ทำให้ผักที่เราปลูกนั้นเจริญเติบโตตามภาพที่เราเห็นนั่นเองอันนี้แหละคือการเรียบเรียงเรื่องราวถ้าเราจะเขียนเรื่องจากภาพแสดงว่าเราสามารถเขียนได้ตั้งแต่ว่าเราเอาผักฝังเมล็ดพันธุ์ผักฝังกลบลงไปในดินนั่นเองนะครับเราจะต้องเรียงลำดับก่อนหลังเพื่อไม่ให้ผู้อ่านเกิดความสับสนนะครับเพื่อไม่ให้ผู้อ่านเกิดความสับสนและจะต้องเรียบเรียงเรื่องราวให้มีความเหมาะสมตามลำดับเรื่องก่อนหลังที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้เราไปดูในประเด็นในส่วนของหลักการและวิธีการประเด็นถัดไปกันเลยนะครับสำหรับการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับประเด็นสุดท้ายเลยนะครับในส่วนของหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับนักเรียนจะต้องสรุปเรื่องสร้างความประทับใจให้ข้อคิดหรือสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องราวที่เราต้องการที่จะเขียนสื่อความให้กับผู้อ่านได้อ่านเข้าใจตามจุดประสงค์ของเรานะครับคราวนี้เราไปดูภาพตัวอย่างแล้วมาดูกันสิว่านักเรียนจะสรุปเรื่องราวตามภาพนี้ได้อย่างไรนะครับเมื่อก่อนหน้านี้คุณครูบอกแล้วว่ามันเป็นภาพในส่วนของการน่าจะเป็นภาพในส่วนของการเรียนรายวิชาการงานอาชีพนะครับเรียนรายวิชาการงานอาชีพคุณครูให้ปลูกผักคุณครูให้ปลูกผักหลังจากนั้นก็มีนักเรียนผู้หญิงผู้ชายมารดน้ำผักนะครับตามภาพที่เราเห็นมีคุณครูผู้สอนเป็นผู้ควบคุมคราวนี้นักเรียนคิดว่าน่าจะสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเรื่องใดบ้างเอ่ยเรื่องใดบ้างครับถูกต้องในเรื่องของระเบียบวินัยในเรื่องของระเบียบวินัยแล้วสอดแทรกคุณธรรมในเรื่องของระเบียบวินัยอย่างไรล่ะถ้าไม่มีระเบียบวินัยถ้าไม่มีระเบียบวินัยไม่ฝึกวินัยในตัวเองให้เรามาดูแลผักผักเราจะเจริญเติบโตไหมเอ่ยถูกต้องนะครับเราก็จะไม่เจริญเติบโตนั่นเองคราวนี้เราจะต้องสร้างวินัยให้กับตัวเองเราจะต้องกำหนดตารางเวลาว่าเราจะมารดน้ำผักในช่วงใดของวันในหนึ่งวันในหนึ่งวันเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรดน้ำผักน่าจะเป็นช่วงเวลาใดเอ่ยถูกต้องนะครับเป็นช่วงเวลาเช้าและช่วงเวลาตอนเย็นถ้าเรารดน้ำผักตอนเที่ยงเป็นอย่างไรอากาศตอนเที่ยงค่อนข้างที่จะร้อนค่อนข้างที่จะร้อนเมื่อเรารดน้ำผักในตอนเที่ยงผลจะเป็นอย่างไรเอ่ยผักเราที่เจริญงอกงามอาจจะเหี่ยวเฉาและอาจจะตายได้นั่นเองนะครับดังนั้นคุณธรรมที่เราสามารถสอดแทรกไปได้เลยในเรื่องนี้ก็คือการฝึกระเบียบวินัยอันนี้เราได้แล้วในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอีกเรื่องนึงในส่วนของการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมหรือสรุปเรื่องให้เกิดความประทับใจสรุปเรื่องให้เกิดความประทับใจเราจะสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่านอย่างไรมันเป็นประสบการณ์ของเรามันเป็นประสบการณ์ของเรานะครับดังนั้นการสร้างความประทับใจจากประสบการณ์ของเราเนี่ยเราอาจจะใช้ตัวเรา
เป็นผู้เขียนสื่อสารเล่าความเป็นผู้เขียนสื่อสารเล่าความประทับใจให้กับผู้อื่นได้รับรู้ว่าเรามีความประทับใจอย่างไรสำหรับการเขียนเล่าเรื่องจากภาพของเราสำหรับคุณครูเมื่อคุณครูมองภาพนี้แล้วคุณครูรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่คุณครูเคยประสบเคยกระทำผ่านมาคุณครูมีความรู้สึกว่าคุณครูโชคดีคุณครูมีความรู้สึกว่าคุณครูโชคดีที่คุณครูได้เรียนในส่วนของการปลูกผักซึ่งมันเป็นประสบการณ์สำคัญที่สามารถสร้างอาชีพให้กับคุณครูได้อันนี้เป็นความประทับใจของคุณครูและความประทับใจของนักเรียนล่ะมีไหมเอ่ยมีไหมครับถ้ามีตอบกับคุณครูปลายทางเลยนะครับดังนั้นนะครับเราจึงสรุปได้ว่าในส่วนของการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับการเขียนเล่าเรื่องจากภาพการที่เราจะจบสรุปเรื่องเราจะต้องสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่านตลอดถึงให้ข้อคิดหรือสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมสำหรับในการสรุปเรื่องสร้างความประทับใจให้ข้อคิดหรือสอดแทรกคุณธรรมเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วในเรื่องของความประทับใจพูดกันไปแล้วในเรื่องของคุณธรรมคราวนี้มาดูในส่วนของการให้ข้อคิดมาดูในส่วนของการให้ข้อคิดดูภาพนี้สิว่าให้ข้อคิดอย่างไรกับตัวนักเรียนบ้างให้ข้อคิดอย่างไรกับตัวนักเรียนบ้างสำหรับภาพนี้ถูกต้องเลยนะครับนักเรียนสำหรับภาพนี้ให้ข้อคิดในเรื่องของความสามัคคีคราวนี้นักเรียนสังเกตว่าให้ข้อคิดในเรื่องของความสามัคคีอย่างไรแปลงผัก1แปลงเราจะต้องแบ่งความรับผิดชอบกันทั้งหมดกี่คนเอ่ยถูกต้องนะครับแบ่งความรับผิดชอบกันทั้งหมด4คนแบ่งความรับผิดชอบกันทั้งหมด4คนคราวนี้มันเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับตัวนักเรียนนักเรียนรู้สึกผูกพันสร้างความสามัคคีซึ่งกันและกันมีการช่วยเหลือเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อนก็สามารถทำให้เราเกิดความสามัคคีในการมาช่วยกันดูแลผักที่เราปลูกนั่นนะครับมาดูแลผักที่เราปลูกนะครับให้ข้อคิดในเรื่องใดอีกให้ข้อคิดในเรื่องใดอีกข้อคิดในเรื่องของการนำผักไปรับประทานคราวนี้เมื่อเราไปซื้อผักตามท้องตลาดเรารู้หรือไม่ว่าแม่ค้าที่นำผักมาขายนั้นนำผักมาจากไหนกระบวนการดูแลผักนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเราแทบจะไม่รู้เลยเราแทบจะไม่รู้เลยนะครับคราวนี้เมื่อเราปลูกผักเองเรารู้ถึงกระบวนการวิธีการปลูกผักของเราเองเราก็รู้ว่าเราใส่ปุ๋ยซึ่งเป็นปุ๋ยคอกแต่เมื่อเราไปซื้อมาเรารู้ไหมเราไม่รู้ดังนั้นให้ข้อคิดในเรื่องของการรับประทานผักที่ปลอดสารพิษมันก็เป็นข้อคิดสำหรับเราว่าต่อไปเรามีวิชาในตัวมีทักษะกระบวนการความรู้ในตัวเราจะต้องนำองค์ความรู้ที่เราเรียนในห้องเรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็เป็นข้อคิดเตือนใจกับเราว่าต่อไปถ้าเราปลูกผักทานเองเราก็จะได้ทานผักที่ปลอดสารพิษนะครับดังนั้นในส่วนของการเขียนเรื่องจากภาพนะครับในส่วนของการเขียนเรื่องจากภาพเราจะต้องเรียนรู้และเข้าใจถึงกระบวนการเขียนเรื่องจากภาพนะครับต่อไปนะครับเราจะพูดถึงกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพซึ่งเป็นองค์ความรู้หนึ่งที่ทำให้นักเรียนสามารถเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้ถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้สำคัญมากเลยทีเดียวนะครับไปดูกันในส่วนของกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับกระบวนการที่หนึ่งสำหรับการเขียนเล่าเรื่องจากภาพที่นักเรียนจะต้องมีองค์ความรู้นะครับก็คือการตอบคำถามสามอะไรอันแน่อาจจะงงใช่ไหมว่าการตอบคำถาม3อะไรตามที่คุณครูพูดนั้น
หมายถึงอะไรหมายถึงอะไรการตอบคำถาม3อะไรนั้นก็คือการตั้งประเด็นคำถามจำนวนกี่ข้อเอ่ย3อะไรจำนวนกี่ข้อครับจำนวน3ข้อจำนวน3ข้อที่มีประเด็นลงท้ายเป็นประโยคคำถามลงท้ายด้วยคำว่าอะไรอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่า3อะไรนั้นประกอบด้วยอะไรใดบ้างนะครับเราไปดูกันเลยนะครับถ้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนะครับคุณครูก็พร้อมแล้วเหมือนกันเราไปดูกันเลยนะครับคำถาม3อะไรประเด็นที่1ภาพอะไรประเด็นที่2เห็นอะไรประเด็นที่3ทำอะไรนะครับคราวนี้มาดูซิว่าภาพอะไรเนี่ยสื่อความถึงคำถามลักษณะนี้สื่อความถึงอะไรในภาพภาพอะไรก็คือองค์รวมองค์ประกอบในภาพหลักๆว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นภาพอะไรซึ่งเป็นการตอบประเด็นหลักของภาพเลยนะครับต่อไปเห็นอะไรเป็นลักษณะของการบอกรายละเอียดปลีกย่อยลงไปในภาพว่าสิ่งที่เราเห็นในภาพนั้นมันมีอะไรบ้างเป็นรายละเอียดเล็กๆสิ่งที่เราเห็นในภาพอาจจะเป็นตัวละครอาจจะเป็นต้นไม้อาจจะเป็นสัตว์อันนี้แหละเราเรียกว่าการตอบคำถามประเด็นเห็นอะไรต่อไปประเด็นสุดท้ายประเด็นที่3ที่เราจะต้องตอบคำถามนะครับก็คือทำอะไรเป็นองค์รวมใหญ่เป็นองค์รวมใหญ่ที่นักเรียนจะต้องตอบว่าสิ่งที่เราเห็นในภาพนั้นน่ะเขากำลังทำอะไรอยู่เขากำลังทำอะไรอยู่ลักษณะของทำอะไรในที่นี้อาจจะพูดถึงพฤติกรรมกริยาอาการกริยาอาการอย่างเช่นเราเห็นในภาพมีคนกำลังทำอะไรเนี่ยมีคนกำลังเดินอันนี้แหละเราจะใช้ตอบคำถามในประเด็นที่3ก็คือทำอะไรเหมือนตัวอย่างในภาพที่คุณครูให้ดูเมื่อกี้นักเรียนกำลังทำอะไรอยู่ครับนักเรียนกำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังถูกต้องนะครับนักเรียนกำลังรดน้ำผักนั่นเองมาถูกทางแล้วตอนนี้เริ่มรู้แล้วว่าทำอะไรน่าจะตอบประเด็นคำถามนี้อย่างไรนะครับเมื่อเราตอบคำถาม3อะไรแล้วนะครับเราเข้าสู่กระบวนการวางโครงเรื่องเราจะเข้าสู่กระบวนการวางโครงเรื่องคราวนี้คุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะครับนักเรียนจะต้องสังเกตภาพที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะตอบคำถาม3อะไรพร้อมๆกันเราจะตอบไปด้วยกันนะครับให้เวลานักเรียนดูภาพก่อนสังเกตดูซิว่าลักษณะของภาพเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นสถานที่ใดน่าจะเกิดขึ้นสถานที่ใดถูกต้องนะครับเกิดขึ้นในห้องเรียนเกิดขึ้นในห้องเรียนซึ่งในห้องเรียนนี้ประกอบด้วยใครบ้างเอ่ยประกอบด้วยใครบ้างนักเรียนนักเรียนผู้ชายและก็นักเรียนผู้หญิงนักเรียนผู้ชายนักเรียนผู้หญิงคราวนี้ดูซิว่าในภาพเขากำลังทำอะไรอยู่เขากำลังทำอะไรอยู่ถูกต้องนะครับลบกระดานกินขนมฮึคนไหนกินขนมมีไม่เอ่ยดูใหม่ดีกำลังทำอะไรอยู่เช็ดโต๊ะคุณครูสังเกตดูอีกนิดนึงสังเกตให้ละเอียดว่ากำลังทำอะไรอยู่ตอบคุณครูได้แล้วว่ากำลังลบกระดานกำลังเช็ดโต๊ะคุณครูคราวนี้นักเรียนผู้หญิงอีก2คนกำลังทำอะไรอยู่วิ่งเล่นใช่หรือดูดีๆกำลังทำอะไรอยู่เอ่ยกำลังทำอะไรกวาดขยะเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยกำลังกวาดขยะแล้วผู้หญิงผมเปียคนนั้นล่ะกำลังทำอะไรอยู่ตอบคุณครูหน่อยสิครับกำลังทำอะไรอยู่ดูภาพดีๆดูภาพดีๆมองภาพให้ชัดเจนมองภาพให้ละเอียดตามหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพเด็กผู้หญิงผมเปียนั้นกำลังทำอะไร
ด้านหน้าของเด็กผู้หญิงผมเปียเป็นอะไรเอ่ยกระเป๋าถูกต้องนะครับเป็นกระเป๋าเด็กผู้หญิงผมเปียคนนี้น่าจะกำลังทำอะไรเอ่ยจัดกระเป๋าจัดกระเป๋าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้เราสังเกตลักษณะของภาพแล้วแล้วเราไปตอบคำถาม3อะไรในภาพนี้พร้อมๆกันนะครับภาพอะไรมองลึกลงไปภาพนี้ที่เราเห็นก็คือภาพทำความสะอาดห้องเรียนนั่นเองคือภาพทำความสะอาดห้องเรียนนั่นเองความคิดต่างจากคุณครูบ้างยกมือเลยยกมือเลยนักเรียนปลายทางยกมือและตอบคำถามความคิดต่างของตัวเองกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับว่านักเรียนมองว่าภาพนี้น่าจะเป็นภาพอะไรตามความคิดของนักเรียนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตอบถึงความแตกต่างเพราะว่าลักษณะของการมองคุณครูกับนักเรียนอาจจะมองไม่เหมือนกันก็ได้แต่คุณครูใช้ภาพองค์รวมตามลักษณะที่คุณครูสังเกตภาพนี้เป็นภาพการทำความสะอาดห้องเรียนนั่นเองนะครับเป็นภาพของการทำความสะอาดห้องเรียนนะครับคราวนี้ประเด็นคำถามประเด็นคำถามในข้อที่2ประเด็นคำถามในข้อที่2ก็คือเห็นอะไรเห็นอะไรเหมือนคุณครูเคยบอกนักเรียนไปว่าลักษณะประเด็นคำถามเห็นอะไรเนี่ยแนวทางการตอบคำถามประเด็นนี้จะต้องบอกถึงรายละเอียดจะต้องบอกถึงรายละเอียดที่เห็นในภาพคราวนี้เราเห็นอะไรบ้างในภาพเห็นเหมือนคุณครูไหมนักเรียนผู้ชายเห็นอะไรอีกนักเรียนผู้หญิงเห็นอะไรอีกโต๊ะเก้าอี้กระเป๋าถูกต้องนะครับเห็นกระดานดำเห็นกระดานดำเห็นถูกต้องนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเห็นไม้กวาดเห็นที่โกยขยะเห็นอะไรอีกเห็นอะไรอีกช่วยคุณครูมองหน่อยเร็วช่วยคุณครูมองเห็นอะไรอีกฝาผนังเก่งมากเลยครับนักเรียนสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ในภาพได้มากกว่าคุณครูแสดงว่าเริ่มที่จะรู้แนวทางของการตอบคำถามประเด็นเห็นอะไรแล้วปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับคุณครูขอชื่นชมนะครับคุณครูขอชื่นชมนะครับต่อไปประเด็นคำถามข้อที่3ประเด็นคำถามข้อที่3คืออะไรคืออะไรตอบคุณครูหน่อยครับประเด็นคำถามข้อที่3คือทำอะไรทำอะไรสังเกตภาพแล้วสังเกตภาพแล้วนักเรียนจะตอบคำถามเหมือนคุณครูหรือไม่คุณครูตอบว่าจัดกระเป๋าใครคือคนจัดกระเป๋านักเรียนผู้หญิงนักเรียนผู้หญิงผมเปียผูกโบสีอะไรผูกโบสีชมพูกำลังจัดกระเป๋าอยู่นะครับกำลังจัดกระเป๋าอยู่ต่อไปกวาดขยะคุณครูเห็นนะว่ากวาดขยะใครคือคนกวาดขยะนักเรียนผู้หญิงนักเรียนผู้หญิงคนที่อยู่กลางห้องคนที่อยู่กลางห้องคือนักเรียนผู้หญิงกำลังกวาดขยะอยู่นะครับต่อไปคุณครูเห็นอะไรอีกเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะใครกำลังเช็ดโต๊ะอยู่เอ่ยนักเรียนผู้ชายกำลังเช็ดโต๊ะตัวนั้นน่าจะเป็นโต๊ะของใครถูกต้องนะครับโต๊ะคุณครูโต๊ะคุณครูแล้วก็คุณครูเห็นลบกระดานเห็นลบกระดานสิ่งที่คุณครูเห็นสิ่งที่คุณครูเห็นเป็นกริยาอาการเป็นพฤติกรรมแสดงออกเป็นการกระทำของตัวละครในเรื่องดังนั้นประเด็นคำถามข้อที่3ทำอะไรเราจะต้องใช้กริยาอาการภาพแสดงออกของตัวละครในภาพมาเป็นประเด็นหลักในการตอบคำถามนะครับคราวนี้มีต่อนะครับมีตัวอย่างต่อสนุกไหมเอ่ยวิเคราะห์ตัวอย่างไปกันในประเด็นตอบคำถาม3อะไรสนุกไหมครับสนุกสนุกคุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะครับเราไปดูกันต่อในภาพที่2นะครับ
และก็วิเคราะห์ร่วมกันพร้อมกันนะครับภาพที่2เหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นที่ใดเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นที่ใดตอบคำถามคุณครูก่อนน่าจะเกิดขึ้นที่ใดเอ่ยถูกต้องนะครับเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นที่โรงเรียนทำไมถึงตอบคุณครูได้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนถูกต้องนะครับเพราะว่าเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายอยู่ในชุดนักเรียนอยู่ในชุดนักเรียนอยู่ในชุดนักเรียนซึ่งเป็นอีกหนึ่งชุดที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวคุณครูและตัวนักเรียนคุณครูเคยมีประสบการณ์เคยอยู่ในชุดนักเรียนมาคุณครูภูมิใจมากเลยที่ได้เป็นนักเรียนที่ได้เรียนหนังสือจนกระทั่งมาเป็นคุณครูในทุกวันนี้นะครับคราวนี้ตอบคุณครูได้ว่าภาพนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนเพราะสังเกตถึงลักษณะของเครื่องแต่งกายนักเรียนผู้หญิงกับนักเรียนผู้ชายแต่งกายอยู่ในชุดนักเรียนแต่งกายอยู่ในชุดนักเรียนสถานที่ที่นักเรียนเห็นน่าจะเป็นสถานที่ใดสถานที่ที่นักเรียนเห็นน่าจะเป็นสถานที่ใดฮะในห้องเรียนดูใหม่สิว่าน่าจะเป็นสถานที่ใดเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยโรงอาหารคราวนี้เห็นอะไรบ้างในภาพมีเด็กนักเรียนผู้ชายถูกต้องนะครับเด็กนักเรียนผู้หญิงคนสวยๆในภาพที่เห็นผู้หญิงคนสวยๆในภาพที่เห็นนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นใครน่าจะเป็นใครคุณครูได้ยินคำตอบจากหลังห้องแม่ครัวเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยผู้หญิงสวยๆในภาพที่เราเห็นเป็นแม่ครัวที่ประกอบอาหารให้เรารับประทานในตอนเที่ยงอะไรเอ่ยเห็นกุ้งด้วยกุ้งอยู่ที่ไหนครับนักเรียนในจานอาหารคุณครูถามต่อเมื่อนักเรียนเห็นแล้วคุณครูถามต่อว่ามีกุ้งจำนวนกี่ตัวในจานอาหารเอาเป็นจานอาหารของนักเรียนผู้ชายที่กำลังรับจากแม่ครัวติ๊กตอกกี่ตัวเอ่ย2ตัวปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับมีกุ้งอยู่2ตัวทำไมถึงคิดว่าเนื้อสัตว์สีแดงๆนั้นน่าจะเป็นกุ้งทำไมถึงคิดว่าเป็นกุ้งเพราะว่าอะไรถูกต้องผมเคยมีประสบการณ์ผมเคยรับประทานกุ้งแม่เคยแกงกุ้งเก่งจังเลยคำตอบนี้คุณครูได้ยินเสียงดังกระหึ่มในห้องเลยผมเคยรับประทานกุ้งเมื่อสังเกตถึงเนื้อสัตว์ที่เป็นลักษณะของสีแดงส้มๆโค้งโค้งนักเรียนก็สามารถจินตนาการสามารถจินตนาการได้ว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นน่าจะเป็นประสบการณ์ตามที่เราเคยประสบมาน่าจะเป็นสิ่งที่เราเคยเจอมาสิ่งที่เห็นโค้งโค้งสีส้มๆแดงๆนั้นนักเรียนถึงตอบคุณครูได้ว่าเป็นเนื้อสัตว์ที่เราเรียกว่ากุ้งนะครับเห็นอะไรอีกข้างๆแม่ครัวถ้วยเก่งแล้วตอนนี้เก่งแล้วคุณครูเชื่อว่านักเรียนของคุณครูสามารถที่จะเขียนเรื่องจากภาพได้น่าอ่านคราวนี้เราไปตอบคำถาม3อะไรกันจากภาพนี้พร้อมกันแล้วหรือยังครับเมื่อพร้อมแล้วคราวนี้เราไปวิเคราะห์ตอบประเด็นคำถาม3อะไรจากภาพนี้กันนะครับในประเด็นคำถาม3อะไรข้อที่1ในประเด็นคำถาม3อะไรข้อที่1ภาพอะไรคุณครูตอบคำถามข้อนี้ว่าเข้าแถวรับอาหารกลางวันเข้าแถวรับอาหารกลางวันเนื่องจากว่าคุณครูสังเกตลักษณะของภาพแล้ว
นักเรียนกำลังต่อแถวไปรับจานอาหารจากแม่ครัว

และเมื่อกี้คุณครูได้ยินคำตอบจากนักเรียนว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นในโรงอาหารซึ่งในหนึ่งวันนักเรียนจะรับประทานอาหารที่โรงเรียน1 มื้อก็คือมื้อเที่ยงดังนั้นคุณครูจึงตอบคำถามข้อนี้ว่า

คุณครูแอบเห็นคนคุยกันปรบมือหนึ่งครั้งคำถามสามอะไรข้อที่สองเห็นอะไรเห็นอะไรเมื่อกี้นักเรียนก็ตอบคุณครูกันมาบ้างแล้วว่าเมื่อเราวิเคราะห์ภาพเราเห็นอะไรในภาพบ้างคุณครูเห็นนักเรียนผู้ชายนับจำนวนให้คุณครูดูหน่อยสิว่านับจำนวนให้คุณครูฟังหน่อยสิว่าเด็กผู้ชายมีทั้งหมดกี่คนถูกต้องนะครับมีจำนวนกี่คนเอ่ยมีจำนวน4คนต่อไปเห็นอะไรอีกนักเรียนผู้หญิงนักเรียนผู้หญิงมีจำนวน2คนมีจำนวน2คนปรบมือให้ตัวเองหน่อยตอนนี้เริ่มที่จะสังเกตภาพอย่างละเอียดแล้วเห็นนักเรียนผู้ชายบอกจำนวนคุณครูได้เห็นนักเรียนผู้หญิงบอกจำนวนคุณครูได้เมื่อนักเรียนเห็นนักเรียนผู้ชายนักเรียนผู้หญิงแล้วเราเห็นใครอีกครับเห็นใครอีกตอบคุณครูหน่อยนะครับเก่งจังเลยตรงกับคุณครูเลยคำตอบตรงกับคุณครูเลยนะครับเห็นแม่ครัวเห็นแม่ครัวนอกจากนั้นเห็นอะไรอีกเห็นอะไรอีกโอ้เสียงจากหลังห้องดังกระหึ่มเลยหม้อแกงครับคุณครูเห็นหม้อแกงเห็นอะไรอีกเห็นตู้ใส่อาหารค่ะคุณครูเห็นอะไรอีกเริ่มที่จะเก่งแล้วเริ่มที่จะเก่งแล้วนะครับเห็นถ้วยเห็นจานอะไรนะครับเห็นหมวกเก่งจังเลยเห็นหมวกใครคือคนสวมหมวกใครคือคนสวมหมวกแม่ครัวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเห็นหมวกตอนนี้นักเรียนมองภาพได้อย่างละเอียดมากเลยทีเดียวนะครับแม่ครัวกำลังสวมหมวกเพราะว่าอะไรถึงแม่ครัวต้องสวมหมวกเพื่อสุขอนามัยของนักเรียนแม่ครัวสวมหมวกเพื่อป้องกันผมร่วงลงไปในอาหารนั่นเองอันนี้เพื่อสุขอนามัยของนักเรียนแม่ครัวก็จำเป็นจะต้องสวมหมวกเพื่อป้องกันเส้นผมนะครับคราวนี้เห็นอะไรอีกเอ่ยครูคะครูคะเห็นพื้นสีส้มปรบมือให้ตัวเองหน่อยตอนนี้บอกได้ถึงลักษณะของสีพื้นแล้วเก่งมากเลยนะครับนักเรียนเริ่มที่จะมองภาพได้ชัดเจนกระจ่างและละเอียดนะครับและคุณครูเชื่อว่านักเรียนสามารถจะเขียนเรื่องเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้ดีและให้ผู้อ่านเนี่ยสนใจเรื่องของนักเรียนที่นักเรียนจะเขียนคราวนี้ตอบคำถาม3อะไรมาถึงประเด็นที่2มีความคิดต่างจากสิ่งที่คุณครูเห็นนักเรียนก็สามารถตอบคุณครูได้คราวนี้มาดูคำถาม3อะไรในประเด็นที่3มาดูคำถาม3อะไรในประเด็นที่3นะครับคำถามมีอยู่ว่าทำอะไรคำถามมีอยู่ว่าทำอะไรคุณครูเห็นว่านักเรียนกำลังเข้าแถวเห็นเหมือนคุณครูไหมนักเรียนทำอะไรนักเรียนกำลังเข้าแถวนักเรียนเข้าแถวเห็นเหมือนคุณครูต่อไปนักเรียนรับอาหารมองภาพชัดๆมองภาพชัดๆนักเรียนคนที่กำลังรับอาหารอยู่นั้นเป็นนักเรียนผู้ชายหรือนักเรียนผู้หญิงถูกต้องนะครับเป็นนักเรียนผู้ชายแล้วรับอาหารจากใครรับอาหารจากใครถูกต้องนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยรับอาหารจากแม่ครัวรับอาหารจากแม่ครัวต่อไปเห็นอะไรอีกทำอะไรอีกเอ่ยทำอะไรอีก
นักเรียนพูดคุยกันคุณ

ูเห็นว่านักเรียนพูดคุยกันตอนนี้เห็นเหมือนคุณครูไหมว่ากำลังพูดคุยกันเห็นเหมือนคุณครูดังนั้นการเข้าแถวรับอาหารถ้าพูดคุยกันเป็นอย่างไรระหว่างเข้าแถวก็จะเกิดความไม่เป็นระเบียบเป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรที่จะทำแต่คุณครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางของคุณครูทุกคนไม่มีพฤติกรรมแบบนี้ไม่พูดคุยกันระหว่างเข้าแถวรับอาหารนะครับต่อไปทำอะไรอีกแม่ครัวส่งอาหารให้กับนักเรียนแม่ครัวส่งอาหารให้กับนักเรียนอะไรนะนักเรียนผู้หญิงกำลังเดินเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยนักเรียนผู้หญิงผมเปียกำลังเดินในมือของนักเรียนผู้หญิงถืออะไรอยู่ถือจานอาหารกำลังเดินนักเรียนคิดกำลังเดินไปไหนนักเรียนคิดว่ากำลังเดินไปไหนกำลังเดินไปนั่งเพื่อที่จะรับประทานอาหารกำลังเดินไปนั่งเพื่อที่จะรับประทานอาหารตอนนี้เข้าสู่ประเด็นสุดท้ายแล้วตอบคำถาม3อะไรภาพสุดท้ายตามคำขอของนักเรียนแล้วนะครับเรียนวันนี้เป็นอย่างไรบ้างใครว่าสนุกอยากเรียนต่อยกมือขึ้นโอ้โหยกมือกันทั้งห้องเลยยกมือกันทั้งห้องเลยนะครับสำหรับวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างนะครับนักเรียนเราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างประเด็นที่1ที่เราเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพต่อไปประเด็นที่2กระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพในประเด็นของการตอบคำถาม3อะไรวันนี้เราเรียนกันไป2เรื่องนะครับนักเรียนสำหรับเนื้อหาการเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพในประเด็นที่2ในกระบวนการที่2สิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับหนังสือแบบเรียนรายวิชาภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาภาทีและสมุดจดบันทึกนะครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนเราได้เรียนรู้กันในเรื่องของหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพและกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้สำคัญที่นักเรียนจะต้องรู้และนำไปใช้ในการสร้างผลงานในเรื่องของการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ือศูนย์คุณธรรมเนี่ยมีหน้าที่ในการให้คนดีมีพื้นที่ยืนและความดีมีพื้นที่ในสังคมเพราะศูนย์คุณธรรมเป็นศูนย์กลางวิจัยวิชาการนวัตกรรมใหม่ๆในการขับเคลื่อนสังคมทุกสังคมจะมีทั้งคนดีและคนชั่วคนไม่ดีนั้นใช้กฎหมายจัดการคนดีนั้นจะต้องทำให้เขาไม่ท้อแต่จะทำยังไงให้มีเครื่องมือหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้คนที่เขาเรียกว่าเหมือนมนุษย์เฉยไม่แน่ใจบวกๆเทาๆไม่รู้จะอยู่ซ้ายดีขวาดีจะเกิดแรงเหวี่ยงมาทางด้านดีนี่คือบ่อกำเนิดของคำว่า moral credit เกิดขึ้น
1: moral credit เนี่ยมันคือเครดิตความดีเป็นระบบที่มารองรับความดีเพื่อให้คนเนี่ยอยากทำความดีแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้ในทุกองค์กรหรือทุกชุมชนให้คนทำความดีเนี่ยรู้สึกว่าได้รับการปกป้องคุ้มครองและได้รับประโยชน์จากการทำความดีเพื่อที่จะได้ลบคำว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำดีมันต้องกินได้สัมผัสได้แล้วสร้างให้คนอยากทำดีเนี่ยมีที่ยืนนี่คือคอนเซ็ปต์
0: Moral Credit ของเรานั้นมีความเป็นยูนิคของมันเองคือเราไม่ลอกเลียนแบบประเทศใดๆในโลกนี้เพราะเรามีบริบทของประเทศไทยหลักคิดของ Moral Credit จึงใช้พลังบวกไม่มีการไปจับผิดแต่เป็นการจับถูกแล้วเกิดกระบวนการในการกำหนดพฤติกรรมโดยมีส่วนร่วมถ้าเป็นองค์กรก็กลายเป็นการมีส่วนร่วมของคนทั้งองค์กรถ้าเป็นชุมชนก็เป็นการกำหนดกติการ่วมกันของคนทั้งชุมชนโดยธรรมชาติในหลักจิตวิทยาถ้าเราต้องการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นเนี่ยเขาต้องได้แรงพลังใจด้วยและคุณธรรมในมิติใหม่เป็นคุณธรรมที่สัมผัสได้จับต้องได้วัดได้กินได้ถ้าจำเป็นกู้ต่างได้ด้วยซ้ำไป
1: หลักการของเครดิตความดีเนี่ยเราดูจากหลักการอยู่5ข้อข้อแรกก็คือการให้คุณค่าต่อการทำความดีอันที่2นี่ก็คือสร้างแรงจูงใจให้เขาอยากทำความดีเพราะนั้นเราถึงต้องมีรางวัลที่เป็นการตอบแทนกลับมาแล้วทำให้เขารู้สึกว่าเออมันสร้างแรงจูงใจให้เขาอยากทำอันที่3เนี่ยมันโดยสมัครใจเราไม่ได้บังคับหรือว่าไปตัดสิทธิ์ตัดโอกาสอะไรที่เขาควรได้ตามกฎหมงกฎหมายไม่ได้เกี่ยวข้องเลยโดยสมัครใจถ้าคุณทำดีเพิ่มก็แสดงว่าคุณควรได้รับสิ่งตอบแทนกลับไปหลักการที่4คือโดยการมีส่วนร่วมเพราะว่าหลักเกณฑ์ว่าจะให้หรือไม่ให้คุณจะได้รับสิทธิ์อะไรมันต้องมาจากหลักเกณฑ์ที่เขามีส่วนร่วมเท่านั้นซึ่งเขาจะยินดีสมัครใจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และสุดท้ายเนี่ยก็คือหลักของความยั่งยืนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นๆไปสู่ความยั่งยืนจริงๆทำแล้วต้องทำให้เกิดจนเป็นวิถีชีวิตให้ได้เวลาเรามานึกถึงว่าเราจะให้อะไรเขาเราอาจจะคิดเรื่องของรูปแบบการให้ที่แตกต่างกันไปหลากหลายก็ได้ที่เราสามารถศึกษาอยู่รวบรวมได้อยู่ตอนนี้อยู่5ประเภทประเภทแรกนี่ก็คือให้เป็นเชิงสัญลักษณ์ให้ใบประกาศให้เข็มให้โล่ผ้าพันคอให้เสื้อให้หมวกให้อะไรก็แล้วแต่อันที่2เนี่ยให้แบบเป็นสิ่งของเช่นเอาความดีของตัวเองที่สะสมไว้แล้วเนี่ยเอาไปแลกกะปิน้ำปลาเอาไปแลกเครื่องกินเครื่องใช้ครัวเรือนข้าวปลาอาหารได้ประเภทที่3เนี่ยก็คือให้ที่เป็นเงินก็คือเป็นเงินทุนเลยเป็นเงินให้เป็นโบนัสเลยประเภทที่4ให้ในเชิงสิทธิและโอกาสต่างๆเช่นให้สิทธิ์ไปดูงานต่างประเทศนะให้สิทธิ์เลื่อนขั้นเงินเดือนให้สิทธิ์ลดหย่อนเงินกู้ได้หรือว่ากู้เงินไปแล้วลดหย่อนดอกเบี้ยได้อะไรเงี้ยนะครับประเภทสุดท้ายคือการให้ที่เป็นแรงหรือว่าออกแรงเช่นไปลงแขกกันอย่างเงี้ยหรือไปช่วยสร้างช่วยซ่อมอะไรให้อย่างนี้เป็นต้นช่วยพาส่งโรงพยาบาลอะไรพวกเนี้ยรูปแบบของการสร้างมอรัลเครดิตเนี่ยมันมีอยู่แล้วในเมืองไทยหน้าที่ของศูนย์คุณธรรมก็คือเราจะเอาองค์ความรู้หรือตัวอย่างหรือรูปแบบต่างๆที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยออกมานำเสนอต่อสังคมให้คนได้เห็นว่าเฮ้ยสามารถทำแบบนี้ได้ซึ่ง11ตัวอย่างหรือ11พื้นที่เนี่ยคือพื้นที่ที่เขาทำให้มันเหมาะสมกับบริบทของตัวเองที่เราอยากให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเอาไปเป็นตัวอย่างในการพัฒนามอรัลเครดิต
0: อยากเชิญชวนทุกชุมชนองค์กรท่านเริ่มต้นได้ง่ายๆเลยก็คือว่าเราวางปฏิญญาร่วมแล้วก็ลองออกแบบตามบริบทของแต่ละสังคมตามบริบทของแต่ละองค์กรวิธีการในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเราก็ใช้หลักคิดง่ายๆของศูนย์คุณธรรมก็ได้ก็คือปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำให้เลือกมาหนึ่งพฤติกรรม

0: ริ่มต้นที่ตัวเราเององค์กรไหนก็ตามที่มีหลักการของตัว Moral Credit นั้นหมอมีความเชื่อมั่นนะครับว่าคนดีจะไม่ท้อแล้วในขณะเดียวกันก็จะเป็นยิ่งเป็นหลักประกันที่จะทำให้มนุษย์เฉยเองที่ไม่แน่ใจกับเรื่องของดีและไม่ดีหลายครั้งที่เราถูกสบประมาทและอาจจะดูถูกว่าคนชั่วเขาได้ดีแต่คนดีไม่เคยได้ดีแต่ Moral Credit จะเป็นพื้นที่ที่กลับกันคือคนดีทำดีแล้วได้ดีครับ
1: ความสุขต้องเกิดจากความสามัคคีก่อนไม่ใช่ความสุขมันจะลอยมานะมันต้องมีตัวสามัคคีตัวศรัทธาก่อนพึ่งพาอาศัยกันพุทธเจ้าก็สอนอยู่แล้วนี่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทีนี้เราทำเหตุดีไว้ผลดีมันก็ตามมา
2: เราต้องทำตัวเองให้เป็นคนดีก่อนให้สิ่งที่ดีที่เราทำเนี่ยมันก็กระจายไปยังบุคคลอื่นเมื่อเขาได้เห็นว่าสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่ดีเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเขาก็เข้ามีส่วนร่วมโดยสมัครใจดีใจครับดีใจแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากจุดเล็กๆเนี่ยค่อยเพิ่มขยายไปเรื่อยๆแบบมั่นคงและยั่งยืน
3: ความดีของเขาเป็นพื้นมากภูมิใจได้ไว้ให้ลูกให้หลานอย่างพ่อแถมน้อยก็จะได้แนะนำให้ลูกให้หลานว่าช่วยเหลือชุมชนอย่างบ่ต้องอยู่บ่ได้มีกิจกรรมอย่างก็ไปร่วมเปิ้นอย่างจะได้มีคุ้มค่า
4: การที่เราส่งเสริมคนดีสักคนหนึ่งเนี่ยเนาะน่าจะง่ายกว่าที่เราจะไปจัดการกับคนไม่ดีถ้าเรามีคนดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกวันนะครับโลกเราเองประเทศเราเององค์กรเราเองนะมันก็จะน่าอยู่มากขึ้นเรื่อย

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการที่จะกระตุ้นความคิดของคุณครับให้คุณตระหนักถึงการวางแผนการเงินของคุณให้ถูกวิธีครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับมีชีวิตที่สุขสบายครับมีรายได้ที่ดีครับมีหน้าที่การงานที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับแต่คุณจะรู้อนาคตได้ยังไงครับว่าวันหนึ่งครับอาชีพที่คุณทำอยู่จะสามารถสร้างรายได้ให้คุณมั่งคั่งและยั่งยืนได้ครับไม่มีใครตอบได้ครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องวางแผนการเงินที่ถูกต้องครับต้องรีบในการวางแผนการเงินเลยทันทีแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นคนที่มีประวัติและโปรไฟล์ที่น่าสนใจมากๆครับเพราะอะไรครับเพราะเขาสามารถเผชิญครับกับชีวิตของเขาที่เจอกับการเปลี่ยนแปลงครับจากอาชีพหนึ่งไปสู่อีกอาชีพหนึ่งและเขาสามารถรับมือมันได้แต่ที่สำคัญครับเขาไม่ได้วางแผนการเงินของเขาเพียงคนเดียวครับเขาสามารถแก้ปัญหาและวางแผนการเงินให้กับพนักงานของเขาและคนรอบข้างของเขาได้ดีด้วยครับตอนนี้เขาพร้อมอยู่แล้วครับเราไปเจอเขาเลยดีกว่าครับกับคุณตุ๋ยนิรวัตรคงแก้วครับ
1: นิรวัตรคงแก้วหรือคุณตุ๋ยอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมโอสถสภาผู้ซึ่งค้นพบว่าอาชีพนักกีฬานั้นไม่แน่นอนและไม่ยั่งยืนเมื่อถึงวันที่อายุเยอะร่างกายโรยราลงเขามองหาหลักใหม่ในชีวิตที่จะดำเนินต่อไปคุณตุ๋ยได้มีโอกาสเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร PM Food ในแผนกฝ่ายบุคคลทำให้ได้เห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าคนที่ทำงานในโรงงานนั้นส่วนใหญ่มีปัญหาที่คล้ายๆกันก็คือรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายประสบปัญหาเป็นหนี้สินทุกเดือนเมื่อเงินเดือนออกต้องจ่ายหนี้เงินกู้ก่อนทำให้เงินที่เหลือไม่พอใช้จ่ายไปจนถึงสิ้นเดือนสุดท้ายก็ต้องสร้างหนี้ใหม่เพิ่มอีกกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดมีแต่จะเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆคุณตุ๋ยเห็นความจริงที่เป็นเช่นนั้นจึงเกิดความรู้สึกอยากจะช่วยคนเหล่านี้ให้ปลดหนี้ให้หลุดพ้นจากวงจรหนี้ให้ได้เขาจึงเริ่มลงมือทำโครงการของเขาเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากการพูดคุยกับคุณตุ๋ยเลยครับ
0: แล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับพี่ตุ๋ยแล้วครับพี่ตุ๋ยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นครับผมสับขาหลอกกันครับเฮ้ยครับผมสับขาหลอก
2: หลอกผมเดี๋ยวผมเสียบนะ
0: โอ้โห
2: เห็นไหมครับ
0: นี่ถ้าชอบเสียบแบบนี้พี่เล่นตำแหน่งไหนครับผม
2: ผมเล่นกองหลัง
0: กองหลังนะฮะกองหลังแบ็คซ้ายแบ็คขวาครับ
2: เล่นเซนเตอร์ตัวสุดท้ายอ
0: ๋อสวิปเปอร
2: ์ลิ
0: เบอโรอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะโอ้โหนี่ตัวดักเลย
2: ครับผม
0: ไม่มีพี่นี่เรียบร้อย
2: มีบางครั้งก็เรียบร้อยเหมือนกัน
0: ถามจริงๆเคยยิงเข้าประตูตัวเองไหมครับ
2: เคยครับ
0: ครับผม5ครั้ง
2: ครั้งเดียวครับในนั้นแมตช์แข่งกับราชประชา
0: อ๋ออันนี้ยังจำได้เลยเหรอ
2: จำได้เพราะว่าเป็นความทรงจำที่ไม่ดี
0: ครับผม
2: เลยต้องจำไว้
0: แล้วไปทำอีท่าไหนไปเตะเข้าประตูตัวเอง
2: ก็คือสกัด
0: อยู่ฝั่งตรงข้าม
2: จังหวะสกัดนะเขาเปิดบอลมาเราสกัดปึ้งมันผิดเหลี่ยม
0: อ๋อ
2: ประตูเขาบอกว่ายิงสวยมากทุกคน
0: ครับผมสมัยนั้นนี่พี่เล่นอยู่นี่มีใครดังบ้างครับ
2: คือผมเล่นรุ่นทันรุ่นพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่
0: อ
2: นที่จริงไอดอลเดิมๆเนี่ยเราอยากเล่นฐานอากาศเริ่มต้นนะครับ
0: ครับ
2: ก็มาคัดจากอากาศอะไรต่างๆถึงว่าไม่ติดแต่คือเป็นคนอยากเล่นฟุตบอลอยู่แล้วก็ไปที่โอสถสภา
0: อ๋อไปอยู่สโมสรโอสถสภา
2: ครับผม
0: โอ้สมัยก่อนนี่ต้องบอกก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่านักฟุตบอลนี่เขาทำเป็นอาชีพนะฮะเหมือนสมัยนี้สมัยนี้นี่เลี้ยงเป็นอาชีพได
2: ้ใช่
0: ถูกต้องไหมฮะแต่ละตำแหน่งนี่โอ้โหมีเงินเดือนเป็นเบี้ยเลี้ยงเป็นอะไรแบบชัดเจน
2: ใช่ครับ
0: แต่สมัยก่อนนี้เขาเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็มีเงินเดือนนะครับแล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงซ้อมในแต่ละวันแต่ถามว่ามันก็ไม่เยอะ
0: ครับ
2: นะครับพอผมจบตอนนั้นเล่นบอลไปด้วยผมเนี่ยหากินด้วยลำแข้ง
0: ครับผม
2: เพราะผมใช้เล่นฟุตบอลไปด้วย

0: ตัวเองเรียน
1: ใช
0: ่สองตัวเองเรียนแล้วก็จนจบพอจบปั๊บเนี่ยก็เล่นบอลโอสถสภาไปเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกอยากทำงานอยากทำงานไปด้วยนะครับแล้วก็เลยไปทำงานที่บริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกับโอสถสภา
1: ครับผม
0: นะครับในตำแหน่งเจ้าที่บุคคลเริ่มต้นนะครับแล้วก็ทำงานมาเรื่อย
1: ๆแล้วตอนนั้นนี่เลิกเล่นฟุตบอลตอนอายุเท่าไหร่ครับ
0: 28
1: ทำไมถึงอยู่ดีๆเลิกเล่นนะครับเพราะว่า28นี่ถ้าเกิดนักฟุตบอลในสมัยนี้ก็คือลุ่งๆเลยนะ
0: คืออย่างนี้ครับสมัยก่อนอย่างที่บอกว่าคือเรามองอนาคตแล้วคือถ้าเกิดเล่นฟุตบอลเนี่ยบางครั้งไม่แน่ใจว่ามันจะได้โตไปกว่านี้มาก
1: พอเลิกเล่นฟุตบอลปุ๊บหลังจากทำงานตอนแรกทำงานควบถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: มีฟุตบอลด้วยทำงานด้วยพอเลิกเล่นฟุตบอลปุ๊บเปลี่ยนงานเลยไหมหรือว่ายังทำที่เดิมอยู
0: ่ก็ตอนที่ผมเลิกเล่นฟุตบอลเนี่ยตอนนั้นคือผมอยู่ที่บริษัทเดิมนะครับในบางเงินได้โปรโมทเป็นตำแหน่งผู้จัดการแผนกแล้วก็คงต้องดรอปฟุตบอลไว้ก่อน
1: ครับผม
0: แต่ตอนนั้นคือดรอปโดยยังไม่เลิกนะพอปี2541ครับเจ้านายผมเขาย้ายมาทำงานที่นี่ที่บริษัทพรีเมฟู้ดนี
1: ้
0: เขาเลยชวนผมมานะครับก็เลยปรึกษาครอบครัวว่าเอายังไงดีแฟนผมเราออกจากงานก่อนผมเลย
1: ครับผม
0: มาเถอะนะครับ
1: ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นจากศูนย์เลย
0: ต้องพูดอย่างนั้นก็ว่าได้ครับ
1: อยากจะรู้ว่าพี่เริ่มต้นจากที่นี่พี่เริ่มต้นในตำแหน่งอะไรครับ
0: คือเป็นผู้จัดการเลย
1: อ๋อก็คือย้ายจากตรงนู้นโปรโมทเป็นผู้จัดการแล้วย้ายมานี่ก็เป็นผู้จัดการด้วยนะครับผมแล้วตอนนั้นเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลเลยไหมครับ
0: เริ่มต้นเนี่ยมาปั๊บเนี่ยมาเป็นผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
1: ครับผม
0: เจ้านายเขาย้ายมาเขาคงไว้ใจผมในส่วนหนึ่งนะครับเขาก็เลยชวนผมมาถึงผมก็บอกว่าเอ๊ะฝ่ายบุคคลไม่ว่างนะทำไงดีก็บอกมาเป็นผู้จัดการคลังสินค้าก่อนก็ทำจนรักแผนกนี้นะที่จริง3ปีแต่หลังพอสุดท้ายผู้จัดการแผนกบุคคลเขาลาออกนะครับเจ้านายก็เลยให้ผมมาทำงานแบบบุคคลจนถึงปัจจุบัน
1: แล้วพอพี่มาเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลครับไม่ใช่แค่บริหารงานของเราเพียงคนเดียวแต่ยังมองเห็นลูกน้องคนอื่นๆด้วยมองเห็นนะฮะพนักงานในโรงงานของเราด้วยว่าเขามีหนี้มีสินแล้วตอนนั้นพี่รู้สึกไงพอเห็นเขามีหนี้มีสินแล้วพี่ไปบริหารจัดการพี่ไม่กลัวเหรอครับว่าเขาจะว่าเราเฮ้ยจะมายุ่งอะไรกับหนี้เราอะไรเงี้ย
0: คือต้องบอกว่าบทบาทหน้าที่ของผู้การแผนกบุคคลหรือว่าแผนกบุคคลของแต่ละบริษัทเนี่ยมันมีหน้าที่ทำให้พนักงานมีความสุข
1: ครับผม
0: ถูกไหมซึ่งตรงนี้เมื่อเขาเป็นทุกข
1: ์
0: เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเข้าไปช่วยปลดทุกข์ให้เขานะครับก็เลยเริ่มโครงการแฮปปี้มันนี่ตรงนี้เข้ามาน
1: ี่ไงคุณผู้ชมชื่อโครงการก็น่าอยู่แล้วนะครับแฮปปี้มันนี
0: ่
1: เงินมีความสุขความสุขกับเงินครับโอ้โหเอางี้อยากจะรู้ว่าเงินทำให้เรามีความสุขได้ยังไงแล้วเราจะมีความสุขกับเงินได้อย่างไรต้องติดตามช่วงหน้าครับผม
2: เก็บ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณตุ๋ยนิรวัฒน์คงแก้วอดีตนักฟุตบอลที่ค้นพบความไม่แน่นอนของชีวิตแล้วผันเปลี่ยนตัวเองมาเป็นคนทำงานโรงงานนอกจากนี้เขายังได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการช่วยเพื่อนร่วมงานให้ปลดหนี้สินได้ให้มีการวางแผนใช้จ่ายเงินที่ดีไม่มีหนี้เขาทำได้อย่างไรไปติดตามกันครับ
1: ตุ๋ยครับหลังจากที่พี่ตุ๋ยเข้ามาทำฝ่ายบุคคลของที่นี
2: ่ครับ
1: พี่ตุ๋ยเห็นอะไรเหรอครับถึงได้คิดทำโครงการ Happy Money ขึ้นมาครับ
2: คือบริษัทเนี่ยมีเขาเรียกมีธีมไว้ว่างานดีชีวิตมีสุขนะครับเมื่อชีวิตมีสุขเนี่ยเราเราทำโครงการอะไรที่จะทำให้เพื่อนงานมีความสุขนะครับเราก็เลยเอา Happy Aidคือ1ตัวคือ Happy Money
1: ครับ
2: นะครับมาจับในการทำงานของพนักงานนะครับเพื่อให้พนักงานมีความสุข
1: ก่อนจะเริ่มโครงการเนี้ยพี่เนี่ยมีการศึกษาเรื่องการเงินมีความรู้เรื่องการเงินมาก่อนไหมครับ
2: ที่จริงถามว่าเริ่มต้นเนี่ยคือเราไปเข้าร่วมโครงการของสถาบันเพิ่มผลผลิตนะครับเขาเรียกว่าโครงการ Productivity Facilitator ซึ่งเป็นเขาเลือกแค่16บริษัทแต่1ใน16 2ใน16บริษัทนี้เขาให้มีโครงการ Happy Money เข้ามาผมนะครับและกับคุณวิภาที่เป็นผู้การทั่วไปเนี่ยเข้าไปเพื่อต้องการโครงการนี
1: ้
2: นะครับซึ่งสุดท้ายเราได้รับเลือกถือว่าเป็นการโชคดีมาก
1: ครับ
2: เมื่อเราเลือกได้รับเลือกแล้วเนี่ยคือทีนี้ตลาดหลักทรัพย์เข้ามาให้ความรู
1: ้
2: นะครับจากเดิมที่ผมเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร
1: ่
2: นะครับจากการใช้จ่ายเนี่ยคือยังงูปลาเลย
1: นะคือพี่รู้จากตลาดหลักทรัพย์เขาสอนเลยเหรอคร
2: ับใช่ครับเราปูพื้นฐานความรู้ให้พนักงานทั้งหมดก่
1: อ
2: นเมื่อเราปูพื้นฐานเสร็จแล้วเนี่ยพนักงานเขารู้แล้วว่ารายรับรายจ่ายเขาเป็นยังไง
1: ครับ
2: นะครับก็เลยมาพอเราสำรวจหนี้แล้วเนี่ยคือเราต้องรับสมัครพนักงานให้เข้าร่วมโครงการ
1: ครับ
2: คนที่เขาเป็นหนี้มากเนี่ยเขาช่วยตัวเองไม่ไหวแล้วเนี่ย
1: ครับ
2: ถ้าเกิด
1: อีกนิดนึงคือช็อกแล้วจะตายแล้ว
2: คือจมน้ำ

0: เราใช้คำว่าจมน้ำคือถ้าเกิดเราไม่ช่วยเขาเนี่ยเขาก็ต้อง
1: เขาลงน้ำลึกแล้วล่ะตอนนี้
0: ใช่ครับไม่ไหว
1: ไปเป็นปลาเส้นเลยทีเดียว
0: ประมาณนั้น
1: ครับผม
0: อย่างเช่นบางคนเนี่ยมีหนี้นอกระบบเดือนละ 50,000 บาท
2: และจ่ายต่อเดือนละ
0: 5,000 ซึ่งเงินเดือนเขาแค่ 10,000 โดยประมาณ
2: มากที่สุดที่เป็นหนี้นอกระบบที่พี่เจอเท่าไหร่ครับ
0: 120,000 บาท
2: 120,000 บาท
0: ดอกเบี้ยร้อยละ10เดือนละ 12,000 บาท
2: โอ้เงินเดือนละ
0: ประมาณถ้าเกิดเฉลี่ยประมาณ11,000-13,000ผมกับผู้จัดการทั่วไปคือคุณนิชาจิรภาสนี่แหละครับก็ไปหาธนาคารออมสินซึ่งก็เป็นธนาคารประชาชนอยู่แล้วถูกไหมฮะว่าขอให้ปล่อยเงินกู้ให้กับพนักงานนะครับพอปล่อยเงินกู้พนักงานเนี่ยเราก็เริ่มต้นเนี่ยเขาให้แค่รายละ50,000บาทนะครับในรายละ50,000บาทเนี่ยทุกคนต้องแฉสภาพหนี้ซึ่งทางผมกับน้องทีมงานเนี่ยก็จะมีสภาพหนี้ของพนักงานทั้งหมดอยู่แล้ว
1: แฉสภาพหนี้คือเปิดสภาพ
0: เปิดเลย
1: ทั้งหมด
0: เริ่มต้นเนี่ยคือมันต้องเป็นเรื่องของหนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยที่มันเยอะมาก
1: ครับ
0: ถูกไหมพอดอกเบี้ยเยอะมากเราต้องเคลียร์จากการเรื่องนี้ก่อนเมื่อได้เงินมารายละ50,000บาทมีทั้งหมด80รายว
1: ัน
0: นั้นผมไปรับเงินประมาณสัก4-5 ล้านบาทจากธนาคารมา
1: ครับ
0: เราจะไม่ผ่านพนักงาน
1: ครับ
0: เราจะเรียกเจ้าหนี้มาคุยกันที่นี่แล้วก็จ่ายให้ว่าพนักงานคนนี้มีหนี้เท่าไหร่มีหนี้ 30,000 40,000 50,000 เราจ่ายให้เราไม่ผ่านพนักงานเพราะเรากลัวว่า
1: พนักงานเอาไปหมุนต่อ
0: ไปหมุนต่อ
1: เพราะฉะนั้นนี่ผ่านเจ้าหนี้ไปเลยจบเรื่อง
0: แล้วก็ต่อรอง
1: ครับ
0: ของบางคนเนี่ย 50,000 เนี่ยเค้ายังไม่จบถูกมั้ยฮะย
1: ัง
0: ไม่จบก็ต่อรองเรื่องว่าดอกเบี้ยส่วนที่เหลืออยู่จากที่110ขอ105ได้มั้ยขอ107ได้มั้ยบางรายอย่างงี
1: ้
0: ก็คือถือว่าเป็นการรีไฟแนนซ์ไปในตัวนะครับในตรงนี้
1: ทำสภาพนี่ถ้าเป็นบ้านเลยนะฮะ
0: นะครับอันนี้ก็คือพอเราทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ย
1: ค
0: ือพนักงานจากการที่เดิมที่เขาต้องจ่ายดอกเบี้ยถ้าเกิดอย่างเช่นรายละ50,000ใช่ไหมดอกเบี้ยเดือนละ5,000เนี่ยจ่ายออมสินแค่ประมาณ1,700สามปีเขาจบนะเขาหมด
1: เขาแฮปปี้เลย
0: เขาแฮปปี้นะครับแล้วก็เราบังคับให้พนักงานต้องออมคนละเดือนละ500ด้วยกับธนาคารออมสิน
3: แล้วโครงการนี้เขามาชวนพนักงานเนี่ยตอนมาชวนเนี่ยทีแรกรู้สึกไง
4: ก็ทีแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ก็ชวนคุยกับเพื่อนๆว่าน่าจะลองดูนะคือมันไม่ได้เสียหายอะไรไงเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรมากมายก็แค่อาจจะมีอาจารย์อะไรมานั่งสอนเราแล้วก็ฟังมันก็เป็นเรื่องดีด้วยไงเรื่องโครงการก็คือจะมีเทรนเนอร์มาคอยรับฟังปัญหาของเราคือจะเรียกให้เราไปคุยว่าเราเป็นหนี้อะไรมั่งแจงมาให้หมดคือไม่ต้องมาปิดบังเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปิดบังเขาเนี่ยเราเขาจะไม่รู้ข้อมูลของเราเต็มที่ไงเราก็จะเชิญอาจารย์มาคุยว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมันต้องเริ่มต้นยังไงสอนให้เราว่าไอ้ตรงไหนที่เราไม่ควรที่จะใช้อันไหนที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยเราก็จะมีสมุดการรายรับรายจ่ายวันนี้เราใช้อะไรสิ้นเดือนมาเรารับมาเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องแจ้งออกมาว่าแต่ละเดือนเนี่ยต้องจ่ายอะไรมั่งเราจะติดลบประมาณเท่าไหร่มันก็เป็นตัวเลขที่เราเห็นได้ชัดอะไรประมาณ
3: เห็นตัวเลขแล้วเป็นไง
4: ก็บอกว่าทำไมเราไม่ทำแบบนี้มาตั้งแต่แรกจากที่เราเคยใช้ประโยชน์ที่มันไม่ใช่ประโยชน์อะไรเลย อย่างไปเล่นหวยอะไรเงี้ยแต่ละงวดอ่ะงวดหนึ่งก็ประมาณ300-400บางคนมี3,000-4,000เราก็ไม่ได้อะไรคืนมาเลย
3: แล้วก็เลิกเล่นหวยไป
4: เล
3: ิ
4: ก
3: ก็เงินเหลือ
4: ก็ดีขึ้นจากที่เราเอาเงินก้อนนี้ไปทิ้งไปเฉยเราก็สามารถเรากลับมาใช้เป็นชีวิตประจำวันของเราได้ซื้ออย่างอื่นที่มันมีประโยชน์มากกว่านี้ได
0: ้
4: พอมีเงินเก็บทยอยใช้หนี้ไปก็ดีขึ้น
3: ตัวนี้ยังมีหนี้อยู่ไหมครับ
4: ก็มีนิดหน่อยค่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี้ยเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายมันก็ยังคงที่ไง
3: ควบคุมได้แล้ว
4: ใช
3: ่ดีไหมฮะชอบไหมฮะโครงการ
4: ชอบค่ะอยากให้มีอีกอยากให้เพื่อนๆได้เข้ากันทุกคนจะได้รู้แต่บางคนเนี่ยเขาก็อยากจะเข้าแต่ว่ามันก็ปิดโครงการแล้วมันช้าไป
0: ของบริษัทก็หลังจากที่เราทำโครงการตรงนี้ถูกไหมฮะแล้วก็ยังมีพนักงานบางส่วนที่ยังไม่ทำเนี่ยตอนนี้คือเราก็พยายามขยายผลไปให้กับรุ่นที่2รุ่นที่3แต่จริงๆถามว่าหลังจากที่เราทำโครงการแล้วและคือส่วนหนึ่งเนี่ยการปลดหนี้คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราต้องการทำโครงการแต่สิ่งที่เราเน้นก็คือให้ความรู้เขาให้เขาใช้จ่ายเงินเป็นสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้จ่ายเงินของเขาตรงนี้แหละที่สิ่งที่บริษัทอยากได้มากที่สุดมากกว่าเป็นเรื่องหนี
1: ้ครับ
0: ถ้าเกิดเขาใช้จ่ายเป็นเขาวางแผนการเงินเป็นนะครับบันทึกรายรับรายจ่ายทุกเดือนมาดูสภาพปัญหาว่าตรงไหนที่ไม่ควรจ่ายตรงนี้แหละครับสำคัญซึ่งต่อไปเขามีเงินเหลือต่อเดือนมากขึ้นแน่นอนถ้าเกิดเขาใช้จ่ายเป็น
1: เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอน
0: แน่นอน
1: ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างการปลดหนี้ 100% มั้ย
0: ยังไม่ 100% ครับอย่างที่บอกว่าบางคน

0: เนี่ย
1: นี่ก็สูง
0: นี่ก็สูง
1: ครับ
0: หลังจากที่เราทำกับออมสินประมาณสักปีครึ่งนะครับออมสินปล่อยให้เราอีกรอบหนึ่ง
1: ครับ
0: เพิ่มเป็น 100,000 บาท
1: นอกจากที่เราจะมีการปลดหนี้และมีการออมเงินแล้วพี่ตุ๋ยเห็นนะครับกับคนที่ปลดหนี้ด้วยแฮปปี้มันนี่ของพี่รู้สึกไงบ้าง
0: การที่เราทำให้พนักงานเนี่ย มีความสุขนะครับโดยการที่เขามีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
1: ครับ
0: เราฐานะของผู้บริหารตรงนี้เนี่ยเราก็ดีใจนะครับที่ทำให้พนักงานกับบริษัทเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ในระยะยาวนะครับ
1: ครับผมเอามาถามส่วนตัวพี่ดีกว่า
0: ครับ
1: พี่มีวิธีการจัดการออมเงินยังไงบ้างครับในชีวิตและการวางแผนชีวิตเพราะพี่นี่ผมบอกเลยนะว่าผมแอบสืบมาว
0: ่
1: าพี่วางแผนตัวเองไว้ว่าเกษียณแล้วพี่ก็ต้องสบายด้วยมีเงินก้อนนึงใช้โดยที่พี่ไม่กังวลพี่มีการวางแผนในชีวิตยังไง
0: ช่องทางของผมคือเนื่องจากว่าบริษัทยังมีสวัสดิการในเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ผมก็เอาเงินผมส่วนหนึ่งใส่ไว้ตรงนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็พวกประกันชีวิตต่างๆอย่างเราบอกเราไม่แน่ใจว่าในชีวิตเราจะเป็นไงบ้างถูกไหม
1: เ
0: ราก็ทำช่องทางนี้ไว้ซึ่งตรงนี้เป็นถือว่าเป็นการออมส่วนหนึ่งเหมือนกัน
1: ครับผม
0: อีกอันนึงคือผมซื้ออาคารพาณิชย
1: ์ครับ
0: นะครับแล้วก็เนี่ยหลังเลิกงานนะครับตอนเย็นเนี่ย
1: พี่ก็จะไปทาสี
0: ไม่ใช่ครับผมไปเปิดร้านขายร้านกาแฟไอศกรีมเจลาโต้สไตล์อิตาลีแล้วก็ขายเค้ก
1: อ๋อก็คือพูดง่ายว่าเอาเงินต่อยอดต่อยอดต่อยอดเรื่อยๆ
0: ก็หลังเลิกงานแล้วคือเราไปทำถูกไหมฮะก็ไม่ได้เบียดบังเวลาทำงาน
1: ครับ
0: แล้วก็ขายเสาร์อาทิตย
1: ์
0: โดยให้ร้านเนี่ยผ่อนตัวเองกับธนาคารถูกไหมและคือเงินผมยังเท่าเดิม
1: เอ้ยยังไงยังไงเอาร้านผ่อนยังไงฮะ
0: ก็คือรายได้จากการที่เราขายฮะ
1: ครับ
0: ก็เขาก็ไปผ่อนกับไอ้กับธนาคารไปตรงนั้นพอสุดท้ายถ้าเกิดพอผมเกษียณถูกไหมฮะผมอยากทำต่อก็โอเคผมก็มีอาชีพทำ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดผมไม่ทำผมขายมูลค่ามันขึ้นมันสูงพอสมควร
1: เมื่อสักครู่ที่พี่ตุ๋ยพูดไปนี่เขาเรียกว่า active income ครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการที่มีอีกหนึ่งอาชีพรองรับไว้หลังจากเราจบจากตรงนี้ละเราก็สามารถที่จะไปมีอาชีพรองรับกับตัวเองได
0: ้
1: นะครับพูดง่ายๆว่ากระจายความเสี่ยงในชีวิตเพิ่มขึ้นเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้หยุดไว้แค่นี้ก่อน
0: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่ตุ๋ยแบบในเรื่องของชีวิตส่วนตัวว่าเขามีวิธีการบริหารจัดการหนี้ของเขายังไงแล้วเขามีการวางแผนให้ตัวเองยังไงไปถึงเกษียณได้ครับช่วงหน้าครับ
2: Give

0: คุณผู้ชมครับดูรายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้แล้วได้เห็นแง่มุมดีๆของการช่วยเหลือผู้อื่นให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้แต่ตัวคุณตุ๋ยแขกรับเชิญของเราเองนะครับเขาก็มีการวางแผนของตนเองที่จะเตรียมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณด้วยเรื่องนี้ก็น่าสนใจเช่นกัน
1: จากโครงการที่พี่ตุ๋ยทำเพื่อคนอื่นนะครับกับ Happy Money รอบนี้ครับเรามาคุยกับพี่ตุ๋ยดีกว่าว่าทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างครับพี่
2: ก็จริงๆอย่างที่บอกที่เรื่องของการวางแผนเกษียณของผมนะครับในช่องทางเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่าออมประเภทต่าง
1: ๆครับผม
2: ผมก็ทำไว้ส่วนหนึ่งแล้วตอนนี้ถามว่าก็มีเงินพอสมควร
1: ครับประมาณ100กว่าล้านนะคร
2: ับ ผมก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคร
1: ับ
2: แต่ที่ตอนนี้คือก็ไปซื้ออาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็มาเปิดเป็นร้านขายกาแฟนะครับไอศกรีมสไตล์อิตาลีตอนนี้กำลังจะลงทุนทำขนม
1: ครับ
2: ก็เรียกว่าขนมเต้าซ้อซึ่งเป็นขนมจากภาคใต
1: ้
2: ที่บ้านตัวเองและเป็นภรรยาผมทำก็ตอนนี้กำลังออกแบบกล่องกำลังหาเครื่องมืออะไรมาช่วยอยู
1: ่พูดแล้วหิวเลยอยากกินเลยลูกเต๋าหน่อย
2: ซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดเราไม่ทำงานผมมีอาชีพรองรับแน่นอน
1: ครับผมเรื่องขนมคุณผู้ชมครับนี่คือแง่คิดง่ายๆนะคือเรื่องของการทำ active incomeเมื่อไหร่ที่วันหนึ่งเกิดเราอยากจะเปลี่ยนงานขึ้นมาหรือว่าวันหนึ่งเราเกษียณไปแล้วเรายังมีอีกอาชีพหนึ่งรองรับเราอยู่เราสามารถออกไปได้เลยโดยที่เรายังมีรู้ว่าเรายังมีเงินยังมีรายได้เข้ามาอีกทางหนึ่งถูกต้องไหมฮะ
2: ครับผม
1: นะครับนี่คือการวางแผนดีๆนะฮะพี่ตุ๋ยครับการวางแผนทางด้านการเงินผมอยากถามพี่ตุ๋ยว่าสมมติว่าควรจะต้องแบ่งเก็บไหมถ้าเกิดมีเงิน 100% เข้ามาในชีวิตพี่ควรจะต้องแบ่งกี่เปอร์เซ็นต์มีการวางแผนแบบนี้ไหมครับ
2: ก็คืออย่างบอกว่าคือช่องทางในการที่จะออมเพื่อไม่เอามาใช้เนี่ยมันต้องมี
1: ครับ
2: บังคับไปเลย 30%
1: 30% คือ
2: เก็บ
1: คือหามาได้700%เก็บไป30แล้วอีก70%ครับ
2: ก็มันต้องมีใช้จ่ายบ้างเรามีลูกที่ต้องดูแลก็ต้องส่งเสริมเขาในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็เรื่องของการลงทุนในส่วนหนึ่ง
1: อีก
2: บริหารได้70
1: 30% หรืออีก 40% ให้ภรรยาหมดเลย
2: ไม่ให้ครับ มาวางแผนร่วมกันในการทำเรื่องของธุรกิจครับ
1: หลังจากที่นะฮะเป็นนัก

0: ฟุตบอล
1: ครับ
0: ผ่านการเสียบทุกคนมาเยอะแยะมากมาย
1: ครับ
0: พูดอย่างนี้ได้นะ
1: ได้
0: เพราะว่าผมแอบเห็นรูปว่าพี่ไปเสียบพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนมาแล้วนะครับอยากจะรู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชีวิตพี่มาถึงตรงจุดนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง
1: ก็คือผมว่าจุดพลิกผันที่ผมคิดว่าคือการตัดสินใจเลือกเล่นฟุตบอลณเวลานั้น
0: ครับผม
1: นะครับอย่างที่บอกตอนนั้นก็28แล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นก็เลยเป็นจุดตัดสินใจว่าคงต้องพลิกผันอะไรสักอย่างนึงเพราะว่ามองถึงการทำงานน่าจะมีอนาคตที่ดีกว่าเตะบอลณตอนนั้นแล้วล่ะ
0: ครับผมนะฮะ
1: นะครับ
0: แล้วพี่แนะนำลูกยังไงบ้างครับ
1: บังเอิญผมเป็นลูกผู้หญิง
0: ครับ
1: นะครับแต่ก็คือเขาบอกเขาในเรื่องเวลาเราใช้จ่ายยังไงเราเขาลูกคนเดียวด้วย
0: เ
1: ว
0: ลายิ่งตัวดีเลย
1: เวลาอยากได้อะไรปั๊บเนี่ยคือเราต้องพยายามสอนเขาอันนี้คือมีความจำเป็นพ่อซื้อให้ได้แต่คือถามว่าตอนนี้ยังไม่จำเป็นนะก็ยังไม่ซื้อ
0: ได้สอนลูกไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการออมเงิน
1: คือตอนนี้คือผมบังคับเขาแต่การที่เงินที่เหลือทุกวันที่ให้ไปโรงเรียนเน
0: ี่
1: ยมาหยอกกระปุกแล้วก็ไปฝากธนาคารออมสิน
0: ครับผมนี่ไม่ใช่ทำหน้าที
1: ่
0: ของการเป็นผู้บริหารในงานของตัวเองเพียงอย่างเดียวนะครับเป็นหน้าที่ในการบริหารครอบครัวสอนให้ครอบครัวรู้จักการออมด้วย
1: ครับผม
0: นะครับผมอ่ะพี่ตุ๋ยครับผมอยากให้พี่ตุ๋ยฝากอะไรถึงนะท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยฮะบางท่านเนี่ยอาจจะยังมีหนี้สินอยู่บางท่านไม่มีแต่ก็ไม่อยากจะมีนะครับ
1: ครับ
0: ควรจะต้องทำยังไงบ้างครับ
1: วางแผนการใช้จ่ายโดยการบันทึกบัญชีครัวเรือน
0: ครับ
1: อันนี้คือถือว่าจำเป็นมากเพราะว่าถ้าเกิดเราบันทึกปั๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีแต่ละวันเนี่ยเราจ่ายอะไรไปบ้าง
0: ครับ
1: ซึ่งบางครั้งในแต่วันเราจ่ายเนี่ยคือของฟุ่มเฟือยมันจะมีถูกไหมซึ่งดังนั้นเนี่ยพอเราบันทึกแล้วเราจะเห็นเมื่อเราเห็นปั๊บเนี่ยเราก็ไปตัดตรงนั้นได้แล้วก็มีเงินเหลือทันทีครับ
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมคิดง่ายๆครับเริ่มต้นง่ายๆจากจุดง่ายๆเหมือนตอนที่เราเรียนกันตอนประถมทำบัญชีรายรับรายจ่ายขีดเส้นสองด้านถ้าบางคนยังทำไม่เป็นนะฮะเอาแค่นี้ก่อนรายรับข้างหนึ่งรายรับข้างหนึ่งรายจ่ายจ่ายอะไรไปบ้างรับอะไรมาบ้างนะครับเหลือเท่าไหร่ทำทุกวันแค่นี้เองนะครับข้อคิดง่ายๆการกระทำง่ายๆผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับแล้วทุกคนก็จะมีออมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตุ๋ยมากเลยนะครับนะฮะที่แบบมาให้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยครับ
1: ครับ
2: หลายคนใช้จ่ายเงินจนเกินตัวจนกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่รู้จักจบสิ้นใครที่กำลังตกอยู่ในสภาพนี้ลองทำตามนี้ดูนะครับ 1. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงเพื่อให้มีเงินเหลือไปชำระหนี้ได้มากขึ้น2. ชำระหนี้ที่คิดดอกเบี้ยสูงๆก่อนให้พยายามผ่อนชำระหนี้ก้อนใหญ่ที่สุดก่อนเพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายในแต่ละเดือนให้น้อยลง 3. ออมเพื่อลดหนี้คุณอาจแบ่งเงินส่วนนึงไปฝากธนาคารไว้และเมื่อครบตามจำนวนที่ต้องการแล้วค่อยถอนออกมาเพื่อชำระหนี้ 4. ขายสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้เช่นที่ดินทองคำหรือเพชรอย่ารู้สึกเสียดายครับเพราะคุณสามารถซื้อของเหล่านี้ใหม่ได้ในวันหน้าแต่วิธีที่ดีที่สุดในการหลุดพ้นการเป็นหนี้ก็คือการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตใช้เงินอย่างประหยัดแล้วคุณจะพบว่ามีความสุขในการดำเนินชีวิตมากขึ้น
0: ผู้ชมครับข้อคิดดีๆจากพี่ตุ๋ยที่เราได้ในวันนี้นะครับคือเขาไม่เคยมีอาชีพเดียวครับในชีวิตของเขาเริ่มต้นครับทำงานประจำเตะฟุตบอลตอนเย็นนะครับพอมาทำงานที่นี่ย้ายงานมาก็ทำงานประจำเปิดร้านนะครับเป็นของตัวเองเปิดร้านกาแฟเล็กๆเริ่มต้นจากจุดเล็กๆออมเงินเล็กๆเป็นไงฮะคุณผู้ชมเป็นวิธีการง่ายๆนะครับบางคนนี่อาจจะคิดไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งง่ายๆที่คุณสามารถเรียนแบบได้ครับหรือว่าคุณนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตของคุณได้ครับวันนี้ครับรายการเงินทองต้องวางแผนหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: คดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงพลคัมจากคอมเมนต์ค่ะเราจะนำคอมเมนต์ของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
2: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีละเลยหรือล่าช้าของหน่วยงานของรัฐตอนที่1ในคดีที่ฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่โดยไม่ยอมเข้าตรวจตราและออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารหรือถอนอาคารที่ก่อสร้างหรือต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นต้นในกรณีเช่นนี้ผู้ฟ้องคดีจะต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวกันฟิลกู๊ดรายการที่เป็นพื้นที่เติมเต็มความรักและสร้างความเข้าใจของคนในครอบครัวนะคะเราพบกันแบบนี้ค่ะที่ ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนถามพี่มิกดีกว่าค่ะถ้าเปรียบครอบครัวของพี่มิกเหมือนอาหารอาหารของพี่มิกจะมีรสชาติแบบไหนคะ
1: อาหารอีสานแซ่บๆเลยครับ
0: ค่ะ
1: ครบรสบ้านผมมีหลากหลายอารมณ์มาก
0: เหมือนกับครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะครอบครัวของเขาครบรสมากเลยนะคะมีเสียงหัวเราะมีน้ำตามีการให้กำลังใจซึ่งกันและกันในวันที่ดีที่สุดของชีวิตและในวันที่แย่ที่สุดของชีวิตขอต้อนรับนะคะครอบครัวของพี่โชเล่นิลันและน้องเบลฉัตรสุมาช้างกลางค่ะ
2: ตลกคาเฟ่โชเล่ดอกกระโดนหรือนิรันดร์ช้างกลางโชเล่ในฐานะหัวหน้าครอบครัวของภรรยาและลูกสาว3คนมีชื่อเสียงทั้งในฐานะนักแสดงตลกและเจ้าของร้านอาหารใต้รสเด็ดจนแทบไม่มีเวลาให้ครอบครัวแต่วันนึงที่เขาเลือกที่จะหยุดเล่นตลกทำให้ว่างงานวันนี้โชเล่กลายเป็นยูทูบเบอร์เจ้าของวลีอารอยให้คนจดจำกันอีกครั้งโดยมีครอบครัวคือลูกสาวทั้ง3คนของเขายืนเคียงข้างพบกับครอบครัวรสอร่อยกันค่ะ
0: สวัสดีพี่โชเล่และน้องเบลค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะพี่โชเล่เป็นตลกชื่อดังไทยๆก็รู้จักแต่จริงๆแล้วเนี่ยความฝันในวันเด็กไม่อยากจะเป็นตลกใช่ไหมคะ
4: อยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นดารา
0: ค่ะ
4: ไม่ชอบเป็นตลกใจจริงนะใจอยากเป็นดารามากๆอยากเป็นอรัญญานามวงชอบเวลาพี่เขาทำปากอะไรเนี่ยพี่ชอบตอนอยู่บ้านนอกเวลาพี่ไปดูหนังเข้ามานะกลับมาบ้านนะพี่จะเดินเงี้ยตลอด
5: พี่เหมาะแล้วครับที่พี่เป็นตลกตั้งแต่มานั่งนี่ผมยังไม่หยุดหุบยิ้มเลยดีแล้วเพราะพี่สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน
4: อ๋อขอบคุณครับ
5: ครับแล้วมันจับพัดจับผูยังไงให้ไปเป็นนักร้องนะฮะ
4: พี่ไปทำงานโรงหนัง
5: ครับ
4: แล้วโรงหนังนั้นจะมีแต่หนังอินเดียแล้วพี่ก็จะฝึกร้องเพลงผมพี่เป็นคนชอบเพลงอินเดียไงแล้วพอปีใหม่ปั๊บเขาก็ให้พี่ร้องเพลงจับของฝันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ก็ร้องเพลงแล้วเขาบอกว่าพี่เสียงดีเขาบอกน่าจะไปสมัครร้องเพลงเอาเลยก็เดินไปหาสมัครงานที่นครศรีธรรมราชเป็นสวนอาหาร
5: ครับ
4: พอประเทศเสียงกลางวันนะขอรับพอกลางคืนพี่ก็แต่งตัวอย่างรอเลยนะแต่ถึงผู้จัดการบอกว่าให้พี่เสิร์ฟอาหารก่อน
0: ยังไม่ได้ร้องเพลง
4: เกือบเดือนนะ
0: ค่ะ
4: วันนั้นนักร้องไม่มาดนตรีก็ขึ้นหลายครั้งจนครั้งวันคือพี่ทำงานอยู่ที่นานมากเลยไม่ได้ขึ้นพี่ก็ดนตรีขึ้นพี่รู้แล้วว่าเพลงโชเล่แต่ว่ามีความรู้สึกไม่ใช่เราแล้วต้องเป็นคนอื่นเพราะนานมากเลยเขาไม่เรียกเราเลยอ่ะก่อนดนตรีขึ้นวนไปวนมาวนไปมาแล้วทีนี้พี่ก็สงสัยว่าหลายครั้งผู้จัดการไปมองเพราะผู้จัดการก็กวักมือเรียกพี่อย่างนี้พี่ก็ยังมองข้างหลังอีกนั่นนึกว่าเขาเรียกคนอื่นเขาบอกก็ชี้พี่อย่างนี
0: ้ให้พี่ร้อง
4: พี่ก็บอกใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกใช่แล้วพี่ก็วิ่งเลยนะดนตรีส่งปุ๊บพี่เข้าเลยเยโตสิทธิอำนาจีโชเรงเกโชเรงเกสัมมากันเพราะสาชุนาโชเรงเก
5: แล้วหลังจากนั้นผู้จัดการก็เลยให้พี่ร้องยาว
4: ใช่เพราะว่าพอร้องเสร็จลงมาใครก็เรียกโชเล่เลยนั่นคือที่มาของโชเล
0: ่
5: แล้วมาเป็นตลกได้ยังไงครับ
4: ตลกอ่ะมาชวนผมหลายคณะโดยเฉพาะคณะพี่ดูพี่จ้อนินจาเขาจะมาจีบผมไปตลอดและให้เล่นตลกเล่นตลกอะไรเงี้ยผมก็เลยถามคำแรกถามเลยมีมาเล่นดาราคาเฟ่ไหมเขาก็บอกว่ามีแล้วพี่ดูถามผมว่าจะยืนดูก่อนไหมผมบอกว่าไม่ดู
0: เล่นเลย
4: เพราะผมคิดว่าถ้าไม่เล่นเราก็ไม่ได้มาเล่นดาราคาเฟ่คืนนั้นไงก็เลยขึ้นยากมากมากตลกเล่นยากมากมากขึ้นไปนี้หน้ามืดตามัวเห็นดาวเห็นเดือนอะไรมันยากอย่างนี้

0: จริงๆยากมากเลยอ่ะคือเขาถามเป็ดตอบไก่อ่ะก็ถามก็ถามงัวตอบช้างอะไรประมาณนี้แต่ว่าได้ยินในหูนะเวลาผมพูดอะไรเนี่ยคนจะขำมา
1: คนหัวเราะ
0: ใช่แต่ผมอ่ะคือผมตอบเหมือนว่าเฟี้ยงสุ่มอ่
1: ะ
0: ปลาได้ปลาสุ่มไปอย่างนั้นคือเขาตอบมาด้วยความที่เราอยากจะเล่นไงพอลงมาจากนั้นน่ะเขาบอกว่าผมเก่งมาก
2: เล่นไม่รู้เรื่องกลายเป็นตลกมาก
0: ไม่รู้เรื่องเลย
2: กลายเป็นตลกมาก
0: ใช่เป็นคนเก่งมาก
1: สรุปแล้วการเป็นตลกทำให้พี่โซเล่ต้องอยู่ใกล้หรือไกลจากครอบครัวคะ
0: ตอนเป็นตลกไม่ไกลครอบครัวนะแต่ตอนเป็นนักร้องอะไกลตอนคลอดน้องเบลอะไม่ได้เจอกันไม่ได้เห็นกันแต่ว่าพอตอนผมเป็นนักร้องดาราคาเฟ่ตอนนั้นผมมีเงินที่จะเช่าแฟตอยู่แล้วไงแฟตเดือน1,300มีห้องน้ำในตัวมีเฟอร์นิเจอร์แล้วผมก็ได้ซื้อโทรทัศน์สีเครื่องหนึ่งแล้วได้ซื้อตู้เย็นซันโย
1: ค่ะ
0: แล้วแฟนก็พาลูกขึ้นมาแล้วก็เนี่ยเริ่มพูดได้แล้วไงก็ขึ้นมากับคนนี้
2: นี่คือกว่าจะได้เจอลูกคนที่สองนี่คือพูดได้แล้ว
0: ก็นัดกันเรียบร้อย
2: ได้สองขวบไหม
0: ใช่ใช่นัดกันเรียบร้อยว่าแฟนมาหัวลำโพงแล้วผมไปรับ
1: เราจะย้อนวันเวลานี้ให้ได้ดูนะคะผ่านละครเวทีค่ะ

0: นับแต่บัดนี้เป็นต้นมา
1: เป็นต้นไป
0: ก็ผมโดดอกกระดุน
1: ดูดอกกระด
0: ุ
1: น
0: ขอเชิญเขียดผู้มีแก
1: ่
0: ได้พับกบ
1: พบกัน
0: ตลกมาเทโชเล่ดอกกระดุน
2: สวัสดีครับพี่ดองเขินเลยพี่ดูชมว่าเป็นตลกมากเจ้โชเล่ทำตัวไม่ถูกว้า
0: ทำไมหัวเราะเสียงใหญ่อย่างนั้นบ้าบอจริงเชียว
2: ว้า
0: หัวเราะไม่หยุดแล้วติงตองเป็นอะไรอะไรนะเขาพูดว่าอะไรนะปากค้าง
1: หุบไม่ได
0: ้ดีครับปากค้างหุบไม่ได้ก็ไม่ต้องจ่ายค่าตัว
2: หายแล้ว
0: ทำไมหายเร็วขนาดนี้
2: เดี๋ยวไม่ได้ค่าตัว
0: กราบสวัสดีเสี่ยมิกแล้วก็ซ้อหมวยด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราภูมิใจนำเสนอตลกบ้าเท่โชเล่ดอกกระโดนจะมาเล่าเรื่องตลกตลกให้ทั้งเสี่ยและซ้อได้ฟังกันเชิญครับ
2: เรามาฟังเรื่องตลกการเสียงตบมือให้กับชีวิตตลกโชเล่หน่อยครับผมเป็นตลกบ้านนอกต้องห่างลูกห่างเมียมาทำงานไกลสุขได้จะมีความสุขมากกว่าที่ลูกเมียนั่งรถมาหาเราไม่ได้มาหาธรรมดานะมาอยู่กรุงเทพเลยดูสิเนี่ยเป็นเพราะอะไรเหรอก็เป็นเพราะว่าเราเป็นที่พึ่งของเมียได้แล้วไงเห็นสถานีแบบนี้แล้วแม่มันนึกถึงอดีตจริงๆนี่มายกเองนะเห็นสถานีแบบนี้แล้วนึกถึงตอนที่จากลูกจากเมียมาน้องเบสลูกสาวคนโตร้องไห้ลั่นสถานีเมืองคอนเลย
3: ต้องไปทำงานหาเงินมาให้เบสไงลูก
4: ไม่เอาเงินน่ะหนูอยากอยู่กับพ่อ
2: เอานะพ่อจะไปหางานหาเงินเยอะๆหนูจะได้สบายหนูต้องทำหน้าที่แทนพ่อดูแลแม่

0: ูแลน้องที่อยู่ในท้องนะลูกแบ่งเบาภาระแม่เขาสัญญาพ่อสัญญาเราทั้งหมดจะได้ไปอยู่กรุงเทพด้วยกันทำได้ไหมลูกดูแลแม่ดูแลน้องนะลูก
1: ทำได้หนูสัญญาว่าหนูจะดูแลแม่ดูแลน้องให้ดีที่สุด
0: ดีมากลูก

0: อ้าวไม่ตาโลกเหรอเอานี่เล่นมาตั้งนานไม่ตาโลกเลยแล้วถ้าอยากดูแบบตาโลกต้องย้อนไปอีกเห็นสถานีแบบนี้แล้วทำไมต้องยกคนเดียววะนี่เปลี่ยนละถ้าอยากให้ตาโลกต้องย้อนไปในวันที่ผมมานั่งรอลูกเมียอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วโอ้ยอุ้ยรถไฟอ่ะมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วนี่โอ้อยู่ไหนเนี่ยโอ้ยตรงนั้น
1: อ้าวเฮ้ยคุณชวนเล่นี่คือคุณมาเล่นตลกเหรอเนี่ย
0: โอ้ยเล่นตลกอะไรนี
1: ่อ้าว
0: หาลูกหาเมียน่ะยังไม่เห็นเจอเลย
1: เออเจอเหรอ
0: เดี๋ยวพี่ดูดิ
1: ไม่ใช่ผมชื่อเดชเป็นพนักงานรถไฟ
0: เออพี่เห็นลูกเห็นเมียผมไหม
1: อ๋อผู้หญิงที่สวยๆอ๋อแล้วก็มีอุ้มเด็กมาด้วยแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนที่ตัวเท่านี
0: ้
1: มันนอนอยู่นะแต่ถ้ามันลุกขึ้นยืนมันก็ตัวเท่านี้ใช
0: ่โอ้โหท่าเป๊ะๆเลย
1: เห็นสิเห็นเขานั่งแท็กซี่กลับบ้านไปแล้วนี่ตกลงนัดกันยังไงเนี่ยฮะ
0: เออนึกออกแล้วอ่ะ
1: ยังไง
0: ผมนัดเขาให้ไปเจอที่ไอ้บ้านที่อยู่ที่วัดช่องลมนี
1: ่เ
0: ออผมลืมเอง
1: โอ้นัดไปวัดช่องลมแล้วมารอที่หัวลำโพงรีบกลับบ้านไปเลยนะเดี๋ยวโอ้โหป่านนี้เขารอกันเหงื่อแห้งแล้วไปๆๆๆ
0: เหรอ
1: เออ
0: ไปก่อนไปก่อนนะไอ้อะถึงแล้ว
1: ถึงแล้ว
0: ทำไมอยู่อะไรในบ้านผมนี
1: ่เอ้าก็นั่งรถมาเป็นเพื่อนกันไง
0: โอ้ยไปผมอยู่บ้านผมแล้ว
1: เออเคิร์มกลับสถานี
0: พ่อมาแล้วพ่อมาแล้วนี่เป็นยังไงคุณนี่เป็นไงพ่อกลับมาแล้วอ่ะพ่อทำตามสัญญาแล้วลูก
2: หนูก็ทำตามสัญญาหนูดูแลแม่แล้วก็ดูแลน้องอย่างดีเลยนะ
0: ดีมากลูกเด็กดีเด็กดีโอ้ยขอดูหน่อยขอด
3: ู
0: หน่อย
3: นี่เจ้าเบลเจ้าเบล
0: น้องเบลน้องเบลอู้น่ารัก
3: อุ้มดีดีสิพี
0: ่เด็กดีเด็กดีต่อไปนี้เนี่ยเราอะพ่อแม่ลูกจะได้อยู่ด้วยกันแล้วนะตลอดไป
3: นี่จำหน้าพ่อได้ไหมลูก
4: เป็นไงบ้างครับจากที่ดูละครไปเห็นซับน้ำตากันหลายรอบเลย
5: ก็ผมดูไปแล้วผมก็นึกถึงภาพที่เกิดความเป็นจริงอ่ะก็ทำให้ซึ้งทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วลูกเราเป็นอย่างนี้เหรอคิดถึงเราประมาณนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยที่เราจากมาจริงๆเราก็มาทำงานอ่ะเนาะแต่ลูกเขาก็ไม่อยากให้เรามาประมาณนี้ก็เลยก็เหมือนกันแหละอยากจะบอกว่าหัวใจลูกกับหัวใจพ่อเหมือนกันพ่อก็ใช่ว่าอยากจะจากใช่ไหมแต่ก็เพราะงานเพราะหน้าที
3: ่แล้ววินาทีที่ได้เห็นครอบครัวในวันนั้นนะคะเป็นยังไงคะ
5: พอเปิดประตูปั๊บเจอแม่เขานอนหลับสนิทแต่ว่าพี่เบสคนโตก็จะบอกพ่อสวัสดีค่ะเขาว่าอย่างนี้พี่เบสคนโตแล้วเบลคนนั่งเล่นตอกแต่เขาปีนขึ้นไปเล่นบนโซฟาน่ะบนโต๊ะที่ผมวางโทรทัศน์อ่ะเบลก็พ่อสวัสดีค่ะครั้งแรกที่ได้ยินเสียงลูกคือคำนี้มีหน้าแม่เขาถึงเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาคลอดกับหมอตำแยเขาบอกว่ากว่าหมอตำแยจะกลับมาถึงบ้านนี่คือลูกไหลออกมาหมดแล้วลูกออกมาแล้วแล้วก็เสียงร้องว้าว้าแม่เขาบอกดีใจมากเลยว่าได้ลูกผู้ชายเขาว่าอย่างนั้นเพราะเสียงใหญ่มากเสียงกังวานไปทั่วเลยอะไรเงี้ยสมัยนั้นจดหมายเนา
3: ะ
5: อ่านจดหมายไปก็แบบคือยิ้มไปแบบน้ำตาก็ซึมอย่างเงี้ย
4: แล้วแม่ได้เล่าให้ฟังไหมว่าวันแรกที่เจอพ่อเบลเป็นไง
6: ก็เล่าว่าตอนเจอพ่อเบลก็แบบตอนนั้นไม่รู้หรอกค่ะว่าเป็นพ่อแต่คือพูดตามพี่เบสพอเห็นพี่เบสแบบ

0: ยกมือไหว้สวัสดีค่ะเราก็ทำตามทำตามสวัสดีค่ะพ่อเงี้ยแต่คือไม่รู้หรอกว่าคือพ่อหรืออะไรเงี้ยค่ะคือยังไม่รู้เรื่อง
1: ซึ่งลูกอีก2คนของพี่โชเล่ที่นี่ด้วยพี่โชเล่ครับแนะนำตัวเลยครับ2ท่านนี้คือใคร
2: คนโตคือน้องเบสคนสุดท้องคือน้องบอย
1: เบสจ๊ะยังจำวันที่มารอที่พ่อที่แฟลตได้ไหม
3: คิดถึงพ่อมากๆเพราะว่าไม่เห็นหน้าพ่อนานมากแล้วก็เห็นห้องที่แบบกว้างมากในตอนนั้นนะคะคือห้องนี้คือแบบเหมือนคฤหาสน์แล้วอะค่ะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มีห้องน้ำในตัวมีนู่นนี่นั่น
2: แฟด
3: เป็นแต่มันเป็นแฟดอะ
2: แฟดช่องลมวัดใหม่ช่องลม
4: ทุกอย่างน่าจะไปได้ดี
2: ครับผม
4: แต่มันมีปัญหาไหมครับเพราะว่าทำงานตลกนี่ก็เลิกดึก
1: เพราะคาเฟ่ก็เลิกประมาณ3-4
2: ใช่ครับ
1: แล้วพี่กลับบ้านเลย
2: กลับบ้านแล้วก็เคยมาเคาะประตูเรียกแฟนแล้วพอแต่พอแฟนเปิดประตูปั๊บลูกก็ต้องตื่นด้วยเพราะห้องที่น้องเบสบอกว่าเหมือนคาลิฮาจริงๆห้องเล็กมากพอลูกตื่นด้วยปั๊บพี่ก็มานึกว่าแล้วเขามานอนต่อใช่ไหมพอนอนต่อแล้วเขามาตื่น6 โมงไปโรงเรียนพี่ก็มานึกว่าลูกพักผ่อนสมองไม่ตื่นช่วงนี้มันจะตื้อๆไปโรงเรียนก็เลยตัดสินใจว่าพอเลิกคาเฟ่ปุ๊บก็นอนปั๊มบางทีก็ไปนอนสวนลุม
0: พี่ก็นอนใต้ทางด่วนอะไรอย่างเง
2: ี้ยนอนใต้ทางด่วน
1: คือที่ไหนที่จอดรถหลับได้
2: ใช่ใต้ทางด่วน
1: ใกล้บ้าน
2: ใช่ใช่
1: เพราะว่าไม่อยากเข้าบ้านเพราะกลัวลูกตื่น
2: ใช่ครับ
1: ก็เรียกว่าทำงานหนักนั่นแหละพี่หมวยคือทำงานหนักช่วงนั้นก็แสดงว่าเป็นช่วงที่ทำเงินได้
2: ใช่ครับ
1: งั้นมาถามลูกๆบ้างไอการที่พ่อทำเงินได
0: ้มันเหมือนมันขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะอย่างเวลาไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเนาะก็เขาก็จะมีวันพ่ออะไรเงี้ยใช่ก็แบบคือตอนนั้นด้วยความเราเป็นเด็กอะเนาะเราก็เลยแบบพ่อคนอื่นเขาก็มาอะไรเงี้ยแต่พ่อเราก็มองไปเก้าอี้ว่างเปล่าอะไรเงี้ยแล้วสักพักแม่ก็เดินมานั่งแล้วแม่ก็เป็นแบบผู้หญิงคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเออแบบคน
5: ถามพ่อ
0: ใช่คนอื่นก็แบบเอ้พ่อมาแต่แบบเราก็แม่วันแม่ก็แม่วันพ่อก็แม่ประชุมก็แม่อะไรฟังผลสอบก็แม่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้แบบคนอื่นเขาก็มีพ่อมาเนอะแต่เราด้วยความเป็นเด็กนะตอนนั้นเราก็เลยน้อยใจพ่อเหมือนกันเนาะก็น้อยใจพ่อว่าเอ๊ะทำไมพ่อแบบบางครั้งมันเรื่องของแบบเรื่องโรงเรียนมันก็แบบมีความสำคัญเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบคือก็เข้าใจว่าพอทำงานอะพอโตแล้วถึงมาไปย้อนไปก็ขำตัวเองเหมือนกันว่าเออแบบพ่อเขาก็ตั้งใจทำงานทำทุกอย่างเพื่อให้มีทุกวันนี
4: ้ค่ะเบลทราบใช่ไหมคะว่าคุณพ่อเนี่ยยอมที่จะไปนอนในรถเพื่อให้ลูกกับภรรยาสบาย
0: ทราบค่ะแม่เล่าให้ฟัง
4: ค่ะตอนนั้นเนี่ยเบลคิดยังไงอ่ะเบลอยากให้พ่อกลับมาแล้วตัวเองต้องตื่นไหม
0: ใช่อยากให้พ่อกลับมามากกว่าคืออย่างน้อยตื่นมาก็ยังได้เห็นพ่อบ้างแต่ถ้าแบบว่าพ่อไม่กลับเราตื่นมาอีกทีก็คือเราไปโรงเรียนแล้วไม่เจอพ่อใช่ค่ะแล้วเจออีกทีก็คือกลับจากโรงเรียนแล้วพ่อก็ตื่นอาบน้ำจะไปทำงานเราก็ได้คุยกันแป๊บๆแล้วพ่อก็ต้องรีบออกไปแล้วก็จะสวนกันแป๊บนึงเนี่ยค่ะ
1: พอเริ่มทำงานเริ่มโอเคทุกอย่างก็เริ่มมีบอยมีบอยแล้วดีขึ้นเลยไหมครับ
2: ดีดีดีย
1: ังไงฮะ
2: บอยเกิดมาวันแรกก็ได้นั่งรถเก๋งเลยพี่ซื้อรถเก๋งแปดแสนกว่าเงินสด
1: นี่ไง
2: แล้วพี่ก็ไปซื้อทาวน์เฮาส์สองหลังล้านกว่านั่นก็เงินสดแล้วก็ทีหลังมาซื้อสปอร์ตไรเดอร์ตอนนั้นป้ายแดงแจ๊กออกมาใหม่ๆเลยล้านกว่าก็เงินสดแล้วก็ซื้อรถตู้มา1 คันด้วยแต่ว่ามือสองก็เงินสด
1: แสดงว่าออกจากคณะตลกมาทำร้านอาหารเลย
2: ทำร้านอาหาร
1: แล้วร้านนี้ไปไหนแล้วครับ
2: พี่มารู้ว่ากุ๊กอ่ะเขาไม่ค่อยตรงกับเราก็เลยปิดร้านพอช่วงปิดร้านนี่เราก็ได้นอนอิ่มใช่ไหมหลังจากที่ว่าลำบากมาคือสู้งานมานานพอได้พักผ่อนพักคนเรามันก็นะนิสัยมันก็มีมั่งที่ว่าเฮ้ยมันสบายนี่นาใช่ไหมก็งานติดต่อมาก็จะบอกงานว่าไม่ค่อยสะดวกอะไรอย่างนี
4: ้ปฏิเสธ
2: ใช่แต่พอนานๆเข้าคือไม่สะดวกจริงๆคือไม่มีงานใช่ไหมติดต่อมาคือเราบอกเราไม่สะดวก
1: คนดูไม่เข้าใจไอ้คำว่าที่รักสะดวกตอนนั้นกับการที่ได้มีโอกาสได้พักผ่อนแล้วระยะเวลานานเท่าไหร
0: ่เกือบปีครับ
1: เกือบปีแล้วหลังจากนั้นก็เลยคนก็เริ่มไม่สะดวกที่จะติดต่องานเราแล้ว
0: ใช่คราวนี้คนก็เลยว่าเขาไม่สะดวกก็ให้เขาพักยาวไปดีกว่า
2: ใช่พองานไม่มีปั๊บก็ทำไงอ่ะเพราะว่าค่าบ้านต้องส่งก็เฮ้ยขายหนังสือดีกว่าเขาบอกหนังสือไม่ต้องลงทุนคือไปรับมาก่อนแล้วเขาหักทีหลังใช่ไหมกำไรเล่มหนึ่งก็ถ้า10 บาทก็ได้2 บาท100ก็ได้20 บาท แกเหนื่อยมาก
4: เล่ามาถึงตรงนี้ได้เห็น

0: หนื่อย
1: สู้ชีวิตของพี่โชเล่นะมันมีลงถามแขกรับแชร์สวัสดียังเป็นทางการพี่น้อยแล้วก็น้องบี้กมลธิดาค่ะ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะพี่น้อยในฐานะที่เป็นคนสู้ชีวิตเหมือนกับพี่โชเล่ฟังแล้วรู้สึกยังไงคะ
3: เหมือนกันทำอะไรไม่อยากให้ลูกรู้จริงเหมือนกันเลยเป๊ะเลยนิสัยเหมือนกันพอแบบจะทุกข์ยังไงจะเหนื่อยยังไงไม่อยากให้ลูกรู้โชเล่ชอบโชเล่ตรงเนี้ยที่ตอบพี่บอกว่าถ้าผมไปลูกตื่นถ้าผมเพราะถ้าผมนอนละลูกก็ไปโรงเรียนละจะไม่ค่อยได้เห็นหน้ากันเท่าไหร่ล่ะพี่แล้วเธอเกิดวันไหนเธอไม่ได้นอนในรถเธอไปไหนแล้วก็ถามเขาอย่างนี้เราก็เข้าใจว่ามันจะมีเมียใหม่หรืออะไรอย่างนี้แล้วมันไปแอบมีกิ๊กมีเกิร์กอะไรเงี้ยที่จริงเปล่าเขาก็ไปวิ่งแถวสนามแล้วเขาถึงจะกลับมาผมก็ออกกำลังกายของผมด้วยอะไรเงี้ยแม่ก็มาน้องก็มามองคิดว่าทุกคนนะถ้าเกิดว่ามีปัญหาตัวเองแล้วเนี่ยให้ดูครอบครัวเป็นตัวอย่างเอาคนใกล้ชิดเนี่ยจะช่วยบรรเทาอาการของเราได้นี่ก็มีลูกดีไงมันน้อยมันช่วยได้เยอะมากทีเดียวเขาบอกเขาทำเพื่อลูกก็เหมือนกันเขาทำเพื่อลูกจริงๆคนคนนี้ตั้งแต่ก็ยังไม่ดังอ่ะเขาก็ทำได้ขนาดนั้นแล้วเขาดังแล้วเขาก็ไม่ลืมตัวเขาก็ทำยิ่งกว่านั้นอีกจนกระทั่งเขามามีบ้านก็มาเล่าให้พี่ฟังพี่หนูผมได้บ้านแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วเธอยังได้นอนอีกไหมผมก็ยังวิ่งอยู่ผมก็ยังวิ่งอยู่อะไรเงี้ยเพราะผมกลัวลูกผมตื่นเพราะฉะนั้นแล้วก็จะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ครอบครัวนี่เรื่องใหญ่ที่สุดใครจะเป็นอะไรจะลูกเป็นอะไรเมียเป็นอะไรพ่อเป็นอะไรก็แล้วแต่นะถ้าคนในครอบครัวรวมตัวกันเนี่ยอะไรก็ทําอะไรเราไม่ได้จริงๆเรื่องจริงอันเนี้ยนี่ตอนที่เค้ายังเด็กๆอะไรเนี่ยเค้าก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรแต่โชเล่บุกบั่นจนกระทั่งได้ประสบความสําเร็จลูกเมียอยู่กันอย่างสบายตรงที่เบลพูดเมื่อกี้น้ำตาแม่ไหลอ่ะไอ้หญิงก็ถามว่าหญิงว่าถ้าให้แม่ตลกกับเป็นไข่ข้าวแกงเอาอะไรไอ้หญิงบอกให้ไข่ข้าวแกงแต่ว่าทำไมแม่จะได้นอนกับหญิงแต่สองทุ่มพูดเหมือนกันเลยเนี่ยเด็กๆเป็นอย่างนี
1: ้น้องมี่ล่ะคะน้องมี่เนี่ยมาจากครอบครัวที่สู้ชีวิตมากๆเหมือนกันได้ฟังแล้วเป็นยังไงคะ
4: พอได้ยินน้องเบลพูดว่าตอนที่ไปงานโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วก็เห็นแต่คุณแม่อะไรอย่างเงี้ยของมี่ก็เป็นเหมือนกันเพราะว่าของมี่ที่บ้านต้องขายของอะค่ะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยจะเป็นคนยืนหลักส่วนมากงานโรงเรียนงานครอบครัวประชุมผู้ปกครองไปรับลูกกลับบ้านลูกไม่สบายไปส่งก็จะเป็นคุณแม่แต่ว่าเรารู้นะคะว่าคุณพ่อรักเราเหมือนกันไม่ได้ต่างกัน
1: ค่ะ
4: มี่รู้สึกว่าเหมือนพี่โชเล่มีกำลังใจที่สำคัญอะเป็นกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากมันเหมือนแบบวันที่พอพี่โชเล่เศร้าพี่โชเล่มีกำลังใจในการผลักดันต่อวันที่พี่โชเล่มีความสุขกำลังใจเนี้ยมันก็เหมือนยิ่งเป็นสิ่งที่ผลักให้พี่โชเล่มีความสุขเพิ่มขึ้นมันหันมาแล้วเห็นลูกยิ้มมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยรู้สึกว่ากำลังใจของครอบครัวพี่สำคัญมาก
1: ขอบคุณนะคะเดี๋ยวมาให้แชร์อีกค่ะต้องถามพี่โชเล่ว่าในวันที่มันแย่ๆเนี่ยค่ะกำลังใจของครอบครัวมาช่วยเหมือนกับที่น้องมี่บอกไหมคะ
5: ใช่มีอยู่ครั้งหนึ่งพี่รู้สึกแย่สุดๆเลยตอนนั้นลูกคนโตน้องเบสเขามีกิจกรรมที่โรงเรียนเขาก็จะมาพูดที่บ้านบ่อยๆนะว่าเขามีการแสดงบนเวทีอะไรสักอย่างพ่ออยากให้พ่อไปแต่ผมมาติดงานแต่คำเนี้ยมันก้องในหูพ่อพอผมเสร็จงานนะผมรีบไปที่โรงเรียนลูกสาวนะผมเข้าไม่ได้รถเยอะมากรถเต็มลานไปหมดเลยผมจอดไกลมากทำไงให้ลูกรู้ว่าเรามาขึ้นหลังคารถขึ้นไปยืน
6: ใช่
5: กระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าลูกเห็นหรือเปล่าผมยังไม่รู้ผมขึ้นหลังคาแบบคือแบบให้ลูกเห็นเพราะลูกออกหน้าเวทีพอดีตอนนั้นแต่รถอยู่ไกลมากเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมรู้สึกแย่กับตัวเองที่ว่าทำไมผมไม่หยุดงานแต่ว่างานก็ติดต่อไว้ก่อนแล้วไงผมเป็นคนรับผิดชอบตรงนี้ด้วยไงแต่พอเสร็จแล้วผมก็รีบมาเลยก็มาทันช่วงท้ายๆของงานเลยแต่ผมก็ไปไงแต่ตอนนี้ต้องถามเขาว่าเขารู้หรือเปล่าตอนนี้ผมไม่เคยบอกใครนะ

0: เ
1: ห็นไหมครับไม่รู้ใ
2: ครงั้นก็ถามเลย
3: เบสเห็นพ่อไหมคะวันนั้น
4: ไม่เห็น
3: ไม่เห็นมันไกลมากพ่อบอก
5: ไกลมาก
4: คือเราไม่คิดว่าคนที่ยืนอยู่บนรถนั้นคือพ่อเรามากกว่าค่ะนึกว่าเป็นพันโลงช่างไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็มาไม่ได้ในใจคิดอย่างเดียวเลยว่าพ่อไม่มาอยู่แล้วค่ะ
3: ค่ะ
4: ก็เลยคนนั้นไม่ใช่พ่อค่ะ
2: แต่แสดงว่าวันนั้นก็คือเห็นคนขึ้นไปยืน
4: เห็นค่ะแต่ว่าไม่เห็นรูปร่างหน้าตาเพราะมันไกลมาก
2: เพิ่งรู้เป็นครั้งแรกไหม
4: ครั้งแรก
2: ว่าผู้ชายที่เราเห็นวันนั้นสรุปคือพ่อเราแล้วในเมื่อที่เราได้เห็นความพยายามของพ่อแล้วเนี่ยที่เขาก็รู้สึกผิดแหละว่างานของลูกเขาก็อยากมาแต่มันด้วยภาระหน้าที่บางอย่างที่มันนัดไว้ก่อนหน้านั้นแล้วแล้วมันแคนเซิลไม่ได้แต่สุดท้ายก็บึงรถมาเข้าโรงเรียนไม่ได้เข้าไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงขึ้นยืนบนรถเลยแล้วกันนี่เพิ่งรู้วันนี้เป็นวันแรก
4: เพราะว่าเบบเป็นเด็กกิจกรรมโรงเรียนจะมีกิจกรรมบ่อยมากพ่อแม่แทบจะไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีพ่อแม่เรามาเซอร์ไพรส์อะไรไม่เคยคิดเลยค่ะ
2: อยากจะบอกอะไรกับพ่อไหมครับ
4: ขอบคุณมากค่ะแต่เบบไม่รู้จริง
2: ๆแล้วพอวันนี้รู้แล้วว่าคนคนนั้นคือพ่อเราเองอ่ะหนูเข้าใจถึงความพยายามของพ่อแล้ว
4: ที่หนูร้องไม่ใช่อะไรพ่อปีนขึ้นหลังคาร้อนหร
3: อน้องเบสมาก็ได้ค่ะ
2: เราไม่
4: ได้เลย
2: เรื่องบางเรื่องคือ ผ่านมากี่ปีแล้วครับวันนั้นจนถึงวันนี
6: ้ตอนนั้นน้องเบสยังไม่จบอะครับตอนนี้เขาจบมานานแล้ว
2: กี่ปีลูก
0: ประมาณ
4: จะ20กว่าปีอะตอนนี้ต้องเบส39ปีแล้ว
2: 20กว่าปีพี่เพิ่งบอกลูกวันแรกในรายการเราม
6: ันนึกออกเมื่อกี้ไง พอพี่น้อยบอกถึงว่าลูกคนอย่างนั้นอย่างนั้นพอพี่เป็นอย่างคนอย่างนี้เบสนั่งเลยลูกพอพี่เป็นคนอย่างนี้นะต่อให้พี่อยู่ไหนลำบากแค่ไหนอย่างไรไกลแค่ไหนถ้าลูกโทรว่าตอนนี้ให้พ่อมาหาหนูนะพี่ไปทันทีเลยนะ
2: ไปทันทีแต่ต้อง
6: เสร็จไปทันท
2: ีแต่ต้องเสร็จภารกิจของเราก่อน
6: ใช่หมายถึงไม่มีงาน
2: รีบไปทันที
6: พี่จะไปทันทีถ้าลูกขอให้ลูกโทรมา
2: ไม่ว่าจะเป็นน้องเบสน้องเบลหรือน้องบอยได้หมด
6: ทุกคนเลยขอให้ลูกโทรมาแต่ว่าเป็นลูกกับพี่ไปเลย
3: ค่ะ
6: ทุกที
2: ปุ๋ยเชิญน้องปุ๋ยมาเลยฮะ
3: นี่คือเรื่องราวความรักความผูกพันของพี่โชเล่กับลูกๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับน้องเบสที่จะติดพ่อมาก
6: ติดมากเลย
3: เราอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะว่าการต่อสู้ของผู้ชายคนนี้ในวันที่อยากจะกลับมาทำงานในวงการบันเทิงอีกเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายมากแม้ว่าจะเป็นคนที่มีความสามารถเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วเรื่องราวเป็นยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ
7: เอาละครับท่านผู้ชมมุกตลกที่เล่าไปเมื่อฉากที่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าแบบว่ามุกเล่าเรื่องนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบใหม่เขาเรียกว่ามุกลงชุดฮะซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดหลังจากฉากแรกไปประมาณ10กว่าปีครับผมเกิดขึ้นที่ไหนรู้ไหมฮะไม่ใช่งานพานไหว้ครูนะฮะที่เห็นนี่คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับผมเชิญชม
8: ชามาเองตัวเป็นๆ เลยนะคะเนี่ย
9: สวัสดีค่ะมาชามาเลยค่ะ
8: กราบคุณแม่ค่ะโอ้ยมองจากข้างหลังคิดว่าไม่สวยแต่มองจากข้างหน้าโอ้ยไม่สวยเลยค่ะ
9: ทำไมพูดอย่างนั้นน่ะลูก
8: หยอกเล่นนะคะว่าแต่สวยขนาดนี้มีหนุ่มๆมาจีบหรืออย่างกันเนี่ย
9: โอ้ยพูดแบบนี้มาท่าเขินเลยผู้ชายอ่ะพี่ไม่สนหรอกผู้ชายน่ากลัว
8: แกน่ากลัวกว่าอีกโอ้ยมาพ่อหนูเติมแป้งให้พ่ออีกหน่อยดีกว่า
9: เอาลูกอ่ะสวยอย่างเนี่ยจริงๆอ่ะให้พ่อทำคนเดียวก็ได้นะลูกพ่อชินแล้วพ่อไม่อายหรอก

0: ธมาถึงขนาดนี้แล้วพ่อช่วยหนูมาตั้งเท่าไหร่แล้วเรื่องแค่นี้สบายมากไปกันพ่อ
1: นั่นไงตลกที่มาของานเนี่ย
0: พี่ชื่อค
2: ่
0: ะ
2: ไม่มาเลยกับ
1: น้องน้องโชเล่เชิญเชิญนะครับสื่อมาขอสัมภาษณ์นิดนึงครับข่าวบันเทิง
2: เอาลูกใครเรียกเราล่ะ
1: มามามามามาครับ
2: ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวคุณ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับอะไรอ่ะ
2: นี่พี่ดูนี
1: ่เฮ้ยไม่ใช่ดูผมโดบันเทิงยามดึกกล้องพร้อมนะครับกล้องพร้อมสัมภาษณ์เลยสวัสดีครับได้ข่าวว่าที่ต้องมาเดินแจกน้ำบัตรคนทั่วไปเนี่ยเพราะมาของานเพราะเราเนี่ยตกอับจนมันไม่มีงานเลยครับ
2: โอ้ยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับคือผมไม่อยากงอมืองอเท้าไงก็มาของานไงครับ
1: เอ้าแล้วได้ข่าวว่ามีธุรกิจมันเจ๊งหมดเลยครับ
2: เจ๊งมันก็เจ๊งแหละครับแต่ผมไม่ท้อไงผมก็อยากจะมาของานทำครับ
1: ครับครับครับแล้วทำไมต้องพาลูกมาแต่งตัวอะไรแบบนี้ด้วยอ๋ออยากแบบว่าเรียกร้องความน่าสงสารอะไรงี้ไหมเลยต้องพาลูกมาถามจริงหนูไม่อายเหรอฮะมากับพ่อแบบนี้อายไหม
0: หนูไม่อายค่ะหนูจะอายทำไมช่วยพ่อถ้าพ่อลำบากแล้วคนเป็นลูกไม่ช่วยนี่สิหนูว่าน่าอายมากกว่า
2: ใจเย็นๆลูกใจเย็นๆลูก
1: คิดว่าจะทำอย่างนี้ไปอีกนานไหม
2: โทรศัพท์เข้าขออนุญาตรับโทรศัพท
1: ์ถ่ายไว้นะ
2: ฮัลโหลครับผมโจเล่ครับเสียเองเหรอโอ้เสียมีอะไรครับโอ้ดูข่าวโอ้เห็นข่าวผมแล้วใช่ไหมครับโอ้ข่าวไปไวจังเลยนี่โอ้ครับโอ้อยากจะช่วยครอบครัวผมโอ้ขอบคุณมากเลยครับเสียฮะเสียว่าไงจะให้น้องเบลจะให้น้องเบลไปขอบคุณนะครับที่จะช่วยเหลือครอบครัวของผมแต่ว่าผมคงรับไว้ไม่ได้สวัสดีนะครับ
0: พ่อเป็นอะไร
1: โอ้โหนี
0: ่ใครโทรมาน่ะ
1: เริ่มมีดราม่าแล้วกล้องถ่ายไว้เก็บภาพไว้เรตติ้งขึ้นแน่นอน
2: เสียที่เคยรู้จักพ่อตอนที่พ่อเล่นคาเฟ่เขาจะช่วยเหลือครอบครัวเราแต่พ่อปฏิเสธไปแล้ว
0: อ้าวทำไมล่ะพ่อ
2: พ่อขอโทษนะลูกพ่อขอโทษจริง
1: ๆเอาแล้วครับท่านผู้ชม
0: เป็น
1: ซีนอารมณ์ฮะซีนอารมณ์
0: ขอโทษเบลทำไม
2: คือเขาอยากจะช่วยเหลือเราอ่ะแต่เขาจะให้เบลอ่ะไปเป็นพ่อขอโทษนะลูกพ่อไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้พ่อไม่ได้รังการลูกเลย
1: ก็คงจะนำเสนอข่าวได้ประมาณแค่นี้นะครับเดี๋ยวทีมงานนะทีมงานเดี๋ยวพาดหัวไปเลยว่าตลกตกอับไม่มีงานต้องเอาลูกมาเดินขายกินมาเสนอเสียเรตติ้งดีแน่นอนเฮ้ยไปกลับก่อน
0: ไม่เป็นไรนะพ่อไม่เป็นไรเลยใครเขาจะคิดยังไงก็ให้เขาคิดไปพ่อกับเบลรู้ว่าเรามาทำอะไรมาเพื่ออะไรใครที่มันคิดชั่วสกปรกก็ให้เขาคิดไปยังไงเบลก็ยังอยู่ข้างพ่อเสมอนะไม่เอาไม่ร้องไห้สิเด็กดีเด็กดี
2: ขอบใจนะลูก

0: ย้อนไปในวันนั้นทำไมพี่โชเล่ถึงคิดวิธีการนี้คะทั้งนำบัตรทั้งชุดแล้วก็สถานที่ที่ไป
1: คือเราหายไปนานทุกคนคงจำเราไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปแจกนำบัตรนี้เราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ให้เป็นจุดสนใจอะไรอย่างเงี้ยและตอนนั้นชุดมาช่าก็ดังมากไง
2: แล้วก็คือชุดอย่างนี้เลย
1: ชุดอย่าง
2: เป๊ะเลยน้องเบลก็ใส่ชุดอย่าง
1: น
2: ี้
3: ใช่ค่ะ
1: ชุดแบบนี้
3: ชุดเดียวกันเลย
2: ชุดนี้เลย
1: ชื่นชมทีมงานเลยคร
2: ับคือไปทำอย่างนี้อยู่กี่วันครับ
1: ไปแจกวันเดียวแต่ว่ามีคนเข้าสงสารนะก็เอาเงินมาให้แบงค์500สมัยนั้นนี่เยอะมากนะแบงค์500แบงค์พันแต่ว่าพี่ไม่รับเลยนะพี่บอกว่าขอบคุณมากๆแต่ที่ผมมาแจกนำบัตรผมของานผมไม่ได้มาขอเงินช่วงที่ไปทำตรงนั้นอะเก็บเงินได้เฉพาะที่ออกครั้งนี้เลยนะเก็บเงินได้ล้านห้าแต่สุดท้ายพอเงินพอได้มาตรงนั้นแล้วก็อย่างที่เป็นกระแสเนาะแล้วก็ค่อยๆหายไปอีกเหมือนเดิม
0: ต้องถามเบลว่าตอนนั้นเนี่ยเบลคิดอะไรเบลถึงโอเคหนูเองที่จะไปพ่อ
3: คิดแต่ตอนนั้นว่าไปเป็นเพื่อนพ
1: ่
3: อ
1: ใช่
3: ใช่ว่าพ่ออยากแจกนำบัตรก็โอเคเบลไปเลยก็ได้เพราะตอนนั้นคือเบลก็ว่างอยู่ก็เลยไปเพราะตอนนั้นพี่เบลทำงานน้องบอยเรียนวันนั้นเบลว่างวันที่งานเบลหยุดพอดีเนาะเบลไม่ได้ทำวันนั้นเป็นวันหยุดงาน
1: แต่ช่วงแจกตอนนั้นผมหันมามองลูกผมตกใจนะตอนที่นักข่าวเขาสัมภาษณ์ลูกอยู่ลูกร้องไห้เห็นเช็ดน้ำตาผมรีบวิ่งมาหาลูกเลย
2: แล้วน้องเบลร้องไห้เพราะอะไรครับวันนั้น
1: เกี่ยวกับพ่อนี่แหละผม
3: เกี่ยวกับพ่ออะค่ะว่าแบบอายไหมที่พ่อแต่งตัวแบบนี้อะไรแล้วมาทำแบบนี้ไม่แคร์สายตาคนอื่นหรอแล้วถ้าคนอื่นว่าพ่อเป็นคนบ้ามาเดินแบบนี้เรารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยคือก็เป็นคำถามที่เหมือนแบบเราก็หันไปมองพ่อไงคือแบบหันไปมองปุ๊บแล้วคือที่พ่อยืนอยู่แล้วก็มองตามที่นักข่าวถามมามันก็คือแบบที่เขาถามมาทุกคำอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยคือพูดไม่ออกก็เลยร้องไห้ใช
2: ่คือมันก็พูดไม่ออกเพราะสิ่งที่เขาถามก็คือสิ่งที่เขาเห็น
3: ใช่ก็คือสิ่งที่เขาเห็นแล้วก็คือสิ่งมันเป็นเรื่องจริงใช่ค่ะที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็เลยแบบปื้มน้ำตาไหลออกมา
0: ตอนนั้นเนี่ยลูกๆเครียดไหมคะเห็นพ่อไม่มีงาน
1: แต่ลูกๆคนไหนไม่พูดแฟนก็ไม่พูดไม่มีใครพูดเรื่องงานนะทุกคนจะไม่พูดกับผมเลยนะว่าเมื่อไหร่พ่อจะได้งานทำเมื่อไหร่พ่อจะไปทำงานหรือแฟนก็จะ
3: แม่จะไม่พูดเลย
1: เมื่อไหร่จะมีงานเมื่อไหร่จะทำงานไม่มีใครพูดสักคนเลยแต่คนที่เครียดกลับเป็นผมเนี่ยผมเครียดทั้งที่ว่าผมไม่มีงานและผมอาศัยกินของเขาแต่คนที่เครียดคือผมไม่ใช่เขาผมนี่กลับมาเครียดว่าจากที่เราเป็นช้างเท้าหน้าเราเคยเลี้ยงดูลูกทุกสิ่งทุกอย่างเลยเราไม่เคยให้ลูกลำบากลำบนกับเราแต่ตอนเนี้ยเราไม่สามารถออกอะไรได้เลยเหรอค่าน้ำค่าบ้านค่าไฟค่าอะไรทุกอย่างคือลูกเท่านั้นเหรอเครียดถึงกับขั้นจะฆ่าตัวตายโทรไปหาพี่สาวที่นครศรีธรรมราชบอกว่าฝากลูกด้วยคือผมจะไปแล้วตอนนั้นแต่ว่าก่อนที่จะโทรผมขับรถไปก่อนแล้วไปสะพานแม่กลองกะว่าคือฝากพี่เสร็จแล้วก็ขับลงไปในสะพานเลยเพราะว่าด้วยความที่ผมมีความรู้ว่าคือมันหมดแล้วนะผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวคือไม่เหลืออะไรแล้วไงแล้วจะอยู่ให้เป็นภาระลูกทำไมอย่างเงี้ยก็พอโทรบอกพี่ว่าผมฝากเนาะฝากล้านล้านกันเนี่ยพี่เขาบอกว่าเขาบอกเขารู้เลยถ้าเขารับจะอะไรจะเกิดเขาบอกกูไม่รับลูกมึงเลี้ยงเองเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วพอเขามาอย่างนี้แล้วผมเป็นคนรักลูกไงใช่ไหมฝากใครไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ในหูก็มันได้ยินเหมือนกับว่าคนเราพอมันถึงชะตาสุดท้ายมันจะได้รินอะไรอื้อๆไปหมดนะได้ยินเหมือนก็เขาบอกว่าฆ่าตัวตายเนี่ยบาปกรรมยิ่งกว่าไปฆ่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยฆ่าตัวเองอะไรเงี้ยหลายๆอย่างได้ยินก็เลยบนรถกลับมาบ้านรีบขึ้นไปหาลูกเลยคิดได้ว่าทุกปัญหาต้องมีทางออก
0: ค่ะ
2: ไอ้ช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่ไม่มีเงินคือไม่มีเงินขนาดไหน
1: คือยังมีส่งแบงค์นะยังพอมีส่งแบงค์นะก็ขอลูกบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะ
2: นั่นคือลูกทำงานแล้ว
1: ใช่ๆ
2: ไอ้ที่พี่ถึงขั้นคิดว่าอยากจะฆ่าตัวตายเพราะว่าภาระในบ้านกลายเป็นต้องเอามาจากลูก
1: ๆใช่เพราะตัวเองไม่มีอะไรไม่มีรายได้อะไรเลย
2: เป็นรายได้ของลูกๆที่แบ่งมาให้พ่อทุกคน
1: ใช่ครับ
2: อ๋อ
1: ก็เลยคิดว่าอยู่ไปก็เหมือนว่าเป็นภาระให้เขาอีกประมาณนี
0: ้ค่ะ
1: ก็พี่เพราะพี่เคยตั้งใจไว้แล้วแหละพี่จะไม่เป็นภาระให้ลูกเด็ดขาดชาตินี
0: ้ครับต้องถามลูกน้องเบบเหมือนอยากจะพูดอะไรค่ะในช่วงที่เห็นพ่อเป็นแบบนั้น
4: เอาช็อตไม่ใช่คือพอพ่อบอกว่าจะฆ่าตัวตายใช่ไหมคะพ่อเขียนพินัยกรรม

0: นูพินัยกรรมที่ไม่ได้อยู่ในมีคนเซ็นคนค้ำคนอะไรแต่เป็นกระดาษ
1: เป็นกระดาษมันพอล้างขึ้น
0: ว่าถ้า
1: เห
0: ม
1: ือน
0: ที่พ่อบอกถ้าพ่อตายไปดูน้องยาวมากเขียนให้หนูไว้หนูอ่านหนูร้องไห้อยู่ในห้องแต่น้องสองคนไม่รู้นี่คือเรื่องจริงพ่อเขียนไว้จริง
2: ๆอันนี้คือหนูได้อ่านตอนที
0: ่ยังมีอยู่ค่ะที่บ้านยังมีอยู่
2: ตอนที่พ่อออกไปแล้วหรือเปล่าคะหรือว่า
3: คือเขียนก่อนที่จะออกรถไปที่จะไป
2: แม่กลอง
3: แม่กลอง
0: หนูไม่แน่ใจว่าเขียนไว้แต่คือพ่อออกพอลูกเริ่มนอนใช่ไหมคะเริ่มพ่อเขาก็จะขับรถออกไปทุกคืนบางครั้งก็ไม่กลับมาเป็นอาทิตย์บางครั้งก็ไม่กลับมาเป็นครึ่งเดือน
3: ขับไปไหนครับ
4: ไปอยู่ในป่า
1: พี่เขาไป
2: ป่าไหนคะ
1: กระท่อม
2: พี่โซเล่
4: ไปสร้างกระท่อมอยู่ด้วยไม้
1: ใช่
4: พี่ก็ไปของพี่ได้คือพี่ถึงบอกว่าที่ว่าพี่ปรงตรงนี้ไงที่พี่ปรงได้เพราะว่าพี่ไปอยู่อย่างเงี้ยไปอยู่อย่างเงี้ยบางทีกลับมาบ้านนั้นลูกว่าหรือว่าวิญญาณเจ้าป่าเข้าพ่อเลยบางคนเห็นหน้าพี่คือพี่จะออกมานี่เขียวดำมากอะไรอย่างเงี้ย
3: คือไปใช้ชีวิตในป่าไม่เป็นภาระลูกคือพูดง่าย
4: ๆไปคิดก็เลยปลงได้ไงสัจธรรมว่าเก่าไปใหม่มามันธรรมดาถึงเรากลับมาเพราะว่าอย่างที่พี่บอกตอนแรกพี่เตรียมตั้งวงไว้ใช่ไหมพอแจกนำบัตรตั้งนะตกลงตั้งนะแต่งานไม่
1: ม
4: ีคือมีแรกๆอ่ะและตอนหลังก็ไม่มี
2: ค่ะมาถึงวันนี้วันที่พี่โชเล่จากนักร้องจากตลกจากทำอะไรมาสารพัดมาวันนี้เป็นยูทูบเบอร
3: ์
2: ตรงนี้น่าสนใจว่าพี่โชเล่ในวัย60มาเป็นยูทูบเบอร์มันเริ่มต้นจากอะไรยังไงคะ
4: เริ่มต้นมาจากที่พี่อ่ะไม่อยากให้ลูกเล่นคอ
1: ม
4: เพราะหลายคนบอกว่าผู้ชายจะหลอกผู้หญิงในคอม
3: ครับ
4: แล้วพี่มีลูกอย่างปุ๋ยเนี่ยพี่ก็ห่วงใช่ไหมพี่ก็ห่วงกลัวเขามาหลอกพี่ก็จะห้ามลูกเล่นคอมมากๆเลยและทีนี้พอพี่ไม่มีงานมากๆเขาจะไม่แบบอย่างที่บอกว่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นก็ไปภาคใต้ไปงานบุญและทีนี้พี่ตักข้าวตักแกงให้ญาติพี่น้องและญาติพี่น้องอ่ะเขาเคยรู้ว่าผมเป็นดาราใช่ไหมแม้นจะตกอับแล้วแต่คนทางบ้านอ่ะดาราตักให้เขาก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยกันเองไม่ยิงผมก็ตักข้าวตักแกงน้องบอยก็มาถ่ายคลิปผมสัญชาตญาณคนที่ไม่ได้เล่นตลกนานๆไม่ได้แสดงนานๆพอเห็นกล้องก็เล่นใส่กล้องเต้นเต้นเต้นพอตอนเป่าปีในเพลงอ่ะผมก็เอาหวักรู้จักหวักไหมครับ
3: ไม่รู้จักครับ
5: ท
3: ับ ปี
1: กระบวย
5: กระบวย
3: กระบวย
5: ใช่
4: ทับปีนั่นแหละผมก็เอามาเป่าเป็นครุยพอตอนกีตาร์ผมก็เอาไอ้ที่เจิ้นไอ้ที่เจิ้นเวลาทอดมันนะพี่น้อยอะไรไม่ใช่ตรองนะ
2: ตะแกรง
3: ตะแกรง
4: เอามาดีดกีตาร์แล้วก็ถ่ายผมก็เล่นเล่นเล่นเล่นพอเล่นไปคืนนั้นเสร็จอยู่มา3วันได้มั้งน้องบอยเขามาโพสคนดูล้านกว่าวิวแล้วเขามาบอกผมว่าเนี่ยถ้าพ่อเล่นคอมอ่ะพ่อเป็นเน็ตไอดอลแล้วผมก็เลยถามลูกว่าเน็ตไอดอลคืออะไรเขาก็คุยให้ฟังว่าเน็ตไอดอลก็คือคนที่พ่อบอกว่าทำไมภาคหลังไม่มีใครมาเรียกชื่อพ่อไม่มีใครมาขอถ่ายรูปนั่นแหละถ้าพ่อมีเน็ตไอดอลอ่ะถ้าพ่อเป็นเน็ตไอดอลถ้าพ่อเป็นไอดอลเขาจะมาขอพ่อถ่ายรูปจะมาเรียกพ่อพอลูกพูดแค่นี้หูพึงเลยเพราะว่าเฮ้ยจะต้องมีคนมาเรียกเราแล้วจะต้องมีคนมาขอถ่ายรูปก็เลยอยากจะเล่นขึ้นมาขอให้พี่ฝึกลากเมาส์ก่อนอันดับแรกพี่ก็ฝึกป๊อปน้องบอยเขาพอข้อบอกพี่จับอย่างนี้กดอย่างนี้แล้วเขาก็ไปพี่ก็ลากอยู่คนเดียวดูในจอสอนไปไหนพี่ก็เอ็นไปอย่างนี้เอ็นลำบากมากวันนี้พี่บอกว่าตลกเล่นยากใช่ไหมลากเมาส์ยากกว่า
2: เราอยากผ่านชมกลับไปดูบรรยากาศในช่วงนั้นนะคะวันที่พี่โชเล่ในวัย60มาเป็นยูทูบเบอร์
3: ลากเมาส
2: ์จนตัวเอียงเป็นยังไงจากละครเวทีค่ะ
6: พ่อไหนลองลากเมาส์ไปที่ทางด้านซ้ายสิไหนลองไปทางขวาสิ
7: ทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะลูก
6: โถพ่อลากเมาส์มันไม่ต้องเอียงตัวตามเลยสักหน่อย
7: เอาเหรอ
6: ไหนลองไปโพสต์ตรงสเตตัสลองโพสต์สิ
7: ไหนอ่ะ
6: นี่ไง
7: โอ้คุณกำลังคิดอะไรอยู่โอ้เราก็พิมพ์ไปเลยเรากำลังจะทำสิ่งดีๆให้กับสังคมดีไหมลูก
2: ฮะมันเชยไปไหมพี
4: ่ฮะหัวอะไรมันไม่น่าสนใจเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าจริงตอง
7: อ้าวคุณเป็นใครมาอยู่ในบ้านผมนี
4: ่อ้าวพี่ดูไงดูดอกกระโดนไง
7: พี่ดู
4: เออ
7: เห็นเมื่อกี้สองเรื่องสองตอนไม่ใช่ดูสักทีอ่ะแล้วนี่หนูตัวจริงหรือเปล่านี
4: ่ตัวจริงเฮ้ดูทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์ตัวจริงแน่นอน
7: ก็ดูตัวจริงพวกเราสวัสดีลุงหนู
4: เออสวัสดีสวัสดีลูกเน่วันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนอ่ะซื้อขนมมาฝากด้วย
0: ขอบใจจ
4: ังเลยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยเนาะ
2: เออนี่พี่หนูมาพอดีเลยพวกเราอ่ะกำลังช่วยกันคิดว่าจะให้พี่เขาใช้มุกอะไรเป็นมุกประจำตัวตอนทำรายการอาหารดีอ่ะพี่เป็นตลกชั้นครูดูดอกกระเดินช่วยคิดหน่อยสิ
4: ก็เอามุกที่คนรู้จักไงเสียงหัวล้อกันฮู้ฮ่าฮ่า
6: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าหนูจะให้พ่อทำอาหารไปหัวเราะไปว่าฮ่าฮ่าฮ่าได้ยังไงอ่ะลุงหนู
4: ไม่ดีเหรอ
6: หนูว่าเอาที่พ่อชอบสอนพวกเราล้างมือก่อนกินข้าวดีกว่าไห
7: ม
6: ยังไงพ่อ
7: ขั้นตอนแรกเด็กๆจำไว้ให้ดีก่อนจะรับประทานอาหารให้ล้างมือให้สะอาดเช็ดมือให้เฮงจำไว้นะเด็กดีเด็กดี
4: อันนี้
6: อันนี้แต่ว่า
4: อะไรอีกอะ
6: มันน่าจะมีอะไรที่สั้นๆกว่านี้นะคนจะได้จำได้ง่ายๆด้วยไว้ว่า
7: พ่อก็นึกไม่ออกแล้วอะพี่ดูว่าไง
4: ก็เอามุกเดิมไงผู้ชายหน้ากลัว
7: โอ้ยตามมาอาหารเป็นผู้ชายหน้ากลัวผู้ชายหน้ากลัวมันเข้ากันตรงไหนโอ้ย
4: เอา
7: ขนมมากินหน่อยเอาขนมมากินหน่อย
4: หรือว่ามันต้องมีเป็นเอกลักษณ์ที่มันไม่ซ้ำใครอ่ะ
0: ใช่
4: เน
0: า
4: ะ
0: แต่อยากได้สั้นๆนะพี
7: ่อร่อย
6: ใช่เลยคำนี้เลยแบบนี้เลยพอพูดใหม่ทีสิ
7: อร่อย
6: อีกที
7: อร่อย
6: คำนี้แหละรับรองฮิตติดปากทุกคนแน่แน
4: ่เออจำง่ายสั้นๆแล้วเป็นเอกลักษณ์ด้วย
6: ไหนทุกคนลองพูดพร้อมกันสิหนึ่งสองสาม
2: เป็นยังไงบ้างคะได้มาสัมผัสกับอีกโลกหนึ่งโลกของคนยุคใหม
5: ่มีหลายคนบอกผมว่าจะเป็นเน็ตไอดอลถ้าไม่พูดหยาบถ้าไม่พูดทะลึ่งตึงตังไม่มีทางได้เกิดแต่ผมมีความรู้ว่าช่างเถอะเพราะว่าจุดที่ผมต้องการคือคนมาเรียกผมชื่อแล้วก็มาขอถ่ายรูปเท่านั้น
2: เหมือนได้กลับมาวงการอีกครั้งหนึ่ง
5: ใช่
2: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนะคะพี่มิกคือพอได้มาทำเป็นยูทูบเบอร์แล้วได้ใกล้ชิดกับลูกมากขึ้นมันจะไม่เหมือนภาพเดิมๆที่พ่อต้องออกไปเล่นตลกเนาะ
5: ใช่ครับใช่อยู่บ้านเลยทำอยู่บ้านตลอดเลย
2: มาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยพี่โซเล่อยากจะบอกอะไรกับลูกๆที่น่ารักทั้ง3คนบ้างคะ
5: คนเราจำไว้เลยนะลูกไม่มีชนะตลอดไปและก็ไม่มีสิ่งไหนที่เราทำได้ดีตลอดไปแพ้ไม่เป็นไรแต่ต้องลุกให้ได
2: ้ค่ะแล้วลูกๆล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกกับคุณพ่อบ้างคะเริ่มจากพี่เบสก่อนเลยค่ะ
0: ก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่มันร้ายๆสำหรับเรามันก็เบาบางลงมากแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้พ่อก็ได้ทำหน้าที่ของพ่อที่พ่อเคยคิดว่าบกพร่องมากลับมาเหมือนเดิมแล้วแล้วก็อยากให้รักษาสุขภาพตัวเองตอนนี้ไม่ต้องคิดเรื่องเงินทองแล้วมันของนอกกายสุขภาพพ่อสำคัญที่สุดลูกอยากให้อยู่แบบนานๆที่สุดอยู่เป็นล่มโพล่มไทรของลูกให้นานที่สุด
1: จะบอกว่าที่ผ่านมาก็คือพ่อทำดีที่สุดแล้วตั้งแต่อดีตและปัจจุบันก็ ก็คือพ่อทำหน้าที่พ่อได้ดีเต็ม 100% เกิน 100% ได้ตอนนี้ให้ล้าน%แหละก็คือว่าเป็นฮีโร่ในสายตาเบลแล้วก็เป็นไอดอลในสายตาเบลเป็นพระเอกในใจลูกคนนี้เสมอ
5: โอเคจบแค่นี้
2: น้องบอยน้องบอย
3: บอยครับมีอะไรจะบอกกับพ่อบ้าง
8: หนูอ๋อหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกคือจะเงียบๆพ่ออย่าพูดนะคำนั้นอะอ้ามพูดอีก
5: คำไหนลูก
8: ที่บอกว่าพ่อจะไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ให้อยู่กับลูกๆนานๆแล้วก็รักทุกคนรักพ่อ
2: รักทุกคน
8: รักพ
2: ่
8: อ
2: แต่ว่า
8: ไม่ค่อยบอกไม่ค่อย
1: พูด
8: ไม่ค่อย
1: น้องบอยจะไม่ค่อยพูด
5: แม่เขาชอบว่าพี่เป็นอะไรนะ
3: พี่แย่งลูกพูดหมด
1: หล
3: าย คนใช่ป่ะ
5: ใช่ไหมพูดไหมไหม
8: ไม่ไม
3: ่ไม่เอาไม่เอาดีแล้วกำลังสวยเลยไปแขกรับแชร์บ้างดีกว่าเป็นไงบ้างครับทั้งสองท่านจากที่ได้เห็นทั้งหมดมาในวันนี้แล้ว
2: ในฐานะที่มี่เป็นลูกนะคะมีรู้สึกเข้าใจของความใส่ตาของความภาคภูมิใจของลูกเหมือนอย่างมี่ค่ะคือมี่เคยทั้งขายของกับคุณพ่อมาก่อนทั้งทำงานทำอะไรกับคุณพ่อมาก่อนสายตามี่ไม่ว่าคุณพ่อจะทำอะไรอ่ะมีรู้สึกมีภาคภูมิใจทุกอย่างยังไงเราก็ยังเห็นเขาเป็นฮีโร่อะค่ะเรารู้สึกว่าเราเห็นภาพแบบเขาทำเพื่อเราไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกภาคภูมิใจหมดเลยรู้สึกอยากไปกอดคุณพ่อเลยค่ะอยากกลับไปบอกรักคุณพ่อบ้าง
9: พี่น้อย
3: แล้วครับ
10: จะบอกตัวเองว่าเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่มันผ่านแล้วผ่านไปมาเรียกฟ้าหลังฝนฉันน่ะมีลูกคนเดียวเธอมีกัลยาณมิตร3คนกำลังใจมีเพียบเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรถ้าเธอตายวันนั้นเหมือนที่ฉันคิดตายวันนั้นก็จะไม่เห็นไอ้ลูกทั้ง3คนนี่มาปลอบใจแล้ววันนี้และฉันก็ไม่เห็นลูกฉันมาปลอบใจฉันครั้งนี้ฉันจะเสียดายมากๆที่ฉันตายครั้งนั้นเหมือนเธอตอนนี้ก็อย่าไปพูดให้ลูกมันเสียใจแล้วก็ลูกๆให้กำลังใจพ่อมากๆแล้วเราก็ควรอยู่เฉยๆนี่คือคำพูดของไอ้หญิงนะฉันก็จะมาสอนเธออีกทีว่าเราอยู่เฉยๆได้แล้วเราอย่าไปเครียดกับมันอยากทำอะไรก็ทำอยากไปเข้าวัดเข้าวาก็ไปฉันจะทำบุญแล้วมันสบายใจตัวเองแล้วอย่าไปคิดว่าลูกลำบากมาเรารู้แล้วตอนที่เราทำมาเราเหนื่อยพอแล้วเราเหนื่อยเราเนี่ยเป็นเยี่ยงอย่างให้กับลูกเพราะฉะนั้นเฮ้ยเชลเล่สู้ว่ะอายุเธอยังยืนเธอครอบครัวอบอุ่นอย่างเงี้ยบอกพ่อๆทุกคนด้วยลูกๆรักเหมือนกันหมดทั้งพ่อทั้งแม่อย่าไปคิดมาก
3: ค
10: แค่นี้ค่ะ
2: ต้องขอบคุณแม่น้อยขอบคุณน้องมี่ค่ะ
3: ขอบคุณครับ
2: วันนี้ขอบคุณพี่โชเล่ขอบคุณน้องๆทั้ง3คนนะคะ
3: ขอบคุณครับ
2: ทั้งหมดนี้คือครอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้ค่ะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คุณนุ่นนะคะเลี้ยงลูก2คนมาโดยลำพังค่ะเก้าอี้ตัวนั้นที่ทุกคนเห็นนะคะมันเคยมีคนนั่งอยู่ค่ะไม่ได้ว่างแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะ
1: บุหรี่ค่ะวัยเนี้ยก็มีแอบสูบบุหรี่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะเราโดนกึ่งๆทันบนคุยไงดีวะเราให้ใจไปเขาไม่ได้ให้ใจเรากลับมา
2: พบกับรายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good วันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 19:05 ทางช่อง ALTV หมายเลข4
3: คนละดาว Family สัปดาห์นี้เมื่อการชื่นชมเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ยังเป็นปัญหาม
4: ีพลังดูพลังขึ้นมา
5: คุณพ่อกับคุณแม่ก็เข้าใจหนูทุกเรื่องเลยค่ะแล้วก็หาเงินเก่งด้วยสู้ๆค่ะ
6: แล้วทำไมเราไม่ชมเขาแบบต่อหน้าเลย
3: มาชื่นชมกันวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ 19:05 ช
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
8: นี่คือรายการ

เงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะสำหรับน้องๆที่กำลังก้าวสู่วัยทำงานถ้าอยากจะทราบว่าเราควรจะวางแผนการเงินในชีวิตอย่างไรฝากติดตามและ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะจบใหม่นะคะแล้วก็เริ่มทำงานเนี่ยเริ่มมีเงินเดือนเป็นของตัวเองก็คงจะมีความรู้สึกว่ามีอิสระในการใช้เงินนะคะมีอิสระในการที่จะไปเที่ยวไหนก็ได้ใช้จ่ายยังไงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมว่าณวันนี้เรายังไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเรายังไม่ได้มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตอย่างชัดเจนนะคะซึ่งอาจจะทำให้มีความลำบากในภายหลังได้ค่ะความท้าทายของคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งก้าวสู่วัยทำงานเนี่ยมีด้วยกัน2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ทำให้เขาซื้อสินค้าออนไลน์ค่อนข้างบ่อยนะคะซึ่งก็จะต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายนะคะนอกเหนือจากการซื้อสินค้าออนไลน์แล้วนะคะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยจะมีบัตรเครดิตเอาไว้ใช้จ่ายอีกด้วยนะคะข้อดีของการมีบัตรเครดิตเนี่ยก็คือเป็นความสะดวกสบายในการใช้จ่ายแต่ข้อควรระวังก็คือว่าเป็นการซื้อก่อนแล้วผ่อนทีหลังนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังเนื่องจากเราไม่ได้จับจ่ายใช้สอยด้วยเงินสดเรามีสถิติจากธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกกล่าวเอาไว้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเป็นหนี้นานแล้วก็กว่าจะปลดหนี้เนี่ยก็เลยวัยเกษียณไปแล้วค่ะนอกจากประเด็นทางด้านไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่แล้วนะคะยังมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือวิถีชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแรงงานในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเราก็ต้องหมั่นเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆให้แก่ตัวเองจะได้เป็นที่ต้องการของตลาดต่อไปเรื่อยๆนะคะประเด็นที่2ก็คือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะแต่งงานแล้วก็มีลูกช้าลงนะคะหลายคนอยากจะมีชีวิตโสดแล้วก็มีความอิสระมากขึ้นนะคะดังนั้นเราก็คงจะต้องเตรียมตัวสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อจะได้พึ่งพาตัวเองได้ค่ะดังนั้นจากประเด็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะประกอบกับสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปด้วยเนี่ยนะคะจะทำให้เราต้องพิจารณาเรื่องการวางแผนการเงินถึง4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการวางแผนของการรู้ใช้นะคะเพราะว่าเรามักจะใช้จ่ายได้ง่ายกว่าเจเนอเรชันอื่นนะคะเนื่องจากเรามีสินค้าช้อปปิ้งออนไลน์ได้มากขึ้นนะคะเรามีการใช้บัตรเครดิตบ่อยขึ้นนะคะเราต้องบริหารจัดการเรื่องของการรู้ใช้ให้ดีนะคะประเด็นที่2ก็คือรู้จักเก็บออมนะคะคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องพิจารณาเรื่องของการเก็บออมก่อนเนื่องจากว่าเราจะไม่ทราบเลยว่าในอนาคตเนี่ยจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะการวางแผนเรื่องที่3นะคะก็ควรจะเข้าใจเรื่องของการวางแผนเรื่องการเสียภาษีนะคะเราคงจะไม่อยากเสียภาษีมากเกินความจำเป็นจริงไหมคะถึงแม้ว่าการเสียภาษีจะนำไปพัฒนาประเทศก็ตามนะคะการวางแผนภาษีเนี่ยจะทำให้เราช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่งทีเดียวค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนในการที่เราจะอาจจะมีภาระหนี้เกิดขึ้นนะคะคนไหนที่มีภาระบัตรเครดิตอย่าลืมนะคะชำระเงินให้เต็มจำนวนทุกครั้งนะคะเพราะว่าดอกเบี้ยบนบัตรเครดิตเนี่ยแพงมากทีเดียวค่ะขอแถมท้ายอีกนิดนึงนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ยังชอบท่องเที่ยวนะคะควรวางแผนประกันชีวิตไว้ด้วยนะคะเผื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังเราจะได้ไม่เดือดร้อนในภายหลังค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: ลาเจอป้ายโฆษณารู้สึกบังและรำคาญบังแล้วก็มองอะไรไม่ค่อยเห็น
1: กระจกที่ลายๆอะค่ะพอนั่งรถนานๆแล้วมันจะทำให้ตาเรามัวแล้วมองไม่สบายตาแล้วทำให้รำคาญค่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์

ป้ายโฆษณาที่ติดตามหน้าต่างหรือรถโดยสารประเภทต่างๆถ้าดูจากภายนอกแล้วมันอาจจะสร้างความดึงดูดใจให้กับผู้ที่พบเห็นตามกลยุทธ์ทางการตลาดได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าเราลองมองกลับกันคนที่ต้องโดยสารอยู่ภายในนั้นจะมีความรู้สึกอย่างไรความสวยงามเหล่านั้นได้บดบังทัศนียภาพในการเดินทางไปจนหมดสิ้น

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่ไอ้รถไฟนี่ผมใช้บริการมานานแล้วนะฮะก่อนหน้านี้หลายปีเมื่อครั้งที่รับราชการอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์บ้างจังหวัดพิษณุโลกบ้างมาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆมันก็ต้องหาที่พักสายตาและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ฉันเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูปพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางไปเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากคือศาลปกครองที่คิดจะฟ้องศาลปกครองเพราะทราบมันฟ้องง่ายนะฮะใช้กระดาษแผ่นเดียวทำนองหนังสือร้องทุกข์ก็ได้แต่ก่อนที่จะฟ้องเนี่ยต้องมีการบอกให้หน่วยงานรับผิดชอบรู้ก่อนก็เลยมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีฮะฉบับหนึ่งแล้วก็ของการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกฉบับนึงร้องเรียนอย่างเดียวกันนะครับปรากฏว่าทางนายกสำนักนายกเขาก็บอกว่าเขาได้รับเรื่องแล้วและส่งเรื่องไปให้การรถไฟดำเนินการแล้วส่วนการรถไฟเขาก็ตอบมาเหมือนกันนะฮะเขาก็บอกว่ามันเป็นการจ้างบริษัทโฆษณานะอีก10เดือนก็จะหมดสัญญาแล้วและถ้าหากหมดสัญญาแล้วเขาก็จะไม่ให้ติดที่กระจกหน้าต่างคือเขาไม่ได้ดำเนินการให้ก็เลยตัดสินใจฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ใช้บริการรถไฟขบวนด่วนพิเศษเป็นประจำเห็นว่าป้ายโฆษณาดังกล่าวบดบังวิวทิวทัศน์จึงยื่นฟ้องการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อศาลปกครองเพื่อให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาดังกล่าวออกหลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วทางฝั่งของผู้ถูกฟ้องก็ได้อุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองเช่นกัน

วันที่21พฤศจิกายน2548ผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยออกให้หมดคือศาลปกครองเชียงใหม่ท่านก็พิพากษาว่าการที่นำแผ่นป้ายโฆษณาไปติดไว้ที่กระจกหน้าต่างรถไฟนี่นะเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของการที่ประชาชนเกิดความสะดวกในการใช้บริการโดยสรุปเป็นอย่างนี้ก็มีคำพิพากษาให้ลอกป้ายสติ๊กเกอร์ออกภายใน30วันเขาก็อุทธรณ์มาในทำนองว่าไม่ได้รับความเสียหายอะไรหรอกแต่เป็นเพราะว่าหนึ่งอายุมากตอนนั้นก็59ปีแล้วสองก็คือว่ามองไม่เป็นธรรมชาติคือพยายามไปเพ่งมองในสิ่งที่มันเห็นไม่ชัดหรือไม่ก็ไม่ต้องโดยสารรถอันนี้ไปขึ้นให้ขึ้นรถร้อน

0: ก็ไปนั่งรถยนต์ซะนั่นคือเขาบอกเหตุผลนะครับผมก็มีหน้าที่แก้อุทธรณ์เพราะเอิญช่วงนั้นก็มีบทความทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องคดีนี้แหละฮะมาประกอบโดยทางนายแพทย์ท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าเนี่ยไอการที่มีสิ่งที่มันปิดบังทำให้เรามองเห็นภาพไม่ชัดเนี่ยทำให้คนต้องเพ่งมันทำให้ขึ้นไส้ได้ถ้าส่งไปประกอบการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
1: ปัญหาที่ผมเจอบนรถไฟคือมีเรื่องป้ายโฆษณาติดตามผนังแล้วก็ตามกระจกทำให้แบบมองทัศนียภาพข้างทางมองไม่ชัดเจนครับ
2: ถ้ามีโฆษณาดิฉันไม่ชอบเพราะว่าไม่เห็นเอสถานที่อยู่ไหนไม่เห็นเลยถ้ามีโฆษณาจริงๆแย่มาก
3: หน้าต่างของขบวนรถไฟที่ปราศจากแผ่นป้ายโฆษณากำลังจะสว่างไสวอีกครั้งต่อไปนี้การเดินทางของประชาชนคงไม่ต้องโดนบทบังทัศนียภาพด้วยแผ่นป้ายโฆษณาอีกแล้วหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ทำการแก้อุทธรณ์ของการรถไฟเหลือแต่เพียงคำวินิจฉัยของศาลปกครองที่จะชี้ให้เห็นถึงมุมมองของความถูกต้องอีกครั้ง

คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะก็เป็นใจความสำคัญว่ารถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะใช้ได้ถูกใจมากครับ

สำหรับศาลปกครองนี่นะฮะตามความเห็นของผมนะคือถ้าไม่มีศาลปกครองไม่มีคดีนี้เหตุผลก็คือว่าการฟ้องที่ศาลปกครองเนี่ยง่ายฮะคือไม่ยุ่งยากนะเหมือนกับว่าศาลปกครองนี่ตั้งมาเพื่อความสะดวกของประชาชนโดยเฉพาะเลยนะพูดถึงเข้าถึงนะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยาก

0: เราก็เป็นคนไทยด้วยดั้งเดิมเจอปัญหาอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงไม่ใช่เฉพาะตัวคนเดียวและคนอื่นอีกเยอะคนที่ว่าเขาทำมาหากินหาเช้ากินเย็นพวกนี้ยิ่งลำบากกว่าผมเยอะ
1: เขาถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ไทยแต่ถูกเพิกถอนสัญชาติโดยถูกกล่าวหาว่ามีความไม่โปร่งใสในการทำเรื่องเพื่อขอสัญชาติผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่เปิดโอกาสให้ชี้แจงโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานใดๆเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้ต้องรวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: ค่ะคือนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องเป็นคนไทยแน่ๆเพราะว่าทวดมีบัตรประชาชนตามีบัตรประชาชนแต่ขาดตอนจากแม่แล้วก็พ่ออีกทอดนึงเนาะพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไร
1: ผมน้อยพรหมินอินทวิชัยอาชีพค้าขายครับเป็นคนกำเนิดที่อำเภอพร้าวปู่ย่าตายายอยู่อำเภอพร้าวแล้วก็มาอยู่ที่แม่อายฝางมาตั้งหลักอยู่ที่ท่าตอนนี้ครับจนกระทั่งถึงพ.ศ.2519ทางกิ่งอำเภอแม่อายตอนนั้นถูกไฟไหม้ตอนนี้ชาวบ้านที่เคยถ่ายบัตรประจำตัวที่มีเอกสารต่างๆก็มาค้นหาไม่เจอพอมาถึงระยะหลังมาชาวบ้านก็ตื่นตัวมาทำบัตรกันแต่ว่าช่วงจังหวะนั้นมีนักการเมืองท้องถิ่นหรือว่าก็มีปัญหากับชาวบ้านก็มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นมีข้อมูลอะไรต่างๆเข้ามาก็เลยมีการเพิกขึ้น
2: อาตมาเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดท่าตอนพระรามหลวงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาของวัดนี้หลังจากที่ทราบข่าวจากชาวบ้านเนาะพอชาวบ้านเขาก็รวมกลุ่มกันไถ่ถามกันว่าเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะก็ให้แนะนำในส่วนของทีมงานแล้วก็กลุ่มนะแกนนำเนี่ยยกตัวอย่างท่านสว.เตือนใจดีเทศอาจารย์พันทิพย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับหลังนั้นมาแล้วก็มีติดต่อทางสภาทนายความนะเพื่อเมื่อจะลงในเรื่องของคดีแล้วอย่างเงี้ยนะแล้วก็ติดต่อเพิ่มเติม

ัญหาการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิในการถือสัญชาติไทยเป็นอีกคดีหนึ่งที่ศาลต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการพิจารณาคดีข้อมูลเอกสารต่างๆที่นำเสนอต่อศาลจึงต้องใช้เวลาและทีมงานในการเก็บรวบรวมทำให้การต่อสู้เรียกร้องสิทธิของชาวบ้านดำเนินมาถึงศาลปกครองสูงสุด

0: ศาลปกครองทั้งชั้นต้นแล้วก็สูงสุดเนี่ยพอเริ่มเข้าสู่กระบวนการศาลเนี่ยข่าวต่างๆเนี่ยก็จะกระจายกันไปทั่วไม่ว่าในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเองอย่าง BBC เนี่ยก็มีการสัมภาษณ์นะบุคคลมากมายข่าวเหล่านี้ก็แพร่ไปทั่ว
1: เป็นรองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยแหละค่ะสอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลแล้วก็วิชาสิทธิมนุษยชนค่ะการรวบรวมพยานหลักฐานนะในทางนิติศาสตร์ทั่วโลกเหมือนกันพยานหลักฐานก็มี

0: ีพยานบุคคลประการที่2ก็คือพยานเอกสารมหาชนที่รัฐออกให้แล้วประการสุดท้ายเรื่องของ DNA ในยุคนั้นเนี่ยส่วนราชการเองเนี่ยก็ยังไม่ลงตัวว่าในที่สุดแล้วตัวเองมีหน้าที่ที่จะต้องออกเงินให้ชาวบ้านเพราะตัวเองเป็นคนกล่าวหาว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าววันนี้ลงตัวละด้วยคดีแม่อายที่ทำให้กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนั้นออกมายอมรับเป็นหลักการว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสงสัยว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าวและความที่ชาวบ้านตกหล่นจากทะเบียนราษฎรนั้นเป็นความผิดพลาดของส่วนราชการเองเนี่ยฉะนั้นรัฐไทยก็ควรจะต้องรับผิดชอบ
1: การต่อสู้ด้วยความยากลำบากและกินเวลายาวนานกำลังเดินทางมาสู่จุดสิ้นสุดเมื่อศาลปกครองสูงสุดได้ตัดสินคดีให้ฝ่ายชาวบ้านได้สัญชาติกลับคืนอย่างเป็นธรรม

รอฟังว่าลุ้นว่าเอ๊ะจะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาก็พากันไปประมาณเกือบ500คนนี่ต่ำอยู่นะที่เห็นตามวันนั้นนะเยอะมากก็ฟังพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังไม่สัตว์ก็ดีใจอะ

0: พูดถึงเรื่องศาลปกครองเนี่ยผมก็ดีใจนะครับที่ว่ายังมีศาลปกครองอยู่ในประเทศไทยที่ให้ความหวังสำหรับคนที่ว่าไม่มีความรู้เรื่องสิทธิต่างๆชาวบ้านก็อุ่นใจที่ว่ามีศาลปกครองครับ
1: ศาลปกครองท่านตัดสินยุติธรรมฮะอันนี้ในความรู้สึกของพี่บุญขอฝากให้กับทางศาลและชาวบ้านเนาะอย่าเพิ่งท้อใจมีเรื่องอะไรปรึกษาศาลปกครองได้เนาะตามขั้นตอนที่เขามีอยู่เขาช่วยเราได้นะฮะนี้ฝากเองอ่ะศาลปกครองเป็นสิ่งที่ปกครองให้สิทธิกับชาวบ้านเยอะมากสำหรับในเหตุการณ์ที่ผ่านมา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

น่ห์ของกีฬานี้ก็คือความสวยงามค่ะเป็นการสร้างเสน่ห์ของกีฬาที่ทั้งอึดทั้งถึกทั้งทนแต่ว่าในความอึดถึกทนเนี่ยมันต้องพรีเซนต์ออกมาให้ทุกคนได้เห็นว่าเราไม่เหนื่อยเราสวยอันนั้นคือเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี้ค่ะเป้เป็นนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยเคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกตอนเรียนอยู่มหิดลเคยเป็นนักกีฬายิมนาสติกแอโรบิกทีมชาติไทยเป็นตัวแทนแข่งชิงแชมป์โลกที่ประเทศอเมริกาแล้วก็เป็นนักกีฬาระบำใต้น้ำทีมชาติไทยเข้าแข่งขันชิงแชมป์โลกเอเชียนเกมแล้วก็ซีเกมค่ะกีฬาที่เป้เล่นเนี่ยมันเป็นกีฬาสวยงามทุกๆอย่าง

0: เลยเพราะฉะนั้นเป้ชอบทุกกีฬาเลยแต่ว่าถ้าถามว่าจุดพีกีฬาที่เป้ชอบที่สุดแล้วก็รักมานานที่สุดก็คือระบำใต้น้ำค่ะเพราะว่ากีฬานี้มันเป็นกีฬาที่เป้เล่นมาด้วยความรักแล้วก็อยากจะสร้างให้มันเป็นกีฬาที่มีชื่อเสียงสามารถทำให้คนไทยเนี่ยก้าวไปได้ไกลถึงระดับนานาชาติได้จริง
1: จบปริญญาตรีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและในขณะนี้กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สาขาวิชาการจัดการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล
0: เราได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่จึงเห็นว่าเรามีความสามารถมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของวิชาต่างๆอย่างเช่นทักษะของการว่ายน้ำทักษะของการถ่ายทอดในเรื่องของระบำใต้น้ำหรือว่าแม้แต่การถ่ายทอดในเรื่องของยิมนาสติกลีลานะคะเราก็เลยได้ใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของเราเนี่ยมาเผยแพร่ให้กับนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็เป็น9ปีแล้วที่เป็นอาจารย์พิเศษแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของวิชายิมนาสติกลีลาให้กับนักศึกษาที่วิทย์กีฬามหิดลแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของวิชาว่ายน้ำแล้วก็ระบำใต้น้ำซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแรกเลยที่มีวิชาระบำใต้น้ำเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานในเรื่องของการว่ายน้ำเขาได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสกับกีฬานี้เป้ก็ภูมิใจที่เป้ได้นำวิชาเหล่านี้มาเผยแพร่ให้กับนักศึกษาได้มีความรู้เกิดเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยากออกกำลังกายอยากให้เขามีสุขภาพที่ดี
2: เดี๋ยวเราทบทวนแขนกันเชียงก่อนเหยียดยืดแขนขวาขึ้นข้างบนชิดหูมือให้ยืดชิดติดใบหูบางคนหูใหญ่เลยมือกลางไม่เอาเอามือชิดเข้ามาไม่ต้องปิดโชว์เลยสไลด์เกลียวทองน่าสวยพร้อมไปผักไปด้านหลังด้านนิ้วก้อยลงงอเอลโบอยู่ใกล้ๆตัวผักอีกด้านหนึ่งมือขึ้นไปด้านหลังงอพักเหยียดเปลี่ยน
3: เรียนกับครูเป้ประมาณ2เดือนครับผมวิธีการสอนของครูเป้ครับผมก็ชอบครับเพราะว่าครูเป้เนี่ยเขาจะสอนแบบว่าเป็นขั้นตอนทำให้เราเนี่ยสามารถรู้วิธีการว่ายเนี่ยอย่างถูกต้องประทับใจที่ว่าเขาเป็นคนที่เก่งด้านการสอนแล้วก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นของตัวเองเวลาสอนเนี่ยก็คือสอนอย่างมั่นใจแล้วก็สามารถพาให้เด็กเนี่ยว่ายเป็นแล้วก็มีทักษะในการว่ายได้
0: ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนเราต้องทำเพื่อสิ่งนั้นให้ดีที่สุดอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราเป็นตัวแทนประเทศชาติเราก็ต้องเล็งเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนความสุขของการได้เป็นอาจารย์เนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจที่เราเนี่ยได้สามารถถ่ายทอดสิ่งที่เรามีเนี่ยให้คนอื่นแล้วคนอื่นเขาก็มีความสุขตรงนี้แหละค่ะมันเป็นความภาคภูมิใจ

การเป็นอาจารย์พิเศษของปูเป้นะคะในวิชาระบำใต้น้ำเคยไปดูปูเป้ในการสอนเรียกว่าสอนใช้ได้นะคะเขามีขั้นตอนในการสอนมีขั้นตอนในการพูดในการถ่ายทอดที่ดีก็เป็นความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งของปูเป้ที่เขาสามารถจะเป็นครูได้นะคะ

วัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะคุยกันวันนี้เรื่องของ2กองทุนสำคัญที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้อย่าลืมติดตามหรือ Subscribe YouTube Mahidol Channel นะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยนะคะเวลาที่เรารับสลิปเงินเดือนมาเนี่ยเรามีการถูกหักเงินกองทุนประกันสังคมถูกหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหักไปทำไมนะคะมีความสำคัญยังไงนะคะสองกองทุนนี้มีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะคะขอพูดถึงความเหมือนกันระหว่างกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนนะคะข้อแรกก็คือเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราแต่ละคนควรจะมีนะคะข้อที่สองก็คือเป็นหลักเพื่อการดำรงชีวิตนะคะสำหรับตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่เรารักในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นนะคะแล้วข้อที่

3เนี่ยทั้ง2กองทุนเนี่ยช่วยเราลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะส่วนของความแตกต่างระหว่าง2กองทุนนี้นะคะกองทุนประกันสังคมเป็นภาคบังคับนะคะลูกจ้างจะต้องส่งเงินทุกเดือนเป็นภาคบังคับเป็นส่วนที่เราในฐานะลูกจ้างต้องสะสมเงินเข้าไปในกองทุนนี้นะคะนายจ้างก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งและรัฐบาลก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นภาคสมัครใจนะคะแปลว่าเราสมัครใจจะลงทุนหรือไม่ก็ได้นะคะความสำคัญของกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างหลักการประกันชีวิตให้กับตัวเรานะคะโดยการได้รับความคุ้มครองถึง7กรณีด้วยกันค่ะมีดังนี้นะคะ1เรื่องของการคุ้มครองความเจ็บป่วยนะคะ2ก็คือเรื่องของกรณีคลอดบุตรนะคะ3ทุพพลภาพค่ะ4สงเคราะห์บุตร5เสียชีวิต6กรณีที่ชราภาพก็จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ นะคะและสุดท้ายค่ะกรณีว่างงานค่ะกรณีที่เราเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วเนี่ยนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสถานพยาบาล1ที่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรณีที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล นั้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะอีกกรณีนึงนะคะที่เราจะได้สิทธิจากประกันสังคมก็คือถอนฟันขูดหินปูนอุดฟันทําฟันไม่ต้องสํารองจ่ายนะคะเราสามารถไปใช้สิทธิในสถานพยาบาลที่มีข้อตกลงกับกองทุนประกันสังคมได้เลยค่ะกรณีที่เราประสบอุบัติเหตุอันตรายฉุกเฉินหรือฉุกเฉินวิกฤตเราสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะเขาจะทำการรักษาพยาบาลเราภายใน72ชั่วโมงแรกค่ะหลังจากที่เราพ้นขีดอันตรายแล้วเขาก็จะส่งตัวเราไปที่โรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์นะคะจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะในส่วนของวิธีการของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยลูกจ้างก็จะสะสมเงินเอาไว้ในกองทุนส่วนหนึ่งตั้งแต่ 2-15% นะคะเราเลือกได้ว่าเราจะสะสมเท่าไหร่นะคะส่วนของนายจ้างก็จะสมทบให้เราอีกส่วนหนึ่งเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีมืออาชีพมาบริหารจัดการกองทุนนี้ให้เกิดดอกผลงอกเงยนะคะซึ่งเราจะไปได้ใช้ตอนที่เราเกษียณอายุนะคะหรือออกจากงานนะคะหรือครอบครัวของเราจะได้รับเงินก้อนใหญ่ส่วนนี้กรณีที่เราเสียชีวิตค่ะข้อดีหรือประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อมนุษย์เงินเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะข้อแรกก็คือว่าสร้างวินัยในการออมในระยะยาวเพื่อตัวเราเองยามเกษียณอายุนะคะข้อที่2ก็เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเดือนส่วนเพิ่มจากนายจ้างนะคะแต่เราจะไม่ได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในทุกๆเดือนนะคะเราจะได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในยามที่เราเกษียณอายุนะคะข้อที่3ก็คือเราได้สิทธิลดหย่อนภาษีในแต่ละปีที่เราสะสมเงินและเงินก้อนใหญ่ตอนที่เราได้รับเมื่อเกษียณอายุก็ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกันนะคะข้อที่4ก็เป็นเรื่องของหลักประกันให้กับบุคคลที่เรารักหรือครอบครัวของเรานะคะยามที่เราเสียชีวิตนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเพิ่มโอกาสในการลงทุนค่ะสรุปได้ว่ากองทุนทั้ง2กองทุนนี้มีประโยชน์ต่อมนุษย์เงินเดือนเป็นอย่างยิ่งนะคะทำเถอะค่ะมีประโยชน์จริงๆนะคะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: เวลาเจอป้ายโฆษณารู้สึกบังและรำคาญบังแล้วก็มองอะไรไม่ค่อยเห็น
1: กระจกที่ลีลายอะค่ะพอนั่งรถนานๆแล้วมันจะทำให้ตาเรามัวแล้วมองไม่สบายตาแล้วทำให้รำคาญค่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

มันอาจจะสร้างความดึงดูดใจให้กับผู้ที่พบเห็นตามกลยุทธ์ทางการตลาดได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าเราลองมองกลับกันคนที่ต้องโดยสารอยู่ภายในนั้นจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าความสวยงามเหล่านั้นได้บดบังทัศนียภาพในการเดินทางไปจนหมดสิ้น

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่ไอ้รถไฟนี่ผมใช้บริการมานานแล้วนะฮะก่อนหน้านี้หลายปีเมื่อครั้งที่รับราชการอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์บ้างจังหวัดพิษณุโลกบ้างมาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆมันก็ต้องหาที่พักสายตาและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ฉันเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูปพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวก็คิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากคือศาลปกครองที่คิดจะฟ้องศาลปกครองเพราะทราบมันฟ้องง่ายนะฮะใช้กระดาษแผ่นเดียวทำนองหนังสือร้องทุกข์ก็ได้แต่ก่อนที่จะฟ้องเนี่ยต้องมีการบอกให้หน่วยงานรับผิดชอบรู้ก่อนก็เลยมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีฮะฉบับหนึ่งแล้วก็ของการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกฉบับหนึ่งร้องเรียนอย่างเดียวกันนะครับปรากฏว่าทางนายกสำนักนายกเขาก็บอกว่าเขาได้รับเรื่องแล้วและส่งเรื่องไปให้การรถไฟดำเนินการแล้วส่วนการรถไฟเขาก็ตอบมาเหมือนกันนะฮะเขาก็บอกว่ามันเป็นการจ้างบริษัทโฆษณานะอีก10เดือนก็จะหมดสัญญาแล้วและถ้าหากหมดสัญญาแล้วเขาก็จะไม่ให้ติดที่กระจกหน้าต่างคือเขาไม่ได้ดำเนินการให้ก็เลยตัดสินใจฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ใช้บริการรถไฟขบวนด่วนพิเศษเป็นประจำเห็นว่าป้ายโฆษณาดังกล่าวบดบังวิวทิวทัศน์จึงยื่นฟ้องการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อศาลปกครองเพื่อให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาดังกล่าวออกหลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วทางฝั่งของผู้ถูกฟ้องก็ได้อุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองเช่นกัน

0: วันที่21พฤศจิกายนนะ2548ผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยเอาออกให้หมดคือศาลปกครองเชียงใหม่ท่านก็พิพากษาว่าการที่นำแผ่นป้ายโฆษณาไปติดไว้ที่กระจกหน้าต่างรถไฟนี่นะเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของการที่ประชาชนเกิดความสะดวกในการใช้บริการโดยสรุปเป็นอย่างนี้ก็มีคำพิพากษาให้ลอกป้ายสติ๊กเกอร์ออกภายใน30วันเขาก็อุทธรณ์มาในทำนองว่าไม่ได้รับความเสียหายอะไรหรอกแต่เป็นเพราะว่าหนึ่งอายุมากตอนนั้นก็59ปีแล้ว2ก็คือว่ามองไม่เป็นธรรมชาติคือพยายามไปเพ่งมองในสิ่งที่มันเห็นไม่ชัดหรือไม่ก็ไม่ต้องโดยสารรถอันนี้ไปขึ้นให้ขึ้นรถร้อนหรือไม่ก็ไปนั่งรถยนต์ซะอันนั้นคือเขาบอกเหตุผลนะครับที่แก้อุทธรณ์เพราะเอิญช่วงนั้นก็มีบทความทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องคดีนี้แหละฮะมาประกอบโดยทางนายแพทย์ท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าเนี่ยไอการที่มีสิ่งที่มันปิดบังทำให้เรามองเห็นภาพไม่ชัดเนี่ยทำให้คนต้องเพ่งมันทำให้คลื่นไส้ได้ก็ส่งไปประกอบการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
1: ที่ผมเจอบนรถไฟคือมีเรื่องป้ายโฆษณาติดตามผนังแล้วก็ตามกระจกทำให้แบบมองเตอร์นี้ครับข้างทางมองไม่ชัดเจนครับ
2: ถ้ามีโฆษณาดิฉันไม่ชอบเพราะว่าไม่เห็นเอสถานที่อยู่ไหนไม่เห็นเลยถ้ามีโฆษณาจริงๆแย่มาก
3: หน้าต่างของขบวนรถไฟที่ปราศจากแผ่นป้ายโฆษณากำลังจะสว่างไสวอีกครั้งต่อไปนี้การเดินทางของประชาชนคงไม่ต้องโดนบดบังทัศนียภาพด้วยแผ่นป้ายโฆษณาอีกแล้วหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ทำการแก้อุทธรณ์ของการรถไฟเหลือแต่เพียงคำวินิจฉัยของศาลปกครองที่จะชี้ให้เห็นถึงมุมมองของความถูกต้องอีกครั้ง

คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะแล้วเป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยมวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ

สำหรับศาลปกครองนี่นะฮะตามความเห็นของผมนะคือถ้าไม่มีศาลปกครองไม่มีคดีนี้เหตุผลก็คือว่าการฟ้องที่ศาลปกครองเนี่ยง่ายฮะคือไม่ยุ่งยากนะเหมือนกับว่าศาลปกครองนี่ตั้งมาเพื่อความสะดวกของประชาชนโดยเฉพาะเลยนะพูดถึงเข้าถึงนะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยาก

0: เราก็เป็นคนไทยด้วยดั้งเดิมเจอปัญหาอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงไม่ใช่เฉพาะตัวคนเดียวและคนอื่นอีกเยอะคนที่ว่าเขาทำมาหากินหาเช้ากินเย็นพวกนี้ยิ่งลำบากกว่าผมเยอะ
1: เขาถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

และเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ถูกเพิกถอนสัญชาติโดยถูกกล่าวหาว่ามีความไม่โปร่งใสในการทำเรื่องเพื่อขอสัญชาติผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่เปิดโอกาสให้ชี้แจงโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานใดๆเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมายทำให้ต้องรวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: านชื่อนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องเป็นคนไทยแน่ๆเพราะว่าทวดมีบัตรประชาชนตามีบัตรประชาชนแต่ขาดตอนจากแม่แล้วก็พ่ออีกทอดนึงเนาะพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไร
1: ผมน้อยพรหมมินอินทวิชัยอาชีพค้าขายครับเป็นคนกำเนิดที่อำเภอพร้าวปู่ย่าตายายอยู่อำเภอพร้าวแล้วก็มาอยู่ที่แม่อายฝางมาตั้งหลักอยู่ที่ท่าตอนนี้ครับจนกระทั่งถึงพ.ศ.2519ทางกิ่งอำเภอแม่อายตอนนั้นถูกไฟไหม้ตอนนี้ชาวบ้านที่เคยถ่ายบัตรประจำตัวที่มีเอกสารต่างๆก็มาค้นหาไม่เจอพอมาถึงระยะหลังมาชาวบ้านก็ตื่นตัวมาทำบัตรกันแต่ว่าช่วงจังหวะนั้นมีนักการเมืองท้องถิ่นหรือว่าก็มีปัญหากับชาวบ้านก็มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นมีข้อมูลอะไรต่างๆเข้ามาก็เลยมีการเพิกถอนขึ้น

อาตมาเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดท่าตอนพระรามหลวงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาของวัดนี้หลังจากที่ทราบข่าวจากชาวบ้านเนาะพอชาวบ้านเขาก็รวมกลุ่มกันไถ่ถามกันว่าเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะก็ให้แนะนำในส่วนของทีมงานแล้วก็กลุ่มนะแกนนำเนี่ยยกตัวอย่างท่านสวเตือนใจดีเทศอาจารย์พันทิพย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับหลังนั้นมาแล้วก็มีติดต่อทางสภาทนายความนะเพื่อเมื่อจะลงในเรื่องของคดีแล้วอย่างเงี้ยนะแล้วก็ติดต่อเพิ่มเติม

ปัญหาการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิในการถือสัญชาติไทยเป็นอีกคดีหนึ่งที่ศาลต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการพิจารณาคดีข้อมูลเอกสารต่างๆที่นำเสนอต่อศาลจึงต้องใช้เวลาและทีมงานในการเก็บรวบรวมทำให้การต่อสู้เรียกร้องสิทธิของชาวบ้านดำเนินมาถึงศาลปกครองสูงสุด

0: ศาลปกครองทั้งชั้นต้นแล้วก็สูงสุดเนี่ยพอเริ่มเข้าสู่กระบวนการศาลเนี่ยข่าวต่างๆเนี่ยก็จะกระจายกันไปทั่วไม่ว่าในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเองอย่าง BBC เนี่ยก็มีการสัมภาษณ์นะบุคคลมากมายข่าวเราเนี่ยก็แพร่ไปทั่ว
1: เป็นรองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยแหละค่ะสอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลแล้วก็วิชาสิทธิมนุษยชนค่ะการรวบรวมพยานหลักฐานนะในทางนิติศาสตร์ทั่วโลกเหมือนกัน

0: พยานหลักฐานก็มีพยานบุคคลประการที่2ก็คือพยานเอกสารมหาชนที่รัฐออกให้แล้วประการสุดท้ายเรื่องของ DNA ในยุคนั้นเนี่ยส่วนราชการเองเนี่ยก็ยังไม่ลงตัวว่าในที่สุดแล้วตัวเองมีหน้าที่ที่ต้องออกเงินให้ชาวบ้านเพราะตัวเองเป็นคนกล่าวหาว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าววันนี้ลงตัวละด้วยคดีแม่อายที่ทำให้กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนั้นออกมายอมรับเป็นหลักการว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณสงสัยว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าวและความที่ชาวบ้านตกหล่นจากทะเบียนราษฎรนั้นเป็นความผิดพลาดของส่วนราชการเองเนี่ยฉะนั้นรัฐไทยก็ควรจะต้องรับผิดชอบ
1: การต่อสู้ด้วยความยากลำบากและกินเวลายาวนานกำลังเดินทางมาสู่จุดสิ้นสุดเมื่อศาลปกครองสูงสุดได้ตัดสินคดีให้ฝ่ายชาวบ้านได้สัญชาติกลับคืนอย่างเป็นธรรม

รอฟังว่าลุ้นว่าเอ๊ะจะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาก็พากันไปประมาณเกือบ500คนนี่ต่ำอยู่นะที่เห็นตามวันนั้นนะเยอะมากก็ฟังพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังในศาลก็ดีใจอะ

0: พูดถึงเรื่องศาลปกครองเนี่ยผมก็ดีใจนะครับที่ว่ายังมีศาลปกครองอยู่ในประเทศไทยที่ให้ความหวังสำหรับคนที่ว่าไม่มีความรู้เรื่องสิทธิต่างๆชาวบ้านก็อุ่นใจที่ว่ามีศาลปกครองครับ
1: ศาลปกครองท่านตัดสินยุติธรรมค่ะอันนี้ในความรู้สึกของพี่บุญขอฝากให้กับทางศาลและชาวบ้านเนาะอย่าเพิ่งท้อใจมีเรื่องอะไรปรึกษาศาลปกครองได้เนาะตามขั้นตอนที่เขามีอยู่เขาช่วยเราได้นะอันนี้ฝากเองนะศาลปกครองเป็นสิ่งที่ปกครองให้สิทธิกับชาวบ้านเยอะมากสำหรับในเหตุการณ์ที่ผ่านมา

0: แลมเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่น่าจะมีความเหมาะสมที่จะมาใช้กับการระบาดของโควิด-19 เนี่ยคือแค่ทำปฏิกิริยาในหลอดหนึ่งหลอดเห็นสีเปลี่ยนก็บอกได้ว่าเป็นผลบวกผลลบแล้วเราเองก็มั่นใจนะครับว่าชุดตรวจที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็มีคุณสมบัติที่สามารถไปใช้ในพื้นที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ราคาที่ถูกกว่าแล้วก็สะดวกกว่าแล้วก็ประหยัดงบประมาณของประเทศมากกว่าได้ผลตรวจในเวลาที่ไวกว่าอันนี้เป็นส่วนที่ตลาดหรือประชาชนเนี่ยต้องการเป็นอย่างมากแลมเนี่ยคือการตรวจสารพันธุกรรมสารพันธุกรรมของไอ้ตัวเชื้อตัวนี้มันเป็น RNA นะฮะเราต้องเปลี่ยนให้เป็น DNA ก่อนแล้วก็ตรวจด้วยแลมได้นั้นเทคนิคพิเศษตรงนี้ก็มีฝีมือของนักวิจัยเราคือเราต้องออกแบบพรายเมอร์เป็นสาย DNA ที่มีความจำเพาะมาจับซึ่งถ้าเราออกแบบไม่ดีเนี่ยการจับก็ไม่จำเพาะการตรวจก็ไม่มีประสิทธิภาพ
1: คือตอนแรกครับเราได้โจทย์จากทางรามาว่าเราอยากพัฒนาเทคนิคตรวจได้เร็วกว่า RT-PCR ที่แบบภายในชั่วโมงนึงก็ได้อย่างเงี้ยครับโดยจริงๆก็คือรามาประสานทางอาจารย์สมชายมานะครับแล้วก็อาจารย์สมชายก็เลยมาถามในฐานะที่เราเป็นสตาร์ทอัพที่ทำเกี่ยวกับพวกการตรวจวิเคราะห์พวกนี้อยู่แล้วเราก็บอกว่าเราทำได้เรามีเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มเรามีความเชี่ยวชาญอยู่ที่เราสามารถที่จะ develop ไอ้เทสตัวเนี้ยขึ้นมาได้ก็เลยเป็นที่มาของการ develop ไอ้ตัว RT-LAMP สำหรับการตรวจเชื้อ SARS-CoV-2 ขึ้นมาสำหรับขั้นตอนการทำงานของชุดตรวจก็คือเราจะมี4ขั้นตอนหลักนะครับขั้นตอนที่1ก็คือเราจะสกัดสารพันธุกรรมจากตัวอย่างออกมาเก็บตัวอย่างหลังโพรงจมูกออกมานะครับจากนั้นเราจะเอาตัวอย่างตัวนี้ครับส่งเข้าห้องปฏิบัติการแล้วก็สกัดเพื่อเอาสารพันธุกรรมของไวรัสเนี่ยออกมาจากตัวอย่างจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำสารพันธุกรรมของไวรัสเนี่ยไปใส่น้ำยาขั้นตอนที่3เนี่ยก็คือการที่เอาไอ้ตัวน้ำยาที่ผสมสารพันธุกรรมของไวรัสเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปบ่มให้อุณหภูมิที่65องศาเซลเซียสเป็นเวลา1ชั่วโมงจากนั้นเมื่อครบแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการอ่านผลก็คือถ้าสมมุติว่าเราตรวจพบการติดโรคโควิด-19ก็จะพบสารละลายเปลี่ยนเป็นสีเหลืองตรวจไม่พบว่ามีการติดโรคโควิด-19เนี่ยสารละลายก็ยังคงเป็นสีชมพูอยู่
2: กว่าที่จะพัฒนาออกมาให้ได้ประสิทธิภาพเท่านี้จริงๆก็ผ่านมาหลายๆส่วนจนสุดท้ายเนี่ยเราเก็บตัวอย่างไปเยอะแล้วเราทดสอบแล้วปรากฏว่าประสิทธิภาพมันค่อนข้างดีมากพอมันประสิทธิภาพดีมากปุ๊บเราก็เลยเผยแพร่ออกสู่สาธารณะซึ่งข้อดีของมันเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราสามารถได้ชุดตรวจที่ราคาถูกมีความไวอุปกรณ์เนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับห้องแลบต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์และใช้งานได้นะครับ
1: เราก็มีการทำในส่วนของการประเมินประสิทธิภาพชุดทดสอบกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างต่อเนื่องกระทั่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจเพราะว่าเราได้ค่าความไวอยู่ที่ 95% แล้วก็ในขณะที่ค่าความจำเพาะเนี่ยอยู่ที่ 98% คิดคำนวณมาจากการทดสอบไปประมาณ 3,000 ตัวอย่างซึ่งสำหรับเราเองเนี่ยเราโพสิชันชุดตรวจตัวนี้เป็นแค่การสกรีนนิ่งเป็นชุดตรวจที่ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเฉยๆหลังจากนั้นเนี่ยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับทางกรมควบคุมโรคเองเนี่ยต้องการที่จะทำ active case findingที่ชลบุรีที่โรงพยาบาลบางละมุงซึ่งผลการทดสอบที่ทางชลบุรีก็ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะขยายผลการใช้งานต่อไปครับ
0: ในฐานะตัวแทนของศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์แล้วก็ในนามของมหาลัยมหิดลนะครับต้องบอกว่าเรามีความภูมิใจอย่างยิ่งนะครับที่เราได้สร้างเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมนะครับจากทีมของนักศึกษาจากสตาร์ทอัพสายเลือดพันธุ์ไทยแล้วก็สายเลือดของมหาลัยมหิดลแท้ๆเลยนะครับในการที่จะนำเอาเทคโนโลยีเนี้ยไปใช้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประเทศในยามขับขันในสภาวะอย่างการระบาดโควิด-19 เนี้ยอันนี้จะเป็นตัวอย่างเป็นโมเดลที่ดีแล้วก็จะทำให้นักศึกษาหรือทำให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้เห็นภาพชัดเจนว่ามันทำได้จริงนะก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ๆไม่ว่าจะของมาอะไรไม่โดนหรือของที่อื่นๆเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยผมมองว่าเป็นประโยชน
1: ์นอกจากคณะจะส่งเสริมทางวิชาการแล้วนะครับคณะเองก็ยังส่งเสริมของสตาร์ทอัพเรื่องของธุรกิจผลักดันให้นักศึกษาเนี่ยมาตั้งบริษัทในสาขาที่ตัวเองทำงานวิจัยมาเพื่อเอางานวิจัยเนี่ยมาสู่ท้องตลาดก็เป็นโอกาสที่ดีของนักศึกษานะครับที่ได้เอาสิ่งที่เรียนมาเนี่ยมาสร้างอาชีพของตัวเองนะครับหรือทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจสิ่งเหล่านี้มันก็มาตอบโจทย์ของสังคมแก้ปัญหาของประเทศนะครับซึ่งอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจนะครับในฐานะที่เราก็เป็นนักศึกษาของมหิดลนะครับ

่าดีๆจากคดีปกครองตอนรอยสักศิลปะหรือตราบาปอนาคตทางราชการนายชาตรีได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจและเป็นผู้ผ่านการสอบข้อเขียนรวมทั้งได้ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งในขั้นการวิ่งและว่ายน้ำแล้วแต่ไม่ผ่านการตรวจร่างกายเนื่องจากรอยสักบริเวณแผ่นหลังมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจนายชาตรีจึงไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เมื่อประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกปรากฏว่าไม่มีรายชื่อนายชาตรีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกนายชาตรีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6แต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงตามบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับภาพถ่ายรอยสักของนายชาตรีปรากฏว่านายชาตรีมีรอยสักรูปค้างคาวสีดำขนาด 3x3 นิ้วที่บริเวณกลางแผ่นหลังในแนวระดับหัวไหล่และนายชาตรีก็ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานอื่นใดเพื่อพิสูจน์ว่าในวันตรวจร่างกายและวัน

0: สอบสัมภาษณ์รอยสักบริเวณกลางหลังของนายชาตรีได้ถูกลบจนแลดูไม่น่าเกลียดจึงเชื่อว่าในวันสอบสัมภาษณ์รอยสักดังกล่าวมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจอย่างไรก็ตามหากปรากฏต่อมาภายหลังว่านายชาตรีได้ดำเนินการรักษาหรือแก้ไขจนกระทั่งรอยสักไม่มีสภาพอันเข้าลักษณะต้องห้ามนายชาตรีก็ย่อมมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกใหม่เป็นข้าราชการตำรวจตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจได้ดังนั้นการที่มีมติให้นายชาตรีไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามที่ปรากฏในบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและเมื่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6มีคำสั่งยกอุทธรณ์ผลการสอบสัมภาษณ์ของนายชาตรีโดยยืนยันตามความเห็นของอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์คำสั่งดังกล่าวของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษา
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สารปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

Ha ha.

0: คน
1: สวัสดีครับซีรีส์วิถีคนวันนี้เราพาคุณเดินทางไปในพื้นที่ใกล้ๆกรุงเทพที่เทศบาลศาลากลางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
2: พามาดูนะครับเขตรอยต่อ3จังหวัดนะครับระหว่างกรุงเทพนครปฐมนนทบุรี
1: ที่นี่ถือว่าเป็นพื้นที่ชายขอบของนนทบุรีที่มีอาณาเขตติดต่อกัน3จังหวัดนั่นก็คือจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้เราจะไปทั้ง3จังหวัดเลยครับ
2: โอ้ลูกทุ่งมาไทยกันอย่างนี้แหละแต่ก่อนเขาก็อาบในคลองเนี้ย
1: ลำคลองที่เราเห็นนี้ในอดีตเป็นคลองที่สำคัญสำหรับชาวบ้านที่จะต้องข

0: ขนส่งสินค้าต่างๆไปออกแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ก็คือมันจะเป็นที่รับน้ำมาจากแม่น้ำส่งเข้ามาแล้วก็มาให้ชาวเกษตรกรภายในเนี้ยได้สูบน้ำก็จะมีคลองย่อยเล็กๆคือคลองหลัก2คลองเนี่ยคือคลองขุดมหาสวัสดิ์กับคลองนราภิรมย์เนี่ยก็คือเป็นเส้นเลือดใหญ่ครับเป็นหัวใจหลักเลยในการที่ว่าจะนำน้ำไปใช้ในการเพาะปลูกของเกษตรกรในทั้งพุทธมณฑลและก็ทางนนทบุรีของเราเนี่ย
0: ทุกวันนี้แม้ความเจริญจะถาโถมเข้ามาในพื้นที่แถบนี้พร้อมกับถนนทำให้เกิดหมู่บ้านจัดสรรอยู่มากมายแต่เรายังพบว่าพื้นที่บริเวณนี้ก็ยังเป็นแหล่งปลูกบัวที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย
2: ดำ20ดำกำ50
3: เป็นบัวหลวงแดงเมื่อก่อนไม่บัวฉัตรอ่ะถ้าเกิดพี่ไม่ไปตามนี้ใช่ป่ะพี่ไปดัดมันใช่ป่ะมันก็จะหัก
4: วันนี้ต้องทั้งหมด9ที่อ่ะ
0: นี่แหละครับคือสาเหตุที่ทำให้เราสนใจมาที่นี
1: ่ระหว่างที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยฝั่งนี้ตอนนี้ซึ่งเป็นนาบัวนะครับนี่แต่ถ้าท่านมาอีกครั้งหนึ่งหรืออีกรอบหนึ่งเนี่ยอาจจะกลายเป็นนาข้าวไปแล้วนะครับจะสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้นะครับเพื่อปรับเปลี่ยนที่ดินคือถ้ามันปลูกพืชเดิมๆแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เจริญเติบโตก็จะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี
0: ้ผู้ใหญ่สรรชัยซึ่งวันนี้พาเราลุยนาบัวท่ามกลางแดดจ้าบอกกับเรานะครับว่าลักษณะของนาบัวนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ริมคลองเพื่อที่จะง่ายต่อการเอาน้ำเข้านาครับผู้ใหญ่พาเราไปดูนาบัวของป้านาคนนี้ที่อยู่ติดกับริมถนนป้านาทำนาบัวหลวงที่เก็บดอกขายและเก็บฝักที่สามารถกินเมล็ดได้ด้วยครับ
2: บัวป้านาเองจ้ะ
1: ขายดีไหมช่วงนี
2: ้
0: ป้านานั้นทำนาบัวมาตั้งแต่อยู่ป.4นะครับเพราะว่าครอบครัวมีอาชีพนี้แกบอกกับเราว่าเรียกว่าเกิดมากับนาบัวเลยพ่อแม่จากไปนะครับก็ทำต่อมาจนตอนนี้อายุ60ปีแล้ว
5: ป้านานี่นาบัวของป้าทั้งหมดเลยเหรอคะ
2: จ้า
5: ทำคนเดียวเหรอคะป้า
2: ป้าทำคนเดียวแล้วก็เก็บเองมั่งบางทีก็เยอะเราก็ต้องจ้าง
5: แล้วอย่างของป้านี่ขายดอกขายใบหรือขายฝักคะ
2: นาป้านี่ขายสองอย่างใครจะเอาดอกบัวก็มีฝักบัวก็มีบัวแย้มก็ขายนะแบบนี้เนี่ยเขาเอาไปทำเมี่ยงคำ
0: ป้านาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับฝักบัวนะครับสำหรับฝักที่จะขายได้ต้องเป็นฝักแก่อายุประมาณ20วันหลังดอกทิ้งกลีบแล้วนะครับ
2: อันนี้ถ้าเกิดเราจะดูเกตต้องเอาแบบนี้ถ้าอย่างนี้เกตไม่ได้เพราะว่าเม็ดมันไม่มีอย่างนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ได้บีบออกอย่างนี้กว่าที่ส่งให้ไปกว่า
6: ใช่ครับมันฝา
2: อันนี้จะหวาน
6: ดีกว่าพี่
2: อืมดีกว่าเพราะว่าอันนี้เก็บขายได้ถ้าอันนั้นเก็บไม่ได้ปลามันดีฉีดยาการไม่ฉีดยามันจะเป็นอย่างเงี้ย
7: ป้านาผมรออยู่เนี่ย
0: ป้านาเป็นคนปลูกบัวเจ้าเดียวของแถวนี้ที่ยังขายฝักอยู
5: ่ยังขายฝักนี่ป้าขายยังไงคะ
2: 12ฝัก20บาท
5: แล้วถ้าขายเป็นดอกล่ะคะ
2: ดอกละ3บาทกรัมนึงก็30บาท
0: นอกจากป้านาที่ทำนาบัวขายฝักแล้วก็ยังมีจิตนะครับซึ่งเป็นหลานของป้าที่ก็ทำแบบนี้ด้วย
2: เขาทำนาข้าวนาบัว
3: อันนี้เป็นบัวหลวงแดงเมื่อก่อนไม่มีนะบัวฉัตรอ่ะจะมีแค่บัวหลวงแหลมขาวแหลมขวดแหลมเขียวแหลมแก้วแหลมที่ขายนี่ก็คือแหลมแก้วกี่มันจะหนาละเอียดเหมือนบัวฉัตรพันใหม่
0: จิตนั้นอาศัยอยู่ที่ศาลายาจังหวัดนครปฐมแต่มาทำนาบัวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
8: ตรงนี้ศาลาธรรมศพ43
5: ทำนาบัวในเขตกรุงเทพเลยเหรอคะ
8: ใช่มันเป็นบัวกินฝักที่เราเอาผ้าห่มไว้คือไม่ให้เขาแดดร้อนไม่งั้นเดี๋ยวมันเหี่ยว

0: จิตทั้งปลูกขายและรับบัวนะครับ
1: นาบัวพี่มีกี่ไร่คะ
2: น่าจะ15ไร่ได้นะ
1: แล้ววันนึงเนี่ยเก็บหมดเหรอคะ
3: รอดมือต้องเก็บให้หมดไม่งั้นบัวมันแก
1: ่
3: บัวกินฝากมันเป็นอย่างนี้พอเขาแก่เราต้องเก็บทุกวัน

0: ในการเก็บฝากนั้นคนเก็บจะลงน้ำลุยไปเด็ดฝากบัวและมีอุปกรณ์ช่วยขนก็คือเรือ1ลำในการเด็ดครั้งหนึ่งจะต้องได้ฝักบัวเต็มลำเรือถึงจะขึ้นจากน้ำนะครับ
1: เมื่อก่อนนี้เราจะเก็บแบบคือให้เต็มหอบแล้วเดินขึ้นมาใช่ป่ะเหมือนบัวดอกทั่วไปแต่ว่าคือมันเสียเวลาหอบนึงนี่ถ้าเกิดคนเก็บหอบขึ้นมาหอบนึงก็จะใช้ได้ประมาณเก็บได้ประมาณกรัมแล้วได้ประมาณ10กรัมแค่นั้นแหละ
2: การเก็บฝักบัวนี่มีเวลาไหมคะว่าจะต้องเก็บตอนกี่โมงกี่โมง
3: ถ้าเก็บเช้าเลยเราก็จะไม่ร้อนตัวก็จะไม่ค่อยเหี่ยวไงถ้าเก็บสายมันก็จะร้อน
2: ดอกได้ราคาดีกว่าทำไมถึงไม่เก็บดอกอะคะ
3: ดอกมันไม่ขายได้ทุกวันเหมือนฝักฝักนี่เราเก็บไปขายได้หมดทุกวันดอกถ้าเขาขายเหลือคือแม่ค้าเขาก็ต้องตีราคาเราต่ำลงมาอย่างฝักเนี่ยเราตายตัวที่เราส่งแล้วบัวเนี่ยเราไม่ต้องเปลืองสารเคมี
1: อย่างสมมติว่าเรามีหลายแปลงมีอยู่5แปลงเราเก็บแปลงนี้หมดพรุ่งนี้เก็บอันนู้นวันต่อไปไปเก็บอีกแปลงนึง
0: การเดินเก็บบัวในน้ำนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะครับเพราะนอกจากจะต้องระวังสัตว์มีพิษแล้วการแต่งตัวก็ต้องมิดชิดด้วย
1: ก็เราก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็ใส่ผ้าคลุมหน้าแล้วก็ใส่ถุงมือใส่ถุงเท้าจะทำอาชีพนี้แต่งตัวเรียบร้อยนะ
4: ถุงผ้าหนูเห็นว่าใส่หนาเชียว
3: หนา
4: ใส่กี่ชั้นคะเนี่ย
3: ผมใส่2ชั้นไงต้องคนละ2ชั้นว่ามีอาจจะมีหอยเชอรี่มันบาดได้บางทีมันคลายหมู่บ้านนะมีขวดมีกระเบื้องเขาโยนมากันแล้วต้องกันด้วยไง
4: พี่มีกางเกงพิเศษเหรอคะ
3: ฮะไอ้นี่กางเกงเขาก็ยังไม่ค่อยขาดเหมือนกางเกงวังนะ
5: ยูนิฟอร์มของโรงงานมันจะทนหน่อย
4: เมื่อกี้เห็นบอกว่าบัวขวนบัวนี่มันขวนได้ด้วยเหรอคะ
3: ได้
5: เนี่ยตรงนี้ยังขาดเลยเนี่ย
3: เดี๋ยวถุงดูกางเกงดิ
4: โอ้ยนั่นคือบัวขวนเหรอคะ
3: นี่คือหนามมันเราต้องใช้ผ้านิ่มถ้าผ้าแข็งกับกางเกงยีนเนี่ยคุณลงหน้าเดียวก็ขาดแล้วนี่รอยเป็นริ้วๆเนี่ยคือรอยที่หนามเขาขวน
4: เจ็บไหมหรือว่า
5: ตอนนี้ไม่เจ็บแล้วคร
3: ับ ก็มันได้แล้วงาคนเก็บโดนบ่อยๆอ่ะ
5: ถ้าคนไม่เคยก็โอ้โหระบมหยิบอะไรไม่ได้
0: อากาศในวันที่เราถ่ายทำนั้นร้อนหรือไม่ร้อนต้องดูที่จิตนะครับเพราะว่าคลุมศีรษะไว้ตลอดไม่ต่างกับฝักบัวที่เมื่อได้เต็มลำเรือแล้วก็ต้องคลุมด้วยผ้าชุบน้ำผืนใหญ่ป้องกันไม่ให้บัวนั้นร้อนเพราะว่าฝักจะเหี่ยวได
4: ้อันนี้เก็บเสร็จแล้วเหรอคะ
3: เสร็จแล้วครับ
4: โอ้โอ้วันนี้ได้กี่ลำคะ
3: 2ลำครับประมาณ500กว่ากรัมนะ
4: โอ้คนเนี่ยไหวเลยคนที่ทำบัวนี่ต้องแข็งแรงเนาะ
3: ต้องแข็งแรง
4: พอเราได้ฝักบัวมาแล้วค่ะพี่ขนกลับไปยังไงคะ
3: ก็เอายกขึ้นใส่รถไปครับรถ1คันจะใส่เรือบัวเอาบัวไปได้1ลำเท่านั้น
0: ฝักบัวที่เก็บได้แล้วไม่ใช่ว่าจะขายได้เลยนะครับแต่ว่าต้องมีขั้นตอนอีกพอสมควร
6: มีคนทำอาชีพนี้เยอะไหมครับผมที่นี
3: ่มันทำไม่ค่อยได้ถ้าไม่มีแม่ค้ารับเราจะไปส่งใครอ่ะต้องหาแม่ค้าให้หาตลาดให้ได้ก่อนถึงจะทำได้บัว
0: เราสังเกตว่าฝักบัวนั้นต้องถูกรดน้ำอยู่ตลอดเวลาร
7: ดน้ำด้วยครับแม่
8: เพื่อไม่ให้มันเหี่ยวไม่ให้คอมันอ่อนถ้ามันเหี่ยวคอตรงนี้มันจะอ่อนแล้วกำแล้วจะไม่สวย
0: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าการกำฝั

0: บัวนั้นสำคัญมากทีเดียว
1: แล้วเรียงยังไงให้คอเขาไปทางด้านเดียวกันแล้วก็เป็นสวยงามแบบนี
2: ้เราก็นี่เลยไปตามนี้เลยถ้าเกิดพี่ไม่ไปตามนี้ใช่ป่ะพี่ไปดัดมันใช่ป่ะมันก็จะหักฝักบัวเป็นอะไรที่พิเศษมากไม่เหมือนดอกต่างกันอยู่อย่างนึง
1: คนกำบัวนี่รายได้เป็นยังไงคะ
2: จ้างกับละบาทถ้ากำมา2 บาทต้องแถวปทุมกำมา2 บาทจะแบบ

0: เรื่องธรรมดาของคนทำบัว
1: นี่เรียกว่าเร็วแล้วนะปกติตีสี่ตีห้าจะกลับนาก็ถ้ามีนาที่บ้านลูกอยู่เลยนะก็จะกลับสว่างเลยก็จะเลี้ยงอย่างเงี้ยตีวนไปเรื่อย
0: ๆตรงนี้เราได้รู้นะครับว่าเวลาที่เขาจะเอาฝักบัวไปขายนั้นการจัดเรียงก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญเพราะว่าต้องได้เยอะและไม่หัก
1: ตบให้มันเข้าไปเดี๋ยวมันไปตกหลุมให้มันก็แน่น1 2ฮึบ
0: คืนนี้ฝักบัวทั้งหมดจะส่งไปที่พุทธมณฑลบริเวณที่เคยนัดกันประจำครับโดยจะแบ่งใส่รถเข็นคันเล็กๆแบบนี้รอให้แม่ค้ามารับเพื่อเอาไปจำหน่ายต่อไป
1: บางทีก็เอารถกระบะมาใส่ไปเลย
0: อีกวันหนึ่งเรานัดผู้ใหญ่สัญชัยเพื่อที่จะพาเราไปเจอกับครอบครัวของคนทำนาบัวดอกแถวเลียบคลองบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับแถวนี้ก็อย่างที่บอกการทำอาชีพปลูกบัวนั้นก็เป็นที่นิยมนะครับ
2: พี่พอดโคตรอ่านี่ครับแหมมาพอดีเลยทำร้ายวันนี้ไม่ได้ไปตลาดเหรอ
3: สองคนนี้นะครับก็เป็นคนทำนาบัวเช่นกันนะครับเป็นบัวบูชาพระนะครับอย่างที่โพธิ์แกก็ทำเป็นบัวฉัดแดงอย่างหนึ่งก็เป็นบัวฉัดขาวอย่างหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งมารับช่วงต่อจากรุ่นพ่อรุ่นแม่มา
4: ตาตรงนี้ก็ถึงแล้วนะครับนาบัวผมก็เป็นบัวฉัดขาว
0: นาบัวของหนึ่งมีอยู่10ไร่นะครับอยู่ในบริเวณบ้านปลูกบัวฉัดขาวที่มีลักษณะแบบนี้นะครับ1ปลูกเองเก็บเองแบกบัวที่หนักอย่างที่เห็นเองนะครับ
5: กี่ดอกนี่พี
6: ่อันนี้ก็น่าจะประมาณ200นี่ได้ครับ200ครับ
5: อันนี้จะเก็บกี่เที่ยวพี่วันนี
6: ้ก็คือเก็บจนหมดครับ
4: ก็ประมาณ10รอบ
0: ชีวิตของคนเก็บดอกบัวนั้นทุกคนจะต้องเริ่มตั้งแต่เช้าเพราะการเริ่มก่อนแดดนั้นทำให้ได้ดอกบัวที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าที่จะนำดอกบัวไปขายคือบัวนั้นจะสดและก็ไม่เหี่ยวนะครับ
7: ใช่ครับต้องเอาไปกำครับ1กำ10ดอกเลยจะใช้2ใบครับ
8: ดอกมันเท่าๆกันหมดเลย
7: ที่มันเสมอกันเพราะว่าเราเก็บก้านเนี่ยมันเท่ากันครับเวลาเราเรียงปั๊บเนี่ยครับไอ้ตรงนี้มันก็จะไม่ห่างกันมันก็จะดอกมันจะไปพอดีกันกับข้างหลังด้วยครับ
4: ก็จะมีถ้าเกิดคนที่เขาเก็บแบบเอาเชือกมัดหรือว่ายางมัดก็จะได้เยอะกว่านี้
9: ทำไมเราไม่ใส่เรือคะ
4: มันช้ำอะครับ
10: มันมีเทคนิคยังไงในการหักบัวว่าพี่เห็นแบบใช้มือเดียวเองอะ
4: คือนิ้วเหมือนนิ้วกลางเนี่ยดึงเข้ามาหาแล้วนิ้วนางก็ดันไว้นี่ครับก็ทำอย่างนี้สอดนิ้วเข้าไปลูบลงมาแบบนี้แล้วก็บิดอย่างนี้ครับคือเหมือนเรากำมือครับคือมือเหมือนเด็ดง่ายอะแต่ไม่รู้นะแต่ผมจำได้ตอนผมหัดทำใหม่ๆก็โอ้โหเอาเรื่องมันแต่พอเป็นแล้วก็จะคล่องก็ครั้งนึงก็จะประมาณ5ดอก6ดอกแล้วก็เอามาแบก
10: คนเก็บบัวพี่เห็นต้องข้อเข่าดีด้วยเพราะต้องย่อยืด
4: อย่างผมจะย่อแบบนี้อย่างนี้คือน้ำเนี่ยมันอาจจะน้อยแล้วคือบัวเนี่ยไม่เสมอตัวคือทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะอยู่ที่พื้นที่ด้วยนะครับเพราะว่าบางที่ก็อาจจะทำน้ำเยอะพอน้ำเยอะก็คือว่าเราก็จะเดินเก็บได้เลยเก็บง่ายๆแบบนี้ครับน้ำน้อยคือมันต้องย่อแล้วย่อทุกดอกก็คือขานี่โอ้โหเอาเรื่องอยู่เหมือนกันถ้าเกิด

0: ได้ทำประจำก็จะทรมานเลยแหละ
1: สำหรับราคาดอกบัวนั้นจะคิดราคาตามขนาดของดอกซึ่งจะแบ่งเป็นเล็กรองและใหญ่นะครับ
0: อันนี้คือขนาดใหญ่และรองก็เล็กนะครับราคาถ้าที่ผมนี่ก็จะห่างกันอยู่ประมาณ1บาทนะครับไซส์เล็ก2บาทไซส์รอง3บาทไซส์ใหญ่4บาทแต่ถ้าราคาลงก็คือใหญ่อาจจะเหลือ3บาทรองจะเหลือ2บาทเล็ก1บาทจำหน่ายนะครับใบละ1บาท
1: ในการทำนาบัวดอกสิ่งที่ชาวนาบัวจะต้องระวังก็คือไม่ให้ดอกบัวนั้นชอกช้ำนะครับเพราะจะทำให้บัวนั้นไม่สวยดังนั้นแทบทุกนาจะมีกระเตงเล็กๆตั้งอยู่ข้างๆนาเพราะว่าบัวเมื่อตัดออกจากต้นแล้วจะต้องจัดเรียงบัวเพื่อออกขายทันที
2: ทุกแปลงจะต้องมีครับถ้าไม่อยู่หลังบ้านตัวเองเนี่ยก็จะต้องปลูกกระเตงไว้พอเก็บมาเสร็จก็ต้องเอาขึ้นไปวางแล้วก็จะมีกลุ่มแม่บ้านก็จะเป็นคนกำต่ออ
1: ย่างพี่โพดคนนี้ทำนาบัวอยู่ไกลบ้านจึงมีกรงเล็กๆสำหรับทำบัวนะครับตัวพี่โพดเองนั้นปลูกบัวแหลมแดงขายและส่งบัวขายไปทั่วพี่โพดกำลังจัดตะกร้าดอกบัวไปขายสวยทีเดียวครับ
3: ตัดก้านให้มันเสมอกันชั้นล่างจะสั้นหน่อยชั้นที่สองก็ยาวหน่อยเนี่ยใส่เลย
4: สมัยก่อนเราใช้ตัดก้านแบบไหนคะ
3: สมัยก่อนก็แบบนี้แต่มันเป็นหวายตอนนี้เปลี่ยนเป็นเหล็กถ้าหวายมันไม่ทนไงกำบัวไม่ช้ำมันก็ขนส่งน่าสะดวกอ่ะ
4: วันนี้ลูกค้าสั่งกี่กรัมคะพี่
3: วันนี้ลูกค้าสั่งก็ที่ไปแล้วก็140มีเจ้าก็100กว่า200กว่ากรัมวันนี้ต้องทั้งหมด9ที่9ตะกร้า
1: ดอกบัวของพี่โพดนอกจากจะส่งขายในเมืองไทยแล้วยังส่งขายที่ประเทศสิงคโปร์อีกด้วยนะครับ
0: บัวแดงเนี้ยสิงคโปร์จะใช้เยอะเพราะว่าเขาจะน่าจะไปไหว้เกี่ยวกับพวกเที่ยวคือเขาก็จะนำไปแพ็คตรงกล่องแล้วก็ขึ้นบิน
4: น้องนนท์นี่คือมาช่วยพ่อนานหรือยังคะ
5: ก็สักพัก
1: สิ่งที่น่าดีใจก็คือพี่โพดนั้นมีลูกชายมาช่วยงานด้วยไม่ต้องกลัวว่าอาชีพนี้จะสูญหายไปในรุ่นของตัวเอง
4: พอเรียนจบเนี่ยเรามาทำบัวเลยหรือว่าเราไปทำงานอย่างอื่นมาก่อน
5: ตอนนั้นก็ไปทำงานอย่างอื
4: ่
5: น
4: แล้วพอมาทำบัวเองเป็นยังไง
5: ก็ดีกว่าครับชีวิตชาวไร่ชาวนาอิสระกว่า
1: คนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยที่เลือกอาชีพการทำนาบัวอย่างนนท์เขาลงนาบัวในช่วงเช้าและมีลูกค้ามารับถึงที่เขาบอกว่าชีวิตอยู่ได้อย่างดีก็เพราะบัวเรียกว่าการทำนาบัวนั้นเป็นอาชีพของคนทุกวัยจริง
6: เนี่ยนะครับสองคนนี้เก็บบัวมาตั้งแต่ผมยังเด็กๆเลยนะฮะ
7: ทำไมต้องเอายางรัดด้วยครับ
8: ไม่รัดเดี๋ยวมันหลุด
1: การทำนาบัวมายาวนานทำให้ชาวบ้านที่นี่นั้นมีเทคนิคในการเก็บรักษาใบหรือว่าดอกบัวคล้ายๆกันจะต่างกันแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างของเจ๊ซิมคนนี้จะใช้น้ำแข็งและน้ำสารส้มเป็นตัวช่วยไม่ให้บัวเฉานะครับ

0: ฉีดน้ำทำไมอะคะ
1: ให้พื้นมันเย็นแล้วเดี๋ยวพอวางบัวไปแล้วมันจะได้ไม่ไหม
0: ้ต้องเอาผ้าคลุมไว้ตลอดเหรอคะ
1: โดนลมไม่ได
0: ้โดนลมไม่ได้โดนลมแล้วมันจะเป็นยังไงคะ
1: เหี่ยว
0: แล้วแก้ไขได้ไหมหรือแก้ไขไม่ได้เลย
1: ไม่ได้

0: ต้องชุบน้ำ
1: อ๋อต้องแช่น้ำไปด้วย
0: แช่น้ำให้มันแข็งแช่น้ำก่อนต้ม
2: เจ๊ซิมคนนี้จะขายดอกบัวพร้อมที่จะไปไหว้พระนะครับในรูปแบบของดอกพับแบบต่างๆซึ่งเจ๊ซิมจะพับอยู่ในบ้านเพื่อให้เสร็จก่อน6โมงเย็น
1: ถ้าสมมุติว่าปกติที่กำธรรมดาค่ะจะขายกำละเท่าไหร่คะ
0: 40 50
1: แล้วถ้าสมมติว่าพับแล้วแบบนี้จะขายกำเท่า
0: แบบนี้ขาย100นึงกับ80
2: เราก็เพิ่งรู้วันนี้เองนะครับว่าการพับดอกบัวนั้นมีหลายแบบที่เจ๊ซิมพับเอาไปขายนั้นมี3แบบซึ่งแต่ละแบบก็เหมาะกับบัวแต่ละชนิดอย่างพับแบบดอกบานชื่นจะใช้บัวหลวงพับเพราะว่าเมื่อพับเสร็จแล้วจะเห็นเกสรข้างในสวยงามครับ
0: ขึ้นอยู่ที่ตลาดเขานิยมอะไรทำแบบไหนอะไรขายดีถ้าขายอย่างเดียวมันขายไม่ดีต้องทำให้ได้ทุกอย่างคนซื้อนิยมเขาไม่ซื้อแบบเป็นกรรมไปเอาอย่างเงี้ยใช้ได้เลย
2: ดอกบัวที่พับเสร็จในรูปแบบต่างๆของเจ๊ซิมนั้นจะถูกนำไปขายที่ปากคลองตลาดนะครับและมีที่นั่งที่ลูกค้าทุกคนจะรู้กันว่าอยู่ตรงไหน
3: ชีวิตคนทำนาบัวเป็นยังไงบ้าง
4: เห็นว่าที่บ้านลำบากกว่าจะได้แต่ละ
3: บ้านมันเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนเยอะไหมคะ
4: เยอะเมื่อก่อนมันไม่อย่างนี้มากขายดีกว่าเยอะ
5: สำหรับบัวเนี่ยนะครับก็อันดับแรกเลยหลักๆ ก็คือรายได้นะครับที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ภูมิใจนะครับที่เราทำบัวเนี่ยทำออกมาแล้วสวยออกมาแล้วแบบว่าได้คุณภาพที่ดี
2: สิ่งหนึ่งที่เราเห็นเมื่อมาถ่ายทำที่นี่นั่นก็คือทุกคนนั้นรักและเข้าใจในวิชาชีพของตนเองทุกคนตื่นเช้ามาเพื่อลงไปที่นาบัวเพื่อที่จะดูแลพื้นที่ทำกินของตัวเองแล้วหลังจากนั้นก็กระจายตัวกันไปรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับบัวทั้งนั้นครับเราดีใจที่ได้มาที่นี่และหากมีโอกาสจะกลับมาอีกแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: ดีๆจากคดีปกครองตอนทางเดินเท้าชำรุดเจ้าหน้าที่ช่วยหยุดดูสักนิดคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายแสนดีเป็นผู้ใช้ทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเลียบริมคลองแสนแสบสัญจรไปมาเป็นประจำได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ทางเดินเท้าดังกล่าวได้เกิดชำรุดแตกหักเป็นเหตุให้นางสาวนิดอาของนายแสนดีพลัดตกลงไปในน้ำเสียชีวิตนายแสนดีจึงได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการซ่อมแซมเพื่อให้ผู้ใช้ทางเดินเท้าได้ใช้สัญจรชั่วคราวแต่นายแสนดียังเห็นว่าการซ่อมแซมและปรับปรุงทางเดินเท้าดังกล่าวยังไม่มีความแข็งแรงและปลอดภัยจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้กรุงเทพมหานครก่อสร้างหรือซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเลียบริมคลองแสนแสบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ทางเดินเท้าดังกล่าวโดยทั่วไปศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าหากพิจารณาทางเดินที่สร้างเลียบริมคลองแสนแสบเดิมและการสร้างทางเดินเลียบริมคลองในชุมชนของผู้ถูกฝีโดยทั่วไปแล้วจะเป็นทางเดินที่สร้างด้วยคอนกรีตที่มีความมั่นคงถาวรมากกว่าและในระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซ่อมแซมทางเท้าดังกล่าวประมาณ1ปีนั้นผู้ถูกฟ้องคดียังคงใช้วิธีซ่อมแซมแบบชั่วคราวดังกล่าวตลอดมาและสภาพยังได้ทรุดโทรมลงตามกาลเวลาประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ยอมรับว่าการซ่อมแซมด้วยการวางไม้กระดานเป็น

0: แผ่นบนโครงเหล็กได้มีคนขโมยเอาไม้บางแผ่นออกไปได้ทำให้เกิดช่องโหว่ของทางเดินซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพการซ่อมแซมที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอในระยะยาวนอกจากนี้แม้จะอ้างว่าได้มีการทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่งให้ทำการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตดังกล่าวแล้วแต่ทางเดินเท้าดังกล่าวยังคงอยู่ในสภาพชำรุดดังนั้นจึงฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบที่พิพาททั้งการซ่อมแซมแบบชั่วคราวในลักษณะที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอก็ไม่ทำให้เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้หมดไปพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยภายในระยะเวลา360วันตามที่กำหนดในแผนข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนสารปกครอง1355
1: รู้หรือไม่ศาลปกครองซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนั้นมีด้วยกัน2ชั้นศาลคือ 1. ศาลปกครองสูงสุดมีแห่งเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและ2ศาลปกครองชั้นต้นประกอบด้วยศาลปกครองกลางซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและศาลปกครองในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ในหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าที่เกิดเหตุนะฮะ
1: ที่บ้านหลังหนึ่ง
0: ใช่
1: ตอนนี้ออกมานอกสถานที
0: ่ครับผมก็วันนี้เราจะมาทำการซ่อมแซมสิ่งที่โอ้โหถ้าเกิดว่าคุณเดินปกติเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นเลย
1: เดินปกติไม่มีทางเห็น
0: แต่ถ้าเดินท่าเนี่ยเห็นตลอดเลย
1: ในบ้านในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ประตูแน่ๆ
0: จริงจุกโอ้ยฝ้าเพดาน
1: ฝ้าเพดาน
0: ฝ้าเพดาน
1: วันนี้ซ่อมฝ้าเพดาน
0: ใช่แล้วแต่มันมีเหตุอะไรให้ซ่อมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูข้างในเพราะว่าฝ้าเพดานจริงๆมันเกิดปัญหาเยอะพอสมควรนะแล้วก็เป็นส่วนที่ถ้าให้พูดตามตรงนะผมว่าเป็นส่วนที่ซ่อมเองยากเว้ย
1: ยากแล้วก็ผมสืบมาแล้วด้วย
0: ยังไง
1: ที่บ้านหลังนี้ครับมีแต่ผู้หญิงอยู่นะไม่มีผู้ชายเนี่ยก็จะไม่มีแบบคือ
0: ลำบาก
1: คิดว่าผู้ชายจะถนัดในการซ่อมแซม
0: ก็ไม่ผู้ชายคอสั้นเฮ้ยหน้าทำไม่ได้เลยติดเหนียง
1: เออแต่ว่าเราก็จะมาดูให้นะครับว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็มาซ่อมแซมให้นะ
0: ไปดูกันเลยข้างในครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับยินดีค่ะยินดีมากเลย
4: เราขอเข้าไปคุยในมุมน
3: ี้เชิญเลยค่ะเชิญเลย
1: ไป
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ปุ๊นะครับ
3: ใช
1: ่
3: ค่ะ
1: บ
3: ้
1: านสวยมากเลย
4: สวยมากจริงๆเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาได้คุยกับพี่เซฟว่าแบบโหการที่จะมีบ้านเรียบร้อยของดูเป็นระเบียบแล้วก็เป็นของใช้ด้วยน
3: ะ
4: ของที่ใช้จริงๆแต่ว่าจัดวางเป็นระเบียบมากๆเนี่ยคือเจ้าของบ้านต้อง
1: ไปอ่ะครับคือนอกจากสวยแล้วผมรู้สึกว่าบ้านมีชีวิต
4: จริงจริงไม่ได้ว่าอุ้ยเป็นดิสเพลย์อ่ะคือการอยู่จริงๆแล้วก็แบบว่ามีการใช้งานจริงๆ
1: นี่เห็นแล้วอยากจะไปทิ้งของที่บ้านเลย
4: หมายถึงภรรยาเหรอ
1: บ้าเหรอ
4: บ
1: ้
4: าเหร
1: อของไงมันดูรกดูละออกแล้วตกแต่งใหม่แบบเนี้ย
4: พอพูดว่าจะไปทิ้งที่บ้านมันรู้สึกแบบ
1: ไม่ของ

0: ไม่ทิ้งก็ทิ้งเราเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม
1: ปรับเยอะไหมเปลี่ยนเยอะไหม
2: คือจริงๆแล้วมันค่อยเป็นค่อยไปตามแต่ละช่วงค่ะจะมีเปลี่ยนที่เป็นพวกไฟต่างๆในบ้านด้วยใช่ค่ะเป็นโคมไฟเพราะว่าไฟเดิมเนี่ยมันจะลม
1: แล้วเรา
2: ถูกต้องค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเผื่อว่าอยากจะเปลี่ยนมูดของบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนในส่วนของพวกโคมไฟแล้วก็ไลทิ้งต่างๆ
1: แน่นอนเลย
2: เราก็เลยทำการเปลี่ยนโคมไฟแต่ว่าโคมไฟนี่คือเราเปลี่ยนเองพอเปลี่ยนเองทีนี้พอถอดออกมาแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาว่ารูข้างบนของเขาอะค่ะมันไม่พอดีกับโปอันใหม่ของโคมไฟก็เลยแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีแล้วก็เลย
1: โปสารพันรูมันจะแบบว่า
2: ใช่ไ
1: ห
2: มใช่ค่ะรูมันจะใหญ่มาก
0: เราดูที่จุดเกิดเหตุเลยดีกว่
1: า
0: อยู่บนหัวห้องเต้
1: นี่เลยโอ้
0: ตรงนี้เลยห้องรับแขกนี่เลย
2: ค่ะ
1: สี่เหลี่ยมนี่คืออะไรครับเนี่ย
2: สี่เหลี่ยมอันนั้นคือเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเราเป็นเปลี่ยนเองใช่ไหมคะเราก็เลยอ่ะcreate เองแล้วก็ออกแบบเองดีกว่าว่าคือเฮ้ยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ไปก่อนดีกว่าก็คือเหมือนจะเป็นอูไม่แน่ใจว่าคือเป็นแผนอะไรแต่ว่าแฟนเขาเป็นคนทำให้อ่ะค่ะอูก็เลยไม่ได้ดูกับเขาแต่คือเห็นออกมาอ่ะเอาอย่างทำอย่างนี้ไปก่อนก็ได
1: ้ค่ะแผนอะไรก็ไม่ทราบแปะเข้าไป
0: แต่ตรงนี้เป็นยังไงครับอยากจะทำให้เรียบร้อยขึ้น
2: ใช่ค่ะเพราะว่าพอเรามองขึ้นไปอ่ะเราก็อยากให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบสวยงามมากกว่าน
1: ี้ดูบ้านก็เนียนทุกจุดเนียนมากเลยขาวเนียนแบบเฟอร์นิเจอร์เรียบมากแล้วแบบโอ้โหโบะเลยเน
2: ี่
1: ยรู้สึกแบบขัดอ่ะเออแล้วเราก็ควรจะแบบว่าทำตรงนี้ให้เรียบร้อยอ่ะคือเราเข้าใจว่าบางทีบ้านที่เรียบมากๆอ่ะถ้ามีสักจุดนึงที่มันแบบขัดอยู่เนี่ยมันจะแบบมันแผลในใจอ่ะเออทำซะให้เรียบร้อยให้จบนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาในวันนี้มาช่วยจัดการเรื่องของปัญหาเนี่ยไม่ต้องห่วงดิวสบายมากๆเลยนะครับโอเคเราจะมาจัดการวิเคราะห์ปัญหากันต่อไป
0: เรามีผู้ช่วย
1: แน่ทำไม่ทำเองฮะ

0: นี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดสวิตช์ผมหน่อยไหนๆก็เดินเข้ามาแล้ว
1: ปิดสวิตช์อะไร
0: สวิตช์ไฟเนี่ยสวิตช์ไฟเนี่ย
1: อ๋อสวิตช์ไฟ
2: รู้ผมไม่ใช่เจ้าของบ้านเ
0: นี่ยเอ้าผมก็ไม่รู้อ้าวนึกว่าไม่ดับผมจะได้เช็คด้วยนี
3: ่โอเคจะมาช่วยยกของครับ
0: ช่วยยกของโอ้โหช่างกล้านะครับ
2: ไม่ใช่ช่างกล้าไม่ใช่ช่างกล้าช่างสาครับ
3: ครับเอาพี่สามาครับมาหาแล้วมาหาแล้ว
2: อะไรต่อ
0: เดี๋ยวผมจะถอดไอ้เดี๋ยวเนี่ยแผงโคมเนี่ยออกแล้วจะดูอีกทีว่ามันอะไรยังไง
2: ถอดเลย
0: ถอดเลยใช่ไหม
2: ถอดเลย
3: ครับ
0: ไม่มี
1: ไม่มี
0: ชัวอันเนี้ย
3: ไม่มีไฟ
2: ไม่มีรอดยอกยอกเอ้ยยอกบ่อยเออครับครับ
0: ไม่ค่อยปลอดภัยแล้วดีอ่ะ
2: ผมลุ้นอยู่ลุ้นอยู
0: ่โอ้โ
2: หแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ปกตินะครับคุณผู้ชมครับโคมเหล่านี้เขาจะให้สายเผื่อมา
3: ใช่
2: นะมันจะยาวอ่ะคือบางคนไปโขไปห้อยโถบันไดอย่างเงี้ยก็ต้องการสายยาวนะเขาก็จะให้ถั่วมานี่ก็คือเขามัดไว
3: ้ที่ถูกแล้วไงควรจะขดไว้เงี้ยไหมครับพี่สา
0: ขดไว้ครับ
3: ควรจะขดไว้อย่าง
0: น
3: ี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเผื่อเวลาบางทีเอาไปใช้จุดอื่นตำแหน่งอื่น
2: ใช่อ
0: ย่างสูงตัวเนี้ยมันจะขยับสายได
3: ้เห็นละนะก็มีไอ้ตรงที่เป็นตัวยึดนะครับตรงนั้นก็จะมี
2: เป็นแป้นเหล็กนะ
3: เป็นแป้นเหล็กแล้วก็มีน็อตขันไว้อยู่ซึ่งก็คงจะต้องมีตัวไม่มีไม้ก็มีตัวอะไรยึดอยู่นะ
2: แป้นเหล็กนะคือเขาแขวนไว้รับน้ำหนักคุณ
0: ใช่ครับ
2: ก็คือแขวนไว้เป็นแขวนตัวโคม
3: ครับ
2: นะฮะแล้วก็ตัวสายไฟเนี่ยบางคนอ่ะใช้สายไฟแล้วน้ำหนักเลยซึ่งอันตรายครับอันตรายมากบางทีคือบางทีแบบวิ่งห้อยลงมาแล้วก็ต่อจากสายไฟห้อยลงมาเลยอย่างเงี้ยตัวโคมแล้วหัวสายไฟแล้วน้ำหนักตัวโคมตลอดเวลาเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่ขั้วมันจะเคลื่อนมันจะเลื่อนได้
0: ผมเริ่มเจอปัญหาแล
2: ้
0: วล
2: ่
0: ะ
2: อะไรเหรอ
0: ผมขอเกียงตัวเกลียวผมหน่อยครับ
3: ทำอะไรอ่ะ
0: ปูน
3: ฮะ
0: ปูนครับไม่ใช่ฝ้า
3: เอากลับบ้านเลยวันนี้
0: ปูนครับ
3: อ้าว
0: นี่คือปูนครับพื้นปูนเลยครับ
2: สุดยอดเจ๋งว่ะเกมพลิกเลย
3: เดี๋ยว
2: ปูนเลยล่ะ
3: ฮะมันคือท้องพื้นเหรอ
2: ใช่
3: เออเรากลัวเปิดดู
2: ก่อนต้องเลย
0: ขอดูเปิดดูเลยนะครับ
2: นี่ไงใช่แล้วแต่พลาสติกจริง
0: อ่ะเป็นพลาสติกที่เขาปิดไว้จริงครับ
2: จริงจริง
3: ฝ้าเธอฝ้าเธอนะ
2: ไม่ปูนเลยแหละ
0: ไม่ปูนครับ
2: แยกปูนเลยเนี่ยดูดิ
0: อ๋อนี่แหละครับที่เขาว่าผิวมันไม่เรียบพลาสติกจริงๆครับ
2: พลาสติกครับ

0: เอายังไงล่ะครับคันนี
1: ้ซ่อมได้ไหมซ่อมได
0: ้ซ่อมได้ไหมครับ
1: ซ่อมได้ครับ
0: ต้องทำยังไงครับ
1: อันนี้ก็
0: อ่ะลงมาคุยกันหน่อยครับ
2: โอเคเรามาทบทวนกันหน่อยฝ้าเนี่ยนะครับคำว่าฝ้าเพดานเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีวัสดุที่ปิดทับก็ได
0: ้คือจริงๆแล้วฝ้าเพดานไม่ต้องมีก็ได
1: ้
2: หรือแต่ท้องพื้นอย่างนี้ก็เรียกว่าฝ้าเพดาน
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ซึ่งเจ้าตัวระบบฝ้าที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเอาไว้ปิดบังความไม่สวยงามบางอย่างเช่นท่อไฟฟ้าท่อประปาท่อส้วมต่างๆที่มันวิ่งอยู่จากชั้นบนจากอะไรเงี้ยมันต้องปิดไว้เพื่อให้มันสวยงามแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายบ้านที่เปลือยก็
2: ม
0: ีนะเห็นงานระบบเลยก็มีแล้วก็จัดการท่อซะ
2: แล้วก็โดยเฉพาะฝ้าแบบนี้นะครับเมื่อเรามาเจอเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าทำไมเขาถึงใช้ไฟซาลาเปานะเพราะว่ามันยึดกับท้องพื้นได้เลยนะฮะแล้วเพราะว่าถ้าเป็นดาวไลท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีฝ้า
3: ต้น
2: โอเคแล้วพอเจ้าของบ้านเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นแบบโคมแขวนเพราะฉะนั้นก็ยึดไปกับท้องพื้นได้เหมือนกัน
0: อ๋อใช่ถูกต้อง
2: เมื่อกี้ผมก็ดูอยู่ว่าจะยึดกับอะไรไอ้ตัวแป้นก
0: ็
2: คือยึดกับปูนเลย
0: แต่อันเนี้ยมันคือเราไม่เห็นรูนี้เพราะว่าตอนที่เป็นรูนี้อยู่มันมีไฟซาลาเปาครอบอยู่ไง
1: ใช่
0: ใช่ไหม
2: แล้วทีนี้ถามพี่สาละ
1: ครับ
2: เจอหน้างานแบบนี้เป็นแค่หลุมแบบนี้เราทำฝ้าให้เรียบเนียนได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
2: โดยทำยังไง
0: โดยวิธีการยังไงเนี่ย
1: อันนี้มันคือปูน
0: ใช่
1: เราก็ใช้ปูนแก้ปัญห
0: าม
1: ันจะมีปูนซ่อมแซมโครงสร้างอย่างดี
2: ครับ
1: ก็ผสมน้ำให้ได้ส่วนแล้วก็
0: ผสมน้ำน้อยหน่อยอ
2: ่
0: ะ
2: ปูนอัดเข้าไปเลยปูนซ่อมแซมโครงสร้างมันจะมีความคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง
0: ยึดเกาะสูงแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยยืดหยุ่นมากกว่าปูนทั่วไปมากกว่าปูนเข
2: ็
0: ม
2: แห้งเนี่ยกว่าจะแห้งนานไหม
1: ไม่นานครับเร็วด้วยครับ
2: เร็วด้วยแล้วก็คือเหมาะสมกับการซ่อมฝ้าที่เป็นท้องพื้นแบบนี
0: ้ใช่แล้วก็ถ้ารูใหญ่กว่านี้ก็ไม่แนะนำอีกนี่มันรูไม่ใหญ่มากก
1: ็
0: พอจะได้อยู
1: ่ใ
0: ช่ไหมเพราะว่าแรงน้ำถ่วงมีผลแน่นอนถ้าเกิดว่าปูนอัดเข้าไปมันก็มีแนวโน้มที่มันจะย้อยลงมาก็ต้องมีการอาจจะมีการใส่ไม้แผ่นอะไรไว้
1: ใช
0: ่คือพอฉาบปูนเสร็จปุ๊บปิดไว้ก่อนเอาอาจจะเอาแผ่นน
1: ี้
0: ไอ้แผ
1: ่
0: นเน
1: ี่
0: ยแผ่นนี้ปิดไว้เพื่อให้มันเรียบระดับนึงแล้วเดี๋ยวค่อยมองรองมันแห้งพวกขัดแต่งอีกทีวัสดุที่ควรจะใช้ซ่อมแซมคือปูนเพราะว่าวัสดุนี้มันคือปูนมันควรจะใช้วัสดุเดียวกันในการซ่อมแซมเพื่อให้มันยึดเกาะกันได้ดีที่สุด
2: อ่ะงั้นก็คือถ้าตรงนี้เราก็อัดเข้าไปเนี่ยก็คืออมสายไฟขั้วสายไฟไปเลย
1: ใช่ครับหรือถ้าเกิดมีช่วยสายไฟด้วยท่อพลาสติกเล็กๆ
0: นำไว
1: ้แค่ตัดท่อเสมอไว้เพื่อที่สายไฟไม่จะได
0: ้ท่อขาวนะ
1: ท่อขาว
0: เล็กๆสวม
1: ไว
0: ้อะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: ประมาณนั้นเลย
0: ใช่ไหมฮะว้าเป็นไงละมึงทีมงานหน้าหงายตามกันตอนแรกไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังได้คือตอนแรกเราคิดว่าตรงเนี้ยคือแผ่นฝ้าเอ็กซ์เพคว่าเฮ้ยข้างในเนี้ยไม่ต้องมีงานระบบไฟเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเปิดแผ่นฝ้ามาซ่อมง่ายๆเลยคือครับปูน
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือหน้างานเลยนะครับรู้กันหน้างานเลยไม่ได้มาเซอร์พกนี่เซอร์ไพรส์จริงเลย
1: ผมเซอร์ไพรส์หนักกว่าผมก็คิดว่าฝ้าเงี้ยขึ้นไปแล้วโอ้
2: นี่คือความจริง
0: ตื่นเต้นดีเว้ยโอเคเอ้าทั้งนั้นก็ลุยกันต่อเว้ยตอนเนี้ยที่ต้องทำเลยไปซื้อปูน

0: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
3: โอ้โหต้องลอยโอ้
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่อยากจะให้ช่วยดูแลด้วยค่ะนอกจากข้างล่างแล้วก็จะยังมีข้างบนที่เราเปลี่ยนโคมไฟเองด้วยค่ะ
3: โอ้จะเห็นซีแลนด์เลยนะฮะอันนี้
2: เห็นชัดเจน
3: มีแบบว่ายาเยอะซิลิโคนอะไร
2: ก็เรียกว่าบ้านนี้มีสตอรี่ฮะ
3: นึกว่ามีร่องรอยความทรงจำนะ
2: ครับครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับข้างล่างก็คือมีร่องรอยของโคมเก่าอยู
1: ่
2: ค
1: ือ
2: คิดว่าเป็นฝ้ายิปซัม
1: ค่ะ
2: นะครับก็เป็นฝ้าแบบฉาบเรียบประเภทหนึ่งงั้นเรามาคุยกันให้ความเข้าใจก่อนประเภทของฝ้าก่อน
3: ครับผม
2: เอาแบบที่เห็นนี้ก่อน
3: แผ่นฝ้าปกติที่เขาใช้เนี่ยมันมีประเภทไหนมั่งนะ
2: ครับผม
3: เล่าให้ฟังแล้วกัน
2: จะเลือกใช้ถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับ
3: ที่ใช้กันสามัญเลยก็คือตัวยิปซัมแผ่นฝ้ายิปซัมเนี่ยคือราคาย่อมเยา
2: ครับผม
3: ตัดง่ายมีการตัดแต่งง่ายฉาบง่ายน้ำหนักก็ไม่มากนัก
2: ใช่
3: ความคงทนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าก็ใช้งานได
2: ้ครับเพราะฉะนั้นยิปซัมมันก็เลยตอบโจทย์กับการใช้ภายในซึ่งมันไม่ได้มีแต่ภายในนะมันมีแบบกันความชื้นเอ้ยทนความชื้น
3: ทนความชื้น
2: นะแล้วก็มีแบบสะท้อนความร้อนด้วยนะครับ
3: ซึ่งนี่ก็ต้องดูโซนนิ่งต่อกันไป
2: ครับผม
3: มีอีกไหมพี
2: ่มีอีกมีแบบไม้จริงก็มีนะ
3: โอ้โหนี่ก็หรูหราเลย
2: สำหรับ
3: ไม้แพงนะคุณดูนะไม้จริงนี่หัวราคาสูงเลย
2: บางคนต้องการแบบให้มันรู้สึกแบบว่าอารมณ์แบบอบอุ
1: ่
2: นน
1: ะ
2: แล้วก็ยังมีแบบไฟเบอร์ซีเมนต
3: ์
2: หรือว่าก็คือพวกสมาร์ทบอร์ดแต่แบบนี้หนักหน่อยนะ
3: หนักเหนียวหนักทนอึด
2: ใช้
3: ได้ทั้งภายนอกและภายในแต่ว่าถ้าจะให้นั่นก็ใช้ภายนอกได้ด้วย
2: แต่ที่อยากจะเน้นย้ำนะคือโครงคร่าวมันไม่เหมือนกันยิปซัมเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น
3: ซีลายจ้ะ
2: ซีลายนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันจะเป็นเหล็กชุบสังกะสีนะหรือว่ากา
3: วไน
2: ซ์นะครับก็คือถ้าไม่ใช่ว่าเรารื้อพวกยิปซัมมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นสมาร์ทบอร์ดได้
3: บางทีโคมัน
1: ค่ะ
3: ม
1: ัน
3: มีการปกครองม
2: าอย่างสุดท้ายนะครับจริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะ
3: เยอะ
2: เอาเป็นประเภทแล้วกันประเภทพวกฝ้าไวนิลนะครับมันก็ออกเป็นลักษณะพลาสติกหรือว่า UPVC นะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกแล้วกันการ
3: ความชื้น
2: ฝนกันแล้วก็ระบายอากาศได้
3: ถูกต้องโอเคประมาณนี้เราก็ใช้กันประมาณนี
1: ้
3: ที่ใช้หลักๆนะแล้วก็พวกฝ้าที่ระบายอากาศได้มีรูมีร่องมีแพทเทิร์นที่เอาไว้ระบายลมตรงชายคาอะไรเงี้ยมันก็มีแยกย่อยไป
2: ครับคุ้มเลย
3: คุ้ม
2: วันนี้คือมาบ้านคุณอุ๊เนี่ยได้ซ่อมแซมฝ้า
3: หลายประเภทใช่ถูกต้อง
2: คุ้มพี่สาคุ้มเลย
3: พี่สานี่คุ้มเลยโอเค
2: เดี๋ยวเราจะซ่อมให้อย่างดีครับ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ไงครับพี่สาในการซ่อมแซมของพี่สาจะต้องทำไงต่อ
1: ผมก็ใช้เหล็กซีลายตัวนี้เลยเหล็กคงข้าว
0: ตัวนี
1: ้หรือเหล็กคงรองนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ก็จะเอาตัวเนี้ยไปแทนเจ้าไม้นี้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งจะทำเป็นกรอบสำหรับยึดกับฝ้า
0: แล้วเราต้องไปพาดกับโครงซีลายเดิมที่บ้านไหม
1: ถ้าพาดถึงพาดได้เลยดูด้วยว่าตัวโคมอ่ะหนักมากไหมถ้าไม่หนักก็กลางระยะออกไป40เซนก็ได้เพราะน้ำหนักจะได้แผ่กระจายออกไปนะฮะแต่ถ้าถึงโครงข้าวได้ก็ถึงได้เลย
2: ผู้ชมให้ดูทำไมเรียกซีลายนี่หน้าตัดไหมครับนี่แม่หน้าตัดรูปตัวซีเราเรียกว่าซีลายซีลายคือเส้นตัวซีอ่ะ
0: ครับผม
2: นี่นะฮะโอเค
0: แล้วก็ช่องที่ตัดมาเนี่ยนะครับเป็นระยะที่มือเราเข้าไปทำงานได้ถูกไหม
2: ใช่
1: ถูกครับ
0: เดี๋ยวเรามารอดูขั้นตอนต่อไปกัน

0: ไง
1: ดูแสดงมากไม่คือคุณผู้ชมคือพี่เต้ก็บอกว่าเนี่ยเต้แบบตรงมาจากบันไดหน่อยไหมจะดูทำงานนิดนึงปลอมมากเลยไม่ได้เลยไม่ได้เอาเป็นว่าเราจัดการเรื่องโครงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโครงที่ทำงานผมมันดูหนาแน่นเลยว่ะพี่ตอนแรกไม่มีอะไรเลยนี
2: ่ตอนแรกไม่มีอะไรก็โล่งๆอย่างที่ไม้ปิดไว้ผมถักไว้3ชั้น
1: ครับผมครับเห็นแล้วครับ
2: เพราะของเดิมมันระยะที่ผมบอกมัน40ชั้นแรกอ่ะถ้าไม่มีซ่อมอะไรไม่มีแขวนอะไรผมก็จะติดแค่2ตัวล่าง
1: เข้าใจ
2: แล้วก็ยึดฝ้าเพดานติดมันก็โอเคแล้ว
1: ถูกต้องแล้ว
2: แต่ทีเนี้ยมันมีโคมไฟอยู
1: ่ต้องแขวนโคม
2: แขวนโคมผมเลยต้องชั้นกลางอ่ะมันจะมีระหว่างรอยห่างของแผ่นกับตัวศิลาอยู่ผมก็เลยต้องเสริมชั้น3เพื่อทับกับตัวศิลาที่ตัวเก่าเพื่อให้มันรับน้ำหนักโครงสร้างทุกอย่างรับน้ำหนักตรงนี้ไปแล้วก็โปะปิด
1: โปะแล้วก็ขัด
2: ขัดร้อยแห้งแล้วก็ขัดเรียบร้อยแล้วก็
1: ล้าง
2: จ
1: าก
2: แล้วก็ทาสีแล้วสุดท้ายค่อยติดโคมไฟ
1: ทาสีเนี่ยต้องทาแค่ไหนพี
2: ่ตีทาฝ้าม
1: ันต้องทาแบบไปถึงไหนวะคือมันทาแค่แอร์ลินได้ไหมหรือมันต้องทาหมดเลยมันถึงจะเนียน
2: อ
1: ่ะ
2: ถ้าสีเดิมแม่สีเดิมไม่ต้องขนาดหมดแผ่น
1: อ๋อไม่ต้อง
2: แม่สีเดิมรหัสสีเดิมทาแค่ห่างจากจุดเดิมสัก10เซน20เซนแค่นั้นพอครับ
1: ได
2: ้อ่ะฮะสีเดิมรหัสสีเดิม
1: ครับรหัสสีเดิม
2: เท่านั้น
1: ถ้าไม่มี
2: ถ้าไม่มีเราก็ต้อง
1: เทียบเอา
2: ฝ้าเทียบเอาครับ
1: ถึงแม้ว่าจะเป็นรหัสเดียวกันซื้อคนละล็อตก็คนละสีพูดตามตรง
3: แล้วด้วยความที่เวลามันผ่านไปด้วย
2: ใช่
1: มันต้องมีการฝุ่นเหลืองโน่นนี
3: ่ใช่ไหมสีก็ซีดลงสีก็ชาใหม่ก็สด
2: ใช่ประมาณนั้นเลยครับสีคนละถังยังเหมือนเลยเบอร์เดียวกัน
1: เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันด่างมากก็ต้องทาหมดหรือเปล่า
2: ถ้ามันด่างจุดที่มันไปเยอะอ่ะผมจะบอกเลยจุดที่แบบอย่างมีลายมือลายอะไรติดฝ้าก็ทาปิดให้หมดเลยเพราะว่าการทำงานบางทีจะมีมือไปโดนโน่นนี่ซึ่งสี
1: เก็บให้หมด
2: เก็บให้หมดจุดนั้นแต่ถ้าไม่เลอะมากก็ทาบริเวณเนี้ยเลยสัก5เซน10เซน20เซนแล้วแต่เรา
1: เยี่ยมยอดลุย
3: ปีน

0: เอาละครับเรามูฟลงมาด้านล่างเพื่อทำการผสมปูน
1: คร
0: ับปูนที่เราใช้เน้นย้ำอีกทีนะครับมันเป็นปูนซ่อมแซมโครงสร้างคุณสมบัติจะแตกต่างกับปูนเค็มนะฮะปูนเค็มเนี่ยมันคือเรียกว่าการยืดหยุ่นตัวมันจะต่ำกว่านะส่วนปูนซ่อมแซมโครงสร้างเนี่ยมันเอาไว้เพื่อซ่อมแซมโดยเฉพาะมันจะมีการยึดเกาะที่หนึบกว่าแล้วก็มีการบอนดิ้งกับปูนเก่าได้ดีกว่ารวมทั้งความหนืดด้วยเน
2: า
0: ะ
2: วันนี้เราได้ดูวิธีการซ่อมแซม2แบบเลย
0: ใช่
2: ข้างบนแบบแห้งข้างล่างแบบเปียก
0: ขอบอกว่าหมายเหตุไม่ได้วางแผนไว
1: ้อย่าไป
0: แต่โชคดีนะผมก็เอ้ยเจ๋งนะมันไม่ค่อยได้เจอนะเอาจริงเนี่ยน้อยอ่ะโอเคแล้วต้องทำไงบางทีผสมยังไงครับ
1: ผสมปูนตัวนี้ปูนตัวนี้ 3.5 ถึง 4 ส่วนต่อน้ำ 1 ส่วน
0: ปกติปูน 3 น้ำ 1
1: ใช่
0: นี่ 3 กว่าเพราะเราอยากให้หนืดหนืดหน่อยทำงานบนฝ้า
1: ใช่คร
0: ับ ครับ
1: แต่ก่อนที่ว่าด้านบนมันเป็นปูนแห้งแล้วก็ใช้น้ำพรมนั่นแหละฟอกกี้ฉีด
0: อ๋อพรมเลย
1: ตัวเนี้ย
2: เอาว่าจะถามอยู่พอดีว่าทำยังไงให้ปูนใหม่กับปูนเก่ามันยึดเกาะกันได้ดีต้องใช้ฟอกกี้ฉีด
1: ฉีด
2: ให้มีความชื้น
0: ครับแต่ก่อนจะพรมต้องตัดการเรื่องสายไฟให้เรียบร้อยก่อนอย่าพรมไปทั้งอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะตัดไฟไปแล้วก็ตามมันก็จะเกิดความชื้นขึ้นมาได
1: ้
0: ห่อหุ้มใช้เรียบร้อยเอาเทปเอาเทปอะไรหุ้มใช้เรียบร้อยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็มีท่อที่ผมบอกว่าจะเอาไว้ใส่สายไฟ
2: เล็กเน
1: า
2: ะ
0: เล็ก
1: แค่นี้แหละ
0: หมายถึงท
1: ่
0: อ
1: เอ๊ะอะไรกันเนี่ย
0: คือผมก็เลยขึ้นมาว่าเล็กเนาะ
2: ไอ้ก็ผมดูจริงๆคือ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผสมปูนเลยพี่อย่าง
1: ได้ได้ผมผสมปูนเลยแหละ
0: อันนี้เราจะมีเตียง2แบบใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับตัวนี้ตัวปาดเรียบเพราะว่ามันระยะมันอะถ้าเอาเกียงพวกนี้ปาดอะระยะแบบมันตกกล้องจะทำให้เสียแต่เกียงด้านหน้ามันกว้างแค่นั้นเอง
0: แล้วนี่คือเป็นเครื่องอุ่นแล้วมันปาดเรียบไปได้เลย
1: ใช่ปาดเรียบ
0: ไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาขัดเก็บอะไรก็ตาม
1: ผม

0: สักพักแหละฮะนี่ไงมันต้องรื้อไปนี่เรากำลังติดตะขอไว้แขวนโคมไฟเข้าไปใหม่ถูกไหมพี
1: ่สวยนะเนียนอยู่นะ
0: โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแล้วนะ
1: แต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าสีฟ้านะครับคือถึงแม้ว่าเราจะมีเบอร์สีที่ได้จากโครงการแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเราซื้อมาเนี่ยบางทีต้องเทียบสีทีนึงนะ
0: ใช่
1: ซึ่งนี่เราผ่านการผสมสีแล้วก็เทียบสีกับของจริง
0: ไม่ใช่ว่าซื้อมาใช้ได้เลย
1: ครับ
0: อาจจะต้องมีการแบบว่าเจือสีเข้มไว้นิดนึงหรืออะไรอย่างงี้ก็ตามเพื่อให้มันได้โทนนี้จริง
1: ๆแล้วก็พี่สาบอกว่าต้องรอให้แห้งสนิทนะครับแล้วก็ฟ้ามันก็จะดูดสีนะให้ใกล้เคียงกว่าเดิม
0: ใช่ๆๆเพราะว่าบางทีทาไปตอนแรกมันจะเข้ม
1: เสร็จแล้ว
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวจะเพิ่งลง
0: ทำไร
1: เดี๋ยวส่งให้แ
2: หมสำคัญนะเนี่ยตอนนี
1: ้ครับเดี๋ยวช่วย
3: ร
1: ู
3: ้สึกเหมือนกัน
1: ไปจับแล้วนะ
3: สำคัญนะเนี่ย
1: แขวนปั๊บคือโคมไฟเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยบางทีต้องมาดูในการยึดของมันนะฮะ
0: มันจ
1: ะไม่เหมือนกันนะถ้าหนักมากๆนี่มันต้องขึ้นไปแขวนกับโครงเหล็กเลยไหม
0: ถ้าเกิดว่ามันหลายกิโลเงี้ยแชนเดเลียร์เงี้ยยึดกับปูน
1: คือต้องขึ้นไปยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุด
0: ใช่ครับพื้นปูนหรือว่าโครงเหล็กโครงหลังคา
1: อะไรอย่างนั้นเลย
0: ตัวทันๆอะไรเงี้ย
1: ถ้าเป็นคานปูนก็ยึดกับคาน
0: ถูกต้องถูกต้องถ้าเป็นโครงหลังคาก็ยึดกับโครงหลังคาเลยไม่อย่างนั้นมันก็จะมีความไม่ปลอดภัยอยู
4: ่ลองเทสไฟก่อนไหมฮะเดี๋ยว
0: ได้ครับ
1: มันจะมาตกม้าตายตอนเปิดไฟไม่ติดเนี่ยวันนี้เราทำฝ้าเนี่ยชั้นบนเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับเป็นฝ้าแบบยิบซ้ำ
4: ใช่ครับ
1: สีเทียบสีเนียนตาเลย
0: เนียนอ่ะโอ้โห

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านนะทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านได้เลยใครที่มีมุมที่บ้านที่แบบรู้สึกว่าอยากจะเมคโอเวอร
1: ์ครับ
0: ส่งเข้ามาได้นะครับรูป before เราจะได้แบบมานั่งทำกันบ้านให
1: ้แล้วถ้าอยากได้แบบไหนก็ส่งรูปอ้างอิงรูปเรฟเฟอเรนซ์มาด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช่จะได้ทำได้ถูกใจนะถ้าเกิดว่ามุมไหนน่าสนใจน่าทำการเราอาจจะไปที่บ้านคุณ
1: เดี๋ยวเราจะติดต่อไป
0: พวกรายการท่านประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับทางอมรินทีวีเอชดีช่อง34ครับวันนี้ผมพี่เซฟและการท่านประจำบ้านลาไปก่อน
1: ครับสวัสดีครับอมรินทีว
2: ีบางคนก็เห็นตัวเลขก็จะเป็นลมเข็นสมการแล้วแบบโอ๊ยโนไอไม่เอาแล้วแต่ว่าผมปรากฏว่าเป็นคนที่เห็นสมการแล้วตื่นเต้นกับสมการพอสมการมันมีประโยชน์แล้วมันสามารถเอาไปใช้ได้จริงเอาไปช่วยชีวิตเด็กได้จริงมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยสมการของเราที่เราหามาได้เนี่ยมันมีประโยชน์

0: ชื่อพลังโชติสิรินะครับก็คือตอนนี้เป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอกนะครับหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดลออกฟอร์ดที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
1: คณะเวชศาสตร์เขตร้อนเนี่ยตั้งแต่อดีตในถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะมีความร่วมมือกับหลายๆสถาบันจากทั่วโลกอันนี้เป็นหลักการของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนว่า global connectivity เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเนี่ยเราเป็นเพื่อนที่ดีมากก็มีการวิจัยร่วมกันนะในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อมาลาเรียเชื้อโรคต่างๆที่มีในภูมิภาคเขตร้อนทั้งหลายเราจะเห็นว่าองค์ความรู้ใหม่ๆในการที่เราจะรักษาผู้ป่วยก็เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันในครั้งนี
2: ้ Been working in close collaboration with the Faculty of Tropical Medicine for 40 years.We do a range of different research, all focusing on clinical pharmacology. And we're focusing mostly on the malaria research. In the lab, we do develop methods to measure drug concentrations in patients and also in volunteers.
0: สำหรับโรคเขตร้อนเป็นเราเรียกว่า neglected diseases นะครับก็คือโรคที่ไม่ค่อยมีใครสนใจถูกละเลยคนเหล่านี้เป็นคนยากจนก็เลยทำให้เรามาสนใจว่าโรคเหล่านี้มันจำเป็นจะต้องรักษาอะครับเราก็เลยต้องมาศึกษายาสำหรับโรคเหล่านี้ปกติเวลาเป็นมาลาเรียเนี่ยครับวัคซีนมาลาเรียก็มีแต่ว่าความสามารถในการป้องกันโรคมาลาเรียของวัคซีนจะค่อนข้างต่ำแล้วมาลาเรียสำหรับบางพื้นที่เช่นในแอฟริกานะครับมันเป็น seasonal disease ก็คือมาทุกปีเมื่อเรารู้ว่ามันจะมีมาทุกปีทุกปีเราก็สามารถที่จะกินยาเพื่อที่จะป้องกันมาลาเรียได้เดิมทีนะครับเราให้ในเด็กนะครับรับยาน้อยเกินไปปรากฏว่าเด็กเกิน 40% 50% กลับมาเป็นมาลาเรียอีกเพราะฉะนั้นเราก็มาคำนวณใหม่ว่าเราควรจะปรับปริมาณยาในเด็กแต่ละช่วงอายุหรือช่วงน้ำหนักได้อย่างไรเพื่อที่จะให้การป้องกันโรคมาลาเรียในเด็กมันมากกว่า 90%วิธีการวิจัยอันนี้ก็คือเราทำ clinical trial ครับก็คือมีเรา collaboration กับที่แอฟริกานะครับก็คือที่ประเทศโบกินาฟาโซก็คือที่กับนักวิจัยที่นั่นนะครับเราก็เลยเก็บเลือดเด็กมาก็คือเจาะเลือดเด็กได้เลือดมาแล้วก็ได้ clinical data มาด้วยซึ่งเยอะมากขนาดที่ว่าตัวเลขบางอันก็คือเปิด Excel ไม่ได้ครับ Excel ฟลุปถึงบรรทัดสุดท้ายล้นแล้วแต่ว่าตัวเลขเรายังไม่หมดสิ่งที่ผมต้องทำก็คือเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณเพื่อดูว่ายาในผู้ป่วยแต่ละคนเป็นยังไงพอเราได้โมเดลออกมาได้ว่าเด็กอายุเท่าไหร่หรืออายุแค่ไหนควรจะกินยาเท่าไหร่แบบนี้ครับสุดท้ายแล้วครับก็คือองค์การอนามัยโลกก็คือเอาผลการศึกษาที่เราทำออกคำแนะนำในการให้ยาต้านมาลาเรียประเทศต่างๆก็จะรับเอาคำแนะนำนั้นไปใช้ต่อของแต่ละประเทศครับสิ่งที่รู้สึกคือเราเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคให้มันได้ผลมีประสิทธิภาพดีขึ้นคือเรารู้สึกว่างานของเราเนี่ยมันมีประโยชน์แล้วมันสามารถเอาไปใช้ได้จริงเอาไปช่วยชีวิตเด็กได้จริง
1: วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งคณะนี้เนี่ยผู้ก่อตั้งก็ได้เน้นมาตลอดว่าเราจะใช้การวิจัยเนี่ยเป็นตัวนำไม่ว่าจะเป็นตัวนำในการเรียนการสอนแล้วก็การดูแลผู้ป่วยแล้วก็สามารถที่จะเอาผลงานวิจัยในเชิงนวัตกรรมต่างๆที่จะทำให้มันมีการเปลี่ยนแปลงทางสาธารณสุขแล้วก็จะทำให้ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยอยู่ในระดับภูมิภาคหรืออยู่ในระดับโลกเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
0: มาเรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
4: ช่วงบัลลังก์คุณธรรม
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมวันนี้นะคะเราจะมาเจาะประเด็นกันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะกับผู้ดำเนินรายการหนุ่มไฟแรงผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวิทย์วงศ์ทิพย์บางท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าหลังจากคดีพิจารณาสิ้นสุดจากศาลแล้วจะมีการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดอย่างไรแน่นอนค่ะหนึ่งในสถานที่ที่ผู้ต้องขังจะต้องมาอยู่นะคะคือทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะมีความมุ่งมั่นที่จะนำข้อมูลความเป็นจริงออกมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันซึ่งวิทยากรนะคะคือท่านดร.สุทัศาสุสว่างซึ่งในขณะที่ทางรายการไปบันทึกเทปรายการนะคะท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงและก็เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยค่ะได้เกิดให้ฟังว่าบทบาทโครงสร้างหน้าที่รวมถึงขั้นตอนกระบวนการส่งตัวผู้กระทำความผิดมาทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีนี้นะคะมีขั้นตอนอย่างไรที่ควรรู้ค่ะรวมไปถึงในชีวิตประจำวันของผู้ต้องขังต้องทำอะไรกันบ้างแม้นว่าจะเรียนทางไกลกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและประเภทของผู้ต้องขังนะคะเราจะสังเกตได้จากสีเสื้ออย่างไรรวมไปถึงการคืนคนดีสู่สังคมค่ะจากเลิงบุษบันที่เห็นอยู่นี้ว่ามีอาชีพอะไรกับผู้ต้องขังที่รองรับเอาไว้นะคะและรายการนี้ค่ะจะขอนำเสนอเฉพาะเรื่องราวของการรับผู้ต้องขังที่ทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีมีขั้นตอนอย่างไรบ้างขอเชิญพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวิทย์วงศ์ทิพย์และท่านดร.สุทัศาสุสว่างได้เลยค่ะ
2: ช่วงวันลังคุณธรรมในวันนี้ครับเราออกมาถ่ายทำกันนอกสถานที่อาจจะดูบรรยากาศแตกต่างไปจากคราวที่เราถ่ายทำกันในสตูนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเรือนจำทัณฑสถานคือความแตกต่างมันเป็นอย่างไรกันบ้างและมันมีความน่ากลัวหรือเปล่ามีความสงสัยอาจจะมีความสงสัยจากหลายๆคนนะครับที่ยังไม่ได้เข้ามาสู่ในกระบวนการซึ่งรายการของเราก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทโครงสร้างและก็รวมถึงขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติเรื่องของการรับผู้ต้องขังที่กรมราชทัณฑ์เป็นผู้รับผิดชอบนะครับและวันนี้ครับเราก็ได้รับเกียรติและก็โอกาสจากทางผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศาสุขสว่างสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: ครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาถ่ายทำในสถานที่ของท่านผอ.ที่ดูแลอยู่นะครับ
6: ดีค่ะ
2: ครับผมบทบาทหนึ่งของผอ.ก็คือผอ.เป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมฮะ
6: เป็นอาจารย์ค่ะ
2: เป็นอาจารย์พิเศษใช่ไหม
6: จริงๆก็ก่อนที่จะมาเป็นข้าราชการของกรมราชทัณฑ์ก็เคยเป็นอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็พอมาสอบราชการได้ที่กรมราชทัณฑ์ก็เป็นอาจารย์พิเศษอยู่หลายแห่งก็เป็นลักษณะอาจารย์รับเชิญ
2: ก็
6: ค่ะเป็นอาจารย์พิเศษค่ะแล้วก็ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ก็เหมือนเป็นอาจารย์ใหญ่นะคะก็คุมเรื่องของการฝึกอบรมแล้วก็สอนเองด้วยนะคะค่ะก็เลยว่าเป็นครูมั้งคะ
2: ครับแล้วก็ทราบมาว่าทางผู้อำนวยการยังเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะก็ตอนที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนอาชีวะนะคะก็ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ก็เลยได้ไปเป็นลูกศิษย์ของ
2: มสท.
6: มสท.ค่ะก็จบเศรษฐศาสตร
2: ์ศึกษาจบ
6: ค่ะจบเศรษฐศาสตร์ที่มสท.
2: ใช่ค่ะสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
6: ใช่ค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกทีหลัง
2: ก็นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้านเลยนะครับคราวนี้ครับก็หลายท่านคุณผู้ชมอาจจะสงสัยน
6: ะ
2: ว่าราชทัณฑ์เนี่ยครับกรมราชทัณฑ์เรื่องของโครงสร้าง รวมถึงการบริหารงานและก็การแบ่งแยกลักษณะของเรือนจำทัณฑสถานสถานกักขังอะไรแบบนี้ครับเลยอยากจะให้ทางท่านผู้อำนวยการช่วยกรุณา อธิบายสักเล็กน้อยได้ไหมครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้าง
6: ก็ขออนุญาตกราบเรียนนะคะว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยเราสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะคะผู้บริหารสูงสุดของเราก็คืออธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคะการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็แบ่งเป็นการบริหารงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคถ้าส่วนกลางก็คืออย่างเรือนจำกลางหรือว่าทัณฑสถานสถานกักกันสถานกักขังก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ
2: ์
6: ถ้าเป็นเรือนจำในส่วนภูมิภาคเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอก็จะขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ด้วยซึ่งคำว่าเรือนจำกับทัณฑสถานหลายท่านคงจะสับสนแล้วก็ว่ามันต่างกันยังไงขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้นะคะ

0: ว่าถ้าเป็นเรือนจำเนี่ยก็เป็นเรือนจำก็คือคุมขังผู้ที่กระทำผิดคือผู้ต้องขังหรือนักโทษนี่แหละค่ะคือก็คือไม่ได้แยกประเภทผู้ต้องขังแต่ถ้าหากว่าเป็นทัณฑสถานเนี่ยเป็นเรือนจำที่แยกประเภทผู้ต้องขังแล้วเช่นทัณฑสถานหญิงก็หมายความว่าเราจะขังเฉพาะผู้ต้องขังหญิ
1: ง
0: ผู้กระทำผิดที่เป็นผู้หญิงเท่านั้น
2: พอดีผมเคยได้ยินมานะครับนอกเหนือจากที่ท่านผอ.ได้แยกประเภทไปแล้วว่ามันมีทั้งเรือนจำกลางเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอมันยังมีอยู่คำหนึ่งที่ยังสงสัยติดใจอยู่เหมือนกันก็คือลักษณะของคำว่าเรือนจำพิเศษนะครับมันเป็นยังไงครับ
0: อ๋อจะเข้าใจว่าพิเศษมันชื่อไหม
2: มันพิเศษสมชื่อไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: เรือนจำพิเศษก็คือเรือนจำธรรมดาเหมือนเรือนจำอื่นๆนะคะเพียงแต่ว่าเอาชื่อว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเรือนจำพิเศษธนบุรีเรือนจำพิเศษพัทยาคำว่าเรือนจำพิเศษเนี่ยหมายความว่าเป็นเรือนจำที่เราขังผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีค่ะไม่ได้พิเศษอย่างที่คนเข้าใจกันนะคะทุกอย่างก็จะมีกระบวนการ
2: ขั้นตอนไม่ได้อยู่แบบ VIP อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ไม่มีค่ะก็จะเหมือนกันกับเรือนจำอื่นๆจะมีกฎมีระเบียบมีข้อบังคับตามกฎหมายราชทัณฑ์เหมือนกันมีแต่ว่าทัณฑสถานบำบัดพิเศษก็บำบัดพิเศษก็แปลว่าเรือนจำนั้นจะคุมขังผู้ต้องขังคดียาเสพติดแต่ถ้าเป็นทัณฑสถานวัยหนุ่มก็คือจะขังเฉพาะวัยหนุ่มอายุ 18-25 ปี
2: อ๋อวัยหนุ่มนั่นเอง
0: ใช่
2: ไปเรียกว่าทัณฑสถานชายใช่ไหมครับตัวแรกแต
0: ่ว่าเ
2: ป็นเรียกว่าวัยหน
0: ุ่มใช่ค่ะก็อายุ 18-25 ปีก็เป็นวัยหนุ่มก็แปลว่าเป็นทัณฑสถานเปิดก็เป็นเรือนจำที่ไม่มีกำแพงเป็นลักษณะของการที่จะนำผู้ต้องขังที่โทษเหลือน้อยแล้วไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพราะนั้นก็คืออันนี้คือความแตกต่างของเรือนจำกับทัณฑสถานแล้วก็มีสถานกักกันด้วยสถานกักกันอยู่ที่นครปฐมก็เป็นวิธีการเพื่อความปลอดภ
2: ั
0: ย
2: ใช่กักกันกักขัง
0: กักกัน
2: กัก
0: ถ้ากักขังก็คือกักขังแทนค่าปรับคนที่ไม่มีเป็นโทษปรับแต่ว่าไม่มีเงินปรับก็ไปกักขังแทนค่าปรับหรือเป็นโทษที่ศาลมีพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรเอาเข้าคุกก็จะลงโทษโดยการกักขังแทนน
2: ะครับ
0: นี้คำว่าเรือนจำในความเป็นเรือนจำก็ยังมีอีกเรือนจำกลางเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอนะคะก็เรือนจำกลางก็จะเป็นบริหารราชการส่วนกลางส่วนมากก็จะเป็นกำหนดโทษที่ค่อนข้างสูง
2: อย่างเช่นที่
0: เรือนจำกลางบางขวางเรือนจำกลางคลองเปรมนะเรือนจำกลางพิษณุโลกอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมีตั้งแต่เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยาเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาน
2: ะแล้วก็สายงานการบังคับบัญชาชื่อเรียกก็แตกต่างกันใช่ไหมครับ
0: ค่ะอย่างผู้บริหารสูงสุดของเรือนจำก็คือถ้าเป็นเรือนจำเขาใช้คำว่าผู้บัญชาการเรือนจำถ้าเป็นทัณฑสถานใช้ว่าผู้อำนวยการทัณฑสถาน
2: ครับ
0: อย่างที่ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิง
2: ท่านผู้อำนวยการก็จะถือว่าเป็นตำแหน่ง
0: ตำแหน่ง
2: เทียบเท่า
0: ผู้บัญชาการเรือนจำ
2: ก็คือเทียบเท่า
0: เวลากรมมีหนังสือกรมก็จะบอกว่าผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการทัณฑสถานอะไรเงี้ย
2: ครับก็คงได้ทราบถึงลักษณะของโครงสร้างและก็การบริหารงานในส่วนของราชทัณฑ์แล้วนะครับจริงๆแล้วรายการของเราก็ยังมีต่ออีกนะครับก็ด้วยเวลาที่จำกัดเท่านี้เดี๋ยวยังไงแล้วฝากทางคุณผู้ชมติดตามชมในครั้งต่อไปด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศษาสุขสว่างเป็นอย่างยิ่งครับขอบพระคุณครับ
0: คุณค่ะ
3: แต่ตอนขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายพี่
4: โทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อนเสมอการชิงทรัพย์เนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัสโทษจำคุกตั้งแต่15-20ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่30,000-40,000บาท
5: ช่วง
6: ผู้หญิงรู้ได
5: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
6: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
7: ค่ะก็กลับมาพบกับช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนะคะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องภัยใกล้ตัวอีกเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นภัยสำหรับผู้หญิงค่ะ
8: ค่ะเหตุก็เกิดที่เดิมเลยนะคะพี่
7: ซอยเราชื่อเป็นไงคะ
8: ชื่อซอยหันษาแต่ว่ามันไม่หันษาเหมือนชื่อเลยค่ะ

0: เอ้าเดี๋ยว
1: เกิดอะไรอ่ะพี่แซง
0: เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
2: ก็ไม่รู้เห็นพี่แจงเนี่ยแกบอกขอความช่วยเหลือเนี่ยอยู่ข้างทางเนี่ยผมขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาผมก็เลยกลับรถเนี่ยไปรับแกมาม
1: ันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่แจง
3: เป็นไรไหมเนี่ย
0: ร้องอย่
3: าง
0: เดียวเลย
1: ไหนเล่าให้ฟังหน่อยดิพี่แจง
4: พี่ไปตลาดตอนตีสามตามปกตินั่นแหละแต่ตอนขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วไอ้แท็กซี่ตัวแสบอ่ะมันแกล้งทำเป็นรถเสียแล้วก็ให้พี่ลงจากรถแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายพี
1: ่
4: มันเอากระเป๋าพี่ไปแถมยังเอาข้าวของที่พี่ซื้อไปหมดเลยอ่ะพี่ไม่เหลืออะไรเลย
1: เราจะทำยังไงดีล่ะ
2: เอาไงดีพี่จุ้ย
0: เอาอย่างนี้ถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวพวกเราไปแจ้งความกันก่อนนะ
1: ไปไหวไหมพี่แจง
0: ไหวไหมเดี๋ยวไปรถผมก็แล้วกันนะเดี๋ยวทงด้วย
2: โอเค
1: ไปหรือว่าเราถามพี่ออยพี่แนนดูว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันต้องทำยังไงลองดูไหม
0: พี่ออยพี่แนนครับถ้าเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับพวกเราต้องทำไงครับ
5: ค่ะเรื่องนี้นะคะน่าสงสารคุณแจงมากๆเลยนะคะแต่เบื้องต้นก็คือทำถูกแล้วค่ะต้องรีบไปแจ้งความก่อน
6: แต่ว่าเราต้องรู้ก่อนเนาะว่าการแจ้งความครั้งนี้เราจะต้องอธิบายกับตำรวจนะคะให้ถูกต้องว่ามันเป็นความผิดฐานอะไรนะคะวันนี้เราสองคนก็เลยจะมาคลายปัญหานะคะตอบปัญหาให้กับคุณแจงนะคะพี่ออยอย่างนี้นะคะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการลักทรัพย
5: ์คนกระทำผิดคนขับแท็กซี่ใช่ไหม
6: ค่ะ
5: ถือว่าเป็นการชิงทรัพย
6: ์ชิงทรัพย
5: ์นะคะซึ่งการชิงทรัพย์เนี่ยโทษหนักเหมือนกันค่ะมันจะเริ่มมาจากเรื่องคล้ายๆของคุณแจงนี่แหละค่ะเริ่มมาจากการลักทรัพย์ก่อนนะคะลักทรัพย์แล้วก็ต่อเนื่องด้วยการใช้กำลังประทุษร้ายซึ่งตามตัวอย่างนั้นเลย
6: ค่ะก็คือการที่เอาของคนอื่นมาเป็นของเราโดยทุจริตนี่คือการลักทรัพย์แต่เผอิญว่าเคสเนี้ยเป็นกรณีที่เป็นการลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายมันบวกกันเนาะสองอย่างมันก็เลยเรียกว่าเป็นฐานความผิดชิงทรัพย์ค่ะพี่ยอย
5: ซึ่งการความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยนะคะจะต้องเป็นกรณีที่เป็นการชิงทรัพย์นะคะเพื่อที่จะเป็นการสะดวกพาเอาทรัพย์ไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อปกปิดการกระทำความผิดหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อให้พ้นจากการจับกุมประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ทั้งหมด
6: ค่ะนี่ในความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยมันเป็นโทษทางอาญา
5: ค่ะ
6: เหมือนเมื่อกี้นี้ที่ตามละครนะคะที่เราเห็นว่าเขาให้ไปแจ้งความถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าโทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อนเสมอนะคะแล้วก็ตำรวจก็จะดำเนินคดีทีนี้เรามาดูโทษกันดีกว่าค่ะพี่ออยว่าโทษชิงทรัพย์เนี่ยมันมีโทษหนักแค่ไหนนะคะซึ่งโทษชิงทรัพย์นะคะถ้าเกิดชิงทรัพย์แล้วเป็นเหตุให้เขาได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจนะคะก็จะมีโทษจำคุกนะคะ10ปีถึง20ปีและปรับ
5: เหมือนกัน
6: มีปรับด้วยนะคะเขาบอกว่าทั้งจำคุกและปรับด้วยนะคะและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 40,000 บาทค่ะพี่ออยส่วนถ้าอันนี้เบสิกก่อนนะคะ
5: นี่เบสิกแล้วนะคะ
6: ก็คือได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจค่ะพี่ออยแต่ถ้าว่าการชิงทรัพย์เนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัส
5: หนักก็ขึ้นไปอีกสเต็ป
6: เลยเช่นโอ้โหนอนอยู่โรงพยาบาลแขนขาหักจนเหมือนหรือพิการอย่างเงี้ย
5: บอดหรือว่าประกอบกิจการไม่ได้เกิน20วันอะไรอย่างเงี้ยถือว่าอันตรายสาหัสหนักแล้ว
6: ใช่ค่ะอย่างเง
5: ี้
6: ย
5: โทษเป็นไงคะ
6: ก็จะเพิ่มขึ้นค่ะก็คือโทษจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่ 30,000 ถึง 40,000 บาทและท้ายที่สุดถ้าสมมุติว่าถึงตายนะคะก็โทษหนักสุดเลยค่ะก็คือประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตนั่นเองค่ะ
5: หนักมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณแจงเสียชีวิตสมมุตินะคะในเรื่องนี้คือ
6: ค่ะ
5: ประหารชีวิตเลยนะคะ
6: ใช่ค่ะ
5: โทษถึงขนาดนั้นเลย
6: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เห็นว่าโหโทษการชิงทรัพย์นะคะก็หนักอย่างนี้นะคะ
5: ใช่ค่ะก็ฝากไว้ให้กับคุณแจนแล้วก็ชาวซอยหันษานะคะ
7: มาตรา339ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อ 1. ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป 2. ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น 3. ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ 4. ปกปิดการกระทำความผิดนั้นหรือ 5. ให้พ้นจากการจับกุมผู้นั้นกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 200,000 บาท
8: ถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยา
9: เออมีชู้เป็นทอม
8: มีชู้

0: พี่ทอมค่ะอาจารย
1: ์ไงครับ
0: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมอย่างนั้น
2: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตะล่อมตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
3: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
4: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
2: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: แหมอาจารย์คะเสียงกระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย์วันนี้มีคนมาเคาะกระดิ่งหน้าบ้านอาจารย์อีกแล้วค่ะอาจารย์
5: เป็นเสียงกระดิ่งหรือขายไอติมเนี่ย
0: ไม่ใช่ค่ะอาจารย์ครับแหมอาจารย์ตอนนี้รถขายไอติมเนี่ยมันไม่ได้ดังกิ๊งกิ๊งแล้วนะคะอาจารย์เคยได้ยินไหมคะมันดังตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อจะจำได้ใช่ไหมคะอาจารย
2: ์แล้ววันนี้มีใครมาขายไอติม
0: โอ้ไม่ขายไอติมค่ะแต่มีท่านผู้ชมมาสั่นกระดิ่งถามคำถามอาจารย์นี่เลยค่ะอาจารย์คะ
2: ถามว่าไงครับ
0: ก็คือท่านผู้ชมถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยาค่ะแต่ปรากฏว่าภรรยาของท่านผู้ชมเนี่ยมีชู้ค่ะอาจารย
2: ์เอาไว้ได้ยังไงมีชู
0: ้ค่ะแต่ชู้ของภรรยานะไม่ได้เป็นผู้ชายนะคะอาจารย
2: ์
0: แต่เป็นทอมค่ะ
2: โ
0: อ้นั่นแหละค่ะ
2: ทอมมีชู้เป็นทอมนี่ผม
0: รู้เป็นทอมค่ะอาจารย
2: ์แล้วไงครับ
0: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีเนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมยังไงนะคะอาจารย์คะ
2: โอ้น่าคิดนะอาจารย
0: ์แต่ถ้าชู้เป็นผู้ชายยังอาจจะพอได้ใช่ไหมคะอาจารย์
2: อาจารย์พูดเนี่ยมันน่าคิดจริงๆเพราะเราเห็นคนเป็นตุ๊ดเป็นแต้วเป็นทอมเป็นดี้เป็นกระเทยนัวเนียคอเคลียกันเนี่ยแล้วเขามองดูเป็นเรื่องปกตินะ
0: ค่ะ
2: แต่เป็นผัวเป็นเมียกันแล้ว
0: ค่ะ
2: เมียเรามีชู
0: ้
2: อยู่กับทอม
0: เป็นชู้แต่ชู้เป็นทอม
2: เป็นทอม
0: ค่ะ
2: มีผัวหรือมีสามี
0: เป็นผู้ชาย
2: ไปอยู่กับเกเ
0: ออยิ่งยุ่งกันเข้าไปใหญ่เลยนะคะอาจารย
2: ์เออน่าคิดนะ
0: ค่ะ
2: เอาอย่างนี้ในแง่กฎหมายเนี่ยอาจารย
0: ์ค่ะ
2: เวลาที่เราเป็นสามีภรรยากัน
0: ค่ะ
2: แล้วภรรยาเรามีชู้กับผู้ชายอื่น
0: ค่ะ
2: เราก็เล่นงานกับไอ้ผู้ชายอื่นนี้ได
0: ้
2: ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าค่าเรียกค่าทดแทนหรือค่าเสียหายที่แกมาเป็นชู้กับเมียเรา
0: ค่ะ
2: หรือหรือผู้ชายไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่น
0: ค่ะ
2: คือสามีเราเนี่ย
0: ค่ะ
2: ไปมีความสัมพันธ์ออกนอกหน้าคบหาสมาคมกับหญิงอื่น
0: ค่ะ
2: แล้วหญิงอื่นแสดงออกเลยว่ามีความสัมพันธ
0: ์ค่ะ
2: เราก็เล่นงานกับผู้หญิงได
0: ้ค่ะ
2: เฮ้แต่นี่เป็นทอม
0: ใช่ค่ะอาจารย์
2: เอางี้ผม
0: กฎหมายเขียนว่าชายหรือเปล่าคะอาจารย
2: ์ไม่เนี่ยเดี๋ยวอย่างนี้ชายที่ร่วมประเวณีด้วยเมียเขาเรียกว่าเป็นชู
0: ้ค่ะ
2: คำว่าเป็นชู้แปลว่าผู้ชายเนี่ยต้องไม่มีความสัมพันธ์กับเมียชาวบ้าน
0: ค่ะ
2: หญิงที่ยังมีสามีอยู
0: ่ค่ะ
2: แล้วเข้าไปร่วมประเวณีกับชายอื่นแปลว่าเรามีผัวเป็นตัวเป็นตนอยู
0: ่ค่ะ
2: แล้วเราไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
0: ชายอื่น
2: ชายอื่นเรียกว่าผู้หญิงคนนี้มีชู้
0: ใช่ครับ
2: โอ้แต่ไม่เคยพูดเรื่องทอมเรื่องดี
0: ้ค่ะ
2: เรื่องตุ๊ดเรื่องแต๋ว
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นในแง่กฎหมายที่อาจารย์ถามมา
0: ค่ะ
2: ตอบแบบฟันธงตรงไปเลยครับ
0: ค่ะ
2: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตะล่อมตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
0: อ๋อค่ะ
2: เพราะกฎหมายบอกว่าต้องฟ้องกับผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นชู้หรือมีชู้เท่านั้น
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นถามว่าอ้าวเราไปเรียกค่าเสียหายไม่ได้อะ
0: ค่ะ
2: และอาจารย์อยู่กับภรรยา
0: ค่ะ
2: แล้วภรรยามีทอมเป็นคู่ขาเนี่ยเราอับอายขายหน้าไหม
0: ก็มีส่วนนะคะอาจารย์ก็ถือว่าอับอายเหมือนกันถ้าชาวบ้านรู้
2: อาจารย์ไม่ต้องอยู่ไกลอ
0: ่ะ
2: เรามีสามีแล้วสามีเป็นเกย์อาจารย์อายไหม
0: ก็เป็นเรื่องน่าอับอายเหมือนกันค่ะอาจารย
2: ์ต้องอับอายจริงๆเลยนะไม่ใช่เหมือนกันเลยนะอาจารย
0: ์ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเขาเขียนไว้เลยนะครับว่า สามีหรือภริยาประพฤติชั่ว
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม
0: ่ค่ะ
2: แต่ทำให้เราได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง
0: อ๋อ
2: สามีเรา
0: ค่ะ
2: เป็นเกย์อยู่กับเกย
0: ์ค่ะ
2: รู้ไปทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ย
0: ค่ะ
2: อาจารย์อายไหม
0: มันก็น่าอายอะค่ะอาจารย
2: ์หรือผมมีภรรยาอยู
0: ่ค่ะ
2: ภรรยาไปอยู่กับทอม
0: มันก็น่าอาย
2: ใครที่ไหนรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองก็บอกเฮ้ยมีอาจารย์วันชัยไปอยู่กับทอม
0: ค่ะ
2: ผมอายนะอาจารย
0: ์ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเหตุที่สามีเราไปเป็นเกย์แล้วอยู่กับเกย
0: ์ค่ะ
2: นะเหตุที่ภรรยาเราไปอยู่กับทอมแล้วมีชู้กับทอมร่วมประเวณีกันด้วยประการใดก็ตามทำให้เราอับอายขายหน้ากฎหมายว่าเป็นเหตุฟ้องหย่าแต่จะไปเรียกค่าเสียหายแบบชายชู้หญิงชู้หาได้ไหม
0: อ๋อแต่เป็นเหตุหย่าใช่ไหมคะ
2: เป็นเหตุหย่า
0: อ๋อท่านผู้ชมที่ถามมาก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะเรียกค่าเสียหายไม่ได้ค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะฟ้องหย่าก็เป็นเหตุแห่งการฟ้องหย่าได้นะคะวันนี้ท่านผู้ชมคงจะได้รับความรู้แล้วนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
6: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
7: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
8: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
1: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
9: ้สวัสดีครับ

0: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชนคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: สมาธิในรถเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่ปฏิบัติดังนี้

แผนการเดินทางล่วงหน้าเตรียมพร้อมก่อนขับรถโดยปรับเบาะนั่งกระจกรถให้เรียบร้อยก่อนเดินทางไม่ประกอบกิจกรรมอื่นขณะขับรถไม่ละสายตาจากเส้นทางไม่ปล่อยมือจากพวงมาลัยอาทิการใช้และคุยโทรศัพท์ทานอาหารแต่งหน้าค้นหาหรือหยิบสิ่งของแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขับรถเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีที่สำคัญไม่ควรพาเด็กโดยสารรถตามลำพังหลีกเลี่ยงการนำสัตว์เลี้ยงโดยสารรถเพราะจะทำให้ผู้ขับขี่พะวงกับพฤติกรรมเด็กและสัตว์จึงส่งผลต่อสมาธิในการขับรถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้เพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ควรประกอบกิจกรรมให้เรียบร้อยก่อนขับรถขณะจอดพักรถในบริเวณที่ปลอดภัยจะทำให้เดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

0: ้าคุณขอพรได้หนึ่งข้อคุณจะขออะไร
1: นี
2: ่แกทำอย่างนี้มากี่ครั้งแล้ว
1: แกเสพมันจนติดแล้วใช่ไหมพ่อบอกแล้วเตือนแล้วอ่ะแกก็ไม่เคยเชื่อ
2: ไอ้เพื่อนเลวๆพวกนั้นแกก็ยังคบมันอยู่ได้ถ้าพ่อปล่อยให้แกติดคุกอ่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะเคยนึกบ้างไหมอายุแค่นี้แกเสพยา
1: จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนอายคนอื่นเขาบ้าง
2: ถ้าแม่แกอยู่อ่ะแม่แกจะรู้สึกยังไงแกไม่น่าเกิดมาเป็นลูกของคนดีๆอย่างแม่ของแกเลย
3: พ่อเลิกกูสักทีถ้าอายมากนักก็ปล่อยหนูอยู่ในคุกไปเลยเผื่อภาระของพ่อจะน้อยลงบ้างพ่อไม่เคยรักหนูแบบแม่ไม่เคยสั่งสอนหนูแบบแม่อีกอย่างถ้าหนูเลือกได้หนูก็ไม่เลือกเกิดมาเป็นลูกของพ่อ
0: ถ้าหากเป็นฉันในตอนนั้นฉันจะขอให้พ่อของฉันหายไปตลอดกาล

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพ่อพวกเราสองคนนะครับเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมศาลอาญาธนบุรีนะครับ
0: ตามที่ศาลมีคำสั่งให้คุณบัวบงกตเข้ารับคำปรึกษานะคะ
1: ครับวันนี้พวกเราจะมาแก้ปัญหานะครับไปพร้อมๆกันในวันนะครับไม่ทราบว่าน้องชื่อเล่นชื่ออะไรครับ
0: หนูชื่ออะไรคะลูก
2: ชื่อบัว
1: แล้วไม่ทราบวันนี้หนูมากับใครลูก
2: มากับพ่อค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ทราบคุณพ่อชื่ออะไรครับ
3: ชื่อกตครับ
4: ขอบคุณครับ
5: ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
3: ก็ไม่มีอะไรหรอกครับเพราะว่าคือแม่เขาเสียชีวิตตั้งแต่เขายังเด็กอะครับแล้วก็อยู่กับผมมาตลอดนะผมก็ส่งเสียให้เขาเรียนหนังสือนะ
1: ผมคิดว่าน้องบัวเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวนะครับแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเขาสนิทกับคุณแม่มากเนาะผมคิดว่าเนี่ยคุณมีความเป็นแม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะสมที่คุณจะต้องดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษาน้องบัวก่อนนะครับส่วนผมเนี่ยจะเป็นคนดูแลคุณพ่อเองนะครับทั้งนี้เราตกลงกันตามนี้นะว่าคุณให้ปรึกษาน้องแล้วก็ผมให้ปรึกษาคุณพ่อนะเนี่ยคุณดูนี่สิในแบบของเขาเนี่ยนะครับมันมีภาวะต่างๆเนี่ยต่ำมากมี

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องบัวบงกตใช่ไหมคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะน้องบัวคะนัดรอบนี้มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะคะทางเราเนี่ยได้มีการปรึกษากันแล้วนะคะว่าเราให้คุณพ่อกับน้องบัวแยกห้องคุยกันนะคะน้องบัวอาจจะสบายใจมากกว่าที่ได้แยกห้องคุยกับคุณพ่อเนาะเอาละค่ะวันนี้น้องบัวพร้อมที่จะเล่าเรื่องที่อึดอัดในใจให้กับพี่ฟังแล้วหรือยังคะ
2: เป็นครั้งแรกที่มีคนอยากฟังฉันเหมือนที่แม่เคยทำฉันเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้พี่กันฟังแม้บางเรื่องฉันเล่าไม่หมดทุกอย่างแต่มันก็ยังดีกว่าที่ฉันจะเก็บไว้คนเดียวฉันลืมไปเลยว่าพ่อมาแต่ก็ช่างเถอะในเมื่อพ่อไม่เคยคิดสนใจฉันอยู่แล้วตอนนี้ฉันมีคนที่ฟังฉันได้พี่กัน

0: วันนี้ฉันมาศาลอีกครั้งในฐานะจำเลยศาลพิพากษารอการลงโทษแต่ต้องเข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกต่อไประหว่างที่ฉันกรอกข้อมูลฉันเห็นพ่อคุยกับผู้ให้คำปรึกษาชายคนเดิมคงดีใจที่ไม่ต้องเข้าไปในห้องคลินิกไม่ต้องทนพูดหรือทนฟังเรื่องของฉันให้ตัวเขาต้องอายคนอื่นค่ะพี่กันบัวขอบคุณมากนะคะที่คอยฟังบัวตลอดเรื่องยาเสพติดบัวจะไม่กลับไปยุ่งกับมันละค่ะ
1: ช่วงนี้กับคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะได้คุยกันบ้างไหม
0: ช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกันหรอกค่ะพ่องานยุ่งแต่ก็ดีแล้วล่ะค่ะพูดกันแค่ 2-3 คำอ่ะก็ทะเลาะกันแล้วเบื่อที่จะคุยด้วย
1: บัวอยากให้พ่อฟังบัวมากขึ้นใช่ไหมคะ
0: ตลอดเวลาบัวรู้สึกเหมือนพ่อไม่เคยรักบัวเลยตั้งแต่บัวจำความได้ทุกช่วงเวลาที่สำคัญของบัวมีแต่แม่เท่านั้นที่อยู่ในความทรงจำแทบจะไม่มีพ่ออยู่เลยบัวรู้สึกเหมือนพ่อไม่รักบัวเลยไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ทำอะไรก็ไม่ถูกใจไปหมดตั้งแต่เล็กจนโตจนวันที่แม่จากไปพ่อไม่เคยมาปลอบใจบัวครั้งเหมือนบ้านมันกลับหัวมันอ้างว้างไปหมดบัวไม่อยากเข้าบ้านไม่มีใครคอยบัวอยู่แล้วไม่มีใครคอยปลอบใจบัวเลยบัวออกไปข้างนอกยังมีเพื่อนยังมีคนคอยคุยด้วยบัวสบายใจกว่าเยอะเลยค่ะดีกว่าบัวต้องกลับบ้านมาอยู่คนเดียว
1: น้องบัวไม่ได้เกลียดพ่อใช่ไหม
0: บัวไม่ได้เกลียดพ่อค่ะบัวคิดเองว่าพ่อน่าจะเกลียดบัวพ่อไม่เคยทำเหมือนที่แม่เคยทำไม่เคยกอดบัวไม่เคยฟังอะไรบัวเลยบัวแค่อยากให้พ่อรู้ว่าบัวไม่อยากอยู่คนเดียวบัวแค่อยากคุยกับพ่อเหมือนคนทั่วไปที่บัวสร้างปัญหาขึ้นมาทั้งหมดก็เพื่อเรียกร้องความสนใจจากพ่อ
1: บัวรู้จักกังหันลมไหมคะรู้ไหมคะว่ากังหันลมหมุนเพราะอะไร
0: เพราะลมค่ะ
1: แล้วบัวรู้ไหมคะต่อให้ลมแรงแค่ไหนกังหันลมก็มีโอกาสที่จะไม่หมุนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ากังหันลมนะคะต้องอาศัยแกนกลางถ้าหากว่าแกนกลางมันคดมันเบี้ยวมันก็ไม่สามารถที่จะหมุนต่อไปได้กังหันลมของบัวในวันนี้บัวคิดว่ามันไม่หมุนเพราะว่าบัวคิดว่ากระแสลมได้หายไปจากชีวิตบัวแล้วแต่จริงๆมันยังหมุนมันยังมีกระแสลมเหมือนอย่างที่บัวเคยมีถึงแม้ว่ามันจะเป็นกระแสลมอาจจะเบากว่าเดิมนั่นคือการที่ทั้งพ่อและบัวจะต้องปรับความเข้าใจให้ตรงกันให้ตรงเหมือนกับแกนกลางของกังหันลมแล้วกังหันลมที่สวยงามมันก็จะกลับมาหมุนได้อีกครั้งเอาละค่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนน้องบัวคราวหน้าศาลมีโครงการศาลสัมพันธ์วันครอบครัวพี่อยากให้บัวชวนพ่อมาด้วยนะคะ
0: ค่ะ
2: คุณพ่อได้ยินที่น้องบัวพูดแล้วนะครับผมคิดว่าความรักเนี่ยเราสามารถแสดงออกได้หลายวิธีด้วยกันนะครับแต่วิธีที่ดีที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดก็คือเราพูดมันออกไปนะครับผมคิดว่าน้องบัวเนี่ยต้องการได้ยินคำนี้จากคุณพ่อเช่นเดียวกันนะครับความเป็นคุณพ่อความเป็นผู้ชายของเราเนี่ยไม่ได้ดูอ่อนแอลงไปเลยนะครับถ้าเกิดเราพูดคำว่าเรารักลูกของเรานะครับวันนี้คุณพ่อได้ฟังแล้วว่าน้องบัวเนี่ยต้องการอะไรนะครับคุณพ่อต้องรู้ดีนะครับว่าวันนี้คุณพ่อจะทำอะไรต่อไปนะครับมีอะไรเอ่ยครับ
3: ครับถ้ามีโอกาสนะครับ
2: ได้ครับ
3: ผมรบกวนท่านนำอัลบั้มนี้ให้ลูกสาวผมด้วยนะครับ
2: อ๋อครับด้วยความยินดีนะครับวันนี้เราก็ได้ยินได้ฟังที่น้องบัวพูดแล้วเราก็ พอแค่นี้นะวันนี้นะไปเราพอไปข้างนอกกันดีกว่าครับไปคุณพ่อไปวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีนะครับผู้ปกครองทุกๆท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่ผ่านคำให้ได้รับคำปรึกษาทุกๆคนนะครับในวันนี้บางคนคงสงสัยว่านี่คือโครงการอะไรนะครับเขาเรียกว่าโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวเข้มแข็งนะครับของสังคมของศาลอาญาธนบุรีนะครับ

ครับผมในลำดับต่อไปนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในเรื่องของการเขียนจดหมายเขียนอะไรนะครับก็เขียนในการที่ระบายความรู้สึกนะครับของเรานะครับให้กับครอบครัวของเราได้รับรู้นะครับเราจะเขียนทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือว่าเขียนอะไรบ้างนะครับเขียนว่าเราอยากจะให้เขารู้อะไรอยากจะพูดอะไรอยากจะขอบคุณอะไรหรืออยากจะให้เขาทำอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวลองมาแลกกันอ่านนะครับ

0: น้องบัวเป็นอะไรหรือเปล่าลูก
1: หนูทำไม่ได้หรอกค่ะหนูเขียนไม่ได้หรอกเขียนไปพ่อเขาก็ไม่สนใจความคิดของหนูหรอกค่ะ
2: บัวผมคิดว่าบัวกำลังเข้าใจคุณพ่อผิดอยู่นะครับบัวลองดูอะไรอย่างนี้ก่อนนะแล้วบัวก็จะตัดสินใจว่าบัวจะทำอะไรต่อไปนะครับ

0: วันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่มาร่วมกับพวกเราครับเชิญนะครับครับขอบคุณมากครับครับก็เหลือคู่สุดท้ายของเรานะครับในวันนี้นะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับก็เชิญนะครับเชิญคุณพ่อแล้วก็คุณน้องด้วยนะครับที่ด้านหน้านะครับครับคุณพ่อได้รับจดหมายที่น้องเขียนให้แล้วนะครับเดี๋ยวรบกวนคุณพ่ออ่านให้พวกเราฟังนิดนึงนะครับว่าน้องเขียนอะไรให้คุณพ่อบ้างนะครับนะครับอ่านได้เลยครับเชิญครับ
1: พ่อคะที่ผ่านมาหนูเข้าใจตลอดว่าพ่อไม่เคยรักบัวเลยแต่บัวรู้อยู่แล้วว่าบัวเข้าใจผิดมาตลอด

0: นูขอโทษนะคะ
1: หนูขอโทษหนูจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วหนูขอโทษนะคะพ่อหนูไม่ได้ตั้งใจหนูขอโทษหนูขอโทษค่ะหนูรักพ่อนะคะ

0: ค่ะพ่อค่ะวันนี้พ่อจะทานอะไรดีคะค่ะเดี๋ยวบัวทำไว้ให้กินที่บ้านนะคะค่ะได้ค่ะพ่อรีบกลับมานะคะอ๋อพ่อคะเดี๋ยวพรุ่งนี้บัวจะซื้อขนมไปฝากพี่กันที่ศาลตอนเช้าอะค่ะ
1: ถ้าวันนี้ฉันขอพรได้หนึ่งข้อฉันจะขอให้พ่ออยู่กับฉันแบบนี้ตลอดไป

ษาคดีทั้งปวงเว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่นสิทธิธรรมมี3ชั้นคือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาสำหรับศาลชั้นอุทธรณ์มี11ศาลคือศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษและศาลอุทธรณ์ภาค1ถึงภาค9เดิมศาลอุทธรณ์ภาค6ตั้งอยู่กรุงเทพมหานครแต่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคได้อย่างทั่วถึงจึงมีการย้ายที่ตั้งศาลอุทธรณ์ภาค6จากกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่วันที่1เมษายน2556จวบจนถึงปัจจุบันศาลอุทธรณ์ภาค6ครอบคลุมพื้นที่9จังหวัดมีศาลชั้นต้นในเขตอำนาจ16ศาลดังนี้

การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอุทธรณ์ภาค6ต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย3คนเป็นองค์คณะศาลอุทธรณ์ภาค6มีสถานะเป็นศาลสูงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่คู่ความอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการอุทธรณ์และว่าด้วยเขตอำนาจศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่ศาลอุทธรณ์ภาค6มีอำนาจตามกฎหมายอื่นเช่นคดีเลือกตั้งท้องถิ่นถ้าศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตต้องส่งคดีดังกล่าวให้ศาลอุทธรณ์ภาค6วินิจฉัยแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้นอกจากนี้ยังมีคดีบางประเภทที่ถึงที่สุดในชั้นอุทธรณ์กล่าวคือคดีสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้คดีตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาปีพุทธศักราช2544คดีรื้อฟื้นขึ้นพิจารณาคดีใหม่ตามพระราชบัญญัติรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาคดีใหม่ปีพุทธศักราช2526คดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคปีพุทธศักราช2551คดีแพ่งที่ยื่นฟ้องตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2558เป็นต้นไปตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่27ปีพุทธศักราช2558ส่วนคดียาเสพติดในชั้นอุทธรณ์ที่ยื่นฟ้องต่อศาลชั้นต้นตั้งแต่วันที่13กรกฎาคม2551ซึ่งเป็นวันบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดปีพุทธศักราช2550เป็นต้นไปไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค6แต่หากเป็นคดียาเสพติดกับคดีความผิดประเภทอื่นเกี่ยวพันกันและอุทธรณ์ในประเด็นอื่นอันไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดยังคงอยู่ในอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค6สำหรับคดีค้ามนุษย์หากเป็นคดีที่มีข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไม่ว่าจะมีข้อหาความผิดอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามไม่อยู่ในอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค6

0: มุ่งมั่นพัฒนาระบบพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
1: ตัวกระชับหน้ากากอนามัยที่ปริ้นมาจากเครื่องปริ้น3มิติเป็นวัสดุที่ค่อนข้างยืดหยุ่นได้ความแนบสนิทของหน้ากากกับใบหน้าของแต่ละบุคคลเนี่ยดีขึ้นก็จะช่วยป้องกันโรคโควิด-19ได้มากขึ้นเริ่มต้นของการที่เราจะพยายามทำอุปกรณ์กระชับหน้ากากเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาจากว่าทันตแพทย์ก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยที่สามารถใช้ป้องกันเชื้อได้จริงๆเนี่ยคือหน้ากาก N95 แต่เราก็ทราบกันดีว่าเดี๋ยวนี้ N95 เนี่ยขาดแคลนไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ขาดแคลนกันทั่วโลกดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะเอาหน้ากาก N95 เนี่ยให้กับแพทย์ซึ่งต้องเผชิญกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อเหล่านี้จริงๆก่อนแต่บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆเช่นพยาบาลเรายังมีผู้ช่วยพยาบาลเรามีทันตแพทย์เรามีเภสัชกรซึ่งจะต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วยเป็นจำนวนมากกลุ่มของเราเนี่ย MU Digital Team ก็ได้ทำการศึกษาก็พบว่าถ้าเกิดเราจะต้องการปรับปรุงให้หน้ากากอนามัยธรรมดาเนี่ยมีความสามารถใกล้เคียงกับแมส N95 เนี่ยเราก็ต้องหาวิธีที่จะทำให้หน้ากากอนามัยปกติเนี่ยกระชับกับใบหน้าได้มากขึ้นเราก็เลยไปเจอในเว็บไซต์หนึ่งนะครับเกี่ยวกับวงการทันตแพทย์เนี่ยแหละแต่เป็นในระดับโลกเนี่ยแล้วเขาก็พูดถึงการใช้แอปพลิเคชันตัวหนึ่งในการสแกนใบหน้าแล้วก็ทำตัวกระชับหน้ากากอนามัยขึ้นมาเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะทดลองแบบนี้แหละครับ

0: ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับจะเห็นว่าโทรศัพท์มือถือบางรุ่นเนี่ยสามารถใช้หน้าในการอันล็อกได้โทรศัพท์รุ่นเหล่านี้ครับมันจะมีกล้องตัวนึงอยู่เขาเรียกว่าเดปคาเมร่าหรือกล้องที่สามารถถ่ายความลึกได้กล้องตัวนี้แหละครับที่เราใช้ในการสแกนใบหน้าของแต่ละคนหลังจากสแกนเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถใช้แอปพลิเคชันในมือถือนะครับในการสร้างตัวอุปกรณ์กระชับหน้ากากอนามัยได้โดยอัตโนมัติจะเห็นได้ว่าการที่เราสามารถใช้มือถือแล้วก็แอปพลิเคชันเนี่ยมันทำให้คนทั่วๆไปนะครับสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้ง่ายขึ้นมาก
1: หลังจากที่เราสแกนใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลักษณะของตัวไฟล์ที่เป็นลักษณะของตัวหน้ากากไฟล์ที่เป็นหน้ากากเนี่ยเราก็เอาไฟล์ข้อมูลเนี่ยเราไปใส่ในคอมพิวเตอร์เตรียมการที่เราจะปริ้นมันขึ้นมาในโลกความเป็นจริงหลังจากนั้นตัวซอฟต์แวร์มันก็จะส่งไปที่เครื่องปริ้นนะครับเพื่อให้ทำการมานะครับโดยวิธีการปริ้นเนี่ยเราจะใช้ material ที่มีลักษณะเป็นคล้ายๆขดลวดเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งไอ้ตัวพลาสติกเนี่ยมันจะถูกหลอมละลายนะครับด้วยเครื่องปริ้นสามมิติแล้วก็จะฉีดออกมาให้เป็นลักษณะของชั้นๆเหมือนแพนเค้กก็จะได้ลักษณะของหน้ากากที่มีลักษณะรูปร่างเตรียมพร้อมที่จะใช้งาน
2: พูดถึงเรื่องของความกระชับของหน้ากากอนามัยเนี่ยถ้าไปดูการทดลองเนี่ยนะครับทำไมเขาถึงใช้ N95 เขามีการทดลองที่เรียกว่า fit test fit test เนี่ยก็คือดูว่าความแนบสนิทของหน้ากากเนี่ยเวลาใส่ N95 แล้วเนี่ยมันซีลรอบๆบริเวณใบหน้าได้ค่อนข้างดีได้ตั้ง90%กว่าในขณะที่หน้ากากอนามัยธรรมดาเนี่ยได้แค่อยู่ประมาณ60%กว่าถึง 70%เพราะฉะนั้นมันคือการทำให้เกิดซีลที่ดีทีนี้ตัวกระชับหน้ากากอนามัยที่ปริ้นมาจากเครื่องปริ้น3มิติเนี่ยเป็นวัสดุที่ค่อนข้างยืดหยุ่นได้แล้ว flexibleดังนั้นโดยทฤษฎีแล้วเราเชื่อว่ามันน่าจะสามารถช่วยได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ความแนบสนิทของหน้ากากเนี่ยกับใบหน้าของแต่ละบุคคลเนี่ยดีขึ้นก็จะช่วยป้องกันโรคได้มากขึ้น
3: ขั้นแรกเราก็ใส่หน้ากากอนามัยตามปกตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเกี่ยวยางบริเวณที่เรามีหูเกี่ยวตรงนี้ก่อนนะครับ2ฝั่งเราได้หนังยางเกี่ยวมาบริเวณนี้แล้วนะครับเราก็สามารถเอาตัวนี้ทาบเข้าไปบริเวณใบหน้าของเรานะครับแล้วก็เกี่ยวกับบริเวณใบหู2ฝั่งก็ได้นะครับอันนี้ผมมีอุปกรณ์ช่วยเสริมนะครับ ear hanger ตัวนี้นะครับเอายางของเรานะครับไปเกี่ยวกับบริเวณที่มันคล้องอยู่บริเวณนี้เห็นไหมฮะจากนั้นเนี่ยเอาตัวกระชับหน้ากากนะครับทาบเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราให้เอาตัวนี้ครับทาบไปบริเวณท้ายทอยเราดึงยางอีกข้างหนึ่งเข้าไปเกี่ยวกับจุดให้คล้องของ ear hanger นะครับก็จะได้หน้ากากประมาณนี้
0: สถานะโครงการของเรานะครับนั้นตอนนี้ผม

คิดว่าเราเจอวัสดุที่น่าจะเหมาะสมแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นมีต้นทุนที่ไม่แพงใช้เวลาผลิตที่ไม่ได้นานมากนักแต่ว่ามันต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางในการวัดความแนบสนิทของตัวหน้ากากอนามัยผมคิดว่าหลังจากเราทดสอบเสร็จแล้วน่าจะไปทำการผลิตตัวอุปกรณ์กระชับหน้ากากอนามัยนะครับที่เป็นไซส์ต่างๆเช่น S M L X L เพื่อจะให้สามารถเข้ากับหน้าของบุคคลทั่วไปซึ่งวิธีการผลิตพวกนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ 3D printing อาจจะส่งไปที่โรงงานที่สามารถผลิตได้ทีละเป็นเยอะๆเป็นร้อยเป็นพันชิ้นอันนี้เป็นแผนต่อไปที่คิดว่าน่าจะทำหลังจากทดสอบเสร็จครับ

0: ้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการค่ะกับซีซั่นนี้นะคะพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้โลกของสตาร์ทอัพไปด้วยกันค่ะแน่นอนนะคะว่าวันนี้เนี่ยทีน่าพาทุกท่านมาอยู่ที่1ในสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จอันดับต้นๆของเมืองไทยอย่างอุ๊กบีนะคะแอปพลิเคชันที่เป็นแพลตฟอร์มร้านหนังสือออนไลน์นั่นเองค่ะถ้าพูดถึงอุ๊กบีเนี่ยหลายคนอาจจะรู้จักกันดีนะคะว่าเขานั้นประสบความสำเร็จมาได้อย่างไรแต่ในอีกมุมนึงแล้วนะคะฟาวเดอร์คนสำคัญอย่างพี่หมูณัฐวุฒิแห่งอุ๊กบีเนี่ยณปัจจุบันนอกจากจะเป็นสตาร์ทอัพแล้วเขายังมาเป็นเมนเทอร์นะคะแล้วก็นอกจากเป็นเมนเทอร์แล้วยังเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ลงมาลงทุนในสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆกันด้วยบทบาทของการเป็นนักลงทุนในสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆตอนนี้ของพี่หมูจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวลองไปติดตามพร้อมๆกันกับน้องแนนเลยค่ะ
1: การดำเนินธุรกิจของสตาร์ทอัพนอกจากจะมีไอเดียที่ดีในการแก้ปัญหาและรวมไปถึงแพชชั่นที่แรงกล้าแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญค่ะคือแหล่งเงินทุนที่จะช่วยให้พัฒนาสิ่งที่สตาร์ทอัพนั้นคิดแล้วก็ขับเคลื่อนต่อไปได้ค่ะด้วยลักษณะของสตาร์ทอัพแล้วการหาแหล่งเงินทุนแบบปกติทั่วไปอย่างการไปกู้ธนาคารก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสตาร์ทอัพจึงต้องหาแหล่งเงินทุนที่เข้าใจแนวธุรกิจของตัวเองอย่าง Angel Investor หรือ Venture Capital ที่เราเรียกกันติดหูว่า VC เพราะคนเหล่านี้เข้าใจว่าช่วงแรกของสตาร์ทอัพจะต้องนำเงินไปพัฒนากว่าจะได้ผลกำไรนักลงทุนก็ต้องรอเฉลี่ย 3-5 ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นถ้าเปรียบแล้วก็เหมือนการลงทุนแบบ VI ที่ลงทุนในแบบการดูแนวธุรกิจแล้วก็รอระยะเวลาในการทำกำไรไม่ใช่จะได้เงินคืนอย่างรวดเร็ว
0: อย่างที่เราคุยกันมาต่อเนื่องนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับสตาร์ทอัพเองไอเดียดีขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าไม่มีคนเห็นมูลค่าหรือว่าไม่สามารถเติบโตได้จริงเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันนะคะอย่างอุ๊กบีถือว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะคะว่ามีไอเดียมาปุ๊บสามารถเรียกได้ว่าเติบโตได้นะคะและท้ายที่สุดเนี่ยก็มีบรรดานักลงทุนเข้ามาลงทุนเพิ่มเติมด้วยเล่าสตอรี่ตอนนั้นให้ฟังหน่อยสิคะพี่หมูจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยอุ๊กบีมีนักลงทุนอยู่เป็นใคร

0: ้างกี่ประเภทคะ
1: โอเคได้ครับปกติสตาร์ทอัพเนี่ยนักลงทุนคนแรกๆก็อาจจะเป็น Angel หรืออาจจะเป็น Friend and Family นะครับก็ในเคสของ UB เนี่ยเราไม่ได้มี Angel กับคือเราลงทุนกันเองนะครับก็คือเนื่องจากว่าผมก็ทำบริษัทอยู่แล้วก
0: ็
1: คือเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์นะฮะก็เอาเงินที่เก็บมาเนี่ยมาลงทุนซึ่งตอนนั้นก็ในของ UB เนี่ยเราลงทุนไปประมาณสัก 3-4 ล้านบาทก็คือเป็นไซส์ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ใกล้เคียงกับพวกตอนที่เป็น Angel ลงรอบแรกๆนะครับอย่างเวลา500 Startup เราไปลงทุนเราก็ ticket size ก็ประมาณนี้ครับ 50,000 เหรียญ 100,000 เหรียญเป็นเงินปกติสำหรับให้ลองไอเดียแล้วก็ลองดูว่ามันลอนช์ไปได้หรือเปล่าครับผมแล้วก็พอจากตรงนี้มาไอเดียของ UB เนี่ยมันค่อนข้างขยายขึ้นมาเรื่อยๆครับเรามีจนมันมีคนใช้ประมาณ1ล้านคนพอเราถึง1ล้านคนก็เริ่มมีนักลงทุนซึ่งก็จะเป็นสเต็ปถัดไปที่เราเรียกว่า Series A อะครับ Series A เนี่ยของ UB ก็เป็นบริษัทชื่อ InTouch
0: ครับ
1: ก็มาลงทุนปัจจุบันเขาก็ถือหุ้นเราอยู่ประมาณ 20% นะฮะแล้วก็ผ่านมาอีกสัก2ปีครับเราก็โตขึ้นมาอีกก็จะเป็นถัดไปเรียกว่า Series B Series B ก็เป็นนักลงทุนญี่ปุ่นครับเป็นบริษัทชื่อ Tron Cosmos ซึ่งปัจจุบันเขาก็ถือหุ้นเราอยู่ประมาณ 10% นิดๆครับผม
0: ฟังดูแบบนี้ถ้าดูจากเคสของ UB เองเนี่ยดูเหมือนกับนักลงทุนก็มีหลายประเภทเหมือนกันเริ่มจากตัวบุคคลธรรมดาเลยอย่างพี่หมูเองก็ถือว่า Angel Investor ของตัวเองตั้งแต่ต้นแล้วก
1: ็
0: เพื่อนๆใช่ไหมคะขยับมาอีกหน่อยก็มีทั้งในส่วนที่เป็น VC ก็มีอีกหลายแบบอีกมีทั้ง VC ที่เป็นกองทุนที่ stand alone ออกมากับ VC ที่มันเป็นเครือของบริษัทต่าง
1: ๆ
0: ไอ้พวกนี้มันเหมือนหรือมันแตกต่างกันยังไงบ้างคะพี่หมูอธิบาย
1: ก็ต้องมองว่ามันเป็นสเตจก่อนนักลงทุนเนี่ยอย่างแรกคือต้องดูว่าเขาลงทุนในบริษัทสเตจไหนนะครับก็อย่างสเตจอย่างที่บอกว่ามันก็อาจจะเริ่มจากซีดใช่ไหมครับซีดคือเริ่มต้นเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไปถึงซีรีส์ A ซีรีส์ B ซีรีส์ C แต่ละอันเนี่ยก็มูลค่าการลงทุนก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าพอมูลค่าการลงทุนที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยผลตอบแทนอาจจะลดลงแล้วก็ความเสี่ยงก็จะลดลงคือคนที่ลงทุนซีดเนี่ยไม่ต้องลงทุนเยอะเพราะว่าบริษัทมันยังเพิ่งเริ่มต้นอยู่ถูกไหมฮะแต่ว่าความเสี่ยงก็จะสูงมากเพราะว่าไปลงในบริษัทที่เพิ่งมีแต่ไอเดียหรือว่าเพิ่งเริ่มทำมานิดนึง
0: ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไง
1: ยังไม่รู้จะเกิดมาซีดเนี่ยเราแทบจะเรียกว่าแบบลงไป10เจ้าเนี่ยคืออาจจะเจ๊งเกินครึ่งเลยอะไรเงี้ย5เจ้า6เจ้านี่อาจจะหายไปในเวลาสั้นๆเพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงในธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าคุณเป็นคนเข้าไปตอนแรกๆเลยเพราะนั้นดอกผลที่เกิดจากการเติบโตเนี่ยก็จะได้หมดใช่มั้ยฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าซีรีส์ A ก็อาจจะในเมืองไทยเราอาจจะพูดถึงเงินลงทุนประมาณสัก30ล้าน20ล้าน30ล้านไปจนถึง50ล้าน60ล้านก็มีเดี๋ยวนี้ครับก็เรียกว่าซีรีส์ A ใช่มั้ยฮะก็จะมีแบบความเสี่ยงลดลงมาแล้วเพราะว่าบริษัทที่จะไปลงเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบมีการลูกค้าแล้วมีรายได้ละก็ค่อยๆก็เหมือนกันครับ BC ก็ไล่ไปเรื่อย
0: ๆ
1: อันนี้คือดูว่านักลงทุนเนี่ยเขาเป็นสเตจไหนทีนี้อย่างที่เราบอกกันว่าแบบโอเคอย่าง Angel อย่างเงี้ยฮะเนื่องจากว่าเป็นส่วนตัวเพราะงั้นซีรีส์ที่ Angel ลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยเป็นเลเวล Seed เป็นหรือว่าก่อน Seed ซะอีกอะไรเงี้ยอาจจะเป็น Friend and Family รู้จักกันแล้วก็เฮ้ยเชื่อในทีมนี้ในโปรเจกต์นี้ก็ลงทุนใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็นขั้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น VC ละ
0: นะ
1: ครับเป็น VC หรือว่าที่บอกว่ากินนี้เราคุยกันว่าเป็น Corporate VC คือเป็น VC ที่อยู่ในอาร์มของบริษัทหรือว่าเป็น VC ที่เป็นเหมือนกับกองทุนอิสระซึ่งแบบเหมือนกับเป็นผู้บริหารเงินทุนนะฮะแล้วก็มีหน้าที่ทำรีเทิร์นให้กับนักลงทุนสองอันนี้ต่างกันตรงที่ว่าเป็นเงินของนักลงทุนหร
0: ือ
1: ว่าเป็นเงินบริษัทเงินบริษัทเนี่ยก็หลายๆครั้งก็จะมีอาจจะมีเอเจนดาอื่นๆนะครับในการไปลงทุนอย่างเช่นซินเนอร์จี้กับธุรกิจเขาหรือเปล่าอย่างยกตัวอย่างอย่างอุกบีใช่ไหมครับกับอินทัชอย่างเงี้ยฮะอินทัชก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ AIS ใช่ไหมฮะยกตัวอย่างก็เอสก็อยู่ในบริษัทโทรคมนาคมถูกไหมฮะอย่างอุ๊บบี้เนี่ยเราก็จะมีทำโปรเจกต์ให้เอสชื่อ AIS Bookstore อย่างเงี้ยก็ซึ่งไปเกื้อหนุนกับธุรกิจโทรคมนาคมว่าแบบเออนะถ้าเกิดใช้เทลโคนี้ก็จะมีหนังสืออ่านมีส่วนลดใช่ไหมครับซึ่งการลงทุนเนี่ยเวลาเป็นคอร์ปอเรทก็อาจจะมีแองเกิลแบบนี้ครับซ
0: ึ่
1: งถ้ามองเป็นเงินทุนจริงๆเขาก็อาจจะไม่ได้คาดหวังคือแน่นอนพูดว่าไม่คาดหวังคงไม่ถูกคือเขาก็คาดหวังจากรีเทิร์นนะครับแต่อาจจะมีการมุมมองแองเกิลอื่นๆนอกจากว่ามันมาช่วยธุรกิจหลักเขาไหมหรือว่าถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยหลายๆครั้ง strategic investor อย่างหลายๆบริษัทเนี่ยเขาอาจจะไปลงทุนไว้ก่อนแล้วบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันเวิร์คท้ายสุดเขาอาจจะ acquire เอาบริษัทนี้มารวมเข้ามาในบริษัทเราในที่สุดก
0: ็
1: จะเห็นเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในหลายๆประเทศนะครับอย่างเช่นพวกบริษัทเกมบริษัทที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับพวกคอน sumer หลายๆอย่างก็จะมีว่าลองมาลงทุนไว้ถ้าเวิร์กก็อาจจะค่อยไป acquire มันเข้ามานักลงทุนที่เป็นคอร์ปอเรทบางครั้งเขาอาจจะมาขอเขาเรียกว่ามาขอข้อตกลงไว้ก่อนตอนลงทุนบอกว่าถ้าเกิดเขาลงทุนไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมีคนมาขอซื้อบริษัทคุณเนี่ยคุณต้องเสนอขายบริษัทเราก่อนให้เขาก่อนนะถ้าเขาไม่ซื้อคุณถึงจะไปขายคนอื่นได้เหมือนกับเหมือนมากักไว้ก่อนมาลงทุนแล้วก็กักไว้ก่อนในขณะที่ถ้านักลงทุนที่เป็น PLVC

0: อย่างเขาเป็นนักลงทุนอิสระทั่วไปเขาก็หวังแค่รีเทิร์นก็จะไม่มีข้อจำกัดอะไรพวกนี
1: ้โอเคเพราะฉะนั้นความคาดหวังก็จะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่พี่หมูเล่าให้เราฟังกันไปตอนแรกว่าอย่างพี่หมูเองปัจจุบันเนี่ยก็กระโดดออกมาอยู่ในหมวกของนักลงทุนด้วยเช่นเดียวกันปัจจุบันเองในหมวกของ Angel Investor ส่วนตัวเลยเนี่ยนะคะลงทุนอยู่เยอะขนาดแล้วก็มีวิธีในการเลือกยังไงเพราะว่าก็บอกเองว่าความเสี่ยงอยู่สูงอยู่เหมือนก
0: ัน ก็ในส่วนของแบ่งเป็นเมื่อก่อนก่อนเลยนะครับเมื่อก่อนที่จะมีไอ้500ตุ๊กๆกับคุณกระทิงเนี่ยผมก็ลองเอาเงินตัวเองครับไปลองลงทุนในสตาร์ทอัพน้องๆหลายๆบริษัทครับก็ประมาณเกือบ10บริษัท
1: คร
0: ับแล้วก็ตัวบริษัทอุ๊กบีเองเนี่ยก็เคยไปลงทุนก็เคยไปลงทุนในหลายๆบริษัทซึ่งเป็นลงทุนลักษณะเหมือนกับเป็นเรียกอะไรเป็นซีสเตทอินเวสเตอร์แบบเนี้ยนะครับคือลงทุนถือหุ้นเล็กอะฮะซึ่งก็อย่างที่บอกว่ามีความเสี่ยงสูงใช่มั้ยครับก็วิธีการไม่ว่าจะเป็นเราลงทุนเองหรือว่าทุกวันนี้500ลงทุนนะครับสิ่งที่เราดูเวลาเราลงทุนในบริษัทที่เป็นซีดเนี่ยก็คือดูอย่างแรกเลยดูทีมงานก่อนครับนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเนื่องจากเป็นบริษัทที่ early ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรให้ดูเยอะหรอกครับ มันก็จะมีว่าโปรดักต์เขาเป็นยังไงว่าโปรดักต์เป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่เวลาเราเข้าไปคุยในจริงเราอยากจะไปรู้จักตัวเจ้าของ founder นะครับว่าเขามีวิชั่นยังไงนะครับเวลาเราเข้าไปคุยในอย่างแรกผมก็จะไปดูว่าผลิตภัณฑ์อันนี้มันมีความเป็นไปได้ไหมนะครับมีความเป็นไปได้ไหมจะมีลูกค้าเป็นไปได้ไหมจะมีคนจ่ายเงินไห
1: ม
0: แล้วก็จุดที่เราอยากจะเข้าไปลงทุนคือณจังหวะที่เราอยากเข้าไปลงทุนเนี่ยเป็นจังหวะที่เขาเริ่มลอนช์ผลิตภัณฑ์นี้ออกไปแล้วนะครับเริ่มลอนช์ออกไปนิดนึงแล้วก็เริ่มมีคนมาใช้แล้วเราก็เริ่มได้ฟีดแบ็กมาว่าแบบเฮ้ยเราจะพอเห็นว่าแบบเฮ้ยมันจะมีแนวโน้มที่แบบจากตรงนี้มันจะก้าวกระโดดไปตรงนี้ได้หรือเปล่าเขาเรียกว่าเป็นจุดที่แบบน่าจะลงทุนดีที่สุดก็คือตรงนี้ครับก็เป็นจุดที่เราอยากจะมองว่าเข้าไปลงทุน
1: คาดหวังเนี่ยเวลา Angel Investor ลงไปลงทุนเนี่ยพีเรียดของการรอเนี่ยมันควรจะต้องช้านานขนาดไหนครับพี
0: ่สตาร์ทอัพใช่ไหมครับลองพูดง่ายๆก่อนเลยครับถ้าเกิดว่าคุณลงทุนในสตาร์ทอัพตั้งแต่แรกสุดเลยนะครับแรกสุดเลยเนี่ยนั่นหมายความว่าเราลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยเราหวังว่าจะมี exit เกิดขึ้น exit เนี่ยคือเราจะได้เงินคืนนะครับพูดง่ายๆคือได้เงินคืนเนี่ยก็มีอยู่2 อย่างคือบริษัทเนี้ย IPO หรือว่าถูก acquire ไปถูกไหมฮะมีคนมาซื้อเขาหรือเขาได้ IPO เพราะนั้นถ้าเกิดเราลงทุนตั้งแต่เขายังเล็กๆเนี่ยแน่นอนว่ากว่าจะมีคนมาซื้อหรือกว่าจะ IPO ได้เนี่ยมันอย่างน้อยก็ต้องมี3ปีใช่มั้ยครับที่เป็นไปได้น่าจะเป็นไปได้น่าจะมากกว่า5ปีด้วยซ้ํา5 6ปีด้วยซ้ําสมมุติตั้งแต่เริ่มต้นเลยกว่ามันจะโตต่อให้เป็นสตาร์ทอัพบอกโตเร็วแค่ไหนแต่กว่าจะโตจน IPO ได้ก็ต้องมี5 6ปีนะฮะอย่างอุ๊กบีนี่ก็ปีที่5ละก็ยังไม่ IPO เลยใช่มั้ยครับก็ยังโตอยู่นะครับก็เพราะนั้นนี่คือความคาดหวังเพราะนั้นมันเป็นการลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่ไม่เค้าเรียกว่าไม่ลิควิดนะครับก็คือเหมือนว่ามันไม่เหมือน
1: กับ
0: เรา
1: ไป
0: ไม่มีสภาพคล่องไม่เหมือนเราลงทุนในหุ้นใช่มั้ยลงทุนในหุ้นนี่ต่อให้มันตกยังไงระบบก็ติดดอยยังไงแต่เราอยากขายก็กดแล้วพรุ่งนี้ก็ขายไปเลยแต่ว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเราไปถือหุ้นในบริษัทเอกชนเพราะงั้นมันถ้ามันไม่มีคนมาซื้อบริษัทนี้กดขายก็ไม่มีใครซื้อก็เนี่ยจะเป็นส่วนที่ทําให้ต่างกับการลงทุนในตลาด
1: นั่นคือหมวกของการเป็น Angel Investor แต่ณปัจจุบันเองนอกจากเป็นAngel Investor เองแล้วเนี่ยก็ยังมีมาร่วมลงทุนกับกองทุนด้วยนะคะกองทุนที่หรือถ้าสมมติว่าเป็นภาษานักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นทั่วไปอาจจะคุ้นเคยว่าเขาก็คือเหมือนเป็นนักลงทุนสถาบัน
0: ใช่
1: ไหมคะ VC ที่ลงทุนในสตาร์ทอัพแต่เป็นฝั่งของนักลงทุนสถาบันเนี่ยวิธีการคัดกรองของบรรดานักลงทุนสถาบันเหล่านี้เนี่ยมันแตกต่างกับ Angel Investor มากน้อยขนาดไหนครับพี่
0: ก็ต้องเริ่มกลับไปดูก่อนครับว่าจริงๆแล้วหมวกของ VC อะครับในแง่ VC เนี่ยเขามีหน้าที่เอาเงินของนักลงทุนมาบริหารถูกไหมฮะเพราะงั้นนักลงทุนที่มาลงทุนกับ VC ก่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรียกว่าเป็น High Net Worth Individual ก็คือเป็นคนที่มีเงินเยอะๆคนที่มีเงินเยอะๆเนี่ยเขาอาจจะลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทใช่มั้ยครับอาจจะลงทุนในที่ดินลงทุนในหุ้นลงทุนในพันธบัตรก็ไล่มาเรื่อยๆอันที่เสี่ยงสุดก่อนสตาร์ทอัพก็คือในหุ้นในตลาดแล้วก็เสี่ยงกว่านี้ก็คือไฮริสไฮเซนก็จะมีกันเงินไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็มาลงทุนในเวนเจอร์แคปิตอลซึ่งไปลงทุนกับพวกสตาร์ทอัพซึ่งก็ค่อนข้างพิสูจน์มาแล้วในตลาดต่างประเทศว่าเมื่อผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งในการลงทุนอันนี้มันจะให้รีเทิร์นดีกว่าในแบบอื่นๆนะครับเพราะนั้นหน้าที่ของผู้บริหารกองทุนเนี่ยก็คือต้องสร้างความมั่นใจคือสร้างแบบว่าเราไปลงทุนในบริษัทที่ดีแล้วบริษัทเราเนี้ยจะมีโอกาสที่โตแล้วก็ exit เพื่อเอาเงินไปคืนนักลงทุนถูกไหมฮะอันนี้ก็เป็นหลักการในการลงทุนนะครับทีนี้แต่ว่าเหมือนเดิมครับเวลาเข้าไปลงทุนในบริษัทเนี่ยก็ต้องไปเลือกลงทุนที่แบบมันเอเจนดาอย่างเดียวของผู้บริหารกองทุนเนี่ยคือเราไม่ได้เน้นซินเนอร์จี้ไม่ได้เน้นอะไรเน้นว่าบริษัทเนี้ยลงไป1บาทจะมีสิทธิ์ได้คืนมา10บาทหรือเปล่าอันนี้ก็คือหมายถึงว่าเราลงไป1บาทเนี่ยผ่านปานไปกี่ปีมันจะต้องคืนมา10บาทไหมหรือว่ากลายเป็น50บาทได้มั้ยกลายเป็น100บาทได้ไหมนี่คือวิธีการที่อยู่บนพื้นฐานนะครับว่าแบบโอกาสในการได้เงินคืนจากบริษัทเนี่ยเป็นเท่าไ

0: แต่ก็อย่างที่พี่หมูบอกไปว่าสำหรับสเตจของ VC หรือว่านักลงทุนสถาบันเหล่านี้เงินเขาก็จะไซส์ใหญ่ขึ้นมาได้นิดนึงเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีโอกาสทั้งลงทุนในseeding stage หรือแม้กระทั่ง series A หรือซีรีส์ต่อๆไปได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาคาดหวังเห็นการเติบโตในลักษณะแบบไหนคุ้มค่าการลงทุนหรือไม่
1: คือกองทุนแต่ละกองเนี่ยเขาจะมีสไตล์การลงทุนมันจะคล้ายๆกับเวลาเราไปลงทุนในกองทุนรวมครับเขาจะบอกว่ากองนี้ลงได้เฉพาะหุ้นประเภทไหนแบบไหนในส

0: พราะนั้นอย่างเคสของเราเองเนี่ย500ตุกๆเนี่ยครับเราลงทุนในซีดกับอะไรที่แบบอาจจะเป็น P Series A หรือ Series A อาจจะ follow on นิดหน่อยแต่ก็เน้นในลงทุนในตอนที่มันเป็น early มากๆครับ
1: เหมือนเน้นแบบ growth stock
0: ใช่ใช่แต่ถ้าอย่างอื่นๆที่เป็น corporate VC หลายๆครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะบอบรอนิดนึงใช่ไหมฮะรอให้500ลงก่อนแล้วก็ถ้ามันอันไหนมันดีมันโตมาเดี๋ยวเขาค่อยไปลงเป็นซีรีส์ A ฮะก็จะเป็นตัวอย่างว่าแบบแต่ละกองทุนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีพื้นฐานก่อนว่าตัวเองเนี่ยอยากจะลงในลักษณะแบบไหน
1: ทีนี้พอเราเข้าใจแล้วว่าบทบาทของนักลงทุนรวมไปถึงความคาดหวังของนักลงทุนแต่ละกลุ่มมีอะไรกันบ้างเนี่ยนะคะอีกสิ่งนึงที่น้องๆสตาร์ทอัพรุ่นใหม่อยากจะรู้ก็คือแล้วอย่างเงี้ยเราจะมาเจอกันได้ยังไงระหว่างสตาร์ทอัพที่โอ้โหมีไอเดียเยอะแยะมากมายแล้วก็เกิดขึ้นเร็วมากขึ้นในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะกับบรรดาพี่ๆนักลงทุนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Angel Investor ก็ดีหรือว่า VC ก็ดีมันมีเวทีที่พามาเจอกันมั้ยหรือพี่ปกติไปหากันยังไงคะ
0: ก็แบ่งเป็นหลายส่วนครับคืออย่างสมมติว่าเพิ่งเปิดสตาร์ทอัพขึ้นมาเลยใช่มั้ยครับเปิดสตาร์ทอัพขึ้นมาเลยมีแต่ไอเดียเนี่ยต้องบอกว่า100ละ100ครับนอกจากว่าคนที่เปิดเนี่ยมีแบ็คกราวด์ทำสตาร์ทอัพเจ๋งๆแล้ว exit มาก่อนแล้วแบบพูดปุ๊บชื่อเนี้ยรู้จักก็ VC ก็ถึงจะกล้าเสี่ยงครับแต่ถ้าเกิดว่าเพิ่งมีไอเดียมาแต่ยังไม่เคยทำอะไรมาก่อนเนี่ยแน่นอนว่าคุณยังไม่จำเป็นต้องไปคุยกับ VC เพราะว่าเขาไม่ลงทุนกับคุณหรอกถูกไหมฮะสิ่งที่คุณต้องทำคือเอาเวลาที่จะไปคุยกับ VC เนี่ยไปทำโปรดักต์ให้มันเสร็จให้มันขายได้ดีกว่าแต่ว่าระหว่างนั้นถ้าจะเป็นต้องใช้เงินนะครับก็แน่นอนว่ามันก็ต้องลงไปที่ Angel หรือ Friend and Family นะครับคนเหล่านี้จริงๆแล้วก็จะเป็นคนที่คือต้องพูดว่า Angel เนี่ยก็คือคนทั่วไปที่มีเงินเนี่ยแหละแล้วก็อาจจะชอบธุรกิจแบบนี้ชอบในตัวงานแบบนี้หรือทีมงานแบบนี้ซึ่งก็อาจจะหาได้ในเอเจนดาที่เป็นนักลงทุนในหุ้นทั่วๆไปหรือว่าคนที่เขามาเดินด้อมๆมองตามงานสตาร์ทอัพต่างๆใช่ไหมครับก็จะมีคนเหล่านี้อยู่หรือว่าจริงๆก็จะมีหลายเวทีครับอย่างเช่นในเมืองไทยตอนนี้ก็จะมีเรียกว่าเป็นAngel Club Angel Club ก็คือคนที่อยากจะลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยมารวมกันแล้วก็อาจจะเชิญสตาร์ทอัพเข้ามามีคอมมิตี้เรียกสตาร์ทอัพเข้ามาพรีเซนต์ทุกๆเดือนละกี่บริษัทแล้วก็บอกว่าต่างคนต่างลงนะไม่ได้เป็น VC ก็คือกระเป๋าใครกระเป๋ามันคนนี้อยากจะ
1: Angel ก็ลงไป
0: ใช่ครับหรือว่าอย่างบนเว็บเนี่ยก็จะมีอย่างที่ดังที่สุดชื่อ Angel List Angel List ก็อยู่ของที่อเมริกานะครับก็เหมือนกับเราก็ไปลิสต์สตาร์ทอัพเราไว้แล้ว Angel คนไหนอยากจะลงทุนคนละนิดคนละหน่อยก็ช่วยกันลงทุนลงไปนั่นก็เป็นวิธีการส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแนะนำกันแหละครับก็อาจจะบอกว่าพี่ใครรู้จักพี่คนนี้ไหมพี่คนนั้นไหมก็ช่วยแนะนำกันไปซึ่งถ้าเราเข้าไปอินโวลฟ์อยู่ในพวกงานสตาร์ทอัพหรือการสตาร์ทอัพเนี่ยก็จะรู้จักคนเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆ
1: แล้วปัจจุบันก็มีงานสตาร์ทอัพเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย
0: ใช่แทบจะทุกสัปดาห์แล้วเดี๋ยวน
1: ี้ก็เรียกว่าเป็นการไปเปิดโลกกระทัดของตัวเองไปสร้างคอนเน็กชันของตัวเองด้วยแต่ในมุมของการที่อย่างกรณีของอุ๊กบีเนี่ยก็จะมีเป็นคอร์ปอเรทเวนเจอร์เข้ามาลงทุนด้วยเนี่ยเขาต้องทำยังไงถึงจะได้พูดคุยหรือว่าได้เข้าไปมีส่วนในการให้ corporate venture ตัดสินใจในการลงทุนในธุรกิจ
0: ก็เวลา start up เริ่มเติบโตไปใช่ไหมครับ start up ก็จะรู้ตัวเองครับว่าตัวเองต้องใช้เงินเท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็เวลาเราจะใช้เงินเนี่ยเราก็จะไปดูว่ามันมี BC ชื่ออะไรบ้างที่ลงทุนในประเทศไทยหรือว่าในรีเจียนนี้ส่วนใหญ่นักลงทุนเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างลงทุนเป็นแพทเทิร์นเดิมๆอย่างเช่นสมมติไฟแนนซ์ตุ๊กๆเราก็บอกว่าเราลงทุนซีสเตทกับบริษัทสตาร์ทอัพที่อยู่ในประเทศไทยหรือบริษัทเพื่อนบ้านที่เข้ามาในเมืองไทยเพราะนั้นแน่นอนว่านโยบายก็จะค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นแบบนี้หรือว่าเรามีอีกหลายกองทุนซึ่งบอกว่าเขาลงทุนเฉพาะซีรีส์ A หรือซีรีส์ B ในรีเจียนอาเซียนอย่างเงี้ยครับซึ่งรายชื่อพวกเนี้ยถ้าเราไป Google ค้นหาดูในเว็บไซต์สตาร์ทอัพอย่างเงี้ยก็จะมีการลิสต์รายชื่อ VC เหล่านี้อยู่ครับส่วนวิธีการก็คงต้องติดต่อเข้าไปแล้วก็วิธีที่ดีที่สุดในการติดต่อ VC เนี่ยคือให้เหมือนกับคนที่เรารู้จักครับน่าจะมีคนที่เรารู้จักแล้วก็รู้จักทั้งสองคนแล้วก็รีเฟอร์ไปเพราะแน่นอนว่า VC เนี่ยจะมีคนรีเฟอร์มาถึงตลอดมีคนติดต่อเข้ามาตลอดเวลานะครับเกิดโอกาสที่แบบส่งอีเมลเข้าไปแล้วหวังว่าเขาจะตอบกลับมาเรียกเข้าไปคุยอย่างเงี้ยมันน้อยมากๆครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนรีเฟอร์เข้าไปก็อาจจะมีการพูดคุยมีนัดกันตอนที่เราเลสซีรีส์ B นี่จำได้ว่าแบบคือผมก็เคยส่งอีเมลเข้าไปแบบเนี้ยอุ๊บีส่งไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีอะไรเก
1: ิ
0: ดข
1: ึ้
0: นเงียบกริบแล้วก็เวลาเราเลสวันทีก็ต้องคุยกับนักลงทุนเป็น10เจ้านะครับก็คุยเลส10เจ้าแล้วก็อาจจะต้องบินไปเจอถ้าเขาอยู่ต่างประเทศก็ต้องบินไปเจอเขาแล้วก็เตรียมพรีเซนเตชันไปแล้วก็มานั่งพูดคุยซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือต้องเผื่อเวลาไว้ครับคือสมมติว่าถ้าคุณรู้ว่าบริษัทคุณเนี่ยมีรันเวย์มีเงินเหลืออยู่เนี่ยพอที่จะอยู่ได้อีก10เดือนนะครับหรือไม่ถึง10เดือนแล้วเนี่ยต้องเริ่มทำการหาละต้องออกไปหานักลงทุนละเพราะว่าจริงๆคือกว่าจะพรีเซนต์กว่าจะพูดคุยกว่าจะปิดดีลได้เนี่ยยังไงเร็วที่สุดเลยก็ต้องมีสัก60วันอะไรอย่างเงี้ย60วัน90วันแล้วก็เราไปเริ่มพูดคุยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกเจ้าที่เราไปพูดคุยเขาจะ

0: ใจเราครับผม
1: อันนี้ก็จริงเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการวางแผนอย่างดีแต่นั่นคือในหมวกของสตาร์ทอัพที่อยากจะมาหา VC ทีนี้ในบ้านเราเองเนี่ยก็เริ่มมีนักลงทุนที่สนใจอยากจะเข้ามาเป็นแองเจิลหร
0: ือ
1: แม้กระทั่งลงทุนในกอง VC ต่างๆเนี่ยนะคะมันจะมีจุดเริ่มต้นได้ยังไงบ้างนะคะพี่หมู
0: ก็ต้องมองก่อนครับว่าอย่างแรกเลยครับต้องมองว่าแบบเราเป็นเหมาะที่จะเป็นนักลงทุนที่ลงทุนในสตาร์ทอัพหรือเปล่า
1: อัน
0: นี้นะครับอย่างแรกเลยอย่างที่บอกว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นแอสเซทคลาสที่เสี่ยงที่สุดถูกไหมฮะแล้วก็ไม่ลิควิดด้วยเพราะนั้นคนที่คิดว่าเป็นนักลงทุนนะครับแล้วอยากจะเอาเงินมาลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยอยากจะต้องบอกก่อนเลยว่าคุณต้องลงทุนในอย่างอื่นไปหมดแล้วเดี๋ยวถ้าบอกว่ายังไม่มีเงินเก็บยังไม่มีหุ้นยังไม่มีพันธบัตรยังไม่มีที่ดินหรืออะไรอย่างเงี้ยควรจะไปสร้างพื้นฐานการลงทุนแบบมีการจัดพอร์ตของตัวเองก่อนแล้วก็ไอ้เงินที่ลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยมันอาจจะเป็นเงินสัก 5-10% ไม่เกินเด็ดขาดอะไรเงี้ยของเงินที่เพราะว่ามันลงไปแล้วมันอาจจะหายไปหมดเลยก็ได้ถูกไหมฮะแองเจิลเนี่ยลงในสตาร์ทอัพไป5 เจ้าละกี่ล้านบาทอาจจะหายหมดเลย5 เจ้าเจ๊งหมดเลยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะนั้นนี่คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้สำหรับการไปแองเจิลสตาร์ทอัพเป็นตัวแต่ถ้าเกิดว่าลดความเสี่ยงลงใช่ไหมฮะลดความเสี่ยงลงก็คือเอาเงินเท่ากันเนี่ยมาลงทุนในกองทุนที่เป็น VC ก็อาจจะช่วยก็คือมีความเสี่ยงอยู่ดีเพียงแต่ว่ามันเหมือนมิวชัลฟันครับพอเงินที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะโดนกระจายไปเยอะมากอาจจะโดนกระจายไปหลาย10สตาร์ทอัพเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเจ๊งหมดเลยหลาย10เนี่ยมันก็จะแทบจะไม่เป็นแบบนั้นก็คือมันคงไม่ถึงขั้นว่าหายไปหมดเลยแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่ากองทุนแต่ละกองเนี่ยเขาบริหารเงินได้ดีขนาดไหนแล้วสร้างผลตอบแทนในแง่ของการลงทุนสตาร์ทอัพเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของการลงทุนแต่นั่นเราว่าอยากจะลงทุนที่ไหนเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็แต่ละกองทุนนะครับเขาก็จะเปิดรับนักลงทุนอยู่แล้ว
1: เป็นรอบ
0: ๆเป็นรอบๆครับก็คืออย่างเช่นอย่าง500นี่เรากำลังจะปิดละแล้วก็อีกสักครั้งนึงก็อาจจะมีออกฟัน2ฟัน3เนี่ยครับเป็นรอบๆเพราะว่าเงินที่เข้ามาก็จะเป็นก้อนใช่มั้ยฮะแล้วก็เอาไปใช้ในลงทุนในสายต่างๆซึ่งแตกต่างกันไปใช่ครับ
1: อย่างในมุมของนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนผ่านตัวของ Venture Capital เนี่ยนะคะที่เป็นกองทุนอิสระเนี่ยมันมีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขอะไรไหมยกตัวอย่างเช่นหลายคนอาจจะบอกว่าไม่มีความรู้เลยนะไม่เหมือนแองเจิลนะที่ต้องเข้าไปเป็นStrategic Partnerด้วยอันนี้เราใส่เงินลงไปได้อย่างเดียวเลยหรือเปล่าหรือมันมีแตกต่างอะไร
0: ถ้าลงทุนใน VC เนี่ยแน่นอนว่าโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่ได้มีสิทธิ์ในการตัดสินใจนะครับก็คือคนที่ลงทุนใน VC เนี่ยเราเรียกว่า LP นะครับ LP ย่อมาจาก Limited Partner นะครับแล้วก็คนที่บริหารกองทุนเนี่ยเรียกว่า GP
1: นะ
0: ครับอย่างผมกับคุณกระทิงเนี่ยเป็น GP GP ก็คือเป็น General Partner General Partner เนี่ยจะเป็นคนตัดสินใจในการลงทุนทั้งหมดนะครับโดยที่ LP เนี่ยก็ได้แต่ดูผลการตอบแทนแต่ถามว่าหลายๆครั้งเอ๊ะแล้วทำไมนักลงทุนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเค้ามีธุรกิจใหญ่ๆเป็นคนที่มีเงินเยอะๆใช่มั้ยครับแต่การที่เข้ามาจอยกับการลงทุนใน VC เนี่ยสิ่งที่เค้าได้คือจะได้เขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นสัญญาณเบื้องต้นนะครับว่าแบบเฮ้ยรู้จักสตาร์ทอัพเยอะๆเจ้านี้เป็นยังไงบางคนก็อาจจะไปลงทุนเองโดยไปแองเจิลเองหลังจากที่เหมือนกับให้ VC เนี่ยเป็นคนกรองมาก่อนแล้วเรียกแล้วดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช้เงินพูลใหญ่ๆเนี่ยไปกระจายก่อนดูว่าเจ้าไหนดีเจ้าไหนไม่ดีแล้วก็ถ้าถูกใจเจ้าไหนตัวเองอาจจะไปขอแองเจิลอันนี้ก็เป็นเบเนฟิตนึงที่นักลงทุนที่เขาลงทุนในกองทุนอย่างเงี้ยเขาใช้ประโยชน์จากการลงทุนในกอง VC นะครับแล้วก็โดยทั่วไปเวลามาลงทุนเนี่ยอย่างผมว่า policy ของแต่ละกองทุนก็จะแตกต่างกันแต่ว่าอย่างถ้าของแฟนเดอร์เนี่ยเราจะมี minimum requirement อยู่แล้วครับว่าแบบเฮ้ยคุณมี asset เกินเท่านี้เท่านั้นต้องมีเงินเก็บอย่างน้อยเท่าไหร่เพื่อที่เราไม่อยากให้คนที่แบบเฮ้ยมาเสี่ยงกับเราแล้วหมดตัวกันตอนหลังอะไรอย่างงี้นะก็ต้องมีผ่านขั้นตอนต่ำก่อนว
1: ่
0: าอย่างน้อยคุณมีเท่านี้นะแล้วก็มีการ LP agreement ครับมีการอธิบายให้ฟังว่าแบบคุณให้เข้าใจตรงกันว่ามันคือการลงทุนระยะยาวแล้วก็เงื่อนไขเงินที่ใช้ส่วนแบ่งในการบริหารเป็นยังไงอะไรต่างๆก็จะเป็นขั้นตอนการตรวจรับ LP ครับผม
1: อย่างที่พี่หมูบอกเป็นการลงทุนระยะยาวเนี่ยอย่างในไฟแนนซ์ตุกเนี่ยแต่ละแบชที่รับเงินเข้ามาเนี่ยมันยาวขนาดไหนคะ
0: คือปกติเนี่ยกองนึงซึ่งค่อนข้างเป็นสแตนดาร์ดทั่วโลกนะครับคือกองทุน VC เนี่ยถ้าเป็น C stage เนี่ยจะอายุประมาณ10ปีนะครับ10ปีก็คือหมายถึงว่าเราลงไปวันนี้อีก10ปีเนี่ยถึงจะได้ตังคืนนะ
1: เดี๋ยวว่ากันว่าตอนนั้นเหลือเท
0: ่
1: าไหร
0: ่ใช่ๆครับแต่โดยทั่วไปก็เขาก็จะเหมือนกับมันก็จะแบบไม่สามารถการันตีผลว่าได้เท่าไหร่ใช่มั้ยฮะแต่ว่าค่อนข้างมี average ในตลาดคือเราสามารถดูว่าแบบมันคล้ายๆกับเหมือนกับกองทุนรวมอะครับบอกว่ายี่ห้อนี้ก็จะมีหลายตัวแล้วก็บอกว่าแต่ละตัวที่ผ่านมาเนี่ยเพอร์ฟอร์มานซ์ย้อนหลังมันเป็นเท่าไหร
1: ่
0: ก็จะมีลักษณะอย่างนั้นซึ่งก็สำหรับการลงทุนสตาร์ทอัพมัน VC เนี่ย early stage มันก็หลาย 10% ต่อปีค่อนข้างเป็นลักษณะแบบนั้นครับคือ IRR ต่อปีก็ค่อนข้างสูง
1: แต่อย่างที่บอกมัน high return ก็จริงแต่มันก็ high risk ด้วย
0: ใช่ต้องรอนานๆด้วย
1: แล้วก็สภาพคล่องอาจจะไม่มีเพราะฉะนั้นใครที่สนใจ

0: จะเป็นผู้ลงทุนในสตาร์ทอัพเองอาจจะต้องเข้ามาศึกษากันจะ
1: ใช่ใช่คือมันมีรีเทิร์นอย่างอื่นนะคือมันสนุกอ่ะ
0: คือ
1: สำหรับคนที่ชอบนะครับเพราะลองนึกดูว่าถ้าเกิดคุณเป็นนักธุรกิจใช่ไหมครับคุณเป็นนักธุรกิจซึ่งคุณก็มีธุรกิจของคุณอยู่แล้วมีเงินอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าหลายๆท่านเลยที่ลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยสิ่งนึงก็คือว่าได้สร้างได้มีส่วนร่วมในการสร้างถูกไหมฮะสร้างธุรกิจใหม่ๆซึ่งสตาร์ทอัพเนี่ยส่วนใหญ่สร้างขึ้นมาก็จะทำขึ้นมาเพื่อที่จะแบบส่งผลกระทบกับคนในวงกว้างนะฮะอย่างยกตัวอย่างเราไปลงมุดอย่างมุด500เนี่ยไปลงทุนใน Grab Taxi อย่างเงี้ยเราก็เห็นเลยว่าแบบเฮ้ยมีส่วนร่วมตั้งแต่มาถึงว่ามีคนใช้แบบเป็นล้านคนเลยเรียกกันวันละเป็นล้านครั้งเนี่ยมันช่วยอย่างเงี้ยก็คือจะได้มุมอื่นๆด้วยนอกจากเรื่องเงินอย่างเดียวนะครับหรือว่าแค่การรู้จักคนเก่งๆได้รับพลังงานจากเด็กๆก็อาจจะเป็นมุมนึงที่นักลงทุนอาจจะสนใจลงทุนในลักษณะแบบนี
0: ้เพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นอีก1บทสรุปดีๆนะคะที่ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักมากขึ้นนะคะว่าในหมวกของการลงทุนเองการเป็นนักลงทุนเองหรือแม้กระทั่งสตาร์ทอัพที่อยากจะมาเจอพี่ๆนักลงทุนเองเนี่ยจะต้องทำยังไงกันบ้างเนาะความสำเร็จของอุ๊กบีนะคะแล้วก็แนวคิดในการเลือกลงทุนของพี่หมูด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าทั้งในแง่มุมของกิจการของอุ๊กบีเองก็มีการเติบโตต่อยอดอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างอุ๊กบีมอเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง product line ใหม่นะคะที่ก็น่าจะเรียกเสียงฮือฮาให้กับวงการพอสมควรเลยนะคะแต่ในส่วนการลงทุนส่วนตัวของพี่หมูในบทบาทของทั้งการร่วมเป็น VC Venture Capital นะคะหรือว่าเป็น Angel Investor เองนั้นก็ต้องบอกว่ามีอีกหลากหลายแง่มุมที่น่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะบทสรุปใจความสำคัญของวันนี้ที่เราร่วมพูดคุยกับพี่หมูนั้นจะมีอะไรกันบ้างลองไปติดตามกันค่ะ
2: อย่างที่ทราบจากตอนที่แล้วนะคะว่าแหล่งเงินทุนภายนอกที่จะเข้ามาช่วยให้สตาร์ทอัพเติบโตได้อย่างรวดเร็วนั้นจะมาจากนักลงทุน2ประเภทใหญ่ๆค่ะนั่นก็คือ Angel Investor นักลงทุนอิสระและ Venture Capital หรือ VC ที่เป็นนักลงทุนในรูปแบบบริษัทหรือสถาบันในตอนนี้นะคะเราได้มาทำความรู้จักกับนักลงทุนทั้ง2ประเภทกันให้มากขึ้นแล้วอย่าง Angel Investor เองหรือเรียกสั้นๆว่า Angel จริงๆแล้วคือใครต้องบอกว่า Angel นั้นเป็นได้ทั้งผู้ลงทุนคนเดียวหรือกลุ่มบุคคลที่ใช้เงินตัวเองมาร่วมลงทุนกับบริษัทสตาร์ทอัพที่สนใจดังนั้น Angel จึงมักจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นักธุรกิจที่เกษียณแล้วหรือเป็นผู้ที่เคยทำธุรกิจสตาร์ทอัพมาก่อนซึ่งพวกเขาเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก high net worth individual หรือคนที่มีสินทรัพย์มากๆแล้วนั่นเองแรงจูงใจในการร่วมลงทุนส่วนใหญ่ของบรรดา Angel เนี่ยก็อยากที่จะเข้ามาช่วยบริษัทใหม่ๆให้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเพราะเมื่อธุรกิจดำเนินไปได้ดีแล้ว financial return หรือผลตอบแทนทางการเงินก็จะตามมาเองนี่เองค่ะถึงเป็นที่มาของคำว่า Angel นั่นเองAngel เองช่วยสตาร์ทอัพได้อย่างไรก็ต้องบอกว่า Angel นั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสูงมากในช่วงการเริ่มต้นธุรกิจเพราะ Angel ส่วนใหญ่จะช่วยเหลือให้คำแนะนำทั้งเรื่องของการให้ความรู้ทางธุรกิจการตลาดหรือแม้แต่แนะนำเครือข่ายธุรกิจที่ตัวเองมีให้แก่สตาร์ทอัพที่เลือกลงทุนโดย Angel นั้นมักจะลงทุนกับสตาร์ทอัพในช่วง Seed และ Early Stage สำหรับในประเทศไทยนะคะจะอยู่ประมาณหลักล้านถึง10ล้านบาทโดยจะแลกกับหุ้นมาจำนวนหนึ่งAngel เองนะคะอาจจะได้รับส่วนแบ่งเป็นเงินปันผลถ้าสตาร์ทอัพที่เราเลือกลงทุนนั้นสามารถมีผลกำไรได้รวมไปถึงสามารถรับผลตอบแทนจากการที่บริษัทนั้นถูกขายออกไปหรือว่าเกิดการ Exit นั่นเองสำหรับ VC นะคะเราจะแบ่งออกเป็นได้2ลักษณะด้วยกันค่ะลักษณะแรกเนี่ยเรียกว่าแบบฟันหรือกองทุนที่รวบรวมเงินลงทุนจากนักลงทุนท่านอื่นๆมาร่วมลงทุนกันในสตาร์ทอัพนะคะซึ่งเปรียบเสมือนการลงทุนของกองทุนรวมลักษณะแบบที่2เนี่ยนะคะจะเรียกว่า corporate ค่ะคือบริษัทที่ทำธุรกิจอยู่แล้วนะคะแต่ต้องบอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่บริษัทสำหรับการลงทุนโดยเฉพาะนะคะแต่เขานั้นสนใจที่จะนำเงินส่วนอื่นของบริษัทนั้นมาร่วมลงทุนในกิจการสตาร์ทอัพอื่นๆไปด้วยโดยระยะเวลาของการลงทุนนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 3-5 ปีแล้วก็มักจะลงทุนกับสตาร์ทอัพที่ธุรกิจเริ่มมีรายได้หรือเข้า growth stage แล้วและธุรกิจนั้นต้องการขยายกิจการหรือขยายลูกค้าให้กว้างขึ้นหรืออยากเข้าสู่ตลาดใหม่ๆซึ่งก็ต้องใช้เงินในระดับหลายล้านถึงหลัก10ล้านบาทขึ้นไปนั่นเองค่ะและนอกจากการให้เงินลงทุนแล้วนะคะ VC ก็เหมือน Angel คือก็จะมีทีมหรือคนที่ให้คำปรึกษาทางด้านการเงินการบริหารกิจการซึ่งบางทีนะคะอาจจะขอเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของธุรกิจเช่นอาจจะเข้ามานั่งเป็นหนึ่งในบอร์ดบริหารและเมื่อธุรกิจเริ่มเติบโตและขยายตัวเต็มที่แล้ว VC เองก็จะหาจังหวะที่เหมาะสมที่จะถอนตัวหรือว่า Exit เพื่อทำกำไรจากเงินลงทุนเช่นการขายหุ้นให้แก่กิจการขนาดใหญ่

ความสนใจซื้อการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือแม้กระทั่งการควบรวมกับกิจการอื่นแล้วก็มีการแลกหุ้นหรือสวอปหุ้นกันนั่นเองโดยสรุปค่านอกจากเม็ดเงินการลงทุนแล้วคำปรึกษาพันธมิตรทางธุรกิจประสบการณ์รวมไปถึงความช่วยเหลืออื่นๆของนักลงทุนเหล่านี้จะมีส่วนอย่างมากในการช่วยให้ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะว่าบรรดานักลงทุนที่ตัดสินใจลงทุนในสตาร์ทอัพต่างๆไม่ว่าจะเป็น VC หรือว่า Angel Investor เองนั้นมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรนะคะทีนี้ในสัปดาห์หน้าค่ะเราจะพาทุกท่านไปเรียนรู้กันต่อนะคะว่าถ้าเรารู้จักนักลงทุนกันแล้วหลังจากนี้เราจะมีวิธีในการพรีเซนต์หรือว่านำเสนอข้อมูลทางธุรกิจของสตาร์ทอัพต่างๆอย่างไรที่เราเรียกกันว่าพิตชิ่งเนี่ยนะคะจะพิตช์อย่างไรให้เพอร์เฟคเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันได้แต่ระหว่างนี้ใครอยากติดตามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของห้องเรียนผู้ประกอบการซีรีส์เปิดโลกสตาร์ทอัพแบบนี้นะคะสามารถเข้าไปหาดูกันได้ค่ะที่เว็บไซต์ set.or.th นะคะเข้าไปปุ๊บเนี่ยเลือกหาดูในมุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีทั้งอีเวนต์กิจกรรมต่างๆในเขาแล้วก็แหล่งความรู้ออนไลน์เตรียมพร้อมให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้เรียนรู้เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพธุรกิจคุณกันแน่นอนค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: จังหวะที่รถไฟกำลังจะเข้าชานชาลาแล้วก็เตรียมตัวจะขึ้นและคนก็เริ่มมามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจังหวะที่ทำให้เกิดการแย่งชิงแบบตกไปข้างหน้ารถ
1: แปลว่าอะไรเขาแซงคิวกันเหรอ
0: เป็นเหมือนกับแย่งกันเพื่อขึ้นรถไฟอะค่ะ
1: ดัน
0: คือเป็นจังหวะแบบปุ๊บปุ๊บอย่างนี้เลยค่ะ
1: คิดไหมว่าเราจะตายไหมเนี่ย
0: ฉันไม่คิดว่าจะตาย
1: บอกภรรยาเรายังไงว่าลูกเราเนี่ยอยู่ดีขาไม่มีแล้ว
2: ขาไม่มีแล้วผมก็หาวิธีการก็เลยบอกว่าใจเย็นๆนะขณะนี้น้องท่านถูกตัดขาแล้วทั้งสองข้างแค่บอกแค่นั้นนะแม่เขานี่เขาก็ร้องซึ่งเออไปเลย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกว่าจะโตนะครับรายการนี้เป็นรายการที่เราให้ความสำคัญกับครอบครัวนะครับในการปลูกฝังและก็เลี้ยงดูให้บุตรหลานของท่านโตขึ้นมาได้พบกับหนทางที่เขามีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จในเส้นทางของตัวเองแหละครับเรามีความเชื่อแหละครับว่ากว่าคนจะเดินทางมาจนถึงความสำเร็จของตัวเองได้นั้นต้องมีเส้นทางและก็มีกำลังใจที่ดีจากครอบครัวและที่สำคัญครอบครัวนั้นเป็นตัวการสำคัญแหละครับที่จะสร้างคนเพื่อให้คนนั้นออกมาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไปนะครับอย่างแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้ครับต้องบอกว่าเป็นแขกรับเชิญที่จะมาเป็นกำลังใจให้กับทุกๆครอบครัวไม่ว่าครอบครัวใดก็ตามกำลังเจอสภาวะวิกฤตหรืออุปสรรคใดๆนะครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเราถ้าจำกันได้เมื่อ9ปีที่แล้วย้อนกลับไปเนี่ยนะครับเป็นข่าวดังที่ลงหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับแล้วก็คนไทยเกือบแทบทุกคนที่ได้ยินข่าวนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้กันทั้งประเทศแหละครับเพราะว่าเธอนั้นได้มีโอกาสเดินทางไปเรียนซัมเมอร์ที่ประเทศสิงคโปร์แล้วก็เกิดอุบัติเหตุพลัดตกลงไปจากชานชาลาของรถไฟฟ้าแหละครับแล้วก็โดนรถไฟฟ้าทับจึงทำให้เธอนั้นสูญเสีย

0: ขาทั้งสองข้างไปไม่น่าเชื่อนะครับว่าเหตุการณ์นั้นดูจะเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมากที่สุดเหตุการณ์หนึ่งของครอบครัวแต่ด้วยกำลังใจที่ดีของครอบครัวครอบครัวนี้แหละครับก็สามารถทำให้น้องคนนั้นเติบโตมากลายเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็พูดกำลังใจให้กับคนอีกเยอะแยะมากมายแหละครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องทันนิชรีเป็นเอกชนะศักดิ์ครับเป็นยังไงบ้าง
1: สบายดีค่ะ
0: น้องสามารถเดินได้
1: ใช่เดินได้เป็นปกติค่ะ
0: เดินได้เป็นปกติแล้ว
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ปัจจุบันเรียนจบหรือยังครับ
1: จบแล้วค่ะต่อโทอยู่ค่ะ
0: เรียนจบจากคณะอะไรครับ
1: วารสารสารสื่อสารมวลชนธรรมศาสตร์ค่ะ
0: วารสารธรรมศาสตร์
1: ใช่
0: จบแล้วทำงานหรือยังครับ
1: ทำด้วยแล้วก็เรียนต่อด้วยค่ะ
0: ทำอะไรอยู่ครับตอนนี
1: ้ตอนนี้ก็เป็นนักสื่อสารองค์กรค่ะแล้วก็เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจค่ะ
0: จะเห็นได้จากเรื่องราวที่เมื่อกี้ผมพูดไปกับสีหน้าและแววตาที่ดูขัดกันโดยสิ้นเชิงนะ คือหมายความว่าเรื่องราวที่พูดไปดูเหมือนเป็นเรื่องที่โหดร้ายมาก
1: ค่ะ
0: เป็นเรื่องที่เศร้าสลดไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นกับใครก็ตาม
1: ค่ะ
0: แต่สีหน้าแววตาแล้วก็เสียงเนี่ย ที่พี่ได้ยินจากน้องทันเนี่ยรู้สึกว่าสดใสมาก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องพูดคุยกันหน่อยว
1: ่
0: ามันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตทำไมถึงสามารถมาเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจได้นะครับขอเชิญปรบมือให้กับน้องทันด้วยนะคะ
1: ได้เลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะ
0: ได้ได้ไหมจ๊ะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคพี่ขออนุญาตถามครับที่น้องเดินได้อยู่นี่คือขาเป็นอวัยวะเทียมหรือว่ายังไงคร
1: ับ ใช่ค่ะก็คือที่ใส่อยู่อะค่ะเป็นขาเทียมค่ะก็เนี่ยค่ะมันจะเป็นเหล็กค่ะพี่เบิร์ดก็คือมันจะแบบเป็นทั้งสองข้างเลยมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นเหมือนระบบคอมพิวเตอร์อะค่ะ
0: คือคอมพิวเตอร์ด้วย
1: ใช่ค่ะต้องชาร์จแบตค่ะ
0: จริงเหรอเราคิดว่ามันเป็นแบบอนาล็อกแบบ
1: เป็นโรบอทค่ะ
0: เป็นโรบอท
1: เป็นโรบอทก็คือเหมือนกับว่าเราก็ต้องแบบมีการชาร์จแบตเหมือนคอมพิวเตอร์อะค่ะก็ต้องรีสตาร์ทเครื่องบูทเครื่องแบบเช็คเครื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วมันเชื่อมกับระบบกลของสมองเราไหมครับ
1: จริงๆยังไม่ได้เชื่อมกับระบบกลของสมองค่ะก็คือข้อดีของมันด้วยความที่ทันตัดทั้งสองข้างเหนือเข่าทันจะไม่มีข้อเข่าในการแบบงอขึ้นบันไดอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นโรบอทที่แบบเป็นเหมือนสมองให้ในการแบบคอนโทรลในการขึ้นนะคะ
0: ครับ
1: ใช่
0: ขออนุญาตถามได้ไหมว่าค่าใช้จ่ายในการที่คนคนนึงถ้าจะต้องการขาเทียมแบบนี้เขาต้องมีเงินเท่าไหร่ในการรับการรักษาคร
1: ับ จริงๆต้องบอกเลยค่ะว่าค่าครองชีพสำหรับคนพิการด้านกายอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างสูงมากสูงมากๆค่ะคืออย่างของทันเนี่ยก็คือด้วยความที่ทันเป็น2ข้างเพราะฉะนั้นเนี่ยขาก็จะไม่สามารถใช้เหมือนกับขาทั่วๆไปที่ในประเทศไทยเขาใช้กันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีการเดินที่ยากกว่า
0: เพราะฉะนั้นที่สั่งมาจากต่างประเทศ
1: ใช่เป็นของเยอรมันค่ะใช่ก็ได้รับพระราชทานมาค่ะจากสมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้าใช่ซึ่งคู่หนึ่งก็หลายล้านบาทเหมือนกันใช่พอได้รับมาเนี่ยจุดที่ยากของท่านก็จะคาดหวังว่าขาเทียมมูลค่าหลายล้านเนี่ยมันก็คงจะทำให้เดินได้แบบตื่นขึ้นมาเดินได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่ค่ะคือมันอยู่ที่ตัวเราฝึกหนักมากท่านฝึกเหมือนทหารอะใช่ฝึก
0: ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ขนาดนั้นเลยค่ะแบบตื่นเช้ามากินข้าวไปเรียนเสร็จกลับมากายภาพแล้วก็เดินออกกำลังกายเดินลู่เดินวนไปค่ะเดินไปประมาณแบบ 4-5 ปีจนถึงทุกวันเนี้ยก็ยังเดินอยู
0: ่ชินหรือยัง
1: ชินแล้วค่ะ
0: ได้ข่าวว่าขาข้างสองข้างนี้สามารถใช้ขับรถได้ด้วย
1: ใช่จริงๆจะเป็นขายังไงก็ได้ค่ะแต่ด้วยความที่ทันขับรถเนี่ยทำติดเป็นแฮนด์คอนโทรล
0: ครับ
1: เพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นอกจากขับรถแล้วยังทำกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายด้วยเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าน้องทันชอบทำกิจกรรมอะไรบ้างแต่ช่วยเล่าย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นให้หน่อยสิครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง9ปีแล้วใช่มั้ยครับ
1: ใกล้จะ10แล้วค่ะ
0: ใกล้จะ10
1: ก็จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นก็คือทันน่ะเป็นเด็กต่างจังหวัดเนี่ยแหละค่ะปกติก็ร่างกายครบ32แต่ว่าทันเป็นคนที่เหมือนกับแบบใช้ชีวิตแล้วรู้สึกว่าแบบทําไมชีวิตเราเหมือนกับคนอื่นจังเลยคือเหมือนกับแบบว่าคนอื่นเค้าก็เรียนมาแล้วก็เรียนแบบเค้าอะไรอย่างเงี้ยเราตอบไม่ได้ว่าฉันอยากเป็นอะไร
0: เมื่อก่อนเรียนอยู่ที่ไหนครับ
1: ทันเรียนอยู่จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยที่จังหวัดตรังค่ะ
0: อยู่ตรังเป็นคนตรัง
1: ใช่ใช่เป็นคนใต้ค่ะ
0: ครับ
1: ใช่แล้วก็เหมือนตอน
0: แรงใต้ไหนมั้ย
1: แรงไม่ได้
0: แรงไม่ได
1: ้มันก็จะออก
0: ทองแดงทองแดงทองแดงครับ
1: ใช่ค่ะก็อย่างนั้นแหละค่ะแล้วเสร็จทีเนี้ยก็เหมือนกับว่าช่วงอายุ14ก็เลยบอกคุณพ่อว่าขอไปเรียนต่อต่างประเทศละกันอยากไปรู้ว่าชีวิตเป็นยังไงก็ไปสอบชิงทุนเยอะมากแต่ว่าพ่อก็ไม่ให้ไปค่ะเพราะว่าแบบมันไกลมันอยู่แบบโซนยุโรปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าขอไปโซนใกล้ๆละกัน

0: ก็เลือกไปสิงคโปร์ค่ะตอนนั้นก็ไปแบบไปเรียนแค่ซัมเมอร์เนี่ยแหละเพราะว่ามีแผนว่าจะไปต่อไฮสคูลที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเรียน
1: ปรากฏคือไปปรับพื้นฐานไปทดลองดู
0: ใช่ไปรู้ว่าใช้ชีวิตโอเคมั้ยปรากฏ3อาทิตย์แรกคือแบบหลั่นล้ามากก็คือคุ้นชินรู้เส้นทางเพื่อนที่เป็นคนไทยเนี่ยเขาจะเดินทางม
1: า
0: ที่สิงคโปร์ใช่ไม่ได้มาหาด้วยแหละมาเที่ยว
1: มาเที่ยว
0: แล้วเขาก็รู้ว่าเราอยู่ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คอนแทคมาแล้วก็พาเขาไปเที่ยวก็คือแบบรู้สึกสนุกมากแบบอยู่ได้แน่นอนไฮสคูลเนี่ยอะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นเนี่ยอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยค่ะก็ด้วยความหลั่นล้าในการนัดคนนู้นคนนี้ไปเที่ยวก็นัดเพื่อนเหมือนเดิมเช้าวันอาทิตย์ก่อนที่จะกลับก็คือมันครบไทมิ่งพอดีค่ะ1เดือนก็คือเหลืออาทิตย์สุดท้ายช่วงวันอาทิตย์เนี่ยก็คือทําไปยืนรอรถไฟแบบซึ่งไปยืนรอเหมือนทุกๆเช้าที่เดินทางไปเรียน
1: ลักษณะของรถไฟฟ้าที่หนุ่มขึ้นในสมัยนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วเหมือนกับรถไฟฟ้าใต้ดินหรือรถไฟฟ้าลอยฟ้าของบ้านเรา
0: ก็ไฟฟ้าลอยฟ้าของบ้านเราค่ะ
1: ก็คือไม่มีที่กั้น
0: ไม่มีที่กั้น
2: เหมือนแอร์พอร์ตลิง
0: ค์ใช่อารมณ์นั้นใช่ค่ะ
1: แล้วยังไงต่อ
0: ก็คือมันเป็นที่โปร่งมากเลยเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปยืนรอแบบเป็นคนแรกยืนรอหลังเส้นเหลืองเนี่ยค่ะแล้วก็ช่วงจังหวะที่รถไฟกำลังจะเข้าชานชาลาเราก็เห็นแล้วว่ารถไฟกำลังเข้าชานชาลาอะไรเงี้ยแล้วเราก็เตรียมตัวจะขึ้นและคนก็เริ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจังหวะที่ทำให้เกิดการแย่งชิงแบบเบียดเสียดกันก็เลยเป็นเหตุให้ตกไปข้างหน้ารถ
1: แปลว่าอะไรเขาแซงคิวกันเหรอ
0: เป็นเหมือนกับแย่งกันเพื่อขึ้นรถไฟอะค่ะ
1: ดันทีนี้เขาก็ดันกันจังหวะนั้นเขากำลังพยายามที่จะดันเข้าก
0: ัน ใช่ค่ะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ตกไป
1: ดันตอนรถไฟมาแล้วหรือรถไฟกำลังมาก
0: ำลังมาแล้วตกไปข้างหน้าเลยคือเป็นจังหวะแบบปุ๊บอย่างนี้เลยค่ะ
1: เจ้า
0: ใช่
1: แล้วยังไงฮะ
0: ก็คือด้วยความที่มันไม่ได้แบบดันแรง
1: สูงมากไห
0: มมันก็คือถ้าทันนั่งพับเพียบก็คือประมาณเท่านี้ค่ะอันนี้คือใต้ท้องรถก็จะมิดหัว
1: แล้วที่เราตกไปในลักษณะแบบไหน
0: ทันตกไปก็คือเหมือนตกร่องอ่ะแบบปุ๊บตกพอดีแล้วเราก็อยู่ในร่องที่มันเป็นรางสองเส้นพอดีอะค่ะ
1: คือถ้าเราตกอยู่ก่อนถึงรางแบบอยู่ใต้ชานชาลาไม่เป็นไรแต่นี่มันไปตกอยู่บนรางเลย
0: ก็คือขาไปตกอยู่บนรางแต่ตัวตกอยู่ริมขอบปูนนะคะ
1: แล้วรถไฟก็เข้ามาพอดี
0: ก็จังหวะที่แบบตกไปท่าไหนก็คืออยู่ท่านั้นเลย
1: โอ้เชฟคนมันไม่ช็อกกันหมด
0: โอ้โหคนกรี๊ดเหมือนซอมบี้แบบเพราะว่าทันโมเพราะตอนที่เราแบบเหมือนกับพอเรารู้ว่าโอเคมันเกิดอะไรขึ้นแล้วใช่มั้ยคะเราก็เห็นแล้วเราก็เรียกให้คนช่วยอะค่ะตอนนั้นเราก็เงยไปที่ไอช่อง
1: help
0: me แบบช่องแสงสว่างเวลาเราก้าวข้ามรถไฟอะค่ะมันจะมีช่องใช่ไหมที่มันห่างประมาณครึ่งนึงอะใช่เราก็มองมาจากช่องนั้นอะเพราะว่าตอนนั้นอะ
1: อ๋อพอรถไฟมาแล้ว
0: ทับแล้ว
1: รถไฟ
0: อยู่ใต้ท้องรถ
1: คนไม่เห็นเรา
0: ไม่เห็นเราแต่เห็นรู้ว่าร
1: ถไฟ
0: แต่รู้ว่าเราอะตกลงไปแต่คนก็จะรู้สึกว่าอ๋อตายแล้วแน่นอนอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คือรถไฟก็คาอยู่อย่างนั้น
0: คาอยู่อย่างนั้น
1: เราก็อยู่ตรงนั้น
0: อยู่ตรงนั้นใช่ความรู้สึกคือมันแบบก็ทรมานมันก็เจ็บมันก็แสบอยู่ด้านใต้ก็คือเหมือนกับว่าเราก็ได้เห็นแบบขาใช่ไหมคะตอนนั้นเราก็ความรู้สึกก็คืออยากจะคานออกมาเพื่อแบบออกมาจากตรงนั้นอะแต่ความรู้สึกก็คือมันคุกเข่าไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่านิ้วเท้าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขยับได
1: ้แต่ยังไม่ขาดใช่
0: ไ
1: ห
0: มไม่ขาดจากตัวแต่ว่าความเส้นประสาทอะไรก็คือไม่รู้สึกแล้วค่ะพี่เปิร์ลใช่ไม่สามารถขยับนิ้วเท้าเลยได
1: ้มีสติอยู่ตลอดเวลา
0: ใช่
1: มันทรมานตรงมีสติได้แล้วนะ
0: ใช่
1: แล้วแบบสุดท้ายสลบหมดแรงอะไรอย่างงี้มั้ยครับ
0: ไม่ค่ะก็โดนยาสลบทีหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนผ่าตัด
1: แปลว่าก่อนไปถึงโรงพยาบาล
0: ใช่ก็คือรู้ตั้งแต
1: ่ระหว่างที่กู้ภัยเข้ามาช่วยหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ยังคุยกับเค้าอยู่นะคะคุยกับกู้ภัยว่าแบบฉันเป็นคนไทยช่วยสื่อสารแบบให้แบบติดต่อสถานทูตหรือติดต่ออะไรอย่างเงี้ยให้หน่อย
1: ซึ่งวินาทีนั้นที่บ้านยังไม่มีใครรู้เลย
0: ไม่มีใครรู้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นยุคที่แบบFacebook อะไรก็ไม่ค่อยมีใครเล่นหรืออะไรเงี้ยมันยังแบบเพิ่งเริ่มต้นพอเกิดอุบัติเหตุเนี่ยหน่วยกู้ภัยก็มาช่วยแล้วก็พาเราไปส่งขึ้นรถแอมบูเลนส์นะคะแล้วก็ไปส่งที่โรงพยาบาลซึ่งตอนนั้นน่ะเค้าก็ไม่ได้ถามทันนะว่าจะเข้าโรงพยาบาลไหนอะไรอย่าง
1: เงี้ยเริ่มเจ็บหรือยัง
0: ตอนนั้นมันยังไม่ปวดค่ะมันเป็นความรู้สึกชามากกว่าชาแบบชาช่วงล่างอ่ะ
1: กลัวมั้ย
0: โหกลัวมากแบบกลัวว่าแบบจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันทำตัวไม่ถูกอ่ะแค่แบบเราขับรถจักรยานหกล้มหน้าบ้านเรายังกลัวพ่อด่าเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อที่กลัวนี่คือกลัวที่บ้านด่า
0: ใช่
1: ไม่ได้กลัวว่าเขาจะเสียใจกลัวอะไรกลัวเขาด่า
0: ใช่กลัวแบบเหมือนอาจจะแบบมันไม่เชิงด่าหรอกค่ะแต่อาจจะแบบด้วยความที่ตอนที่เราไปอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยแล้วพ่อไปส่งแค่วันเดียวใช่ไหมคะพ่อก็กับประเทศไทยแล้วเหมือนกับพ่อก็บอกว่าดูแลตัวเองดีๆนะลูกแล้วเราจำคำนี้มาตลอดเลยว่าเราต้องเซฟตี้ตัวเองอ่ะแล้วพอเราเกิดอุบัติเหตุมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยหรือว่าเป็นพอ

0: ันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็กลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: พี่เข้าใจเลยอ่ะพี่เคยรถคว่ำแว็บแรกที่ออกมาจากรถได้เนี่ยโดนพ่อว่าแน่ๆเลยทำรถพังอะไรเงี้ย
0: ม
1: ันดันเลยคือกลัวคือไม่ได้กลัวว่าเขาจะเสียใจเลยกลัวว่าแบบเขาต้องดุแน่ๆเลยอะไรเงี้ย
0: หรือแบบไม่ให้เราไปเที่ยวอีกแล้วแน่ๆเลยอารมณ์ประมาณนั้น
1: นั่นคือสิ่งที่คิด
0: ใช่แล้วก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราจะทำยังไงดีก็เลยลืมไปเลยว่าแบบฉันต้องมีโปรเซสผ่าตัดหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือลืมไปเลยลืมรอวันที่แบบจะคุยกับพ่อแล้วอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
1: จากรถพยาบาล
0: ค่ะ
1: เขาก็พาเราเข้าห้องฉุกเฉิน
0: ใช่ห้องฉุกเฉินค่ะ
1: เกิดอะไรขึ้นต่อครับ
0: ก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือคุณหมอเขาก็โอ้โหมาลุมเลยค่ะแบบมาดูแบบหลายสาขามากเพราะตอนนั้นน่ะท่านเกิดหัวแตกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าคือแบบโดนเบิร์นแบบว่าโดนไหม้จากหม้อแปลงคือมันโดนหลายส่วนมากก็โดนคุณหมอแบบมาดูแล้วเขาก็เหมือนถามเรียกสติเราตลอดอะว่าแบบชื่ออะไรแบบรีเช็คกับพาสปอร์ตอะค่ะ
1: ในช่วงเวลานั้นที่เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดมีคิดไหมว่าเราจะตายไหมเนี่ย
0: ไม่คิดว่าจะตายเพราะว่าทันรู้ว่าแบบต่อให้เรามีสติอะยังไงเราก็แบบไม่เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคิดด้วยความเป็นเด็กอะรู้สึกว่าแบบถ้าเราลืมตาเราเห็นเหตุการณ์อยู่เรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใครทำอะไรกับเราเราก็ไม่ตายอะไร
1: นั่นคือสิ่งที่เรา
0: คิด
1: แต่เชื่อไหมว่าเกือบทั้งชาญชลาเนี่ยหรือแม้กระทั่งคนที่ได้ยินข่าวคิดว่าหนูไม่น่าจะรอดแน่ๆ
0: ใช่ค่ะทุกคนคิดอย่างนั้นค่ะ
1: ใ
0: ช่
1: ทุกคนแบบ
0: ก็หลังจากนั้นก็พอไปที่ห้องผ่าตัดก็หมอเขาก็เดินมาบอกเราค่ะท่านจำได้แบบเป็นคุณหมอท่านนึงแล้วเหมือนกับเขาก็มาบอกว่าแบบจะต้องตัดขานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นอ่ะเราก็ไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนไม่ได้ปฏิเสธว่าอย่านะอย่าตัดนะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเราก็เหมือนกับโอเคแบบคือเชื่อหมออ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าหมอก็คือตัดสินใจได้ดีกว่าเราอะไรเงี้ยค่ะ
1: เดี๋ยวนะทันเขากำลังจะตัดขาหนู
0: ใช่
1: แปลว่าหนูจะไม่มีขาอีกต่อไป
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนที่หนูเล่าให้ฟังนี่หนูเหมือนหนูชิลมากกับการที่ โอเคตัดได้เลย
0: เพราะว่าเอาจริงๆตอนนั้นอะทันไม่ได้คิดเลยด้วยซ้ำว่าแบบใครจะมาว่าเราหรือเปล่าว่าเราไม่มีขาหรือเราจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงอะคือตอนนั้นมันทรมานมากจริงๆพี่เปอร์คือมันแบบมันเจ็บม
1: ันเริ่มเจ็บแล้ว
0: ใช่มันเจ็บแล้วพอยิ่งแบบปล่อยเวลาไปนานน่ะมันจะชาจนกระทั่งแบบมันรู้สึกเหมือนอารมณ์เหมือนเราไม่ได้อาบน้ำแล้วเราเหนียวตัวเราก็จะรู้สึกว่ามันแบบ
1: อึดอัดไม่สบายตัว
0: ใช่อารมณ์ประมาณนั้นแบบรีบๆแบบรักษาเถอะอะไรประมาณเนี้ย
1: ก็เลยต้องเซ็นยินยอมให้
0: ทันไม่ได้เซ็นค่ะเพราะว่าตอนนั้นอายุ14
1: เซ็นไม่ได้
0: ยังไม่ได้ก็คือเขาก็ส่งเรื่องไปถามสถานทูตไทยที่มาดีลให้ประสานงานให้แล้วก็สถานทูตก็ไปถามพ่อแม่ช่วงนั้นแหละที่เป็นช่วงที่เหมือนกับแบบโอเคคอนเฟิร์มกับพ่อแม่แล้วสถานทูตเขาแจ้งกับทางที่บ้านนะคะว่าแบบรถลูกคุณเกิดอุบัติเหตุโดนรถไฟหนีบทางที่บ้านก็เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นการผ่าตัดแบบเล็กน้อยอ่ะไม่ได้ผ่าตัดแบบอวัยวะอะค่ะ
1: ใช้คำว่าหนีบด้วย
0: หนีบ
1: โดนประตูหนีบอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: โดนประตูหนีบประมาณนั้นแล้วพ่อแม่ก็เลยแบบโอเคยังไม่ได้อะไรแต่ว่าพ่อก็เริ่มเอะใจเพราะว่าเหมือนกับรีเช็คกับทางสถานทูตตลอดอะค่ะว่าแบบผ่านไปนานและหลายชั่วโมงแบบ6ชั่วโมง7ชั่วโมงมันคงไม่ใช่ผ่าตัดแบบเล็กๆอะเป็นผ่าตัดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งผ่านไปเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีข่าวในโลกโซเชียลใช่ผุดขึ้นมาจากแบบหนังสือพิมพ์ชื่อดังของที่สิงคโปร์อะไรเงี้ยที่ไทยก็เอามาออกเป็นสื่ออะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็ทีนี้ช็อกกันทั้งประเทศเลยนะตอนนั้น
0: ใช่ก็เลยทุกคนก็รู้พ่อแม่ก็รู้ว่าโอเคมันมีชื่อมีนามเรียบร้อยมีรูปอะไรเงี้ยค่ะ
1: ทีนี้คุณพ่อเป็นยังไงครับ
0: ก็ทุกคนก็ช็อกค่ะคุณแม่นี่คือแบบว่า
1: หนูต้องสลบไปหลายวันไหมตอน
0: สลบไปหลายวันค่ะตื่นมาคือทันไม่รู้เลยว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะคือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคืองงแบบทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมาก
1: แล้วเจอหน้าคุณพ่อยัง
0: ไม่เจอค่ะก็คือกว่าจะเจออีกทีก็หลายวันอยู่เป็นอาทิตย์
1: แสดงว่าตั้งแต่เกิดเหตุจนผ่าตัดเสร็จ
0: ใช่
1: จนฟื้นขึ้นมา
0: ค่ะ
1: ก็ยังไม่เจอคุณพ่อ
0: ยังไม่เจอ
1: ได้คุยไหม
0: ยังไม่อ๋อคุยทางโทรศัพท์บ้างค่ะว่าแบบโอเคแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ท่านก็ยังไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรหนักขนาดไหน
0: ใช่
1: ทุกอย่างก็ผ่านพ้นมาได้
0: ใช่ผ่านพ้นมาได
1: ้ในเหตุการณ์นั้นแล้ววันนี้ก็กลายเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอีกเยอะแยะมากมายคิดว่าอะไรเป็นตัวการสำคัญ
0: คือทันว่าเป็นมุมมองของตัวเองนี่แหละคือเหมือนกับทันไม่เคยเชื่อนะคะเคยมีคนบอกว่าแบบลองคิดแบบนี้สิแล้วชีวิตเราแบบจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือทันก็ได้ยินมาเรื่อยๆแหละจนกระทั่งแบบเจอกับชีวิตตัวเองมันดีจริงๆนะเพราะว่าเหมือนตอนแรกต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่มีใครยอมรับได้ค่ะกับการสูญเสียอวัยวะเนาะแล้วก็เหมือนแรกๆทันนั่งวีลแชร์แล้วยิ่งตอนนั้นมันเป็นข่าวดังมากคือต่อให้แบบใส่แมสอะเดินในโรงพยาบาลทุกคนก็จะรู้ว่าเราคือคนที่อุบัติเหตุอะเพราะฉะนั้นตอนนั้นคือสภาพแวดล้อมของเด็ก14อะคือกลัวมาก

0: ราะว่าแบบเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเขาจะเดินมาบอกว่าเราแบบทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนั้นน่ะมันมีทั้งคนที่แบบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือบางคนก็โทษเราว่าแบบเหมือนอุบัติเหตุเรามันทำให้แบบการจราจรตอนนั้นมันติดขัดนู่นนี่นั่นก็จะมีหลายหลายเหตุผลของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไม่ได้สนตัวเอง
0: ใช่ไม่ได้สน
1: แต่คนรอบข้างหมดเลยว่าเขาจะรู้สึกอย่างไร
0: ใช่เขาจะว่
1: าเรา จะเป็นปัญหาหรือเปล่าแม้กระทั่งว่ามันมี discussion กันระหว่างความปลอดภัยของรถไฟฟ้าที่นั่นด้วยใช่ไหมครับว่ามาตรการการรักษาความปลอดภัยเขาดีมากพอหรือยัง
0: ใช่
1: แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาคนเถียงกันเรารู้สึกว่าเรากำลังเป็นต้นเหตุอยู
0: ่ถูก
1: นะตอนนั้น
0: ใช่ตอนนั้นความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นเลย
1: แสดงว่ามันก็กดดันสิครับ
0: กดดันค่ะแบบแทบจะไม่อยากแบบเจอหน้าแบบหนีอ่ะเหมือนคล้ายๆแบบว่าไม่อยากเจอคนที่สิงคโปร์ไม่อยากเจอคนที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากอยู่แค่ห้องแบบคนเดียวคนที่แบบรู้จักอะไรอย่างเงี้ย
1: ฉะนั้นนี่ประมาณอยู่ในอาการของสภาวะทางจิตแหละไม่ใช่ทางกายแล้ว
0: ใช่ตอนนั้นก็จะแบบงุนงงสับสนจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเหมือนกับสภาพแวดล้อมอะค่ะตอนนั้นเราก็มีคนเขาก็เข้ามาแบบเยี่ยมมาพูดคุยมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เริ่มคิดกับตัวเองว่าแบบไม่มีความสุขเลยอะแบบว่าเอาความคิดของคนอื่นมาทั้งที่เขาก็ไม่ได้แบบเดินมาด่าเรานะไม่ได้แบบส่งสายตามาว่าเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราคิดไปเองอะใช่ตอนนั้นก็เลยแบบคิดได้ว่าแบบหรือว่าเราควรจะเปลี่ยนมุมมองหรือเปล่าแบบเราควรจะแบบมาสนใจความสุขของตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ควรที่จะแบบเอาความคิดของคนอื่นมาเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นกรอบหรือว่าเป็นเส้นทางในชีวิตของตัวเองอ
1: ่
0: ะ
1: แน่นอนว่าอันนี้เกิดจากทัศนคติในการมองโลกเมื่อเวลาคนเราเจอปัญหา
0: ถูกค
1: ่ะแต่ในทางกลับกันกว่าจะได้ซึ่งทัศนคติเหล่านี้พี่มีความเชื่อเหลือเกินว่ามันน่าจะมาจากการปลูกฝังหรือการอบรมจากพื้นฐานครอบครัวที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากที่จะทำให้สภาพจิตใจของคนคนหนึ่งเวลาเจอวิกฤตเนี่ยเขามีความรู้สึกหรือแสดงออกอย่างไรแล้วเลยต้องขออนุญาตเชิญคุณพ่อ ออกมาพูดคุยด้วยหน่อยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณกิตเนศเป็นเอกชนะศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณพ่อมีลูกกี่คนครับ
2: 2คน
1: 2คนผู้หญิงทั้งคู
2: ่ผู้หญิงทั้งคู
1: ่เมื่อสักครู่น้องทันกำลังเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์เคราะห์ร้ายนะครับเป็นเคราะห์ร้ายที่เกิดขึ้นของครอบครัวแต่ก็มีความเคราะห์ดีอยู่บ้างเพราะว่าน้องทันยังมีชีวิตอยู่ในวันนั้นย้อนกลับไป9ปีที่แล้วคุณพ่อจำเหตุการณ์ได้ไหมครับ
2: จำได
1: ้ครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าเหตุการณ์ในมุมของคุณพ่อเนี่ยในฐานะของคนที่อยู่เมืองไทยแล้วก็ทราบข่าวมันเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงขึ้นบ้างคร
2: ับ ก็มีโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าน้องทันประสบอุบัติเหตุถูกรถไฟฟ้าหนีบนะฮะผมว่าเรื่องจิ๊บจ้อยก็ไม่
1: คุณพ่อไม่แบบเอะใจหรอกคุณใครเนี่ยอะไรนะฮะอะไรอย่างงี้แบบคือเวลาคนเราได้ยินเรื่องที่มันไม่คาดคิดแล้วก็ไม่รู้จักใครเนี่ยมันจะตกใจพอสมควรว่ามันมีเรื่องอะไร
2: ผมเฉยๆเนื่องจากว่าเพื่อนก็โทรมาจากสิงคโปร์บอกว่าน้องทันนี่ไม่เป็นไรมากโดนรถไฟฟ้าหนีบผมก็บอกว่าก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไร
1: แสดงว่าเพื่อนคุณพ่อรู้ข่าวก่อน
0: รู้ก่อน
2: แล้วแล้วก็เขาก็พูดมาคำนึงว่าน้องทันมันเข้มแข็งมากนะผมก็มันเข้มแข็ง
1: ไหนบอกว่าโดนหนีบ
2: ไหนว่าโดนหนีบก็เขาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้ก็ถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วเข้าห้องผ่าตัดเอ๊ะมันเข้าห้องผ่าตัดการเข้าห้องผ่าตัดนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กหรอก
1: เริ่มเอะ
2: เรามาคำนึงถึงว่าถ้าในต่างประเทศเข้าห้องผ่าตัดมันถือเป็นเรื่องใหญ
1: ่ใ
2: ช่ไหมก็ผมมันเช็คก็ไม่รู้ที่หลายชั่วโมงแล้วมันก็ยังไม่ออกจากห้องผ่าตัด
1: บอกคุณแม่ยังครับ
2: แม่เขานี่รู้เพียงว่าถูกรถไฟฟ้าหนีบนะแต่ในเชิงรายละเอียดนี้เขาไม่รู้เพราะผมไม่บอกแล้วหลังจากนั้นก็แม่เขาบอกว่าตะเวนไหว้พระกลับไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะฮะว่ายังไงแล้วก็อยากให้น้องทันเป็นอะไรมากนะฮะ
1: กังวลมากไหมคร
2: ับ ผมก็กังวล
1: แต่ภรรยาไม่ได้กังวล
2: ยังไม่รู้ในส่วนตัวผมคิดเนี่ยมันก็ไม่ปกติละแต่ว่าเรายังไม่ยืนยันแน่ชัดว่ามันเกิดส่วนไหนแน่ใช่ไหมพอหลังจากนั้นประมาณสัก4 โมงเย็นได้กระแสของโลกโซเชียลมันออกมาแล้วก็มันออกในโทรศัพท์แล้วพี่สาวเขาเปิดโทรศัพท์พอเปิดดูปั๊บเขาบอกป้านี่มันน้องนี่ ช่ไหมน้องนี่ในคำนั้นก็หมายถึงว่าน้องทันนอนอยู่บนเปลเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วขานี่มันพาดออกมาอย่างนี้ผมพอเห็นปั๊บนี่ผมว่ามันน่าจะต้องถูกตัดขาแล
1: ้
2: ว
1: แสดงว่าข่าวลงโซเชียลขนาดนั้นพี่สาวรู้แล้ว
2: รู้แล้ว
1: คุณพ่อรู้แล้ว
2: รู้แล้ว
1: แต่คุณแม่ยังไม่รู
2: ้ไม่รู
1: ้เพราะคุณแม่ไม่เล่นโซเชียล
2: ไม่ได้เล่นพอเห็นอย่างนั้นปั๊บผมก็ตัดสินใจได้ทันทีว่าเขาน่าจะถูกตัดขาพอสักพักหนึ่งทางสิงคโปร์เขาก็โทรบอกว่าขณะนี้น้องทันถูกตัดขาทั้งสองข้างแล้วผมก็มันก็อึ้งแป๊บหนึ่งแต่ในอึ้งที่สุดนี่ตรงนี้ผมก็ต้องมานึกว่าเรื่องทุกเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถไปแก้ไขได้แล้วแต่เรื่องเฉพาะหน้าของเรานี่เราต้องแก้ไขให้ได้ก็คือแม่ของเขานะผมก็หาวิธีการก็คือ
1: จะบอกยังไง
2: จะบอกยังไง
1: บอกภรรยาเรายังไงว่าลูกเราเนี่ยอยู่ดีขาไม่มีแล้ว
2: ขาไม่มีแล้วผมก็หาวิธีการก็เลยบอกว่าเรียกแม่เขาขึ้นรถแล้วก็พี่สาวก็มาขึ้นข้างหลังผมก็เลยบอกว่าเอ้ารัดสายเบลซะนะฮะผมก็ล็อกรถแล้วก็ผมเปิดแอร์ให้มันเย็น
1: ผมพ่อใจเย็นมาก
2: แล้วก็เปิดแอร์เย็นแล้วก็ผมก็ลูบขาก็ผมบอกว่าใจเย็นๆนะสิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันห้ามไม่ได้นะแล้วผมคิดอยู่ในใจว่าจะบอกพรุ่งนี้บอกมะรืนนี้มันก็คือบอกผมก็บอกว่าขณะนี้น้องทันถูกตัดขาแล้วทั้งสองข้างแค่บอกแค่นั้นนะแม่เขานี่เหมือนกับว่าเหมือนกับจะกระโจนออกแต่มันโดนรัดด้วยสายเคเบิลนะฮะแล้วก็ร้องโวยวายมาตัดขาลูกเขาทำไมอย่างนู้นอย่างนี้อะไรต่างๆนานาซึ่งมันกลายเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับเขา
1: และในฐานะหัวหน้าครอบครัวตอนนั้นคุณพ่อตัดสินใจยังไงครับ
2: ก็คือในขั้นแรกก็คือพอบอกเขาเสร็จทางนู้นก็โทรมาอีกว่าผมต้องบินด่วนไปสิงคโปร์เพราะน้องทันเขาเรียกร้องหาป้ามากผมก็มีความรู้สึกว่าผมไปผมก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้เพราะข้อสำคัญคือน้องทันถึงหมอแล้วนะประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองผมก็มานั่งคิดว่าเออป้าของเขาเป็นวิสัญญีพยาบาลแล้วเกษียณแล้วผมก็โทรหาเจ้น้องทันประเภทถูกตัดขาแล้วอย่างนี้อย่างนี้ในวิธีของพยาบาลเขาคลุกคลีกับเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วแกก็เข้าใจบอกใจเย็นๆนะไม่เป็นไรผมว่าเจ้บินด่วนไปสิงคโปร์เลยพอไปถึงก็แกก็จัดการเบ็ดเสร็จเพราะเขาคุยกับหมอรู้เรื่อง
1: ส่งคุณป้าไปแทน
2: ส่งคุณป้าไปแทนก็คุณป้าไปอยู่5วันผมถึงจะไปเพราะผมถือว่าผมต้องเรียบเรียงเรื่องงานเรื่องตัวของแม่เขาให้เสร็จเรียบร้อย
1: อันนี้ผมชอบมากเลยที่ได้ฟังในมุมของคุณพ่อเพราะว่าผมไม่รู้ว่าน้องทันเคยได้ฟังเหตุการณ์นี้มาก่อนหรือเปล่าแต่ในมุมของคนที่เป็นผู้ประสบอุบัติเหตุเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าทำไมมาเราเกิดอุบัติเหตุแล้วทำไมพ่อมาช้าจังทำไมแม่มาช้าจังหรือยังไม่มีใครมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเหตุหลายๆอย่างอยู
2: ่
1: พี่ไม่รู้ว่าน้องทันคิดอะไรในตอนนั้นแต่ว่านี่กำลังเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอยู่ว่าคุณพ่อเนี่ยคิดไตร่ตรองด้วยวิธีการแบบนี้ว่าไปเนี่ยเราคงช่วยอะไรไม่ได้เร็วมากส่งป้าไปก่อนแล้วกัน
2: ใช
1: ่และในอีกมุมนึงล่ะครับในแง่ของการได้รับกำลังใจคือในแง่ของเชิงวิชาการในแง่ของเชิงการช่วยเหลือแทนเราอาจจะช่วยไม่ได้แต่ในแง่ของกำลังใจทั้งคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวน่าจะเป็นกำลังใจที่สำคัญที่สุด
2: ส่วนสำคัญที่สุดตอนนั้นน่ะคือใช่ตัวเขาสำคัญแต่เขาถึง
1: มือหมอแล้ว
2: แต่จุดนึงนี่แม่เขาเนี่ยมันยังรวนเลอยู่ซึ่งเอ๋อไปเลยพูดง่ายเอ๋อไปเลยคุยกับใครไม่รู้เรื่องนะฮะ 3-4 วันน่ะน้องทันเขาก็โทรมาพอน้องทันโทรมาแม่เขารู้เขาก็ร้องอยู่ทุกวันน่ะผมบอกว่าลูกไม่เป็นอะไรหรอกมันกำลังใจดีจะตายเพราะเรามีความเชื่อจากการเลี้ยงดูของเรามาพอน้องทันเขาโทรมาผมก็ถามว่าเอาแล้วเป็นยังไงบ้างลูก
1: หมายถึงพ่อทำเสียงดู
2: เบิร์ดเบิร์ด
1: ดูเบิร์ดเบิร์ด
2: ดูเบิร์ดเบิร์ด
3: ทำเสียงสดใสใช่ไหม
2: ครับเสียงสดใส
3: ทั้งที่จริงๆแล้วเรื่องที่บ้านนี่วุ่นวายมากนะคุณแม่ก็สติไม่ปกติ
2: เพราะว่าผมนี่มีความคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าเหตุอะไรก็ตามที่เกิดกับเราหรือกับลูกเนี่ยนะเราจะไม่ถามเพราะว่าการถามคือการตอกย้ำผมคิดอย่างนั้นนะผิดหรือถูกไม่รู้คุณคิดจะเล่าเมื่อไหร่ก็ค่อยคุยให้ผมฟังนะคือตัวสำคัญเพราะว่ามันเป็นการเปิดใจและโล่งใจของเขาแต่ในส่วนแม่เขาเนี่ยยืนข้างๆโทรศัพท์เอ้านี่น้องทันโทรมาเนี่ยจะขอคุยหน่อยผมบอกได้แต่ห้ามร้องห้ามถามว่าลูกไปโดนอะไรมาอะไรต่างๆห้ามถามเด็ดขาดถ้ายังร้องและซื่อๆคุยด้วยนี่เ

0: ผมแม่คุยผมจะดึงกลับ
1: แสดงว่าในระหว่างนั้นที่คุณแม่ขอคุยพ่อต้องทําโทรศัพท์เหมือนปิดมือไว้อย่างงี้หรือกดมิวแล้วหันไปพูดกับคุณแม่สิครับ
0: ใช่ๆๆมาคุยได้สัก 2-3 ครั้งก็เริ่มผมก็เอาดึงกลับผมบอกว่าม่ามานะก็ค่อยคุยแล้วกัน
1: เพราะอะไรถึงไม่อยากให้ลูกได้ยินเสียงคุณแม่
0: มันเป็นส่วนหนึ่งของการบั่นทอนจิตใจผมคิดอย่างนั้นนะตามหลักการก็คือว่า
1: หนึ่งตัวเขาแย่อยู่แล้วถ้าเขารู้ว่าที่บ้าน
0: มีความรู้สึกสำนึกผิดอยู่แล้ว
1: แล้วเขารู้ว่าที่บ้านเนี่ยเป็นทุกข์อีกนี่เขาจะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่
0: ใช่นั่นคือเหตุผลของผมนะไม่ทราบว่าผิดว่าถูกนะครับเขาก็ถามแล้วป้ามาเมื่อไหร่นะผมบอกก็ป้าไปวันที่8ก็ไม่เป็นไร
1: เสียงเขาเป็นยังไงบ้าง
0: เสียงเขาก
1: ็สดใส
0: เสียงก็ธรรมดา
1: เ
0: สียงเขาธรรมดาก
1: ลัวตกใจอะไรอย่าง
0: นี้ไม่มีเพียงแต่ว่าป้ามาเมื่อไหร่ใช่ไหมเพราะว่าเขาก็ตั้งแต่เกิดเหตุเขาเรียกร้องหาผมอยู่ตลอดเวลาพอเขาเห็นหน้าผมเขาก็น้ำตาไหลเขาร้องผมว่าร้องทำไมลูกเขาบอกว่าเขาทำให้ผมผิดหวังจากการที่ผมสั่งเขาบอกว่าดูแลตัวเองให้ดีนะลูกระวังอะไรสิ่งต่างๆนานาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ในเมื่อเราระวังอย่างดีที่สุดแล้วมันเกิดมันก็เป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้ไม่มีขาก็ขี่คอป้าได้สบายมากหลังจากนั้นเขาก็หัวเราะแฮ่ๆเอาขึ้นมาก็หลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยเสียน้ำตาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเราจะพลิกสิ่งต่างๆนานาให้สิ่งที่ยากเป็นเรื่องง่ายก็ได้ทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากก็ได้ในเมื่อมันมาเกิดกับเราเนี่ยเราก็ต้องดูแลมันดีที่สุด
1: แต่ในวินาทีนั้นเนี่ยถ้าตัดภาพกลับไปเมื่อกี้น้องทันเขาเล่าของคุณพ่อจะมาบอกว่าสิ่งที่เขากำลังกังวลที่สุดเนี่ยคือหนึ่งจะทำให้ที่บ้านเสียใจทำให้ที่บ้านผิดหวังทำให้ที่บ้านเนี่ยเป็นทุกข์นั่นคือสิ่งที่เขากังวลใจสองเขากำลังรู้สึกว่าตอนนี้เขากำลังเป็นตัวการที่ทำให้เกิดความวุ่นวายทั้งในระบบราชการระบบสถานทูตระบบประชาชนสิงคโปร์รถติดอะไรแล้วคิดว่าเขาเนี่ยกำลังเป็นต้นเหตุทั้งหมดทีนี้กลับไปถามน้องทันว่าวินาทีแรกเนี่ยที่หนูเห็นหน้าคุณพ่อเนี่ยพอคุณพ่อมาเนี่ยไอ้ความกังวลทั้งสองเรื่องเนี่ยมันหายไปหมดเลยไหม
2: หายไปหมดเลยเพราะว่าด้วยตอนนั้นอะอายุ14คือทันรู้สึกว่าแบบแค่เหมือนกับมีพ่อแม่อะคืออาจจะเป็นความรู้สึกตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแหละที่เรารู้สึกว่าเวลาเรามีพ่อแม่รู้สึกว่าเซฟตี้อะค่ะคือต่อให้ใครจะเดินมาด่าเราอะเราก็จะรู้สึกว่าพ่อแม่ก็จะแบบว่าเป็นเกาะกำบังให้อะไรอย่างเงี้ย
1: คือแค่ป้าพูดว่าถ้าไม่มีขาก็ขี่คอป้า
2: ใช
1: ่อันนี้คือเป็นสิ่งที่ทำให้เรายิ้มได้เลย
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบว่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเหมือนกับเมื่อก่อนเราจะคิดว่าพอเรากลายเป็นคนพิการแล้วเนี่ยเราจะแบบใช้ชีวิตยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางคนอ่ะถ้าสมมติสภาพแวดล้อมไม่โอเคอ่ะจากเป็นทุกข์อยู่แล้วมันก็จะยิ่งเป็นทุกข์พอเรารู้สึกว่าโอดออกไปแล้วก็อาจจะเป็นแบบทำอะไรไม่ได้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันเนี้ยคือเหมือนกับมันไม่สนใจเลยอ่ะเพราะว่าแบบพ่อแม่ก็คือแบบคอยซัพพอร์ตเรารู้สึกแบบนั้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าโอเคแบบปลดล็อกความรู้สึกผิดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกไป
1: ถามคุณพ่อต่อครับว่าหลังจากเกิดแล้วเนี่ยสิ่งที่มันต้องคำนึงต่อแน่นอนแล้วครับว่าอย่างแรกคือความปลอดภัยของน้องน้องอยู่ในความปลอดภัยแล้วเราจะเอายังไงต่อดี
0: ผมน่ะมีความเชื่ออยู่ในใจว่าลูกเราต้องเดินได้ต่อไปในอนาคตณปัจจุบันตอนนั้นน่ะมันมีขาเทียมแล้วมันมีการพัฒนานะฮะแต่การพัฒนาในเรื่องของขาเทียมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตมนุษย์เป็นผู้คิดค้นแต่ตัวเราเนี่ยสำคัญเราสู้หรือเปล่า
1: แม้ตอนนั้นสิ่งที่คุณพ่อคิดคือต้องทำยังไงก็ตามให้ลูกมีกำลังใจที่เข้มแข็ง
0: ถูกต้อง
1: ที่จะสู้ต่อไปกับการใช้ชีวิตและทำยังไงครับ
0: แล้วก็ผมก็พูด
1: วิธีการซึ่งที่จะทำให้เขาสู้กับสิ่งเหล่านั้นต่อไปเนี่ยคุณพ่อใช้วิธีการยังไง
0: ก็คุยให้เขาฟังว่าณปัจจุบันนี่คนปกติที่มีครบทุกอย่างเขาทำยังไงอาจจะยากสำหรับเราก็พัฒนาให้สัก2-3 เท่า 4 เท่าตัวเพื่อให้อยู่กับมันให้ได้อธิบายก็ฟังเห็นชัดเลยก็คือลิงข้างบางชนีเนี่ยเมื่อเกิดมาเนี่ยคุณอยู่แต่ในกรงคุณไม่เคยห้อยโหนเนี่ยเมื่อออกจากกรงโตแล้วเนี่ยห้อยโหนเป็นไหมห้อยโหนไม่เป็นเพราะกล้ามเนื้ออะไรมันไม่ให้อะไรทุกอย่างที่เขาห้อยโหนได้คล่องกระโดดไปนู่นมาเนี่ยมันห้อยโหนทุกวันห ห้อยโหนจนเป็นชีวิตประจำวันแล้วเราทำอะไรเนี่ยถ้าเราสามารถพัฒนาและทำนั้นมันทุกวันจนเป็นชีวิตประจำวันก็สามารถทำได้ดี
1: เวลาเกิดปัญหาหรือเกิดวิกฤตสิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองควรจะทำถ้าเอาแบบอย่างจากที่คุณพ่อใช้กับลูกสาวอย่างน้องทันคือการให้กำลังใจแต่วิธีการให้กำลังใจที่ดีที่สุดคือการสอนให้เขารู้จักคิดเมื่อเขาคิดในทัศนคติที่ถูกต้องมันจะนำพาไปสู่การพัฒนาจิตใจของเขาที่ถูกทางและเมื่อจิตใจเขาแข็งแรงมากพอเนี่ยมันจะนำพาไปสู่การขับเคลื่อนทางกายภาพของเขาในการที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เขาดีมากยิ่งขึ้นจะสอนเขาเนี่ยต้องคิดไว้ก่อนไหมครับว่าจะสอนยังไงหรือพูดแบบด้นสดครับ
0: ด้นสดอะเพราะว่าไปส่วนใหญ่ไปสัมผัสความเป็นจริงที่เช่นผมไม่เคยมีลูกจ้างผมจะทำให้เขาเห็นเพราะผมเห็นส่วนใหญ่แล้วนี่ก็คือพ่อแม่ที่ค่อนข้างปานกลางหรือมีสตางค์มักจะมีคนใช้พ่อแม่ชี้ยังไงลูกก็มักชี้อย่างนั้นใช่ไหมนี่ประเด็นแรกเราก็ซักพงซักผ้าทำกับข้าวหุงข้าวนี่เขามาดูเขาก็เท่ากับเขาได้เรียนรู้ตามพฤติกรรมตลอดเวลา
1: ไม่ได้สอนในเชิงว่าทฤษฎีทำยังไงแต่สอนวิธีการ
0: วิธีการ
1: วิธีคิดกลับไปถามที่น้องทันครับหลังจากเกิดเหตุนะครับแล้วก็อย่างที่คุณพ่อบอกว่าสิ่งที่คุณพ่อมองเห็นแล้วว่าสำคัญที่สุดก็คือการต้องให้วิธีคิดกับทันว่าจะทำยังไงให้ทันนั้นมีกำลังใจที่จะสู
2: ้
1: ฝึกฝนตัวเองต่อไปเราหลังจากที่สูญเสียขาทั้งสองข้างไปมันเปลี่ยนไปเยอะไหมครับ
2: โหเรียกว่าทั้งหมดของชีวิตเลยดีกว่าพี่เปิร์ลเพราะว่ามันแบบแทบทุกอย่างอะจากเมื่อก่อนเราเดินลุกจากเตียงไม่ต้องคิดอะไรมากแต่งตัวออกไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอหลังจากเกิดอุบัติเหตุก็คือเปลี่ยนแบบมันทำให้เราต้องคิดเยอะขึ้นนะคะด้วยความที่เราอาจจะยังเดินไม่ถนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีแผนชีวิตมากขึ้น
1: แผลเผลอมันก็ยังไม่หาย
2: ยังไม่หายด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขึ้นมาอยู่กรุงเทพถาวรเลยเพื่อแบบทำกายภาพอะไรเงี้ย
1: คุณพ่อถึงขั้นกับต้องออกจากงานมาเพื่ออยู่ดูแลน้องทันมากยิ่งขึ้นเลยหรือเปล่าครับ
0: คือเรียกว่ามันไม่เชิงออกนะเพราะมันเป็นงานอิสระ
1: คุณพ่อประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับนะตอนนั้น
0: ผมทำด้านค้าขายและด้านวินาศภัย
1: เกี่ยวกับเรื่องประกัน
0: เกี่ยวกับเรื่องประกัน
1: ครับ
0: แต่ถือว่าผมทิ้งงานไปเลยเพราะผมถือว่าส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบเราเมื่อมีครอบครัวนี่ลูกก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตเราเพราะฉะนั้นอนาคตของลูกนี่มันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดการที่ผมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพราะหนึ่งการที่อยู่ใกล้เป็นที่ปรึกษาหาสิ่งต่างๆนานาให้เขาเนี่ยอย่างน้อยๆนี่เราสอนให้เขารู้ถึงประสบการณ์ชีวิตผมมีความรู้เรื่องประสบการณ์ชีวิตแล้วเนี่ยทำยังไงเขามีทักษะชีวิตที่ดีที่สุดการมีทักษะชีวิตดีขึ้นเนี่ยมันเท่ากับว่าสร้างความเชื่อมั่นในตัวเขาเมื่อมีทักษะชีวิตที่ดีมีความเชื่อมั่นที่ดีมันทำอะไรได้หลายๆอย่างแล้วส่วนใหญ่จะประสบความสำเร็จ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราเห็นแก่การหารายได้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งเราไปจ้างคนอื่นนั้นมาดูแลได้แต่มันไม่ความหวังดีมันไม่เหมือนพ่อแม่ถ้าเราละเลยจุดนั้นเนี่ยเราจะมาเสียใจในจุดข้างหลังในอนาคต
1: แต่ฟังดูผมเข้าใจที่คุณพ่อพูดแหละครับว่าถ้าเขาเลือกได้คนส่วนใหญ่ที่เวลาเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยเขาก็อยากที่จะอยู่กับครอบครัวแต่หลายๆคนก็อาจจะคิดในแง่หนึ่งว่าการที่ลูกประสบอุบัติเหตุแบบนี้ไอ้เรื่องของการดูแลรักษาเนี่ยมันสูงมากกว่าทีนี้การที่เราไม่ทำงานเนี่ยเราจะหาทุนทรัพย์ที่ไหนมาใช้ในการที่จะดูแลรักษาเขา
0: ส่วนหนึ่งแม่เขาเป็นผู้หารายได้แต่ถ้าหลับกันให้ผมหารายได้ถ้าแม่เขามาอยู่ด้วยเขาเนี่ยแม่เขาตามใจเขาเกินไปนะฮะการกอดลูกไว้กับอกหรือความเป็นห่วงเป็นใยมากเกินไปโดยตีกรอบให้ลูกถูกแต่มันก็ไม่ดีเพราะเด็กมันจะคิดไม่เป็นแล้วไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆด้วยตัวเองการที่ผมอยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อให้เขามีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วมีความกล้าที่จะต่อสู้ในสิ่งต่าง
1: ๆคำพูดนั้นเนี่ยมันทำให้เราพยายามที่จะฝึกฝนชินกับร่างกายในรูปแบบใหม่ของเรามากน้อยขนาดไหนคร
2: ับจริงๆแล้วคำสอนที่พ่อบอกอะค่ะมันทันเอามาปรับใช้อย่างนี้มากกว่าก็คือว่าอย่างที่พ่อบอกว่าถ้าเราไม่ได้ฝึกอะค่ะเราก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นไป ก็เปรียบเสมือนการที่เราเลือกที่จะไม่ใส่ขาก็คือเหมือนไม่สู้ที่จะแบบฝึกเดินอ่ะโอเคขาต่อให้ราคาสูงตั้งทิ้งไว้ในห้องผ่านไปสักปี2ปี3ปีเรารู้สึก

0: กว่าก็ยังไม่ถึงเวลาที่ควรจะใส่เงี้ยสักวันวันนั้นที่เราอยากจะใส่เราก็จะไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะยืนมาแล้วด้วยซ้ำอะค่ะเราก็ยอมที่จะเจ็บครั้งนี้แล้วให้มันเคยชินไปดีกว่าก
1: ำลังใจมันมีขึ้นขึ้นลงลงไหมครับคือแน่นอนว่ามันมีช่วงที่ตอนแรกโอเคแล้วก็จิตตกไปพอคุณพ่อมาให้กำลังใจก็ดีขึ้น
0: มันเป็นอย่างนี้ไหมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าด้วยมนุษย์อะค่ะอย่าว่าแต่ทันเลยที่เจออุบัติเหตุทันว่ามนุษย์ทุกคนอะที่แบบต่อให้เราไปเที่ยวและมีความสุขและกลับมาเราก็เจออาจจะเจออุปสรรคเจอปัญหาในชีวิตอย่างเงี้ยคือทันก็เหมือนกันโอเคพ่อสอนแล้วเราก็โอเคไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไปทำกิจกรรมต่างๆได้แล้วจนเรารู้สึกว่าอยากจะไปอีกแบบไปเรื่อยๆอ่ะโดยที่เราก็ไม่ได้รู้หรอกว่าโอเคพ่อมีงานที่ต้องทำพี่ก็มีงานที่ต้องทำทุกคนมีงานที่ต้องทำหมดแต่เรารู้แค่ว่าฉันว่างอ่ะฉันอยากจะไปทำกิจกรรมเนี้ยตอนนั้นเรายังไม่โปมากเราก็ต้องมีคนแบบขับรถไปส่งอะไรเงี้ยเพราะเราก็ยังไม่กล้านั่งแบบแท็กซี่หรืออะไรคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะ
1: อ๋อหมายถึงว่าพอหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุทุกคนต้องมาอยู่ร่วมทำกิจกรรมกับท่าน
0: ถูกทุกคนต้องทิ้งงานเพื่อพาท่านไป
1: แสดงว่าเขารักคุณมากนะทั้งครอบครัวนี่เหมือนรวมตัวกันสามัคคีเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณ
0: ใช่แบบ
1: เพราะรู้ว่าคุณต้องการกำลังใจมาก
0: ตอนนั้นมันก็เลยเหมือนทำให้มันสวิงเพราะว่าบางทีเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรายังแบบไม่เก่งในการที่แบบเรายังต้องพึ่งคนอื่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีช่วงที่ดาวแต่ว่าทันกับเอาไอ้ตรงนั้นอะมาพัฒนาตัวเองมากกว่าในเมื่อเราไม่เก่งตรงนี้เราก็แค่พัฒนาให้มันเก่งขึ้นก็เลยไปเรียนขับรถ
1: คือเมื่อเราเริ่มรู้สึกว่าเราเป็นอุปสรรคหรือเป็นภาระของคนอื่น
0: ใช่
1: ในมุมของเราแทนที่เราจะตัดพ้อว่า
0: ทำไมชีวิตลบต้องเป็นแบบนี้
1: เราก็คิดว่างั้นเราก็ต้องทำตัวเองให้ไม่เป็นภาระสิ
0: ใช่เพราะว่า
1: แล้วจะไม่เป็นภาระได้ก็คือการฝึกฝนพัฒนาตัวเอง
0: ถูกค่ะ
1: ให้ดูแลตัวเองได้ด้วยตัวเอง
0: ใช่เพราะว่าถ้าเรามัวแต่คิดว่าเป็นภาระเพราะแบบคนอื่นไม่มีเวลาให้หนูนี่ไม่คือเหมือนเอาชีวิตตัวเองไปอิงกับคนอื่นนะคะต่อไปคือมันก็ยังวนลูปอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆก็เราก็นอกจากเราจะไม่เก่งแล้วเราก็ยังเป็นทุกข์อีกฮันก็เลยแก้ไขปัญหาความทุกข์ของตัวเองโดยการที่พัฒนาทักษะตัวเองนี่แหละโอ้ชีวิตเราแบบก้าวกระโดดมากเพราะเราพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอแล้วที่สำคัญคือคนรอบข้างหรือความทุกข์หรืออุปสรรคที่เราเคยคิดว่ามันเป็นกอบอยู่รอบตัวค่ะมันก็ค่อยๆคลี่คลายไปทุกคนก็หมดห่วงแม่จากที่แบบเหมือนจะเป็นโรคซึมเศร้าก็หายอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนมันถูกแบบปลดล็อกไปทีละเรื่องทีละเรื่องอะค่ะจนมาจนถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ย
1: บนเคราะห์ร้ายของอุบัติเหตุบางครั้งก็ดูเหมือนจะเป็นโชคดี
0: ค่ะ
1: คือฟังดูนะตอนนี้หลายคนอาจจะบอกว่าโชคดีแบบนี้ลองเกิดกับคุณบ้างไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันไม่ใช่แบบนั้นผมกำลังจะบอกว่าโชคดีในที่นี้กำลังจะถามว่าจริงๆแล้วถ้าไม่เกิดเหตุนี้คิดว่าเราจะเป็นคนที่มีทัศนคติที่เข้มแข็งขนาดนี
0: ้ก็จริงๆอ่ะเคยคิดเหมือนก
1: ันคือเหตุนี้มันเกิดให้มันเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาอะไรเราบ้าง
0: โหเรียกว่าพัฒนาทั้งชีวิตของเราเลยล่ะค่ะคือเกือบทุกด้านในชีวิตท่านอ่ะเปลี่ยนเป็นอีกคนละคนเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนอ่ะเรารู้สึกว่าแบบอย่างที่ท่านบอกคือท่านเป็นคนที่ตอบไม่ได้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรหรือว่าอยากทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่เหมือนพอเจออุบัติเหตุครั้งนี้มันทำให้เราได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่เราเคยฝันไว้มันทำให้เราแบบอยู่ดีก็กลายมาเป็นนักพูดได้แล้วแบบเหมือนมาแชร์เรื่องราวได้แล้วก็ค้นพบความสุขของตัวเองว่าแบบความสุขของเราอ่ะก็คือการที่เราได้แบบแชร์ลิงกับคนอื่นๆได้ทำให้คนอื่นๆเขาเจอมุมมองที่แบบใหม่ๆที่เหมือนพ่อสอนเราอะแล้วเราก็ได้ไปสอนให้กับคนอื่นอีกก็เลยทำให้เราเปลี่ยนเป็นอีกคนนึง
1: มากกว่านั้นมีอีกไหมเช่นหนูดำน้ำได
0: ้
1: หนูมีอะไรไหมที่เป็นสิ่งที่คนอาจจะคาดไม่ถึงว่าหนูสามารถทำได
0: ้สิ่งที่ทันทำได้ก็คือทันสามารถแบบไปทำงานหรือใช้ชีวิตโดยที่แบบไม่ต้องมีใครมาดูแลได้ค่ะคือหมายถึงว่าสามารถขับรถเองได้ทำกิจกรรมเหมือนคนอื่นๆได้ไปดำน้ำได้ฟรีไดฟ์ได้หรือว่าปีนเขาได้อะไรเงี้ย
1: พาราไกลดิ้งเขาได้
0: ใช่หรือเล่นโดดร่มได้อะไรเง
1: ี้ยโดดร่มได้
0: ใช่วิ่งมาราธอน
1: คุณปีนเขาได้ยังวิ่งมาราธอนด้วย
0: ใช่คือเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าการที่เราทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเราต้องเป็น the base ของอันนั้นนะคะเรารู้แค่ว่าสิ่งที่เราได้ทำก็คือเราได้ทำแต่เราได้เรียนรู้อะไรระหว่างทางมากกว่าอันนั้นคือประโยชน์ที่มีค่าสำหรับทัน
1: จากคนที่สูญเสียขาไปเดินไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พัฒนาตัวเองจนสามารถเอาชนะใจตัวเองจนกลับมาเดินได
0: ้ค่ะ
1: process ของการเอาชนะใจตัวเองในเรื่องนี้มันสามารถเอาไปใช้กับเรื่องอื่นๆได้ไหม
0: โหได้เลยค่ะแบบได้แทบทุกเรื่องในชีวิตท่านเลยแบบ
1: แปลว่าคุณอยากทำอะไรคุณทำได้หมด
0: ถูกค่ะเชื่อแบบนั้นคือท่านอ่ะเชื่อในตัวเองว่าแบบ คือทันเชื่อว่าตัวเองสามารถทําได้ถ้าเราอยากจะทําหรือเราอยากจะเป็นอะไรสักอย่างแต่แค่เราอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาหรือว่าอย่างที่บอกก็คือเราต้องมีทักษะที่มากพอแต่ทันมีคีย์เวิร์ดในชีวิตหรือว่า mindset ในชีวิตตรงที่ว่าแบบเราไม่รู้หรอกว่าโอกาสมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในชีวิตเราจะรวยเมื่อไหร่เราจะเรียนจบเมื่อไหร่แต่สิ่งที่ทันรู้แค่อย่างเดียวก็คือว่าเมื่อโอกาสมันมาถึงอ่ะทันต้องพร้อมสําหรับมันเสมอทันคิดแค่นั้นนั่นหมายความว่าทันไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้เราจะได้รับโอกาสหรืออีก10ปีเราถึงจะได้รับโอกาสในความฝันที่เราอยากจะเป็นแต่ทันรู้แค่ว่าถ้ามันมาพรุ่งนี้คือฉันต้องเป็นคนที่ได้แล้วอะ
1: ถามถึงการเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจหน่อย
0: ครับ
1: ก้าวเข้าไปสู่การบท

0: จากพิธีกรหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบตอบรับไปคือตอนที่เราไปอ่ะเราไม่ได้บอกว่าโอเคฉันจะได้อะไรจากคุณเรารู้แค่ว่าฉันอยากจะไปพูดอะไรเงี้ยมันเป็นประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้ที่เหมือนพ่อปลูกฝังเรามาทำให้เรารู้สึกว่าโอเคถ้าเราไม่ได้ลำบากหรือเราไม่ได้แบบยุ่งอะไรขนาดนั้นเราก็ไปได้ปรากฏเราไปงานนั้นนะคะก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นเลยแค่ไปพูดงานเดียวอ่ะตั้งแต่นั้นมาก็มาเป็น10เป็น100งาน
1: มากกว่านั้นได้ยินว่ามีโอกาสได้เข้าไปดูแลคนไข้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เล่าให้ฟัง
0: ก็จริงๆขอย้อนเท้าความนิดนึงจากที่พี่เปิร์ฟที่ถามคุณพ่อว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือกายอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกไปก็คือเหมือนกับพ่อสลับเวลากับคุณแม่ใช่ไหมคะมาดูแลท่านก็เลยมีความคิดว่าแบบเราจะทำยังไงให้ไม่ต้องใช้เงินพ่อแม่จนกระทั่งเราไปเจอโครงการนี้แหละเขาประกาศรับสมัครก็เลยไปสมัครค่ะ
1: โครงการอะไรครับ
0: เป็นโครงการชื่อว่าผู้สำรวจความสุขคนไข้ของโรงพยาบาลค่ะหรือว่าเขาเรียกว่า Best Job in Thailand แล้วตอนนั้นก็ว้าวกับเงินรางวัลค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าให้ทำงาน6เดือนเดือนละ1ล้านบาท
1: หมายถึงว่าถ้าชนะ
0: ถ้าชนะก็คือมันมีแค่คนเดียว
1: ได้ทำอาชีพนี
0: ้ได้ทำอาชีพนี้6เดือนเป็นพนักงานเลยมีสวัสดิการ
1: ผู้สำรวจความสุขของคนไข
0: ้ใช่เป็นตำแหน่งงานนะคะ
1: เดือนละ1ล้านบาท
0: เดือนละ1ล้านบาท6เดือน
1: ทำไมอาชีพนี้เงินดีจังเลยครับ
0: เหมือนคล้ายๆแบบต้องเดินพาตัวเองไปเจอกับความทุกข์ไปเจอกับเรื่องราวของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะท้ายที่สุดอะค่ะคัดเลือกจากพันก็เหลือ12คนสุดท้ายแล้วก็ประกาศผลซึ่งตอนนั้นก็ได้เป็นตัวเองซึ่งแบบว้าวมาก
1: แล้วโดดเด่นหรือแตกต่างจาก12คนยังไง
0: อย่างแรกเลยก็คืออุบัติเหตุเนี่ยแหละค่ะด้วยความที่เราไปคุยกับคนไข้อะเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนที่มาอยู่โรงพยาบาลอะเขาเจอเรื่องราวอะไรมาแต่เหมือนอย่างของทันอะทันอยู่และท่านเจอท่านเป็นและเกิดขึ้นกับตัวท่านเองอะไรเงี้ยและท่านแบบผ่านมาได้เพราะฉะนั้นท่านก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกับคนที่เขาป่วยในโรงพยาบาลเหมือนกันได้มันก็เลยเป็นสิ่งนึงที่ทำให้เราได้มีโอกาสทำแล้วเราก็เลยรู้ว่าแบบจริงๆจากเมื่อก่อนที่เราเคยเป็นผู้ป่วยบนเตียงเนาะแล้วรอคนมาเยี่ยมอ่ะวันนี้เราได้เป็นคนไปเยี่ยมคนอื่นบ้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: ทุกวันนี้น้องทันออกหนังสือออกมา
0: ใช่ค่ะ
1: หลายเล่ม
0: หลายเล่มก็ประมาณ2เล่มค่ะ
1: ที่เห็นอยู่นี้นะครับไหนเล่มล่าสุด
0: อันนี้เล่มแรกที่1อันนี้เล่มล่าสุดค่ะ
1: วัคซีนคิดบวก
0: ใช่
1: เป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรครับ
0: เป็นหนังสือเกี่ยวกับเป็นไดอารี่ค่ะของการที่ได้ไปทำงาน6เดือนเนี่ยแหละว่าแบบเราได้ไปเจอกับคนไข้แล้วเขาพูดอะไรบ้างเขามีฟีดแบคเรื่องราวยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วแฝงทัศนคติเข้าไปด้วยไหม
0: ใช่แล้วก็ใส่เป็นเหมือนเรื่องเล่าในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเล่มแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดคำคมในการใช้ชีวิตมากกว่าค่ะใช
1: ่ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้จากการทำงาน
0: ถูกค่ะ
1: เป้าหมายของทันต่อไปคืออะไรครับ
0: เป้าหมายทันคือทันอยากเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจแบบ
1: เป็นอยู่แล้วนี
0: ่ในต่างทั่วโลกอะค่ะใช่เป็นเป้าหมายใหญ่เพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเหมือนเรื่องราวมันเกิดขึ้นแล้วเนาะเราก็ใช้ให้มันคุ้มเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเราอยากแบบมีโอกาสได้ไปแชร์กับคนอื่นๆด้วยในต่างประเทศแบบทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเป้าหมายที่เราอยากจะมีมากๆเลยอยากมีโอกาสไปแบบไปเจอเพื่อนไปแชร์ประสบการณ์กับคนอื่นในต่างแดนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ในเรื่องราวทั้งหมดที่เราผ่านอุปสรรคมาทั้งหมดได้จนเราสามารถมาส่งต่อกำลังใจให้คนอีกเยอะแยะมากมายที่เชื่อว่าคุณพ่อมีส่วนสำคัญและคุณแม่ด้วยแล้วคนในครอบครัวมีส่วนสำคัญในฐานะที่คุณพ่อวันนี้เป็นตัวแทนของครอบครัวมีอะไรจะพูดกับคุณพ่อไหมครับ
0: ก็จริงๆแล้วอยากขอบคุณทางคุณพ่อแล้วก็ขอบคุณแบบคนในครอบครัวอ
1: ยากพูดกับครอบคุณพ่อก็มองตา
0: ก็อยากขอบคุณป๊าป๊าแล้วก็ขอบคุณแบบว่าทุกอย่างที่อยากทำอะไรอะไรเงี้ยก็คือเหมือนป๊าป๊าแบบส่งเสริมแล้วก็ให้ทำในสิ่งที่แบบว่าเราอยากจะทำแล้วก็ทำให้เราแบบมาไกลได้ถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าจริงๆแล้วถ้าวันนั้นแบบเราไม่มีครอบครัวซัพพอร์ตอ่ะวันนี้เราอาจจะเป็นแบบเด็กผู้หญิงคนนึงที่คงแบบยังไม่เจอแบบเป้าหมายของตัวเองเร็วขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะก็อยากขอบคุณป๊าป๊า
1: ถามคุณพ่อนิดนึงครับในฐานะของการเป็นคุณพ่อคุณแม่แน่นอนว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนหรือเกือบแทบทุกคนเนี่ยต้องคิดเหมือนกันว่าเป้าหมายสูงสุดก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ลูกของเรานั้นสามารถอยู่ในการพึ่งพาตัวเองได้ในวันที่เราอาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วถามว่าณตอนนี้เนี่ยคุณพ่อพอใจมากน้อยแค่ไหนกับสิ่งที่คุณพ่อมอบให้กับลูกและคิดว่ามันเพียงพอแล้วหรือยังเขามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนแล้วกับการที่จะต้องเผชิญกับโลกต่อไปครับ
2: ผมคิดว่าเขาพร้อมแล้ว
1: แสดงว่าวันนี้คุณพ่อไม่เป็นห่วงอะไรเขาแล้ว
2: ตราบใดยังมีชีวิตมันก็ต้องเป็นห่วง อันนี้มันเป็นเรื่องป

0: คนอื่นผมไม่รู้แต่ในส่วนตัวผมนี่ผมถือว่ามันยังมีกิจกรรมอีกเยอะที่เขาต้องเรียนรู้แล้วก็เพิ่มทักษะเราก็มีหน้าที่ที่จะเป็นผู้คอยดูแลรอบข้างสร้างความเชื่อมั่น
1: คือคุณพ่อบอกว่าตราบใดที่ยังมีชีวิตก็เติมไปเรื่อย
0: ๆ
1: เท
0: ่
1: าที่จะเติมได
0: ้
1: แต่ถ้าเกิดไม่มีโอกาสได้เติมแล้วคิดว่าเขาพร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วใช
1: ่อยากให้คุณพ่อพูดให้กำลังใจสำหรับครอบครัวไหนก็ตามที่ต้องเจอสภาวะวิกฤตนะครับจะเป็นวิกฤตของครอบครัวในแง่ไหนก็ตามในฐานะของคนที่เคยเจอวิกฤตของครอบครัวแล้วก็เป็นผู้นำครอบครัวแล้วก็ผ่านสถานการณ์เหล่านั้นมาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราก็สามารถทำให้ลูกของเรานั้นมีคุณภาพได้เนี่ยเขาจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ
0: จุดแรกก็คือต้องอยู่กับความเป็นจริงก่อนคนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับความเป็นจริงบางคนนี่เกิดบาดเจ็บหรือพิการเป็นมะเร็งหรือเป็นอัมพาตไม่อยากให้เพื่อนรู้ไม่อยากให้สังคมรู้ผมถึงบอกว่านั่นคือชีวิตไม่มีความสุขเพราะว่าเราไม่อยู่กับสภาพความเป็นจริงอย่างน้องทันอยู่ได้นี่เพราะยอมรับความเป็นจริงตั้งแต่เบื้องต้นแล้วเพราะคนส่วนใหญ่นี่เพื่อนผมเขาก็ถามว่าเฮ้ยน้องทันมันรู้สึกไหมว่าเวลาตื่นขึ้นมานี่จะก้าวลงข้างล่างมันไม่มีขาอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็ถามน้องทันอยู่ประจำว่าน้องทันรู้สึกไหมเขารู้สึกตั้งแต่วันแรกว่าเขาไม่มีขาก็คือจบบางคนนี่พอขาขาดนี่ยังตื่นขึ้นมายังรู้สึกว่าตัวเองยังมีขาที่จะก้าวเลยคนเราส่วนใหญ่นี่ถ้าอยู่กับยอมรับของความเป็นจริงได้ว่าเราไม่มีเงินส่วนหนึ่งหรืออะไรต่างๆถ้าอยู่ในสภาพเป็นจริงแล้วคิดง่ายๆว่าเราทำยังไงต่อ
1: คือคุณพ่อกำลังจะบอกว่าไม่ให้เรายึดติด
0: ใช่
1: กับชีวิตที่เราเคยเป็นไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรก็ตามเหมือนเมื่อก่อนที่บ้านเราอาจจะมีฐานะดีวันนี้กิจการล้มละลายแล้วก็ต้องยอมรับว่าวันนี้ล้มละลาย
0: ใช่
1: ไม่ใช่หลอกตัวเองว่ายังมีเงินอยู่ยังมีเงินใช้เราจะไม่แล้วเราจะมีปัญญาในการแก้ไข
0: ใช่
1: วิกฤตเหล่านั้นนี่คือสิ่งที่คุณพ่อกำลังจะสื่อสารใช่ไหมครับ
0: แล้วคิดง่ายๆอย่าไปคิดอะไรซับซ
1: ้
0: อน
1: ในฐานะของคนเป็นลูกบ้าง
2: ค่ะ
1: นะครับในฐานะของคนเป็นลูกเนี่ย
2: ค่ะ
1: ให้ทันให้กำลังใจสำหรับครอบครัวไหนก็ตามที่กำลังเกิดสภาวะวิกฤต
2: ค่ะ
1: ใดๆก็ตามนะ
2: ค่ะ
1: เรามีอะไรจะสื่อสารกับคนที่เป็นสมาชิกครอบครัวในบ้านเหมือนกันเวลาครอบครัวเกิดปัญหาหรือวิกฤตอะไรก็ตาม
2: ค่ะก็ฮันอยากบอกว่าเหมือนกับทุกคนก็เจอวิกฤตเหมือนกันแหละในชีวิตอาจจะแตกต่างเรื่องราวหรือว่าแตกต่างปัญหาเล็กใหญ่ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเราให้สเกลอันไหนมากกว่ากันแต่สิ่งที่ทันคิดว่ามันทำง่ายสุดแล้วก็สามารถที่จะทำให้เรามีกำลังใจได้เร็วมากสุดอ่ะก็คือตัวของเราเองอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราเจอปัญหาอยากให้ลองจัดการกับตัวเองให้มันเคลียร์ก่อนให้มันโอเคก่อนแล้วทันเชื่อว่าเมื่อเราโอเคอะสภาพแวดล้อมที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันใหญ่มากๆมันก็จะสโคปเล็กลง
1: คือคุณกันจะบอกว่าแก้คนอื่นแก้ยาก
2: ถูกค่ะ
1: แต่แก้ตัวเองแก้ง่ายสุด
2: แก้ง่าย
1: เพราะมันเริ่มได้ง่ายๆด้วยการบังคับตัวเอง
2: ใช่ค่ะ
1: คือจะไปบังคับให้พ่อเป็นอย่างนั้นให้แม่เป็นอย่างนี้
2: ใช่ให้ดีดังใจ
1: บ้านเรารวยขึ้นให้บ้านเราเป็นอย่างนั้นให้เราเป็นอย่างนี้มันเหมือนกับหวังลมๆแรงๆในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
2: ถูกค่ะคือถามว่าเป็นไปได้ไหมทันว่าเป็นไปได้แค่แบบน้อยแบบน้อยมากๆอาจจะเป็นแค่แจ็คพอตบางบ้านเท่านั้นแต่สำหรับทันทันรู้สึกว่าแบบอย่างนั้นเราไปจัดการยากด้วยความแบบเรียกว่าวุฒิภาวะเราหรือบทบาทเราณตอนนั้นมันอาจจะไม่สามารถมีอำนาจหรือมีแรงมากพอที่จะไปทำอะค่ะเพราะฉะนั้นการจัดการกับตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วทันก็คิดว่ามันซักเซสที่สุดสำหรับตัวทัน
1: แต่การเปลี่ยนแปลงตัวเองคือสามารถเริ่มได้ทันที
2: เริ่มได้ทันที
1: ด้วยการฝึกฝน
2: ใช่ค่ะ
1: ด้วยการพัฒนาด้วยการเพิ่มพูนทักษะต่าง
2: ๆใช่ค่ะ
1: ซึ่งนั่นคือสิ่งสำคัญที่คุณพ่อของน้องทันได้วางรากฐานเอาไว
2: ้
1: ให้ลูกมีวิธีคิดที่จะพัฒนาตัวเองมีวิธีคิดในการที่จะสร้างจิตใจที่เข้มแข็งให้กับตัวเองมีกำลังใจในการที่จะฝึกฝนตัวเองนะครับวันนี้เรามีคุณผู้ชมมานั่งดูนั่งชมอยู่หลายท่านมีใครอยากจะถามอะไรครับเชิญได้เลยนะครับ
3: อยากถามน้องทันว่านะคะตั้งแต่เป็นนักพูดเนี่ยค่ะมีเหตุการณ์ไหนคะที่ประทับใจที่สุดอะคะ
2: อ๋อค่ะก็จริงๆแล้วตั้งแต่พูดมามีประทับใจก็คือได้มีโอกาสไปงานทหารผ่านศึกค่ะซึ่งตอนนั้นทหารทุกคนก็จะสูญเสียอวัยวะแล้วมีทหารคนนึงสูญเสียก็คือขาขาดสองข้างเหมือนกันแต่ขาดแบบครึ่งตัวเลยนะคะคือเหลือแค่ครึ่งต
1: ั
2: วน่าจะโดนระเบิดค่ะแล้วก็เขาก็ให้เราไปพูด5นาทีบนเวทีในงานนั้นแล้วก็โอเคไปพูดแบบติดลงมาก็มากินข้าวสักพักนึงก็มีแบบทหารอะค่ะเข็นวีลแชร์มาแล้วก็แบบเดินมาแบบร้องไห้แบบว่าขอบคุณมากที่ทำให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเขาสามารถมีชีวิตในอีกรูปแบบนึงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นหนึ่งครั้งที่เรารู้สึกประทับใจมากว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม

0: ได้มีโอกาสไปแบบเวทีไหนก็ตามอะค่ะต่อให้เวทีนั้นจะใหญ่เป็นที่รู้จักหรือเล็กหรือบัดเจ็ตไม่พอหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราแบบสามารถไปได้อะค่ะเราก็จะไปเพราะว่าความคุณค่ามันไม่ใช่แค่ตัวเงินหรือว่าตัวของสิ่งที่เราจะได้รับการเป็นที่รู้จักหรืออะไรก็ตามมันเป็นแค่เปลือกภายนอกอะค่ะแต่สิ่งที่เราได้รับมากกว่านั้นแล้วเราหาซื้อมันไม่ได้อะก็คือความรู้สึกของคนที่เขาฟังเราแล้วเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาดีขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่หันว่ามันตาตึงในแบบในชีวิตของเราแบบไปตลอดชีวิตอะไรเงี้ย
1: ให้คุณพ่อช่วยผมหน่อยได้ไหมครับในฐานะที่คุณพ่อประสบความสำเร็จในการที่อินพุตทัศนคติดีๆเข้าไปในตัวลูกนะครับถ้าผมอยากจะให้คุณพ่อทิ้งข้อคิดหรือวิธีการว่าการที่เราจะเลี้ยงลูกให้มีทัศนคติที่ดีมีภูมิคุ้มกันที่ดีทางความคิดเนี่ยพ่อแม่ควรจะต้องทำยังไงครับ
2: ลูกที่เกิดขึ้นมาเราก็เลี้ยงได้แต่ตัวส่วนต่างๆในตัวเขานี่คือของเขาเราอย่าไปตีกรอบเข้าโรงเรียนจะต้องสอบได้อย่างนี้อย่างนี้จะต้องพิเศษอย่างนี้โตมาต้องเป็นหมอเป็นวิศวกรเป็นสัตวแพทย์อะไรต่างๆนานาพวกนี้ผู้ปกครองที่เด็กไม่รู้แต่พยายามใส่ให้กับเด็กการไปตีกรอบให้เขาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาชอบไม่ชอบไม่รู้ว่าเขาจะได้หรือไม่ได้แต่เราไปเหมือนแกมบังคับทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือจุดแรกเลยถ้าเราสามารถที่จะปล่อยให้เขาอยู่นอกกรอบบ้างให้รู้จากการคิดเป็นบ้างแล้วเราค่อยซัพพอร์ตและก็นำเสนอเนี่ย
1: 1คือไม่บังคับ
2: ไม่ได้บังคับ
1: 2มีอย่างอื่นอีกไหมครับเพื่อที่ให้เขามีทัศนคติที่ดี
2: เคยเห็นไหมว่าพ่อแม่ทุกคนหาว่านี่ลูกไม่กินผักลูกไม่กินผลไม้ก็พ่อแม่เขาไม่กินบ้านนั้นสังเกตดูแม่ไม่กินผักก็ไม่ทำผักให้ลูกกินพ่อแม่กินแต่ฟาสต์ฟู้ดลูกก็ต้องกินฟาสต์ฟู้ดพ่อแม่ก็ไม่เคยทำนี่ก็คือองค์ประกอบที่เห็นง่ายๆนี่คือ
1: หนึ่งไม่บังคับสองต้องสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีให้กับเขาด้วยเพราะฉะนั้นก่อนที่ลูกจะมีทัศนคติที่ดีพ่อแม่ต้องมีทัศนคติที่ดีก่อน
2: ถูกต้องก็มาจากครอบครัวก่อนในสิ่งแวดล้อมของครอบครัว
1: เพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นจากการฝึกฝนทัศนคติของตัวคุณพ่อคุณแม่เองให้มีทัศนคติที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้านการประพฤติและการให้คำแนะนำแน่นอนว่าส่วนหนึ่งที่สำคัญมันจะตกไปถึงลูกว่าลูกก็จะได้ทัศนคติที่ดีตามคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยนะครับและนี่เป็นสิ่งที่เราได้จากครอบครัวเป็นเอกชนะศักดิ์นะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองคนด้วยนะครับหมดเวลาของกว่าจะโตในสัปดาห์นี้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของครอบครัวถึงแม้ว่าครอบครัวนั้นจะเป็นสถาบันเล็กส่วนเล็กๆในสังคมส่วนเล็กๆในชาติก็ตามและครอบครัวทุกครอบครัวนั้นก็มีส่วนสำคัญในการสร้างคนออกมาใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าคนรุ่นใหม่ๆออกมามีคุณภาพมากยิ่งขึ้นแน่นอนล่ะครับนั่นคือกำลังหลักที่จะเอาไปพัฒนาชาติของเราแล้วเจอกันครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับ

การขับรถช่วงฝนตกมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเนื่องจากถนนเปียกลื่นและทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ชัดเจนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอแนะผู้ขับขี่ตรวจสอบสภาพรถโดยไปปัดน้ำฝนกวาดน้ำบนกระจกหน้ารถได้สะอาดกระปุกฉีดน้ำไม่มีรอยรั่วระบบเบรกหยุดรถได้อย่างปลอดภัยยางรถยนต์มีดอกยางละเอียดร่องยางลึกและเติมลมยางให้มากกว่าปกติจะช่วยให้รถยึดเกาะถนนได้ดีขึ้นสัญญาณไฟมีแสงไฟส่องสว่างทุกดวงรวมถึงจัดเตรียมสายพ่วงแบตเตอรี่สเปรย์ไล่ความชื้นไว้ใช้งานยามฉุกเฉินสำหรับการขับรถช่วงฝนตกผู้ขับขี่ควรปรับที่ปัดน้ำฝนให้สัมพันธ์กับความแรงของฝนเปิดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอกไม่เปิดสัญญาณไฟสูงไม่เปิดใช้ไฟกระพริบไม่ขับรถเร็วเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติไม่เปลี่ยนช่องทางกระทันหันไม่เหยียบเบรกให้รถหยุดในทันทีเพราะอาจทำให้เสียการทรงตัวกรณีฝนตกหนักควรจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยรอจนฝนหยุดหรือมองเห็นเส้นทางชัดเจนค่อยขับรถไปต่อหากมีละอองฝ้าเกาะกระจกรถควรปรับแอร์ให้อุณหภูมิในและนอกรถใกล้เคียงกันเปิดใช้ที่ปัดน้ำฝนลดกระจกข้างลงเล็กน้อยหรือเปิดสวิตช์ขดลวดความร้อนบริเวณกระจกหลังทั้งนี้การเตรียมสภาพรถให้พร้อมใช้งานการเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการ

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับและอย่างที่ได้ติดตามกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับกับซีซั่นนี้ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมซึ่งได้พาผู้ประกอบการทุกท่านนะครับมาเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับซึ่งเราก็ได้เห็นตัวอย่างนะครับจากบริษัทขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพและ SME มาแล้วรวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ที่ได้มาแชร์มุมมองในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรด้วยอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะพามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างของบริษัทขนาดใหญ่นะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนะครับที่เขาเน้นในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆนะครับให้กับสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวบริษัทนี้ครับไม่ใช่ใครที่ไหนคือบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนหรือ SCG นั่นเองครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างในช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกันกับดร.วิไลพรเจตนาจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาพูดคุยกันในรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับดร.วิไลพรเจตนาจันทร์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับพี่พร
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามพี่พรครับในฐานะที่ SCG ฮะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมมาอย่างยาวนานผมอยากทราบมุมมองครับว่าในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยฮะมีความสำคัญและก็เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนอย่าง SCT อย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะก็บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยหรือในโลกเนี่ยเหมือนกันหมดนะคะต้องการมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ business growth แล้วก็ sustainable ของ business growth ทีนี้ถามว่าทำไมนวัตกรรมถึงสำคัญกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทที่จดทะเบียนในทั่วโลกเองก็ตามนะคะเราจะเห็นว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปมากเทคโนโลยีก็เปลี่ยนไปมากนะคะจะเห็นว่ายอดขายของสินค้าออนไลน์เนี่ยเติบโตไปมากเลยกับยอดขายที่อยู่ใน grocery store ปกตินะคะหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมของการจองโรงแรมนะคะการจองเครื่องบินการเรียกรถแท็กซี่เนี่ยอย่างที่เราเห็นนั้นมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องมีความสามารถในการที่จะพัฒนาสินค้าและบริการหรือแม้กระทั่ง business model ใหม่ๆเนี่ยมาตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปทีนี้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ถามว่ามองอะไรก็ต้องมองการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนนะคะการเจริญเติบโตของยอดขายการเจริญเติบโตของกำไรนะจะทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือบริษัทเหล่านั้นก็ต้องมีความสามารถในการตอบโจทย์ผู้บริโภคทีนี้เมื่อผู้ลงทุนไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนในประเทศหรือผู้ลงทุนต่างประเทศเองเนี่ยเห็นการเจริญโตของบริษัทเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นยอดขายหรือกำไรดังที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะอย่างยั่งยืนเนี่ยเขาก็สนใจที่จะมาลงทุนมากขึ้นมากขึ้นนวัตกรรมก็เลยเป็นสิ่งที่สำ

0: คัญมากสำหรับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยที่สามารถที่จะพัฒนาสินค้าและบริการตอบโจทย์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ครับ
1: ครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องการการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งนวัตกรรมอย่างที่พี่พอเล่าให้ฟังก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตต่อไปได้นะ
0: ครับ
1: และอย่างที่พวกเราได้เห็นกันนะครับว่า SCG เนี่ยก็พัฒนานวัตกรรมเนี่ยหลากหลายด้านเลยทีเดียวซึ่งนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมีส่วนช่วยยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมในบ้านเราเนี่ยอย่างไรบ้างครับ
0: ค่ะก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะคะ SCG เนี่ยอยู่ใน3ธุรกิจหลักๆนะคะก็มีธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างนะคะธุรกิจปิโตรเคมีนะคะแล้วก็ธุรกิจบรรจุภัณฑ์นะคะยกตัวอย่างธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยเราก็พัฒนาปูนซีเมนต์แล้วก็มอร์ทาร์ชนิดใหม
1: ่
0: ที่ลดการแตกร้าว
1: อ
0: ันนี้จะทำให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างเนี่ยทำไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นนะคะอีกตัวนึงก็คือบ้านซึ่งสามารถอยู่ได้3 generation นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่านะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกๆเนี่ยก็จะอยู่กันอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะในส่วนของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยจะเห็นว่าเราพัฒนาเม็ดพลาสติกขึ้นมาซึ่งมีความแข็งแรงขึ้นมาสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในการผลิตของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็สามารถที่จะใช้วัตถุดิบเนี่ยน้อยลงและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีเม็ดพลาสติกที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะทนต่อการแช่แข็งและหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็มาทนต่อการฮีทในไมโครเวฟได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เนี่ยเรามีบรรจุภัณฑ์ที่สำหรับใส่อาหารนะคะมีความปลอดภัยสูงนอกจากนั้นแล้วในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องเนี่ยเราก็ทำให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นแต่ว่าลดการใช้เยื่อกระดาษลดลงนะคะนอกจากนั้นแล้วนอกจาก3อุตสาหกรรมนี้แล้วเนี่ย SCG ยังเข้าไปสู่วัสดุที่ใช้กับทางด้านการแพทย์นะคะยกตัวอย่างปูนพลาสเตอร์ที่ใช้หล่อแบบฟันเนี่ยอันนี้ก็พัฒนาให้มีการยับยั้งการติดเชื้อซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของโลกนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีพลาสติกเนี่ยที่มีสมบัติในการทนต่อการฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็เอาไปใช้ในทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเข็มฉีดยานะคะขวดให้เลือดถุงให้เลือดนะคะขวดให้น้ำเกลือนะคะทีนี้จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยที่ SCG พัฒนาเนี่ยมันจะช่วยยกระดับของอุตสาหกรรมตลอด value chain เลยของประเทศไทยเนี่ยให้สามารถมีความแข่งขันในระดับอาเซียนแล้วก็ในระดับโลกได้เนี่ยอันนี้ก็นับว่าSCG ได้ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยเนี่ยในภาพใหญ
1: ่ซึ่งถือว่า SCG เนี่ยถือว่าเป็นผู้นำนะฮะนวัตกรรมแล้วก็สามารถยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยให้สามารถแข่งขันในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้ด้วยนะครับทีนี้มีอีกเรื่องนึงครับพี่พรที่เราอยากจะรู้ครับก็คือเรื่องของบุคลากรทราบมาว่า SCG เนี่ยให้ความสำคัญกับพนักงานด้วยโดยมีการสร้างให้มีความนวัตกรแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานเพื่อต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่ๆได้ตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็อย่างที่ทุกท่านทราบ SCG เนี่ยมี Four Core Value เนี่ย
1: ครับผม
0: เป็นพื้นฐานของการพัฒนาคนนะคะก็ตั้งแต่ตั้งมั่นในความเป็นธรรมม
1: ุ่
0: งมั่นในความเป็นเลิศเชื่อมั่นในคุณค่าของคนแล้วก็ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะทีนี้ SCG ก็มีการต่อยอดมาอีก2เรื่องก็คือเรื่อง Open and Challenge นะคะเพราะว่าในการทำนวัตกรรมเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผลิตขายใช่ไหมคะจัดซื้อนะคะแล้วก็ R&D นะคะต้องมาช่วยกันทำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเนี่ยอันนี้มาต่อยอดซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะเกิดการพัฒนานวัตกรรมที่ชัดเจนนะคะเรื่องที่2ที่เราทำก็คือว่าเรามีการประกวดเราเรียกว่า SCG Power of Innovation Award นะคะซึ่งก็จะมีการให้รางวัลของผู้ชนะเลิศนะคะใน3 category ก็คือในเรื่องของเรื่องแรกเนี่ยก็เป็น Innovative Productอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของ innovative process แล้วก็อันที่3ก็คือเป็นเรื่องของ innovative business model ซึ่งทั้ง3อันนี้จะต้องมียอดขายจริงแล้วถึงจะได้รับรางวัล นะคะ อีกเรื่องนึงที่เราทำเยอะๆคือเนื่องจากว่า SCG มี3กลุ่มธุรกิจนะคะทำยังไงนี่ที่จะให้คนแต่ละกลุ่มธุรกิจเนี่ยมานั่งพูดคุยกันนะคะเราก็มีการทำเราเรียกว่า cross technology นะคะก็เกิดการต่อยอดกันนะคะเช่นเอากระดาษมาเสริมเยื่อซีเมนต์นะคะทำให้ซีเมนต์มีความแข็งแรงที่มากขึ้นนะคะในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ก็เอาพลาสติกกับกระดาษก็มาคุยกันก็ต่อยอดเป็นธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่ได้หลากหลายมากขึ้นนะคะ

0: และเรื่องสุดท้ายก็คือการเปิดให้มี SCG Open Innovation Center ซึ่งจะเป็นที่ที่สามารถพัฒนาคนของ SCG เนี่ยให้เกิดการทำงานต่อยอดกับคนข้างนอกได้ดียิ่งขึ้น
1: น่าสนใจมากๆเลยนะครับทั้งในมุมในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรแล้วก็เรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งไหนๆวันนี้เราก็อยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG แล้วนะครับก็เลยจะขอรบกวนฮะให้พี่พรนะช่วยพาทัวร์ดูหน่อยว่ามีนวัตกรรมดีๆอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับ
0: ค่ะยินดีค่ะเชิญเลยค่ะ

0: ับและตอนนี้นะครับพี่พรก็พาผมมาอยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่ามีนวัตกรรมอะไรที่โดดเด่นกันบ้างแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันนั้นนะครับในช่วงนี้นะฮะผมอยากจะเรียนถามพี่พรก่อนครับว่าOpen Innovation Center ของ SCG เนี่ยมันมีที่มาแล้วก็ประโยชน์อย่างไรบ้างครับ
1: ก็ SCG เนี่ยลงทุนในทางด้าน R&D เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้ในช่วง 4-5 ปีให้หลังมาเนี่ยเราก็มีปรับเปลี่ยนการทำงานนะคะจากเดิมเนี่ยที่เราทำวิจัยการพัฒนาการภายในเนี่ยเราก็วิจัยพัฒนากับบุคคลภายนอกมากยิ่งขึ้นจะเห็นว่างบประมาณวิจัยเนี่ยที่ทำในการคอลลาโบเรทกับคนข้างนอกเลยสูงขึ้นจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยสูงขึ้นถึง 40% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทำตรงนี้มากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยก็มองว่าเราน่าจะมี Open Innovation Center ของเราเองนะคะซึ่งการที่จัดตั้ง Open Innovation Center ขึ้นมาเนี่ยมันมีประโยชน์หลากหลายมากเลยเพราะมันจะเป็นที่ให้นักวิจัยเนี่ยทั้งในประเทศและทั้งต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยนะคะคู่ค้านะคะซัพพลายเออร์ของเราหรือแม้กระทั่งสตาร์ทอัพเนี่ยเมื่อเขามาเห็นว่าเรามีผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยที่เกิดจากงานวิจัยเนี่ยแล้วเขามีความสามารถในการที่จะต่อยอดเนี่ยผลิตภัณฑ์เหล่านั้นให้ดีขึ้นเนี่ยเขาก็จะมาช่วยเราในการที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้น Open Innovation Center อันนี้จะเป็นที่ที่ครบวงจรในการที่จะเกิดทำให้การ Connect and Innovate ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆขึ้นมา
0: ครับน่าสนใจมากๆนะฮะแล้วที่นี่มีกี่โซนครับ
1: ค่ะก็ SCG Open Innovation Center ของเรามีทั้งหมด4โซนนะคะโซนแรกก็จะเป็นโซนห้องประชุมซึ่งจุคนได้มากกว่า100คนนะคะก็จะเป็นที่ที่เมื่อมีคนที่มาดูงานของเราก็จะพาเข้าไปโซนนั้นเป็นโซนแรกเพื่อจะอธิบายภาพรวมของ Open Innovation Center ของเราโซนที่2ก็จะเป็นโซนที่นักวิจัยของเราทำแลบกันนะคะซึ่งก็จะมีการทำแลบทั้งที่ทำภายในกันเองและทั้งที่มีจากคนภายนอกมาต่อยอดนะคะส่วนที่3จะเป็นโซนที่เป็นห้องสัมมนานะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นฟาซิลิตี้ที่ทันสมัยมากสามารถจัดประชุมที่จะคอนเนคกับคนได้ทั่วโลกนะคะและโซนสุดท้ายก็จะเป็นโซนเอ็กซิบิชันซึ่งเดี๋ยวจะพาน้องวูดไปดูไฮไลท์ของผลงานวิจัยนะคะที่เกิดจากการทำนวัตกรรมของ SCG ค่ะ
0: ได้ครับงั้นรบกวนพี่พรพาไปดูเลยฮะ
1: โอเคเชิญเลยค่ะค่ะนะคะค่ะค่ะอันนี้ก็จะพาน้องวูดมาดูผลิตภัณฑ์แรกนะคะซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือการพัฒนากระบวนการการผลิตเยื่อจากเดิมเนี่ยเราใช้ยูคาลิปตัสผลิตเป็นเยื่อกระดาษแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนักวิจัยของเราสามารถพัฒนากระบวนการผลิตเยื่อจนกระทั่งเป็นเราเรียกว่า dissolving pouch นะคะซึ่งมีความบริสุทธิ์สูงระดับ diamond grade ถึงได้ทำออกมาเป็นเรย์อนได้แล้วท้ายที่สุดเนี่ยก็มาผลิตเป็นผ้านะคะที่มีความเป็นธรรมชาติสูงรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ให้ความใส่ที่สบายระบายอากาศนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจแพคเกจจิ้งได้อย่างมากเลยค่ะ
0: ถือว่าเราเอากระบวนการการผลิตนะฮะเปลี่ยนใหม่ทำจากยูคาลิปตัสเนี่ยพัฒนากลายมาเป็นตัวเลย์ออนซึ่งทำให้เพิ่มมูลค่าการผลิตได้อีกเยอะมากทีเดียว
1: ใช่เลยค่ะนะคะก็นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะนะคะ

อันนี้ก็เป็นนวัตกรรมอันที่สองนะคะที่เป็นไฮไลท์ของเราก็คือว่าเป็นนวัตกรรมทางด้านพลาสติกที่ใช้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะจะเห็นว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันใช้แก้วนะคะซึ่งมีน้ำหนักหนักแล้วก็แตกง่าย

0: อันนี้เป็นพลาสติกก็จะมีน้ำหนักเบานะคะแล้วก็ไม่แตกง่ายนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยที่จะต้องทำพัฒนาเยอะๆคือต้องสามารถทนต่อการฆ่าเชื้อนะคะเพื่อให้ปลอดเชื้อเพราะว่าสื่อทางการแพทย์เนี่ยต้องปลอดเชื้อใช่ไหมคะเมื่อทนต่อการฆ่าเชื้อแล้วโดยปกติพลาสติกทั่วไปเนี่ยเมื่อเข้ากระบวนการฆ่าเชื้อเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างนะคะอันนี้ก็จะทนต่อการฆ่าเชื้อก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างของพลาสติกนะคะก็ที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นว่ามีทั้งตัวที่เป็นเข็มฉีดยาขวดใส่น้ำเกลือนะคะแล้วก็ถุงให้เลือดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของนวัตกรรมที่พัฒนาโดยนักวิจัยของ SCG ค่ะ
1: ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเม็ดพลาสติกทั่วไปถ้าเกิดไม่ได้ผ่านกระบวนการแบบที่ SCG ทำเนี่ยเวลาเราเอามาฆ่าเชื้อมันก็จะเปลี่ยนรูปถูกไหมฮะแต่พอถ้าเกิดว่าผ่านกระบวนการที่ SCG พัฒนาขึ้นมาแล้วกลายเป็นพลาสติกที่คงรูปไว้เหมือนเดิมทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นกับกระบวนการของทางด้านการแพทย์ด้วยน
0: ่
1: าสนใจมากๆเลยนะครับ
0: ใช่เลยค่ะงั้นขออนุญาตพาชม
1: ไ
0: ฮไลท์ตัวที่3นะคะค่ะค่ะมาถึงอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านทันตกรรมนะคะซึ่งก็เป็นปูนฟัสเซอร์ที่ใช้ทางการแพทย์นะคะเป็นปูนฟัสเซอร์ที่ใช้รอแบบฟันนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนทำฟันและหลังทำฟันเนี่ยจะต้องปีนปูนพลาสเตอร์ในการรอแบบฟันจุดเด่นของอันนี้ก็คือมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อโรคทำให้ไม่เกิดการติดเชื้อระหว่างผู้ป่วยนะคะกับพนักงานที่ทำด้านทันตกรรมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศนะปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยต้องนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางด้านทันตกรรม3,000 ล้านขึ้นไปต่อปีนะคะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถที่จะพัฒนาได้โดย SCG และนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่พัฒนาเพิ่มก็คือตัวฐานรองควันปลอมนะคะจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยจากพลาสติกมูลค่าแค่70บาทต่อกิโลอย่างมากฐานรองควันปลอมเนี่ยนำเข้าถึงกิโลละ 15,000 บาท
1: แพงมาก
0: แพงมากจะเห็นว่าอันนี้เราทำเป็นเขาเรียกว่าเดนเทลซีรีส์ไปจนกระทั่งถึงปูนซีเมนที่ใช้อุดฟันซึ่งตอนนี้ทำอยู่นะคะโดยนวัตกรรมของ SCG สำหรับตัวเดนเทลพลาสเตอร์เนี่ยปูนรอแบบฟันเนี่ยก็ได้รับมาตรฐาน CE Mark แล้วนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยก็ยังสามารถที่จะส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้ด้วยค่ะจะเป็นไฮไลท์ตัวสุดท้ายนะคะที่จะให้น้องมูดได้ชมประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมทีนี้จะกักเก็บน้ำได้ยังไงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะอันนี้ SCG ก็ได้พัฒนาตัวคอนกรีตแฟบริกขึ้นมานะคะเพื่อสามารถที่จะม้วนและเสร็จแล้วพอไปถึงที่หน้างานจริงเนี่ยก็โรยลงมาปูบ่อน้ำนะคะแล้วก็พรมน้ำแล้วก็ทิ้งไว้6-12ชั่วโมงนะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นสภาพที่แข็งอย่างนี้
1: เมื่อกี้เบามากเลยฮะอันนี้เป็นคอนกรีตที่แข็ง
0: แข็งมากนะคะอันเนี้ยก็ใช้ปูบ่อน้ำแล้วก็จะกักเก็บน้ำได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ช่วยป้องกันดินพันธุ์ทลายเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรนะคะในการที่จะใช้งานนะคะสะดวกสบายแทนที่จะต้องไปใช้ก่ออิฐฉาบปูนหน้าไซงานนะคะอันนี้ก็ม้วน
1: งานง่ายมากเลยนะ
0: ใช่ม้วน
1: ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนผ้าเบาๆ
0: ใช่ม้วนตัวไอ้คอนกรีตแฟบริกนั้นไปแล้วก็ไปถึงหน้างานแล้วก็ไปใช้งานได้เลยค่ะ

0: ครับหลังจากที่พี่พรฮะได้พาเราชม Open Innovation Center ของ SCG มาแล้วนะครับผมก็ได้เห็นนวัตกรรมที่หลากหลายมากเลยนะครับที่ทำมาโดย SCG ที่อยากจะมาถามกันต่อครับกว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นที่นำเสนอเนี่ยให้พวกเราได้ดูกันเนี่ยครับมันมีความยากง่ายแล้วก็กระบวนการในการสร้างนวัตกรรมเนี่ยอย่างไรบ้างครับ
1: เราก็ต้องมาดูว่าเราต้องการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคระดับไหนระดับประเทศไทยหรือระดับอาเซียนหรือระดับโลกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราต้องเริ่มจากการทำ feasibility study นะคะก็มี3ตัวหลักๆคือ market fit technology fit แล้วก็ financial fit นะคะตอนแรกก็ดูว่าตลาดมันใหญ่มากน้อยแค่ไหนหรือมันเป็นสินค้าใหม่ของโลกที่ไม่มีในตลาดเลยนะคะแล้วเราจะเข้าไปในจุดไหนนะคะอย่างเช่นตะกี้เนี่ยเรายกตัวอย่างเดนทัลพลาสเตอร์ไปแล้ว

0: นะคะในโลกไม่มีตัวแอนไทไมโครเบียลใช่ไหมคะเราก็มองว่าอันนี้น่าสนใจนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะขายได้ทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศทีนี้ตัวที่2เนี่ยก็คือเทคโนโลยีฟิสก็ต้องดูว่ามีใครทำแล้วอยู่ในโลกบ้างแล้วก็ต้องทำ patent search ดูนะคะว่าเขาทำอะไรบ้างทำอย่างไรและสิ่งที่เรามาทำเนี่ยเราต่อยอดได้อย่างไรนะเพื่อที่จะไม่ infringe เขาแล้วก็จะมีเขาเรียกว่า freedom to operate นะคะและเรื่องท้ายก็คือ financial fees นะคะก็คือว่าทำแล้วเนี่ยมันมี return ไหมนะคะต้องวัดได้ว่า return กี่เท่านะคะเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยเราต้องทำตัว feasibility study ทั้งในแง่ market technology แล้วก็ financial นะคะแล้วก็ต้องสามารถวัด return ได้อันนี้ค่ะก็คือภาพรวมทั้งหมดก่อนที่จะทำงานวิจัยและหลังจากที่เราทำงานวิจัยแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการทำฟีสอีกเป็นระยะเพราะบ่อยครั้งเนี่ยตลาดมันน่าสนใจใช่ไหมคะตลาดใหญ่ใครๆก็อยากทำอาจจะมีคนเขาคิดเหมือนกับเราแล้วเขาก็ทำแล้วเขาอาจจะทำได้เร็วกว่าเราก็ได้เพราะนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลานะคะเพราะนั้นตัวฟีสเนี่ยมีความสำคัญมากก่อนที่จะทำงานวิจัยแล้วก็ในขณะที่ทำงานวิจัยแล้วท้ายที่สุดทำงานวิจัยแล้วเนี่ยก็ต้องสามารถจดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อจะคุ้มครองนะคะทรัพย์สินทางปัญญาของ SCG ได้ด้วยค่ะ
1: ครบถ้วนมากๆนะครับกระบวนการสร้างนวัตกรรมจากบริษัทขนาดใหญ่อย่าง SCG นะครับทีนี้มีคำถามสุดท้ายครับที่อยากจะถามพี่พรฮะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ประกอบการทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือ SME เนี่ยที่เห็นนวัตกรรมดีๆแบบนี้หรือว่าตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์อยากจะสร้างนวัตกรรมอะไรเนี่ยอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมนะฮะกับ SCG เนี่ยต้องทำอย่างไรบ้าง
0: ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านมีโอกาสเข้ามาเดินชมเนี่ยใน Open Innovation ของ SCG จะเห็นเลยว่า SCG เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการทำ Innovation อย่างหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะหรือผู้ประกอบการเนี่ยมาเห็นแล้วมองว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยจะช่วย SCG ต่อยอดผลิตภัณฑ์นะคะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเกิดบริการใหม่นะคะหรือมีโซลูชันใหม่ๆให้กับลูกค้าเนี่ยอันเนี้ยเราก็เวลคัมทุกคนเลยนะคะที่มาร่วมมือกับเราในการที่จะทำต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้นนะคะก็ติดต่อมาได้ทั้งที่ SCG สำนักงานใหญ่นะคะหรือมาติดต่อที่ศูนย์ Open Innovation Center ของ SCG นี้ได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: ก็ยินดีเป็นอย่างมากเลยค่ะ
1: ได้ครับผู้ประกอบการท่านใดนะครับที่มีแนวคิดดีๆนะฮะแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมกับSCG นะครับก็สามารถมาติดต่อได้อย่างที่พี่พรแนะนำมานะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่พรเป็นอย่างสูงนะครับที่มาแชร์มุมมองแล้วก็ไอเดียดีๆรวมถึงพาเราทัวร์ Open Innovation Center ของ SCG ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะดร.วิไลพรนะฮะเจตนาจันทร์เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
0: พี่พรขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

และนี่แหละครับคืออีกหนึ่งตัวอย่างขององค์กรแห่งนวัตกรรมอย่าง SCG นะครับที่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการวิจัยและก็พัฒนานวัตกรรมนะครับจนสามารถต่อยอดไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์นะครับแถมยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าไปสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยนะครับในสัปดาห์หน้าครับจะพาไปเรียนรู้กันต่อนะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะฮะกระบวนการพัฒนานวัตกรรมจากบริษัทขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพแล้วก็ SME มาแล้วนะครับรวมถึงได้เห็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นวัตกรรมเกิดขึ้นในองค์กรของบริษัทขนาดใหญ่มาแล้วเช่นกันนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยจะต้องคำนึงถึงเลยนั่นก็คือเรื่องของการจดสิทธิบัตรหรือการปกป้องเทคโนโลยีด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองครับแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรและน่าสนใจขนาดไหนกลับมาติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้านะครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องเรียนผู้ประกอบการซีซั่นนี้ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ครับที่ www.set.or.th/enterprise ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

0: เป็นเม็ดลาย
1: แนวเพลงของเกรดในปัจจุบันถ้าเรียกผมเรียกว่าเป็นฟิวชั่นครับเป็นไทยฟิวชั่นหรือว่าเป็นทีป๊อปก็ได้ทีป๊อปก็คือไทยป๊อปก็ได้หรือว่าเป็นทัชยะป๊อปก็ได้ตอนที่เรียนมัธยมได้เห็นผลสำรวจต่างๆว่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยดนตรีต้นๆเลยระดับโลกและระดับเอเชียที่ติดท็อปต่างๆนานาซึ่งเราก็รู้สึกดีใจอ่ะที่มีโอกาสได้มาศึกษาที่นี่พอเข้ามาจริงๆมันก็ดีจริงๆนะมีความรู้แล้วก็มีรสนิยมต้องเก่งด้วย

จริงๆประเทศไทยเป็นประเทศที่ร่ำรวยวัฒนธรรมอยู่แล้วแล้วพอเราหยิบยกไปตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งการแต่งกายพอมันแตกต่างเขาก็จึงเห็นความงดงามที่เกิดขึ้นเก่งเอาความเป็นไทยไปสู่นานาชาติเนี่ยระดับเวทีโลกเนี่ยคือเราจะไม่ยกไปทั้งรุ่นเราจะไม่เอาวัฒนธรรมเพียวๆไปแสดงเพราะว่าของชิ้นงานของเก่งมันคืองานสร้างสรรค์เป็นการมิกซ์ใหม่มีการฟิวชั่นใหม่ระหว่างรสนิยมในการฟังเพลงของเก่งบวกกับวัฒนธรรมไทยและประยุกต์มาเป็นผลงานแล้วไปเสนอเขาต่างชาติรู้สึกยังไงตื่นตาตื่นใจรู้สึกชื่นชอบรู้สึกเห็นคุณค่าเก่งไม่ได้คิดว่าไปแล้วกลับมาคนจะต้องสรรเสริญเยินยอกลับมาแล้วต้องมีคนชมกลับมาแล้วจะต้องออกข่าวแล้วไม่คิดแบบนั้นแต่เราคิดว่าเราไปแล้วทำให้ดีที่สุดในชีวิตเราในหน้าที่ของเราคำว่าดนตรีไทยล้าหลังไม่รู้ว่าเราเปลี่ยนความคิดใครไม่ได้อะแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเราเกิดมากับคำที่บอกว่าเด็กๆทุกคนมาช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแล้วเราก็ได้ยินแค่นั้นเราไม่ได้เห็นใครที่แสดงเป็นตัวอย่างแล้วเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วเราก็ไม่รู้จะปรับความคิดเหล่านี้ยังไงอ่ะสิ่งที่เราทำได้คือปรับตัวเองแค่นั้นเองอ่ะเรารู้ว่ามีความงามอยู่ในดนตรีไทยและเราเชื่อศรัทธาอย่างนั้นเสมอมาดนตรีช่วยกล่อมเกลาจิตใจของเด็กๆการที่เด็กๆได้เรียนจะทำให้เขามีจิตใจที่อ่อนโยนช่วยบำบัดจิตใจเวลาได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆนะครับก็รู้สึกดีใจรู้สึกมีความสุขซึ่งสำหรับเก่งไม่ใช่การสอนมันคือการแชร์ประสบการณ์มากกว่าเพราะศิลปะมันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกเราเชื่อแบบนั้นทุกครั้งที่เห็นพัฒนาการของลูกศิษย์เรามีความสุขทุกครั้งนะครับผมเด็กวัยรุ่นให้ความสนใจแล้วก็ทำให้กระแสเพลงไทยกลับมาอีกครั้งนึงตอนนั้นมันยังไม่มีไทยป๊อปที่แบบเป็นไทยเดิมแล้วฟิวชั่นแล้วเด็กมันจะฟังเลยแม้แต่ตัวเรายังไม่เชื่อตอนที่เราจะทำเลยแต่กลัวแต่รู้แค่ว่าจะทำยังไงให้ดีที่สุดแต่พอสุดท้ายผลมันออกมาก็เลยอย่างที่เห็นว่ามันก็เกิดอีกช่องทางนึงพื้นที่นึงให้กับวัฒนธรรมว่าเราสามารถมีศิลปินไทยประยุกต์ได้บนแอเรียของไทยสากลที่กำลังขายเพลงป๊อปทั่วไปอยู่ก็มีไทยประยุกต์ได้ผมเชื่อว่ามันแมทกับคำของอาจารย์สุกรีที่ว่าเด็กของวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์คือเราออกไปไม่ได้ออกไปหางานเราออกไปสร้างงานตัวเราเป็นหนึ่งแบรนด์แล้วเราเชื่อว่ามันเป็นแบรนด์ที่มีคุณสมบัติที่หลากหลายและดังนั้นผมจึงอยากทำตรงนี้ให้ดำรงต่อไปอีกแล้วเราก็เชื่อศรัทธาว่ามันเป็นสิ่งที่เจ๋งอ่ะแล้วเราก็ทำเพื่อให้ความฝันเรายังอยู่รอดตัวผมเองคงช่วยทั้งชาติไม่ได้แต่ผมจะพยายามช่วยเท่าที่ผมจะช่วยได้แบบคนไทยคนหนึ่ง

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการที่จะกระตุ้นความคิดของคุณครับให้คุณตระหนักถึงการวางแผนการเงินของคุณให้ถูกวิธีครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับมีชีวิตที่สุขสบายครับมีรายได้ที่ดีครับมีหน้าที่การงานที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับแต่คุณจะรู้อนาคตได้ยังไงครับว่าวันหนึ่งครับอาชีพที่คุณทำอยู่จะสามารถสร้างรายได้ให้คุณมั่งคั่งและยั่งยืนได้ครับไม่มีใครตอบได้ครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องวางแผนการเงินที่ถูกต้องครับต้องรีบในการวางแผนการเงินเลยทันทีแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นคนที่มีประวัติและโปรไฟล์ที่น่าสนใจมากๆครับเพราะอะไรครับเพราะเขาสามารถเผชิญครับกับชีวิตของเขาที่เจอกับการเปลี่ยนแปลงครับจากอาชีพหนึ่งไปสู่อีกอาชีพหนึ่งและเขาสามารถรับมือมันได้แต่ที่สำคัญครับเขาไม่ได้การเงินของเขาเพียงคนเดียวครับเขาสามารถแก้ปัญหาและวางแผนการเงินให้กับพนักงานของเขาและคนรอบข้างของเขาได้ดีด้วยครับตอนนี้เขาพร้อมอยู่แล้วครับเราไปเจอเขาเลยดีกว่าครับกับคุณตุ๋ยนิรวัตรคงแก้วครับ
1: นิรวัตรคงแก้วหรือคุณตุ๋ยอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมโอสถสภาผู้ซึ่งค้นพบว่าอาชีพนักกีฬานั้นไม่แน่นอนและไม่ยั่งยืนเมื่อถึงวันที่อายุเยอะร่างกายโรยราลงเขาก็ต้องมองหาหลักใหม่ในชีวิตที่จะดำเนินต่อไปคุณตุ๋ยได้มีโอกาสเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร PM Food ในแผนกฝ่ายบุคคลทำให้ได้เห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าคนที่ทำงานในโรงงานนั้นส่วนใหญ่มีปัญหาที่คล้ายๆกันก็คือรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายประสบปัญหาเป็นหนี้สินทุกเดือนเมื่อเงินเดือนออกต้องจ่ายหนี้เงินกู้ก่อนทำให้เงินที่เหลือไม่พอใช้จ่ายไปจนถึงสิ้นเดือนสุดท้ายก็ต้องสร้างหนี้ใหม่เพิ่มอีกกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดมีแต่จะเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆคุณตุ๋ยเห็นความจริงที่เป็นเช่นนั้นจึงเกิดความรู้สึกอยากจะช่วยคนเหล่านี้ให้ปลดหนี้ให้หลุดพ้นจากวงจรหนี้ให้ได้เขาจึงเริ่มลงมือทำโครงการของเขาเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากการพูดคุยกับคุณตุ๋ยเลยครับ
0: แล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับพี่ตุ๋ยแล้วครับพี่ตุ๋ยสวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
0: ับ ก่อนอื่นครับผมสับขาหลอกกันครับปุ๊บอุ๊ยอุ๊ยครับผมสับขาหลอก
2: หลอกหลอกผมเดี๋ยวผมเสียบนะ
0: โอ
2: ้
0: โห
2: น
0: ี่ครับนี่ถ้าชอบเสียบแบบนี้พี่เล่นตำแหน่งไหนครับผม
2: ผมเล่นกองหลัง
0: กองหลังนะฮะกองหลังแบ็คซ้ายแบ็คขวาครับ
2: เล่นเซนเตอร์ตัวสุดท้ายอ
0: ๋อสวิปเปอร์สวิปเปอร์โลอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะโอ้โหนี่ตัวดักเลย
2: ครับผม
0: ไม่มีพี่นี่เรียบร้อย
2: มีบางครั้งก็เรียบร้อยเหมือนกัน
0: ถามจริงๆเคยยิงเข้าประตูตัวเองไหมครับ
2: เคยครับ
0: ครับผม5ครั้ง
2: ครั้งเดียวครับในวันนั้นแมตช์แข่งกับราชประชา
0: อันนี้ยังจำได้เลยเหรอ
2: จำได้จำได้เพราะว่าเป็นความทรงจำที่ไม่ดีไง
0: ครับผม
2: เลยต้องจำไว้
0: แล้วไปทำอีท่าไหนไปเตะเข้าประตูตัวเอง
2: ก็คือสกัด
0: ฝั่งตรงข้าม
2: สกัดนะเขาเปิดบอลมาเราสกัดปึ้งมันผิดเหลี่ยม
0: อ
2: ๋อประตูเขาบอกว่ายิงสวยมากทุกคน
0: ครับผมสมัยนั้นนี่พี่เล่นอยู่นี่มีใครดังบ้างครับ

0: คือผมเล่นรุ่นทันรุ่นพี่ตุ๊กพี่พงผิวอ่อน
1: อ๋อ
0: ที่จริงไอดอลเดิมๆเนี่ยเราอยากเล่นฐานอากาศเริ่มต้นนะครับ
1: ครับ
0: ก็มาคัดจากอากาศอะไรต่างๆถึงว่าไม่ติดแต่คือเป็นคนอยากเล่นฟุตบอลอยู่แล้วก็ไปที่โอสถสภา
1: อ๋อไปอยู่สโมสรโอสถสภา
0: ครับผม
1: โอ้สมัยก่อนนี่ต้องบอกก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่านักฟุตบอลนี่เขาทำเป็นอาชีพนะฮะเหมือนสมัยนี้สมัยนี้นี่เลี้ยงเป็นอาชีพได
0: ้
1: ถูกต้องไหมฮะแต่ละตำแหน่งนี่โอ้โหมีเงินเดือนเป็นเบี้ยเลี้ยงเป็นอะไรแบบชัดเจน
0: ใช่ครับ
1: แต่สมัยก่อนนี้เขาเป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็มีเงินเดือนนะครับแล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงซ้อมในแต่ละวันแต่ถามว่ามันก็ไม่เยอะ
1: ครับ
0: นะครับพอผมจบตอนนั้นเล่นบอลไปด้วยผมเนี่ยหากินด้วยลำแข้ง
1: ครับผม
0: ก็ผมใช้เล่นฟุตบอลไปด้วยส่งตัวเองเรียนส่งตัวเองเรียนแล้วก็จนจบพอจบปั๊บเนี่ยก็เล่นบอลโอสถสภาไปเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกอยากทำงานอยากทำงานไปด้วยนะครับแล้วก็เลยไปทำงานที่บริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกับโอสถสภา
1: ครับผม
0: นะครับในตำแหน่งเจ้าที่บุคคลเริ่มต้นนะครับแล้วก็ทำงานมาเรื่อย
1: ๆแล้วตอนนั้นนี่เลิกเล่นฟุตบอลตอนอายุเท่าไหร่ครับ
0: 28
1: ทำไมถึงอยู่ดีๆเลิกเล่นนะครับเพราะว่า28นี่ถ้าเกิดนักฟุตบอลในสมัยนี้ก็คือรุ่งๆเลยนะ
0: คืออย่างนี้ครับสมัยก่อนอย่างที่บอกว่าคือเรามองอนาคตแล้วคือถ้าเกิดเล่นฟุตบอลเนี่ยบางครั้งไม่แน่ใจว่ามันจะได้โตไปกว่านี้มาก
1: พอเลิกเล่นฟุตบอลปุ๊บหลังจากทำงานตอนแรกทำงานควบถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: มีฟุตบอลด้วยทำงานด้วยพอเลิกเล่นฟุตบอลปุ๊บเปลี่ยนงานเลยไหมหรือว่ายังทำที่เดิมอยู
0: ่ก็ตอนที่ผมเลิกเล่นฟุตบอลเนี่ยตอนนั้นคือผมอยู่ที่บริษัทเดิมนะครับในบางเงินได้โปรโมทเป็นตำแหน่งผู้จัดการแผนกแล้วก็คงต้องดรอปฟุตบอลไว้ก่อน
1: ครับผม
0: แต่ตอนนั้นตัวยังไม่เลิกนะพอปี2541ครับเจ้านายผมเขาย้ายมาทำงานที่นี่ที่บริษัทพรีเมียมฟู้ดนี
1: ้
0: เขาเลยชวนผมมานะครับก็เลยปรึกษาครอบครัวว่าเอายังไงดีแฟนผมเราอย่างงานก่อนผมเลย
1: ครับผม
0: มาเถอะนะครับ
1: ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นจากศูนย์เลย
0: ต้องพูดอย่างนั้นก็ว่าได้ครับ
1: อยากจะรู้ว่าพี่เริ่มต้นจากที่นี่พี่เริ่มต้นในตำแหน่งอะไรครับ
0: คือเป็นผู้จัดการเลย
1: อ๋อก็คือย้ายจากตรงนู้นโปรโมทเป็นผู้จัดการแล้วย้ายมานี่ก็เป็นผู้จัดการด้วยนะครับผมแล้วตอนนั้นเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลเลยไหมครับ
0: เริ่มต้นเนี่ยมาปั๊บเนี่ยมาเป็นผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
1: ครับผม
0: เจ้านายเขาย้ายมาเขาคงไว้ใจผมในส่วนหนึ่งนะครับเขาก็เลยชวนผมมาถึงผมก็บอกว่าเอ๊ะฝ่ายบุคคลไม่ว่างนะทำไงดีก็บอกมาเป็นผู้จัดการคลังสินค้าก่อน
1: ครับ
0: ก็ทำจนรักแผนกนี้นะที่จริง3ปีแต่หลังพอสุดท้ายผู้จัดการแผนกบุคคลเขาลาออกนะครับเจ้านายก็เลยให้ผมมาทำงานแบบบุคคลจนถึงปัจจุบัน
1: แล้วพอพี่มาเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลครับไม่ใช่แค่บริหารงานของเราเพียงคนเดียวแต่ยังมองเห็นลูกน้องคนอื่นๆด้วยมองเห็นนะฮะพนักงานในโรงงานของเราด้วยว่าเขามีหนี้มีสินแล้วตอนนั้นพี่รู้สึกไงพอเห็นเขามีหนี้มีสินแล้วพี่ไปบริหารจัดการพี่ไม่กลัวเหรอครับว่าเขาจะว่าเราจะมายุ่งอะไรกับหนี้เราอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: คือต้องบอกว่าบทบาทหน้าที่ของผู้การแผนกบุคคลหรือว่าแผนกบุคคลของแต่ละบริษัทเนี่ยมันมีหน้าที่ทำให้พนักงานมีความสุข
1: ครับผม
0: ถูกไหมซึ่งตรงนี้เมื่อเขาเป็นทุกข
1: ์
0: เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเข้าไปช่วยปลดทุกข์ให้เขานะครับก็เลยเริ่มโครงการแฮปปี้มันนี่ตรงนี้เข้ามาน
1: ี่ไงคุณผู้ชมชื่อโครงการก็น่าอยู่แล้วนะครับแฮปปี้มันนี
0: ่
1: เงินมีความสุขความสุขกับเงินครับโอ้โหเอางี้อยากจะรู้ว่าเงินทำให้เรามีความสุขได้ยังไงแล้วเราจะมีความสุขกับเงินได้อย่างไรต้องติดตามช่วงหน้าครับผมเก็บ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณตุ๋ยนิรวัฒน์คงแก้วอดีตนักฟุตบอลที่ค้นพบความไม่แน่นอนของชีวิตแล้วผันเปลี่ยนตัวเองมาเป็นคนทำงานโรงงานนอกจากนี้เขายังได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการช่วยเพื่อนร่วมงานให้ปลดหนี้สินได้ให้มีการวางแผนใช้จ่ายเงินที่ดีไม่มีหนี้เขาทำได้อย่างไรไปติดตามกันครับ
1: ตุ๋ยครับหลังจากที่พี่ตุ๋ยเข้ามาทำฝ่ายบุคคลของที่นี
2: ่ครับ
1: พี่ตุ๋ยเห็นอะไรเหรอครับถึงได้คิดทำโครงการ Happy Money ขึ้นมาครับ
2: คือบริษัทเนี่ยมีเขาเรียกมีธีมไว้ว่างานดีชีวิตมีสุขนะครับเมื่อชีวิตมีสุขเนี่ยเราเราทำโครงการอะไรที ่ทำให้เพื่อนงานมีความสุขนะครับเราก็เลยเอา Happy Aid คือ1ตัวคือ Happy Money
1: ครับ
2: นะครับมาจับในการทำงานของพนักงานนะครับเพื่อให้เพื่อนงานมีความสุข
1: ก่อนจะเริ่มโครงการเนี้ยพี่เนี่ยมีการศึกษาเรื่องการเงินมีความรู้เรื่องการเงินมาก่อนไหมครับ
2: ที่จริงถามว่าเริ่มต้นเนี่ยคือเราไปเข้าร่วมโครงการของสถาบันเพิ่มผลผลิตนะครับเขาเรียกว่าโครงการ productivity facilitator ซึ่งเป็นเขาเลือกแค่16บริษัทแต่1ใน16 2ใน16บริษัทนี้เขาให้มีโครงการ happy money เข้ามาผมนะครับและกับคุณวิภาที่เป็นผู้การทั่วไปเนี่ยเข้าไปเพื่อต้องการโครงการนี
1: ้
2: นะครับซึ่งสุดท้ายเราได้รับเลือกถือว่าเป็นการโชคดีมาก
1: ครับ
2: เมื่อเราเลือกได้รับเลือกแล้วเนี่ยคือทีนี้ตลาดหลักทรัพย์เข้ามาให้ความรู
1: ้
2: นะครับจากเดิมที่ผมเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร
1: ่
2: นะครับจากการใช้จ่ายเนี่ยคือยังงูปลาเลย
1: นะคือพี่รู้จากตลาดหลักทรัพย์เขาสอนเลยเหรอคร
2: ับใช่ครับเราปูพื้นฐานความรู้ให้พนักงานทั้งหมดก่อนเมื่อเราปูพื้นฐานเสร็จแล้วเนี่ยพนักงานเขารู้แล้วว่ารายรับรายจ่ายเขาเป็นยังไง
1: ครับ
2: นะครับก็เลยมาสัมพอเราสำรวจหนี้แล้วเนี่ยคือเราต้องรับสมัครพนักงานให้เข้าร่วมโครงการ
1: ครับ
2: คนที่เขาเป็นหนี้มากเนี่ยเขาช่วยตัวเองไม่ไหวแล้วเนี่ยถ้าเกิด
1: อีกนิดนึงคือช็อกแล้วจะตัด
2: คือจมน้ำ
1: จบ
2: เราใช้คำว่าจมน้ำและคือถ้าเกิดเราไม่ช่วยเขาเนี่ยเขาก็ต้อง
1: เขาลงน้ำลึกแล้วล่ะตอนนี้
2: ใช่ครับไม่ไหว
1: ไปเลยไปเป็นปลาเส้นเลยทีเดียว
2: ประมาณนั้น
1: ครับผม
2: อย่างเช่นบางคนเนี่ยมีหนี้นอกระบบเดือนละ 50,000 บาท
1: และจ่ายต่อเดือนละ
2: 5,000 ซึ่งเงินเดือนเขาแค่ 10,000 โดยประมาณ
1: มากที่สุดที่เป็นหนี้นอกระบบที่พี่เจอเท่าไหร่ครับ
2: 120,000 บาท
1: 120,000 บาท
2: ดอกเบี้ยร้อยละ10เดือนละ 12,000 บาท
1: โอ้เงินเดือนละ
2: ประมาณถ้าเกิดเฉลี่ยประมาณ 10,000 12,000 13,000 ผมกับผู้จัดการทั่วไปคือคุณวิภาจิรภาสนี่แหละครับก็ไปหาธนาคารออมสินซ
1: ึ่
2: งก็เป็นธนาคารประชาชนอยู่แล้วถูกไหมฮะว่าขอให้ปล่อยเงินกู้ให้กับพนักงานนะครับพอปล่อยเงินกู้พนักงานเนี่ยเราก็เริ่มต้นเนี่ยเขาให้แค่รายละ50,000บาทนะครับในรายละ50,000บาทเนี่ยทุกคนต้องแฉสภาพหนี้ซึ่งทางผมกับน้องทีมงานเนี่ยก็จะมีสภาพหนี้ของพนักงานทั้งหมดอยู่แล้ว
1: แฉสภาพหนี้คือเปิดสภาพ
2: เปิดเลย
1: ทั้งหมด
2: เริ่มต้นเนี่ยคือมันต้องเป็นเรื่องของหนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยที่มันเยอะมาก
1: ครับ
2: ถูกไหมพอดอกเบี้ยเยอะมากเราต้องเคลียร์จากการเรื่องนี้ก่
1: อ
2: นเมื่อได้เงินมารายละ50,000บาทมีทั้งหมด80รายว
1: ัน
2: นั้นผมไปรับเงินประมาณสัก4ล้าน5ล้านบาทจากธนาคารมา
1: ครับ
2: เราจะไม่ผ่านพนักงานเราจะเรียกเจ้าหนี้มาคุยกันที่นี่แล้วก็จ่ายให้ว่าพนักงานคนนี้มีหนี้เท่าไหร่มีหนี้ 30,000 40,000 50,000 เราจ่ายให้เราไม่ผ่านพนักงานเพราะเรากลัวว่า
1: พนักงานเอาไปหมุนต่อ
2: ไปหมุนต่อ
1: เพราะฉะนั้นนี่ผ่านเจ้าหนี้ไปเลยจบเรื่อง
2: แล้วก็ต่อรอง
1: ครับ
2: ของบางคนเนี่ย 50,000 เนี่ยเค้ายังไม่จบถูกมั้ยฮะย
1: ัง
2: ไม่จบก็ต่อรองเรื่องว่าดอกเบี้ยส่วนที่เหลืออยู่จากที่110ขอ105ได้มั้ยขอ107ได้มั้ยบางรายอย่างงี
1: ้
2: ก็คือถือว่าเป็นการรีไฟแนนซ์ไปในตัวนะครับในตรงนี้
1: ทำสภาพหนี้ถ้าเป็นบ้านเลยนะ
2: นะครับอันนี้ก็คือพอเราทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ย
1: ค
2: ือพนักงานจากการที่เดิมที่เขาต้องจ่ายดอกเบี้ยถ้าเกิดอย่างเช่นรายละ 50,000 ใช่ไหมดอกเบี้ยเดือนละ 5,000 เนี่ยจ่ายออมสินแค่ประมาณ 1,700 3ปีเขาจบนะเขาหมด
1: เขาแฮปปี้เลย
2: เขาแฮปปี้นะครับแล้วก็เราบังคับให้พนักงานต้องออมคนละเดือนละ500ด้วยกับธนาคารออมสิน
3: แล้วโครงการนี้เขามาชวนพนักงานเนี่ยตอนมาชวนเนี่ยทีแรกรู้สึกไง
4: ก็ทีแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ชวนคุยกับเพื่อนๆว่าน่าจะลองดูนะคือมันไม่ได้เสียหายอะไรไงเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรมากมายก็แค่อาจจะมีอาจารย์อะไรมานั่งสอนเราแล้วก็ฟังมันก็เป็นเรื่องดีด้วยไงเรื่องโครงการก็คือจะมีเทรนเนอร์มาคอยรับฟังปัญหาของเราคือจะเรียกให้เราไปคุยว่าเราเป็นหนี้อะไรมั่งแจงมาให้หมดคือไม่ต้องมาปิดบังเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปิดบังเขาเนี่ยเขาจะไม่รู้ข้อมูลของเราเต็มที่ไงแล้วก็จะเชิญอาจารย์มาคุยว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมันต้องเริ่มต้นยังไงสอนให้เราว่าไอ้ตรงไหนที่เราไม่ควรที่จะใช้อันไหนที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยเราก็จะมีสมุด การรายรับรายจ่ายวันนี้เราใช้อะไรสิ้นเดือนมาเรารับมาเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องแจ้งออกมาว่าแต่ละเดือนต้องจ่ายอะไรมั่งเราจะติดลบประมาณเท่าไหร่มันก็เป็นตัวเลขที่เราเห็นได้ชัดอะไรประมาณ
3: เห็นตัวเลขแล้วเป็นไง
4: เออก็บอกว่าทำไมเราไม่ทำแบบนี้มาตั้งแต่แรกจากที่เคยเราเคยใช้ประโยชน์ที่มันไม่ใช่ประโยชน์อะไรเลย อย่างไปเล่นหวยอะไรเงี้ยแต่ละงวดอ่ะงวดหนึ่งก็ประมาณ300 400บางคนมี 3,000 4,000 เราก็ไม่ได้อะไรคืนมาเลย
3: แล้วก็เลิกเล่นหวยไป
4: เล
3: ิ
4: ก
3: ก็เงินเหลือ
4: ก็ดีขึ้นจากที่เราเอาเงินก้อนนี้ไปทิ้งเฉยๆเราก็สามารถเรากลับมาใช้เป็นชีวิตประจำวันของเราได้ซื้ออย่างอื่นที่มันมีประโยชน์มากกว่านี้ได้พอมีเงินเก็บทยอยใช้หนี้ไปก็ดีขึ้น
3: ตัวนี้ยังมีหนี้อยู่ไหมครับ
4: ก็มีนิดหน่อยค่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี้ยเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายมันก็ยังคงที่ไง
3: ควบคุมได้แล้ว
4: ใช
3: ่ดีไหมฮะชอบไหมฮะโครงการน
4: ี้ชอบค่ะอยากให้มีอีกอยากให้เพื่อนๆได้เข้ากันทุกคนจะได้รู้แต่บางคนเนี่ยเขาก็อยากจะเข้าแต่ว่ามันเข้าการแล้วมันช้าไป
2: ของบริษัทก็หลังจากที่เราทำโครงการตรงนี้ถูกไหมฮะแล้วก็ยังมีพนักงานบางส่วนที่ยังไม่ทำเนี่ยตอนนี้คือเราก็พยายามขยายผลไปให้กับรุ่นที่สองรุ่นที่สามแต่จริงถามว่า

หลังจากที่เราทําโครงการแล้วและคือส่วนหนึ่งเนี่ยการปลดหนี้คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราต้องการทําโครงการแต่สิ่งที่เราเน้นก็คือให้ความรู้เขาให้เขาใช้จ่ายเงินเป็น

0: นี้แหละครับสำคัญซึ่งต่อไปเขามีเงินเหลือต่อเดือนมากขึ้นแน่นอนถ้าเกิดเขาใช้จ่ายเป็น
1: เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอน
0: แน่นอน
1: ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างการปลดหนี้ 100% มั้ย
0: ยังไม่ 100% ครับอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ย
1: หนี้เขาสูง
0: หนี้เขาสูง
1: ครับ
0: หลังจากที่เราทำกับออมสินประมาณสักปีครึ่งนะครับออมสินปล่อยให้เราอีกรอบนึง
1: ครับ
0: เพิ่มเป็น 100,000 บาท
1: นอกจากที่เราจะมีการปลดหนี้แล้วมีการออมเงินแล้วพี่ตุ๋ยเห็นนะครับกับคนที่ปลดหนี้ด้วยแฮปปี้มันนี่ของพี่รู้สึกยังไงบ้าง
0: การที่เราทำให้พนักงานเนี่ยมีความสุขนะครับโดยการที่เขามีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
1: ครับ
0: เราฐานะของผู้บริหารตรงนี้เนี่ยเราก็ดีใจนะครับที่ทำให้พนักงานกับบริษัทเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ในระยะยาวนะครับ
1: ครับผมเอามาถามส่วนตัวพี่ดีกว่า
0: ครับ
1: พี่มีวิธีการจัดการออมเงินยังไงบ้างครับในชีวิตและการวางแผนชีวิตเพราะพี่นี่ผมบอกเลยนะว่าผมแอบสืบมาว
0: ่
1: าพี่วางแผนตัวเองไว้ว่าเกษียณแล้วพี่ก็ต้องสบายด้วย มีเงินก้อนนึงใช้โดยที่พี่ไม่กังวลพี่มีการวางแผนในชีวิตยังไง
0: ช่องทางของผมคือเนื่องจากว่าบริษัทมีสวัสดิการในเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ผมก็เอาเงินผมส่วนหนึ่งใส่ไว้ตรงนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็พวกประกันชีวิตต่างๆอย่างเราบอกเราไม่แน่ใจว่าในชีวิตเราจะเป็นไงบ้างถูกไหม
1: เ
0: ราก็ทำช่องทางนี้ไว้ซึ่งตรงนี้เป็นถือว่าเป็นการออมส่วนหนึ่งเหมือนกัน
1: ครับผม
0: อีกอันนึงคือผมซื้ออาคารพาณิชย
1: ์ครับ
0: นะครับแล้วก็เนี่ยหลังเลิกงานนะครับตอนเย็นเนี่ย
1: พี่ก็จะไปทาสี
0: ไม่ใช่ครับผมไปเปิดร้านขายร้านกาแฟไอศกรีมเจลาโต้สไตล์อิตาลีแล้วก็ขายเค้ก
1: อ๋อก็คือพูดง่ายๆว่าเอาเงินต่อยอดต่อยอดต่อยอดเรื่อยๆ
0: ก็หลังเลิกงานแล้วคือเราไปทำถูกไหมฮะก็ไม่ได้เบียดบังเวลาทำงาน
1: ครับ
0: แล้วก็ขายเสาร์อาทิตย
1: ์
0: โดยให้ร้านเนี่ยผ่อนตัวเองกับธนาคาร
1: อ่า
0: ถูกไหมและคือเงินผมยังเท่าเดิม
1: เอ้ยยังไงเอาร้านผ่อนยังไงฮะ
0: ก็คือรายได้จากการที่เราขายฮะ
1: ครับ
0: เขาก็ไปผ่อนกับไอ้กับธนาคารไปตรงนั้นพอสุดท้ายถ้าเกิดพอผมเกษียณถูกไหมฮะผมอยากทำต่อก็โอเคผมก็มีอาชีพทำ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดผมไม่ทำผมขายมูลค่ามันขึ้นมันสูงพอสมควร
1: เมื่อสักครู่ที่พี่ตุ๋ยพูดไปนี่เขาเรียกว่า active income ครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการที่มีอีกหนึ่งอาชีพรองรับไว้หลังจากเราจบจากตรงนี้ละเราก็สามารถที่จะไปมีอาชีพรองรับกับตัวเองได้นะครับพูดง่ายๆว่ากระจายความเสี่ยงในชีวิตเพิ่มขึ้นเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้หยุดไว้แค่นี้ก่อน
0: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่ตุ๋ยแบบในเรื่องของชีวิตส่วนตัวว่าเขามีวิธีการบริหารจัดการหนี้ของเขายังไงแล้วเขามีการวางแผนให้ตัวเองยังไงไปถึงเกษียณได้ครับช่วงหน้าครับ Keep up.

0: คุณผู้ชมครับดูรายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้แล้วได้เห็นแง่มุมดีๆของการช่วยเหลือผู้อื่นให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้แต่ตัวคุณตุ๋ยแขกรับเชิญของเราเองนะครับเขาก็มีการวางแผนของตนเองที่จะเตรียมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณด้วยเรื่องนี้ก็น่าสนใจเช่นกัน
1: จากโครงการที่พี่ตุ๋ยทำเพื่อคนอื่นนะครับกับ Happy Money รอบนี้ครับน้องตุ๋ยดีกว่าว่าทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างครับพี่
2: ก็จริงๆอย่างที่บอกที่เรื่องของการวางแผนเกษียณของผมนะครับในช่องทางเรื่องของกองทุนดำรงเลี้ยงชีพหรือว่าออมประเภทต่าง
1: ๆครับผม
2: ผมก็ทำไว้ส่วนหนึ่งแล้วตอนนี้ถามว่าก็มีเงินพอสมควร
1: ครับนะครับประมาณร้อยกว่าล้านนะคร
2: ับผมก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคร
1: ับ
2: แต่ที่ตอนนี้คือก็ไปซื้ออาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็มาเปิดเป็นร้านขายกาแฟนะครับไอศกรีมสไตล์อิตาลีตอนนี้กำลังจะลงทุนทำขนม
1: ครับ
2: ก็เรียกว่าขนมเต้าซ้อซึ่งเป็นขนมจากภาคใต
1: ้
2: ที่บ้านตัวเองแล้วก็ทำเป็นภรรยาผมทำก็ตอนนี้กำลังออกแบบกล่องกำลังหาเครื่องมืออะไรมาช่วยอยู
1: ่พูดแล้วหิวเลยอยากกินเลยลูกเต๋าหน่อย
2: ซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดเราไม่ทำงานผมมีอาชีพรองรับแน่นอน
1: ครับผมเลยทำขนมคุณผู้ชมครับนี่คือแง่คิดง่ายๆนะคือเรื่องของการทำ active incomeเมื่อไหร่ที่วันหนึ่งเกิดเราอยากจะเปลี่ยนงานขึ้นมาหรือว่าวันหนึ่งเราเกษียณไปแล้วเรายังมีอีกอาชีพหนึ่งรองรับเราอยู่เราสามารถออกไปได้เลยโดยที่เรายังมีรู้ว่าเรายังมีเงินยังมีรายได้เข้ามาอีกทางหนึ่งถูกต้องไหมฮะ
2: ครับผม
1: นะครับนี่คือการวางแผนดีๆนะฮะพี่ตุ๋ยครับการวางแผนทางด้านการเงินผมอยากถามพี่ตุ๋ยว่าสมมติว่าควรจะต้องแบ่งเก็บไหมถ้าเกิดมีเงิน 100% เข้ามาในชีวิตพี่ควรจะต้องแบ่งกี่เปอร์เซ็นต์มีการวางแผนแบบนี้ไหมครับ
2: ก็คืออย่างบอกว่าคือช่องทางในการที่จะออมเพื่อไม่เอามาใช้เนี่ยมันต้องมี
1: ครับ
2: บังคับไปเลย 30%
1: 30% คือเก็บคือหามาได้700%เก็บไป30แล้วอีก70%ครับ
2: ก็มันต้องมีใช้จ่ายบ้างเรามีลูกที่ต้องดูแลก็ต้องส่งเสริมเขาในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็เรื่องของการลงทุนในส่วน

0: บริหารได้70
1: 30% หรืออีก 40% ให้ภรรยาหมดเลย
0: ไม่ให้ครับ มาวางแผนร่วมกันในการทำเรื่องของธุรกิจครับ
1: หลังจากที่นะฮะเป็นนักฟุตบอล
0: ครับ
1: ผ่านการเสียบทุกคนมาเยอะแยะมากมาย
0: ครับ
1: พูดอย่างนี้ได้นะ
0: ได้
1: เพราะว่าผมแอบเห็นรูปว่าพี่ไปเสียบพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนมาแล้วนะครับอยากจะรู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชีวิตพี่มาถึงตรงจุดนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง
0: ก็คือผมว่าจุดพลิกผันที่ผมคิดว่าคือการตัดสินใจเลิกเล่นฟุตบอลณเวลานั้น
1: ครับผม
0: นะครับอย่างที่บอกว่าตอนนั้นก็28แล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นก็เลยเป็นจุดตัดสินใจว่าคงต้องพลิกผันอะไรสักอย่างนึงเพราะว่ามองถึงการทำงานน่าจะมีอนาคตที่ดีกว่าเตะบอลณตอนนั้นแล้วล่ะ
1: ครับผมนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วพี่แนะนำลูกยังไงบ้างครับ
0: บังเอิญผมเป็นลูกผู้หญิง
1: ครับ
0: นะครับแต่ก็คือเขาบอกเขาในเรื่องเวลาเราใช้จ่ายยังไงเราเขาลูกคนเดียวด้วย
1: เ
0: ว
1: ลายิ่งตัวดีเลย
0: เวลาอยากได้อะไรปั๊บเนี่ยคือเราต้องพยายามสอนเขาอันนี้คือมีความจำเป็นพ่อซื้อให้ได้แต่คือถามว่าตอนนี้ยังไม่จำเป็นนะก็ยังไม่ซื้อ
1: ได้สอนลูกไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการออมเงิน
0: คือตอนนี้คือผมบังคับเขาจากการที่เงินที่เหลือทุกวันที่ให้ไปโรงเรียนเน
1: ี่
0: ยมาหยอกกระปุกแล้วก็ไปฝากธนาคารออมสิน
1: ครับผมนี่ไม่ใช่ทำหน้าที
0: ่
1: ของการเป็นผู้บริหารในงานของตัวเองเพียงอย่างเดียวนะครับเป็นหน้าที่ในการบริหารครอบครัวสอนให้ครอบครัวรู้จักการออมด้วย
0: ครับผม
1: นะครับผมอ่ะพี่ตุ๋ยครับผมอยากให้พี่ตุ๋ยฝากอะไรถึงนะท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยฮะบางท่านนี่อาจจะยังมีหนี้สินอยู่บางท่านไม่มีแต่ก็ไม่อยากจะมีนะครับ
0: ครับ
1: ควรจะต้องทำยังไงบ้างครับ
0: วางแผนการใช้จ่ายโดยการบันทึกบัญชีครัวเรือน
1: ครับ
0: อันนี้คือถือว่าจำเป็นมากเพราะว่าถ้าเกิดเราบันทึกปั๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีแต่ละวันเนี่ยเราจ่ายอะไรไปบ้าง
1: ครับ
0: ซึ่งบางครั้งในแต่วันเราจ่ายเนี่ยคือของฟุ่มเฟือยมันจะมีถูกไหมซึ่งดังนั้นเนี่ยพอเราบันทึกแล้วเราจะเห็นเมื่อเราเห็นปั๊บเนี่ยเราก็ไปตัดตรงนั้นได้แล้วก็มีเงินเหลือทันทีครับ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมคิดง่ายๆครับเริ่มต้นง่ายๆจากจุดง่ายๆเหมือนตอนที่เราเรียนกันตอนประถมทำบัญชีรายรับรายจ่ายขีดเส้นสองด้านถ้าบางคนยังทำไม่เป็นนะฮะเอาแค่นี้ก่อนรายรับข้างหนึ่งรายรับข้างหนึ่งรายจ่ายจ่ายอะไรไปบ้างรับอะไรมาบ้างเหลือเท่าไหร่ทำทุกวันแค่นี้เองนะครับข้อคิดง่ายๆการกระทำง่ายๆผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับแล้วทุกคนก็จะมีออมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตุ๋ยมากเลยนะครับนะฮะที่แบบมาให้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยครับ
2: หลายคนใช้จ่ายเงินจนเกินตัวจนกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่รู้จักจบสิ้นใครที่กำลังตกอยู่ในสภาพนี้ลองทำตามนี้ดูนะครับ 1. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงเพื่อให้มีเงินเหลือไปชำระหนี้ได้มากขึ้น2. ชำระหนี้ที่คิดดอกเบี้ยสูงๆก่อนให้พยายามผ่อนชำระหนี้ก้อนใหญ่ที่สุดให้หมดก่อนเพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายในแต่ละเดือนให้น้อยลง 3. ออมเพื่อลดหนี้คุณอาจแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปฝากธนาคารไว้และเมื่อครบตามจำนวนที่ต้องการแล้วค่อยถอนออกมาเพื่อชำระหนี้ 4. ขายสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้เช่นที่ดินทองคำหรือเพชรอย่ารู้สึกเสียดายครับเพราะคุณสามารถซื้อของเหล่านี้ใหม่ได้ในวันหน้าแต่วิธีที่ดีที่สุดในการหลุดพ้นการเป็นหนี้ก็คือการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตใช้เงินอย่างประหยัดแล้วคุณจะพบว่ามีความสุขในการดำเนินชีวิตมากขึ้น
1: ผู้ชมครับข้อคิดดีๆจากพี่ตุ๋ยที่เราได้ในวันนี้นะครับคือเขาไม่เคยมีอาชีพเดียวครับในชีวิตของเขาเริ่มต้นครับทำงานประจำเตะฟุตบอลตอนเย็นนะครับพอมาทำงานที่นี่ย้ายงานมาก็ทำงานประจำเปิดร้านนะครับเป็นของตัวเองเปิดร้านกาแฟเล็กๆ เริ่มต้นจากจุดเล็กๆออมเงินเล็กๆเป็นไงฮะคุณผู้ชมเป็นวิธีการง่ายๆนะครับบางคนนี่อาจจะคิดไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งง่ายๆที่คุณสามารถเรียนแบบได้ครับหรือว่าคุณนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตของคุณได้ครับวันนี้ครับรายการเงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: อนผู้ต้องหาถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไหมข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าเวลาประมาณ 3:40 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ 57/2562 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
1: รู้หรือไม่ตอนเมื่อกฎหมายมิได้กำหนดวิธีโต้แย้งไว้รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดความรักและสร้างความเข้าใจของคนในครอบครัวนะคะเราพบกันแบบนี้ค่ะที่ ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนถามพี่มิกดีกว่าค่ะถ้าเปรียบครอบครัวของพี่มิกเหมือนอาหารของพี่มิกจะมีรสชาติแบบไหนคะ
1: อาหารอีสานแซ่บๆเลยครับ
0: ค่ะ
1: ครบรสบ้านผมมีหลากหลายอารมณ์มากครับ
0: เหมือนกับครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะครอบครัวของเขาครบรสมากเลยนะคะมีเสียงหัวเราะมีน้ำตามีการให้กำลังใจซึ่งกันและกันในวันที่ดีที่สุดของชีวิตและในวันที่แย่ที่สุดของชีวิตขอต้อนรับนะคะครอบครัวของพี่โชเล่นิลันและน้องเบลฉัตรสุมาช้างกลางค่ะ
2: ตลกคาเฟ่โชเล่ดอกกระโดนหรือนิรันดร์ช้างกลางโชเล่ในฐานะหัวหน้าครอบครัวของภรรยาและลูกสาว3คนมีชื่อเสียงทั้งในฐานะนักแสดงตลกและเจ้าของร้านอาหารใต้รสเด็ดจนแทบไม่มีเวลาให้ครอบครัวแต่วันหนึ่งที่เขาเลือกที่จะหยุดเล่นตลกทำให้ว่างงานวันนี้โชเล่กลายเป็นยูทูบเบอร์เจ้าของวลีเอาโรยให้คนจดจำกันอีกครั้งโดยมีครอบครัวคือลูกสาวทั้ง3คนของเขายืนเคียงข้างพบกับครอบครัวรสอร่อยกันค่ะ
0: สวัสดีพี่โชเล่และน้องเบลค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่โชเล่เป็นตลกชื่อดังไทยๆก็รู้จักแต่จริงๆแล้วเนี่ยความฝันในวันเด็กไม่อยากจะเป็นตลกใช่ไหมคะ
4: อยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นดารา
0: ค่ะ
4: ไม่ชอบเป็นตลกใจจริงนะใจอยากเป็นดารามากๆอยากเป็นอรัญญานามวงชอบเวลาพี่เขาทำปากอะไรเนี่ยพี่ชอบตอนอยู่บ้านนอกเวลาพี่ไปดูหนังเข้ามานะกลับมาบ้านนะพี่จะเดินเงี้ยตลอด
5: พี่เหมาะแล้วครับที่พี่เป็นตลกใช่ไหมตั้งแต่มานั่งนี่ผมยังไม่หยุดหูยิ้มเลยดีแล้วเพราะพี่สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน
4: อ๋อขอบคุณครับ
5: ครับแล้วมันจับพัดจับผูยังไงให้ไปเป็นนักร้องนะฮะ
4: พี่ไปทำงานโรงหนัง
5: ครับ
4: แล้วโรงหนังนั้นจะมีแต่หนังอินเดียแล้วพี่ก็จะฝึกร้องเพลงผมพี่เป็นคนชอบเพลงอินเดียไงแล้วพอปีใหม่ปั๊บเขาก็ให้พี่ร้องเพลงจับของฝันอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ก็ร้องเพลงแล้วเขาบอกว่าพี่เสียงดีเขาบอกน่าจะไปสมัครร้องเพลงเอาเลยก็เดินไปหาสมัครงานที่นครศรีธรรมราชเป็นสวนอาหาร
5: ครับ
4: พอประเทศเสียงกลางวันน่ะขอรับพอกลางคืนพี่ก็แต่งตัวอย่างรอเลยนะแต่ถึงผู้จัดการบอกว่าให้พี่เสิร์ฟอาหารก่อน
0: ยังไม่ได้ร้องเพลง
4: เกือบเดือนนะวันนั้นนักร้องไม่มาดนตรีก็ขึ้นหลายครั้งจนครั้งวันคือพี่ทำงานอยู่ที่นานมากเลยไม่ได้ขึ้นพี่ก็ดนตรีขึ้นพี่รู้แล้วว่าเพลงโชเล่แต่ว่ามีความเดือดไม่ใช่เราแล้วต้องเป็นคนอื่นเพราะนานมากเลยเขาไม่เรียกเราเลยอ่ะก็ดนตรีขึ้นวนไปวนมาวนไปมาแล้วทีนี้พี่ก็สงสัยว่าหลายครั้งผู้การไปมองเพราะผู้จัดการก็กวักมือเรียกพี่อย่างนี้พี่ก็ยังมองข้างหลังอีกนั่นนึกว่าเขาเรียกคนอื่นเขาบอกว่าขอชี้พี่อย่างนี
0: ้ให้พี่ร้อง
4: พี่ก็บอกใช่เลยอะไรเงี้ยเขาบอกใช่แล้วพี่ก็วิ่งเลยนะดนตรีส่งปุ๊บพี่เข้าเลยเย้

0: ผู้จัดการก็เลยให้พี่ร้องยาว
1: ใช่เพราะว่าพอร้องเสร็จลงมาใครก็เรียกโชเล่เลยนั่นคือที่มาของโชเล
2: ่
0: แล้วมาเป็นตลกได้ยังไงครับ
1: ตลกอ่ะมาชวนผมหลายคณะโดยเฉพาะคณะพี่ดูพี่จ้อนินจาเขาจะมาจีบผมไว้ตลอดและให้เล่นตลกเล่นตลกอะไรเงี้ยผมก็เลยถามคำแรกถามเลยมีมา

0: เล่นดาราคาเฟ่ไหมเขาก็บอกว่ามีแล้วพี่ดูถามผมว่าจะยืนดูก่อนไหมผมบอกว่าไม่ดู
1: เล่นเลย
0: เพราะผมคิดว่าถ้าไม่เล่นเราก็ไม่ได้มาเล่นดาราคาเฟ่คืนนั้นไงก็เลยขึ้นยากมากมาก
1: ตลก
0: ตลกเล่นยากมากมากขึ้นไปนี้หน้ามืดตามัวเห็นดาวเห็นเดือนอะไรมันยากอย่างนี้จริงๆยากมากเลยอ่ะคือเขาถามเป็ดตอบไก่อ่ะเขาถามงัวตอบช้างอะไรประมาณนี้แต่ว่าได้ยินในหูนะเวลาผมพูดอะไรเนี่ยคนจะขำมาขำมา
1: คนหัวเราะ
0: ใช่แต่ผมอ่ะคือผมตอบเหมือนว่าเสี่ยงสุ่มอ่
1: ะ
0: ปลาในปลาสุ่มไปอย่างนั้นคือก็ตอบมาด้วยความที่เราอยากจะเล่นไงพอลงมาจากนั้นน่ะเขาบอกว่าผมเก่งมาก
2: เล่นไม่รู้เรื่องกลายเป็นตลกมาก
0: ไม่รู้เรื่องเลย
2: กลายเป็นตลกมาก
0: ใช่เป็นคนเก่งมาก
1: สรุปแล้วการเป็นตลกทำให้พี่โชเล่ต้องอยู่ใกล้หรือไกลจากครอบครัวคะ
0: ตอนเป็นตลกไม่ไกลครอบครัวนะแต่ตอนเป็นนักร้องอะไกลตอนคลอดน้องเบลอะไม่ได้เจอกันไม่ได้เห็นกันแต่ว่าพอตอนผมเป็นนักร้องดาราคาเฟ่ตอนนั้นผมมีเงินที่จะเช่าแฟตอยู่แล้วไงแฟตเดือน 1,300 มีห้องน้ำในตัวมีเฟอร์นิเจอร์แล้วผมก็ได้ซื้อโทรทัศน์สีเครื่องหนึ่งแล้วได้ซื้อตู้เย็นซันโย
1: ค่ะ
0: แล้วแฟนก็พาลูกขึ้นมาแล้วก็เนี่ยเริ่มพูดได้แล้วไงก็ขึ้นมากับคนนี้
2: นี่คือกว่าจะได้เจอลูกคนที่สองนี่คือพูดได้แล้ว
0: ก็นัดกันเรียบร้อย
2: สองขวบไหม
0: ใช่ใช่นัดกันเรียบร้อยว่าแฟนมาหัวลำโพงแล้วผมไปรับ
1: เราจะย้อนวันเวลานี้ให้ได้ดูนะคะผ่านละครเวทีค่ะ

0: นับแต่บัดนี้เป็นต้นมา
1: เป็นต้นไป
0: ก็ผมโดดอกกระดูน
1: ดูดอกกระดูน
0: ขอเชิญเขียดผู้มีแก
1: ่
0: ได้พับกบ
1: พบกัน
0: ตลกมาเทโชเล่ดอกกระดูน
2: สวัสดีครับพี่ดองเขินเลยพี่ดูชมว่าเป็นตลกบ้าเท่โชเล่ทำตัวไม่ถูก
0: ทำไมหัวเราะเสียงใหญ่อย่างนั้นบ้าบอจริงเชียวหัวเราะไม่หยุดแล้วนี่ติงตองเป็นอะไรอะไรนะเขาพูดว่าอะไรนะปากค้าง
1: หุบไม่ได
0: ้ดีครับปากค้างหุบไม่ได้ก็ไม่ต้องจ่ายค่าตัว
2: หายแล้ว
0: ทำไมหายเร็วขนาดนี้
2: เดี๋ยวไม่ได้ค่าตัวมาทำงานไกลสุขได้จะมีความสุขมากกว่าที่ลูกเมียนั่งรถมาหาเราไม่ได้มาหาธรรมดานะมาอยู่กรุงเทพเลยดูสิเนี่ยเป็นเพราะอะไรเหรอก็เป็นเพราะว่าเราเป็นที่พึ่งของลูกของเมียได้แล้วไงเห็นสถานีแบบนี้แล้วแม่มันนึกถึงอดีตจริงๆนี่ต้องมายกเองแล้วเห็นสถานีแบบนี้แล้วนึกถึงตอนที่จากลูกจากเมียมาน้องเบสลูกสาวคนโตร้องไห้ลั่นสถานีเมืองคอนเลย
3: จะต้องไปทำงานหาเงินมาให้เบสไงลูก
4: ไม่เอาเงินน่ะหนูอยากอยู่กับพ่อ
2: เอานะพ่อจะไปหางานหาเงินเยอะๆหนูจะได้สบายหนูต้องทำหน้าที่แทนพ่อดูแลแม่ดูแลน้องที่อยู่ในท้องนะลูก

0: พ่อสัญญาเราทั้งหมดจะได้ไปอยู่กรุงเทพด้วยกันจะทำได้ไหมลูกดูแลแม่ดูแลน้องนะลูก
1: ทำได้หนูสัญญาว่าหนูจะดูแลแม่ดูแลน้องให้ดีที่สุด
0: ดีมากลูกเบสพ่อรักลูกนะ
1: หนูก็รักพ
2: ่
1: อ
2: ระวังตัวนะพี
3: ่ไปเบส

0: อ้าวไม่ตาโลกเหรอเอานี่เล่นมาตั้งนานไม่ตาโลกเลยนะถ้าอยากดูแบบตาโลกต้องย้อนไปอีกเห็นสถานีแบบนี้แล้วทำไมต้องยกคนเดียววะนี่เปลี่ยนละถ้าอยากให้ตาโลกต้องย้อนไปในวันที่ผมมานั่งรอลูกเมียอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงเฮ้ยแย่แล้วโอ้ยหุ้ยรถไฟอ่ะมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วนี่โอ้อยู่ไหนเนี่ยโอ้ยตรงนั้น
1: อ้าวเฮ้ยคุณชวนเลยนี่คุณมาเล่นตลกเหรอเนี่ย
0: โอ้ยเล่นตลกอะไรนี
1: ่อ้าว
0: หาลูกหาเมียน่ะยังไม่เห็นเจอเลยนี
1: ่เออเจอเหรอ
0: เดี๋ยวพี่ดูนี
1: ่ไม่ใช่ผมชื่อเดชเป็นพนักงานรถไฟ
0: เออพี่เห็นลูกเห็นเมียผมไหม
1: อ๋อผู้หญิงที่สวยๆ อ๋อแล้วก็มีอุ้มเด็กมาด้วยแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนที่ตัวเท่านี
0: ้
1: มันนอนอยู่นะแต่ถ้ามันลุกขึ้นยืนมันก็ตัวเท่านี
0: ้
1: เช่น
0: โอ้โหท่าเป๊ะเลย
1: เห็นสิเห็นเขานั่งแท็กซี่กลับบ้านไปแล้วนี่ตกลงนัดกันยังไงเนี่ยฮะ
0: เออนึกออกแล้วอะ
1: ยังไง
0: ผมนัดเขาให้ไปเจอที่ไอ้บ้านที่อยู่ที่วัดช่องลมนี
1: ่เออ
0: ผมลืมเอง
1: ปะโถนัดไปวัดช่องลมแล้วมารอที่หัวลำโพงรีบกลับบ้านไปเลยนะเดี๋ยวโอ้โหป่านนี้เขารอกันเหงื่อแห้งแล้วไป
0: เหรอ
1: เออ
0: ไปก่อนไปก่อนนะไอ้ถึงแล้ว
1: ถึงแล้ว
0: มาอยู่แล้วต่อไปนี้เนี่ยเราอ่ะพ่อแม่ลูกจะได้อยู่ด้วยกันแล้วนะตลอดไป
2: จำหน้าพ่อได้ไหมลูก
3: เป็นไงบ้างครับจากที่ดูละครไปเห็นซับน้ำตากันหลายรอบเลย
4: ก็ผมดูไปแล้วผมก็นึกถึงภาพที่เกิดความเป็นจริงอ่ะก็ทำให้ซึ้งทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วลูกเราเป็นอย่างนี้เหรอคิดถึงเราประมาณนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยที่เราจากมาจริงๆเราก็มาทำงานอ่ะเนาะแต่ลูกเขาก็ไม่อยากให้เรามาประมาณนี้ก็เลยก็เหมือนกันเลยอยากจะบอกว่าหัวใจลูกกับหัวใจพ่อเหมือนกันพ่อก็ใช่ว่าอยากจะจากใช่ไหมแต่ก็เพราะงานเพราะหน้าที
5: ่แล้ววินาทีที่ได้เห็นครอบครัวในวันนั้นนะคะเป็นยังไงคะ
4: พอเปิดประตูปั๊บเจอแม่เขานอนหลับสนิทแต่ว่าพี่เบสคนโตก็บอกพ่อสวัสดีค่ะเขาว่าอย่างนี้พี่เบสคนโตแล้วเบลคนนั่งเล่นตอกแต่เขาปีนขึ้นไปเล่นบนโซฟาน่ะบนโต๊ะที่ผมวางโทรทัศน์เบลก็พ่อสวัสดีกะครั้งแรกที่ได้ยินเสียงลูกคือคำนี้มีหน้าแม่เขาถึงเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาคลอดกับหมอตำแยเขาบอกว่ากว่าหมอตำแยจะกลับมาถึงบ้านนี่คือลูกไหลออกมาหมดแล้วลูกออกมาแล้วแล้วก็เสียงร้องว้าว้าแม่เขาบอกดีใจมากเลยว่าได้ลูกผู้ชายเขาว่าอย่างนั้นเพราะเสียงใหญ่มากเสียงกังวานไปทั่วเลยอะไรเงี้ยสมัยนั้นจดหมายเนา
2: ะ
4: อ่านจดหมายไปก็แบบคือยิ้มไปแบบน้ำตาก็ซึมอย่างเงี้ย
3: แล้วแม่ได้เล่าให้ฟังไหมว่าวันแรกที่เจอพ่อเบลเป็นไง
6: ก็เล่าว่าตอนเจอพ่อเบลก็แบบตอนนั้นไม่รู้หรอกค่ะว่าเป็นพ่อแต่คือพูดตามพี่เบส

0: พอเห็นพี่เบสแบบยกมือไหว้สวัสดีค่ะเราก็ทำตามทำตามสวัสดีค่ะพ่ออย่างเงี้ยแต่คือไม่รู้หรอกว่าคือพ่อหรืออะไรเงี้ยค่ะคือยังไม่รู้เรื่อง
1: ซึ่งลูกอีก2คนของพี่โชเล่ที่นี่ด้วยพี่โชเล่ครับแนะนำตัวเลยครับ2ท่านนี้คือใคร
2: คนโตคือน้องเบสคนสุดท้องคือน้องบอย
1: เบสจ๊ะยังจำวันที่มารอที่พ่อที่แฟตได้ไหม
3: คิดถึงพ่อมากๆเพราะว่าไม่เห็นหน้าพ่อนานมากแล้วเห็นห้องที่แบบกว้างมากในตอนนั้นนะคะคือห้องนี้คือแบบเหมือนคาลือหาดแล้วอะค่ะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มีห้องน้ำในตัวมีนู่นนี่นั่น
2: แฟด
3: เป็นแต่มันเป็นแฟดอะ
2: แฟดช่องลมวัดใหม่ช่องลม
4: ทุกอย่างน่าจะไปได้ดี
2: ครับผม
4: แต่มันมีปัญหาไหมครับเพราะว่าทำงานตลกนี่ก็เลิกดึก
1: เพราะคาเฟ่ก็เลิกประมาณตีสามตีสี่
2: ใช่ครับ
1: แล้วพี่กลับบ้านเลย
2: กลับบ้านแล้วก็เคยมาเคาะประตูเรียกแฟนเลยปอบแต่พอแฟนเปิดประตูปั๊บลูกก็ต้องตื่นด้วยพอห้องที่น้องเบสบอกว่าเหมือนคฤหาสน์อ่ะจริงๆห้องเล็กมากพอลูกตื่นด้วยปั๊บพี่ก็มานึกว่าแล้วเค้ามานอนต่อใช่มั้ยพอนอนต่อแล้วเค้ามาตื่น 6:00 นไปโรงเรียนพี่ก็มานึกว่าลูกพักผ่อนสมองไม่เต็มที่ช่วงนี้มันจะตื้อๆไปโรงเรียนก็เลยตัดสินใจว่าพอเลิกคาเฟ่ปุ๊บก็นอนปั๊มบางทีก็ไปนอนสวนลุม
0: ที่ก็นอนใต้ทางด่วนอะไรอย่างเง
2: ี้ยนอนใต้ทางด่วน
1: คือที่ไหนที่จอดรถหลับได้
2: ใช่ใต้ทางด่วน
1: ใกล้บ้าน
2: ใช่ๆ
1: เพราะว่าไม่อยากเข้าบ้านเพราะกลัวลูกตื่น
2: ใช่ครับ
1: ก็เรียกว่าทำงานหนักนั่นแหละพี่หมวยคือทำงานหนักช่วงนั้นก็แสดงว่าเป็นช่วงที่ทำเงินได้
2: ใช่ครับ
1: งั้นมาถามลูกๆบ้างไอ้การที่พ่อทำเงินได้มีเงินเลี้ยงเราแต่ไม่มีเวลาให้เราเลยเนี่ย
0: ก็มีเงินมีอะไรก็สบายนะคะคือพ่อเขาก็ทำให้ลูกๆให้แม่สบายค่ะแต่ว่าถามว่าถ้ารู้สึกแบบมันเหมือนมันขาดอะไรไปอย่างนึงอะนะ อย่างเวลาไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเนาะก็เขาก็จะมีวันพ่ออะไรเงี้ยใช่ก็แบบคือตอนนั้นด้วยความเราเป็นเด็กอะเนาะเราก็เลยแบบพ่อคนอื่นเขาก็มาอะไรเงี้ยแต่พ่อเราก็มองไปเก้าอี้ว่างเปล่าอะไรเงี้ยแล้วสักพักแม่ก็เดินมานั่งแล้วแม่ก็เป็นแบบผู้หญิงคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเออแบบ
5: คนถามพ่อ
0: ใช่คนอื่นก็แบบพ่อมาแต่แบบเราก็แม่วันแม่ก็แม่วันพ่อก็แม่ประชุมก็แม่อะไรฟังผลสอบก็แม่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้แบบคนอื่นเขาก็มีพ่อมาโน้ตแต่เราด้วยความเป็นเด็กนะตอนนั้นเราก็เลยน้อยใจพ่อเหมือนกันเนาะก็น้อยใจพ่อว่าเอ๊ะทำไมพ่อแบบบางครั้งมันเรื่องของแบบเรื่องโรงเรียนมันก็แบบมีความสำคัญเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบคือก็เข้าใจว่าพอทำงานอ่ะพอโตแล้วถึงมาไปย้อนไปก็ขำตัวเองเหมือนกันว่าเออแบบพ่อเขาก็ตั้งใจทำงานทำทุกอย่างเพื่อให้มีทุกวันนี
4: ้ค่ะเบลทราบใช่ไหมคะว่าคุณพ่อเนี่ยยอมที่จะไปนอนในรถเพื่อให้ลูกกับภรรยาสบาย
0: ทราบค่ะแม่เล่าให้ฟัง
4: ค่ะตอนนั้นเนี่ยเบลคิดยังไงอ่ะเบลอยากให้พ่อกลับมาแล้วตัวเองต้องตื่นไหม
0: ใช่อยากให้พ่อกลับมามากกว่าคืออย่างน้อยตื่นมาก็ยังได้เห็นพ่อบ้างแต่ถ้าแบบว่าพ่อไม่กลับเราตื่นมาอีกทีก็คือเราไปโรงเรียนแล้วไม่เจอพ่อใช่ค่ะแล้วเจออีกทีก็คือกลับจากโรงเรียนแล้วพ่อก็ตื่นอาบน้ำจะไปทำงานเราก็ได้คุยกันแป๊บๆแล้วพ่อก็ต้องรีบออกไปแล้วก็จะสวนกันแป๊บนึงเนี่ยค่ะ
1: พอเริ่มทำงานเริ่มโอเคทุกอย่างก็เริ่มมีบอยแล้วดีขึ้นเลยไหมครับ
2: ดีดีย
1: ังไงฮะ
2: บอยเกิดมาวันแรกก็ได้นั่งรถเก๋งเลยพี่ซื้อรถเก๋งแปดแสนกว่าเงินสด
1: นี่ไง
2: แล้วพี่ก็ไปซื้อทาวน์เฮาส์สองหลังล้านกว่านั่นก็เงินสดแล้วก็ทีหลังมาซื้อสปอร์ตไรเดอร์ตอนนั้นป้ายแดงแจ๊กๆออกมาใหม่ๆเลยล้านกว่าก็เงินสดแล้วก็ซื้อรถตู้มา1คันด้วยแต่ว่ามือสองก็เงินสด
1: แสดงว่าออกจากคณะตลกมาทำร้านอาหารเลย
2: ทำร้านอาหาร
1: แล้วร้านนี้ไปไหนแล้วครับ
2: พี่มารู้ว่ากุ๊กอ่ะเขาไม่ค่อยตรงกับเราก็เลยปิดร้านพอช่วงปิดร้านนี่เราก็ได้นอนอิ่มใช่ไหมหลังจากที่ว่าลำบากมาคือสู้งานมานานพอได้พักผ่อนปั๊บคุณรอมมันก็นะนิสัยมันก็มีมั่งที่ว่าเฮ้ยมันสบายนี่นาใช่ไหมก็งานติดต่อมาก็จะบอกงานว่าไม่ค่อยสะดวกอะไรอย่าง
4: น
2: ี
4: ้ปฏิเสธ
2: ใช่แต่พอนานๆเข้าคือไม่สะดวกจริงๆคือไม่มีงานใช่ไหม
0: นานๆเข้างานก็หา
2: ใช่ตอนที่เขาติดต่อบอกว่าไม่สะดวก
1: คนดูไม่เข้าใจไอ้คำว่าที่รักสะดวกตอนนั้นกับการที่ได้มีโอกาสได้พักผ่อนแล้วระยะเวลานานเท่าไหร
0: ่เกือบปีครับ
1: เกือบปีแล้วหลัง จากนั้นก็เลยคนก็เริ่มไม่สะดวกที่จะติดต่อ
4: มีขึ้นมันมีลงถามแขกรับแชร์สวัสดียังเป็นทางการที่น้อยแล้วก็น้องบี้กับมนทิดาค่ะ
6: สวัสดี
4: ค่ะพี่น้อยในฐานะที่เป็น

0: คนสู้ชีวิตเหมือนกับพี่โชเล่ฟังแล้วรู้สึกยังไงคะ
1: เหมือนกันทำอะไรไม่อยากให้ลูกรู้จริงเหมือนกันเลยเป๊ะและนิสัยเหมือนกันพอแบบจะทุกข์ยังไงจะเหนื่อยยังไงไม่อยากให้ลูกรู้โชเล่ชอบโชเล่ตรงเนี้ยที่ตอบพี่บอกว่าถ้าผมไปลูกตื่นถ้าผมเพราะถ้าผมนอนแล้วลูกก็ไปโรงเรียนแล้วจะไม่ค่อยได้เห็นหน้ากันเท่าไหร่ล่ะพี่อ่ะแล้วถ้าเกิดวันไหนเธอไม่ได้นอนในรถเธอไปไหนแล้วก็ถามเขาอย่างงี้เราก็เข้าใจว่ามันจะมีเมียใหม่หรืออะไรเงี้ยแล้วมันไปแอบมีกิ๊กมีเกิ๊กอะไรเงี้ยที่จริงเปล่าเขาก็ไปวิ่งแถวสนามแล้วเขาถึงจะกลับมาผมก็ออกกําลังกายของผมด้วยอะไรเงี้ยแม่ก็มามองคิดว่าทุกคนนะถ้าเกิดว่ามีปัญหาตัวเองแล้วเนี่ยให้ดูครอบครัวเป็นตัวอย่างเอาคนใกล้ชิดเนี่ยจะช่วยบรรเทาอาการของเราได้นี่ก็มีลูกดีไงมันน้อยมันช่วยได้เยอะมากทีเดียวเขาบอกเขาทำเพื่อลูกก็เหมือนกันเขาทำเพื่อลูกจริงๆคนๆเนี้ยตั้งแต่เขายังไม่ดังอ่ะเขาก็ทำได้ขนาดนั้นแล้วเขาดังแล้วเขาก็ไม่ลืมตัวเขาก็ทำยิ่งกว่านั้นอีกจนกระทั่งเขามามีบ้านก็มาเล่าให้พี่ฟังพี่หนูผมได้บ้านแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วเธอยังได้นอนอยู่ไหมผมก็ยังวิ่งอยู่อะไรเงี้ยเพราะผมกลัวลูกผมตื่นเพราะฉะนั้นแล้วก็จะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ครอบครัวในเรื่องใหญ่ที่สุดใครจะเป็นอะไรจะลูกเป็นอะไรเมียเป็นอะไรพ่อเป็นอะไรก็แล้วแต่นะถ้าคนในครอบครัวรวมตัวกันเนี่ยอะไรก็ทำอะไรเราไม่ได้จริงๆเรื่องจริงอันเนี้ยนี่ตอนที่เขายังเด็กๆอะไรเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรแต่โชเล่บุกบั่นจนกระทั่งได้ประสบความสำเร็จลูกเมียอยู่กันอย่างสบายตรงที่เบลพูดเมื่อกี้น้ำตาแม่ไหลไอ้หญิงก็ถามว่าหญิงว่าถ้าให้แม่ตลกกับเป็นขายข้าวแกงเอาอะไรไอ้หญิงบอกให้ขายข้าวแกงแต่ว่าทำไมแม่จะได้นอนกับหญิงแต่สองทุ่มพูดเหมือนกันเลยเนี่ยเด็กๆเป็นอย่างนี้
0: น้องมี่ล่ะคะน้องมี่เนี่ยมาจากครอบครัวที่สู้ชีวิตมากๆเหมือนกันได้ฟังแล้วเป็นไงคะ
2: พอได้ยินน้องเบลพูดว่าตอนที่ไปงานโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วก็เห็นแต่คุณแม่อะไรอย่างเงี้ยของมี่ก็เป็นเหมือนกันเพราะว่าของมี่ที่บ้านต้องขายของอะค่ะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยจะเป็นคนยืนหลักส่วนมากงานโรงเรียนงานครอบครัวประชุมผู้ปกครองไปรับลูกกลับบ้านลูกไม่สบายไปส่งก็จะเป็นคุณแม่แต่ว่าเรารู้นะคะว่าคุณพ่อรักเราเหมือนกันไม่ได้ต่างกัน
0: ค่ะ
2: มีรู้สึกว่าเหมือนพี่โชเล่มีกำลังใจที่สำคัญอะเป็นกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากมันเหมือนแบบวันที่พอพี่โชเล่เศร้าพี่โชเล่มีกำลังใจในการผลักดันต่อวันที่พี่โชเล่มีความสุขกำลังใจเนี้ยมันก็เหมือนยิ่งเป็นสิ่งที่ผลักให้พี่โชเล่มีความสุขเพิ่มขึ้นมันหันมาแล้วเห็นลูกยิ้มมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ากำลังใจของครอบครัวพี่สำคัญมาก
0: ขอบคุณนะคะเดี๋ยวมาให้แชร์อีกค่ะต้องถามพี่โชเล่ว่าในวันที่มันแย่ๆเนี่ยค่ะกำลังใจของครอบครัวมาช่วยเหมือนกับที่น้องมี่บอกไหมคะ
3: ใช่มีอยู่ครั้งหนึ่งพี่รู้สึกแย่สุดๆเลยตอนนั้นลูกคนโตน้องเบสเขามีกิจกรรมที่โรงเรียนเขาก็จะมาพูดที่บ้านบ่อยๆนะว่าเขามีการแสดงบนเวทีอะไรสักอย่างนี่แหละเขาอยากให้พ่อไปแต่ผมมาติดงานแต่คำเนี้ยมันก้องในหูพ่อพอผมเสร็จงานนะผมรีบไปที่โรงเรียนลูกสาวนะผมเข้าไม่ได้รถเยอะมากรถเต็มลานไปหมดเลยผมจอดไกลมากทำไงให้ลูกรู้ว่าเรามาขึ้นหลังคารถขึ้นไปยืน
4: ใช่
3: กระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าลูกเห็นหรือเปล่าผมยังไม่รู้ ผมขึ้นหลังคาแบบคือแบบให้ลูกเห็นเพราะลูกออกหน้าเวทีพอดีตอนนั้น แต่รถอยู่ไกลมากเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมรู้สึกแย่กับตัวเองที่ว่าทำไมผมไม่หยุดงานแต่ว่างานเขาติดต่อไว้ก่อนแล้วไงผมเป็นคนรับผิดชอบตรงนี้ด้วยไง แต่พอเสร็จแล้วผมก็รีบมาเลยก็มาทันช่วงท้ายๆของงานเลยแต่ผมก็ไปไงแต่ตอนนี้ต้องถามเขาว่าเขารู้หรือเปล่าตอนนี้ผมไม่เคยบอกใครนะ
5: งั้นก็ถามเลย
0: เบสเห็นพ่อไหมคะวันนั้น
4: ไม่เห็น
6: ไม่เห็น
0: มันไกลมากพ่อบอก
3: ไกลมาก
4: คือเราไม่คิดว่าคนที่ยืนอยู่บนรถนั้นคือพ่อเรามากกว่าค่ะนึกว่าเป็นพันโล

0: วงช่างไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็มาไม่ได้ในใจคิดอย่างเดียวเลยว่าพ่อไม่มาอยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เลยคนนั้นไม่ใช่พ่อค่ะ
2: แต่แสดงว่าวันนั้นก็คือเห็นคนขึ้นไปยืน
0: เห็นค่ะแต่ว่าไม่เห็นรูปร่างหน้าตาเพราะมันไกลมาก
2: เพิ่งรู้เป็นครั้งแรกไหม
0: ครั้งแรก
2: ว่าผู้ชายที่เราเห็นวันนั้นสรุปคือพ่อเราแล้วในเมื่อที่เราได้เห็นความพยายามของพ่อแล้วเนี่ยที่เขาก็รู้สึกผิดแหละว่างานของลูกเขาก็อยากมาแต่มันด้วยภาระหน้าที่บางอย่างที่มันนัดไว้ก่อนหน้านั้นแล้วแล้วมันแคนเซิลไม่ได้แต่สุดท้ายก็บึ่งรถมาเข้าโรงเรียนไม่ได้เข้าไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงขึ้นยืนบนรถเลยละกันนี่เพิ่งรู้วันนี้เป็นวันแรก
0: เพราะว่าเบบเป็นเด็กกิจกรรมโรงเรียนจะมีกิจกรรมบ่อยมากพ่อแม่แทบจะไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีพ่อแม่เรามาเซอร์ไพรส์อะไรไม่เคยคิดเลยค่ะ
2: อยากจะบอกอะไรกับพ่อไหมครับ
0: ขอบคุณมากค่ะแต่เบบไม่รู้จริง
2: ๆแล้วพอวันนี้รู้แล้วว่าคนคนนั้นคือพ่อเราเองอ่ะหนูเข้าใจถึงความพยายามของพ่อแล้ว
0: ที่หนูร้องไม่ใช่อะไรพ่อปีนขึ้นหลังคาร้อนหรอ
1: น้องเบบมาก็ได้ค่ะ
2: เราไม่ได้เลยเรื่องบางเรื่องคือผ่านมากี่ปีแล้วครับวันนั้นจนถึงวันนี
3: ้ตอนนั้นน้องเบบยังไม่จบอะครับตอนนี้เขาจบมานานแล้ว
2: กี่ปีลูกประมาณ
0: จะ20กว่าปีอะตอนนี้ต้องเบส39ปีแล้ว
2: 20กว่าปีพี่เพิ่งบอกลูกวันแรกในรายการเราม
3: ันนึกออกเมื่อกี้ไง พอพี่น้อยบอกถึงว่าลูกคนอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะพี่เป็นอย่างคนอย่างนี้เบสนั่งเลยลูกเพราะพี่เป็นคนอย่างนี้นะต่อให้พี่อยู่ไหนลำบากแค่ไหนอย่างไรไกลแค่ไหนถ้าลูกโทรว่าตอนนี้ให้พ่อมาหาหนูนะไปทันทีเลยนะ
2: ไปทันทีแต่ต้องเสร็จ
3: ไปทันที
2: แต่ต้องเสร็จภารกิจของเราก่อน
3: ใช่หมายถึงไม่มีงาน
2: รีบไปทันที
3: พี่จะไปทันทีถ้าลูกขอให้ลูกโทรมา
2: ไม่ว่าจะเป็นน้องเบดน้องเบลหรือน้องบอยได้หมด
3: ทุกคนเลยขอให้ลูกโทรมาแต่ว่าเป็นลูกกับพี่ไปเลย
1: ค่ะ
3: ทุกที
2: เชิญน้องปุ๋ยมาเลยฮะ
1: นี่คือเรื่องราวความรักความผูกพันของพี่โชเล่กับลูกๆนะคะโดยเฉพาะยิ่งกับน้องเบดที่จะติดพ่อมาก
3: ติดมากเลย
1: เราอยากให้ท่านชมได้ชมนะคะว่าการต่อสู้ของผู้ชายคนนี้ในวันที่อยากจะกลับมาทำงานในวงการบันเทิงอีกเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายมากแม้ว่าจะเป็นคนที่มีความสามารถเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วเรื่องราวเป็นยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ
4: เอาละครับท่านผู้ชมมุกตลกที่เล่าไปเมื่อฉากที่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าแบบว่ามุกเล่าเรื่องนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบใหม่เขาเรียกว่ามุกลงชุดฮ่าซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดหลังจากฉากแรกไปประมาณ10กว่าปีครับผมเกิดขึ้นที่ไหนรู้ไหมฮะไม่ใช่งานพานไหว้ครูนะฮะที่เห็นนี่คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับผมเชิญชม
5: ชามาเองตัวเป็นๆ เลยนะคะเนี่ย
6: สวัสดีค่ะมาช่ามาเลยค่ะ
5: กราบคุณแม่ค่ะโอ้ยมองจากข้างหลังคิดว่าไม่สวยแต่มองจากข้างหน้าโอ้ยไม่สวยเลยค่ะ
6: ทำไมพูดอย่างนั้นนะลูก
5: หยอกเล่นนะคะว่าแต่สวยขนาดนี้มีหนุ่มๆมาจีบหรืออย่างกันเนี่ย
6: โอ้ยพูดแบบนี้มาช่าเขินเลยผู้ชายอย่าพี่ไม่สนหรอกผู้ชายน่ากลัว
5: แกน่ากลัวกว่าอีกโอ้ยมาพ่อหนูเติมแป้งให้พ่ออีกหน่อยดีกว่า
6: สวยยังเนี่ยจริงๆอ่ะให้พ่อทำคนเดียวก็ได้นะลูกพ่อจินแล้วพ่อไม่อายหรอก
5: โทมาถึงขนาดนี้แล้วพ่อช่วยหนูมาตั้งเท่าไหร่แล้วเรื่องแค่นี้สบายมากไปกันพ่อ

0: มาค่ะ
1: มาโอ้วันนี้มาเองเลยนี่แจกน้ำบัตรเลยนี่มาจ้ามาเองเลยนะโทรได้เลยจ้าอยากกลับคืนเข้าสู่
0: ค่ะในที่สุดค่ะ
1: มากันหน่อยมากันหน่อย
0: ก็ได้นะคะ
1: ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลย
2: ทีมงานทีมกล้องทีมกล้องนั่นไงตลกที่มาของานเน
0: ี่ยพี่ชื่อค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มาเลยขอบคุณ
2: น้องชเล่เชิญนะครับสื่อมาขอสัมภาษณ์นิดนึงครับข่าวบันเทิง
1: เอาลูกใครเรียกเราล่ะ
2: มาครับ
1: ไหนเออเดี๋ยวคุณ
2: สวัสดีครับอะไรอ่ะ
1: นี่พี่ดูนี
2: ่เฮ้ยไม่ใช่ดูผมโดบันเทิงยามดึกกล้องพร้อมนะครับกล้องพร้อมสัมภาษณ์เลยสวัสดีครับได้ข่าวว่าที่ต้องมาเดินแจกน้ำบัตรคนทั่วไปเนี่ยเพราะมาของานเพราะเราเนี่ยตกอับจนมันไม่มีงานเลยครับ
1: โอ้ยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับคือผมไม่อยากงอมืองอเท้าไงก็มาของานไงครับ
2: เอ้าแล้วได้ข่าวว่ามีธุรกิจมันเจ๊งหมดเลยครับ
1: เจ๊งมันก็เจ๊งแหละครับแต่ผมไม่ท้อไงผมก็อยากจะมาของานทำครับ
2: ครับแล้วทำไมต้องพาลูกมาแต่งตัวอะไรแบบนี้ด้วยอ๋ออยากแบบว่าเรียกร้องความน่าสงสารอะไรงี้ไหมเลยต้องพาลูกมาถามจริงหนูไม่อายเหรอฮะมากับพ่อแบบนี้อายไหม
0: หนูไม่อายค่ะหนูจะอายทำไมช่วยพ่อถ้าพ่อลำบากแล้วคนเป็นลูกไม่ช่วยนี่สิหนูว่าน่าอายมากกว่า
1: ใจเย็นๆลูกใจเย็นๆลูก
2: คิดว่าจะทำอย่างนี้ไปอีกนานไหม
1: โทรศัพท์เข้าขออนุญาตรับโทรศัพท์
2: ถ่ายไว้นะ
1: ฮัลโหลครับผมโจเล่ครับเสียเองเหรอโอ้เสียมีอะไรครับโอ้ดูข่าวโอ้เห็นข่าวผมแล้วใช่ไหมครับโอ้ข่าวไปไวจังเลยนี่โอ้ครับโอ้อยากจะช่วยครอบครัวผมโอ้ขอบคุณมากเลยครับเสียอะเสียว่าไงจะให้น้องเบลจะให้น้องเบลไปขอบคุณนะครับที่จะช่วยเหลือครอบครัวของผมแต่ว่าผมคงรับไว้ไม่ได้สวัสดีนะครับ
0: พ่อเป็นอะไร
2: โอ้โหนี
0: ่ใครโทรมาน่ะ
2: เริ่มมีดราม่าแล้วกล้องถ่ายไว้เก็บภาพไว้เรตติ้งขึ้นแน่นอน
1: เสียที่เคยรู้จักพ่อตอนที่พ่อเล่นคาเฟ่เขาจะช่วยเหลือครอบครัวเราแต่พ่อปฏิเสธไปแล้วอ้
0: าวทำไมล่ะพ่อ
1: ขอโทษนะลูกพ่อขอโทษจริง
2: ๆเอาแล้วครับท่านผู้ชมซีนอารมณ์ฮะซีนอารมณ์
0: ขอโทษเบลทำไม
1: คือเขาอยากจะช่วยเหลือเราอ่ะแต่เขาจะให้เบลอ่ะไปเป็นพ่อขอโทษนะลูกพ่อไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้พ่อไม่ได้รังเกียจลูกเลย
2: ก็คงจะนำเสนอข่าวได้ประมาณแค่นี้นะครับเดี๋ยวทีมงานนะทีมงานเดี๋ยวพาดหัวไปเลยว่าตลกตกอับไม่มีงานต้องเอาลูกมาเดินขายกินมาเสนอเสียเรตติ้งดีแน่นอนเฮ้ยไปกลับก่อน
0: ไม่เป็นไรนะพ่อไม่เป็นไรเลยใครเขาจะคิดยังไงก็ให้เขาคิดไปพ่อกับเบลรู้ว่าเรามาทำอะไรมาเพื่ออะไรใครที่มันคิดชั่วสกปรกก็ให้เขาคิดไปยังไงเบลก็ยังอยู่ข้างพ่อเสมอนะไม่เอาไม่ร้องไห้สิเด็กดีเด็กดี
1: ขอบใจนะลูก
3: ย้อนไปในวันนั้นทำไมพี่โชเล่ถึงคิดวิธีการนี้คะทั้งนำบัตรทั้งชุดแล้วก็ส

0: านที่ที่ไป
1: คือเราหายไปนานทุกคนคงจำเราไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปแจกนามบัตรนี้เราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ให้เป็นจุดสนใจอะไรอย่างเงี้ยและตอนนั้นชุดมาช่าก็ดังมากไง
2: แล้วก็คือชุดอย่างนี้เลย
1: ชุดอย่าง
2: เป๊ะเลยน้องเบลก็ใส่ชุดอย่างนี้
3: ใช่ค่ะ
1: ชุดแบบนี้
2: ชุดนี้เลย
1: ชื่นชมทีมงานเลยครับ
2: คือไปทำอย่างนี้อยู่กี่วันครับ
1: ไปแจกวันเดียวแต่ว่ามีคนเขาสงสารนะเขาเอาเงินมาให้แบงค์500สมัยนั้นนี่เยอะมากนะแบงค์500แบงค์พันแต่ว่าพี่ไม่รับเลยนะพี่บอกว่าขอบคุณมากๆแต่ที่ผมมาแจกนามบัตรผมของานผมไม่ได้มาขอเงินช่วงที่ไปทำตรงนั้นนะเก็บเงินได้เฉพาะที่ออกครั้งนี้เลยนะเก็บเงินได้ล้าน5แต่สุดท้ายพอเงินพอได้มาตรงนั้นแล้วก็อย่างที่เป็นกระแสเนาะแล้วก็ค่อยๆหายไปอีกเหมือนเดิม
0: ต้องถามเบลว่าตอนนั้นเนี่ยเบลคิดอะไรเบลถึงโอเคหนูเองที่จะไปกับพ่อ
3: คิดแต่ตอนนั้นว่าไปเป็นเพื่อนพ
1: ่
3: อ
1: ใช่
3: ว่าพ่ออยากแจกนามบัตรก็โอเคเบลไปเลยก็ได้เพราะตอนนั้นคือเบลก็ว่างอยู่ก็เลยไปเพราะตอนนั้นพี่เบลทำงานน้องบอยเรียนวันนั้นเบลว่างวันที่งานเบลหยุดพอดีนะเบลไม่ได้ทำวันนั้นเป็นวันหยุดงาน
1: แต่ช่วงแจกตอนนั้นผมหันมามองลูกผมตกใจนะตอนที่นักข่าวเขาสัมภาษณ์ลูกอยู่ลูกร้องไห้เห็นเช็ดน้ำตาผมรีบวิ่งมาหาลูกเลย
2: แล้วน้องเบลร้องไห้เพราะอะไรครับวันนั้น
1: เกี่ยวกับพ่อนี่แหละผม
3: เกี่ยวกับพ่อค่ะว่าแบบอายไหมที่พ่อแต่งตัวแบบนี้ อะไรแต่มาทำแบบนี้ไม่แคร์สายตาคนอื่นหรอแล้วถ้าคนอื่นว่าพ่อเป็นคนบ้ามาเดินแบบนี้เรารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยคือก็เป็นคำถามที่เหมือนแบบเราก็หันไปมองพ่อไงคือผมหันไปมองปุ๊บแล้วคือที่พ่อยืนอยู่แล้วก็มองตามที่นักข่าวถามมามันก็คือแบบที่เขาถามมาทุกคำอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยคือพูดไม่ออกก็เลยร้องไห้ใช
2: ่คือมันก็พูดไม่ออกเพราะสิ่งที่เขาถามก็คือสิ่งที่เขาเห็น
3: ใช่ก็คือสิ่งที่เขาเห็นแล้วก็คือสิ่งมันเป็นเรื่องจริงใช่ค่ะที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็เลยแบบปื้มน้ำตาไหลออกมา
0: ตอนนั้นเนี่ยลูกๆเครียดไหมคะเห็นพ่อไม่มีงาน
1: แต่ลูกๆคนไหนไม่พูดแฟนก็ไม่พูดไม่มีใครพูดเรื่องงานนะทุกคนจะไม่พูดกับผมเลยนะว่าเมื่อไหร่พ่อจะได้งานทำเมื่อไหร่พ่อจะไปทำงานหรือแฟนก็จะ
3: แม่จะไม่พูดเลย
1: เมื่อไหร่จะมีงานเมื่อไหร่จะทำงานไม่มีใครพูดสักคนเลยแต่คนที่เครียดกลับเป็นผมเนี่ยผมเครียดทั้งที่ว่าผมไม่มีงานและผมอาศัยกินของเขาแต่คนที่เครียดคือผมไม่ใช่เขาผมนี่กลับมาเครียดว่าจากที่เราเป็นช้างเท้าหน้าเราเคยเลี้ยงดูลูกทุกสิ่งทุกอย่างเลยเราไม่เคยให้ลูกลำบากลำบนกับเราแต่ตอนนี้เราไม่สามารถออกอะไรได้เลยเหรอค่าน้ำค่าบ้านค่าไฟค่าอะไรทุกอย่างคือลูกเท่านั้นเหรอเครียดถึงกับขั้นจะฆ่าตัวตายโทรไปหาพี่สาวที่นครศรีธรรมราชบอกว่าฝากลูกด้วยคือผมจะไปแล้วตอนนั้นแต่ว่าก่อนที่จะโทรผมขับรถไปก่อนแล้วไปสะพานแม่กลองกะว่าคือฝากพี่เสร็จแล้วก็ขับลงไปในสะพานเลยเพราะว่าด้วยความที่ผมมีความรู้ว่าคือมันหมดแล้วนะผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวคือไม่เหลืออะไรแล้วไงแล้วจะอยู่ให้เป็นภาระลูกทำไมอย่างเงี้ยก็พอโทรบอกพี่ว่าผมฝากเนาะฝากล้านๆกันเนี่ยพี่เขาบอกว่าเขาบอกเขารู้เลยถ้าเขารับแต่อะไรจะเกิดก็มันได้ยินเหมือนกับว่าคนเราพอมันถึงชะตาสุดท้ายมันจะได้รินอะไรอื้ออึงไปหมดนะได้ยินเหมือนก็เขาบอกว่าฆ่าตัวตายเนี่ยบาปกรรมยิ่งกว่าไปฆ่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยฆ่าตัวเองอะไรเงี้ยหลายๆอย่างได้ยินก็เลยบนรถกลับมาบ้านรีบขึ้นไปหาลูกเลยคิดได้ว่าทุกปัญหาต้องมีทางออก
0: ค่ะ
2: ไอ้ช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่ไม่มีเงินคือไม่มีเงินขนาดไหน
1: คือยังมีส่งแบงค์นะยังพอมีส่งแบงค์นะก็ขอลูกบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะ
2: นั่นคือลูกทำงานแล้ว
1: ใช่ใช่
2: ไอ้ที่พี่ถึงขั้นคิดว่าอยากจะฆ่าตัวตายเพราะว่าภาระในบ้านกลายเป็นต้องเอามาจากลูกๆ
1: ใช่เพราะตัวเองไม่มีอะไรไม่มีรายได้อะไรเลย
2: เป็นรายได้ของลูกๆที่แบ่งมาให้พ่อทุกคน
1: ใช่ครับ
2: อ๋อ
1: ก็เลยคิดว่าอยู่ไปก็เหมือนว่าภาระให้เขาอีกประมาณนี
0: ้ค่ะ
1: ก็พอพี่เคยตั้งใจไว้แล้วแหละพี่จะไม่เป็นภาระให้ลูกเด็ดขาดชาตินี
0: ้ครับต้องถามลูกน้องเบบเหมือนอยากจะพูดอะไรค่ะในช่วงที่เห็นพ่อเป็นแบบนั้น
1: ช็อต
4: ไม่ใช่คือพ่อบอกว่าจะฆ่าตัวตายใช่ไหมคะพ่อเขียนพินัยกรรมมาให้หนูพินัยกรรมที่ไม่ได้อยู่ในมีคนเซ็นคนค้ำคนไรแต่เป็นกระดาษ
3: เป็นกระดาษมันพ่อล้างขึ้น
4: ว่าถ้า
3: เหมือนที
4: ่พ่อบอกถ้าพ่อตายไปดูน้องยาวมาก

0: ขียนให้หนูไว้หนูอ่านหนูร้องไห้อยู่ในห้องแต่น้องสองคนไม่รู้นี่คือเรื่องจริงพ่อเขียนไว้จริง
1: ๆอันนี้คือหนูได้อ่านตอนที่
0: ยังมีอยู่ค่ะที่บ้านยังมีอยู่
1: ตอนที่พ่อออกไปแล้วหรือเปล่าคะหรือว่า
2: คือเขียนก่อนที่จะออกรถไปที่จะไป
1: แม่กลอง
2: แม่กลอง
0: หนูไม่แน่ใจว่าเขียนไว้แต่คือพ่อออกพอลูกเริ่มนอนใช่ไหมคะเริ่มพ่อเขาก็จะขับรถออกไปทุกคืนบางครั้งก็ไม่กลับมาเป็นอาทิตย์บางครั้งก็ไม่กลับมาเป็นครึ่งเดือน
2: ขับไปไหนครับ
3: ไปอยู่ในป่า
4: พี่เขาไป
1: ป่าไหนคะ
4: กระท่อม
1: พี่โซเล
3: ่ไปสร้างกระท่อมอยู่ด้วยไม้
4: ใช่
3: พี่ก็ไปของพี่ได้คือพี่ถึงบอกว่าที่ว่าพี่ปลงตรงนี้ไงที่พี่ปลงได้เพราะว่าพี่ไปอยู่อย่างเงี้ยไปอยู่อย่างเงี้ยบางทีกลับมาบ้านนะลูกว่าหรือว่าวิญญาณเจ้าป่าเข้าพ่ออะไรบางคนเห็นหน้าพี่คือพี่จะออกมานี่เขียวดำมากอะไรอย่างเงี้ย
2: คือไปใช้ชีวิตในป่าไม่เป็นภาระลูกคือพูดง่าย
3: ๆไปคิดก็เลยปลงได้ไงสัจธรรมว่าเก่าไปใหม่มามันธรรมดาถึงเรากลับมาเพราะว่าอย่างที่พี่บอกว่าตอนแรกพี่เตรียมตั้งวงไว้ใช่ไหมพอแจกนำบัตรตั้งนะตัวลงตั้งนะแต่งานไม่
1: ม
3: ีคือมีแรกๆอ่ะและตอนหลังก็ไม่มี
1: ค่ะมาถึงวันนี้วันที่พี่โชเล่จากนักร้องจากตลกจากทำอะไรมาสารพัดมาวันนี้เป็นยูทูบเบอร์ตรงนี้น่าสนใจว่าพี่โชเล่ในวัย60มาเป็นยูทูบเบอร์มันเริ่มต้นจากอะไรยังไงคะ
3: เริ่มต้นมาจากที่พี่อ่ะไม่อยากให้ลูกเล่นคอ
1: ม
3: เพราะหลายคนบอกว่าผู้ชายจะหลอกผู้หญิงในคอม
2: ครับ
3: แล้วพี่มีลูกอย่างปุ๋ยเนี่ยพี่ก็ห่วงใช่ไหมพี่ก็ห่วงกลัวเขามาหลอกพี่ก็จะห้ามลูกเล่นคอมมากๆเลยและทีนี้พอพี่ไม่มีงานมากๆเขาจะไม่แบบอย่างที่บอกว่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นก็ไปภาคใต้ไปงานบุญและทีนี้พี่ตักข้าวตักแกงให้ญาติพี่น้องและญาติพี่น้องอ่ะเขาเคยรู้ว่าผมเป็นดาราใช่ไหมแม้นจะตกอับแล้วแต่คนทางบ้านอ่ะดาราตักให้เขาก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยกันเองไม่ยิงผมก็ตักข้าวตักแกงน้องบอยก็มาถ่ายคลิปผมสัญชาตญาณคนที่ไม่ได้เล่นตลกนานๆไม่ได้แสดงนานๆพอเห็นกล้องก็เล่นใส่กล้องเต้นเต้นเต้นพอตอนเป่าปีในเพลงอ่ะผมก็เอาหวักรู้จักหวักไหมครับ
2: ไม่รู้จักฮะ
5: ท
2: ับ ปี
4: ทับ
2: ปีทับปี
5: ใช่
3: ทับปีนั่นแหละผมก็เอามาเป่าเป็นครุยพอตอนกีตาร์ผมก็เอาไอ้ที่เจิ้นไอ้ที่เจิ้นเวลาทอดมันนะพี่น้อยอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ตรองนะ
4: ตะแกรง
2: ตะแกรง
3: เอามาดีดกีตาร์แล้วบอยก็ถ่ายผมก็เล่นเล่นเล่นเล่นพอเล่นไปคืนนั้นเสร็จอยู่มา3วันได้มั้งน้องบอยเขามาโพสต์คนดูล้านกว่าวิวแล้วเขามาบอกผมว่าเนี่ยถ้าพ่อเล่นคอมอ่ะพ่อเป็นเน็ตไอดอลแล้วผมก็เลยถามลูกว่าเน็ตไอดอลคืออะไรเขาก็คุยให้ฟังว่าเน็ตไอดอลก็คือคนที่พ่อบอกว่าทำไมภาคหลังไม่มีใครมาเรียกชื่อพ่อไม่มีใครมาขอถ่ายรูปนั่นแหละถ้าพ่อมีเน็ตไอดอลอ่ะถ้าพ่อเป็นเน็ตไอดอลถ้าพ่อเป็นไอดอลเขาจะมาขอพ่อถ่ายรูปจะมาเรียกพ่อพอลูกพูดแค่นี้หูพึงเพราะว่าเฮ้ยจะต้องมีคนมาเรียกเราแล้วจะต้องมีคนมาขอถ่ายรูปก็เลยอยากจะเล่นขึ้นมาขอให้พี่ฝึกลากเมาก่อนอันดับแรกพี่ก็ฝึกป๊อปน้องบอยเขาพอเขาบอกพี่จับอย่างนี้กดอย่างนี้แล้วเขาก็ไปพี่ก็ลากอยู่คนเดียวดูในจอสอนไปไหนพี่ก็เอ็นไปอย่างนี้เอ็นลำบากมาก

0: วันที่พี่โชเล่ในวัย60มาเป็นยูทูบเบอร์ลากเมาส์จนตัวเอียงเป็นยังไงจากละครเวทีค่ะ
1: พ่อไหนลองลากเมาส์ไปที่ทางด้านซ้ายสิไหนลองไปทางขวาสิ
2: ทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะลูก
1: โถพ่อลากเมาส์มันไม่ต้องเอียงตัวตามเลยสักหน่อย
2: เอาเหร
1: อไหนลองไปโพสต์ตรงสเตตัสลองโพสต์สิ
2: ไหนอ่ะ
1: นี่ไง
2: โอ้คุณกำลังคิดอะไรอยู่โอ้เราก็พิมพ์ไปเลยเรากำลังจะทำสิ่งดีๆให้กับสังคมดีไหมลูก
3: ฮะมันเชยไปไหมพี
4: ่ไม่น่าสนใจเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าจิงตอง
2: อ้าวคุณเป็นใครมาอยู่ในบ้านผมนี่
4: อ้าวพี่ดูไงดูดอกกระโดนไง
2: พี่ดู
4: เออ
2: เห็นเมื่อกี้สองเรื่องสองตอนไม่ใช่ดูสักทีอ่ะแล้วนี่ดูตัวจริงหรือเปล่านี
4: ่ตัวจริงเฮ้ดูทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์ตัวจริงแน่นอน
2: ก็ดูตัวจริงพวกเราสวัสดีลุงหนู
4: เออสวัสดีสวัสดีลูกเนี่ยวันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนอ่ะซื้อขนมมาฝากด้วย
3: ขอบใจจ
4: ังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยเนาะ
3: เออนี่พี่ดูมาพอดีเลยพวกเราอ่ะกำลังช่วยกันคิดว่าจะให้พี่เขาใช้มุกอะไรเป็นมุกประจำตัวตอนทำรายการอาหารดีอ่ะพี่เป็นตลกชั้นครูดูดอกกระโดนช่วยคิดหน่อยสิ
4: ก็เอามุกที่คนรู้จักไงเสียงหัวเราะกันฮู้ฮ่าฮู้ฮ่
3: าฮ่าฮ่าฮ่า
1: หนูจะให้พ่อทำอาหารไปหัวเราะไปว้าฮ่าฮ่าฮ่าได้ยังไงอ่ะลูกหนู
4: ไม่ดีเหรอ
1: หนูว่าเอาที่พ่อชอบสอนพวกเราล้างมือก่อนกินข้าวดีกว่าไห
2: ม
1: ยังไงพ
2: ่อขั้นตอนแรกเด็กๆจำไว้ให้ดีก่อนจะรับประทานอาหารให้ล้างมือให้สะอาดเช็ดมือให้เฮงจำไว้นะเด็กดีเด็กดี
1: อันนี้แต่ว่า
4: อะไรอีกอะ
1: มันน่าจะมีอะไรที่สั้นๆกว่านี้นะคนจะได้จำได้ง่ายๆด้วยบอยว่า
2: พ่อก็นึกไม่ออกแล้วอะพี่ดูว่าไง
4: ก็เอามุกเดิมไงผู้ชายน่ากลัว
2: โอ้ยตามมาหารเป็นผู้ชายน่ากลัวผู้ชายน่ากลัวมันเข้ากันตรงไหนโอ้ย
4: เอา
2: ขนมมากินหน่อยเอาขนมมากินหน่อย
4: หรือว่ามันต้องมีเป็นเอกลักษณ์ที่มันไม่ซ้ำใครอ่ะ
3: ใช่
4: เน
3: า
4: ะ
3: แต่อยากได้สั้นๆนะพี
2: ่อร่อย
1: ใช่เลยคำนี้เลยแบบนี้เลยขอคุณใหม่ทีสิ
2: อร่อย
1: อีกที
2: อร่อย
1: คำนี้รับรองฮิตติดปากทุกคนแน่แน
4: ่เออจำง่ายสั้นๆแล้วเป็นเอกลักษณ์ด้วย
1: ไหนทุกคนลองพูดพร้อมกันสิ1 2 3
0: เป็นยังไงบ้างคะได้มาสัมผัสกับอีกโลกหนึ่งโลกของคนยุคใหม
5: ่มีหลายคนบอกผมว่าจะเป็นเน็ตไอดอลถ้าไม่พูดหยาบถ้าไม่พูดทะลึ่งตึงตังไม่มีทางได้เกิดแต่ผมมีความรู้ว่าช่างเถอะเพราะว่าจุดที่ผมต้องการคือคนมาเรียกผมชื่อแล้วก็มาขอถ่ายรูปเท่านั้น
0: เหมือนได้กลับมาวงการอีกครั้งหนึ่ง
5: ใช่
0: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนะคะพี่มิกคือพอได้มาทำเป็นยูทูบเบอร์แล้วได้ใกล้ชิดกับลูกมากขึ้นมันจะไม่เหมือนภาพเดิมๆที่พ่อต้องออกไปเล่นตลกเนาะ
5: ใช่ครับใช่อยู่บ้านเลยทำอยู่บ้านตลอดเลย
0: มาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยพี่โชเล่อยากจะบอกอะไรกับลูกๆที่น่ารักทั้ง3คนบ้างคะ
5: คนเราจำไว้เลยนะลูกไม่มีชนะตลอดไปและก็ไม่มีสิ่งไหนที่เราทำได้ดีตลอดไปแพ้ไม่เป็นไรแต่ต้องลุกให้ได
0: ้ค่ะแล้วลูกๆล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกกับคุณพ่อบ้างคะเริ่มจากพี่เบสก่อนเลยค่ะ
6: ก็อยากจะบอกว่า

0: สิ่งที่มันร้ายๆสำหรับเรามันก็เบาบางลงมากแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้พ่อก็ได้ทำหน้าที่ของพ่อที่พ่อเคยคิดว่าบกพร่องมากลับมาเหมือนเดิมแล้วแล้วก็อยากให้รักษาสุขภาพตัวเองตอนนี้ไม่ต้องคิดเรื่องเงินทองแล้วมันของนอกกายสุขภาพพ่อสำคัญที่สุดลูกอยากให้อยู่แบบนานๆที่สุดอยู่เป็นล่มโพล่มไทรของลูกให้นานที่สุด
1: จะบอกว่าที่ผ่านมาก็คือพ่อทำดีที่สุดแล้วตั้งแต่อดีตและปัจจุบันก็คือพ่อทำหน้าที่พ่อได้ดีเต็ม 100% เกิน 100% ได้ตอนนี้ให้ล้าน%แล้วก็คือว่าเป็นฮีโร่ในสายตาเบลแล้วก็เป็นไอดอลในสายตาเบลเป็นพระเอกในใจลูกคนนี้เสมอ
2: โอเคจบแค่นี้
3: ยังยังน้องน้องบอย
4: บอยครับมีอะไรจะบอกกับพ่อบ้าง
5: หนูอ๋อหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกคือจะเงียบๆพ่ออย่าพูดนะคำนั้นอะอ้ามพูดดิ
6: คำไหนลูก
5: ไม่บอกว่าพ่อจะไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ให้อยู่กับลูกๆนานๆแล้วก็รักทุกคนรักพ่อ
3: รักทุก
5: คนรักพ
3: ่
5: อ
3: แต่ว่า
5: ไม่ค่อยบอกไม่ค่อย
0: พูด
5: ไม่ค
0: ่อยน้องบอยจะไม่ค่อยพูด
2: แม่เขาชอบว่าพี่เป็นอะไรนะ
4: พี่แย่งลูกพูดหมด
1: หลาย
4: คนใช่ป่ะ
2: ใช่ไหมพูดไหมไหม
5: ไม่ไม
4: ่ไม่เอาไม่เอาดีแล้วดีแล้วกำลังสวยเลยไปแขกรับแชร์บ้างดีกว่าเป็นไงบ้างครับทั้งสองท่านจากที่ได้เห็นทั้งหมดมาในวันนี้แล้ว
7: ในฐานะที่มี่เป็นลูกนะคะมีรู้สึกเข้าใจของความสายตาของความภาคภูมิใจของลูกเหมือนอย่างมี่ค่ะคือมี่เคยทั้งขายของกับคุณพ่อมาก่อนทั้งทำงานทำอะไรกับคุณพ่อมาก่อนสายตามี่ไม่ว่าคุณพ่อจะทำอะไรอ่ะมีรู้สึกมีภาคภูมิใจทุกอย่างยังไงเราก็ยังเห็นเขาเป็นฮีโร่อะค่ะเรารู้สึกว่าเราเห็นภาพแบบเขาทำเพื่อเราไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกภาคภูมิใจหมดเลยรู้สึกอยากไปกอดคุณพ่อเลยค่ะอยากกลับไปบอกรักคุณพ่อบ้าง
8: พี่น้อย
4: แล้วครับ
9: จะบอกตัวเองว่าเราเหมือนกันนั้นที่มันผ่านแล้วผ่านไปมันเรียกฟ้าหลังฝนฉันน่ะมีลูกคนเดียวเธอมีกัลยาณมิตร3คนกำลังใจมีเพียบเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรถ้าเธอตายวันนั้นเหมือนที่ฉันคิดตายวันนั้นก็จะไม่เห็นไอ้ลูกทั้ง3คนนี่มาปลอบใจเราวันนี้และฉันก็ไม่เห็นลูกฉันมาปลอบใจฉันครั้งนี้ฉันจะเสียดายมากๆที่ฉันตายครั้งนั้นเหมือนเธอตอนนี้ก็อย่าไปพูดให้ลูกมันเสียใจแล้วก็ให้ลูกๆให้กำลังใจพ่อมากๆแล้วเราก็ควรอยู่เฉยๆนี่คือคำพูดของไอ้หญิงนะฉันก็จะมาสอนเธออีกทีว่าเราอยู่เฉยๆได้แล้วเราอย่าไปเครียดกับมันอยากทำอะไรก็ทำอยากไปเข้าวัดก็วาก็ไปฉันจะทำบุญเนี่ยแล้วมันสบายใจตัวเองแล้วอย่าไปคิดว่าลูกลำบากมาเรารู้แล้วตอนที่เราทำมาเราเหนื่อยพอแล้วเราเหนื่อยแล้วเราเนี่ยเป็นเยี่ยงอย่างให้กับลูกเพราะฉะนั้นเฮ้ยเจลเล่สู้ว่ะอายุเธอยังยืนเธอครอบครัวอบอุ่นอย่างเงี้ยบอกพ่อทุกคนด้วยลูกๆรักเหมือนกันหมดทั้งพ่อทั้งแม่อย่าไปคิดมาก
4: ค
9: แค่นี้ค่ะ
3: ต้องขอขอบคุณแม่น้อยขอบคุณน้องมี่ค่ะ
4: ขอบคุณครับ
3: วันนี้ขอบคุณพี่โชเล่ขอบคุณน้องๆทั้ง3คนนะคะ
4: ขอบคุณครับ
3: ทั้งหมดนี้คือครอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้ค่ะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ุณนุ่นนะคะเลี้ยงลูก2คนมาโดยลำพังค่ะเก้าอี้ตัวนั้นที่ทุกคนเห็นนะคะมันเคยมีคนนั่งอยู่ค่ะไม่ได้ว่างแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะ
1: บุหรี่ค่ะวัยเนี้ยมันมีแอบสูบบุหรี่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะเราโดนกึ่งๆทันบนคุยไงดีวะเราให้ใจไปเขาไม่ได้ให้ใจเรากลับมา
2: พบกับรายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good วันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 19:05 นทางช่อง ALTV หมายเลข4
3: คนละดาวแฟมิลี่สัปดาห์นี้เมื่อการชื่นชมเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ยังเป็นปัญหา
4: ถ้าเราทำดีเขาก็ชมค่ะ
5: ยุคเราอ่ะพ่อแม่จะไม่ค่อยชม
4: ปกติหนูจะสร้างเรื่องให้เขาปวดหัวมากกว่าม
6: ันจะแบบมีพลังดูพลังขึ้นมา
4: คุณพ่อกับคุณแม่ก็เข้าใจหนูทุกเรื่องเลยค่ะแล้วก็

0: เงินเก่งด้วยสู้ๆค่ะ
1: แล้วทำไมเราไม่ชมเขาแบบต่อหน้าเลย
2: มาชื่นชมกันวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ 19:05 น.ช่อง
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะทำความรู้จักว่าจดแล้วไม่จนคืออะไรฝากติดตามหรือ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1 ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะจดแล้วไม่จนก็คือการบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะหรือลงบัญชีรายรับแล้วก็รายจ่ายส่วนตัวของเราแล้วก็ของครอบครัวนะคะการที่เราลงบันทึกทำให้เราทราบว่าเรามีรายได้มาจากแหล่งไหนบ้างนะคะแล้วมีพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างไรทำให้เราเกิดการประหยัดนะคะเราจะทราบได้ว่าค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราลดภาระการก่อหนี้ในระยะยาวได้ด้วยค่ะทำไมเราต้องจดบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะด้วยเหตุผลหลักๆเลยค่ะเพราะว่าสถานการณ์ในแต่ละวันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเราก็จะได้ทราบว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างนะคะถ้าเราจดบันทึกเราก็จะสามารถมองเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบางส่วนเช่นในช่วงเศรษฐกิจโควิดเนี่ยเราอยู่บ้านเรา work from home เนี่ยเราก็มีค่าใช้จ่ายในบ้านเพิ่มขึ้นนะคะแต่ค่าเดินทางเราลดลงนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังสามารถมองเห็นได้ว่ามันมีอะไรกระทบรายได้แล้วบ้างหรือเปล่านะคะเช่นบางคนตกงานถ้าเราไม่บันทึกเราก็จะไม่รู้ว่าเรามีรายได้เท่าไหร่เราจะใช้จ่ายอย่างไรนะคะดังนั้นการที่เราจดบันทึกเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นว่าเราควรจะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่จำเป็นตัดออกไปได้ไหมนะคะนั่นก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้เราเกิดการประหยัดในการใช้จ่ายด้วยค่ะเราสามารถรับรู้พฤติกรรมการใช้จ่ายของเราด้วยวิธีการโหลดแอปพลิเคชันลงมาใช้บนมือถือนะคะทุกวันนี้ก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรือบางคนเนี่ยอยากจะใช้จดมือแล้วก็เขียนเป็นตารางขึ้นมาก็ได้นะคะไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะคะการทำตารางเพื่อจดบันทึกบัญชีครัวเรือนเนี่ยก็จะประกอบด้วยช่องที่เขียนเป็นวันเดือนปีมีรายการมีรายได้มีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีอีกช่องนึงหนี้สินและช่องสุดท้ายก็คือยอดคงเหลือนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะยกตัวอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านนะคะค่าเลี้ยงดูลูกสิ่งเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะค่อนข้างจะลดลงได้ยากแต่เราสามารถควบคุมไม่ให้มันเพิ่มขึ้นได้ค่ะค่าใช้จ่ายประเภทที่2นะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นค่ะค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนี่มีอะไรบ้างเช่นการไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะดูหนังฟังเพลงทานข้าวนอกบ้านซื้อเสื้อผ้าเป็นต้นนะคะค่าใช้จ่ายเหล่านี้สามารถลดได้จะทำให้เราประหยัดนะคะและก่อนที่เราจะซื้ออะไรเนี่ยเราก็ควรจะตั้งสติก่อนซื้อนะคะหรือตั้งเป้าหมายแล้วก็ตั้งงบประมาณก่อนที่จะซื้อได้ค่ะจะทำให้เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายประเภทไม่จำเป็นนี้ได้ค่ะการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนหรือทำบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นพฤติกรรมการใช้จ่ายของตัวเราเองนะคะว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนและเราจะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างไรบ้างนะคะสุดท้ายแล้วก็จะทำให้เรามีวินัยในการใช้จ่ายเพื่อตัวเราเองค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการนะคะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ

0: ลาเจอป้ายโฆษณารู้สึกบังและรำคาญบังแล้วก็มองอะไรไม่ค่อยเห็น
1: กระจกที่ลายๆอะค่ะพอนั่งรถนานๆแล้วมันจะทำให้ตาเรามัวแล้วมองไม่สบายตาแล้วทำให้รำคาญค่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

้ายโฆษณาที่ติดตามหน้าต่างหรือรถโดยสารประเภทต่างๆถ้าดูจากภายนอกแล้วมันอาจจะสร้างความดึงดูดใจให้กับผู้ที่พบเห็นตามกลยุทธ์ทางการตลาดได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าเราลองมองกลับกันคนที่ต้องโดยสารอยู่ภายในนั้นจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าความสวยงามเหล่านั้นได้บดบังทัศนียภาพในการเดินทางไปจนหมดสิ้น

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่ไอ้รถไฟนี่ผมใช้บริการมานานแล้วนะฮะก่อนหน้านี้หลายปีเมื่อครั้งที่รับราชการอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์บ้างจังหวัดพิษณุโลกบ้างมาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆมันก็ต้องหาที่พักสายตาและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ฉันเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูปพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากคือศาลปกครองที่คิดจะฟ้องศาลปกครองเพราะทราบมันฟ้องง่ายนะฮะใช้กระดาษแผ่นเดียวทำนองหนังสือร้องทุกข์ก็ได้แต่ก่อนที่จะฟ้องเนี่ยต้องมีการบอกให้หน่วยงานรับผิดชอบรู้ก่อนก็เลยมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีฮะฉบับหนึ่งแล้วก็ของการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกฉบับนึงร้องเรียนอย่างเดียวกันนะครับปรากฏว่าทางนายกสำนักนายกเขาก็บอกว่าเขาได้รับเรื่องแล้วและส่งเรื่องไปให้การรถไฟดำเนินการแล้วส่วนการรถไฟเขาก็ตอบมาเหมือนกันนะฮะเขาก็บอกว่ามันเป็นการจ้างบริษัทโฆษณานะอีก10เดือนก็จะหมดสัญญาแล้วและถ้าหากหมดสัญญาแล้วเขาก็จะไม่ให้ติดที่กระจกหน้าต่างคือเขาไม่ได้ดำเนินการให้ก็เลยตัดสินใจฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ใช้บริการรถไฟขบวนด่วนพิเศษเป็นประจำเห็นว่าป้ายโฆษณาดังกล่าวบดบังวิวทิวทัศน์จึงยื่นฟ้องการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อศาลปกครองเพื่อให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาดังกล่าวออกหลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วทางฝั่งของผู้ถูกฟ้องก็ได้อุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองเช่นกัน

วันที่21พฤศจิกายนนะ2548ผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยออกให้หมดคือศาลปกครองเชียงใหม่ท่านก็พิพากษาว่า

แผ่นป้ายโฆษณาไปติดไว้ที่กระจกหน้าต่างรถไฟนี่นะเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของการที่ประชาชนเกิดความสะดวกในการใช้บริการโดยสรุปเป็นอย่างนี้ก็มีคำพิพากษาให้ลอกป้ายสติ๊กเกอร์ออกภายใน30วันเขาก็อุทธรณ์มาในทำนองว่าไม่ได้รับความเสียหายอะไรหรอกแต่เป็นเพราะว่าหนึ่งอายุมากตอนนั้นก็59ปีแล้วสองก็คือว่ามองไม่เป็นธรรมชาติคือพยายามไปเพ่งมองในสิ่งที่มันเห็นไม่ชัดหรือไม่ก็ไม่ต้องโดยสารรถอันนี้ไปขึ้นให้ขึ้นรถร้อนหรือไม่ก็ไปนั่งรถยนต์ซะอันนั้นคือเขาบอกเหตุผลนะครับ

0: ผมก็มีหน้าที่แก้อุทธรณ์เพราะเอิญช่วงนั้นก็มีบทความทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องคดีนี้แหละฮะมาประกอบโดยทางนายแพทย์ท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าเนี่ยการที่มีสิ่งที่มันปิดบังทำให้เรามองเห็นภาพไม่ชัดเนี่ยทำให้คนต้องเพ่งมันทำให้ขึ้นไส้ได้ถ้าส่งไปประกอบการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
1: ปัญหาที่คุณเจอบนรถไฟคือมีเรื่องป้ายโฆษณาติดตามผนังแล้วก็ตามกระจกทำให้แบบมองทัศนียภาพข้างทางมองไม่ชัดเจนครับ
2: ถ้ามีโฆษณาดิฉันไม่ชอบเพราะว่าไม่เห็นเอสถานที่อยู่ไหนไม่เห็นเลยถ้ามีโฆษณาจริงๆแย่มาก
3: หน้าต่างของขบวนรถไฟที่ปราศจากแผ่นป้ายโฆษณากำลังจะสว่างสวยอีกครั้งต่อไปนี้การเดินทางของประชาชนคงไม่ต้องโดนบทบังทัศนียภาพด้วยแผ่นป้ายโฆษณาอีกแล้วหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ทำการแก้อุทธรณ์ของการรถไฟเหลือแต่เพียงคำวินิจฉัยของศาลปกครองที่จะชี้ให้เห็นถึงมุมมองของความถูกต้องอีกครั้ง

คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะก็เป็นใจความสำคัญว่ารถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะใช้ได้ถูกใจมากครับ

สำหรับศาลปกครองนี่นะฮะตามความเห็นของผมนะคือถ้าไม่มีศาลปกครองไม่มีคดีนี้เหตุผลก็คือว่าการฟ้องที่ศาลปกครองเนี่ยง่ายฮะคือไม่ยุ่งยากนะเหมือนกับว่าศาลปกครองนี่ตั้งมาเพื่อความสะดวกของประชาชนโดยเฉพาะเลยนะพูดถึงเข้าถึงนะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยาก

0: เราก็เป็นคนไทยด้วยดั้งเดิมเจอปัญหาอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงไม่ใช่เฉพาะตัวคนเดียวและคนอื่นอีกเยอะคนที่ว่าเขาทำมาหากินหาเช้ากินเย็นพวกนี้ยิ่งลำบากกว่าผมเยอะ
1: เขาถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

คดีนี้เกิดขึ้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เดิมทีผู้ฟ้องคดีทั้ง866คนเป็นคนสัญชาติไทยและเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ถูกเพิกถอนสัญชาติโดยถูกกล่าวหาว่ามีความไม่โปร่งใสในการทำเรื่องเพื่อขอสัญชาติผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่เปิดโอกาสให้ชี้แจงโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานใดๆเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้ต้องรวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: ค่ะชื่อนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องเป็นคนไทยแน่ๆเพราะว่าทวดมีบัตรประชาชนตามีบัตรประชาชนแต่ขาดตอนจากแม่แล้วก็พ่ออีกทอดนึงเนาะพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไร
1: ผมน้อยพรหมมินอินทวิชัยอาชีพค้าขายครับเป็นคนกำเนิดที่อำเภอพร้าวปู่ย่าตายายอยู่อำเภอพร้าวแล้วก็มาอยู่ที่แม่อายฝางมาตั้งหลักอยู่ที่ท่าตอนนี้ครับจนกระทั่งถึงพ.ศ.2519ทางกิ่งอำเภอแม่อายตอนนั้นถูกไฟไหม้ตอนนี้ชาวบ้านที่เคยถ่ายบัตรประจำตัวที่มีเอกสารต่างๆก็มาค้นหาไม่เจอพอมาถึงระยะหลังมาชาวบ้านก็ตื่นตัวมาทำบัตรกันแต่ว่าช่วงจังหวะนั้นมีนักการเมืองท้องถิ่นหรือว่าก็มีปัญหากับชาวบ้านก็มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นมีข้อมูลอะไรต่างๆเข้ามาก็เลยมีการเพิกถอนขึ้น

อาตมาเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดท่าตอนพระรามหลวงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฏิธรรมแผนกสามัญศึกษาของวัดนี้หลังจากที่ทราบข่าวจากชาวบ้านเนาะพอชาวบ้านเขาก็รวมกลุ่มกันไถ่ถามกันว่าเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะก็ให้แนะนำในส่วนของทีมงานแล้วก็กลุ่มนะแกนนำเนี่ยยกตัวอย่างท่านสวเตือนใจดีเทศอาจารย์พันทิพย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับหลังนั้นมาแล้วก็มีติดต่อทางสภาทนายความนะเพื่อเมื่อจะลงในเรื่องของคดีแล้วอย่างเงี้ยนะแล้วก็ติดต่อเพิ่มเติม

ใช้ความละเอียดอ่อนในการพิจารณาคดีข้อมูลเอกสารต่างๆที่นำเสนอต่อศาลจึงต้องใช้เวลาและทีมงานในการเก็บรวบรวมทำให้การต่อสู้เรียกร้องสิทธิของชาวบ้านดำเนินมาถึงศาลปกครองสูงสุด

0: ศาลปกครองทั้งชั้นต้นแล้วก็สูงสุดเนี่ยพอเริ่มเข้าสู่กระบวนการศาลเนี่ยข่าวต่างๆเนี่ยก็จะกระจายกันไปทั่วไม่ว่าในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเองอย่าง BBC เนี่ยก็มีการสัมภาษณ์นะบุคคลมากมายข่าวเราเนี่ยก็แพร่ไปทั่ว
1: เป็นรองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยแหละค่ะสอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลแล้วก็วิชาสิทธิมนุษยชนค่ะการรวบรวมพยานหลักฐานนะในทางนิติศาสตร์ทั่วโลกเหมือนกันพยานหลักฐานก็มีพยานบุคคลประการที่2ก็คือพยานเอกสารมหาชนที่รัฐออกให้แล้วประการสุดท้ายเรื่องของ DNA ในยุคนั้นเนี่ยส่วนราชการเองเนี่ยก็ยังไม่ลงตัวว่าในที่สุดแล้วตัวเองมีหน้าที่ที่จะต้องออกเงินให้ชาวบ้านเพราะตัวเองเป็นคนกล่าวหาว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าววันนี้ลงตัวละด้วยคดีแม่อายที่ทำให้กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนั้นออกมายอมรับเป็นหลักการว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสงสัยว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าวและความที่ชาวบ้านตกหล่นจากทะเบียนราษฎรนั้นเป็นความผิดพลาดของส่วนราชการเองฉะนั้นรัฐไทยก็ควรจะต้องรับผิดชอบ
2: การต่อสู้ด้วยความยากลำบากและกินเวลายาวนานกำลังเดินทางมาสู่จุดสิ้นสุดเมื่อศาลปกครองสูงสุดได้ตัดสินคดีให้ฝ่ายชาวบ้านได้สัญชาติกลับคืนอย่างเป็นธรรม

รอฟังว่าลุ้นว่าเอ๊ะจะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาก็พากันไปประมาณเกือบ500คนนี่ต่ำอยู่นะที่เห็นตามวันนั้นนะเยอะมากก็ฟังพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังในศาลก็ดีใจอะ

0: พูดถึงเรื่องศาลปกครองเนี่ยผมก็ดีใจนะครับที่ว่ายังมีศาลปกครองอยู่ในประเทศไทยที่ให้ความหวังสำหรับคนที่ว่าไม่มีความรู้เรื่องสิทธิต่างๆชาวบ้านก็อุ่นใจที่ว่ามีศาลปกครองครับ
1: ศาลปกครองท่านตัดสินยุติธรรมค่ะอันนี้ในความรู้สึกของพี่บุญขอฝากให้กับทางศาลและชาวบ้านเนาะอย่าเพิ่งท้อใจมีเรื่องอะไรปรึกษาศาลปกครองได้เนาะตามขั้นตอนที่เขามีอยู่เขาช่วยเราได้นะฮะนี้ฝากเองอ่ะศาลปกครองเป็นสิ่งที่ปกครองให้สิทธิกับชาวบ้านเยอะมากสำหรับในเหตุการณ์ที่ผ่านมา

ตัวกระชับหน้ากากอนามัยที่ปริ้นมาจากเครื่องปริ้น3มิติเป็นวัสดุที่ค่อนข้างยืดหยุ่นได้ความแนบสนิทของหน้ากากกับใบหน้าของแต่ละบุคคลเนี่ยดีขึ้นก็จะช่วยป้องกันโรคโควิด-19ได้มากขึ้นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะพยายามทำอุปกรณ์กระชับหน้ากากเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาจากว่าทันตแพทย์ก็เป็นบุคลากร

างการแพทย์แล้วก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยที่สามารถใช้ป้องกันเชื้อได้จริงๆเนี่ยคือหน้ากาก N95 แต่เราก็ทราบกันดีว่าเดี๋ยวนี้ N95 เนี่ยขาดแคลนไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ขาดแคลนกันทั่วโลกดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะเอาหน้ากาก N95 เนี่ยให้กับแพทย์ซึ่งต้องเผชิญกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อเหล่านี้จริงๆก่อนแต่บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆเช่นพยาบาลเรายังมีผู้ช่วยพยาบาลเรามีทันตแพทย์เรามีเภสัชกรซึ่งจะต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วยเป็นจำนวนมากกลุ่มของเราเนี่ย MU Digital Team ก็ได้ทำการศึกษาก็พบว่าถ้าเกิดเราจะต้องการปรับปรุงให้หน้ากากอนามัยธรรมดาเนี่ยมีความสามารถใกล้เคียงกับแมส N95 เนี่ยเราก็ต้องหาวิธีที่จะทำให้หน้ากากอนามัยปกติเนี่ยกระชับกับใบหน้าได้มากขึ้นเราก็เลยไปเจอในเว็บไซต์หนึ่งนะครับเกี่ยวกับวงการทันตแพทย์เนี่ยแหละแต่เป็นในระดับโลกเนี่ยแล้วเขาก็พูดถึงการใช้แอปพลิเคชันตัวนึงในการสแกนใบหน้าแล้วก็ทำตัวหน้ากากอนามัยขึ้นมาเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะทดลองแบบนี้แหละครับ

0: ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับจะเห็นว่าโทรศัพท์มือถือบางรุ่นเนี่ยสามารถใช้หน้าในการอัลล็อกได้โทรศัพท์รุ่นเหล่านี้ครับมันจะมีกล้องตัวนึงอยู่เขาเรียกว่าเดปคาเมร่าหรือกล้องที่สามารถถ่ายความลึกได้กล้องตัวนี้แหละครับที่เราใช้ในการสแกนใบหน้าของแต่ละคนหลังจากสแกนเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถใช้แอปพลิเคชันในมือถือนะครับในการสร้างตัวอุปกรณ์กระชับหน้ากากอนามัยได้โดยอัตโนมัติจะเห็นได้ว่าการที่เราสามารถใช้มือถือแล้วก็แอปพลิเคชันเนี่ยมันทำให้คนทั่วๆไปนะครับสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้ง่ายขึ้นมาก
1: หลังจากที่เราสแกนใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลักษณะของตัวไฟล์ที่เป็นลักษณะของตัวหน้ากากไฟล์ที่เป็นหน้ากากเนี่ยเราก็เอาไฟล์ข้อมูลเนี่ยเราไปใส่ในคอมพิวเตอร์เตรียมการที่เราจะปริ้นมันขึ้นมาในโลกแห่งความเป็นจริงหลังจากนั้นตัวซอฟต์แวร์มันก็จะส่งไปที่เครื่องปริ้นนะครับเพื่อให้ทำการปริ้นออกมานะครับโดยวิธีการปริ้นเนี่ยเราจะใช้แมทริออลที่มีลักษณะเป็นคล้ายๆขดลวดเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งไอ้ตัวพลาสติกเนี่ยมันจะถูกหลอมละลายนะครับด้วยเครื่องปริ้นสามมิติแล้วก็จะฉีดออกมาให้เป็นลักษณะของชั้นๆเหมือนแพนเค้กก็จะได้ลักษณะของหน้ากากที่มีลักษณะรูปร่างเตรียมพร้อมที่จะใช้งาน
2: พูดถึงเรื่องของความกระชับของหน้ากากอนามัยเนี่ยถ้าไปดูการทดลองเนี่ยนะครับทำไมเขาถึงใช้ N95 เขามีการทดลองที่เรียกว่า fit test fit test เนี่ยก็คือดูว่าความแนบสนิทของหน้ากากเนี่ยเวลาใส่ N95 แล้วเนี่ยมันซีลรอบๆบริเวณใบหน้าได้ค่อนข้างดีได้ตั้ง90%กว่าในขณะที่หน้ากากอนามัยธรรมดาเนี่ยได้แค่อยู่ประมาณ60%กว่าถึง 70%เพราะฉะนั้นมันคือการทำให้เกิดซีลที่ดีทีนี้ตัวกระชับหน้ากากอนามัยที่ปริ้นมาจากเครื่องปริ้น3มิติเนี่ยเป็นวัสดุที่ค่อนข้างยืดหยุ่นได้แล้ว flexibleดังนั้นโดยทฤษฎีแล้วเราเชื่อว่ามันน่าจะสามารถช่วยได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ความแนบสนิทของหน้ากากเนี่ยกับใบหน้าของแต่ละบุคคลเนี่ยดีขึ้นก็จะช่วยป้องกันโรคได้มากขึ้น
3: ขั้นแรกเราก็ใส่หน้ากากอนามัยตามปกตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเกี่ยวยางบริเวณที่เรามีหูเกี่ยวตรงนี้ก่อนนะครับ2ฝั่งเราได้หนังยางเกี่ยวมาบริเวณนี้แล้วนะครับเราก็สามารถเอาตัวนี้ทาเข้าไปบริเวณใบหน้าของเรานะครับแล้วก็เกี่ยวกับบริเวณใบหู2ฝั่งก็ได้นะครับอันนี้ผมมีอุปกรณ์ช่วยเสริมนะครับ ear hanger ตัวนี้นะครับเอายางของเรานะครับไปเกี่ยวกับบริเวณที่มันคล้องอยู่บริเวณนี้เห็นไหมฮะจากนั้นเนี่ยเอาตัวกระชับหน้ากากนะครับทาบเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราให้เอาตัวนี้ครับทาบไปบริเวณท้ายทอยเราดึงยางอีกข้างหนึ่งเข้าไปเกี่ยวกับจุดให้คล้องของ ear hanger นะครับก็จะได้หน้ากากประมาณนี้
0: สถานะโครงการของเรานะครับณตอนนี้ผมคิดว่าเราเจอวัสดุที่น่าจะเหมาะสมแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นมีต้นทุนที่ไม่แพงใช้เวลาผลิตที่ไม่ได้นานมากนักแต่ว่ามันต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางในการวัดความแนบสนิทของตัวหน้ากากอนามัยผมคิดว่าหลังจากเราทดสอบเสร็จแล้วน่าจะไปทำการผลิตตัวอุปกรณ์กระชับหน้ากากอนามัยนะครับที่เป็นไซส์ต่างๆเช่น S M L XL เพื่อจะให้สามารถเข้ากับหน้าของบุคคลทั่วๆไปซึ่งวิธีการผลิตพวกนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ 3D printing อาจจะส่งไปที่โรงงานที่สามารถผลิตได้ทีละเป็นเยอะๆเป็นร้อยเป็นพันชิ้นอันนี้เป็นแผนต่อไปที่คิดว่าน่าจะทำหลังจากทดสอบเสร็จครับ

รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้น

0: ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: รายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะสำหรับน้องๆที่กำลังก้าวสู่วัยทำงานถ้าอยากจะทราบว่าเราควรจะวางแผนการเงินในชีวิตอย่างไรฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะที่เพิ่งจบใหม่นะคะแล้วก็เริ่มทำงานเนี่ยเริ่มมีเงินเดือนเป็นของตัวเองก็คงจะมีความรู้สึกว่ามีอิสระในการใช้เงินนะคะมีอิสระในการที่จะไปเที่ยวไหนก็ได้ใช้จ่ายยังไงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมว่าณวันนี้เรายังไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเรายังไม่ได้มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตอย่างชัดเจนนะคะซึ่งอาจจะทำให้มีความลำบากในภายหลังได้ค่ะความท้าทายของคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งก้าวสู่วัยทำงานเนี่ยมีด้วยกัน2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ทำให้เขาซื้อสินค้าออนไลน์ค่อนข้างบ่อยนะคะซึ่งก็จะต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายนะคะนอกเหนือจากการซื้อสินค้าออนไลน์แล้วนะคะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยจะมีบัตรเครดิตเอาไว้ใช้จ่ายอีกด้วยนะคะข้อดีของการมีบัตรเครดิตเนี่ยก็คือเป็นความสะดวกสบายในการใช้จ่ายแต่ข้อควรระวังก็คือว่าเป็นการซื้อก่อนแล้วผ่อนทีหลังนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังเนื่องจากเราไม่ได้จับจ่ายใช้สอยด้วยเงินสดเรามีสถิติจากธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกกล่าวเอาไว้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเป็นหนี้นานแล้วก็กว่าจะปลดหนี้เนี่ยก็เลยวัยเกษียณไปแล้วค่ะนอกจากประเด็นทางด้านไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่แล้วนะคะยังมีอีกประเด็นนึงก็คือวิถีชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะตลาดแรงงานในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเราก็ต้องหมั่นเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆให้แก่ตัวเองจะได้เป็นที่ต้องการของตลาดต่อไปเรื่อยๆนะคะประเด็นที่2ก็คือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะแต่งงานแล้วก็มีลูกช้าลงนะคะหลายคนอยากจะมีชีวิตโสดแล้วก็มีความอิสระมากขึ้นนะคะดังนั้นเราก็คงจะต้องเตรียมตัวสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อจะได้พึ่งพาตัวเองได้ค่ะดังนั้นจากประเด็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะประกอบกับสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปด้วยเนี่ยนะคะจะทำให้เราต้องพิจารณาเรื่องการวางแผนการเงินถึง4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการวางแผนของการรู้ใช้นะคะเพราะว่าเรามักจะใช้จ่ายได้ง่ายกว่าเจเนอเรชันอื่นนะคะเนื่องจากเรามีสินค้าช้อปปิ้งออนไลน์ได้มากขึ้นนะคะเรามีการใช้บัตรเครดิตบ่อยขึ้นนะคะเราต้องบริหารจัดการเรื่องของการรู้ใช้ให้ดีนะคะประเด็นที่2ก็คือรู้จักเก็บออมนะคะคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องพิจารณาเรื่องของการเก็บออมก่อนเนื่องจากว่าเราจะไม่ทราบเลยว่าในอนาคตเนี่ยจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะการวางแผนเรื่องที่3นะคะก็ควรจะเข้าใจเรื่องของการวางแผนเรื่องการเสียภาษีนะคะเราคงจะไม่อยากเสียภาษีมากเกินความจำเป็นจริงไหมคะถึงแม้ว่าการเสียภาษีจะนำไปพัฒนาประเทศก็ตามนะคะการวางแผนภาษีเนี่ยจะทำให้เราช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่งทีเดียวค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนในการที่เราจะอาจจะมีภาระหนี้เกิดขึ้นนะคะคนไหนที่มีภาระบัตรเครดิตอย่าลืมนะคะชำระเงินให้เต็มจำนวนทุกครั้งนะคะเพราะว่าดอกเบี้ยบนบัตรเครดิตเนี่ยแพงมากทีเดียวค่ะขอแถมท้ายอีกนิดนึงนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ยังชอบท่องเที่ยวนะคะควรวางแผนประกันชีวิตไว้ด้วยนะคะเผื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังเราจะได้ไม่เดือดร้อนในภายหลังค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: คนสวัสดีครับซีรีส์วิถีคนวันนี้เราพาคุณเดินทางไปในพื้นที่ใกล้ๆกรุงเทพที่เทศบาลศาลากลางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
1: พามาดูนะครับเขตรอยต่อ3จังหวัดนะครับระหว่างกรุงเทพนครปฐมนนทบุรี
0: ที่นี่ถือว่าเป็นพื้นที่ชายขอบของนนทบุรีที่มีอาณาเขตติดต่อกัน3จังหวัดนั่นก็คือจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้เราจะไปทั้ง3จังหวัดได้ครับ
1: โหลูกทุ่งคนไทยกันอย่างนี้แหละแต่ก่อนเขาก็อาบในคลองเนี้ย
0: ลำคลองที่เราเห็นนี้ในอดีตเป็นคลองที่สำคัญสำหรับชาวบ้านที่จะต้องขนส่งสินค้าต่างๆไปออกแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ก็คือมันจะเป็นที่รับน้ำมาจากแม่น้ำส่งเข้ามาแล้วก็มาให้ชาวเกษตรกรภายในเนี้ยได้สูบน้ำก็จะมีคลองย่อยเล็กๆคือคลองหลักสองคลองเนี้ยคือคลองขุดมหาสวัสดิ์กับคลองนราภิรมย์เนี้ยก็คือเป็นเส้นเลือดใหญ่ครับเป็นหัวใจหลักเลยในการที่ว่าจะนำน้ำไปใช้ในการเพาะปลูกของเกษตรกรในทั้งพุทธมณฑลและก็ทางนนทบุรีของเราเนี่ย
0: ทุกวันนี้แม้ความเจริญจะถาโถมเข้ามาในพื้นที่แถบนี้พร้อมกับถนนทำให้เกิดหมู่บ้านจัดสรรอยู่มากมายแต่เรายังพบว่าพื้นที่บริเวณนี้ก็ยังเป็นแหล่งปลูกบัวที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย
2: เป็นบัวหลวงแดงเมื่อก่อนไม่มีนะบัวฉัตรอะถ้าเกิดพี่ไม่ไปตามนี้ใช่ป่ะพี่ไปดัดมันใช่ป่ะมันก็จะหัก
3: วันนี้ส่งทั้งหมด9ที่อ่ะ
0: นี่แหละครับคือสาเหตุที่ทำให้เราสนใจมาที่นี
1: ่ระหว่างที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยฝั่งนี้ตอนนี้ซึ่งเป็นนาบัวนะครับนี่แต่ถ้าท่านมาอีกครั้งนึงหรืออีกรอบนึงเนี่ยอาจจะกลายเป็นนาข้าวไปแล้วนะครับจะสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้นะครับเพื่อปรับเปลี่ยนที่ดินคือถ้ามันปลูกพืชเดิมๆแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เจริญเติบโตก็จะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี
0: ้ผู้ใหญ่สรรชัยซึ่งวันนี้พาเราลุยนาบัวท่ามกลางแดดจ้าบอกกับเรานะครับว่าลักษณะของนาบัวนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ริมคลองเพื่อที่จะง่ายต่อการเอาน้ำเข้านาครับผู้ใหญ่พาเราไปดูนาบัวของป้านาคนนี้ที่อยู่ติดกับริมถนนป้านาทำนาบัวหลวงที่เก็บดอกขายและเก็บฝักที่สามารถกินเมล็ดได้ด้วยครับ
4: บัวป้านาเองจ้ะ
1: ขายดีไหมช่วงนี้
4: ก็ได้นะ
0: ป้านานั้นทำนาบัวมาตั้งแต่อยู่ป.4นะครับเพราะว่าครอบครัวมีอาชีพนี้แกบอกกับเราว่าเรียกว่าเกิดมากับนาบัวเลยพ่อแม่จากไปนะครับก็ทำต่อมาจนตอนนี้อายุ60ปีแล้ว
5: ป้านานี่นาบัวของป้าทั้งหมดเลยเหรอคะ
4: จ้า
5: ทำคนเดียวเหรอคะป้า
4: ป้าทำคนเดียวแล้วก็เก็บเองมั่งบางทีก็เยอะเราก็ต้องจ้าง
5: แล้วอย่างของป้านี่ขายดอกขายใบหรือขายฝักคะ
4: นาป้านี่ขายสองอย่างใครจะเอาดอกบัวก็มีฝักบัวก็มีบัวแย้มก็ขายแบบนี้เนี่ยเขาเอาไปทำเมี่ยงคำ
0: ป้านาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับฝักบัวนะครับสำหรับฝักที่จะขายได้ต้องเป็นฝักแก่อายุประมาณ20วันหลังดอกทิ้งกลีบแล้วนะครับ
4: อันนี้ถ้าเกิดเราจะดูเกตต้องเอาแบบนี้ถ้าอย่างนี้เกตไม่ได้เพราะว่าเม็ดมันไม่มีอย่างนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ได้บีบออกอย่างนี้กว่าที่ส่งไปไปฝา
6: ใช่ครับมันฝา
4: อันนี้จะหวาน
6: ดีกว่า
4: ดีดีกว่าเพราะว่าอันนี้เก็บขายได้ถ้าอันนั้นเก็บไม่ได้ปลามันดี

0: ฉีดยาการไม่ฉีดยามันจะเป็นอย่างเงี้ย
1: ป้านาผมรออยู่เนี่ย
2: ป้านาเป็นคนปลูกบัวเจ้าเดียวของแถวนี้ที่ยังขายฝักอยู
3: ่ยังขายฝักนี่ป้าขายยังไงคะ
0: 12ฝัก20บาท
3: แล้วถ้าขายเป็นดอกล่ะคะ
0: ดอกละ3บาทกำนึงก็30บาท
2: นอกจากป้านาที่ทำนาบัวขายฝากแล้วก็ยังมีจิตนะครับซึ่งเป็นหลานของป้าที่ก็ทำแบบนี้ด้วย
4: เขาทำนาข้าวนาบัว
5: อันนี้เป็นบัวหลวงแดงเมื่อก่อนไม่มีนะบัวฉัตรอ่ะจะมีแค่บัวหลวงแหลมขาวแหลมขวดแหลมเขียวแหลมแก้วแหลมที่ขายนี่ก็คือแหลมแก้วกี่มันจะหนาละเอียดเหมือนบัวฉัตรพันใหม่
2: จิตนั้นอาศัยอยู่ที่ศาลายาจังหวัดนครปฐมแต่มาทำนาบัวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
5: ตรงนี้ศาลาธรรมศพ43
3: ทำนาบัวในเขตกรุงเทพเลยเหรอคะ
5: ใช่มันเป็นบัวกินฝากที่เราเอาผ้าห่มไว้คือไม่ให้เขาแดดร้อนไม่งั้นเดี๋ยวมันเหี่ยว
2: จิตทั้งปลูกขายและรับซื้อฝักบัวนะครับ
3: นาบัวพี่มีกี่ไร่คะ
5: น่าจะ15ไร่ได้นะ
3: แล้ววันหนึ่งเนี่ยเก็บหมดเหรอคะ
5: รอบนึงต้องเก็บให้หมดไม่งั้นบัวมันแก่บัวกินฝากมันเป็นอย่างนี้พอเขาแก่เราต้องเก็บทุกวัน

0: ในการเก็บฝากนั้นคนเก็บจะลงน้ำลุยไปเด็ดฝากบัวและมีอุปกรณ์ช่วยขนก็คือเรือ1ลำในการเด็ดครั้งหนึ่งจะต้องได้ฝักบัวเต็มลำเรือถึงจะขึ้นจากน้ำนะครับ
1: เมื่อก่อนนี้เราจะเก็บแบบคือให้เต็มหอบแล้วเดินขึ้นมาใช่ป่ะเหมือนบัวดอกทั่วไปแต่ว่าคือมันเสียเวลาหอบนึงนี่ถ้าเกิดคนเก็บหอบขึ้นมาหอบนึงก็จะใช้ได้ประมาณเก็บได้ประมาณกรัมแล้วได้ประมาณ10กรัมแค่นั้นน่ะ
2: การเก็บฝักบัวนี่มีเวลาไหมคะว่าจะต้องเก็บตอนกี่โมงกี่โมง
3: ถ้าเก็บเช้าเลยเราก็จะไม่ร้อนตัวก็จะไม่ค่อยเหี่ยวไงถ้าเก็บสายมันก็จะร้อน
2: ดอกได้ราคาดีกว่าทำไมถึงไม่เก็บดอกอะคะ
3: ดอกมันไม่ขายได้ทุกวันเหมือนฝักฝักนี่เราเก็บไปขายได้หมดทุกวันดอกถ้าเขาขายเหลือคือแม่ค้าเขาก็ต้องตีราคาเราต่ำลงมาอย่างฝักเนี่ยเราตายตัวที่เราส่งแล้วบัวเนี่ยเราไม่ต้องเปลืองสารเคมี
1: อย่างสมมติว่าเรามีหลายแปลงมีอยู่5แปลงเราเก็บแปลงนี้หมดพรุ่งนี้เก็บอันนู้นวันต่อไปไปเก็บอีกแปลงนึง
0: การเดินเก็บบัวในน้ำนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะครับเพราะนอกจากจะต้องระวังสัตว์มีพิษแล้วการแต่งตัวก็ต้องมิดชิดด้วย
1: ก็เราก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็ใส่ผ้าคลุมหน้าแล้วก็ใส่ถุงมือใส่ถุงเท้าจะทำอาชีพนี้แต่งตัวเรียบร้อยนะ
4: เห็นว่าใส่หนาเชียว
3: หนา
4: ใส่กี่ชั้นคะเนี่ย
3: ผมใส่2ชั้นไงเพราะว่าเรา2ชั้นว่ามีอาจจะมีหอยเชอรี่มันบาดได้บางทีมันชายหมู่บ้านเรามีขวดมีกระเบื้องเขาโยนมากันแล้วต้องกันด้วยไง
4: พี่มีกางเกงพิเศษเหรอคะ
3: ฮะไอ้นี่กางเกงเขาก็ยังไม่ค่อยขาดเหมือนที่เป็นวังนะ
5: ยูนิฟอร์มของโรงงาน
4: อ๋อ
5: มันจะทนหน่อย
4: เมื่อกี้เห็นบอกว่าบัวขวนบัวนี่มันขวนได้ด้วยเหรอคะ
3: ได
5: ้เนี่ยตรงนี้ยังขาดเลยเนี่ย
3: เดี๋ยวดูกางเกงดิ
4: โอ้ยนั่นคือบัวขวนเหรอคะ
3: นี่คือหนามมันเราต้องใช้ผ้านิ่มถ้าผ้าแข็งกับกางเกงยีนเนี่ยคุณลงหน้าเดียวก็ขาดแล้วที่รอยเป็นริ้วๆเนี่ยคือรอยที่หนามเขาขวน
4: เจ็บไหมหรือว่า
5: ตอนนี้ไม่เจ็บแล้วครับ
3: ก็มันได้แล้วงาคนเก็บโดนบ่อยๆอ่ะ
5: ถ้าคนไม่เคยก็โอ้ระบมหยิบอะไรไม่ได้
0: อากาศในวันที่เราถ่ายทำนั้นร้อนหรือไม่ร้อนต้องดูที่จิตนะครับเพราะว่าคลุมศีรษะไว้ตลอดไม่ต่างกับฝักบัวที่เมื่อได้เต็มลำเรือแล้วก็ต้องคลุมด้วยผ้าชุบน้ำผืนใหญ่ป้องกันไม่ให้บัวนั้นร้อนเพราะว่าฝักจะเหี่ยวได
4: ้อันนี้เก็บเสร็จแล้วเหรอคะ
3: เสร็จแล้วครับ
4: โอ้วันนี้ได้กี่ลำคะ
3: 2ลำครับประมาณ500กว่ากรัมนะ
4: โ
3: อ้เดี๋ยวต้องเอากลับไปกรัมที่บ้านก่อน
4: อันนี้หนูเห็นว่ามันเยอะมากนะหนักเท่าไหร
3: ่ลำนี้200กรัมก็หนักประมาณโลฝ่าๆก็ประมาณ200กว่าโล
4: ฮะแล้ว2คน

0: ไหวเลยคนที่ทำบัวนี่ต้องแข็งแรงเนาะ
1: ต้องแข็งแรง
0: พอเราได้ฝักบัวมาแล้วค่ะพี่ขนกลับไปยังไงคะ
1: ก็เอายกขึ้นใส่รถไปครับรถ1คันจะใส่เรือบัวเอาบัวไปได้1ลำเท่านั้น
2: ฝักบัวที่เก็บได้แล้วไม่ใช่ว่าจะขายได้เลยนะครับแต่ว่าต้องมีขั้นตอนอีกพอสมควร
3: มีคนทำอาชีพนี้เยอะไหมครับหนุ่มที่นี
1: ่มันทำไม่ค่อยได้ถ้าไม่มีแม่ค้ารับเราจะไปส่งใครอ่ะต้องหาแม่ค้าให้หาตลาดให้ได้ก่อนถึงจะทำได้บัว
2: เราสังเกตว่าฝักบัวนั้นต้องถูกรดน้ำอยู่ตลอดเวลาร
4: ดน้ำด้วยครับแม่
5: เพื่อไม่ให้มันเหี่ยวไม่ให้คอมันอ่อนถ้ามันเหี่ยวคอตรงนี้มันจะอ่อนแล้วกำแล้วจะไม่สวย
2: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าการกำฝักบัวนั้นสำคัญมากทีเดียว
6: แล้วเรียงยังไงให้คอเขาไปทางด้านเดียวกันแล้วก็เป็นสวยงามแบบนี
7: ้เราก็นี่เลยไปตามนี้เลยถ้าเกิดพี่ไม่ไปตามนี้ใช่ป่ะพี่ไปดัดมันใช่ป่ะมันก็จะหักฝักบัวเป็นอะไรที่พิเศษมากไม่เหมือนดอกต่างกันอยู่อย่างนึง
6: คนกำบัวนี่รายได้เป็นยังไงคะ
7: จ้างกับละบาทถ้ากำมา2บาทต้องแถวปทุมกำมา2บาทจะแบบจะใหญ่เหมือนลูกบอล
6: คนนึงนี่กำได้ประมาณกี่อัน
7: อย่างนักแข่งเนี่ยเขาจะกำได้วันนึง 300-400 กำนะ
2: การกำบัวนั้นทำกันจนมืดเลยนะครับจิตบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนทำบัว
0: เสร็จนี่มืดเลยนะคะ
7: นี่เรียกว่าเร็วแล้วนะปกติตีสี่ตีห้าจะกลับนาก็ถ้ามีนาที่บ้านลูกอยู่ในนะก็จะกลับสว่างเลยก็จะเรียงอย่างเงี้ยตีวนไปเรื่อย
2: ๆตรงนี้เราได้รู้นะครับว่าเวลาที่เขาจะเอาฝักบัวไปขายนั้นการจัดเรียงก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญเพราะว่าต้องได้เยอะและไม่หัก
7: นี่แหงเราก็ตกให้มันเข้าไปเดี๋ยวมันไปตกหลุมให้มันก็แน่น1 2ฮึบ
2: คืนนี้ฝักบัวทั้งหมดจะส่งไปที่พุทธมณฑลบริเวณที่เคยนัดกันประจำครับโดยจะแบ่งใส่รถเข็นคันเล็กๆแบบนี้รอให้แม่ค้ามารับเพื่อเอาไปจำหน่ายต่อไป
7: ก็รอแม่ค้ามาเอาแล้วก็ที่เหลือก็คือแม่ค้าก็จะเอารถบางทีก็เอารถกระบะมาใส่ไปเลย
2: อีกวันหนึ่งเรานัดผู้ใหญ่สรรชัยเพื่อที่จะพาเราไปเจอกับครอบครัวของคนทำนาบัวดอกแถวเลียบคลองบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับแถวนี้ก็อย่างที่บอกการทำอาชีพปลูกบัวนั้นก็เป็นที่นิยมนะครับ
8: พี่โพดโพดอ้าวนี่ครับแหมมาพอดีเลยทำไรวันนี้ไม่ได้ไปตลาดเหรอสองคนนี้นะครับก็เป็นคนทำนาบัวเช่นกันนะครับเป็นบัวบูชาพระนะครับอย่างที่โพดแกก็ทำเป็นบัวฉัดแดงอย่างหนึ่งก็เป็นบัวฉัดขาวอย่างหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งมารับช่วงต่อจากรุ่นพ่อรุ่นแม่มา
9: ตาตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับนาบัวผมก็เป็นบัวฉัดขาว
2: นาบัวของหนึ่งมีอยู่10ไร่นะครับอยู่ในบริเวณบ้านปลูกบัวฉัดขาวที่มีลักษณะแบบนี้นะครับ1ปลูกเองเก็บเองแบกบัวที่หนักอย่างที่เห็นเองนะครับ
10: กี่ดอกนี่พี
11: ่ก็น่าจะประมาณ200นี่นะครับ200ครับ
10: อันนี้จะเก็บกี่เที่ยวพี่วันนี
11: ้ก็คือเก็บจนหมดครับ
9: ก็ประมาณ10รอบ
2: ชีวิตของคนเก็บดอกบัวนั้นทุกคนจะต้องเริ่มตั้งแต่เช้าเ พราะการเริ่มก่อนแดดนั้นทำให้ได้ดอกบัวที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าที่จะนำดอกบัวไปขายคือบัวนั้นจะสดและก็ไม่เหี่ยวนะครับ
0: เกิดดอกไปด้วยเด็ดใบไปด้วยเหรอคะ
4: ใช่ครับต้องครับ1กรัม10ดอกเลยจะใช้2ใบครับ
6: ดอกมันเท่าๆกันหมดเลย
4: ที่มัน

0: ก็จะได้เยอะกว่านี
1: ้ทำไมเราไม่ใส่เรือคะ
0: มันช้ำอะครับ
2: มันมีเทคนิคยังไงในการหักบัวว่าพี่เห็นแบบใช้มือเดียวเองอะ
3: คือนิ้วเหมือนนิ้วกลางเนี่ยดึงเข้ามาหาแล้วนิ้วนางก็ดันไว้นี่ครับก็ทำอย่างนี้สอดนิ้วเข้าไปลูบลงมาแบบนี้แล้วก็บิดอย่างนี้ครับคือเหมือนเรากำมือครับคือมือเหมือนเด็ดง่ายอะแต่ไม่รู้นะแต่ผมจำได้ตอนผมหัดทำใหม่ๆก็โอ้โหเอาเรื่องมันแต่พอเป็นแล้วก็จะคล่องก็ครั้งนึงก็จะประมาณ5ดอก6ดอกแล้วก็เอามาแบก
2: คนเก็บบัวพี่เห็นต้องข้อเข่าดีด้วยเพราะต้องย่อ
3: ใช่ครับอย่างผมจะย่อแบบนี้อย่างนี้คือน้ำเนี่ยมันอาจจะน้อยแล้วคือบัวเนี่ยไม่เสมอตัวคือทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะอยู่ที่พื้นที่ด้วยนะครับเพราะว่าบางที่ก็อาจจะทำน้ำเยอะพอน้ำเยอะก็คือว่าเราก็จะเดินเก็บได้เลยเก็บง่ายๆแบบนี้ครับน้ำน้อยคือมันต้องย่อแล้วย่อทุกดอกก็คือขานี่โอ้โหเอาเรื่องอยู่เหมือนกันถ้าเกิดไม่ได้ทำประจำก็จะทรมานเลยแหละ
4: สำหรับราคาดอกบัวนั้นจะคิดราคาตามขนาดของดอกซึ่งจะแบ่งเป็นเล็กรองและใหญ่นะครับ
3: อันนี้คือขนาดใหญ่และรองก็เล็กนะครับราคาถ้าที่ผมนี่ก็จะห่างกันอยู่ประมาณ1บาทนะครับไซส์เล็ก2บาทไซส์รอง3บาทไซส์ใหญ่4บาทแต่ถ้าราคาลงก็คือใหญ่อาจจะเหลือ3บาทรองจะเหลือ2บาทเล็ก1บาทจำหน่ายนะครับใบละ1บาท
4: ในการทำนาบัวดอกสิ่งที่ชาวนาบัวจะต้องระวังก็คือไม่ให้ดอกบัวนั้นชอกช้ำนะครับเพราะจะทำให้บัวนั้นไม่สวยดังนั้นแทบทุกนาจะมีกระเตงเล็กๆตั้งอยู่ข้างๆนาเพราะว่าบัวเมื่อตัดออกจากต้นแล้วจะต้องจัดเรียงบัวเพื่อออกขายทันที
5: ทุกแปลงจะต้องมีครับถ้าไม่อยู่หลังบ้านตัวเองเนี่ยก็จะต้องปลูกกระเตงไว้พอเก็บมาเสร็จก็ต้องเอาขึ้นไปวางแล้วก็จะมีกลุ่มแม่บ้านก็จะเป็นคนตำต
4: ่ออย่างพี่โพดคนนี้ทำนาบัวอยู่ไกลบ้านจึงมีกระเตงเล็กๆสำหรับทำบัวนะครับตัวพี่โพดเองนั้นปลูกบัวแหลมแดงขายและส่งบัวขายไปทั่วพี่โพดกำลังจัดตะกร้าดอกบัวไปขายสวยทีเดียวครับ
6: ตัดก้านให้มันเสมอกันชั้นล่างจะสั้นหน่อยชั้นที่สองจะยาวหน่อยเนี่ยใส่เลย
1: สมัยก่อนเราใช้ตัดก้านแบบไหนคร
6: ับสมัยก่อนก็แบบนี้แต่มันเป็นหวายตอนนี้เปลี่ยนเป็นเหล็กหวายมันไม่ทนไงกำบัวไม่ช้ำมันก็ขนส่งก็สะดวกอ่ะ
1: วันนี้ลูกค้าสั่งกี่กรัมคะพี่
6: วันนี้ลูกค้าสั่งก็ที่ไปแล้วก็140มีเจ้าก็100กว่า200กว่ากรัมวันนี้ต้องทั้งหมด9ที่อ่ะ9ตะกร้า
4: ดอกบัวของพี่โพดนอกจากจะส่งขายในเมืองไทยแล้วยังส่งขายที่ประเทศสิงคโปร์อีกด้วยนะครับ
0: บัวแดงเนี้ยสิงคโปร์จะใช้เยอะเพราะว่าเขาจะน่าจะไปไหว้เกี่ยวกับพวกที่คือเขาก็จะนำไปแพ็คส่งกล่องแล้วก็ขึ้น
1: ช่วยพ่อนานหร
7: ือ
1: ย
7: ัง
1: คะ
7: ก็สักพัก
4: สิ่งที่น่าดีใจก็คือพี่โพดนั้นมีลูกชายมาช่วยงานด้วยไม่ต้องกลัวว่าอาชีพนี้จะสูญหายไปในรุ่นของตัวเอง
1: พอเรียนจบเนี่ยเรามาทำบัวเลยหรือว่าเราไปทำงานอย่างอื่นมาก่อน
7: ตอนนั้นก็ไปทำงานอย่างอื่น
1: แล้วพอมาทำบัวเองเป็นยังไง
7: ก็ดีกว่าเพราะว่าชีวิตชาวไร่ชาวนาเป็นอิสระกว่า
4: คนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยที่เลือกอาชีพการทำนาบัวอย่างนนท์เขาลงนาบัวในช่วงเช้าและมีลูกค้ามารับถึงที่เขาบอกว่าชีวิต

0: ยู่ได้อย่างดีก็เพราะบัวเรียกว่าการทำนาบัวนั้นเป็นอาชีพของคนทุกวัยจริง
1: เนี่ยนะครับสองคนนี้เก็บบัวมาตั้งแต่ผมยังเด็กๆเลยนะฮะ
2: ทำไมต้องเอายางรัดด้วยครับ
3: ไม่รัดเดี๋ยวมันหลุด
0: การทำนาบัวมายาวนานทำให้ชาวบ้านที่นี่นั้นมีเทคนิคในการเก็บรักษาใบหรือว่าดอกบัวคล้ายๆกันจะต่างกันแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างของเจ๊ซิมคนนี้จะใช้น้ำแข็งและน้ำสารส้มเป็นตัวช่วยไม่ให้บัวเฉานะครับ
2: ฉีดน้ำทำไมอะคะ
4: ให้พื้นมันเย็นแล้วเดี๋ยวพอวางบัวไปแล้วมันจะได้ไม่ไหม
2: ้ต้องเอาผ้าคลุมไว้ตลอดเหรอคะ
4: โดนลมไม่ได
2: ้โดนลมไม่ได้โดนลมแล้วมันจะเป็นยังไงคะ
4: เดี๋ยว
2: แล้วแก้ไขได้ไหมหรือแก้ไขไม่ได้เลย
4: ไม่ได้ต้องมีทิ้งนะต้องทิ้งน้ำ
2: อ๋อต้องแช่น้ำไปด้วย
4: แช่น้ำให้มันแข็งแช่น้ำสันต้ม
0: เจ๊ซิมคนนี้จะขายดอกบัวพร้อมที่จะไปไหว้พระนะครับในรูปแบบของดอกพับแบบต่างๆซึ่งเจ๊ซิมจะพับอยู่ในบ้านเพื่อให้เสร็จก่อน6 โมงเย็น
2: ถ้าสมมุติว่าปกติที่กำธรรมดาค่ะจะขายกำละเท่าไหร่คะ
4: 40-50
2: แล้วถ้าสมมุติว่าพับแล้วแบบนี้จะขายกำเท่า
4: ไหร่แบบนี้ขาย100-80
0: เราก็เพิ่งรู้วันนี้เองนะครับว่าการพับดอกบัวนั้นมีหลายแบบที่เจ๊ซิมพับเอาไปขายนั้นมี3 แบบซึ่งแต่ละแบบก็เหมาะกับบัวแต่ละชนิดอย่างพับแบบดอกบานชื่นจะใช้บัวหลวงพับเพราะว่าเมื่อพับเสร็จแล้วจะเห็นเกสรข้างในสวยงามครับ
4: ขึ้นอยู่ที่ตลาดเขานิยมอะไรตามแบบไหนอะไรขายดีถ้าขายอย่างเดียวมันขายไม่ดีต้องทำให้ได้ทุกอย่างคนซื้อนิยมเขาไม่ซื้อแบบเป็นกรรมไปเขาอย่างเงี้ยใช้ได้เลย
0: บัวที่พับเสร็จในรูปแบบต่างๆของเจ๊ซิมนั้นจะถูกนำไปขายที่ปากคลองตลาดนะครับและมีที่นั่งที่ลูกค้าทุกคนจะรู้กันว่าอยู่ตรงไหน
5: ชีวิตคนทำนาบัวเป็นยังไงบ้าง
6: เห็นว่าที่บ้านลำบากตลอดว่าจะได้แต่
5: แต่ละบ้านมันเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนเยอะไหมคะ
6: เยอะ
7: สำหรับบัวเนี่ยนะครับก็อันดับแรกเลยหลักๆ ก็คือรายได้นะครับที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ภูมิใจนะครับที่เราทำบัวเนี่ยทำออกมาแล้วสวยออกมาแล้วแบบว่าได้คุณภาพที่ดี
0: สิ่งหนึ่งที่เราเห็นเมื่อมาถ่ายทำที่นี่นั่นก็คือทุกคนนั้นรักและเข้าใจในวิชาชีพของตนเองทุกคนตื่นเช้ามาเพื่อลงไปที่นาบัวเพื่อที่จะดูแลพื้นที่ทำกินของตัวเองแล้วหลังจากนั้นก็กระจายตัวกันไปรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับบัวทั้งนั้นครับเราดีใจที่ได้มาที่นี่และหากมีโอกาสจะกลับมาอีกแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

พื่ออาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากิน

เศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและทรงกินเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแฮมบอปอไล่จากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเป็นก็เลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยยุติการฮื้ออาหารนกพิราบแล้วก็ฮื้อทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาฮื้อมีเศษอาหารตกข้างบนปื้นดิ่มรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องพ่อเปิ้นฮื้ออาหารในบ้านของเปิ้นบ่น่าจะเป็นอีหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เขตเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในตีสาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ่นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีพ.ศ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกข้างแล้วก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะตีนกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแฮมบอปอขี้นกก็ได้ทรงกินอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือฮื้อระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ดังนั้นการตีผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งฮื้อผู้ฟ้องคดียุติการฮื้ออาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิ่นพิพากษายกฟ้องจ้ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าที่เกิดเหตุนะฮะ
1: ที่บ้านหลังหนึ่ง
0: ใช่
1: วันนี้ออกมานอกสถานที
0: ่ครับผมก็วันนี้เราจะมาทำการซ่อมแซมสิ่งที่โอ้โหถ้าเกิดว่าคุณเดินปกติเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นเลย
1: เดินปกติไม่มีทางเห็น
0: แต่ถ้าเดินท่าเนี่ยเห็นตลอดเลย
1: ในบ้านในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ประตูแน่ๆ
0: จริงจุกโอ้ยฝ้าเพดาน
1: ฝ้าเพดานนะวันนี้เราจะมาซ่อมฝ้าเพดาน
0: ใช่แล้วแต่มันมีเหตุอะไรให้ซ่อมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูข้างในเพราะว่าฝ้าเพดานจริงๆมันเกิดปัญหาได้เยอะ
1: ครับ